ภาพการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่บ้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เนี่ยนะคะปรากฏว่าใช้พวกมือถือเนี่ยเยอะมากให้เด็กแล้วที่น่าแปลกใจมากๆเลยก็คือว่าผลการวิจัยออกมาว่าเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยใช้มือถือใช้สื่อนวัตกรรมมากกว่าเด็ก3ถึง6ปีซึ่งตอนแรกฟังก็รู้สึกงงๆแต่พอนึกอีกทีเด็ก3ถึง6ปีเข้าไปโรงเรียนแต่เด็กเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านพ่อแม่อยากจะทำงานก็ยื่นมือถือให้ลูกนะคะสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของคุณครูนะคะคุณครูส่วนมากเลยเนี่ยนะคะก็จะพยายามที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลงานวิจัยออกมาว่าคุณครูที่มีอายุต่างกันนะคะมีระดับการศึกษาต่างกันมีประสบการณ์การสอนต่างกันเนี่ยจะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แตกต่างกันด้วยนะคะส่วนมากเลยคุณครูจะใช้สื่อประกอบหน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยประเภทของสื่อที่คุณครูใช้มากที่สุดเลยส่วนมากจะเป็นวัสดุนะคะก็คือสิ่งของสิ้นเปลืองที่อยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือการเล่นตามมุมนะคะจะใช้มากลองลงมาก็จะเป็นวิธีการวิธีการก็คือพวกวิธีสอนทั้งหลายวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านครูส่วนมากครูจะผลิตสื่อแล้วก็ใช้เองมากนะคะแต่พวกสื่อดิจิทัลพวกเนี้ยนะคะพวกของการใช้YouTube เรื่องของแอปพลิเคชันพวกคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูจะใช้น้อยกว่าสื่อที่ผลิตกันขึ้นมาเองนะคะผลงานวิจัยระบุว่าเด็กชอบสื่อที่คุณครูเอามาใช้นะคะแต่ขณะเดียวกันคุณครูก็ต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูปัญหาการใช้นะคะปัญหาการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีปัญหาประการแรกเลยเรื่องของการขาดงบประมาณค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณไปทางโรงเรียนไม่เพียงพอทำให้คุณครูไม่สามารถจะจัดทำสื่อได้ตามที่ตัวเองต้องการมีคุณครูบางคนนะคะเสียสละออกเงินเองค่ะออกเงินเองและพูดจริงๆในการทำสื่อปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเนี่ยคอมพิวเตอร์ช่วยได้หมดเลยนะคะประการที่2คุณครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสื่อการสอนค่ะคุณครูยังมุ่งที่จะพัฒนาสื่อทั้งที่เด็กวัยเนี้ยเขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากสื่อที่เป็นของจริงนะคะเวลาที่สอนอย่างเช่นสอนเรื่องหน่วยตัวเราสอนอวัยวะเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยคุณครูก็ยังอุตส่าห์ไปภาพเด็กมีอวัยวะต่างๆจริงๆคุณครูสามารถใช้ตัวเด็กได้เลยนะคะบอกเลยให้เด็กชี้อวัยวะส่วนต่างๆหรือจะสอนดอกไม้คุณครูก็ไปวาดรูปดอกไม้คุณครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่าสื่อที่เป็นของจริงเนี่ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับที่จะเอามาใช้กับเด็กคุณครูจะต้องคัดเลือกสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะต้องพยายามที่จะผลิตหรือใช้สื่อที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กนะคะเด็กวัยนี้ชอบสื่อที่มี movement ที่เคลื่อนไหวได้เป็นสื่อที่เด็กต้องลงมือทำไม่ใช่นั่งดูเฉยๆหรือนั่งฟังเฉยๆเด็กไม่ชอบนะคะและสื่อจะต้องแข็งแรงทนทานเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะทำไมคะเขาชอบทำพอทำแล้วถ้าเขาทำสื่อของคุณครูเสียเขาจะรู้สึกผิดแล้วทีนี้เขาจะไม่กล้าจับสื่อของคุณครูอีกเลยนะคะเวลาทำสื่อที่จะให้เด็กเล่นหรือเด็กได้ทำได้ลงมือทำกับสื่ออันนั้นนะคะอย่างหุ่นมืออะไรพวกนี้ก็ต้องแข็งแรงนะคะทนทานเคลื่อนไหวได้นะคะการผลิตสื่อของครูในภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอนะคะยังไม่เพียงพอและคุณครูก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิตสื่ออย่างเช่นถ้าคุณครูจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเนี่ยคุณครูไม่รู้ค่ะว่าจะไปหาภาพได้ที่ไหนจะไปหาตัวอักษรได้ที่ไหนหรือจะไป
แอปไหนที่เขาจะแนะนำเรื่องของการผลิตหรือการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการ

ผลิตสื่อตรงนี้ครูยังขาดครูยังต้องการการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาช่วยให้คำแนะนำนะคะในการที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะหรือมาให้ข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อที่จะเอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของปัญหาในการใช้สื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องในตอนที่ 5.1 นี้นะคะเราจะพูดถึงสภาพปัญหาและก็เรื่องของสภาพการใช้สื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสภาพของการวิจัยการวิจัยทางด้านนวัตกรรมสภาพการวิจัยทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาสิ่งที่คุณครูทำวิจัยการหรือนักวิชาการหรือนักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทำกันถ้าร่างกายก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็จะมุ่งเรื่องของการเล่นเครื่องเล่นสนามการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางกล้ามเนื้อเล็กก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมศิลปะทางด้านอารมณ์จิตใจเราก็จะมุ่งที่จะพัฒนาให้เด็กได้รับรู้อารมณ์ตนเองนะคะอารมณ์คนอื่นควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมก็จะใช้พวกนิทานค่ะใช้พวกนิทานสถานการณ์จำลองเอามาใช้ในการพัฒนานะคะทางด้านสังคมสังคมนี่เราจะมองเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นการเคารพในกฎเกณฑ์กติกาสังคมตรงนี้การวิจัยส่วนมากจะใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กร่วมกันเป็นกลุ่มจะดูว่าเด็กสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมนะคะสามารถปรับตัวได้ไหมดูพฤติกรรมสังคมเชิงบวกเรื่องของการช่วยเหลือการอดทนการรอคอยพวกนี้นะคะเป็นการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาค่ะหรือบางคนก็อาจจะใช้การเล่นพื้นบ้านเอามาเล่นแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าในเรื่องของสติปัญญาจะของภาษาเรื่องของการคิดการคิดสร้างสรรค์วิจัยที่ทำส่วนมากจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจินตนาการเรื่องของนิทานจะใช้พัฒนาเรื่องของภาษาถ้าเรื่องของการคิดนะคะจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสถานการณ์จำลองหรือเกมนะคะหรือวัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุเหลือใช้อันนี้ก็เอามาพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานให้กับเด็กได้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของตอนที่1 นะคะเรื่องของการใช้เป็นสภาพการใช้ปัญหาการใช้และก็สภาพการวิจัยค่ะค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กของต่างประเทศต่างประเทศในตอนที่2นี้ก็จะเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียนะคะกับประเทศยุโรปในกลุ่มยุโรปเรามาดูนะคะในการในกลุ่มเอเชียว่าเขามีแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยียังไงมีที่เราพูดถึงก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็สิงคโปร์นะคะญี่ปุ่นนี้จะเน้นเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นประเภทวัสดุและวิธีการเขาจะไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีนะคะส่วนมากจะเน้นให้เด็กได้ลงมือทำอย่างเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กได้เล่นญี่ปุ่นนี่จะเด่นเรื่องของการใช้วิธีการสอนที่จะให้เด็กมีระเบียบวินัยนะคะหรือการทำงานร่วมกันจะไม่ให้ความสำคัญกับสื่อกับแอปพลิเคชันอะไรเลยจะให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เล่นนะคะได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่านะคะในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นจะเน้นเรื่องของวัสดุเรื่องของวิธีการการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาอย่างเช่นจำลองเป็นตลาดนัดเป็นโรงพยาบาลนะคะให้เด็กได้เรียนรู้การไปสถานที่เหล่านี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเด็กนะคะให้เด็กได้ปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมให้เด็กมีทักษะชีวิตนะคะเกาหลีใต้ก็ไม่เน้นคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยจะให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะจะให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยผสมผสานกับ

การใช้วัสดุวิธีการพวกศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะอาจจะมีเกมเน้นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการคิดให้กับเด็กให้เด็กได้ทำศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะสิงคโปร์เนี่ย

เด็กขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี้ไม่เน้นตรงนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะยุโรปก็จะมีฟินแลนด์มีอังกฤษแล้วก็มีเยอรมันฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกและการจัดการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยนะคะติดระดับท็อป10อยู่ระดับต้นๆของโลกเลยนะคะฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากนะคะเขาจะมุ่งให้เด็กเล่นมากที่สุดจะไม่เน้นอ่านออกเขียนได้เลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่เคยคาดหวังว่าลูกไปโรงเรียนอนุบาลแล้วจะอ่านออกเขียนได้ฟินแลนด์นี่จะเน้นให้เด็กเล่นเป็นหลักเลยจะจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะให้เด็กออกมาเล่นข้างนอกนะคะให้เด็กได้มีของเล่นเครื่องเล่นได้จินตนาการได้คิดสร้างสรรค์ให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล่นเป็นรายบุคคลแล้วเขาก็ยังจัดพื้นที่สำหรับที่จะให้ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังใช้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นสนามจะให้เด็กได้เล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยเยอะมากให้เล่นข้างนอกนะคะจัดพื้นที่ครูจะทำงานร่วมกับเด็กนะคะจะทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่แค่คอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กเท่านั้นแล้วครูเวลาให้เด็กเล่นเนี่ยค่ะไม่ใช่กลุ่มเดียวลงจะหลายๆกลุ่มลงแล้วครูที่ดูแลเด็กพวกนี้นะคะเขาก็จะมาทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่เฉพาะร่วมกับเด็กในห้องเราเท่านั้นห้องอื่นเขาก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในระดับปฐมวัยเนี่ยทางฟินแลนด์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเลยในสื่อประเภทวิธีการฟินแลนด์จะมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จักตนเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะได้สืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะสัตว์สภาพแวดล้อมไม่ให้แล้วเด็กก็จะไปด้วยความที่เด็กวัยนี้เขาชอบสำรวจชอบค้นคว้าชอบศึกษาอยู่แล้วเขาก็จะไปสำรวจนะคะคุณครูก็จะพยายามให้เขาได้สืบเสาะหาความรู้แล้วก็หาข้อสรุปให้ได้นะคะแต่สภาพแวดล้อมที่จัดเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจะมีคุณครูอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะเด่นของฟินแลนด์ของอังกฤษนะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นพวกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกค่ะบล็อกของเขาเนี่ยจะมีรูปทรงที่มันแตกต่างหลากหลายรูปทรงเลขาคณิตมีขนาดต่างๆมีสีต่างๆการเล่นบล็อกจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ขณะเดียวกันหนังสือนิทานเขาก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญนะคะเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจะอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะเอาตัวหลักสูตรเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสื่อประเภทที่เป็นวิธีการที่ประเทศอังกฤษใช้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นให้เด็กได้สำรวจได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้สัมผัสกับธรรมชาติให้เด็กออกมาอยู่ข้างนอกฟังเสียงธรรมชาติได้สืบค้นข้อมูลตามสภาพแวดล้อมที่จัดไว้ให้นะคะมีการให้เล่นหนังสือนะคะให้เล่นกับหนังสือได้ใช้จินตนาการประเทศเยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกเขาเชื่อว่าเยอรมนีนี่จะเป็นต้นแบบของการเล่นนะคะเขาเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นเขาจะให้เด็กได้เล่นได้แสดงออกอย่างอิสระนะคะในขณะที่อเมริกานี้เป็นประเทศใหญ่ประกอบด้วย50รัฐมีวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงจะเป็นคนกำหนดวัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มลรัฐต่างๆเนี่ยเป็นคนเอาไปประยุกต์เองว่าจะจัดยังไงนะคะวิธีการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะให้เด็กเนี่ยค่ะมันจะมีความหลากหลายมากเนื่องจากมันมี50รัฐนะคะแต่ละรัฐมันจะเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอยู่กับธรรมชาติเล่นกับอุปกรณ์ของเล่นเครื่องเล่นไปจนถึงการคอมพิวเตอร์การใช้สื่อดิจิทัลแต่อเมริกาเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะรัฐบาลกลางจะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเมื่อเด็กขึ้นประถมเด็กจะต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์เนี้ยเอามาให้เด็กเล่น

เป็นเหมือนกับเตรียมความพร้อมสร้างความสนใจให้กับเด็กให้เด็กหัดเปิดหัดปิดอะไรประเภทนี้นะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นมีการใช้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คุ้นเคยซึ่งทางอเมริกาเขามีความเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้นะคะจะเห็นได้ว่าในตอนที่สองเนี่ยจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เลยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของสื่อพื้นนะคะสำหรับเด็กวัยนี้แต่มีสิงคโปร์กับอเมริกาที่เด่นใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของสื่อดิจิทัลที่จะเอามาใช้อย่างอื่นก็จะใช้ที่เป็นสื่อของเล่นเครื่องเล่นเป็นเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตค่ะในตอนที่3เรื่องของอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะจะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องค่ะจะพูดถึงคุณลักษณะที่สำคัญนะคะของนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในอนาคตว่าควรจะมีลักษณะยังไงแล้วการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในอนาคตเราจะมีแนวทางการใช้ยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการวิจัยทางด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะแล้วมาดูเรื่องแรกกันก่อนคุณลักษณะของสื่อนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตในการพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยนะคะเราพยายามที่จะมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งเด็กควรจะได้รับการสร้างเสริมนะคะและก็ได้รับการพัฒนาซึ่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ก็จะมีทักษะอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือทักษะที่เป็นกลุ่ม 3R เรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและก็ทักษะในกลุ่ม 7C ซึ่งเป็นทักษะที่มุ่งเน้นเรื่องของการคิดในการที่เราจะพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ให้กับเด็กนะคะเราจำเป็นจะต้องพิจารณาสื่อที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันนี้ซึ่งทั้งนวัตกรรมทั้งสื่อและเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ให้กับเด็กได้คุณลักษณะที่สำคัญนะคะที่เราจะใช้ในการพัฒนาทักษะทั้งหมดนะคะทั้ง2กลุ่มทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและการคิดในศตวรรษที่21อันนี้นะคะเรามุ่งเน้นเรื่องของการใช้สื่อของจริงและของจำลองด้วยความที่เด็กปฐมวัยเขายังเล็กนะคะเขาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่านประสบการณ์ตรงลงมือกระทำเพราะฉะนั้นสื่อที่เหมาะสมที่สุดของเด็กวัยนี้ก็คือที่เป็นของจริงถ้าของจริงไม่ได้ก็ต้องเป็นของจำลองนะคะนอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียนะคะก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กในอนาคตได้สื่อมัลติมีเดียอันนี้เราอาจจะใช้สื่อผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมี movement อาจจะเป็นสื่อกราฟิกนะคะมีการเคลื่อนไหวมีเสียงมีภาพประกอบนะคะก็จะทำให้เด็กสนใจนอกจากนี้สื่อในอนาคตควรจะเป็นสื่อที่เห็นได้หลายมิตินะคะเคลื่อนไหวเห็นได้หลายมิติอย่างพวกแอนิเมชันนะคะพวกสื่อการ์ตูนแอนิเมชันทั้งหลายพวกนี้เด็กจะชอบมากเลยนะคะนอกจากนี้สื่อที่จะมาใช้กับเด็กต้องเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ interactive media นะคะสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้สื่อเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้หรือเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะในอนาคตสื่ออินเทอร์แอคทีฟมีความสำคัญอย่างยิ่งและในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มที่จะมูฟไปถึงตรงนี้แล้วนะคะจะไม่ใช่สื่อแค่ให้เด็กได้ดูหรือให้ฟังเสียงอย่างเดียวไม่ใช่ละแต่เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้ทักษะที่เราต้องการจะให้เกิดในศตวรรษที่21เนี่ยเวลาที่เราพัฒนาสื่อเราควรจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้ในการที่เราจะ ใช้นวัตกรรมและสื่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กในอนาคตคนที่จะใช้ก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูในปัจจุบันนี้นะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องพูดแล้วค่ะว่าโอ้มันควรจะต้องใช้สื่อกับเด็กไหมเด็กควรจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ไหมควรจะเข้าถึงแท็บเล็ตไหมตอนนี้มันไม่มีทางเลือกละมันต้องเข้าละสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวก็คือจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยว่าเด็กในวัยนี้ควรจะใช้สื่ออะไรควรจะใช้สื่ออย่างไรและควรจะใช้นานแค่ไหนกำหนดเวลาให้เขาดูสักแค่ไหนมันถึงจะเหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้สื่อมีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากนะคะแล้วมันก็มีผลกระทบทางลบกับเด็กมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวพวกเนี้ยมาจากสื่อทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของคุณครูเองนะคะในการใช้สื่อในอนาคตตั้งแต่ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยครูไม่มีทางเลือกละค่ะครูที่อายุเยอะๆจะบอกว่าครูไม่เก่งไม่ได้แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนเด็กออนไลน์แม้แต่เด็กปฐมวัยเราก็ออนไลน์นะคะหรือใช้สื่อออนดีมานด์ให้กับเด็กนะคะตอนนี้คุณครูจะต้องพัฒนาตนเองค่ะนะคะใช้ให้เหมาะสมกับเด็กนะคะพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะใช้ซอฟต์แวร์ที่จะเอามาช่วยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะใช้ได้คืออาจจะมาวางไว้ในมุมเล่นแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ร่วมกันเทคเทิร์นกันซึ่งอันนี้คุณครูจะสามารถควบคุมเรื่องของโปรแกรมที่เด็กใช้ได้ควบคุมเรื่องของเวลาให้เด็กใช้ได้นะคะอันนี้คุณครูต้องให้ความสำคัญนะคะพยายามที่จะจัดเวลาให้เหมาะสมซึ่งมันก็มีซอฟต์แวร์หลายหรือมีโปรแกรมหลายอันนะคะเช่นโปรแกรมการวาดภาพการให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพอะไรพวกนั้นแล้วเด็กก็ชอบแต่ไม่ควรจะให้เขาเล่นมากเกินไปอย่างไรก็ตามถึงซอฟต์แวร์จะดีแค่ไหนโปรแกรมจะดีแค่ไหนแต่ก็สู้สื่อที่เป็นของจริงไม่ได้เพราะธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนี้นะคะค่ะในเรื่องของการวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการเรามาดูวัสดุก่อนนะคะการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของสื่อประเภทวัสดุส่วนมากก็จะน่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นพวกไม้ไผ่พวกเนี้ยนะคะไม้ไผ่ยางพาราหรือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิทานซึ่งลักษณะนิทานเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเพราะปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของหนังสือหรือวัสดุที่เอามาใช้ในการทำหนังสือหรือเนื้อหาของหนังสือเองเป็นสื่อลายบุคคลพวกมือถือพวกคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำวิจัยในส่วนของอุปกรณ์นะคะสื่อในอนาคตที่เราจะเอามาใช้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กนะคะน่าจะเรื่องของสื่อดิจิทัลเรื่องของสื่อมัลติมีเดียนะคะพวกวิดีทัศน์พวกอินเทอร์เน็ตพวก YouTube พวกเนี้ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้กันเยอะมากละในอนาคตในการทำวิจัยเนี่ยจะเน้นเรื่องของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณปัจจุบันนี้เราเริ่มมี mix method ละระหว่างเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพแต่ตอนนี้แนวโน้มคิดว่าในอนาคตเนี่ยเชิงคุณภาพจะมากขึ้นสำหรับสื่อประเภทวิธีการซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะวิธีการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากได้มีการวิจัยอย่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเองก็จะพัฒนารูปแบบวิธีการสอนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กมากเพราะฉะนั้นวิธีการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิจัยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะ

าดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิต

0: พราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะรายการนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าสารานิทัศน์เนี่ยคืออะไรคำนี้เป็นคำที่อาจจะเป็นคำที่แปลกใหม่สำหรับบางคนนะคะแต่จริงๆแล้วในแวดวงปฐมวัยเนี่ยเป็นคำที่เรารู้จักกันดีนะวันนี้เราก็เลยจะมาใช้โอกาสนี้นะคะในการมาสนทนานะคะแล้วก็พูดคุยกันว่าสารานิทัศน์เนี่ยคืออะไรนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาให้แนวคิดเกี่ยวกับสาระนี้สำหรับเด็กปฐมวัยซะก่อนนะคะว่ามันมีความหมายว่าอะไรมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มันมีจุดมุ่งหมายอย่างไรคะก่อนที่เราจะมาฟังว่ามันมีความสำคัญอย่างไรหรือว่าเราทำไปทำไมนะคะเราต้องมาดูนิยามก่อนนะคะนิยามก็คือความหมายสารานิทัศน์คืออะไรเอ่ยสารานิทัศน์คือข้อมูลค่ะข้อมูลที่มันถูกเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานซึ่งในตัวข้อมูลนี้นะคะอาจจะเป็นคำพูดหรือการกระทำหรือผลงานของเด็กนะคะหรืออาจจะเป็นการสะท้อนตนเองของเด็กนะคะเด็กอาจจะมีผลงานหรือมีคำพูดแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาสะท้อนคิดนะคะหรืออาจจะเป็นการสะท้อนตนเองของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการสะท้อนคิดของเกี่ยวกับเด็กผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณครูเนี่ยสะท้อนความคิดที่เกี่ยวกับเด็กนะคะรวมถึงการจัดทำหลักฐานแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะการที่เราทำสารานิทัศน์นะคะมันก็จะเหมือนกับมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นนะคะร่องมันจะทำให้เราเนี่ยได้ร่องรอยหลักฐานนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของเด็กพูดง่ายๆค่ะมันทำให้เห็นว่า make learning visible ก็คือทำให้เห็นว่าเด็กเกิดการเรียนรู้อะไรนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของความสำคัญเนาะมาคุยกันสักนิดนึงนะคะอยากก็จะให้ข้อมูลนิดนึงว่าคำว่าสารานิทัศน์เนี่ยมันมาจากไหนนะนะคะสารานิทัศน์นะคะก็เกิดจากแนวคิดซึ่งแนวคิดนี้ค่ะมาจากของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพิพัฒนิยมนะคะกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อในเรื่องของการจับประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ยึดเด็กเป็นสำคัญนะคะก็คือให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำนั่นเองนะคะซึ่งครูเนี่ยที่ได้รับแนวคิดนี้นะคะก็จะจับประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเรจิโออมิเลียเนี่ยแนวคิดคุณครูที่ใช้แนวคิดนี้ค่ะก็จะมีการจัดทำสารานิทัศน์ขึ้นนะคะเพื่อสะท้อนตัวของความคิดนะ คุณครูที่ใช้ประสบการณ์ตัวนี้ที่เชื่อในแนวคิดนี้ก็จะต้องใช้การสังเกตนะคะแล้วก็การรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการเรียนรู้ผลของการจัดประสบการณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กต่างๆเนี่ยทำให้แล้วก็นำมานะคะจัดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างไรมีพัฒนาการแล้วก็มีการเรียนรู้อย่างไรนะคะซึ่ง

ประสบการณ์ของคุณครูที่ใช้ของตามประสบการณ์ของคนที่ใช้แนวคิดของ Rachel Amelia นะคะก็จะทำตอนแรกมันก็จะอยู่ที่ในของประเทศอิตาลีก่อนลืมบอกไปนะคะว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นที่ของ Rachel Amelia เนี่ยเริ่มที่อิตาลีแล้วก็มันก็จะมีการที่เรียกว่าแบ่งปันข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลนะคะทำให้มันคำนี้ค่ะมันก็จะไปแพร่หลายในประเทศอเมริกาแล้วสุดท้ายนะคะมันก็ประเทศไทยเองเนี่ยค่ะนักการศึกษาไทยเองก็ได้สนใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้นำเรื่องของเนี้ยค่ะมาพูดคุยกันมาศึกษานะคะจนตอนนี้นะคะสำหรับของประเทศไทยเองคำนี้ค่ะคำว่าสารานิทัศน์เองก็ปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตรนะคะการศึกษาปฐมวัย2546ค่ะซึ่งมันอยู่ในแนวทางนะคะของการจัดประสบการณ์ที่เสนอว่าครูอะค่ะควรที่จะมีการจัดทำสารานิทัศน์สำหรับความสำคัญค่ะสารานิทัศน์เนี่ยช่วยให้เราอย่างที่บอกนะคะว่ามันช่วยทำให้ learning visible ทำให้เห็นการเรียนรู้ของเด็กนะคะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเด็กอะค่ะมีการเรียนรู้อย่างไรมีพัฒนาการอย่างไรที่ชัดเจนเพราะว่ามันมีการเก็บร่องรอยหลักฐานข้อมูลนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไรมีการเรียนรู้อย่างไรทำให้เราเห็นเด็กผมวัยได้อย่างชัดเจนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือสติปัญญานะคะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ของครูค่ะการที่ครูอะค่ะเห็นร่องรอยหลักฐานและทำให้ครูเข้าใจในพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทำให้ครูเนี่ยได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวด้วยว่าเอ๊ะการจับประสบการณ์ของฉันช่วยสร้างเสริมเด็กอย่างไรการจับประสบการณ์ของฉันมันทำให้เด็กเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วเราจะช่วยสร้างเสริมเด็กตรงนี้ได้ยังไงเห็นไหมคะครูก็มีการเปลี่ยนแปลงครูก็มีการพัฒนาตัวเองจากการที่ครูได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบจากร่องจากการทำสารานิทัศน์นะคะต่อมาค่ะช่วยให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการพิจารณาสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลร่องรอยหลักฐานเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเราจะเห็นเลยค่ะว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยมีความรู้เรื่องอะไรเราจะช่วยเสริมต่อตรงนี้ได้อย่างไรเด็กยังไม่เข้าใจอะไรอยู่หรือเด็กคนไหนที่ต้องการอะไรมีพัฒนาการตรงไหนมากน้อยแค่ไหนมันจะช่วยให้ตัวครูอะค่ะสามารถมีแนวทางที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กได้ค่ะช่วยเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีสู่การปฏิบัตินะคะก็ทำให้ผู้เกี่ยวข้องอะค่ะที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคือเข้าใจตัวเองอ่ะเห็นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้คนที่เกี่ยวข้องอะค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการจับประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยกำหนดบทบาทในการพัฒนาแล้วก็การประเมินตนเองในบริบทที่เป็นจริงค่ะมันทำให้การที่เราเห็นข้อมูลหลักฐานและเห็นการเรียนรู้เนาะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดแรงจูงใจภายในนะคะที่จะพัฒนาเด็กแล้วก็พัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นช่วยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งค่ะให้กับครอบครัวสารศึกษาชุมชนทำให้เห็นวิถีทางที่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตเห็นพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆซึ่งการที่มีสารานิทัศน์ตรงนี้ค่ะทำให้มันเราเกิดการทบทวนเนาะประสบการณ์ว่าเด็กได้รับประสบการณ์อย่างไรแล้วก็ทำให้เกิดการทบทวนตัวเองแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นนะสำหรับจุดมุ่งหมายค่ะจุดมุ่งหมายของการทำสารานิทัศน์นะคะมันก็ทำให้เราเห็นภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจนค่ะสารานิทัศน์เนี่ยมันต้องใช้เรื่องของการสังเกตนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการรวบรวมเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานส่วนใหญ่ที่เราจะได้มันก็จะมาจากการที่เราสังเกตเด็กจากการที่เราพูดคุยสนทนาและบันทึกนะคะทั้งเสร็จเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นวิถีของการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นการเรียนรู้ของเด็กอยู่แล้วในห้องเรียนเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้เลยค่ะว่าสารานิทัศน์เนี่ยเป็นวิถีธรรมชาติมากๆเลยที่ทำให้เรามองเห็นภาพการเรียนรู้ของเด็กที่ชัดเจนที่ซึ่งมันจะดีกว่าการใช้พวกแบบทดสอบนะคะเพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็กค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเวลาเด็กเนี่ยเห็นยกตัวอย่างนะเด็กไปข้างนอกแล้วเด็กเห็นหนอนผีเสื้อเนาะเด็กก็สนใจพอครูเนี่ยสังเกตเด็กรับฟังสิ่งเด็กพูดครูมีการจดบันทึกเอ๊ะเด็กเขาคุยอะไรกันเขาพูดอะไรกันเขาสังเกตเห็นอะไรเขามีความคิดยังไงแล้วครูก็บันทึกข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีการถ่ายภาพมาแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้เอาภาพเหล่านี้ค่ะ

มาร่วมสนทนากับเด็กนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยขยายการเรียนรู้ของเด็กได้นะเพื่อวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการกระบวนการของมันนะคะมันเป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานซึ่งร่องรอยข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ในการที่จะประเมินพัฒนาการเด็กได้นะคะต่อมาค่ะเพื่อสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยพอเราได้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และข้อมูลที่เราเก็บมาค่ะรวบรวมมามันก็สามารถทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้มันก็จะชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าเราบอกอะไรไปแต่เรามีร่องรอยหลักฐานที่ประกอบสิ่งที่เราพูดก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยค่ะตัวที่เป็นสารานิทัศน์นะคะมันจะเป็นเครื่องมือและหลักฐานนะคะที่จะพัฒนาที่แสดงให้ถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ก็ทำให้เราเนี่ยมีตัวข้อมูลหลักฐานนะคะที่จะทำให้เรารู้เอ๊ะว่าเราควรจะปรับหรือทำให้เราเกิดการสะท้อนเนาะว่าตรงไหนที่เราควรจะเสริมควรจะเติมให้เด็กมันก็ทำให้เราเกิดการพัฒนาทางวิชาชีพนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยเนื่องจากว่าพอเราเห็นร่องรอยหลักฐานเราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะเด็กของเราเป็นอย่างไรนะเด็กของเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนเด็กสามารถปฏิบัติได้จากร่องรอยหลักฐานเหล่านี้เด็กเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์หรือเปล่าซึ่งถ้าได้เนี่ยก็แปลว่าเรามีการจัดการศึกษาของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะคะหรือว่าถ้าตรงนี้มันยังไปไม่ถึงเราจะมีการเพิ่มเสริมยังไงนะคะทั้งเสร็จจะเห็นได้ว่าเลยค่ะว่าการจัดทำสารานิทัศน์นะคะเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาค่ะก็จะเห็นได้ว่าสารานิทัศน์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้เป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมสำหรับการคนที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็คิดว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้พูดมาไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญหรือจุดมุ่งหมายทำให้เราเข้าใจเรื่องของสารานิทัศน์มากขึ้นค่ะจากตอนที่แล้วนะคะเราได้คุยกันในเรื่องของความหมายความสำคัญและจุดมุ่งหมายของสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกับประเภทของสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยสารานิทัศน์นะคะหรือ documentation นะคะก็แบ่งเป็น5ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะเป็นหลักฐานการบรรยายเรื่องราวนะคะหรือประสบการณ์ประเภทที่2เป็นเรื่องของหลักฐานการสังเกตพัฒนาการเด็กหลักฐานที่3สารานิทัศน์ประเภทที่3นะคะเป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโอสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะ4ผลงานเด็กรายบุคคลหรืออาจจะเป็นรายกลุ่มนะคะแล้วก็5หลักฐานการสะท้อนตนเองของเด็กค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละประเภทนะคะมีลักษณะอย่างไรนะมาประเภทแรกเลยค่ะหลักฐานการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณ์ชื่อก็บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บร่องรอยหลักฐานนะคะข้อมูลค่ะที่มันเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องราวหรือประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ค่ะมันมีความหลากหลายอาจจะเป็นที่คุณครูบางโรงเรียนที่ทำเรื่องของการสอนแบบโครงการนะคะเมื่อทำโครงการนี้เสร็จก็อาจจะมีเรื่องของการบรรยายว่าที่มาของโครงการเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรเหมือนมีการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเขียนอธิบายบอกว่าเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการนี้ว่าเด็กได้อะไรนะคะเด็กได้มีประสบการณ์อะไรบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบันทึกของสิ่งที่สมมติคุณครูพาเด็กไปหรือว่าผู้ดูแลเด็กนะคะได้พาเด็กออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เด็กได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างหรือทำการทดลองอะไรบางอย่างนะคะแล้วเราก็มีการเก็บรูปภาพนะคะเก็บตัวอย่างคำพูดเด็กนะคะแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ค่ะมาสะท้อนบันทึกออกมาซึ่งตัวคำว่าสารานิทัศน์นะคะมันจะเป็นคำว่าสารานิทัศน์หรือ documentation นะคะมันเหมือนกับถ้าเราดูจริงๆแล้วมันเหมือนตัวกระบวนการซึ่งเมื่อเราได้กระบวนการเหล่านี้ออกมาแล้วในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาข้อมูลหลักฐานมานะคะแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะมาสะท้อนมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างตัวอย่างนี้ค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวเมื่อคุณครูเนี่ยทำ documentation แล้วนะคะเราก็อาจจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เอามาจัดนำเสนอในลักษณะของ documentation panel นะคะก็คือบอร์ดที่จัดแสดงตัว documentation นะคะตัวอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเด็กอะค่ะเขาไปสำรวจนะคะเรื่องว่าใบไม้เนี่ยมันมีการเกิดอย่างไรแล้วเขาก็คุณครูเนี่ยก็จะมีการบันทึก
ข้อมูลคำพูดของเด็กมีการใช้รูปถ่ายนะคะที่ทำให้เห็นว่าเด็กเขาเนี่ยเกิดเขาได้เรียนรู้เขาได้ไปทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอาคำพูดเด็กค่ะมาเขียนสะท้อนให้เห็นว่าในความคิดของเด็กนะคะในความรู้เด็กเนี่ยเขาคิดว่าเด็กเนี่ยเด็กคิดว่าต้นไม้ใบไม้ค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นเด็กคนแรกนะก็จะพูดบอกว่าโอ้พอมันเริ่มผลิเนี่ยมันก็จะโตมีความมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเด็กอีกคนนึงก็จะสังเกตว่าโอ้แล้วในต้นไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีปริมาณมากขึ้นเห็นไหมคะเขาก็เอาคำพูดของเด็กเนี่ยค่ะมาริบเรียงซึ่งกว่าจะได้ตัวdocumentation panel ตัวนี้คุณครูก็ต้องใช้การสังเกตนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกคำพูดเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เขาก็จะเรียนเป็นลักษณะของโปรเจกต์นะคะซึ่งถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยทำการสอนแบบโครงการก็สามารถจะนำเรื่องของสารานัดเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไปคู่กันผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างดีเลยสำหรับโรงเรียนนี้นะคะเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับบล็อกโปรเจกต์เมื่อทำเสร็จเนี่ยคุณครูเขาก็จะมีการบันทึกคำพูดเด็กนะคะคำพูดผลงานเด็กกระบวนการการเรียนรู้ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเรียนโปรเจกต์อันนี้นะคะอีกตัวอย่างอีกประเภทหนึ่งค่ะเป็นหลักฐานการสังเกตพัฒนาการเด็กซึ่งตรงนี้คิดว่าคนที่ทำงานเด็กปฐมวัยจะค่อนข้างคุ้นชินกับตัวนี้นะคะเพราะว่าการสังเกตนะคะมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆเป็นเครื่องมือของครูอยู่แล้วในห้องเรียนที่จะทำความรู้จักกับเด็กเพราะว่าการสังเกตนะคะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของเด็กนะคะไม่เราจะไม่หยุดมองว่าไอ้เด็กทำอะไรได้แค่นั้นแต่มันจะทำให้รู้จักจุดแข็งจุดเด่นของเด็กทำให้รู้เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขามีความคิดอย่างไรเขามีการวิธีการเรียนรู้อย่างไรนะคะการสังเกตอะค่ะมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งตัวข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันก็สามารถเมื่อเราทำนะคะมันไม่เพียงแต่เอาไปใช้ในเรื่องของการประเมินพัฒนาการแต่ครูสามารถเอาตรงนี้ค่ะมาวิเคราะห์แล้วก็มาจัดแสดงเพื่อให้เห็นได้นะคะอีกตัวอย่างอีกประเภทหนึ่งค่ะคือพอร์ตโฟลิโอสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะตัวพอร์ตโฟลิโอตัวนี้ค่ะคุณครูก็จะคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ในห้องเรียนนะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยค่ะเก็บรวบรวมข้อมูลงานทั้งหมดเนี่ยที่แสดงให้เห็นนะคะถึงความก้าวหน้าถึงความพยายามถึงความสำเร็จของเด็กนะคะแล้วตรงนี้เองก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเมื่อผู้ปกครองเห็นนะคะเขาก็จะได้เห็นการเรียนรู้และก็พัฒนาการของเด็กเพราะในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะมันก็มีหลายวิธีแต่วิธีการที่อาจจะใช้นะคะเยอะๆเลยก็คือในประเทศไทยนะคะระบบก็จะใช้เป็นระบบตัวอย่างงานที่เราจะมีการเก็บรวบรวมงานเด็กอย่างเป็นระบบเราจะมีการกำหนดว่าจะเก็บงานเพื่อดูอะไรนะคะแล้วจะเก็บงานอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของคุณภาพของเด็กทางการคิดแล้วก็คุณภาพและการคิดของเด็กนะคะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเด็กนะคะมีการประเมินงานนะคะสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เด็กได้รับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะได้ข้อมูลสำคัญต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงที่มันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเด็กซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อเราทำตรงนี้ก็ทำให้คุณครูเองเนี่ยสามารถแบบถ้าคุณครูนำข้อมูลเหล่านี้มาสะท้อนก็จะทำให้เห็นว่าคุณครูเนี่ยจะสามารถช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยสร้างเสริมพฤติของเด็กได้ยังไงประเภทต่อมาค่ะคือผลงานเด็กรายบุคคลหรือกลุ่มนะคะการที่เราใช้ผลงานเด็กอะค่ะการที่เราเก็บรวบรวมผลงานเด็กนะคะมันสามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณาความก้าวหน้าของเด็กแล้วก็เห็นถึงการสอนของเราด้วยนะคะอย่างตัวอย่างผลงานนะคะเก็บได้หลายลักษณะอาจจะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับภาษาเขียนของเด็กก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการที่เด็กนะคะทำหนังสือทำมือด้วยตัวเองนะคะหรือเป็นการคัดลอกตัวอักษรลงบนกระดาษนะคะหรืออาจจะเป็นผลงานทางภาษาพูดก็ได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับเวลาเราสนทนากับเด็กอาจจะมีการอภิปรายเราอาจจะบันทึกคำถามที่เด็กใช้นะคะภาษาที่เด็กใช้คำพูดที่เด็กตอบนะคะอาจจะเป็นผลงานภาพวาดนะคะหรือเราอาจจะเป็นเรื่องของการดนตรีนะคะเสียงที่การร้องเพลงของเด็กนะคะการออกเสียงการเคลื่อนไหวของเด็กซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็นข้อมูลบางอย่างที่เป็นผลงานในลักษณะนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเช่นวิดีการใช้มือถือมาอัดนะคะภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือใช้ที่อัดเสียงนะคะมาอัดเสียงของเด็กเวลาเด็กร้องเพลงนะคะหรือว่าผลงานการสร้างเวลาในห้องเรียนปฐมวัยค่ะบางทีเด็กเขาจะสร้างผลงานที่เป็นลักษณะของ3 มิติเช่นใช้บล็อก
นะคะใช้

ต่อมาต่อกันเราก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เป็นผลงานนะคะซึ่งในการเก็บผลงานพวกนี้ค่ะเราก็ต้องเก็บผลงานมาแล้วก็อาจจะมีการสะท้อนแล้วก็ผลงานบางอย่างเนี่ยถ้าจะให้ดีอาจจะต้องมีการเก็บตั้งแต่ในช่วงของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ว่าเอาผลงานเด็กแล้วก็คุณครูเขาก็มีการจัดแสดงนะคะอีกหลักฐานอีกประเภทนึงค่ะคือหลักฐานการสะท้อนตนเองของเด็กนะคะในก็จะให้เด็กอะค่ะมีการสะท้อนนะคะเป็นข้อความนะคะเด็กอาจจะแสดงออกถึงสิ่งที่เขารู้นะคะแสดงถึงความรู้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในขณะทำกิจกรรมหรือถ้าเราใช้แบบการสอนแบบโครงการหรือ project approach อะค่ะมันก็จะเป็นข้อความที่เด็กแสดงถึงว่าเขารู้เช่นสมมติเขาเรียนเรื่องนี้จบแล้วเขาจะบอกว่าเขารู้สึกชอบกิจกรรมนี้มากเลยนะคะกิจกรรมนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสะท้อนคิดของเด็กนะคะในภาพนี้อาจจะเป็นตัวอย่างของเด็กที่โตหน่อยที่สามารถจะเขียนได้ครูเขาก็จะมีเรื่องของรูปภาพแล้วก็คำพูดของเด็กสิ่งที่เด็กบันทึกอะค่ะประกอบนะคะตัวนี้เราสามารถจะทำการบันทึกได้ด้วยการเขียนด้วยลายมือก็ได้หรือบันทึกเสียงพูดก็ได้เป็นวิดีโอนะคะจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าสารานิทัศน์สำหรับเด็กประถมวัยมีหลายประเภทนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นการสรุปคร่าวๆนักศึกษานะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนแล้วก็ได้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจประเภทของสารานิทัศน์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำสารานิทัศน์ค่ะจากความรู้ทั้งหมดนะคะเราก็ถ้าเราอยากจะทำเนาะมาดูกันค่ะว่าแล้วเราจะทำเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนนะคะเริ่มแรกเลยค่ะต้องมีการเตรียมการนะคะต่อมาก็คือการจัดทำแล้วก็จัดแสดงค่ะนะคะในการเตรียมการค่ะมันต้องมีการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ก่อนเนาะคุณครูก็ต้องดูเนาะเราอยากได้ข้อมูลเด็กไหนนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมกระดาษสมุดบันทึกมีกล้องมีแฟ้มสะสมผลงานถ้าเราอยากจะพาเด็กไปข้างนอกและจะดูซิว่าเด็กเขาบันทึกอะไรเด็กก็ต้องมีตัวคลิปบอร์ดกับกระดาษไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายค่ะว่าเราอยากได้เราจะเก็บข้อมูลหลักฐานอะไรนะคะตรงนี้แล้วเราจะเก็บอย่างไรจากการที่เรากำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะต้องเตรียมสารานิทัศน์ประเภทไหนนะคะแล้วเราก็มีการวางแผนการจัดทำนะคะซึ่งมันก็จะต้องคิดถึงประเภทเนาะแล้วก็ถ้าเราจะเริ่มต้นง่ายๆเราอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บผลงานเด็กเป็นรายบุคคลก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะคะส่วนสำหรับต่อมานะคะก็คือการเตรียมเด็กค่ะการเตรียมเด็กเนี่ยอาจจะต้องเด็กโตหน่อยนึงนะคะสัก4ขวบขึ้นเนี่ยอาจจะทำเริ่มทำได้นะคะถ้าจะให้เด็กต้องมีส่วนร่วมนะคะก็อาจจะสอนให้เด็กเนี่ยใช้ไดอะแกรมหรือเขียนบันทึกความคิดตัวเองนะคะอาจจะมีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเช่นเด็กสมัยเนี้ยค่ะบางคนเขาคุ้นชินกับมือถือเนาะเขารู้แล้วว่าถ้ากดตรงนี้เขาจะสามารถที่จะถ่ายรูปได้สามารถที่จะเรคคอร์ดบางอย่างได้นะคะก็สามารถเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กเข้าถึงเพื่อได้บันทึกผลงานของเขานะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เขียนได้วาดภาพแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้สะท้อนคิดได้ทบทวนผลงานที่ทำนะคะพอมาขั้นจัดทำค่ะมันก็มีรูปแบบหลายรูปแบบนะคะแต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างของเฮมเบเนเก้กับสไตแฮมเมอร์นะคะก็เริ่มจากการบันทึกไตรตรองก่อนซึ่งในการบันทึกเนี่ยก็คือเอาหลักคือเราไม่ใช่แค่บันทึกรูปหรือบันทึกคำพูดเด็กนะคะแล้วก็จบแต่เราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาไตรตรองด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการถ่ายภาพมีเรื่องของการบันทึกเทปมีเรื่องของการทำไดอะแกรมซึ่งการทำไดอะแกรมแบบผังใหญ่แมงมุมอาจจะเป็นเรื่องของการทำไปกันในเบื้องต้นก็อาจจะมีเด็กก็จะสะท้อนความคิดนิดนึงอาจจะแล้วเราก็ทำตรงนี้ทำก๊อปปี้เอาไว้นะคะแล้วพอเด็กได้เพิ่มความคิดมากขึ้นเราก็ใส่เข้าไปในไดอะแกรมแล้วก็ทำก๊อปปี้นะคะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าจากในสัปดาห์แรกเนี่ยเด็กเขาอาจจะมีแค่ประเด็นเท่านี้แต่เมื่อสัปดาห์ถัดมาเนี่ยประเด็นเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นทำให้ไดอะแกรมของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการทำเจอร์เนลค่ะการทำบันทึกของคุณครูนะคะที่บันทึกสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการสะท้อนนะคะทีนี้ค่ะมาถึงขั้นสุดท้ายของการจัดแสดงค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องการจะจัดแสดงนะคะเราก็ต้องมีหลักการค่ะหนึ่งเลยต้องมีแผนสำหรับการจัดแสดงนะคะว่าเราเนี่ยจะจัดแสดงอะไรนะคะแล้วก็เวลาเราจัดแสดงเนี่ยที่เราจะทำเป็น documentation panel เนี่ย the board ของเราเนี่ยมันต้องคำนึงถึงว่าเราต้องการให้เขาโฟกัสที่ไหนเราจะไม่ใช่

บอร์ดของเราเนี่ยติดไปด้วยดอกไม้เน้นความสวยงามนะคะมันก็จะดึงดูดของความมันก็จะดึงความสนใจของผู้ชมไปนะคะการจัดวางบอร์ดเราเนี่ยต้องน่าสนใจไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ถ้าเราจัดเป็นแบบ3มิติเราอาจจะมีเรื่องของการนำเสนอแบบ3มิติที่ถ้าจะจัดแบบนี้ต้องมีความสมดุลนะคะส่วนข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมนะคะในการจัดแสดงเนี่ยก็ให้คำนึงถึงว่าเวลาเราจะแสดงเนี่ยจะใช้รูปแบบแบบตัว Z นะคะตัว Z ก็คือเวลาเรามองเนี่ยสายตาเราเนี่ยจะมองจากมุมซ้ายบนก่อนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดสุดท้ายเนี่ยที่สายตาเราเนี่ยจะกวาดไปถึงก็คือมุมล่างด้านขวามือเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรสำคัญเนี่ยมันน่าจะจบอยู่ตรงที่จุดนี้นะคะและก่อนที่เราจะจัดแสดงเนี่ยเราควรจะต้องร่างเริ่มต้นจากการร่างความคิดก่อนว่าเราจะนำเสนอข้อมูลอะไรจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็วางแผนใส่กระดาษเล็กๆก่อนค่ะเพื่อให้มันเหมือนกับเรียกว่ามันได้สัดส่วนกับแผ่นจริงอ่ะเพราะบางทีถ้าเราติดแสดงติดงานไปแล้วหรือว่าลงตรงนี้ไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้แกะออกยากหรือแกะยากนะคะทีนี้เพื่อการเพิ่มถึงความสนใจเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเทคนิคของการฉีกกระดาษนะคะวางกระดาษซ้อนกันใช้กระดาษที่มีพื้นผิวต่างกันที่ทำให้ดึงดูดความสนใจนะคะแล้วก็การเลือกใช้สีที่มันเหมาะนะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการจัดแสดงที่จะทำให้บอร์ดของเราเนี่ยมีความน่าบอร์ดที่มันจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะทำให้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้ทั้งเรื่องของข้อเสนอนั้นเหมือนศาสตร์เนาะให้เป็นข้อความรู้แล้วก็ใช้ศิลปะเข้ามาช่วยด้วยนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเราเนี่ยค่อยๆลองทำดูนะคะเราก็จะสามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะนะคะเพราะว่าสารานิทัศน์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ถ้าเราเนี่ยได้ลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วได้ลงมือทำเนี่ยเราก็อาจจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราแล้วก็ตรงไหนเนี่ยที่มันเรารู้สึกว่ามันยังจับไปแล้วเนาะมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะนะคะครั้งหน้าเราก็จะได้นำมาปรับปรุงนะคะแต่เสนอว่าลองทำดูค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทำสารานิทัศน์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสารานิทัศน์เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญเลยที่จะทำให้เราเห็นเนี่ยล่องรอยหลักทำให้เราได้ล่องรอยหลักฐานเนาะแล้วก็ทำให้เราเห็นการเรียนรู้ของเด็กเห็นพัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อหลายๆฝ่ายด้วยนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็สรุปได้ว่ากระบวนการจัดทำสารานิทัศน์จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะเตรียมการจัดทำและจัดแสดงค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 5477 88

0: ุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับสำหรับในการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธเนี่ยในตอนที่แล้วเราก็นำเสนอในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกและเราก็ยังได้รู้จักกับประเภทวิธีการในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกกันไปคร่าวๆแล้วแต่สำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับในรูปแบบของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เราเรียกกันว่าการเจรจาหรืออาจจะเรียกว่าการเจรจาต่อรองในภาษาของคนทั่วไปก็ได้แต่กลไกในการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้นเราจะใช้คำว่าการเจรจานะครับและในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร์อีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกในส่วนของการเจรจานั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาวินีไพรทองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมอาจารย์ครับเราก็คงจะพูดคุยกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ท่านอาจารย์ศาสดาได้มาให้ภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกไปแล้ววันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าหลักการที่เรียกว่าการเจรจาเนี่ยครับมันคืออะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะการเจรจานะคะก็คืออย่างที่เทปที่แล้วพูดไปเนาะนะคะก็คือเป็นหนึ่งในข้อพิพาทการระงับข้อพิพาททางเลือกนะคะการเจรจาเนี่ยจะเป็นการตกลงนะคะขั้นพื้นฐานเลยของทั้งสองฝ่ายเมื่อเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างละกันนะคะเป็นคดีง่ายๆเลยที่เจอกันทุกๆ ที่เลยละกันนะคะก็คือรถชนกันบนท้องถนนคราวเนี้ยเกิดข้อพิพาทแล้วเราจะทำยังไงนะคะ
0: มีคู่กรณีรถมาชนท้ายกัน
1: ค่ะเริ่มมีอารมณ์กันทั้งคู่แทนที่เราจะต้องวิ่งขึ้นศาลเลยนะคะหรือว่าไปหาตำรวจทำไมเราถึงไม่ถอยกลับมานะคะแล้วก็ใช้วิธีการเจรจากันก่อนนะคะเพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทกันจริงๆนะคะซึ่งมันก็มีข้อดีต่างๆมากมายนะคะลดอารมณ์ลงมาเจรจากันค่ะนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะกำหนดค่าเสียหายกันยังไงอะไรพอที่จะอารุ่มอร่วยกันได้ไหมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะน่าจะเป็นการประหยัดทั้งเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะอ้าวมีประกันไหมนะคะก็เรียกประกันมาคุย
0: ถ้ามีประกันทั้งคู่แบบประกันชนิดที่เรียกว่าภาคสมัครใจที่เป็นประกันชั้นหนึ่งจริงๆมันจบง่าย
1: ใช่
0: นะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันมีการชนกันระหว่างต่างประกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นฝ่ายหนึ่งชั้นหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งชั้นสามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของเงื่อนไขกับความคุ้มครองในประกันแต่ละประเภทมันแตกต่างกันใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็คือที่จริงแล้วเนี่ยการเจรจาค่ะค่อนข้างที่จะง่ายถ้าไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะถ้ามันจะยากก็คือตอนที่เรามีอารมณ์กันนี่แหละค่ะนะคะถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะไปจบที่ไปสถานที่ตำรวจ
0: อาจจะต้องมีการทะเลาะวิวาทตามมานะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่เป็นข่าวที่เราอาจจะเคยพบกันใช่ไหมครับเพราะเรื่องจากคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นหลักการแล้วถ้าเปรียบเทียบนะคะของทั้งสามรูปแบบด้วยกันเนี่ยนะคะการเจรจาเนี่ยก็คือถ้าสังเกตจะไม่มีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเป็นการเจรจาต่อรองของบุคคล2
0: คู่พิพาทเอง
1: คู่พิพาทเองนะคะอาจจะมี2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายก็ได
0: ้มากกว่า2ฝ่ายก็มี
1: มากกว่า2ฝ่ายก็ม
0: ีจะ3ฝ่าย4ฝ่าย
1: ใช่ค่ะแต่ก็มาตกลงกันก่อนนะคะจะเป็นคดีอื่นก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ขับรถชนกันก็มีนะคะก็สามารถที่จะตกลงเจรจากันได
0: ้แสดงว่ามันจะต้องมีประเภทของข้อพิพาทใช่ไหมอาจารย์ที่มันสามารถจะใช้เฉพาะในเรื่องของกลไกในเรื่องการเจรจาได้ไม่ใช่หมายความว่าทุกเรื่องนะครับคดีความทุกเรื่องไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นรูปแบบที่อย่างไม่เป็นทางการละกันการเจรจานะคะ
0: คราวนี้มันน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าไอ้การเจรจาเนี่ยนะครับมันต่างจากกลไกเรื่องของการระงับข้อพิพาทอย่างอื่นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วว่าอาจจะเรื่องของว่าไม่มีคนกลางแล้วมันยังมีความแตกต่างในด้านอื่นๆอีกไหมฮะ
1: ค่ะก็คือนะคะถ้าสมมติว่าสเต็ปที่2แล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าเจรจาตกลงกันไม่ได้นะคะก็ท ทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือกระบวนการยุติธรรมไปแต่ว่าถ้าไม่อยากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะกฎหมายก็ยังมีทางเลือกที่สองนะคะที่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็คือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะคะข้อแตกต่างเนี่ยก็คือกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะคะจะมีบุคคลที่3ที่จะเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็อาจจะกล่าวในส่วนนี้นะคะใน
0: ตอนหน้า
1: ตอนหน้านะคะแต่ว่าข้อต่างก็คือเจรจาไม่มีคนกลางแต่การไกล่เกลี่ยจะมีคนกลางเข้ามาช่วยค่ะ
0: จริงๆแล้วบรรยากาศในเรื่องของการเจรจาเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่ามันจำเป็นจะต้องใช้ตัวคู่ความมาคุยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็คดีบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะนำรูปแบบของการเจรจามาใช้ได้เพราะบางครั้งก็อาจจะต้องไปสู่ในกระบวนการของศาลอาจจะได้รับความยุติธรรมมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะเพราะจริงๆการเจรจาเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆมันก็คือการที่เรายอมผ่อน
1: ค่ะ
0: ผ่อนโอนตามกันไปใช่ไหมครับบางทีเขาบอกว่าผมมีอยู่เท่านี้อาจารย์ผมรู้ว่าผมขับรถไปชนอาจารย์เงี้ยแล้วผมไม่มีเงินทองมากมายที่จะมาใช่ไหมครับอาจารย์ขับรถซุปเปอร์คาร์มาผมขับมอเตอร์ไซค์มาเง
1: ี้
0: ยใช่ไหมครับผมไปชนด้วยความประมาทผมอ
1: ะ
0: ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะมาใช้กระบวนการในการเจรจากันได้บางทีเราอาจจะเคยเห็นในข่าวใช่ไหมอาจารย์ว
1: ่
0: าขับไปชนรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยแล้วคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเขาไม่มีเงินที่จะจ่าย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็จบกันไปได้นะครับด้วยดีก็คืออ่ะเป็นความเสียหายนั้นก็ตกเป็นพับแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของรถนั้นไปก็เขาก็ถือว่าในเรื่องของเชิงทางเศรษฐกิจนั้นเขามีสิทธิดีกว่าใช่ไหมครับ
1: หรือเขาอาจจะไม่ได้อยากเสียเวลาหรือเขาอาจจะมองว่าเขามีอำนาจทางการเงินหรืออะไรมากกว่า
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่กรณีจริงๆค่ะถ้าเจอโชคดีแบบที่อาจารย์วิวิราก็คงจะดีนะคะ
0: ครับแล้วนอกจากพวกทางคดีทางแพ่งแล้วมันยังมีคดีทางอาญาได้ไหมครับที่สามารถจะใช้ในเรื่องของการเจรจาได
1: ้ค่ะก็ได้นะคะเอาเป็นคดียอมความกันง่ายๆนะคะเช่นคดีหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยค่ะที่คดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นคดีอันยอมความได้นะคะบางครั้งตอนที่เรามีอารมณ์โกรธเนี่ยโอ้โหก็มีการด่าทอใส่กันว่าจะไปแจ้งความนู้นนั่นนี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยอีกฝ่ายนึงอาจจะเข้ามาขอโทษเนาะแล้วก็เจรจาต่อรองไม่ให้มันถึงเรื่องถึงโรงพักเพราะว่าเรื่องถึงโรงพักเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเริ่มดังแล้วนะคะในสังคมก็อาจจะเป็นขี้ปากของชาวบ้านสู้มาเจรจาต่อรองฝ่ายหนึ่งขอโทษฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถทำได้เช่นเดียวกัน
0: จริงๆมันก็เป็นพื้นฐานทางสังคมนะบางทีแค่การขอโทษกันก็จบแล้วนะฮะแต่ที่ไม่ยอมกันเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนึงด้วยความที่สังคมมันอาจจะมีความพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนก็อาจจะคำนึงถึงสิทธิของตัวเองมากจนเกินไปเรื่องของความที่มีทิฏฐิมานะต่างๆเห็นไหมครับบางทีมันจะลงได้ด้วยแค่การเจรจาเท่านั้นเองไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขึ้นลงขึ้นศาลหรือแม้แต่ในบางกรณีใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: มีข้อพิพาทเกิดขึ้นในศาลแล้วก็อาจจะมีการเจรจากันต่อก็ได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมฮะก่อนที่จะเกิดอะไรที่มันไปมากไปกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็นี่ก็คือในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะครับในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เราเรียกกันว่าการเจรจานั่นหมายความว่าตัวคู่ความนั้นนะครับก็จะต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะโดยที่ไม่มีคนกลางที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการที่จะคอยไกล่เกลี่ยคอยที่จะระงับความขัดแย้งนั่นก็แสดงว่ากระบวนการนี้ก็อาจจำเป็นจะต้องใช้ความสมัครใจหรือความยินยอมของคู่ความเป็นสำคัญนะครับและนั่นก็คือเนื้อหาที่ทางรายการของเราก็ได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปราวินีไพทองเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ออยเรามีคลิปละครสั้นมาให้ดูเหมือนเดิมค่ะ
2: ค่ะ
3: ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับทุกเพศทุกวัยก็ว่าได้เพราะว่าวันนึงเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะชื่อละครเรื่องสั้นของเรานะคะก็ชื่อเรื่องว่าวัยรุ่นนะคะยกพวกตีกันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ
4: ค่ะเสิร์ฟกาแฟลูกค้าหน่อยจ้า
5: จ้า
6: จิ้มอ่ะ
7: มาแล้วมาแล้วกาแฟมาแล้วร้อนร้อน
5: ก็น่าของแก้ม
7: รอก
5: ่อนแก้ม
7: เดี๋ยวนี่เป็นอะไรเด้อหน้างิ้วคิ้วขมวดมาเลยฮะเป็นอะไรไปดูคอนเสิร์ตมาไม่ใช่เหรอ
5: นั่นน่ะสิตกลงเธอไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าไปดูมวยเขาต่อยมากันแน
4: ่หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพี่อารมณ์ไม่ได้ดิ่มหน้าตานะ
7: อ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันเรื่องอะไรเนี่ย
4: โอ้ยก็ไปดูคอนเสิร์ตมาดิแล้วอยู่ๆก็มีวัยรุ่นที่ไหนไม่รู้มาตีกันซะงั้นน่ะเซ็งเลยเนี่ย
5: นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่า
7: แล้วตกลงวัยรุ่นที่ไหนพอรู้ไหม
4: มันบอกว่าเป็นโจทย์เก่ากันอ่ะแล้วแบบโหโลกกลมมากมาเจอกันในคอนเสิร์ตพอมันเห็นหน้ากันปุ๊บมันก็ซัดใส่กันปั๊บเลยอ่ะ
5: เหรอเอาลบไม่มีใครห้ามเลยเหรอ
4: ห้ามอีพวกที่ห้ามอ่ะโดนลุกหลงกันหมดอ่ะ
5: เจ้าแล้วคอนเสิร์ตล่ะ
4: ก็หยุดนะสิกำลังเต้นกันมันๆ นะแล้วอยู่ๆเจ้าของงานก็มาประกาศบนเวทีว่าขอประกาศหยุดยกเลิกคอนเสิร์ตทุกอย่างให้ทุกคนกลับบ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเต้นมันๆน่ะเซ็งมากเลยอ
5: ่
4: ะ
5: อ้าวแล้วไม่มีตำรวจเหรอ
4: มีสิก็ได้ตำรวจนี่แหละตำรวจก็เลยจับพวกนั้นไปหมดเล่า
7: ดีนะที่จับได้เนี่ยเขามาสนุกสนานกันก็มาก่อเรื่องแล้วในกรณีที่วัยรุ่นยกพวกตีกันเนี่ยจะมีความผิดอะไรไหมแล้วต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่า
4: โอ้ยมีความ

0: จากละครเมื่อสักครู่นะคะขอแยกตอบเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือถ้าเกิดว่าเด็กวัยรุ่นยกพวกตีกันนะคะแล้วรู้ตัวเลยว่าใครเป็นคนทำนะคะเช่นสมมติอาจจะมาลุมมาตุ้มกัน10คนเงี้ยแต่รู้ว่าในกอเนี่ยยิงในเอรู้ตัวชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะตัวในกอเองก็ต้องรับผิดในส่วนของตัวเองไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าทำให้ในเอตายนะคะ
1: ก็จะผิด
0: ก็จะผิด288นะคะหรือว่าถ้าเกิดทำให้อีกฝ่ายนึงเขา
1: ได้รับอันตรายสาหัสนะคะ
0: ก็รับผิดหน้าตา297อันตรายธรรมดาก็คือ295นี่ก็คือว่าไปนะคะรวมถึงกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาฆ่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาถึงตายเนี่ยก็รับผิดตามมาตรา290ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะดูว่าใครมีเจตนาอะไรเราสามารถดูได้จากอาวุธที่ใช้นะคะวิธีการลงมือกระทำหรือว่าความถี่ในการทำเนี่ยเช่นยิงแบบเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงซ้ำๆกันจริงๆนัดที่2ก็ไปแล้วอย่างเงี้ยเอาสมดแม็กเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการเจตนาฆ่าจริงๆไม่ใช่แค่แบบทำให้หลับจำอะไรอย่างนั้นนะคะ
1: แล้วเรื่องนี้ก็จะอ้างป้องกันไม่ด้วยไม่ได้ด้วยนะคะอาจารย์ออยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาตีกันแล้วต่างฝ่ายต่างสมัครใจเนี่ยมันจะอ้างไม่ได้ว่าเฮ้ยฝ่ายเนี้ยสมมติว่าในกอไก่ถือปืนมาในเอเนี่ยนะคะเห็นมาปุ๊บแกจะฆ่าฉันหรอนะคะไม่หนีนะคะหยิบมีดเข้าไปสู้นะคะต่างคนต่างสู้กันมาลุมมาตุ้มอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็ต่างฝ่ายก็ต่างจะบอกเนี่ยฉันป้องกันตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบตีกันอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้ากระทำไปนะคะเพื่อห้าม อย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยจะอ้างป้องกันได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามีความผิดอีกแบบนึงค่ะอีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีที่ชุลมุนกันจนจับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ว่านายอะไรทำต่อนายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างในละครอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะในมาตรา294กับ299นะคะก็คือว่าถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งในวงชุลมุนนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่ตั้งใจมาตีกันอาจจะเป็นคนที่เดินซื้อกับข้าวอยู่แถวนั้นเจอลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะถ้าเกิดมีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั้งหมดนั้นก็คือจะต้องมีความผิดตามมาตรา294นะคะ
1: ก็คือว่าจะต้องจำโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะแล้วก็หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมีคนได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็จะผิดตามมาตรา299ซึ่งคำว่าสาหัสนั้นเนี่ยดูยังไงก็คือดูตามมาตรา297เลยนะคะว่ามีกรณีใดบ้างที่ถือว่าสาหัสอย่างเช่นตาบอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียโฉมติดตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: พิการไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเงี้ยนะคะทุพพลภาพป่วยแบบทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอันตรายสาหัสแก่ชีวิต
0: ใช่
1: ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปค่ะอาจารย์ออย
0: ใช่ค่ะในเรื่องนี้อย่างที่บอกก็คือมาลุมมาตุ้มนะถ้ามันเกิน5คนขึ้นไปนะคะ5คนขึ้นไปเนี่ยแค่มีการสมคบกันนะคะกระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในฐานความผิดภาค2ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเมื่อกี้ก็ได้ยกพวกตีกันเนี้ยถ
1: ้
0: าเกิน5คนเนี่ยมันจะผิดเพิ่มอีกฐานนึงค่ะคือซ่องโจร
1: คือความผิดยังไม่เกิดขึ้นแต่แค่คบคิดกันเนี่ยความผิดแล้ว
0: ใช่ค่ะความพิเศษของมันอยู่ตรงคำว่าคบคิดกันเนี่ยสมคบกันค่ะคือแค่เหมือนมีอาการว่าตกลงกันแบบมองหน้ากันแล้วไปไหมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: มีการนัดแนะกันอะไรเงี้ย
0: กฎหมายถือว่ามีการสมคบกันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดถึง5คนเนี่ยไปกระทำความผิดอย่างที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะก็มีความผิดฐานซ่องโจรเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องคือคำตอบของเรื่องนี้นะคะก็คือว่าผิดนั่นแหละผิดแน่นอนนะคะก็คือผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ผิดฐานที่ชุลมุนต่อสู้กันนะคะโดยไม่สามารถอ้างป้องกันได้ด้วยนะคะ
0: นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะในอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัยรุ่นยกพวกตีกันเนี่ยคือเป็นเด็กเนาะเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยอายุแบบไม่เกินอยู่ในช่วง 15-18 อะไรอย่างเงี้ยนะคะว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: การดำเน
1: ิน
0: คดีใช่ของศาลเนี่ยก็จะมองเป็นอีกแบบนึงนะคะก็จะเอาเด็กพวกเนี้ยไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้ขึ้นศาลอาญาเหมือนผู้ใหญ่ทำผิด
1: ค่ะแล้วเขาจะถูกจำคุกไหมคะอาจารย์ออย
0: คือโดยหลักโดยทฤษฎีเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กแบบแปดเปื้อนหรือว่าต้องไปจำคุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการลดมาตราส่วนโทษหรือว่าอาจจะมีการให้ตักเตือนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแล้วแต่ศาลด้วยนะคะ
1: ดูอายุเด็กด้วยนะคะดูอายุของผู้กระทำความผิดนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนค่ะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: เสียงกระดิ่งมา
1: อ้าวปัญหาเชิญ
0: อาจารย์ครับวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าหญิงยินยอมอ้างได้ไหม
1: แล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปยินยอมเรื่องอะไร
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ถามมาวันนี้นะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะอาจารย
1: ์
0: แต่เป็นผู้ชายค่ะอาจารย
1: ์อ้าว
0: ค่ะผู้ชายที่ถามมาวันนี้บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ไปบ้านผู้หญิงคนหนึ่งนะคะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็เปิดประตูบ้านให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เข้าไปได้สบายใจเฉิบเลยหลังจากนั้นก็มีการร่วมประเวณีกันโดยฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็ยินยอมพร้อมใจนั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่ยินยอมก็คือคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงเพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงมาถึงปุ๊บก็มาบอกท่านผู้ชมว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานพรากหญิงไปเพื่อข่มขืนกระทำชำราวค่ะท่านผู้ชมก็บอกว่าจะถือว่าข่มขืนได้ยังไงในเมื่อหญิงยินยอมค่ะอาจารย
1: ์
0: ในเมื่อผู้หญิงยินยอมจะถือว่าข่มขืนได้ยังไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าถ้าเขาจะไปฟ้องผมเนี่ยผมจะอ้างได้ไหมว่าหญิงยินยอมแต่ถ้าเกิดผมอ้างไม่ได้จริงๆอาจารย์ช่วยบอกโทษในความผิดฐานนี้ให้ผมด้วยผมจะได้ทำใจไว้ก่อน ทำใจไว้ล่วงหน้าก่อนมีถามมาด้วยนะคะเนี่ยอาจารย
1: ์
0: ทำใจว่าจะติดคุกกี่ปีอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์
1: เรื่องนี้มีอยู่สองเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: มันบุกลุกที่ตัว
0: อ๋อมีแล้วกันบุกลุกตัว
1: บุกลุกไปที่อวัยวะเขาม
0: ีด้วยแหละ
1: เพราะมันล่วงล้ำกับอีกอันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: บุกลุกไปที่บ้าน
0: อ๋อ
1: ก็ล่วงล้ำไปที่บ้านมีสองอันเนินน่าคิดนะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยนั่งดูว่าเออมันผิดหรือเปล่าแต่เผอิญอาจารย์พูดเรื่องความยินยอม
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคนะ
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเนี่ยอายุก็เข้ามาเกี่ยว
0: อ
1: ายุก็เข้ามาเกี่ยวในเรื่องนี้ไม่ได้บอกเรื่อง
0: ไม่ได้บอกอายุมาค่ะว่าผู้ยาวหรือเปล่าผ
1: ู
0: ้ใหญ่ผู้หญิงนะคะ
1: คือถ้าอายุเกินกว่า15ปีแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าใกล้จะรอดปลอดภัย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอายุต่ำกว่า15ปีลงมาเนี่ยอาจารย
0: ์โดนแน่
1: แม้ผู้หญิงจะยอมนะฉุดกระชากลากดึงเราเข้าไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วปลุกปั้มข่มขืนเราเลยนะเราไม่ยอมไม่ยอม
0: ค่ะ
1: ยังผิดเลยเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเราต้องดูนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: คือกฎหมายบอกอายุคุณไม่เกิน15ปีนี่ห้ามไปแตะห้ามไปยุ่งมีแต่ดูแลทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างเดียว
0: ค่ะอ
1: ย่าไปบุกรุกในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเขาเลย
0: ไม่ได้เลยนะครับ
1: ไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: นั่นประการที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: เอาละเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: คำว่ายินยอมเนี่ยแปลว่าไม่ได้ให้เขาข่มขืน
0: ข
1: ่มขืนนี่แปลว่าเขาไม่ยอม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องนี้ฟังดูแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้หญิงเปิดประตู
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผู้หญิงก็เปิดผ้า
0: อ๋อใช่ก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะเข้าใจว่าน่าจะใช่ค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะเมื่อมันเป็นอย่างนี
0: ้
1: ดูแล้วก็ไม่น่าผิดอะไรเลย
0: อ๋อค่ะ
1: เว้นไว้แต่ผู้หญิงอายุตามที่ผมว่านี้แล้ว
0: ค่ะไม่เกิน15
1: แล้วเรื่องจะพรากผู้เยาว
0: ์ค
1: ่ะไอ้การพรากเนี่ยมันต้องพรากไปจากพ่อจากแม่จากบ้านจากช่องเขา
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่มันอยู่ที่บ้านนะอาจารย
0: ์ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะไปพรากได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องพรากไปจากบ้านจากพ่อจากแม่เป็นไปไม่ได้
0: ตัดไป
1: ผู้หญิงเปิดประตูให้เข้าประเด็นมีอยู่อย่างเดียวอาจารย
0: ์ค่ะ
1: หนึ่งเรื่องข่มขืนผมตัดออกไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าเรื่องอายุเกินกว่าเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: สองเรื่องของการบุกรุก
0: ค่ะ
1: น่าคิดเหมือนกันอาจารย์เพราะบ้านเนี่ยจะเป็นของพ่อของแม่ลูกสาวให้เราเข้า
0: ค่ะ
1: ถือว่าพ่อแม่ยินยอมให้เข้าหรือเปล่าตรงนี้ผมยังมีความเห็นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าฟันธงตามข้อกฎหมายเนี่ย
0: ค่ะ
1: พ่อแม่เขาอาจจะไม่ยอมให้เข้าคุณเข้าไปแล้วทำไม่ดีมิร้ายกับลูกสาวเขา
0: อ
1: าจผิดข้อหาบุกรุกได
0: ้
1: แต่ก็คุณพอที่จะไปสู้ตัวในชั้นศาลได้ไปสู้คดีหรือไปแก้ตัวในชั้นศาลได
0: ้ค่ะ
1: ว่าผมไม่ได้มีเจตนาบุกรุกลูกสาวก็ชวนเข้าไป
0: แ
1: ต่อย่างไรก็แล้วแต่คนที่อนุญาตไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นผมเรื่องนี้

0: ที่ผมจึงฟันธงว่าเรื่องบุกรุกมีสิทธิ์โดนแต่อาจจะแก้ตัวได้นะแต่เรื่องข่มขืนกระทําชําเราฟังจากข้อเท็จจริงวันนี้พูดผิดอยู่บ่อยๆอีกครั้ง
1: ไม่เป็นไรครับอาจารย์คะ
0: เรื่องข่มขืนกระทําชําเราไม่ผิดเพราะเขาชวนแล้วเขายอมดังนั้นสบายใจได้แต่เรื่องบุกรุกเนี่ยอย่าง50 50
1: ค่ะท่านผู้ชมคะพอดีข้อเท็จจริงที่ท่านผู้ชมให้มาเนี่ยยังขาดเรื่องอายุของน้องเขา
0: เออเรื่องขอโทษสักหน่อยดีไหม
1: คะ
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: โทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปี
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเด็กอายุไม่เกิน15หรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ถ้าอายุเกิน15แล้วก็ไม่น่าจะผิดนะคะแต่ในเรื่องบุกรุกนั้นเนี่ยคงต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นความผิดหมายถึงเหตุที่ทำให้การกระทำผิดอาญาที่ผ่านโครงสร้างความรับผิดทางอาญาไม่มีความผิดผู้กระทำจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญาสำหรับการกระทำนั้นๆเช่นการกระทำโดยการป้องกันกล่าวคือมีพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและใกล้จะถึงและผู้ที่จะอ้างป้องกันได้จะต้องกระทำไปในขอบเขตที่เหมาะสมการกระทำโดยความยินยอมเช่นก่อนแพทย์ที่จะทำการรักษาผ่าตัดคนไข้จะให้ผู้ป่วยลงลายมือชื่อให้ความยินยอมผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของแพทย์นั้นไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพราะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมม.สท.ตอนการไกล่เกลี่ยคืออะไรแล้วใครล่ะที่จะสามารถเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยจะเป็นอย่างไรพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์จะมาให้คำตอบกันค่ะเมื่อสามีถูกฟ้องล้มละลายจะมีผลกับภรรยาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรค้นหาคำตอบได้กับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรจะมาไขข้อข้องใจกับจดหมายจากผู้ชมในตอนโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตจะมีโทษร้ายแรงกว่าธรรมดาไม่ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการดีๆทางมสท.ได้ที่สถานี STOU Channel

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมั

ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการขาดนัดยื่นคำให้การครับในส่วนของการขาดนัดยื่นคำให้การนะครับจะเป็นบทบัญญัติมาตรา197นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การแล้วจำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การฉะนั้นหลักเกณฑ์ในส่วนของการขาดนัดยื่นคำให้การนะครับหลักเกณฑ์ประการที่1 นะครับจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วและนะครับและจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาลนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะครับของเรื่องของการขาดนัดยื่นคำให้การประกอบด้วย2ส่วนนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับก็คือจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบและนะครับจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาลนะครับจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วนะครับฉะนั้นในส่วนของจำเลยนะครับจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับจะได้แก่ใครบ้างนะครับก็ได้แก่จำเลยที่ถูกโจทยื่นฟ้องคดีนะครับก็คือพูดง่ายก็คือจำเลยนะครับที่ถูกโจทยื่นฟ้องคดีนะครับก็คือจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับประการต่อมานะครับในส่วนของจำเลยที่ตามมาตรา197ก็จะได้แก่โจทที่ถูกฟ้องแย้งนะครับในเรื่องของฟ้องแย้งนะครับในเรื่องของฟ้องแย้งซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษาในส่วนของฟ้องแย้งนั้นนะครับโจทที่ถูกฟ้องแย้งก็ถือว่าเป็นจำเลยนะครับโจทที่ถูกฟ้องแย้งถือเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้เช่นกันนะครับผู้ร้องสอดนะครับผู้ร้องสอดที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนะครับในเรื่องของร้องสอดนะครับก็จะมีในส่วนของผู้ร้องสอดฉะนั้นเนี่ยผู้ร้องสอดที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมก็จะถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้เช่นกันครับแล้วก็โจทนะครับในคดีร้องขัดทรัพย์นะครับโจทในคดีร้องขัดทรัพย์ก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับในกรณีที่มีจำเลยหลายคนนะครับถ้าคนหนึ่งคนใดนะครับไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดระยะเวลาหรือตามคำสั่งศาลนะครับก็ถือว่าจำเลยคนดังกล่าวเท่านั้นนะครับที่ขาดนัดยื่นคำให้การนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ประการต่อมานะครับคือจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาลนะครับซึ่งระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือภายใน15วันนะครับนับแต่วันรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนะครับอันนี้จะเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา177วรรค1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับหรือกรณีที่เป็นตามคำสั่งศาลนะครับคือกรณีศาลได้ขยายระยะเวลาหรือย่นระยะเวลาของการยื่นคำให้การนะครับก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งมาตรา23นะครับฉะนั้นเมื่อ2ส่วนประกอบกันนะครับก็ถือว่าถ้าเข้าตามหลักเกณฑ์ที่อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับตามมาตรา197ก็ถือว่าจำเลยนั้นน่ะขาดนัดยื่นคำให้การส่วนต่อมานะครับที่จะมาดูกันนะครับก็คือกระบวนพิจารณาหลังจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนะครับในส่วนนี้นะครับจะมาดูกันที่มาตรา198วรรค1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การให้โจทนะครับมีคำขอต่อศาลภายใน15วันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดฉะนั้นนะครับในส่วนของนะครับกรณีที่หลังที่จากการที่จำเลยนั้นขาดนัดยื่นคำให้การแล้วนะครับโจทนะครับกฎหมายก็กำหนดให้โจทนั้นทำคำขอนะครับมีคำขอต่อศาลนะครับภายในกำหนดระยะเวลา15วันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงนะครับเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดนะครับในส่วนของต่อมานะครับ

ตามมาตรา198วรรค3แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับถ้าโจทยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วนะครับดังกล่าวไปตาม198วรรค1แล้วนะครับให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดไปตามมาตรา198ทวิแต่ถ้าศาลมีเหตุสงสัยว่าจำเลยจะไม่ทราบหมายเรียกให้ยื่นคำให้การก็ให้ศาลมีคำสั่งให้มีการส่งหมายเรียกใหม่โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนและจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อจำเลยได้ทราบหมายเรียกนั้นก็ได้นะครับอันนี้กรณีนี้นะครับก็คือหลังจากที่โจทก์นั้นทำคำขอนะครับขอให้ศาลพิพากษาให้ตนชนะคดีนะครับโดยขาดนัดแล้วเนี่ยหากศาลมีคำหลังจากโจทก์นั้นยื่นคำขอเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดนะครับตามโดยขาดนัดนะครับตามมาตรา198ทวิแต่สมมติว่าศาลเกิดเหตุสงสัยนะครับว่าจำเลยเนี่ยจะไม่ทราบหมายเรียกหรือเปล่านะครับที่ให้ยื่นคำให้การนะเช่นนี้ศาลก็สามารถมีอำนาจนะครับทำคำสั่งให้ส่งหมายเรียกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่งหมายธรรมดาหรือส่งวิธีอื่นแทนครับเราจะกำหนดเงื่อนไขอย่างอื่นๆนะครับตามที่เห็นสมควรเพื่อให้จำเลยนั้นได้ทราบหมายเรียกนั้นก็ได้นะครับในกรณีของโจทนะครับตามมาตรา198นั้นหมายถึงใครบ้างนะครับก็คือโจทที่ยื่นฟ้องคดีนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงจำเลยที่ใช้สิทธิในการฟ้องแย้งนะครับก็ถือว่าเป็นโจทตามมาตรา198นี้รวมถึงโจทย์ตามมาตรา157อนุ1หรือ57หรือ157อนุ3นะครับในเรื่องของการร้องสอดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกรณีอีกกรณีนึงก็คือโจทย์ตามมาตรา198นี้ก็รวมถึงผู้ร้องขัดทรัพย์ด้วยครับในส่วนของการพิจารณาและชี้ขาดคดีโดยการขัดนัดยื่นคำให้การนะครับก็ตามมาตรา198ทวินะครับบัญญัติไว้ดังนี้นะครับศาลจะมีคำสั่งชี้ขาดให้โจทเป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การมิได้เว้นแต่ศาลเห็นว่าคำฟ้องของโจทมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายในการนี้ศาลจะยกขึ้นอ้างโดยลำพังซึ่งข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ได้เพื่อประโยชน์ในการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่งศาลอาจสืบพยานเกี่ยวกับข้ออ้างของโจทหรือพยานหลักฐานอื่นไปฝ่ายเดียวตามที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้แต่ในคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลสิทธิในครอบครัวหรือคดีพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทไปฝ่ายเดียวและศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาคดีที่ขัดและชี้ขาดคดีนะครับโดยขัดนัดยื่นคำให้การนั้นนะครับศาลจะมีคำสั่งชี้ขาดให้โจทเป็นฝ่ายชนะคดีก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยแต่จะต้องศาลจะต้องเห็นว่านะครับคำฟ้องของโจทนั้นมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับรวมถึงศาลก็อาจจะยกในส่วนของข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นมาพิจารณาด้วยก็ได้นะครับส่วนมาตรา198ทวิวรรคต่อมานะครับในการกำหนดจำนวนเงินตามข้อบังคับนะครับตามคำขอบังคับของโจทนะครับให้ศาลปฏิบัติดังนี้นะครับ1ในกรณีที่โจทมีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินจำนวนแน่นอนให้ศาลมีคำสั่งให้โจทนะครับส่งพยานเอกสารตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยาน2ในกรณีที่โจทมีคำขอบังคับนะครับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินอันไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทไปฝ่ายเดียวและศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นนะครับถ้าจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้มีให้ถือว่าจำเลยนั้นขัดนัดพิจารณาแล้วถ้าโจทไม่นำพยานหลักฐานนะครับมาสืบตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ถือว่าคดีของโจทไม่มีมูลแล้วให้ศาลยกฟ้องโจทนะครับตามบทบัญญัตินะครับมาตรา198ทวินะครับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับฉะนั้นในกรณีของการกำหนดจำนวนเงินนะครับตามคำขอบังคับของโจทนะครับศาลก็จะมีคำสั่งนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับเช่นกรณีที่โจทมีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นจำนวนเงินแน่นอนนั้นก็ศาลก็จะมีคำสั่งให้โจทส่งพยานเอกสารนะครับที่ตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยานก็ได้นะครับหรือในกรณีที่โจทนั้นมีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินอาจไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีดังกล่าวนะครับก็ศาลสามารถสืบพยานหลักฐานโจทไปฝ่ายเดียวได้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับส่วนกรณีของถ้าจำเลยนะครับที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้แล้วก็ถือว่าก็ไม่ให้ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณานะครับแล้วก็ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบตามความในมาตรานี้ก็ศาลก็ในระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลแล้วก็ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ไปนะฮะในส่วนของการพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดนะครับในคดีที่จำเลยบางคนขัดนัดยื่นคำให้การ
นะครับในกรณีที่จำเลยบางคนขัดขืนยื่นคำให้การนั้นนะครับศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดอย่างไรนะครับก็จะเป็นไปตามมาตรา198 ตรีนะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิ

ความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับในคดีที่จำเลยบางคนขัดนัดยื่นคำให้การให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้โดยขัดนัดยื่นคำให้การระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การนั้นไปก่อนและดำเนินการพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ยื่นคำให้การต่อไปแต่ถ้ามูลแห่งความนะครับแต่ถ้ามูลแห่งคดีนั้นเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้ให้ศาลรอการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การไว้ก่อนเมื่อศาลดำเนินการพิจารณาสำหรับจำเลยที่ยื่นคำให้การเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีไปตามรูปคดีสำหรับจำเลยทุกคนในกรณีที่จำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานของคู่ความอื่นมิให้ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณานะครับในกรณีนี้นะครับกรณีที่จำเลยมีจำเลยหลายคนนะครับแล้วก็จำเลยบางคนนั้นขัดนัดยื่นคำให้การนะครับเช่นจำเลยมีสมุดมี5คนสมมุตินะครับแล้วก็จำเลยสมมติมีจำเลย2คนหรือ3คนขัดนัดยื่นคำให้การนะครับเช่นนี้ศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไปก่อนนะครับก็ได้นะครับและก็ดำเนินการพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ยื่นคำให้การต่อไปแต่สมมติว่ามูลคดีนั้นนะครับเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้เช่นกรณีเป็นลูกหนี้ร่วมในหนี้เดียวกันนะครับก็เช่นนี้เนี่ยศาลก็จะต้องรอการพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีนะครับโดยขัดนัดยื่นคำให้การไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้พิจารณานะครับในส่วนของสำหรับจำเลยที่ยื่นคำให้การให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีตามรูปคดีสำหรับจำเลยทุกคนรวมถึงจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยในวรรคท้ายนะครับก็คือกรณีที่จำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การนั้นไม่มาศาลเนี่ยก็ในวันสืบพยานนะครับของคู่ความอื่นก็มีถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณาครับสำหรับการขออนุญาตยื่นคำให้การก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีนะครับซึ่งตรงนี้จำเลยสามารถกระทำได้นะครับตามมาตรา199นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับถ้าจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดีเมื่อศาลเห็นว่าการขัดนัดยื่นคำให้การนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรและดำเนินกระบวนพิจารณานะครับกระบวนการพิจารณาใหม่นะครับตั้งแต่เวลาที่จำเลยขัดนัดยื่นคำให้การนะครับในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การมิได้แจ้งต่อศาลก็ดีหรือศาลเห็นว่าการขัดนัดยื่นคำให้การนั้นเป็นไปโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดีให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปในกรณีเช่นนี้จำเลยอาจถามค้านพยานโจทก์ที่อยู่ระหว่างการสืบได้และนะครับแต่จะนำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้นะในกรณีที่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือศาลไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การตามวรรคสองหรือศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การตามมาตรา199ตีมาก่อนจำเลยนั้นอาจจะขอยื่นคำให้การตามมาตรานี้อีกหรือจะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ฉะนั้นกรณีตามมาตรา199นี้นะครับจะเป็นกรณีที่จำเลยนั้นก็สามารถอาจจะขอนะครับอนุญาตยื่นคำให้การนะครับก็คือจำเลยนั้นอาจจะขอยื่นคำให้การนะครับก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้นะครับถึงแม้ว่าตนเองจะขัดนัดยื่นคำให้การมาแล้วก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับผมในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาคดีใหม่หลังศาลมีคำพิพากษานะครับตามมาตรา199ตีแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับจำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีนะครับโดยขัดนัดยื่นคำให้การถ้าไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจำเลยนั้นอาจมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับเว้นแต่นะครับ 1. ศาลเคยมีคำพิพากษาให้พิจารณาคดีนั้นใหม่นะครับมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ 2. นะครับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายนะครับฉะนั้นกรณีตามมาตรา199ตรีนี้นะครับจะเป็นกรณีที่นะครับการพิจารณาคดีใหม่หลังศาลมีคำพิพากษาซึ่งจำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การนะครับถ้าจำเลยอันเองนะครับไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจำเลยก็อาจจะมีคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นกันนะครับก็คือศาลถ้าสมมติกรณีศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับหรือว่าคำขอพิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายเช่นนี้นะครับจำเลยซึ่งนะครับจะมาขอนะครับจะมาขอยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นก็ไม่สามารถจะกระทำได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในเรื่องของการขัดนัดยื่นคำให้การครับสำหรับเนื้อหาในส่วนของเรื่องของการขัดนัดยื่นคำให้การนะครับก็จะเป็นเรื่องของใครครับก็คือเป็นเรื่องของจำเลยนั่นเองนะครับเฉพาะจำเลยเท่านั้นนะครับที่จะขัดนัดยื่นคำให้การได้นะครับหลักพื้นฐานนะครับในส่วนของการขัดนัดยื่นคำให้การนี้ก็จะอยู่ในมาตรา

197นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นะครับประกอบด้วย2 ส่วนนะครับก็คือ1จำเลยได้รับหมายเรียกนะครับให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วและ2นะครับจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือตามคำสั่งศาลนะครับซึ่งจำเลยตามมาตรา197นี้จะหมายถึงใครบ้างนะครับก็คือจำเลยที่ถูกโจทยื่นฟ้องคดีนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการฟ้องแย้งนะครับก็จะเป็นโจทที่ถูกฟ้องแย้งก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้เช่นกันนะครับรวมถึงในกรณีของการร้องสอดครับตามมาตรา57นะครับผู้ร้องสอดที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้ด้วยอีกเช่นกันนะครับแล้วก็โจทที่ในอยู่ในคดีของร้องขัดทรัพย์นะครับก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับรวมถึงในส่วนของกรณีที่ถ้ามีจำเลยหลายคนนะครับถ้าจะมีจำเลยมากกว่า1คนเนี่ยนะครับถ้าคนใดไม่ยื่นคำให้การนะครับภายในกำหนดระยะเวลาหรือตามคำสั่งศาลนะครับก็ถือว่าจำเลยคนดังกล่าวนะครับเท่านั้นนะฮะเฉพาะคนนั้นๆเท่านั้นนะครับที่ขาดนัดยื่นคำให้การนี้นะครับเหล่านี้ก็ครับก็คือถือเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับโดยรวมของการขาดนัดยื่นคำให้การครับในส่วนของเนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการขาดนัดพิจารณาครับในเรื่องของการขาดนัดพิจารณานะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมาดูกันในส่วนของมาตรา200นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา198ทวิและมาตรา198ตรีถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณาถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่ไม่ใช่วันสืบพยานให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้วนะครับฉะนั้นหลักเกณฑ์นะครับของการขาดนัดพิจารณานะครับประการที่1 นะครับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานนะครับและหลักเกณฑ์ประการที่2 นะครับศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนะครับถ้าเข้าครบหลักเกณฑ์ทั้ง2ข้อนี้นะครับผลนะครับก็คือคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณาครับซึ่งในส่วนของวันสืบพยานนั้นคือวันอะไรนะครับนักศึกษาจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้ววันสืบพยานคือวันไหนนะครับก็คือให้ไปพิจารณาตามมาตรา1อนุ10นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าวันสืบพยานก็คือวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานนะครับของฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นวันสืบพยานนะครับตามมาตรา1อนุ10นะครับแล้วก็ตามมาตรา1อนุ10นี้ก็คือจะอยู่ในเป็นวันสืบพยานตามมาตรานี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการวันสืบพยานนั้นนะครับจะเป็นวันสืบพยานของโจทหรือจำเลยก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นการสืบเป็นวันที่มีการสืบพยานจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่ามีการกำหนดวันสืบพยานแล้วปรากฏว่าศาลเนี่ยมีการนัดมาปุ๊บแล้วมีการเลื่อนออกไปเช่นนี้เนี่ยวันดังกล่าวถือว่าเป็นวันสืบพยานนะครับต้องเป็นวันที่มีการสืบพยานกันจริงๆนะครับผมนะครับตัวอย่างนะครับเช่นนะครับฎีกานะครับ863/2504นะครับวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานในวันแรกในคดีนั้นคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลไม่ว่าตนจะมีหน้าที่นำพยานเข้าสืบหรือไม่ก็ตามเป็นการขาดนัดพิจารณานะครับตามความหมายแห่งกฎหมายแล้วนะครับประการต่อมานะครับหลักเกณฑ์ต่อมานะครับก็คือศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนะครับถ้าศาลไม่อนุญาตเลื่อนคดีนะครับก็จะถือว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานแล้วก็ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนั้นคู่ความฝ่ายนั้นก็ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา200แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งครับสำหรับกรณีข้อยกเว้นนะครับกรณีที่ไม่ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ไม่มาศาลนั้นขาดนัดพิจารณานะครับก็จะเป็นกรณีตามมาตรา198ทวิวรรค4นะครับถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรา198ทวิไม่ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณานะครับแล้วกรณีอีกกรณีนึงนะครับที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับกรณีที่ไม่ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ไม่มาศาลขาดนัดพิจารณาก็คือกรณีตามมาตรา198ตรีวรรค2นะครับก็คือในกรณีที่จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานของคู่ความอื่นนะครับไม่ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณาครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่ไม่ใช่วันสืบพยานนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับผลก็คือคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนพิจารณาของตนในนั้นๆนะครับแล้วก็ถือว่าทราบนะครับกระบวนพิจารณานะครับที่ศาลได้ดำเนินไปในนั้นๆด้วยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการขาดนัดพิจารณานะครับกรณีต่อมานะครับก็คือจะเป็นไปตามมาตรา201นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับซึ่งบัญญัติว่าถ้าคู่ความทั้ง

ของฝ่ายคณะพิจารณาให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากระบบความนะครับก็คือกรณีนี้นะครับตามมาตรา201นะครับก็คือกรณีที่ทั้งโจทและจำเลยนะครับขันนัดพิจารณากันทั้งคู่เลยนะครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยขันนัดพิจารณานะครับทั้งโจทและจำเลยก็ตามกฎหมายก็คือบัญญัติให้ศาลนั้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากระบบความครับกรณีต่อมานะครับตามมาตรา202นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าโจทขันนัดพิจารณาให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากระบบความเว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวนะครับกรณีตามมาตรา202ก็คือจะเป็นกรณีที่นะครับโจทนั้นขาดนัดพิจารณาครับเมื่อโจทขาดนัดพิจารณาแล้วนะครับก็จะมีผลเช่นเดียวกับในส่วนของมาตรา201นะครับก็คือศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากระบบความครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับก็คือกรณีนี้นะครับโจทเนี่ยขาดนัดพิจารณาศาลจะสั่งจำหน่ายคดีออกไปนะฮะแต่จำเลยนั้นน่ะสามารถแจ้งต่อศาลในวันสืบพยานได้นะครับว่าขอให้ดำเนินกระบวนพิจารณาได้นะครับซึ่งถ้าศาลก็ให้ศาลอนุญาตแล้วก็ชี้ขัดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวได้ครับเรามาดูเนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับในเนื้อหานี้นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรา203นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้โจทอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา201และมาตรา202แต่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความคำสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดสิทธิโจทที่จะเสนอคำฟ้องของตนใหม่นะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับจะไปโยงกับในส่วนของมาตรา201และมาตรา202ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับก็คือในกรณีตามมาตรา201นั้นนะครับกรณีที่ทั้งโจทและจำเลยนะครับขันธ์พิจารณานะครับศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีหรือกรณีตามมาตรา202นะครับในกรณีที่โจทขันธ์พิจารณานะครับศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีเช่นกันนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา201และ202นั้นนะครับห้ามมิให้โจทอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนี้นะครับโจทก็สามารถจะนำคดีนะครับมาเสนอเป็นคำฟ้องใหม่ก็ได้นะครับมาคือง่ายก็คือนำมาฟ้องใหม่นั่นเองนำคดีมาฟ้องใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะต้องดูในเรื่องของอายุความด้วยถ้าคดียังไม่ความนะครับก็ในส่วนของโจทนั้นก็สามารถจะนำคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับตามมาตรา203นี้ผลจากการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้นจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับก็คือ1นะครับโจทจะอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีไม่ได้อันนี้จะเป็นไปตามมาตรา203นะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่กรณีต่อมานะครับก็คือผลจากการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้นประการต่อมาก็คือโจทมีสิทธินำคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยอายุความนะครับก็คือในเรื่องของตามมาตรา203เมื่อสักครู่นั่นเองนะครับประการต่อมานะครับโจทไม่อาจจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับประการต่อมานะครับก็ศาลจะไม่คืนค่าขึ้นศาลให้แก่โจทแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับของการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนะครับก็คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยผิดหลงนะครับศาลชั้นต้นก็มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นได้ครับเรามาดูในส่วนของกรณีที่จำเลยขาดนัดพิจารณากันบ้างนะครับตามมาตรา204แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าจำเลยขาดนัดพิจารณาแล้วให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวนะครับฉะนั้นกรณีที่จำเลยขาดนัดพิจารณานั้นก็ศาลจะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินนั้นคดีนั้นไปฝ่ายเดียวครับแต่กรณีที่โจทหรือจำเลยขาดนัดพิจารณานะครับศาลก็อาจจะส่งหมายกำหนดวันสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาด้วยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา205แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับในกรณีดังกล่าวมาในมาตรา202และมาตรา204ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจของศาลว่าได้ส่งหมายกำหนดวันนัดสืบพยานไปให้คู่ความฝ่ายที่ขัดนัดทราบโดยชอบแล้วให้ศาลมีคำสั่งเลื่อนวันสืบพยานไปและกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้มีการส่งหมายกำหนดวันนัดสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขัดนัดพิจารณาโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนถ้าได้กระทำดังเช่นว่ามาแล้วคู่ความฝ่ายนั้นยังไม่มาศาลก่อนเริ่มสืบพยานในวันที่กำหนดไว้ในหมายนั้นก็ให้ศาลดำเนินคดีนั้นไปดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา202หรือมาตรา204แล้วแต่กรณีนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกรณีที่โจทหรือจำเลยขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็อาจจะให้ส่งหมายนะกำหนดวันสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขัดนัดพิจารณาได้นะครับตามมาตรา205นี้ครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในกรณีที่การขอพิจารณาคดีใหม่กรณีขัดนัดพิจารณานะครับขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาฝ่ายเดียวนะครับอันนี้จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา206วรรค3นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวถ้าคู่

ความฝ่ายที่ขันนัดพิจารณามาศาลภายหลังที่เริ่มต้นสืบพยานไปบ้างแล้วนะครับและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะดำเนินคดีเมื่อศาลเห็นว่าการขันนัดพิจารณาคดีนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและศาลไม่เคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของคู่ความฝ่ายนั้นมาก่อนตามมาตรา1993ซึ่งให้นำมาใช้บังคับกับการขันนัดพิจารณาตามมาตรา207ด้วยให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่ในกรณีเช่นนี้หากคู่ความนั้นขาดพิจารณาอีกจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรานี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก่อนขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีของขันนัดพิจารณานะครับขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาฝ่ายเดียวนั้นนะครับจะเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา206วรรค3นี้นะครับในส่วนของการขอพิจารณาคดีใหม่นะครับกรณีขันนัดพิจารณานะครับเมื่อศาลในกรณีนี้นะครับเป็นเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขันนัดพิจารณานั้นแพ้คดีนะครับก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา207นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่านะครับเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขันนัดพิจารณาแพ้คดีให้นำบทบัญญัติมาตรา199ทวิมาใช้บังคับโดยอนุโลมและคู่ความฝ่ายนั้นอาจมีขอพิจารณาคดีใหม่ได้ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา199ตรีมาตรา199จัตวาและมาตรา199เบญจมาใช้บังคับในโดยอนุโลมนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรา207แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขันนัดพิจารณาในกรณีนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขันนัดพิจารณาแพ้คดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในส่วนของการขันนัดพิจารณานะครับก็จะมีตั้งแต่มาตรา200นะครับนะ200มาแล้วก็จะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับก็คืออยู่ที่มาตรา200นะครับในส่วนของมาตรา200ก็จะไล่มาที่มาตรา201นะครับมาตรา201ก็จะเป็นกรณีที่คู่ความทั้ง2ฝ่ายขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็จะสั่งจำหน่ายคดีถ้าเป็นกรณีตามมาตรา202นะครับก็จะเป็นกรณีที่โจทย์นั้นขัดนัดพิจารณานะครับก็ศาลก็จะสั่งจำหน่ายคดีเช่นกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนะครับทั้งตามมาตรา201แล้วก็202นั้นเนี่ยก็กฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าห้ามโจทนั้นนะครับอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีนั้นนะครับแต่โจทก็สามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นไปตามมาตรา203ในส่วนของมาตรา204นั้นก็คือในกรณีที่จำเลยขันนัดพิจารณาคดีนะครับก็ศาลก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาไปฝ่ายเดียวได้นะครับอันนี้หลักๆนะครับจะอยู่ที่มาตรา200 200 201 202 203และ204นะครับซึ่งในเรื่องของการขันนัดพิจารณานะครับก็จะแตกต่างกันนะครับถ้านักศึกษาสังเกตครับจะแตกต่างจากในส่วนของการขันนัดยิ่งคำให้การเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนของการขันนัดยิ่งคำให้การนั้นจะเป็นเรื่องของจำเลยล้วนๆเลยนะครับก็คือจำเลยนั้นจะเป็นเรื่องของการขันนัดยิ่งคำให้การแต่ในส่วนของการขันนัดพิจารณานั้นนะครับจะเป็นเรื่องของทั้งเป็นกรณีที่มีทั้งโจทขันนัดพิจารณามีทั้งจำเลยขันนัดพิจารณาหรือแม้กระทั่งคู่ความทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งโจทและจำเลยนั้นขันนัดพิจารณาครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาในส่วนของเรื่องของการขันนัดพิจารณาครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่1แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเมืองในหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดพื้นฐานต่างๆที่สำคัญสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับเรามาเกริ่นนำกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับปฏิญญาเอเธนของชาวเอเธนเมื่อ500ปีก่อนคริสตกาลนะครับเขากล่าวไว้ว่าเรายังคงมุ่งแสวงหาอุดมคติและความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทั้งด้วยความพยายามของเราเองและพร้อมกันกับคนอื่นๆเราจะสร้างสรรค์เมืองเพื่อคนรุ่นต่อไปที่ไม่ด้อยลงหากแต่จะยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งดีกว่าและสวยงามยิ่งกว่าเมืองที่ได้รับถ่ายทอดมาเสียอีกนี่คือความคาดหวังของประชาชนในอดีตต่อการพัฒนาเมืองนะครับสำหรับแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นเราคงจะต้องเริ่มจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยเมืองนะครับหรือที่เราได้ยินชื่อกันในชื่อของการประชุม Habitat 1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองการพัฒนาเมืองและการบริหารการพัฒนาเมืองได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี1976จากการประชุมที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับในชื่อการประชุม Habitat 1หลายฝ่ายมีความคาดหวังที่จะเห็นทิศทางการพัฒนาของเมืองเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบและที่สำคัญครับสามารถลดทอนการกระจายตัวของเมืองที่มีความแออัดหรือเติบโตอย่างไร้ทิศทางนำมาสู่นะครับการจัดประชุมการวางระเบียบวาระทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับและได้วางกำหนดการในการประชุมทุกๆ20ปีต่อมานะครับการประชุมในครั้งที่2เกิดขึ้นที่กรุงอิสตันบูลนะครับหรือที่เราเรียกว่า Habitat 2นะครับที่ประเทศตุรกีในปี1996นะครับประเด็นหลักนะครับในการประชุมมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือ1ความสามารถที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยและความสามารถในการรองรับการขยายตัวของประชากรต่างๆทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงนะครับความสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถตั้งถิ่นฐานนะครับภายใต้การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดก็คือการประชุม Habitat 3นะครับในปีคริสตศักราช2016นะครับที่กรุงกีโตนะครับสาธารณรัฐเอกวาดอร์นะครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากเลยเพราะได้กำหนดวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองหรือที่เราเรียกว่า New Urban Agenda นะครับ NUA นะครับได้เกิดการสร้างกระบวนการในการพัฒนาเมืองนะครับทำให้องค์กรของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายการพัฒนาของการพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับได้ทราบแนวทางได้ทราบลักษณะของการพัฒนาเมืองในทุกมิติของการพัฒนานะครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายของประชาคมโลกหรือที่ทุกท่านเคยได้ยินชื่อ SDG นะครับก็คือ Sustainable Development Goal นะครับในปี2030นั่นเองนะครับการประชุมครั้งต่อไปนะครับได้ปักหมุดหมายไว้ในปี2036นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองแล้วก็การบริหารการพัฒนาเมืองนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองเมืองคืออะไรเมืองก็คือพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับสำหรับการพัฒนาเมืองจะเกี่ยวข้องกับการทำให้เมืองดีเจริญขึ้นการพัฒนาเมืองเป็นกิจกรรมที่ทำให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองครับเป็นกระบวนการทางการบริหารในการทำความเข้าใจให้การพัฒนาเมืองประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมในทุกมิติทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเรื่องสุดท้ายครับบทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมืองเป็นภาระหน้าที่หลักของรัฐรัฐบาลและหน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักครับไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติระดับมลรัฐหรือในระดับท้องถิ่นล้วนต้องมีหน้าที่ในการทำให้เกิดการพัฒนาในเขตพื้นที่ของตนในเขตความรับผิดชอบของตนบทบาทต่อมาครับก็คือบทบาทของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของสัดส่วนการพัฒนาจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นมีการรวมอำนาจหรือการกระจายอำนาจจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใดถ้ากระจายอำนาจมากท้องถิ่นก็จะมีบทบาทมากในการพัฒนาแต่ถ้ารวมอำนาจมากรัฐบาลก็จะเข้ามามีบทบาทมากในการพัฒนาเมืองนะครับนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมืออันหลากหลายของเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรไม่แสวงหากำไรกลุ่มสมาคมชมรมและก็สเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาเมืองให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของลักษณะ
กระบวนการลักษณะเฉพาะนะครับของการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับก็จะมีลักษณะที่สำคัญ4ประการนะครับประการแรกก็คือการบริหารการพัฒนาเมืองมีลักษณะเป็นกระบวนการกล่าวคือมีลักษณะเป็นขั้นตอนมีลักษณะเป็นกรรมวิธีในการทำให้เมืองประสบความสำเร็จลักษณะที่2ก็คือเป็นการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองนะครับหรือที่เราเคยได้ยินคำว่าเพนพอยต์ปัญหาหลักๆเฉพาะของเมืองนั้นๆ นะครับประเด็นที่3ก็คือลักษณะเป็นการผสมผสานความรู้นะครับก็คือใช้ความรู้หลายด้านทั้งกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะการผังเมืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับและลักษณะสุดท้ายนะครับเป็นการนำเอาทรัพยากรทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญได้แก่บุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิตอลงานวิจัยวิทยาการต่างๆนะครับนำสิ่งเหล่านี้ครับมาประยุกต์ใช้ทางการบริหารเพื่อให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนก่อนอื่นนะครับเรามาดูพัฒนาการของการบริหารการพัฒนาเมืองมีหลายแนวคิดนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพัฒนาการที่สำคัญได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์กับการพัฒนาตั้งแต่อดีตแนวคิดเกี่ยวกับสังคมทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับรัฐชาติกับการพัฒนาประเทศแนวคิดเกี่ยวกับความตื่นตัวด้านการพัฒนาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับและที่เราจะได้พูดกันในวันนี้ก็คือแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนและประเด็นสุดท้ายแนวคิดการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะนะครับเรามาดูสาระสำคัญของแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนนะครับมี3ประเด็นที่สำคัญด้วยกันก็คือเรื่องของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองหรือ New Urban Agenda นะครับ NUAแนวคิดที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนนะครับและแนวคิดสุดท้ายครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับ Inclusive City เรามาดูเรื่องแรกครับวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง New Urban Agenda นะครับ NUA ถือเป็นข้อสรุปจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนนะครับจากการประชุมสุดยอดเมืองHabitat T ที่กรุงเกียโตสาธารณรัฐเอกวาดอร์ในปีคริสตศักราช2016สาระสำคัญได้กำหนดวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองไว้นะครับมีกรอบจนถึงปี2036ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนในอีก20ปีข้างหน้าทั้งนี้นานาชาตินะครับถือว่าเป็นพันธสัญญาและพันธกิจหลักที่แต่ละประเทศแต่ละเมืองนะครับแต่ละท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในเชิงค่านิยมหรือ value นะครับในการพัฒนาร่วมกันเรื่องต่อมาครับเป้าหมายของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองมีเป้าหมายที่สำคัญใน4ด้านครับด้านแรกก็คือความยั่งยืนทางสังคมมีลักษณะเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆได้แก่การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มคนชายขอบการสร้างความเท่าเทียมทางเพศตลอดจนมีการวางแผนรองรับกลุ่มคนอื่นๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติชนกลุ่มน้อยผู้พิการและการวางแผนการพัฒนาเมืองสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย

ที่สองครับคือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมีลักษณะการพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นการมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและส่งเสริมให้เกิดเมืองที่มีการแข่งขันให้เกิดการกระตุ้นการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่3ครับคือความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติอาทิการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองความสามารถในการสร้างความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เผชิญอยู่รวมถึงการลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายในปัจจุบันด้านที่4ครับคือความยั่งยืนเชิงพื้นที่มีลักษณะของการพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความยั่งยืนในพื้นที่ผ่านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมรวมถึงการออกแบบเมืองและจัดระบบเชิงพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดต่อมาครับแนวคิดการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนการจัดการเชิงระบบนิเวศมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยอาศัยระบบนิเวศเป็นพื้นฐานและวางแผนพัฒนาเมืองให้เกิดความสอดคล้องซึ่งต่างจากการจัดการแบบพื้นที่ภายใต้ขอบเขตการปกครองนะครับโดยแนวทางนี้จะจัดการภายใต้บริบทของระบบนิเวศเป็นสำคัญเช่นการจัดการผืนป่าการจัดการประมงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นโดยมีหลักการสำคัญคือการประยุกต์ให้ความเข้าใจทางนิเวศวิทยากับกระบวนการทางสังคมในการจัดการปฏิสัมพันธ์ด้านต่างๆอย่างเหมาะสมแนวคิดต่อมาคือเรื่องของแนวคิดระบบนิเวศเมืองมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ชุมชนในแง่ของระบบนิเวศเช่นเดียวกับระบบนิเวศธรรมชาตินะครับซึ่งมีการนำเข้าพลังงานและปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยพลังงานและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อความคงอยู่ของระบบและปลดปล่อยของเสียผ่านกระบวนการขององค์ประกอบต่างๆการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนิเวศชุมชนเมืองนะครับซึ่งอาจข้ามเขตการปกครองได้มุ่งให้ระบบนิเวศเมืองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการคงอยู่ของชุมชนเมืองโดยสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของที่ตั้งของพื้นที่น้อยที่สุดในทางกลับกันนะครับเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างระบบนิเวศเมืองอย่างยั่งยืนนะครับสามารถทำให้การจัดการเมืองนั้นเกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและก็ต่อระบบของเมืองนะครับเรื่องสุดท้ายครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับ Inclusive City มีลักษณะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมโดยไม่มีการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะครับรวมถึงให้ความสำคัญโดยไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจเพศเชื้อชาติสีผิวศาสนานะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของเมืองครอบคลุมก็คือจะให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องสิทธิในเมืองนะครับซึ่งได้รับการกล่าวใน The World Charter on the Right to the City นะครับเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในเมืองนั่นคือต้องมีเสรีภาพนะครับได้รับประโยชน์เต็มที่จากการใช้ชีวิตในเมืองนะครับคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละบุคคลคำนึงถึงความโปร่งใสคำนึงถึงความหลากหลายคำนึงถึงประชาธิปไตยในท้องถิ่นนะครับคำนึงถึงวัฒนธรรมการตัดสินใจการกีดกันการเลือกปฏิบัตินะครับให้ความสำคัญต่อประเด็นความยากจนเมืองที่มีความครอบคลุมให้ความสำคัญต่อเมืองครอบคลุมนะครับเหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในหลายๆด้านในปัจจุบันนะครับแนวคิดเรื่องเมืองครอบคลุมก็เป็นที่สนใจและหลากหลายประเทศนะครับได้ให้ความสำคัญกับเมืองครอบคลุมครับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามแนวคิดเมืองครอบคลุมหมายถึงอะไรก็คือกระบวนการที่เปิดกว้างนะครับตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่หลากหลายในเมืองโดยที่ไม่ละทิ้งกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งมีนัยยะสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มนะครับให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมครับกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองสำหรับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยว

ว่าเรื่องกระบวนการการบริหารการพัฒนาเมืองหรือ Urban Development Administration Process ก็มีโปรเซสที่สำคัญใน3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญกับเป้าหมายเฉพาะของเมืองขั้นตอนที่2ก็เรื่องของการจัดทำแผนโครงการพัฒนาเมืองให้

บายการพัฒนาเมืองให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายเฉพาะของเมืองลักษณะสำคัญนะครับของขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดเป้าหมายเมืองจะต้องมีความชัดเจนครับเรื่องแรกเลยจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของเมืองลักษณะสำคัญประการต่อมาก็คือว่าการกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองจะต้องเพราะปัญหาหลักของเมืองนั้นนะครับเพนพอยต์ของเมืองนั่นเองประเด็นที่ผู้บริหารเมืองนะครับควรให้ความสำคัญและตระหนักในการกำหนดนโยบายก็คือว่าผู้บริหารเมืองไม่ควรพุ่งเป้าไปที่การใช้เทคโนโลยีตั้งแต่แรกนะครับผู้บริหารเมืองควรคำนึงถึงปัญหาของเมืองและคนในเมืองเป็นหลักก่อนตามแต่ละบริบทของเมืองที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปจากนั้นนะครับจึงมาทำการดีไซน์ทำการออกแบบเมืองค้นหาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองรวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อขนาดของเมืองความพร้อมและงบประมาณที่มีของเมืองนั้นๆประกอบกันขั้นตอนที่2ครับเป็นเรื่องของการจัดทำแผนและโครงการพัฒนามีลักษณะเป็นกระบวนการที่กำหนดแนวทางหรือมรรควิธีหรือวิธีการในการพัฒนาเมืองให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท้าทายของเมืองที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนแรกนะครับตามนโยบายการพัฒนาเมืองที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่2นี้จะอยู่ในรูปแบบของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการจัดทำแผนและโครงการจะต้องสัมพันธ์กับเพนพอยต์ในข้อแรกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารเมืองจะดำเนินการให้เกิดขึ้นดำเนินการเมื่อไรอย่างไรและจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งงบประมาณใดบ้างรวมถึงมีหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบสำหรับแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองมีดังนี้นะครับ 1. มิติเชิงยุทธศาสตร์ครับ strategic dimension นะครับการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตโดยกำหนดสภาพการในอนาคตที่ต้องการบรรลุ 2. ก็คือเป้าหมายเชิงพื้นที่นะครับการมีเป้าหมายเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน 3. คือเรื่องของ governance หรือเรื่องของธรรมาภิบาลในการวางแผนยุทธศาสตร์เมือง 4. เป็นเรื่องของการบูรณาการจากข้ามภาคส่วนนะครับเน้นให้เกิดความสอดคล้องของแนวทางของนโยบายและการดำเนินงานในการจัดการความท้าทายที่มีหลากหลายมิตินะครับประเด็นที่5ก็คือการจัดการเรื่อง funding and finance ก็คือเรื่องของการจัดการงบประมาณการมีแหล่งงบประมาณที่หลากหลายและการพัฒนาเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือ monitoring หรือการติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนะครับจะต้องมีเรื่องของตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สนับสนุนการวางแผนและการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักในขั้นตอนนี้นะครับก็คือว่าในขั้นตอนของการจัดทำแผนและโครงการพัฒนานะครับโครงการในการพัฒนานั้นนะครับควรตอบโจทย์ความท้าทายในการพัฒนาเมืองและสอดคล้องกับเพนพอยต์ของเมืองเป็นหลักครับประเด็นต่อมาก็คือการจัดทำโครงการพัฒนาเมืองผู้บริหารควรเน้นสร้างความแตกต่างนะครับหรือที่เราเคยได้ยินคำว่ากิมมิกครับและสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาเมืองนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมีต้นทุนเดิมนะครับมีศักยภาพเดิมมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผู้บริหารจะต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะครับก็จะมี2ประเด็นหลักๆคือสอดคล้องกับเพนพอยต์แล้วก็สามารถสร้างกิมมิกสร้างความแตกต่างได้เรามาดูในขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนการบริหารโครงการพัฒนาเมืองหรือตัว Project Management ผู้บริหารโครงการจะต้องดำเนินโครงการเนี่ยให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ก็คือว่าให้เกิด output ในเรื่องของผลผลิตเกิด outcome ผลลัพธ์แล้วก็เกิด result หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้วางไว้จากนั้นนะครับจะต้องพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนตามระยะเวลาค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้อีกประเด็นหนึ่งผู้จัดการเมืองหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับจะต้องจัดระบบบริหารโครงการภายใต้กิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบด้วยการวางกำหนดการทำงานการจัดโครงสร้างองค์การในการบริหารโครงการการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงจัดหาและก็พัฒนาทีมงานนะครับในโปรเจกต์ของตนนะครับประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนะครับจะต้องติดตามประเมินผลโครงการนะครับ

ว่าตรวจสอบดูแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวอย่างไรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างผู้บริหารเมืองหรือผู้จัดการโครงการโปรเจกต์เมเนเจอร์นะครับจะต้องมีข้อมูลจากผลการงานเพื่อตรวจสอบดูว่านะครับจากการดำเนินงานนั้นนะครับมีปัจจัยย้อนกลับอย่างไรบ้างมี Data หรือมีข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อได้อย่างไรครับแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากลแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากลสามารถแบ่งออกเป็นด้านที่สำคัญได้ทั้งหมด5ด้านนะครับในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนในระดับสากลมี5ด้านที่สำคัญด้านแรกก็คือแนวทางการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่นะครับ livable นะครับ2ก็คือแนวทางการพัฒนาความคงอยู่ได้ของเมืองการมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ดีของเมืองนะครับด้านที่3ก็คือด้านของความเท่าเทียมนะครับ equalityด้านที่4การบริหารปกครองเมืองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Urban Governance นะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือการเป็นเมืองยั่งยืนนะครับ Sustainable City นะครับเรามาดูแนวทางการพัฒนาเมืองด้านแรกครับการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่เมืองน่าอยู่ในบริบทของนานาชาติเน้นให้เกิดความน่าอยู่ผ่านการเป็นเมืองเสริมสร้างสุขภาพครับกล่าวคือการจะเป็นเมืองเสริมสร้างสุขภาพได้จะต้องมีคุณลักษณะที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะการคำนึงถึงสุขภาพของคนในเมืองเช่นการผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพก็ดีนะครับสุขภาพของคนในเมืองก็พลอยดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเมืองน่าอยู่จะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการพัฒนาแบบที่สองนะครับคือการพัฒนาเมืองให้มีความคงอยู่ได้หรือการมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกรอบการพัฒนาในบริบทสากลหรือ International Framework เนี่ยเน้นทำให้เกิดเมืองที่มีลักษณะของการเป็นเมืองนิเวศนะครับ Eco City เมืองคาร์บอนต่ำเมืองกระชับนะครับฝรั่งจะเรียก Compact City แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม่นะครับ New Urbanism นะครับเช่นส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการอุปโภคบริโภคสินค้าที่จะต้องคำนึงถึงการผลิตที่จะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมืองในลักษณะนี้ก็จะให้ความสำคัญกับระบบนิเวศให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มีลักษณะของการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำนะครับการพัฒนาแบบที่3ครับการพัฒนาเมืองให้มีความเท่าเทียมนะครับกระแสเรื่องความเท่าเทียมในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทวีความต้องการสูงขึ้นเรื่องของ equality นะครับก็คือพัฒนาเมืองให้เกิดความเท่าเทียมให้เกิดความเสมอภาคในสังคมหรือที่เรียกว่า social equality นะครับเน้นไปที่ความยุติธรรมความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับการยอมรับเรื่อง diversity นะครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมเรื่องของเพศสภาพต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องชนชั้นศาสนากล่าวคือก็คือว่าต้องยอมรับในความแตกต่างของคนในสังคมโดยปราศจากการแบ่งแยกปราศจากการกีดกันนะครับแนวทางการพัฒนาเมืองรูปแบบที่4ก็คือเรื่องของ Urban Governance นะครับหรือการพัฒนาเมืองโดยใช้การบริหารการปกครองนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าธรรมาภิบาลนะครับฝรั่งก็จะใช้คำว่า Governance นะครับหรือนักวิชาการไทยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าบริหารปกครองจุดเน้นของการบริหารปกครองก็คือการพัฒนาเมืองโดยเน้นให้เกิดเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการกระทำต่างๆภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับในการพัฒนาเมืองโดยเน้นให้เกิดการติดตามการประเมินผลทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนนะครับมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีแผนการทำงานที่สอดคล้องกันในทุกร่วมถึงนะครับมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือในปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าสมาร์ทซิตี้บ่อยๆการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเพนพอยต์ปัญหาและความต้องการของเมืองนะครับรูปแบบสุดท้ายครับก็คือการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองยั่งยืนนะครับได้ยินกันมาบ่อยมากก็คือเรื่องของ Sustainable City นะครับการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในระดับสากลเนี่ยจะสอดคล้องกับแผนที่เราเรียกว่าแผนปฏิบัติการ21เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือที่เรียกว่า Local Agenda 21นะครับเป็นแนวทางตามแนวทางของ SDG นะครับซึ่งจะไปอยู่ในเป้าหมายที่11นะครับ
แล้วก็มีความสำคัญกับการประชุม Habitat 3นะครับที่ได้วางแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่างๆมิติที่สำคัญก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการพื้นฐานนะครับแล้วก็ความสามารถที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับก็จะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ5ประเด็นนะครับได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้านการเติบโตนะครับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจความเสมอภาคการยอมรับทุกกลุ่มในสังคมแล้วก็ด้านการบริหารปกครองซึ่งในแต่ละด้านนะครับก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของตัวชี้วัดนะครับเข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละเมืองนะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้แต่ละเมืองเนี่ยเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและเกิดการยอมรับในระดับสากลต่อไปครับสำหรับตัวอย่างการขับเคลื่อนเมืองยั่งยืนในบทสากล นะครับในที่นี้ก็จะได้ยกตัวอย่างเมืองสำคัญสำคัญมาพูดคุยกันนะครับเมืองแรกก็คือเมืองโคเปนเฮเกนนะครับก็เป็นต้นแบบในการวางแผนและการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนนะครับในอนาคตนะครับถ้าเมืองโคเปนเฮเกนสามารถยับยั้งการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 400,000 ตันนะครับเมืองโคเปนเฮเกนนะครับจะกลายเป็นเมืองแรกของโลกครับที่ปริมาณคาร์บอนเป็น0นะครับเมืองที่2ก็คือเมืองเม็กซิโกซิตี้นะครับเป็นต้นแบบด้านคุณภาพอากาศนะครับในอดีตเนี่ยเมืองเม็กซิโกซิตี้ประสบปัญหาเรื่องมลภาวะสูงมากเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับสามารถปรับสภาพอากาศนะครับจนได้รับรางวัลคุณภาพอากาศจากโปรแอร์นะครับเมืองที่3ครับเมืองนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับสามารถปรับตัวแล้วก็ส่งเสริมเรื่องแนวคิดพลวัตของเมืองนะครับโดยริเริ่มโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า250โปรเจกต์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองจนประสบความสำเร็จเมืองที่4ครับเมืองสิงคโปร์นะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานี่เองนะครับสามารถพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์นะครับแบบทันทีข้อมูลเรื่องรถแท็กซี่ที่ติดตั้ง GPS ข้อมูลเกี่ยวกับค่าผ่านทางนะครับบนถนนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้ด้วยความเป็นสมาร์ทซิตี้ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีอัตราความแออัดในท้องถนนเนี่ยต่ำมากนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองสิงคโปร์ได้เมืองต่อมาครับเมืองซานฟรานซิสโกครับโดดเด่นในเรื่องของการจัดการของเสียครับซานฟรานซิสโกได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากของเสียของโลกนะครับเมืองสุดท้ายครับยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเมืองโตเกียวครับประสบความสำเร็จในด้านของการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองโตเกียวได้รับรางวัลในหมวดหมู่ของการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจจากการเปิดตัวเป็นที่แรกของโลกครับเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมการค้าขายและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนครับ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่13คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศนะครับก็ศึกษาใน2เรื่องใหญ่ๆนะครับในครั้งนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในวันนี้นะครับเรียนเรื่องแรกสุดก่อนก็คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการนะครับถ้าพูดง่ายๆรายการเงินระหว่างการก็คือรายงานทางการเงินงบการเงินที่ปิดแบบไม่เต็มปีนั่นเองนะครับเรามารู้เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบระหว่างการก่อนนะครับนะครับโดยหลักการครับงบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับที่ผู้ใช้งบการเงินต้องการนะครับต้องการมาทำอะไรนะครับเมื่อไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วโดยกฎหมายบัญชีนะครับในบ้านเรานะครับพรบ.การบัญชี2543นะครับกำหนดว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะครับหรือธุรกิจต้องทำงบการเงินอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับคืองบการเงินประจำปีนะครับแต่ว่าเราคิดดูครับกว่าจะปิดออกมาได้แต่ละปีนะครับกว่าจะหาผู้สอบบัญชีเซ็นต้องใช้เวลานานอีกนะครับกว่าจะได้อย่างนั้นเลยก็เลยเกิดงบการเงินระหว่างการขึ้นมานะครับเพราะว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินแบบให้ทันอย่างท่วงทีนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากงบการเงินระหว่างการจะทำขึ้นให้ความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานที่ทันต่อเหตุการณ์นะครับเวลาที่ใช้นะครับในการจัดงบการเงินระหว่างการจึงมีจำกัดเพราะต้องการอย่างรวดเร็วให้ทันเวลานะครับดังนั้นกิจการอาจต้องใช้การประมาณการขึ้นมาในการวัดมูลค่าของข้อมูลมากกว่าที่ใช้ในงบการประจำปีนะครับผู้ใช้งบการเงินก็เข้าใจในเรื่องนี้นะครับว่าเข้าใจในข้อจำกัดว่ารายการเกิดจากการประมาณการแต่เอามาให้ทันเวลานะครับเพื่อจะช่วยนักลงทุนนะครับช่วยเจ้าหนี้ผู้ใช้งบการอื่นนะครับเข้าใจถึงสถานการณ์เงินสภาพคล่องความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างทันเวลานะครับเรามาดูความหมายของงบเงินระหว่างการนะครับมีมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับคือฉบับที่34นะครับปรับปรุง2563คือเรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างการนะครับหรือ interim financial reporting นะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงรายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อนะครับสำหรับงวดระหว่างการนะครับสำหรับงวดบัญชีที่สั้นกว่างวดเต็มปีนะครับแล้วเขาในมาตรฐานยังให้คำนิยามไว้เหมือนกันว่างวดระหว่างการหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงรอบเรียกว่ารายงานทางการเงินที่สั้นกว่างวดเต็มปีบัญชีนะครับเพราะนั้นหลักง่ายๆก็คืองวดระหว่างการงบระหว่างการถึงงบที่ปิดแบบไม่เต็มปีบัญชีนั่นเองนะครับนะครับเพราะนั้นงบระหว่างการนะครับดูความหมายเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นงบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่างปีนะครับซึ่งอาจจะทำเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือราย6เดือนนะครับเพื่อให้ข้อมูลฐานะการเงินผลการดำเนินงานแก่ผู้ใช้งบการเงินนะครับในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างทันเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปรอข้อมูลจำปีอาจทำให้ได้ข้อมูลไม่ทันเวลานะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและด้วยเหตุนี้จึงเกิดเรื่องงบระหว่างการขึ้นมานะครับนี่การทำงบระหว่างการเป็นงบแบบสมบูรณ์คือแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินหรืองบแบบย่อก็ได้นะครับตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับที่34นะครับเรื่องรายงานทางเงินระหว่างการเพราะในเรื่องงบระหว่างการจะเกี่ยวมาตรฐานบัญชี2ฉบับนะครับคือฉบับที่1กับฉบับที่34นะครับการจับงบระหว่างการทำไปเพื่ออะไรนะครับดูวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบระหว่างการนะครับเพื่อประโยชน์แน่นอนสำหรับผู้ใช้งบการเงินนะครับเดิมมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้1ทราบฐานะการเงินก็ออกมาเป็นงบระหว่างการนี่ก็คืองบฐานะการเงินทราบผลการดำเนินงานก็คือในรูปของตัวงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็กระแสเงินสดในรูปของงบกระแสเงินสดเป็นระยะโดยที่ไม่ต้องรองบการเงินประจำปีนะครับทำให้ทราบทิศทางไฟของฝ่ายบริหารจัดการนะครับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายไหมนะครับเพราะนั้นตัวเป้าหมายหลายรายการอยู่ในตัวงบการเงินนะครับตรงนั้นนะครับ

ทราบถึงปัญหาหรือความเสี่ยงที่การกำลังเผชิญอยู่และอาจมีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงหรือวางแผนได้ทันเวลานะครับโดยดูจากข้อมูลที่เป็นงบการเงินระหว่างการนี่เองนะครับวัตถุประสงค์ต่อมาเขาบอกว่าโดยทั่วไปกิจการจัดทำงบการเงินเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายหกเดือนเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงินกระแสเงินสดเป็นระยะในรูปของตรงงบการเงินนะครับซึ่งเป็นการจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ภายในในการบริหารจัดการธุรกิจงบการเงินที่ปิดไม่เต็มปีนี้ก็ถือเป็นงบการเงินระหว่างการประเภทหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะครับมีการระดมทุนโดยการขายหุ้นในตลาดทรัพย์นะครับมีสเต็กโฮลเดอร์มีส่วนได้เสียมากขึ้นนะครับนักลงทุนจะเป็นผู้ซื้อขายหุ้นดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจงั้นถ้าเกิดจะรองบประจำปีอาจไม่ทันเวลานะครับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะมันนานเกินไปนะครับดังนั้นกิจการจึงต้องจัดทำงบระหว่างการขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์ในการบุคคลภายนอกด้วยนะครับในกรณีถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะครับเพราะนั้นกรณีงบการเงินของบริษัทมหาชนบริษัทในตลาดทรัพย์นะครับก็คือมักนิยมจัดทำขึ้นเป็นรายไตรมาสนะครับมีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ให้สาธารณชนได้ทราบและใช้ประโยชน์นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดกลต.นะครับกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ออกหลักทรัพย์นะครับซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งมีการซื้อขายหุ้นในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยต้องทำงบการเงินรายไตรมาสนะครับนอกเหนือจากงบประจำปีนะครับเพราะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องมีผู้สอบชีมีการสอบทานนะครับเราสังเกตคำแต่ก็ใช้ว่าสอบทานไม่ใช่ตรวจสอบนะครับบอกว่าเพราะนั้นก็บอกว่าเพื่อความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกับข้อมูลในตรงงบระหว่างการนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการสอบทานนะครับตามมาตรฐานสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพกำหนดนะครับก่อนที่มีการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์นะครับให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นบุคคลภายนอกอื่นเช่นสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินกับบริษัทจดทะเบียนหน่วยควบงานกำกับดูแลควบคุมธุรกิจผู้มีส่วนได้เสียอื่นก็สามารถใช้งบการเงินรายไตรมาสนี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์ของตนเช่นกันนะครับทั้งนี้ข้อมูลที่ต่อเวลาลดลักษณะของการเป็นตัวแอนเที่ยงธรรมไปบ้างนะครับเนื่องจากการต้องอาศัยการประมาณการนะครับแต่ยังช่วยทำให้เกิดความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้นผู้ใช้งบการเงินได้ประโยชน์จากงบการเงินในการตัดสินใจอย่างทันเวลาเอาข้อมูลไว้อย่างทันเวลานะครับเพราะนั้นการจัดทำงบระหว่างการช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า relevance มากขึ้นนะครับแต่จะลดลักษณะการเชิงทำลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาจำได้นะครับเป็นลักษณะคุณภาพงบการเงินมีลักษณะหลัก2อันคือการตัวแอนเชิงทำกับเป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นมันมีเรื่องความสมดุลของลักษณะคุณภาพนะครับเพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าตัวแทนที่ยังทำอาจจะลดลงมาหน่อยแต่ว่าเอามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นความสมดุลของราชุนภาพนะครับนอกจากนี้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทจัดตั้งตามกฎหมายไทยซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนนะครับสำนักงานกลต.เลยออกประกาศขึ้นมานะครับที่ทจ44/2556นะครับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทดังกล่าวจัดทำงบการเงินรายไตรมาสนะครับซึ่งเป็นงบระหว่างการรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อธิบายการกำกับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับสารสนเทศต้องเปิดเผยนะครับโดยกำหนดวิธีรายการและข้อมูลดังนี้นะครับก็คือรายการในงบการเงินรายไตรมาสหรือระหว่างการต้องมีแสดงรายการอย่างครบถ้วนนะครับในระดับเดียวกับงบเงินประจำปีก็คือมันงบปีเลยนะครับในการจัดทำนำเสนองบประมาณขาดทุนให้ชื่อรูปแบบการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่นะครับตามมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการนำเสนองบการเงินเว้นแต่หน่วยงานทางการนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบกำกับดูแลประกอบธุรกิจโดยตรงจะกำหนดรูปแบบไว้เป็นนะครับไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะนั่นเด็ดเอาไว้หลักการนะครับถ้าจำได้ว่าแสดงค่าใช้จ่ายมี2อย่างคือตามลักษณะกับตามหน้าที่นะครับทางประกาศกลต.บอกว่ายังให้แสดงตามหน้าที่นะครับให้ชัดเจนไปเลยนะครับงบการเงินรายไตรมาสนะครับแล้วประจำปีนะครับที่ออกหลักทรัพย์ต้องผ่านการสอบถามและการตรวจสอบจากผู้สอบชีนะครับเพิ่มความเชื่อมั่นนะครับในตัวข้อมูลในงบการเงินนะครับรูปแบบงบระหว่างการนะครับมีอะไรบ้างตามมาตรฐานบัญชีนะครับบอกว่ามาตรฐานเบอร์34นะครับเรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างการกำหนดให้การนำเสนองบระหว่างการได้2รูปแบบดังนี้นะครับอันที่1คืองบการเงินรูปแบบสมบูรณ์นะครับก็คือแบบสมบูรณ์เป็นยังไงครับ

มีเนื้อหาและรายการเช่นเดียวกับงบการประจำปีนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับที่1 นะครับเรื่องการนำเสนองบการเงินนะครับเพราะนั้นฉบับที่1 นะครับจะมีตัวประกาศที่เกี่ยวข้องก็คือรูปแบบย่อนะครับรูปแบบย่อของที่ออกโดยกรมพัฒนาการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับมีรายการย่อนะครับปีล่าสุดคือ2566นะครับลองดูหน้าตานะครับของรายการแบบย่อนะครับก็คือแบบ1 นะครับแบบ1ก็คืองบการเงินของส่วนจดทะเบียนนะครับ2งบการเงินของบริษัทจำกัด3งบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดนะครับอันแบบที่4คืองบการเงินของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วแบบที่5คืองบการเงินของการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรนะครับตอนนี้สังคมคุ้นชินกับรายกำหนดรายการย่อนะครับของประกาศกรมพัฒน์นะครับมันก็คือทั้ง5แบบนะครับทั้ง5นิติบุคคลนะครับตรงนี้ก็คือเป็นผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายนะครับตามพ.ร.บ. 2543นะครับอีกแบบหนึ่งนะก็คืองบการเงินแบบย่อนะครับแบบนี้คือจะแสดงอย่างไรนะครับไม่ใช่แบบสมบูรณ์คือแสดงหัวข้อรวมรายการย่อยนะครับลักษณะเดียวกันจับกรุ๊ปรวมกันเข้ามานะครับและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนดนะครับแล้วก็นอกจากนี้งบการแบบย่อนะครับต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือมีแสดงข้อมูลเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าถ้าไม่แสดงรายการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้งบการเงินจะทำให้งบการเงินระหว่างการแบบย่อแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะครับมันการโดยสรุปนะครับในการจัดงบการเงินระหว่างการนะครับบริษัทสามารถทำได้นะครับโดยเลือกรูปแบบตามที่มาตรฐานที่กำหนดนะครับหรือรูปแบบอื่นนะครับหากบริษัททั่วไปจะทำงบระหว่างการตามมาตรฐานฉบับที่34ก็ทำได้นะครับทำตามรูปแบบแล้วก็กำหนดทุกข้อของมาตรฐานบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามมาตรฐานบัญชีนะครับอีกอันนึงเป็นรูปแบบตามหน่วยกำกับดูแลนะครับก็คือเมื่อกี้คือตามมาตรฐานบัญชีอันนี้คือตามหน่วยกำกับดูแลนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน่วยกำกับดูแลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสำนักงานกลต.นะครับก็หมายความว่าถ้าทำงบระหว่างการนะครับซึ่งเป็นงบการเงินรายไตรมาสทำได้แบบนี้คือแบบสมบูรณ์นะครับก็เหมือนงบประจำปีนะครับทั้งนี้คงเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกันได้นะครับในระหว่างกิจการด้วยกันนะครับเพราะนั้นรูปแบบระหว่างการนะครับก็คือโดยสรุปหากจะทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีจะเป็นแบบสมบูรณ์นะครับหรือแบบย่อก็ได้นะครับเพราะนั้นแบบสมบูรณ์ก็ไม่แตกต่างกับประจำปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นกรณีแบบทำตามหน่วยกำกับดูแลนะครับให้ทำตามแบบสมบูรณ์รูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้นะให้ตัวอย่างรูปแบบงบการระหว่างการซึ่งเป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์นะครับตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า2566นะครับแล้วก็เป็นประกาศของกลต.นะครับที่ทจ44/2556เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับนะลองดูนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของงบการเงินระหว่างการคือกิจการอาจทำได้2รูปแบบนะครับคือแบบสมบูรณ์กับแบบย่อนะครับลองดูแบบสมบูรณ์ก่อนนะครับแบบสมบูรณ์ก็เป็นตามมาตรฐานฉบับที่1เรื่องนำเสนองบการเงินก็มีงบการเงินอะไรบ้างก็คืองบฐานะการเงินณวันสิ้นงวดงบประกาศทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดนะครับงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวดนะครับงบกระแสเงินสดสำหรับงวดแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับซึ่งประกอบด้วยนโยบายการนโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้วก็ข้อมูลที่เป็นคำอธิบายอื่นนะครับอันนี้กรณีที่1 นะครับจัดทำแบบสมบูรณ์นะครับที่2คือแบบย่อนะครับซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำนะครับจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานนะครับเพราะนั้นแบบย่อคือในมาตรฐานฉบับ4ก็บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบขั้นต่ำของแบบย่อก็คือ1งบฐานะการเงินแบบย่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อนะครับงบการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของแบบย่อนะครับงบกระแสเงินสดแบบย่อแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินกำหนดนะครับนะครับเราดูเรื่องตัวอย่างการวัดการวัดค่ารายการในการเงินนะครับก็คือได้เห็นรูปแบบหน้าตาที่ต้องทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลงรายการหรือวัดมูลค่าในงบระหว่างการเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าก็คือบอกว่าในการจัดทำงบการเงินระหว่างการกิจการต้องใช้การบัญชีแบบเดียวกันนะครับสำหรับงบประจำปีนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบัญชีเช่นเปลี่ยนจากไฟโฟเป็นทัวร์เฉลี่ยต่างๆเหล่านี้นะก็ยังต้องทำตามมาตรฐานบัญชีอยู่ดีน
นะครับเพราะฉะนั้นในการระบุรายการวัดมูลค่าก็ต้องปฏิบัติตามกรอบแนวคิดมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับแต่อาจต้องอาศัยประมาณการที่สมเหตุสมผลเพราะวัดมูลค่าบางรายการในงบการเงินระหว่างการขึ้นมาก็คือปิดงบการเงินก็เหมือนคล้ายๆปิดประจำปีนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือน3เดือนหรือรายไตรมาสนะครับต้องมีการประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้ระหว่างการค่าเสื่อมราคาต่างๆเข้ามาในงบนะครับโดยทั่วไปแล้วโดยสรุปก็คือในการจัดทำงบการระหว่างการจะไม่แตกต่างจากทำงบประจำปีนะครับเพียงแต่กิจการต้องปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินทุกสิ้นงวดระหว่างการนะครับอาจเป็นทุกเดือนทุกไตรมาสหรือทุก6เดือนแล้วแต่กรณีเพื่อการระบุรายการกับรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์หนี้สินนะครับรวมทั้งการวัดมูลค่าเป็นไปถูกต้องและตรงกับงวดบัญชีระหว่างการนะครับโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานการที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการจัดทำงบการเงินประจำปีนั่นเองนะครับก็ไม่ได้แตกต่างโดยสรุปนะครับไม่แตกต่างกับในการจัดทำงบการเงินประจำปีนะครับนะครับลองดูตัวอย่างการแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินระหว่างการนะครับเขาบอกว่าก็ในการงบระหว่างการนะครับกิจการต้องไปตามหลักการบัญชีนะครับก็มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับคือมาตรฐานบัญชีฉบับที่34เรื่องการรายงานเงินระหว่างการนะครับลองดูนะครับบอกว่าสำหรับประเทศไทยนะครับมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้แสดงงบระหว่างการทั้งแบบสมบูรณ์และแบบย่อนะครับโดยมีตัวเลขเปรียบเทียบดังต่อไปนี้นะครับก็มีงบฐานะการเงินนับไปสิ้นงบระหว่างการปัจจุบันครับงบฐานะการเงินเปรียบเทียบสิ้นปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันนะครับแสดงอะไรอีกงบประกันทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงบระหว่างการปัจจุบันนะครับแล้วงบกำไรการเงินเบ็ดเสร็จที่แสดงยอดสะสมต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงสิ้นงวดระหว่างการนะครับแล้วก็เป็นงบกำไรการทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับที่1นะครับเรื่องการนำเสนองบการเงินที่ตัวหนึ่งก็คืองบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับแสดงยอดสะสมจากต้นปีปัจจุบันจนถึงสิ้นงวดระหว่างการพร้อมตัวเลขเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็อีกงบหนึ่งก็คืองบกระแสเงินสดแสดงยอดสะสมนะครับต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงสิ้นงวดระหว่างการพร้อมทั้งกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติอย่างเช่นบอกว่ากิจการจัดทำงบการเงินระหว่างการครับงวดสิ้นสุด30มิย25X2ต้องมีงบนำเสนองบการเงินเปรียบเทียบอย่างไรบ้างนะครับลองดูนะครับลองดูในงบฐานะการเงินนะครับงวดล่าสุดที่เราปิดบอกว่า30มิย X2ก็เทียบกับอะไรครับ31ธันวาคม X1นะครับเป็นงบที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดนะครับแล้วก็งบกำไรคืนเบ็ดเสร็จละก็เปรียบเทียบงวด6เดือนมกราถึงมิยนะครับ30มิย X2 ที่กับ30มิย X1นะครับแล้วก็เปรียบเทียบงวด3เดือนล่าสุดนะครับล่าสุดที่เราปิดไปก็คือสิ้นมีนาคมไตรมาสที่1เพราะนั้นก็เอาเมษาถึงมิยงวด X2 ที่กับเมษาถึงมิย X1ส่วนสำหรับงบกระแสเงินสดกับงบส่วนของเจ้าของนะครับเปรียบเทียบงวด6เดือนนะครับตั้งแต่มกราคมถึงมิย X2 เทียบกับ X1ของปีก่อนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเวลางบการเงินรายไตรมาสปิดมาออเดอร์ก็ต้องสอบทานนะครับสอบทานนะครับเป็นบอกไม่ใช่ตรวจสอบเขาเจ้าได้สอบทานงบฐานะการเงิน30กันยา X6 นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นข้างหลังว่าหลังจากหน้ารายงานก็มีงบฐานะการเงิน31ธันวาคม X5 มาเปรียบเทียบนะครับมีงบประกาศทุนกำไรคุณเบ็ดเสร็จนะครับงวด3เดือนงวด9เดือนสิ้นสุดงบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแล้วงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีที่เป็นการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการนะครับขอบเขตนะครับออยเตอร์ก็ทำอะไรบ้างสอบถามตามมาตรฐานสอบบัญชีรหัสนี้นะครับ2410นะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานทำอะไรบ้างนะครับมีการสอบถามผู้บุคลากรนะครับแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบตัวได้มาเทียบกันนะครับเราบอกเขาไม่ได้พบสิ่งไม่ได้เชื่อว่าข้อมูลมีข้อมูลนะครับระหว่างการดังกล่าวไม่ได้จัดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีนะครับก็คือเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรายงานอีกเรื่องนึงนะครับในเนื้อหาในบทนี้ก็คือเรื่องงบการเงินระหว่างประเทศนะครับมีการบอกว่ามีการลงทุนข้ามชาติต่างๆเหล่านี้นะครับ
งบการเงินก็สะท้อนถึงผลการดำเนินฐานะการเงินมานะครับถ้าเกิดผู้ใช้งบการจัดการวิเคราะห์ต้องทำยังไงบ้างนะครับในบทนี้ก็กล่าวถึงอะไรบ้างครับกล่าวถึงความหมายของบริษัทข้ามชาติก่อนนะครับมีนักวิชาการให้ความหมายนะครับว่าหมายถึงอะไรบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศหนึ่งแต่มีองค์กรธุรกิจขอบเขตอยู่ทั่วโลกเพราะดังนั้นบริษัทข้ามชาติจึงหมายถึงบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศหนึ่งมีการดำเนินธุรกิจมากกว่า1ประเทศครับอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่ากิจการ A จะตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่มีสาขาในหลายประเทศในอเมริกาในอังกฤษอันนี้ถือเป็นกิจการเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับในการวิเคราะห์งบเงินระหว่างประเทศนะครับบริษัทบอกว่าจัดตั้งขึ้นมาก็ต้องมีงบการเงินนะครับสะท้อนถึงฐานะการเงินผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะครับผู้ใช้งบการเงินก็มาวิเคราะห์เมื่อการวิเคราะห์ระหว่างประเทศคืออะไรนะครับหมายถึงวิธีการในการประเมินฐานะการเงินผลการดำเนินงานให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของกิจการนะครับรวมทั้งเปรียบเทียบฐานะการเงินผลการดำเนินงานกับคู่แข่งขันโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆนะครับทั้งนี้การวิเคราะห์งบการต้องอาศัยหลักการและประสบการณ์วิเคราะห์ที่ประสบการณ์วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผลโดยตามหลักการนะครับขอในความหมายการวิเคราะห์งบการระหว่างประเทศจึงมีขอบเขตกว้างขวางนะครับมากกว่าวิเคราะห์งบการทั่วไปนะครับเพราะว่าเราคิดดูแบบทั่วไปแบบธุรกิจกันในประเทศนึงนะครับอันนี้วิเคราะห์ระหว่างประเทศมันจะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ก็คืองบการเงินซึ่งเป็นงบการบริษัทข้ามชาติจะทำขึ้นตามสภาพล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎหมายประเทศนั้นๆตลอดจนมาตรฐานบัญชีมาตรฐานการเงินที่เกี่ยวข้องก็แตกต่างกันไปนะครับจึงต้องเอาปัจจัยเป็นเรื่องใช้ในการพิจารณาเป็นกรอบในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูข้อพิจารณาในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับเขาต้องดูอะไรบ้างนะครับในการก่อนที่จะไปวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือความแตกต่างของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศนะครับบอกว่าการที่งบการเงินออกมาได้เนี่ยนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือตัวมาตรฐานบัญชีนะครับในโลกนี้เรามีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็คือมาตรฐานระหว่างประเทศหรือ IFRS นะครับก็เป็นที่เป็นมาตรฐานมีหลักการนะครับให้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารใช้ดุลพินิจเยอะแยะนะครับอีกอันนึงก็คือมาตรฐานที่อิงตามกฎเกณฑ์ก็คือมาตรฐานของอเมริกาหรือ US GAAP นะครับเพราะมาตรฐานที่แตกต่างกันส่งผลต่อตัวที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสินค้าคงเหลือในประเด็นการวัดมูลค่านะครับอย่าง IFRS บอกว่าใช้เข้าหลังออกก่อนไม่ได้นะครับแต่อเมริกาบอกใช้ได้นี่เป็นต้นที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับบอกว่า IFRS ซึ่งบ้านเราก็อิงตาม IFRS ตีราคาเพิ่มได้ไหมตีได้นะครับไปเข้ากำไรขาดทุนเบสเสร็จอื่นแต่ในอเมริกาบอกไม่ให้ตีเพิ่มนี่เป็นต้นนะครับทำในการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับเราบอกว่าในบ้านเรานะครับที่อิงตาม IFRS ก็ใช้วิธีตีราคาใหม่ได้ส่วนใน US อเมริกาบอกไม่ให้ตีเพิ่มนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับก็คือพวกอสังหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือการเก็งกำไรนะครับใน IFRS บอกว่าให้แยกบรรทัดต่างหากจากที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแต่ใน US GAAP บอกไม่ได้ระบุแยกต่างหากนะครับจับรวมในบรรทัดเดียวกันเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับก็คือบอกว่าใน IFRS บอกให้กลับรายการขาดทุนได้นะครับแต่ใน US GAAPไม่อนุญาตให้กับรายการผลการทุนการด้อยค่านะครับคือตั้งแล้วตั้งเลยแบบนั้นนะครับปัจจัยที่ส่งผลนะครับนั่นหลักใหญ่ๆนะครับในสไลด์หน้านี้ก็คือว่าก็คือต้องในการก่อนนำงบวิเคราะห์เนี่ยอาจจะมีการกระทบยอดนะครับบอกว่าจากอาจจะมีการปรับปรุงรายการงบการเงินนะครับจาก US GAAP ไปเป็นมาตรฐาน IFRS ต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งก็คือผู้วิเคราะห์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าใน2มาตรฐานมาแตกต่างกันในเรื่องไหนนะครับก่อนจะกระโจนไปวิเคราะห์ได้ต่างๆเหล่านี้นะครับมันความแตกต่างนะครับอย่างเรื่องอื่นอีกแต่สภาพแวดล้อมในการธุรกิจนะครับบางประเทศพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินตอนนี้ก็จะมีหนี้สินกว่าทุนนะครับอาจจะสถานการณ์มันจะแสดงถึงหนี้สินที่มากกว่านะครับในทางตรงกันข้ามบางประเทศพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเจ้าของก็จะมีส่วนทุนสุขวานี่สินนะครับเพราะสิ่งหนึ่งก็คือส่งผลต่อกระทบต่ออะไรครับต่ออัตราส่วนการเงินนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องโครงสร้างเงินทุนต่างๆเหล่านี้นะครับความสามารถทางการทำกำไรนะครับเพราะนั้นนอกจากนั้นยังมีเรื่องสังคมเศรษฐกิจระดับการศึกษาต่างประเทศก็ส่งผลให้งบการระหว่างประเทศแตกต่างกันเช่นกันนะครับ
ัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับจะมีหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศความรวดเร็วในการรับข้อมูลนะครับความแตกต่างในระดับการบัญชีนะครับขอบเขตของ

การเปิดเผยข้อมูลคำศัพท์ที่ใช้ในการจัดงบการเงินภาษาที่ใช้อีกนะครับแล้วก็รูปแบบของงบการเงินสกุลเงินที่ใช้ในการในการจัดงบการเงินนะครับลองดูนะครับอย่างการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศนั่นหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลที่เอามาใช้ในการตัดสินใจนะครับมันก็แตกต่างกันในแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะครับบางประเทศข้อมูลสามารถสืบค้นได้ง่ายบางประเทศก็หายากจังต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ก็ตามปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเว็บไซต์ต่างๆช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับความรวดเร็วในการรับข้อมูลก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการในวิเคราะห์ข้อมูลนะครับบอกว่าข้อมูลจะมาถึงนะครับผู้ใช้ในการวิเคราะห์นะครับอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับนิยามของความรวดเร็วในการรับข้อมูลคืออะไรครับช่วงเวลาวันสิ้นงวดบัญชีจนถึงวันที่งบได้มีการเผยแพร่นะครับจะมีต้องมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศความรวดเร็วในการรับข้อมูลจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินระหว่างประเทศนะครับหลักการบัญชีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเบื้องหลังของตัวเลขในงบการเงินก็คือวิธีการบัญชีที่ใช้นะครับก็คือผู้วิเคราะห์ต้องเข้าใจก่อนนะครับวิธีการบัญชีในประเทศนั้นๆใช้มาตรฐานชุดไหนนะครับใช้มาตรฐานระหว่างประเทศหรือใช้มาตรฐานของประเทศอเมริกานะครับแบบนี้นะครับมันอาจต้องมีการปรับงบการเงินที่วิเคราะห์นะครับให้อยู่ในบนหลักการบัญชีเดียวกันนะครับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่าในแต่ละประเทศนะครับความขอบเขตการเปิดเผยก็มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศมีรูปแบบลักษณะการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับหากเป็นบริษัทจดทะเบียนจะมีข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นกว่านะครับมากขึ้นกว่าปกติตรงนั้นนะครับงั้นกฎหมายบางประเทศอาจไม่ได้กำหนดว่าต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างไรประมาณเท่าใดนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อควรพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับคำศัพท์ที่ใช้ก็มีข้อแตกต่างกันนะครับสังเกตไหมครับอย่างเช่นในชื่อบัญชีอย่างเช่นเราดูงบการเงินของบริษัทในสหรัฐอาณาจักรกับอเมริกาก็ใช้คำแตกต่างกันครับอย่างเช่นในราชสังกัดสหรัฐอาณาจักรนะครับอย่างเช่นสินค้าคงเหลือเขาใช้สต็อกอเมริกันใช้อินเวนทอรี่อย่างเงี้ยลูกหนี้สหรัฐอาณาจักรใช้เดตเตอร์นะครับอเมริกาใช้รีซีเวเบิลต่างๆเหล่านี้ก็มีความแตกต่างกันเพราะนั้นก่อนที่เราจะวิเคราะห์เราจะเข้าใจความหมายนะครับเข้าใจความหมายคือถึงแม้ชื่อเรียกแต่งกันแต่ความหมายจะต่างกันความหมายก็จะเหมือนกันนะครับความเหมือนกันในเรื่องนั้นๆนะครับอีกอันนึงนะครับภาษาที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนะครับภาษาที่ใช้ก็คืองบการทำภาษาท้องถิ่นที่ไม่ภาษาอังกฤษแต่ปัจจุบันหลายประเทศก็มีการจัดทำงบการเงินออกมานะครับเพื่อในเป็นภาษาสากลมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือรูปแบบงบการเงินนะครับอันมีความแตกต่างกันนะครับในการนำเสนอนะครับก็คืออย่างเช่นบางประเทศนะครับในประเทศทางยุโรปอาจแสดงสินทรัพย์ไม่เหมือนขึ้นมาก่อนนะครับในทางกลุ่มประเทศอเมริกาบอกแสดงสินทรัพย์หมุนเวียนขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามพวกนี้คือถ้าเกิดเราศึกษามากขึ้นเราก็จะเข้าใจนะครับเราจะคุ้นชินนะครับในเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งสกุลเงินที่ใช้นะครับก็คือสกุลที่อาจจะเป็นสกุลเงินในท้องถิ่นประเทศนั้นๆนะครับแต่หลายประเทศนะครับมีการปรับให้เป็นสกุลเงินนะครับที่เป็นสกุลต่างประเทศนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเมื่อหลักใหญ่ๆในเนื้อหานะครับในบทในหน่วยที่13นะครับเราเรียนรู้อยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการนะครับก็คืองบที่ปิดแบบไม่เต็มปีนะครับมีรูปแบบในการจัดทำยังไงนะครับแล้วก็นำเสนอยังไงนะครับแล้วก็อันคือเมื่อต้องมีการลงทุนข้ามชาตินะครับต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศนะครับต้องมีการข้อพิจารณาในการวิเคราะห์งบการระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเอกสารประกอบคำสอนนะครับหน่วยที่13นะครับ

สวัสดีครับนักศึกษาโมดูลนี้เป็นโมดูลที่9เรื่องระบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องนั้นนะครับก็จะมี2ส่วนหลักนะครับ2ส่วนหลักๆนี้ก็มาจากตอนที่ 9.1 กับ 9.2 ในเอกสารการสอนนะครับก็คือการประมาณการด้วยตัวแปรเครื่องมือและวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นนะครับระบบสมการนะครับตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องและการประมาณตัวแบบด้วยโปรแกรม Gretl นะครับก็จะมีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับในโดยใช้โปรแกรม Gretl นะครับอธิบายให้นักศึกษาได้ดูนะครับนะครับตอนแรกนะครับจอตอนที่1จะเป็นเรื่องของลักษณะตัวแปรเครื่องมือตัวแปรเครื่องมือก็คือ instrument variable นะครับ instrument variable เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับซึ่งจะเป็นวิธีทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่งที่เพื่อให้ได้มาซึ่งการประมาณตัวประมาณการนะครับที่มีความเสถียรนะครับเราเรียกว่า consistent estimator นะครับซึ่งในตัวถดถอยนะครับ regressor หรือตัวแปรอิสระนะครับซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับตัวคาดเคลื่อนนะครับนะครับซึ่งพอมีความสัมพันธ์ก็เลยจะอธิบายได้ยากนะครับเราก็เลยต้องหาลักษณะของตัวแปรเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยนะครับในการอธิบายนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการนักศึกษาอธิบายลักษณะของตัวแปรเครื่องมือได้นะครับนะครับซึ่งตัวแปรเครื่องมือเนี่ยนะครับตัวแปรภายในนะครับของตัวแบบถดถอยด้วยตัวแปรเครื่องมือนะครับก็จะมีเราจะมีตัวมีสิ่งที่4องค์ประกอบเข้าด้วยกันนะครับ1ก็คือตัวแปรตาม dependent variable นะครับ2คือตัวแปรอธิบายนะครับที่เป็นตัวแปรภายใน x นะครับ endogenous นะครับ regressors นะครับแล้วก็ตัว regressorที่เพิ่มเข้ามาหรือตัวถดถอยที่เพิ่มเข้ามานะครับ additional regressor ตัว W แล้วก็ตัว U นะครับนี่คือความคลาดเคลื่อนนะครับเป็นฟังก์ชันเราก็เลยเขียนได้ Y เท่ากับฟังก์ชันของ X นะครับซึ่ง X เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ C นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันของ W แล้วก็ U ก็คือตัวคลาดเคลื่อนนะครับซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือตัวแปรนี้นะครับเราก็มี2วิธีการที่จะดู1ก็คือดูความเกี่ยวข้องกันของตัวแปร4นะครับซึ่งตัวแปร4นี่จะเป็นตัวแปรเครื่องมือหรือเราภาษาอังกฤษก็คือ instrument variable นะครับ instrument variable เรามาดูว่าเกี่ยวข้องก็คือ instrument นะครับ relevance นะครับเราดูค่าสหสัมพันธ์ correlation เขียนตัวย่อ COOCORR คือ correlation นะครับแล้วดูสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร C และ X นะครับถ้าไม่เท่ากับ0ก็แสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็การถูก2คือดูการถูกกำหนดนะครับจากภายนอกของตัวแปร C นะครับ instrument exogenity นะครับถ้า correlationระหว่าง2ตัวแปรนี้เท่ากับ0ก็แสดงว่านะครับไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับนั่นคือการทดสอบการระบุลักษณะ identification นะครับเราดูที่มี3ลักษณะคือสมการนี่มีลักษณะชี้ชัดพอดีเราเรียกว่า exactly identify นะครับคือค่า m2 เท่ากับ k2 นะครับ m เนี่ยก็คือเท่ากับ m1 บวก m2 และ k เท่ากับ k1 บวก k2นะครับแต่ถ้ามีลักษณะเกินที่ชัดพอดี over identify ก็คือ m2 มากกว่า k2 และ3คือสมการมีลักษณะชี้ชัดนะครับต่ำกว่าพอดีนะครับ under identify นะครับถ้า m2 น้อยกว่า k2 ซึ่งถ้าน้อยกว่าเนี่ยเราใช้ประมาณค่าไม่ได้นะครับนะครับการระบุต้องตัวแบบถดถอยนะครับของตัวแปรเครื่องมือเนี่ยครับแบบตัวแปรเดียวก็จะ y เท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1 x นะครับบวกเบต้า2 w นะครับบวก u นะครับเราจะเห็นว่า x เนี่ยมีความสัมพันธ์กับ4นะครับ x เท่ากับ pi 0นะครับ
xi เท่ากับพาย0บวกพาย1นะครับ ci นะครับแล้วก็ v นะครับ i นะครับนะครับซึ่งตัวแปรแบบเครื่องตัวแปรอินสตรูเมนต์ตัวแปรเครื่องมือที่มีหลายตัวแปรก็จะเห็นว่ามีค่า x ที่มีความสัมพันธ์กับ c เนี่ยหลายตัวแปรและมีค่า w อีกนะครับครับนักศึกษาการประมาณค่านะครับตัวแปรเครื่องมือนะครับในแบบจำลองที่มีตัวแปรเครื่องมือนั้นเราใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับปกตินักศึกษาจะรู้จักแค่ขั้นตอนเดียวคือที่เราเรียกว่า ordinary least square แต่วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนก็คือ two state least squareนะครับก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับ2ขั้นตอนจริงๆถ้าเกิดง่ายๆก็คือเราทำ2ครั้งนั่นเองทำOLS นะครับวิธีกำลัง2น้อยที่สุดนะครับแบบ1ครั้งที่1และอีกครั้งที่2ก็มาทำเหมือนกันแต่มีนักทางด้านนักเศรษฐมิตินักวิชาการคิดค้นวิธีที่เอา2ขั้นตอนนี้มารวมกันกลายเป็นวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับอยากให้นักศึกษาอธิบายวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนได้นะครับนะครับซึ่งเรามีสมมุติฐานนะครับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับของinstrument variable หรือตัวแปรเครื่องมือนี้หนึ่งก็คือตัวแปร w นะครับไม่สัมพันธ์กับตัวแปร u นะครับก็คือตัวแปรตัวแปรอิสระนะครับไม่สัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับ2คือชุดของตัวแปร x ตัวแปร c และตัวแปร w นะครับมีหรือมีการกระจายนะครับหรือเป็นอิสระต่อกันนะครับ independent identically นะครับ distributed นะครับเราเรียกตัวย่อว่า iid นะครับคือมีการกระจายแล้วก็ไม่มีตัวแปรเหล่านี้นะครับมีการกระจายแล้วก็เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับนะครับทั้งตัวแปรซึ่งเป็นตัวแปรอิสระภายในแบบจำลองนี้นะครับนะครับ3นะครับสมมติฐานของตัวแปรเครื่องมือก็คือไม่มีความผิดปกติไม่มีค่าที่ผิดปกตินะครับสูงที่เราเรียกว่า outliers ก็คือค่าที่สูงเกินมากเกินไปเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นปกติรายได้คนอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทแต่มีสักคนหนึ่งรายได้2ล้าน1ล้านอย่างเงี้ยต่อเดือนหรือ 300,000 ต่อเดือนอันนี้เรียกว่าเป็น outlier หรือบางคนมีรายได้300บาทนะครับไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทนะครับ4ก็คือตัวแปร C เนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวแปร X นะครับนะฮะก็คือตัวแปรนี้นะครับซึ่งเป็น instrument variable เนี่ยครับเป็นตัวแปรเครื่องมือนะครับมีความสัมพันธ์กับตัวแปร x แต่ตัวแปรเครื่องมือเนี่ยครับข้อ5ตัวแปร c นี่ไม่สัมพันธ์กับตัวแปร u นี่ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็6คือสมการต้องมีลักษณะเป็นแบบชี้ชัดพอดีนะครับคือ exactly นะครับคือเท่ากันนะครับนี่คือสมมติฐานนะครับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับสองขั้นตอนนะ two state least square นี้นะครับเรายกตัวอย่างเช่นประมาณค่า ln คือลอนของ qa ก็คือปริมาณของสินค้าเท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1ลอนของ pa ก็คือขึ้นอยู่ปริมาณนี้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับปริมาณการขายแล้วก็บวกอยู่นะครับและลอนของ PA นะครับของราคาเนี่ยนะครับเท่ากับพาย0บวกพาย1 ST แล้วก็ V ก็ไปขึ้นอยู่กับอีกตัวแปรหนึ่งนะครับนี่คือการประมาณค่าด้วย2ขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะประมาณค่านะครับสมการ

ที่1ก่อนสมการแรกนะครับคือ ln q นะครับและ2หลังจากนั้นเราประมาณค่า ln p อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือการประมาณค่าแบบ2ครั้งนะครับแต่ถ้าใช้two state least square เนี่ยเราประมาณค่าทั้งเอามารวมและประมาณค่าได้เลยนะครับซึ่งจะมีเราจะเห็นว่าราคานี้ขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้แหละครับปกติเราก็จะพบในชีวิตจริงนะครับได้หลายๆครั้งที่ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแล้วราคาเนี่ยไปกำหนดปริมาณการขายของสินค้านั้นนะครับซึ่งแน่นอนปกติตามสมการอุปสงค์แล้วนะครับราคาสินค้าน้อยคนก็อยากซื้อมากนะครับราคาสินค้านะครับสูงๆคนก็ไม่ค่อยอยากซื้อนะครับแต่ราคาสูงหรือราคาต่ำอาจจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับฤดูกาลเช่นสินค้าทางด้านเกษตรทุเรียนส้มนะครับเนี่ยขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับหรือขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐหรืออาจจะขึ้นอยู่กับรสนิยมนะครับรสนิยมของคนนะครับซึ่งทำให้ราคานะครับเปลี่ยนแปลงไปตามไม่มีความขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกนั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละครับเป็นปัญหาในทางเศรษฐมิติที่เราไม่สามารถประมาณค่าด้วยลำพังเพียงว่าราคานั้นส่งผลต่อปริมาณการขายสินค้าได้นะครับเราต้องหาค่าสัมประสิทธิ์หรือประมาณค่าว่ามีตัวปัจจัยอะไรที่กำหนดราคาสินค้านะครับซึ่งอันนี้แหละครับการที่หาตัวอื่นมีปัจจัยอื่นนะครับภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าแล้วไปกำหนดอีกขั้นตอนหนึ่งไปกำหนดปริมาณการขายนะครับก็เลยเป็นการทำวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับซึ่งอาจจะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับในเอกสารการสอนนะครับตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือโมเดลนะครับ simultaneous equation model นั่นเองนะครับตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับในตอนนี้ก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้นักศึกษานะครับอธิบายตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องได้นะครับว่าเป็นระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องอย่างไรนะครับลักษณะของตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่อง simultaneous equation model นะครับก็จะเป็นตัวแบบเกี่ยวเนื่องนะครับเป็นตัวแบบที่สมการเกี่ยวเนื่องเนี่ยเป็นตัวแบบที่มีการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ร่วมกันระหว่างหลายสมการซึ่งในตัวแบบนี้เนี่ยครับจะมีตัวแปรภายในหลายตัวและก็มีหลายสมการนะครับโดยการประมาณค่าตัวแบบด้วยวิธีOLS คือ ordinary least square นะครับวิธีกำลัง2น้อยที่สุดนั่นเองนะครับโดยทั่วไปจะไม่เหมาะสมนะครับเหมือนอย่างที่อธิบายมาตอนที่2แล้วว่าวิธีประมาณค่าเราจะใช้วิธี two state least squareนะครับวิธีกำลัง2น้อยสุดแบบ2ขั้นตอนนะครับซึ่งตัวแบบสมการที่เกี่ยวเนื่องนั้นเช่นสมการอุปสงค์อุปทานนะครับก็จะมี2สมการละสมการที่1คือสมการอุปสงค์สมการที่2คือสมการอุปทานนะแค่มี2สมการเราก็ถือว่าเป็นระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องแล้วนะครับซึ่งนะครับในสมการเนี่ยครับตัวแปรที่ในแต่ละสมการนี่มีความสัมพันธ์กันนะครับตัวแปรในสมการอุปสงค์มีความสัมพันธ์กับตัวแปรในสมการอุปทานนะครับหรือเกี่ยวเนื่องกันนะครับซึ่งการได้มาซึ่งการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับในชุดสมการเนี่ยนะครับจะเป็นจะค่อนข้างที่จะไม่มีเกิดความเอ็นเอียงเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องถ้าใช้วิธีกำลัง2น้อยที่สุดนะครับซึ่งความเอียงนี้ก็เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระนะครับในสมการเนี่ยครับกับค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเราเลยแบ่งนะครับแบ่งตัวแปรในระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องออกเป็นตัวแปรภายในนะครับคือ endogenous variable และตัวแปรภายนอก exogenous variables นะครับซึ่งตัวแปรภายนอกเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภายในนะครับ

ซึ่งแต่ในระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยตัวแปรภายในสมการ1เนี่ยสามารถเป็นตัวแปรภายนอกของอีกสมการ1ได้อันนี้แหละคือปัญหานะครับซึ่งการจำแนกออกเป็น2ประเภทเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากจะได้ตัวประมาณค่าสมสิทธิ์หรือพารามิเตอร์นะครับที่มีความเสถียรนะครับจึงจะต้องมีจำนวนตัวแปรภายในนะครับเท่ากับจำนวนของสมการที่มีลักษณะอิสระต่อกันนะครับตัวอย่าง

RM ในประเทศเนี่ยเท่ากับเบต้า FDI FDI ก็คือการลงทุนนะครับ Foreign Direct Investment นะครับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับบวกด้วยเบต้านะครับINR นะครับคือinvestment นะครับภายในประเทศเท่ากับอัลฟานะครับ GDP นะครับบวกด้วยอัลฟา0 GDP บวกด้วยอัลฟา1 MON นะครับคือ money นะครับเป็น money ปริมาณเงินภายในประเทศ money supply นะครับบวกด้วย U2 นะครับเราจะเห็นว่า GDP นะครับ GDP ในสมการแรกนะครับจะเป็นตัวแปรด้านซ้ายมือนะครับนะครับเป็นตัวแปรตามแต่ว่าแล้วก็แต่ว่าในสมการที่2เนี่ย GDP เป็นตัวแปรด้านขวามือเป็นตัวแปรอิสระซึ่งอธิบายการลงทุนของภาคเอกชน INR แต่ตัวในสมการแรกเนี่ย INR อธิบาย GDP อันนี้แหละครับที่เกิดเป็นที่เราเรียกว่าระบบสมการที่เกี่ยวเราจึงต้องมีตัวแปรเครื่องมือขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่ลักษณะของระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับทั้ง2ตัวแปรเป็นได้ทั้งตัวแปรอิสระและได้ทั้งตัวแปรตามนะครับซึ่งพอเราดูระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องแล้วตัวแปรนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปรภายในและก็ตัวแปรภายนอกนะครับนะหรืออย่างเกี่ยวกับบ้านและการออม house เนี่ยนะครับการซื้อบ้านนะครับจะเห็นว่ามีสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับอายุ EDU ก็คือระดับการศึกษานะครับ INC นะครับก็คือจำนวนบ้านที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ SAV คือ saving คือการออมนะครับการออมนี่อธิบายปริมาณจำนวนการซื้อบ้านแต่ตัว SAV saving เนี่ยยังขึ้นอยู่กับจำนวนการซื้อบ้านด้วยนะครับนะครับสมการที่2คือ SAV เท่ากับอัลฟา0นะครับนะครับแล้ว HOU นะครับบวกด้วยอัลฟา1 INC นะครับเราเห็นว่าทั้งปริมาณการซื้อบ้านและการออมต่างก็มีความสัมพันธ์นะครับแต่ละสมการแตกต่างกันนะครับนะนั่นคือซึ่งรูปแบบทั่วไปของสมการที่เกี่ยวเนื่องนะครับจะเห็นว่ามีค่า y1 y2 เป็นตัวแปรทางด้านซ้ายมือ y2 เนี่ยในสมการที่1อธิบาย y1 y2 ในสมการที่2เนี่ยครับเป็นตัวแปรด้านซ้ายมือแล้ว y1 อธิบายนะครับ y3 เนี่ยก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับซึ่งมีตัวแปร y2 นี่อธิบายนะครับจะเห็นว่านี่แหละครับคือระบบสมการที่เกี่ยวเนื่อง y1 y2 นะครับจะพบว่านะครับ y2 นะครับก็เป็นทั้งตัวแปรอิสระนะครับถ้ามองเป็นสมการถดถอยแบบพหุคูณนะครับเป็นทั้งตัวแปรอิสระเป็นทั้งตัวแปรตามนะครับเป็นตัวแปรตามในสมการที่2 y2 และเป็นตัวแปรอิสระในสมการที่1และสมการที่3 y1 เนี่ยเป็นตัวแปรตามในสมการที่1เป็นตัวแปรอิสระในสมการที่2นะครับนะครับนี่คือระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องทำให้เกิดเวลาเราประมาณค่าเนี่ยจะต้องใช้นะครับตัวแปรเครื่องมือมาช่วยนะครับซึ่งในการประมาณค่าเราต้องระบุนะครับลักษณะและการประมาณตัวแบบของการระบุลักษณะและการประมาณตัวแบบของระบบสมการที่มี2สมการนะครับเช่นอุปสงค์นะครับเท่ากับ QD คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเท่ากับอัลฟา 1P บวกด้วยอัลฟา 2X นะครับนะครับแล้วก็มีค่าความคาดเคลื่อน ED นะครับแล้วอุปทาน QS เท่ากับเบต้า1นะครับคูณด้วย P เห็นว่า P อธิบายทั้งอุปสงค์และอุปทานแล้วก็ ES นะครับคือความคาดเคลื่อนของอุปทานนะครับเวลาเราวาดกราฟจะเห็นว่าผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้เนี่ยครับจะอธิบายยากจะมีเส้นกราฟตัดกันหลายเส้นนะครับเส้นอุปสงค์หลายเส้นนะครับแต่ก็มีเส้นอุปสงค์นะครับ D1 D2 D3 นะครับแล้วก็เส้นซัพพลายนะครับที่อธิบายตัดอธิบายนะครับการเปลี่ยนผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้นะครับ

0: ในตอนที่4เป็นเรื่องของการประมาณค่าตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับเราใช้โปรแกรม Gretel นะครับในการประมาณค่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้อธิบายแล้วว่า simultaneous equation ระบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับเป็นมีลักษณะอย่างไรนะครับมีแล้วเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่เราไม่สามารถใช้นะครับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดานะครับในการประมาณค่าสมสิทธิ์ได้นะครับและเราจึงมาใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนในการประมาณค่าสมสิทธิ์นะครับซึ่งโปรแกรม Gretel เนี่ยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้นะครับมีคู่มือมีแมนนวลในการใช้และก็ในการอธิบายในการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสามารถดาวน์โหลดขึ้นมาและลองทำดูได้เลยนะครับโปรแกรมชื่อโปรแกรม Gretel แค่เขียนคำว่า Gretel นะครับ Gretel นะครับในการประมาณค่านะครับเราอยากให้นักศึกษารู้ว่ามีการประมาณค่าวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเนี่ยครับทำอย่างไรนะครับก็ในโปรแกรมนี้นะครับจะมีเครื่องมือแบบง่ายๆนะครับให้นักศึกษาประมาณค่าแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือนักศึกษาต้องอ่านค่าได้ด้วยนะครับอ่านค่าได้ด้วยนะครับลองนะครับตัวอย่างนะครับกำหนดระบบสมการนะครับก็คือมีตัวแปร q นะครับ p q p s d i แล้วก็ p f นะครับP เนี่ยก็คือหลักตัวอย่างเนี่ยครับจะเป็นในแอดกินนะครับแอดกินปี2018นะครับจะมีการปริมาณการซื้อทัฟเฟิลนะครับ Q ก็คือปริมาณการซื้อนะครับปริมาณที่ซื้อขายในตลาดแล้วก็ P ก็คือราคาของทัฟเฟิลนะครับ PS นะครับก็คือราคาสินค้าทดแทนของทัฟเฟิลนะครับ DI ก็คือรายได้นะครับส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ PF นะครับก็คือรักค่าเช่านะครับค่าเช่าต่อชั่วโมงนะครับของทัฟเฟิลนะครับซึ่ง P นะครับก็คือ price of premium tuffle นะครับแล้วก็ Q ก็คือ quantity ของ of tuffle traded นะครับแล้วก็ PS ก็คือ price of choice tuffles นะครับเป็นสินค้าที่ทดแทนได้นะครับ DI ก็คือ per capita disposable income คือรายได้ของคนมาซื้อนั่นเองนะครับรายได้ถ้า disposable ก็คือรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง disposable income แล้วก็ PF นะครับคือ hourlyRental price of tuffle นะครับซึ่งก็คือค่าเช่านะครับค่าเช่าก็คือค่าเช่าที่จะมาขายทัฟเฟิลนะครับใน Gretel นะครับมีเราได้ข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมานะครับข้อมูลเหล่านี้เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลนะครับนักศึกษาก็ไปเปิดที่หน้า Gretel นะครับซึ่งข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับimport ข้อมูลเหล่านี้ไปนะครับพอ import ข้อมูลเหล่านี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ5ตัวแปรนะครับเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาจะมีเมนูนะครับข้างบนอยู่ใน Gretel คือมีไฟล์มี tools มี data view add sample variable และ model นักศึกษาก็ไปดูที่โมเดลนะครับโมเดลจะมีโมเดลให้เลือกเยอะนะครับ ordinary least square อันนี้เราบอกแล้วว่าเราใช้ที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์นี้ไม่เหมาะสมเพราะจะเกิดความเอ็นเอียงนะครับเราก็ไปใช้ instrument variables นะครับที่ instrument variable เนี่ยมีให้เลือก1คือ two state least square อันนี้แหละครับวิธีประมาณค่านะครับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับแบบ2ขั้นตอนนะครับแล้วก็มี LIML นะครับ GMM อีกนะครับแต่ว่าเราใช้ two state least square นะครับ state least square เสร็จนะครับนักศึกษาก็นะครับเข้าไปดูที่หน้าจอก็จะคลิกตรง two state least square เสร็จแล้วก็จะมีช่องให้เลือกขึ้นมานะครับ two state least square นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตัวแปรที่เรามี5ตัวแปรนะครับข้อมูลพร้อมเรียบร้อยด้านขวามือช่องแรกนะครับจะเป็น dependent variable นะครับตอนนี้ dependent variable คือเราต้องการรู้ว่าปริมาณการขายนะครับซื้อขายทัฟเฟิลในตลาดเนี่ยนะครับตัวแปรอะไรอธิบายได้บ้างนะครับเราก็คลิก นะครับเลือกให้ตัวแปร Q เนี่ยเข้าไปอยู่ที่ dependent variable เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวแปร regressors regressor ก็คือตัวแปรอธิบายนะครับก็จะมี P นะครับมี PS มี DI นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรามาดูที่ช่องที่3เป็น instrumentsอันนี้แหละครับ instrument ที่ถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้ามี regressor ธรรมดาเป็น ordinary least square แต่ถ้าเป็นมี instrument ขึ้นมานะครับเป็นการประมาณค่านะครับวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับก็จะได้ p เราก็เลือกให้มี ps di pf เข้าไปอยู่ในในบ็อกซ์นี้นะครับ instrument เสร็จแล้วเราก็ผลเราก็คลิกโอเคเลยครับแล้วก็จะได้ผลออกมานะครับในก็จะเป็นขึ้นมาเลยครับเขาจะมีแบบว่า TSLS คือ two state least square นะครับแล้วก็ dependent variable ก็คือ Q instrument ก็คือ instrumented คือ P instruments นะครับก็จะมี constant นะครับมี PSDI PF นะครับแล้วก็จะมีค่า coefficientนะครับ coefficient นะครับจะเห็นว่า PIP เนี่ยราคาเนี่ยปีขึ้นมาลบ 0.37 นะครับแล้วก็ไปดูที่ค่า P value มีเครื่องหมายดอกจัน2ดอกแสดงว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับนัยยะสำคัญนี่คือ 0.05 นะครับและ PS คือ 1.29 นะครับแล้วก็ดูที่ค่า P value จะเห็นว่าน้อยกว่า 0.05 มีเครื่องหมายดอกจันเนี่ยครับน้อยกว่า 0.01 3ดอกจันมีระดับนัยยะสำคัญ 0.01 นะครับและค่า DI รายได้นะครับเท่ากับ 5.01 นะครับแล้วก็มีค่า P value คือ 0.03 นะครับหมายดอกจันมี2ดอกจันคือน้อยกว่า 0.05 มีระดับนัยยะสำคัญเท่ากับนะครับ 0.05 แสดงว่าราคานะครับแล้วก็ราคาของทัฟเฟิลราคาสินค้าทดแทนและรายได้มีสามารถอธิบายนะครับตัวแปรนะครับตามนี้ได้คือปริมาณการขายทัฟเฟิลในตลาดนะครับนะฮะครับโดยนะครับโดยภาพรวมนะครับนี่แหละสิ่งที่สุดท้ายแล้วนักศึกษาอธิบายผลการนะครับผลการประมาณค่าสัมมาสิทธิ์นี้ได้แล้วก็มีค่าหนึ่งที่นักศึกษาควรจะเพิ่มเติมคือค่า R square เท่ากับ 0.02 หมายความว่าแบบจำลองเนี่ยสามารถอธิบายตัวปริมาณการขายตัวแปร Q ได้เท่ากับ 22% นะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel E-Learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: สวัสดีครับนักศึกษาโมดูลที่10นะครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์และประเมินผลพยากรณ์ในชุดวิชา60410เศรษฐมิติและการประยุกต์นะครับการพยากรณ์และการประเมินผลพยากรณ์นั้นนะครับเนื้อหาในโมดูลนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ด้วยสมการต่อถอยอย่างง่ายนะครับและการพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณนะครับส่วนการประเมินผลการพยากรณ์นะครับเรามีวิธีการประเมินผลการพยากรณ์หลายวิธีนะครับนะฮะซึ่งก็มีทั้งค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนนะครับค่าเฉลี่ย ความคาดเคลื่อนสมบูรณ์ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลังสองนะครับรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลังสองนะครับร้อยละของค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยสมบูรณ์นะครับChill's inequality นะครับและสมสิทธิ์ความผันแปรนะครับแต่เนื้อหาหลักๆที่จะนำเสนอนักศึกษาในโมดูลนี้นะครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์เป็นหลักนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าการพยากรณ์เนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างซึ่งจะมีประโยชน์ในการทำงานและในการพยากรณ์เรื่องต่างๆนะครับตอนที่หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์นะครับการพยากรณ์เราเริ่มต้นด้วยการแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นนะครับอย่างง่ายนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองเชิงเส้นของตัวอย่างเรามีแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นทั้งของตัวอย่างและของประชากรแต่นี้ยกตัวอย่างของตัวอย่างนะครับ ซึ่งเวลาเราพูดถึงตัวอย่างก็จะมีแบบจำลองนะครับ yt นะครับเท่ากับเบต้าแฮท0นะครับบวกด้วยเบต้า1นะครับแฮทนะครับ xt แล้วก็บวกด้วย et y นี่ก็คือตัวแปรตามณเวลาที่ t นะครับเบต้า0นะครับก็คือตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1แล้วก็มีหมวกข้างบนอ่านว่าแฮทนะครับคือตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเบต้านะครับแล้วก็ xtt ก็คือตัวแปรอิสระณเวลาที่ t e ก็คือส่วนที่เหลือของสมการ residual term นะครับณเวลาที่ t นะครับการพยากรณ์นี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแสดงการปริมาณการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลคันใหม่นะครับของสหรัฐนะครับของคนในสหรัฐอเมริการายไตรมาสนะครับหน่วยก็เป็นพันคันและก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีนะครับ US prime rate นะครับอัตราดอกเบี้ยหน่วยก็เป็นร้อยละนะครับซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างปี1975ถึง1991นะครับเราอยากรู้ว่าต่อไปเขาจะซื้อรถอย่างไรนะครับก็มีการพยากรณ์เกิดขึ้นในการพยากรณ์เนี่ยครับเขาจะมี5ขั้นตอนนะครับเราเริ่มขั้นตอนที่1นะครับเราจะแสดงข้อมูลก่อนนะครับแสดงด้วยกราฟเชิงพรรณนาถ้านักศึกษาใช้ Gretel ก็ไปที่คำว่าเมนูคำสั่งว่า variable แล้วก็ไปเลือกที่ summary statistic นะครับซึ่งนะครับพอเลือกนะครับก็จะแสดงเป็นตารางมามีค่าเฉลี่ย mean นะครับ variable ก็คือตัว QNC เนี่ยครับก็คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ส่วน prime เนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของทั้งปริมาณซื้อรถยนต์และก็ดอกอัตราดอกเบี้ยมีค่า median minimum maximum นะครับมีค่าความคาดเคลื่อน standard deviation แล้วก็นะครับcoefficient of variance CV นะครับ skewness นะครับแล้วก็ kurtosis นะครับพอแสดงนี้เสร็จเราก็แสดงด้วยกราฟได้การแสดงด้วยกราฟจะเห็นว่าปริมาณการเคลื่อนไหวนะครับการซื้อรถยนต์คันใหม่ของสหรัฐรายไตรมาสเนี่ยจะมีขึ้นลงๆนะครับไม่แน่นอนอันนี้แหละครับการขึ้นลงๆเนี่ยแสดงว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่มีความสม่ำเสมอไม่มีความคงที่นะครับแสดงว่าบางครั้งขึ้นสูงบางครั้งลดลงต่ำมากนะครับเราไปดูอัตราดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกันนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีของสหรัฐนะครับระหว่างปี1975ถึง1991ก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับนี่คือความไม่แน่นอนข้อมูลนี้เป็นลักษณะเป็นแรนดอมนะครับเป็นแรนดอมนะตอนที่2ครับจะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่2นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลนะครับการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลนะครับเรามีวิธีการหลายวิธีแต่เบื้องต้นนี้เราจะใช้ฟังก์ชันอัตตะสหสัมพันธ์แล้วก็ฟังก์ชันอัตตะสหสัมพันธ์บางส่วนในการทดสอบนะครับคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลโดยเฉพาะเราใช้เฉพาะสำหรับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลานะครับข้อมูลอนุกรมเวลาก็คือข้อมูลที่สัมพันธ์กับเวลานะครับในกรณีนี้ก็คือปริมาณการซื้อรถยนต์นะครับและอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ปี1975 75จนถึง1991นะครับการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งนะครับเราเวลาเราไปประมวลผลเราใช้คอริโดแกรมนะครับคอริโดแกรมนี้จะแสดงฟังก์ชันอัตสาสัมพันธ์นะครับออโต้คอริเลชันฟังก์ชันเนี่ยแล้วโปรแกรมกริทเทิลเนี่ยก็จะแสดงเป็นตัวย่อว่า ACF และฟังก์ชันอัตสาสัมพันธ์บางส่วน partial auto correlation นะครับฟังก์ชันโปรแกรมก็แสดงเป็น PACF ซึ่งจะทดสอบความนิ่งของข้อมูลความนิ่งคือ stationary นะครับซึ่งการทดสอบนี้จะพบว่านะครับเราปริมาณการซื้อรถยนต์เนี่ยครับมีอัตราสัมพันธ์นะครับลำดับที่1 2 3 4 5มีอัตราสัมพันธ์หมายความว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเองในเวลาที่1 2 3 4และ5นะครับในขณะที่อัตราเรียพาร์มนะครับมีอัตราสัมพันธ์ตั้งแต่ลำดับที่1ถึง7ถ้าใช้โปรแกรม Gettle นะครับเราก็ไปที่ Variable แล้วก็เลือกคำสั่ง Corridorgram นะครับซึ่งเวลาเราดูยังไงนะครับฟังการทดสอบความนิ่งนะครับคอริโดแกรมจะแสดงนะครับฟังก์ชันอัตสาสัมพันธ์นะครับซึ่งจะมีกราฟแท่งกราฟแท่งเนี่ยถ้ามีความสูงนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงกลางจะเป็น0นะครับด้านบนเนี่ยจะสูงถ้าสูงใกล้ค่า1หรือลบ1ก็คือลงมาข้างล่างตัวแปรสูงกว่า1นะครับหรือใกล้ค่า1เนี่ยนะครับแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวเองในค่าที่ต่างเวลามากหรือเกือบสมบูรณ์นะครับแต่ถ้ากราฟแท่งนั้นน่ะมีความสูงจากค่า0ไม่มากนิดนึงหรือไม่มีเลยแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กับค่าในต่างค่าเวลาหรือมีความสัมพันธ์กันน้อยมากนะครับเวลาเราใช้ Gettle นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเราไปที่ Variable และเลือกคำสั่ง Corridorgram นะครับแค่นี้นะครับโปรแกรมก็จะแสดงผลมาเลยนะครับจะเห็นว่านะครับACF ของปริมาณการซื้อกราฟบนนะครับนะครับมีแท่งอยู่เหนือนะครับเหนือเส้นจะเห็นว่ามีข้างบนมี0แล้วก็มีนะครับ0แล้วก็ข้างบนจะเป็นสูงสุดก็คือ1ข้างล่างคือลบ1นะครับจะเห็นว่าถ้ากราฟแท่งนั้นสูงขึ้นมานะครับเหนือกรอบนะครับกรอบสีฟ้านะครับกรอบสีฟ้ามานะครับเห็นไหมครับจะเป็นกรอบสีฟ้าจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเองที่1 2 3 4 5นะครับของปริมาณการซื้อนะครับการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับเราดูที่ AC ถ้าในกราฟนี้จะมีเขียนคำว่า ACF for QNC นะครับแล้วเราดูที่อัตราดอกเบี้ย ACF for Prime นะครับจะเห็นว่ามีกราฟแท่งสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยลดลงไปนะครับสูงเหนือเส้นสีกรอบสีฟ้าเนี่ยครับแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับในค่าเวลาที่1 2 3 4 5 6นะครับ7หลังจากนั้นค่อยๆลดลงจะอยู่เมื่อไหร่ที่กราฟแท่งนี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเห็นว่ามีนิดนึงแสดงว่าณเวลานั้นไม่มีความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วนะครับนะครับทีนี้เราอาจจะดูอีกอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นการใช้ค่าสแตท Q สแตทนะครับดูนะครับจะเห็นว่าแรกนะครับคอลัมน์แรกนะครับซึ่งเป็นสดาตารางแสดงนะครับสถิติ Q ของปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับแรก ACF นะครับลำดับที่1จะมีค่าจุดนะครับ5567นะครับแล้วเครื่องหมายดอกจัน3ดอกแสดงว่ามีนัยยะสำคัญนัยยะสำคัญคือมีความสัมพันธ์กับตัวเองดูที่ตรงไหนดูที่เนี่ยครับมีดอกเครื่องหมายดอกจันและมีค่า p value เท่ากับ0ในลำดับที่แหลกที่1 2 3 4 5นะครับสอดคล้องกับกราฟนะครับคอริโดแกรมนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นี่คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับถัดไปเราดูที่ค่าสถิติ Q ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีในสหรัฐจะเห็นว่าลำดับที่1ถึง7เลยครับมีเครื่องหมายดอกจันนะครับแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเองโดยที่ค่า Q stat เนี่ยมีนัยยะสำคัญนะครับนัยยะสำคัญคือน้อยกว่าอัลฟานะครับน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญนะครับ ขั้นตอนที่3นี้จะเป็น

การทดสอบความนิ่งของข้อมูลนะครับด้วย unit root test นะครับ unit root test เนี่ยเป็นวิธีการที่นักสถิติคิดขึ้นมาซึ่งจะค่อนข้างที่จะให้ความแน่นอนในการทดสอบนะครับการทดสอบนี้นะครับเป็นการทดสอบความนิ่งของข้อมูลเหมือนกรณีคอเรลกรัมนะครับแต่ว่าเราจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อมูลระดับไหนประเภทไหนที่มีความนิ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เรารู้แล้วข้อมูลทั้งปริมาณการซื้อรถยนต์แล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับมีความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับในคาบเวลาที่ต่างกันการทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี unit root test นะครับเราทดสอบข้อมูลปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีในสหรัฐนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับการทดสอบ QNC นี่ก็คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐนะครับมีคุณสมบัติความนิ่งนะครับของระดับข้อมูลอนุกรมเวลาระดับหมายความว่าข้อมูลนั้นไม่มีการแปลงเป็นค่าส่วนต่างนะครับข้อมูลมีจำนวนเช่นซื้อรถยนต์ 1,000 คันคันใหม่ 1,000 คันก็แค่ 1,000 คันนะครับไม่ได้เอาจำนวน 1,000 คันของไตรมาสที่แล้วมาลบกับไตรมาสนี้นะครับซึ่งผลการทดสอบเนี่ยปรากฏว่านะครับปฏิเสธสมมติฐานหลักสมมติฐานหลักคือไม่มีคุณสมบัติความนิ่งพอเราปฏิเสธว่าไม่มีคุณสมบัติความนิ่งก็คือแสดงว่ามีความนิ่งณระดับของข้อมูลอนุกรมเวลานะครับแล้วก็ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีพรามนะครับมีคุณสมบัติความนิ่งนะครับของส่วนต่างของข้อมูลอนุกรมเวลานั่นหมายความว่าเราเอาอัตราดอกเบี้ยคาบที่1นะครับคาบที่1ลบด้วยคาบที่2นะครับแล้วเอาส่วนต่างนี่แหละครับมาหาดูข้อมูลนี้มีความนิ่งหรือเปล่านะครับมาทดสอบนะครับซึ่งผลการทดสอบว่าพบว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักสมมติฐานหลักนี่ระบุว่าไม่มีคุณสมบัติความนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอปฏิเสธว่าปฏิเสธซ้อนปฏิเสธก็คือมีความนิ่งนั่นเองนะครับนะข้อมูลส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราไปดูผลการทดสอบกันนะครับผลการทดสอบเนี่ยครับunit root test เนี่ยครับเราใช้วิธีการของ augmented degree fuller test นะครับ degree fuller test เนี่ยครับจริงๆตอนแรกมีแค่ degree fuller test หลังจากนั้นมีการขยายนะครับเป็น augmented นะครับมีการคิดค้นขึ้นมาแล้วไปดูที่ค่านะครับp value asymptotic p value นะครับซึ่งเท่ากับจุด0.01856นะครับซึ่งน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญนัยยะสำคัญคือจุด01นะครับแสดงว่านะครับปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับนะครับเช่นเดียวกันมีทั้งทดสอบ test with constant นะครับคือมีค่าคงที่กับ test นะครับwith constant andเทรนนะครับมีเทรนด้วยนะครับซึ่งดูที่ค่า p value นะครับได้เท่ากับจุด001นะครับ916ก็น้อยกว่าจุด01นะครับนี่คือการทดสอบผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรม Kettle นะครับ unit root test ของปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่แล้วก็ไปดูที่อัตราดอกเบี้ยนะครับผลการทดสอบ unit root test ของอัตราดอกเบี้ยนะครับเราพบว่าถ้าเป็น เป็นข้อมูลที่เป็นระดับจะไม่มีนัยยะสำคัญนะครับไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักแต่ถ้าข้อมูลเอาข้อมูลมาหาส่วนต่างเอาเวอัตราดอกเบี้ยณค่าเวลาที่1ลบด้วยค่าเวลาที่2นะครับพบว่าค่า p value เนี่ยครับเท่ากับนะครับ 2. จุดนะครับ359แล้วก็คูณด้วย e ลบนะครับ e แล้วก็มีเครื่องหมายลบนะครับนะครับ008 e แล้วก็ลบ008หมายความว่า10ยกกำลังลบ8หยิบ10ยกกำลังนะครับ10ลบ8นะครับเพราะงั้นถ้า10ยกกำลังลบ8คือตัวหารเอามาหารด้วยนะครับ 2.359 ก็แสดงมีค่าน้อยมากเลยนะครับแล้วค่าดูค่า p value ตรงนี้นะครับพอดูค่า p value ก็แสดงว่าน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญพอน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญเราก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่า

ข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยดีพรามเนี่ยครับที่เราแลกนะครับดีพรามแล้วก็1ก็คือลบไป1คาบเวลาเนี่ยครับแสดงว่ามีความนิ่งณระดับส่วนต่างของข้อมูลครับขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนการประมวลผลแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเราจะพบว่าเมื่อกี้เราทดสอบนะครับคุณสมบัติความนิ่งแล้วก็เราแก้ปัญหาเพื่อให้ข้อมูลมีความนิ่งแล้วเรานำข้อมูลนะครับมาพยากรณ์นะครับมาประมวลผลด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเราอยากรู้ว่ายอดซื้อรถยนต์คันใหม่เนี่ยครับในอนาคตจะเป็นยังไงโดยที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีเป็นตัวแปรอิสระนะครับซึ่งเรานำข้อมูลนะครับมาประมวลผลตามแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์นะครับโดยกำหนดตัวแปรอิสระคือ D prime นะครับ D prime ซึ่งมีคุณสมบัติความนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ D prime นี้นะครับซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่า D prime นี่มีผลนะครับส่งผลในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ก็เกิดปัญหานะครับเราเรียกปัญหาทางสถิตินักศึกษาครับเวลาเราทดสอบได้ผลแบบจำลองแล้วสิ่งที่เราต้องดูถัดมาคือเกิดปัญหาทางสถิติหรือไม่ปัญหาที่ข้อมูลเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาปัญหาที่ต้องดูเป็นอันดับแรกนะครับคือปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับออโต้คอร์เรเลชันนั่นเองนะครับซึ่งเราดูจากค่าเดอร์บินวัตสันแล้วซึ่งเดอร์บินวัตสันนี่นะครับ 0.937 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า2มากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราดูค่าเดอร์บินวัตสันแล้วนะครับปรากฏว่าเราทดสอบตามวิธีของบัสก็อดเฟรย์เทสนะครับตามวิธีของบัสก็อดเฟรย์เทสเนี่ยผลการทดสอบปรากฏว่าค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันจริงนะครับแล้วก็เราก็แก้ปัญหาดังกล่าวนะครับด้วย AAR 1นะครับ AAR 1เนี่ยนะครับก็คือตัดค่าไป1ค่านะครับแล้วก็ผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์ก็ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเราไปดูนะครับผลการประมวลผลนะครับตามด้วยโปรแกรม Gettle นะครับผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับตารางนี้จะแสดงว่านะครับ dependent variable QNC ก็คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับมีข้อมูลตั้งแต่ปี1975ไตรมาสที่2นะครับจนถึง1990ไตรมาสที่4นะครับข้อมูลมีทั้งหมด63ข้อมูลนะครับแล้วก็ตารางแรกจะเห็นว่ามีค่า coefficient นะครับ standard error t ratio p value const คือค่าคงที่ constant เองนะครับ d prime ก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเราจะพบว่าค่าconstant เนี่ยเท่ากับ 2,496.72 ส่วน D prime มีค่าสัมประสิทธิ์ได้ 52.3411 52.3411 เนี่ยนั่นแหละครับคือการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่เราต้องการนะครับค่าสัมประสิทธิ์ที่เราต้องการซึ่งมีพอไปดูค่า p value เท่ากับ 0.09 นะจุด 0.09 นี้น้อยกว่า 0.01 ก็แสดงว่ามีระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.01นะครับแล้วก็ส่วน constant นี่มีค่า p value เท่ากับ.0001เครื่องหมายดอกจัน3ดอกแสดงว่ามีระดับนัยยะสำคัญนะครับเท่ากับ.01นะครับซึ่งเราดูตรงเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแล้วมีค่า r square .04 นะครับซึ่งนักศึกษาได้เรียนมาได้ก่อนหน้านี้แล้วก็เราไปดูทีนี้พอดูนี้เสร็จเราจะต้องทดสอบว่าค่าความคาดเคลื่อนนะครับมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับด้วยวิธีของนะครับบัสพาเกนนะครับปรากฏว่านะครับบัสพาเกนทดสอบแล้วนะครับ dependent variable นะครับก็คือปริมาณการซื้อนะครับส่วนตัวแปรสละนะครับก็มี D prime แล้วก็เราไปดูที่ตรงไหนเราดูที่ alternative statisticนะครับ TR ยกกำลัง2เท่ากับ 32 นะครับ.16 นะครับ.16 นะครับ2297มีทศนิยมทั้งหมด6ตำแหน่งแต่เราอ่านแค่2ตำแหน่งก็พอแล้วนะครับแต่ที่สำคัญนั้นเราไปดูบรรทัดถัดไปนะครับ P value

0: นะครับของค่าคายสแควร์เท่ากับจุด 1.7 แล้วก็คูณด้วย e แล้วก็มีลบนะครับขีดนะครับนะครับ006นะครับหมายความว่าตัว e เนี่ยขีดจุดขีด006นี่คือ10ยกกำลังลบ6นะครับพอ10ยกกำลังลบ6เนี่ยครับ 1.77 คูณ10ยกกำลังลบ6ก็คือเอา10ยกกำลังลบ6เนี่ยมาเป็นตัวหารก็คือนะครับจากเครื่องหมายนะครับเป็นคูณเนี่ยลงมาเป็นตัวหารก็เป็น10ยกกำลังลบ6เพราะงั้น 1.77 หารด้วย10ยกกำลังลบ6นักศึกษาลองไปอ่านหารดูนะครับกำลัง6 10ยกกำลัง6นะครับ0 6มี6ตำแหน่งนะครับก็จำนวนก็น้อยมากก็แสดงว่ามีนัยสำคัญปรากฏว่าผลการทดสอบแล้วค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันจริงนะครับพอมีความสัมพันธ์กันจริงเราประมาณนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาด้วยนะครับแบบจำลองของคอกเรนนะครับออคัสนะครับซึ่งนะครับเขาได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับปรากฏว่าได้ค่า coefficient เปลี่ยนไปแล้วนะครับของ constant นะครับ 2,500.27 ส่วน d prime เท่ากับ 17.9 นะครับ.197 นะครับแต่ไม่มีนัยสำคัญนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปที่จะประมาณค่าแบบตามแบบจำลองนี้เพื่อพยากรณ์เมื่อเราแก้ปัญหาแล้วเราก็นำแบบจำลองนั้นมาประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับการถดถอยภายหลังแก้ปัญหาซึ่งการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยก็เป็นการประมาณค่าตามแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับเราประมาณค่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเราตัวแปรอิสระนะครับก็เราเปลี่ยนนะครับคราวนี้จากดีพรามมาเป็นพรามวันนะครับดีพรามก็คือตัวที่เป็นส่วนต่างนะครับพรามวันคือเราตัดข้อมูลไป1นะครับเป็น AR 1นะครับผลปรากฏว่าตัวแปรอิสระนี่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามนะครับณระดับนัยสำคัญทางสถิตินะครับ.01 นะครับซึ่งเมื่อนำผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์มาทดสอบนะครับปัญหาความคลาดเคลื่อนเราต้องทดสอบใหม่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นการประมาณค่าตัวแปรอิสระคือ D prime แต่ตอนนี้มาเป็น prime 1นะครับก็ผลการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับพบว่าก็มีเกิดปัญหาเหมือนเดิมเราจึงต้องแก้ไขนะครับเพื่อแก้ไขด้วย AR 1นะครับก็พบว่าสัมประสิทธิ์ของพรามวันเนี่ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ QNC คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ณระดับนัยสำคัญทางสถิติ.01และก็สิ่งสำคัญคือที่เราพยายามหลายครั้งนะครับคือแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้นะครับเราไปดูการประมวลผลด้วยโปรแกรม Gretel นะครับผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับเราจะเห็นว่าตัวแปรตอนนี้ dependent variable คือตัวแปรตาม QNC นะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระก็คือ prime 1นะครับมีค่าสัมประสิทธิ์คือลบจุดลบ 54.291 นะครับมีค่า constant คือ300นะครับ7นะครับ 3,078.37 แล้วก็มี standard error นะครับมีค่า t ratio นะครับแล้วก็ลองไปดูที่ p value จะเห็นว่าเท่ากับจุดทั้ง2ตัวทั้งค่าคงที่และ prime 1นะครับทั้ง constant และ prime 1มีเท่ากับจุด0001นะครับมีค่าน้อยกว่าจุด01นะครับแต่ว่านะครับมีปัญหาเราทดสอบปัญหาความคลาดเคลื่อนนะครับเราก็ไปดูที่นะครับทดสอบด้วยวิธีของบัสกอตเฟรย์เทสนะครับซึ่งบัสกอตเฟรย์เทสเนี่ยครับก็เป็นการทดสอบออโต้คอร์เรลเลชันคือปัญหาความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับค่าออลเทอร์เนทีฟสแตติสติกนะครับเท่ากับ 20.814 แล้วก็เราไปดูซิค่าสถิตินี้นะครับ statistic alternative นะครับ statistic นะครับมีค่า p value ของ chi square นะครับเท่ากับนะครับจุด00นะครับ03โดสแล้วก็345ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญนะครับผลการทดสอบแสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่ามีปัญหาความค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้ว เราก็ต้องแก้ไขนะครับเราแก้ไขด้วยคอกเกรนนะครับออคัสนะครับซึ่งก็คือเอาพรามวันมาแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์ก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วครับได้เท่ากับลบ 52.19 นะครับ19แต่มีระดับนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับนะครับซึ่งมีข้อหมายดอกจัน3นะครับดอกจันนะครับจุด0.0003นะครับและมีค่าคอนสแตนต์เท่ากับ 3062.67 แล้วก็ดูค่า p value นะครับ p value เนี่ยจะสะท้อนถึงระดับนัยยะสำคัญนะครับดูซึ่งปกติเราดู t ratio ก็ได้นะครับแต่นี่ง่ายๆเราดู p value ก่อนนะครับได้เท่ากับ0.0001นะครับมีระดับนัยยะสำคัญซึ่งนะครับเราก็นะครับนี่คือการผลการแก้ปัญหาความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับเราพอแก้ได้เราก็นำมาพยากรณ์เลยครับนะครับขั้นเป็นขั้นตอนที่5พยากรณ์แล้วก็ทดสอบนะครับเราก็ได้แบบจำลองเลยครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าการพยากรณ์เนี่ยเมื่อกี้ปรากฏว่าไม่มีปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันแล้วเราสามารถนำแบบจำลองนี้ไปพยากรณ์ปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐอเมริกาได้นั่นคือเราก็เขียนแบบจำลองได้ว่า QNC นะครับเท่ากับ 3062.67 นะครับลบด้วย 52.20 พรามวันนะครับแล้วก็มี SE ก็คือ Standard Error นะครับในวงเล็บคือ153นะครับ .01 นะครับแล้วก็ของSE ของ Standard Error ของ Prime 1เท่ากับ 13.51 นะครับแล้วก็มี T-Ratio T-Ratio นะครับของค่า Constant เท่ากับ 20.02 ซึ่งมีระดับนัยยะสำคัญมีเครื่องหมายดอกจันนะครับอยู่แล้วก็ของ Prime 1ก็มีระดับนัยยะสำคัญนะครับ R Square เท่ากับ42นะครับ .42 หมายความว่าตัวแปรอิสระนี่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้นะครับ 42% นะครับซึ่งถ้าใช้โปรแกรมเราก็คราวนี้เรานำโมดแบบจำลองนี้มาพยากรณ์นะครับก็คลิกไปที่นะครับเราไปเลือกเมนูที่คำว่า analysis แล้วก็เลือกคำว่า forecast นะครับพอ forecast เสร็จก็ได้ผลการพยากรณ์ซึ่งอาจจะแสดงด้วยเป็นตัวเลขหรือกราฟก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการพยากรณ์แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนี้มี5ขั้นตอนนะครับ1คือแสดงข้อมูลก่อนว่าข้อมูลมีลักษณะการเคลื่อนไหวยังไง2ตรวจสอบความนิ่งของข้อมูลนะครับด้วยนะครับ ACF หรือ PACF แล้วก็ใช้ Unit Root Test นะครับทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยขั้นตอนที่3ขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่4ก็ประมาณค่าแบบจำลองเมื่อเราพบว่าเราแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วและขั้นตอนสุดท้ายคือพยากรณ์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ส สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของแบบจำลอง

2ทางเลือกนะคะแบบจำลอง2ทางเลือกในตอนที่1เป็นเรื่องของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นค่ะแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นเนี่ยนะคะก็คือจะหมายถึงแบบจำลองที่อธิบายถึงพฤติกรรมนะคะของตัวแปรตามในลักษณะที่มีการถดถอยเชิงเส้นกับตัวแปรอิสระนะคะซึ่งตัวแปรตามก็จะมีอยู่ด้วยกันในลักษณะของ2ทางเลือกเนี่ยนะคะหรือว่า2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเราก็จะกำหนดให้ yi มีค่าเท่ากับ1แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะ yi ก็จะมีค่าเท่ากับ0ในแบบจำลอง2ทางเลือกเนี่ยค่ะเราจะประมาณการค่าพารามิเตอร์นะคะด้วยวิธีของกำลัง2น้อยที่สุดค่ะสำหรับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะโดยใช้สมการถดถอยนะคะโดยมีหน้าตาสมการตามนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นความน่านะคะเพราะฉะนั้น EYI เนี่ยคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่ PI 1นะคะถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะก็จะถือว่าเรามีค่าเท่ากับ1แต่เหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดเป็น1เท่ากับลบ PI นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะสมมติว่านักศึกษาเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อรถนะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นถ้าเราต้องการซื้อรถได้แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะ PI ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะ Y ก็จะมีค่าเท่ากับ1แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นในที่สุดแล้วนักศึกษานะคะไม่ได้ซื้อรถนะคะเหตุการณ์นั้นนะคะพอไม่ได้เกิดขึ้น YI ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีค่ะในการประมาณค่านะคะของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ด้วยกันหลายประการนะคะประการแรกมาดูกันค่ะในกรณีที่ yi มีค่า1กับ0แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าค่าของ error term หรือว่าตัวคาดเคลื่อนนั้นก็จะมีค่าเป็น0กับ1ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าได้เพียงแค่2ค่าเช่นเดียวกันแสดงว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะคะอีกประการนึงนะคะเนื่องจากว่า yi มีค่าได้2ค่าใช่ไหมคะค่า error term ก็จะมีค่าได้2ค่าเช่นเดียวกันและอีกประการนึงที่เป็นประการที่สำคัญค่อนข้างมากก็คือว่าค่าประมาณการของตัวแปรตามนั้นสามารถที่จะมีค่าที่เกิน0หรือว่ามีค่าที่จะเกิน1ได้นั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ย่อมไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะเราก็ยังมีวิธีการที่จะแก้ไขในเรื่องของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนั่นก็คือว่าเราจะใช้วิธีการประมาณค่าอื่นซึ่งเราจะนำเสนอกันในตอนต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองโลจิตไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองโพบิตนะคะอีกวิธีนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการของการประมาณค่าของค่าพารามิเตอร์ได้ค่ะเราอาจจะใช้วิธีการของค่าถ่วงน้ำหนักก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งเราก็อาจจะจำกัดค่านะคะให้ตัวแปรตามนั้นอยู่ระหว่าง0ถึง1ได้นะคะจะเห็นได้ว่าในแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ด้วยกันหลายประการนะคะนักศึกษาอาจจะไปค้นเจอนะคะว่าเอ๊ะมันก็ยังมีใช้อยู่นะสาเหตุที่ยังมีคงการมีใช้อยู่เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องจากว่าแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนะคะค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนั่นเองนะคะเรามาดูวิธีการประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงเส้นนะคะในกรณีนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเราบอกว่าเราสนใจค่ะที่จะทดสอบว่าเกรดนะคะของรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนั้นนะคะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระตัวหนึ่งก็คือ GPA เป็นเกรดเฉลี่ยสะสมนะคะเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะคะ TUCE หรือว่าเป็นการตอบสนองโดยรูปแบบของการสอนหรือว่าค่าของ PSI เราก็จะนำค่าของตัวแปรต่างๆเนี่ยค่ะมาทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยนะคะด้วยวิธีของกำลังสองน้อยที่สุดจากโปรแกรม GetTell เรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะสามารถที่จะประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างในการประยุกต์ใช้นะคะสมมุติว่านะคะตรงนี้นะคะเรายกให้เป็นตัวอย่างนะคะว่ามีนักศึกษาอยู่ด้วยกัน32ท่านเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่เราจะใช้ก็คือ32คนนะคะโดยเกรดก็คือผลต่อการศึกษานะคะเนื่องจากว่าเป็นความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ0กับ1นะคะในกรณีที่นักศึกษาท่านนั้นนะคะได้เกรด A เราก็จะแทนค่าด้วยค่า1นะคะแต่ถ้านักศึกษาท่านนั้นนะคะไม่ได้เกรด A เช่นอาจจะได้ B หรือ C เราก็จะแทนค่าด้วยเท่ากับ0นะคะเราจะมีตัวแปรตามอยู่ด้วยกันก็คือจะมีค่าของเกรดเฉลี่ยสะสมนะคะก็คือค่าของ GPA ของนักศึกษาในแต่ละคนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะคะ TUCE นะคะของนักศึกษาทั้ง12คนทั้ง32คนแล้วก็นะคะในเรื่องของการตอบสนองต่อรูปแบบการสอนนะคะค่าของ PI จะเห็นได้ว่าค่าของ PS

ไอก็จะมีค่าอยู่ศูนย์กับหนึ่งมันคืออะไรคะมันก็คือกรณีที่นักศึกษาท่านนั้นนะคะตอบสนองต่อรูปแบบการสอนแล้วก็จะแทนค่าเท่ากับหนึ่งแต่ถ้านักศึกษาท่านนั้นไม่ได้ตอบสนองต่อรูปแบบการสอนแล้วก็จะแทนค่าเท่ากับศูนย์นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะลองรันด้วยโปรแกรม GetTell กันในเบื้องต้นนะคะจากข้อมูล observation ทั้ง32 observation นั้นนิสิตนักศึกษาสามารถที่จะทำในลักษณะของ Excel รอไว้ได้เลยนะคะในการที่เราจะนำ Excel เข้านะคะในโปรแกรม GetTell นะคะนักศึกษาก็ให้มาคลิกที่ GetTell นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ Open Data นะคะแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เรามีนะคะนักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ได้เลยนะคะ Open Data User File แล้วก็เลือกโปรแกรมเลือกนะคะไฟล์ของเราพอเราเลือกไฟล์ของเรานะคะเราก็จะเลือกในกรณีว่าโอเคนะคะเราจะ Spreadsheet Import เราจะดึง Data เข้ามาแล้วนะคะหลังจากนั้นพอเราดึง Data เข้ามาเราก็คลิกที่โอเคนะคะในกรณีเบื้องต้นเนี่ย GetTell เนี่ยค่ะเขาอาจจะถามเรานิดนึงเนาะว่าเราจะ import data เป็นแบบไหนแล้วนักศึกษาก็อาจจะใส่คำว่า column เท่ากับ1หรือ row เท่ากับ1ได้นะคะแล้วพอเรา open data นะคะ GetTell อาจจะถามเรานิดนึงว่าเราจะทำเป็น run time series หรือว่า panel หรือเปล่านะคะกรณีนี้เราก็ตอบว่า no นะคะพอดึง data เข้ามานะคะเราก็จะทำการคลิกที่ model นะคะเราก็จะเลือกที่ ordinary least squareหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวแปรตามตัวแปรตามของเราคือเกรดนะคะนักศึกษาก็ใส่ตัวแปรตามเข้าไปแล้วก็ตัวแปรอิสระเรามีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะก็คือมี GPA มี TUCE PSI นะคะนักศึกษาก็สามารถกดชิปแล้วก็เลือกตัวแปรให้เป็นแถบสีฟ้านะคะแล้วก็กดดึงเข้าไปได้แล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกโอเคนะคะพอเราคลิกโอเคนักศึกษาก็จะเห็นได้แล้วค่ะว่าเราจะเห็นผลของการประมาณค่านะคะวิธีกำลัง2น้อยที่สุดสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะนักศึกษาจะต้องเข้าใจค่าของ coefficient ค่าของ t value แล้วก็ค่าของ p value ค่ะ p value นี่ก็คือสิ่งที่แสดงถึงนะคะตัวแปรอิสระของเรามีนัยสำคัญหรือเปล่านะคะถ้าเราเห็นดอกจันนะคะเราก็บ่งบอกได้ว่าตัวแปรนี้นะคะมีนัยสำคัญต่อเรานะคะจะเห็นได้ว่าดอกจันอยู่ที่ GPA ใช่ไหมคะก็แสดงว่า GPA นะคะมีนัยสำคัญแล้วก็ค่าของ PSI ก็จะมีนัยสำคัญนักศึกษาสามารถเอาค่า coefficient เนี่ยค่ะมาใส่ในสมการประมาณค่าได้ค่ะสำหรับการอ่านค่าประมาณค่านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญค่อนข้างมากนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะนำค่าของ coefficient มาใส่นะคะในนี้ก็คือหน้าตาของลักษณะของสมการตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอ่านค่าค่ะนะคะการอ่านค่าของสมการถ้านักศึกษาเห็นนะคะว่าค่าของ t นะคะมีค่ามากกว่า0แสดงว่าตัวแปรนั้นเป็นไงคะมีนัยสำคัญทางด้านสถิตินะคะก็จะมีค่าของ GPA แล้วก็ค่าของ PSI นั่นเองในการอ่านนะคะวิธีการอ่านค่าของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนะคะกรณีที่เป็น 0.72 GPAความหมายก็คือว่าถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น1หน่วยนะคะความน่าจะเป็นที่จะได้เกรดในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคก็คือ 0.4 โทษค่ะ 0.472 หรือประมาณ 47.2% นะคะกรณีนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 38.4% นั่นเองแต่อย่างไรก็ดีตามที่อาจารย์เคยได้กล่าวนะคะว่าแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนะคะมีปัญหานะคะในกรณีที่ค่าของการประมาณค่ามีค่าเกินกว่า1นะคะหรือว่าต่ำกว่า0สมมตินักศึกษาได้ GPA เท่ากับ2นะคะในขณะที่ตัวแปรอื่นๆนั้นคงที่จะเห็นได้ว่าค่านี้ก็จะมีค่าติดลบนะคะสมมติถ้านักศึกษาได้ GPA มีค่าเท่ากับ4ค่านี้ก็จะมีค่าเกินกว่า1นะคะแสดงว่านี่คือเกิดปัญหาของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปในแบบจำลองโลจิกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษานะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของแบบจำลองโลจิตนะคะแบบจำลองโลจิตนะคะความหมายก็คือว่าเป็นแบบจำลองในการวิเคราะห์นะคะตัวแปรหรือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือเหตุการณ์นั้นนะคะมีลักษณะของการกระจายตัวสะสมเป็นแบบของการจำลองแบบโลจิสติกนะคะเราก็สามารถใช้แบบจำลองของโลจิสติกเนี่ยค่ะนะคะหรือว่าแบบจำลองโลจิตนะคะมาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่สามารถที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามได้นะคะเรามาลองดูนะคะว่าหน้าตาของแบบจำลองโลจิต

้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะสืบเนื่องจากว่าปัญหาของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนะคะมีปัญหาอยู่ด้วยกันหลายประการปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในแบบจำลองเชิงเส้นนั่นคืออะไรคะนั่นก็คือว่าการที่ค่าประมาณค่านั้นมีค่าต่ำกว่า0นะคะหรือว่ามีค่าที่เกินกว่า1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแบบจำลองโลจิตจึงเกิดขึ้นเพื่อจะแก้ไขในกรณีของปัญหาของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นสมการที่สำคัญก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สมการหลักๆนะคะสมการแรกก็คือเป็นสมการที่เกี่ยวข้องกับสมการความน่าจะเป็นสมการที่2ก็คือสมการออสนะคะส่วนสมการที่3เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการเทคล็อกนะคะก็คือเราเรียกว่าล็อกออสเรามาดูกันในแต่ละสมการกันค่ะสมการแรกเนี่ยก็คือเป็นสมการของความน่าจะเป็นนะคะจะเห็นได้ว่าโอกาสของการที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะก็สามารถที่จะมีค่าอยู่ในระหว่าง0ถึง1นะคะอยู่ระหว่าง0ถึง1ความหมายก็คือว่าถ้าเราเกิดเหตุการณ์นั่นก็คือมีค่าเท่ากับ1นะคะถ้าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะในการที่เราจะวิเคราะห์นะคะเนื่องจากว่าแบบจำลองโลจิตนั้นลักษณะที่แตกต่างจากแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นก็คือว่าแบบจำลองโลจิตนะคะไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบจำลองเชิงเส้นนะคะหน้าตาจึงเป็นแบบนอนลีเนียร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบในกรณีของแบบจำลองนะคะโดยเฉพาะโลจิตเราจึงจะเปรียบเทียบในลักษณะของอัตราส่วนหรือที่เราเรียกว่าออดนะคะถ้านักศึกษาดูจากสมการนี้นะคะในส่วนบนก็คือจะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นกรณีของ PI นะคะหารด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นนั่นเองส่วนอีกสมการหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญค่ะเพื่อที่จะลักษณะของการตีความได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือการที่เราเทคล็อกนะคะในสมการนี้ค่อนข้างที่สำคัญค่ะพอเราเทคล็อกเข้าไปนะคะก็จะทำให้หน้าตาของสมการเนี่ยดูเป็นลักษณะของเชิงเส้นเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับในการประมาณค่านะคะพอเราทำการนะคะเทคล็อกเข้าไปนะคะเราก็จะใช้นะคะการประมาณค่าแบบความน่าจะเป็นนะคะสูงสุดหรือว่าที่เราเรียกว่า maximum likelihood นะคะเพื่อทำการประมาณค่าของเบต้า2นั่นเองนะคะในกรณีนี้สำหรับการตีความนะคะเราก็จะตีความบอกว่าหากมีการเพิ่มค่าของ xi เพิ่มขึ้น1หน่วยจะส่งผลต่อสัดส่วนความเป็นไปได้จะเกิดขึ้นเท่ากับ e นะคะเบต้า2 hat เท่านั่นเองอย่างไรก็ดีค่ะในกรณีที่เราตีความเป็นเท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจความหมายได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะมาช่วยนะคะในการตีความนั่นก็คือเราสามารถที่จะหาค่าของนะคะค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าผลกระทบจากสมการหรือที่เราเรียกว่าผลกระทบส่วนเพิ่มหรือว่า marginal effectนะคะกรณีที่เราหาค่า marginal effect นะคะแล้วก็ทำการหา dp by dx นั่นเองค่ะเรามายุกต์ใช้นะคะแบบจำลองโลจิตกันนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตโดยอยู่ภายใต้สมมติฐานตรงที่บอกว่าเกรดของรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระก็คือเกรดเฉลี่ยสะสมหรือว่า GPA คะแนนทดสอบก่อนเรียนหรือว่าค่า TUCE และผลตอบสนองต่อรูปแบบการสอนค่ะสำหรับวิธีการรันเราก็สามารถใช้โปรแกรม GetTell ในการรันได้นะคะเรามาดูโปรแกรมการรันกันค่ะนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะเพื่อเป็นการลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะกับแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นแล้วก็โพปิดที่เราจะเรียนกันต่อไปข้อมูลนี้ยังขออนุญาตใช้ข้อมูลเดิมก็คือว่ามีจำนวนของ observation นะคะหรือว่าจำนวนของนักศึกษาอยู่ทั้งสิ้นก็คือ32คนนะคะ32คนมีเกรดก็คือจะมีค่าอยู่ได้เท่ากับ0กับ1 0ความหมายคืออะไรคะก็คือนักศึกษาท่านนั้นไม่ได้เกรด A ในรายวิชานี้นะคะแต่สมมติถ้านักศึกษาตรงนี้นะคะได้1เนาะกรณีที่ได้1ความหมายก็คือว่านักศึกษาท่านนั้นได้เกรด A ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการรันนะคะเราก็สามารถใช้โปรแกรม GetTell ได้นะคะโดยการคลิกนะคะเลือกโปรแกรม GetTell เราเลือกที่ Open Data นะคะหากเรามี User File ที่เป็น Excel นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะ Open Data ได้นะคะแล้วก็คลิกเลือกนะคะแล้วก็ทำการ Import Spreadsheet เข้ามาค่ะนะคะพอเรา Import Spreadsheet เข้ามานะคะโปรแกรมก็อาจจะถามเรานิดนึงนะคะว่านะคะเราจะเลือกแบบไหนนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะใส่คอลัมน์มีค่าเท่ากับ1โลมีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วเราก็คลิกโอเคได้นะคะพอเราคลิกโอเค

นะคะโปรแกรม Kettle ก็อาจจะถามเรานิดนึงนะคะถามเราว่าโอเคเราจะทำแบบทำซีรีส์ด้วยไหมหรือว่าพาเนลด้วยไหมนะคะในกรณีนี้เราไม่ได้ทำเนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะคลิก No ได้เลยค่ะพอเราคลิก No เข้ามานะคะก็จะถึงขั้นตอนที่สำคัญและนะคะที่เราจะรันเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรม Kettle นะคะในการรันนะคะ Logit เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกที่โมเดลนะคะพอเราเลือกที่โมเดล

ัวแปรตามของเราก็คือ GPA นะคะก็เลือก GPA เข้ามานะคะในส่วนบนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระก็คือตัวที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรดนะคะแล้วก็ PSI แล้วก็ TUCE ก็เลือกเข้ามาแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาก็คลิกโอเคนะคะพอเราคลิกโอเคสิ่งที่สำคัญเลยค่ะในแบบจำลองโลจิตที่ได้ขึ้นมานะคะก็จะได้หน้าตาเป็นรูปแบบของสมการประมาณค่านะคะกรอบสำคัญเนี่ยค่ะก็คือตัวแปรนะคะหรือว่าการประมาณค่าที่ค่อนข้างสำคัญนะคะซึ่งเราก็จะนำมาใส่ในสมการในแบบจำลองโลจิตนะคะสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าในกรอบตรงนี้ค่ะนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการประมาณค่าของแบบจำลองเป็นการถูกต้องของแบบจำลองนะคะจะเห็นได้ว่าในการประมาณค่าแบบจำลองโลจิตของเราเนี่ยค่ะมีความถูกต้องถึงเท่าไหร่คะ 81.3% เลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาค่าของตัวแปรเนี่ยค่ะมาใส่ในสมการของการประมาณค่าสมการออสนะคะแล้วก็สมการของโลจิตได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือในลักษณะของการประมาณค่านะคะนี่ก็คือนะคะในกรณีที่เราพิจารณาในเรื่องของออสนะคะกรณีที่คำนวณเป็นเท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะตีความได้ยากเพราะฉะนั้นเราลองมาเลือกอีกกรณีหนึ่งก็คือการหาค่าของผลกระทบนักศึกษาก็คลิกเลือกที่ analysis นะคะแล้วก็เลือกที่ marginal effect ค่ะนักศึกษาก็จะได้หน้าตาของผลการประมาณค่า marginal effect นะคะตามนี้เลยเนาะอ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือการอ่านผลนะคะการอ่านผลแล้วมาอ่านการประมาณค่ากันก่อนนะคะในกรณีเราอ่านค่าออสกันก่อนนะคะเพราะว่าในการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตเนี่ยค่ะเราจะอ่านค่าได้จากค่าออสแล้วก็อ่านค่าได้จากค่า marginal effect มาดูการอ่านค่าของค่าออสนะคะจะเห็นได้ว่าค่าของตรงนี้ค่ะนะคะ e จะยกกำลังอยู่ที่ 2.885 แสดงว่าอะไรคะโอกาสที่นักศึกษาจะได้เกรด A เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ10นะคะจุด90เท่านักศึกษาก็สามารถหาค่า e ยกกำลังเนี่ยได้จากเครื่องคิดเลขได้นะคะแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการประมาณค่าจากค่า marginal effect ค่ะนะคะซึ่งเราทราบดีว่านะคะตัวแปรที่สำคัญก็คือตัวแปรของ GPA แล้วก็ตัวแปรของ PSI เรามาดูค่าของผลกระทบส่วนเพิ่มนะคะ DP by DI เท่ากับ 0.549 แสดงว่ารายวิชานี้ค่ะนะคะก็จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเกรดอยู่ที่ 54.9 นะคะอย่างมีนัยสำคัญสถิตินะคะนั่นเองค่ะนี่ก็คือข้อดีของจำลองโลจิตค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะเรียนกันในแบบจำลองโพรบิตนะคะแบบจำลองโพรบิตเนี่ยหมายถึงแบบจำลองที่เราใช้วิเคราะห์ตัวแปรตามที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะแต่ว่ากรณีนี้นะคะก็คือตัวแปรตามนั้นนะคะจะมีลักษณะของการกระจายตัวสะสมเป็นแบบการแจกแจงปกตินะคะแบบมาตรฐานนั่นเองค่ะในแบบจำลองโพรบิตนะคะจริงๆมันถูกพัฒนามาจากทฤษฎีของอรรถประโยชน์นะคะเป็นพฤติกรรมการเลือกอย่างมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ค่ะในการประมาณค่าแบบจำลองโพรบิตเนี่ยค่ะเราจึงเป็นการประมาณค่าโดยการอาศัยวิธีของความน่าจะเป็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบจำลองโพรบิตนะคะบางตัวแปรเนี่ยค่ะโดยเฉพาะตัวแปรตามอาจจะไม่มีอยู่จริงหรือว่าอาจจะไม่สามารถวัดได้นะคะในกรณีนี้เราจึงสมมุติให้เป็นตัวแปรแฝงนะคะสัญลักษณ์ของตัวแปรแฝงเนี่ยเราจะแทนด้วยคำว่า Y star นะคะในการประมาณค่าเราก็จะใช้นะคะความน่าจะเป็นเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกับแบบจำลองโลจิตนะคะเรามาดูวิธีของการประมาณค่ากันในการอ่านค่าของแบบจำลองโพรบิตเนี่ยค่ะเราจะอ่านค่าโดยวิธีเดียวก็คือการอ่านค่าด้วยค่าของ marginal effect หรือว่าเป็นการวิเคราะห์นะคะในเรื่องของผลกระทบนะคะส่วนเพิ่มในกรณีที่เราพิจารณาให้ตัวแปรอื่นๆนั้นคงที่ก็คือว่าเราจะพิจารณาค่าของ DPI นะคะ by DX นั่นเองนะคะแบบจำลองโพรบิตหรือว่าแบบจำลองโลจิตเนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยเฉพาะการคำนวณหาค่า marginal effect นะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างแบบจำลองโลจิตกับแบบจำลองโพรบิตก็คือเป็นลักษณะของการกระจายตัวถ้าเป็นแบบจำลองโพรบิตนะคะจะมีการกระจายตัวสะสมเป็นแบบปกติมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเป็นแบบจำลองโลจิตเนี่ยค่ะจะเป็นการกระจายตัวสะสมเป็นแบบโลจิสติกนั่นเองเรามาลองดู

นะคะการประยุกต์ใช้นะคะตัวอย่างของการประยุกต์ใช้แบบจำลองโพบิตนะคะก็คือเราจะสมมุติว่าเกรดนะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอะไรบ้างนะคะก็ประกอบด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็การตอบสนองต่อรูปแบบการสอนเราสามารถนำตัวแปรต่างๆเนี่ยค่ะมาทำการรันด้วยโปรแกรม GetTell ได้ในการรันด้วยโปรแกรม GetTell นะคะในกรณีนี้เราสมมุตินะคะให้มีจำนวนตัวอย่างหรือว่าจำนวนนักศึกษานะคะที่เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนั้นอยู่ด้วยกัน32คนซึ่งใน32คนในกรณีที่คนไหนที่ได้เกรด A นะคะแล้วก็จะกำหนดให้ค่าของ Y นั้นมีค่าเท่ากับ1นะคะแต่สมมุติถ้าท่านใดนะคะไม่ได้เกรด A นะคะแล้วก็จะให้ค่าของ Y นั้นมีค่าเท่ากับ0นั่นเองในการรันนะคะเราก็สามารถใช้โปรแกรม GetTell ได้นะคะในการที่จะเลือกนะคะนักศึกษาสามารถที่จะใส่ข้อมูลนะคะโดยเตรียมรอไว้ในลักษณะที่เป็น Excel file ได้นะคะในการ import data ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะคลิกเลือกโปรแกรม GetTell นะคะแล้วไปเลือกที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกที่ open data นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ของเราก็คือ user file นะคะก็คือไฟล์ของนักศึกษาที่เตรียมไว้นั่นเองนะคะสมมติถ้าเราเลือกเตรียมไว้เป็น excel นักศึกษาก็เลือก excel file ที่นักศึกษาเตรียมเอาไว้นะคะในการเลือกนะคะพอดึงข้อมูลเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรา import data นะคะจาก user file ของนักศึกษาโปรแกรม GetTell ก็อาจจะถามเรานิดนึงเนาะว่า spreadsheet import เนี่ยจะให้มีลักษณะคอลัมน์หรือโรเป็นอย่างไรบ้างนักศึกษาก็สามารถที่จะใส่คอลัมน์เท่ากับ1โรเท่ากับ1ได้แล้วก็คลิกที่โอเคนะคะเนื่องจากว่าแบบจำลอง GetTell ก็อาจจะถามเรานิดนึงอะค่ะว่านะคะตอนนี้เราต้องการให้เป็น Time Series หรือเปล่า Panel หรือเปล่านะคะเราก็อาจจะคลิก No ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราสนใจในเรื่องของการรันในแบบจำลอง Probit นั่นเองค่ะเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการรันแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำการรันก็คือว่านักศึกษาก็จะเลือกไปที่โมเดลนะคะถ้าเราดูจากหน้าจอเนี่ยก็จะเลือกที่โมเดลนะคะพอเราคลิกเลือกที่โมเดลนักศึกษาก็เลือกที่ limit dependent variable ตอนนี้เรากำลังที่จะรัน probit เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เลือก probit แล้วก็เลือก binary นะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราเลือกนะคะว่าเป็น probit binary แล้วนะคะสิ่งที่ประเด็นสำคัญค่ะเราก็จะต้องใส่ตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอิสระเข้าในแบบจำลองใช่ไหมคะตอนนี้นะคะตัวแปรตามของเราคืออะไรคะคือ GPA นักศึกษาก็ใส่เข้าไปนะคะส่วนตัวแปรอิสระคืออะไรคะคือเกรดค่าของ PSI แล้วก็ค่า TUCE นะคะนักศึกษาสามารถที่จะกดชิปนะคะแล้วก็เลือกตัวแปรทั้งหมดเนี่ยเข้ามาได้นะคะพอเราตัดสินใจเลือกแล้วว่า GPA TUCE แล้วก็ค่า PSI เนี่ยค่ะเป็นตัวแปรอิสระหลังจากนั้นนักศึกษาคลิกโอเคพอเราคลิกโอเคนะคะนักศึกษาก็จะได้ผลของการประมาณค่าค่ะนะคะสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะคือตัวแปรนี้ค่ะที่อยู่ในกรอบนี้เนาะนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะนำค่า coefficient เนี่ยค่ะมาใส่ในค่าของการประมาณค่าได้นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับหน้านี้คืออะไรคะก็คือว่าผลของการประมาณนะคะโดยเฉพาะความถูกต้องของแบบจำลองนะคะจะเห็นได้ว่าการประมาณค่าด้วยแบบจำลองโพบิตเนี่ยค่ะเรามีความถูกต้องของแบบจำลองอยู่ที่ 81.3% เลยทีเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการอ่านค่าค่ะในการอ่านค่าของแบบจำลองโพบิตสิ่งที่มักนิยมอ่านค่าก็คือเราจะอ่านค่าด้วยค่าของ marginal effect ในการที่เราจะรันค่า marginal effect นักศึกษาก็ทำการคลิกเลือกที่อะไรนะคะ analysis แล้วก็เลือก marginal effect ค่ะหลังจากนั้นเราก็คลิกโอเคนะคะเราก็จะได้ผลการประมาณค่า marginal effect มาเป็นตรงนี้นะคะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือค่านะคะค่านี้ก็คือค่าของค่า marginal effect นั่นเองค่ะพอเราได้ค่าประมาณค่าของค่า marginal effect นะคะเราก็มาอ่านผลกันนะคะสมมุติถ้าเราอ่านนะคะกรณีที่เราเปรียบเทียบกรณีที่เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น1หน่วยยกตัวอย่างค่ะกรณีที่เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น1หน่วยแสดงว่าเราอาจจะเพิ่มจาก 2.5 เป็น 3.5 จะส่งผลต่อโอกาสที่เราจะได้เกรด A เป็นเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าพอเราใส่ค่าลงไปเนี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้น1หน่วยจะทำให้โอกาสนะคะของความที่

0: เราจะมีโอกาสได้เกรด A เนี่ยในรายวิชานี้อยู่ที่ 1.663 ดูอย่างนี้แล้วฟังแล้วก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่า 1.663 เนี่ยไม่มีความหมายนะคะบอกได้เพียงแค่ทิศทางแล้วก็ความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนักศึกษาควรที่จะแปลผลจากผลกระทบส่วนเพิ่มหรือว่า marginal effect ซึ่งจะแปลผลได้ชัดเจนมากกว่านั่นเองเรามาดูวิธีการแปลผลกันนะคะจะเห็นได้ว่าพอเราเห็นตรงนี้นะคะในแบบจำลองเนี่ยนะคะของการประมาณค่าของโลจิสติกนะคะจากตอนที่2ที่นักศึกษาเรียนมาจะเห็นได้ว่ามีความถูกต้อง 81.3 ซึ่งตรงกันแล้วก็ใกล้เคียงกับ marginal effect ของโพบิตเลยทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่านะคะงานวิจัยหลายๆท่านนะคะหรือว่านักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์หลายคนจึงอาจที่จะใช้แบบจำลองโลจิตกับโพบิตเนี่ยค่ะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็ดีนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าความแตกต่างระหว่างแบบจำลองโพบิตและแบบจำลองโลจิตนั้นมีการกระจายตัวที่แตกต่างกันถ้าแบนแบบจำลองโลจิตจะมีการกระจายตัวแบบโลจิสติกถ้าแบบจำลองโพบิตจะมีการกระจายตัวแบบมาตรฐานนั่นเองสิ่งที่สำคัญค่ะก็คือการอ่านค่านะคะของแบบจำลองโพบิตนะคะจะเห็นได้ว่าจากค่า marginal effect นะคะ dpi xi เท่ากับ 0.549 ความหมายก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะคะของเกรดเฉลี่ยนั้นจะส่งผลต่อโอกาสที่จะได้รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคอยู่ที่ 54.9% นะคะสำหรับการอ่านค่าของรูปแบบการสอนก็เช่นเดียวกันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 47.0% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเห็นไหมคะว่าแบบจำลองโลจิตแบบจำลองโพบิตนั้นนะคะง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านค่าได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับนักศึกษาโมดูลที่12เป็นเรื่องแบบจำลองหลายทางเลือกนะครับโมดูลนี้จะเป็นโมดูลท้ายๆแล้วนะครับซึ่งเราจะมีแบบจำลองหลายทางเลือกนะครับอยู่ครับหลายแบบจำลองด้วยกันนะครับแบบจำลองหลายทางเลือกนะครับที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดนะครับก็คือแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นหลายทางเลือกนะครับแบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิตนะครับแบบจำลองมัลติโนเมียลโพบิตนะครับแล้วก็เรายังมีแบบจำลองเชิงอันดับโลจิตเชิงอันดับโพบิตเชิงอันดับโพบิตนะครับซึ่งแต่ละแบบจำลองเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆในแบบจำลองของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นหลายทางเลือกนะครับแบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิตนะครับแล้วก็แบบจำลองโลจิตเชิงอันดับนะครับเรามาดูแบบจำลองแรกนะครับแบบจำลองความน่าจะเป็นหลายทางเลือกหลายทางเลือกหมายความว่าไงหมายความว่ากรณีตัวแปรตามนะครับที่สำคัญนะครับนักศึกษาคือเวลาเราพูดถึงแบบจำลองเหล่านี้เราเน้นที่ตัวแปรตามนะครับตัวแปรตามจะเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม นะครับซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มได้มากกว่า2กลุ่ม

นะครับ2กลุ่มเช่นอะไรบ้างเช่นเรามีตัวแปรตามเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพข้าราชการอาชีพรับจ้างอิสระนะครับอาชีพพนักงานบริษัทเป็นต้นนะครับหรือเรามีกลุ่มระดับเรียนนะครับระดับจบระดับประถมนะครับระดับมัธยมระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่าปริญญาตรีนะครับอันนี้เราแบ่งตามเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับอันยกตัวอย่างนะครับแบบจำลองนี้เราใช้ในเรื่องการทำนายการวิเคราะห์นะครับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับจะใช้เยอะมากนะครับตัวอย่างเช่นถ้าตัวแปรตามเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพอยู่3กลุ่มสุขภาพนี้คือสุขภาพแข็งแรงสุขภาพปานกลางและสุขภาพอ่อนแอนะครับเราสามารถกำหนดตัวแปร y ได้นะครับคือตัวแปรตาม y 1 i เท่ากับ1หมายความว่าถ้าตัวอย่างที่ i ตัวอย่างนี้อาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้ถ้าเขาเป็นเท่ากับ1แสดงว่าเขาอยู่ในกลุ่มสุขภาพแข็งแรงและก็ y 1 i เนี่ยเท่ากับ0แสดงว่าตัวอย่างนี้นะครับอยู่กลุ่มอื่นกลุ่มอะไรก็ได้ครับกลุ่มอื่นก็คือกลุ่มปานกลางกลุ่มอ่อนแอนะครับแล้วก็ y 2 i เท่ากับ1นะครับถ้าตัวอย่างนี้นะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุขภาพปานกลางนะครับและ y 3 i เท่ากับ1ถ้าตัวอย่าง i ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุขภาพอ่อนแอแล้วก็ y 3 i เท่ากับ0ถ้าตัวอย่างนะครับที่ i เนี่ยครับจัดอยู่ในกลุ่มอื่นนะครับทีนี้เราก็สามารถเขียนแบบจำลองได้เราอยากรู้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้จะมีผลต่อสุขภาพเขาหรือเปล่านะครับก็เขียนแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นได้สมมุติว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพแข็งแรงเมื่อกี้เราให้ y 1ใช่ไหมครับ y 1 i เท่ากับเบต้า1 0แล้วก็บวกด้วยเบต้า1 1 x i x i นี้ก็คือตัวแปรอิสระเป็นการเครื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราอยากรู้ว่ามีผลกลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพแข็งแรงขนาดไหนนะครับและบวกด้วยค่า e 1 i กลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพปานกลางก็ y 2 i เท่ากับเบต้า2 0นะครับบวกด้วยเบต้า2 1 x i แล้วก็ e 2 i นะครับกลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพอ่อนแอนะครับก็ y 3 i เท่ากับเบต้า3 0บวกด้วยเบต้า3 1นะครับ xi นะครับเบต้า31คูณ xi บวกด้วย e 3 i โดยที่เราให้กลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพนี่ j 1 2 3นี่คือ j คือ1 2 j เท่ากับ1 2 3และตัวอย่างเนี่ยครับ i มีตั้งแต่1จนถึง n แล้วแต่เราจะไปสุ่มตัวอย่างว่าไหนนะครับแบบจำลองที่2ที่เป็นแบบจำลองหลายทางเลือกนะครับแบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองที่เราใช้กันเยอะนะครับมันติแบบจำลองมันติโนเมียลโลจิตนะครับแบบจำลองนี้จะเป็นแบบจำลองกรณีตัวแปรตามเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมีตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปนะครับเราใช้ในการประมาณค่าความน่าจะเป็นนะครับของเหตุการณ์ที่สนใจแต่ละทางเลือกทางเลือกเนี่ยอาจจะมีหลายทางเช่นเราจะเดินทางนะครับอาจจะไปทางรถยนต์รถไฟเครื่องบินนะครับเราหาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเราประมาณค่าความน่าจะเป็นหรือเส้นทางขนส่งนะครับเส้นทางขนส่งเป็นระบบรางระบบน้ำระบบอากาศนะครับหรือสาขาวิชาชีพแพทย์วิศวกรสถาปนิกทนายความนักวิเคราะห์นะครับในการประมาณค่านั้นเราใช้วิธีค่าควรจะเป็นสูงสุดนะครับ maximum likelihood นะครับซึ่งเกิดจากการกระจายตัวของฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมแบบโลจิตนะครับเวลาเราเขียนแบบจำลองมัลติโนเมียลนั้นนะครับก็จะได้ว่า log odds นะครับ log odds เท่ากับ log ของความน่าจะเป็น pji นะครับแล้วหารด้วย p 1i นะครับซึ่งเท่ากับ x นี่คือตัวแปรอิสระ
แล้วก็มีขีดข้างบน SI Transport นะครับคูณด้วยเบต้าค่าสมสิทธิ์เบต้า J นะครับโดยที่ J เนี่ยเรากำหนดนี่คือกลุ่มนะครับอาจจะมีกลุ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่ M-1 นะครับโดยที่ P1I เนี่ยครับคือความน่าจะเป็นของกลุ่มที่1กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มอ้างอิงเวลาเราอ่านค่าจะได้เปรียบเทียบนะครับกลุ่มอ้างอิงหมายความว่าเราจะเปรียบเทียบกับกลุ่มไหนเช่นอาชีพเราจะเปรียบเทียบกับอาชีพทนายความเวลาเราอ่านค่าความน่าจะเป็นแพทย์เปรียบเทียบกับนายความวิศวกรเปรียบเทียบกับทนายความสถาปนิกเปรียบเทียบกับทนายความเป็นต้นนะครับส่วนค่า PJI ก็คือค่าความน่าจะเป็นของตัวอย่าง I ซึ่งตกอยู่ในกลุ่ม J กลุ่ม J อาจจะกลุ่มไหนก็ได้ครับแพทย์วิศวกรสถาปนิกอย่างนี้นะครับเบต้า J ก็คือตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและ XI ก็คือตัวแปรอิสระนะครับนะครับอย่างไรก็ตามเวลาเราผลการประมาณค่าอสนะครับอสนะครับจะอธิบายค่าสัมประสิทธิ์นะครับว่าโอกาสของตัวแปรกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในกลุ่มอาชีพ J เป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับโอกาสที่จัดอยู่ในกลุ่มอ้างอิงนะครับดังนั้นนะครับการวิเคราะห์จะต้องกำหนดค่าตัวแปรตามค่าหนึ่งให้เป็นกลุ่มอ้างอิงเราเรียกว่า baseline นะครับหรือ reference category นะครับซึ่งแล้วเราก็วิเคราะห์ในการประมาณค่านี้นะครับเราประมาณค่าโดยวิธีการทำซ้ำเชิงตัวเลข numerical iteration นะครับแล้วนำมาร่วมกับค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่เราเรียกว่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดแบบทำซ้ำนะครับ iterative maximum likelihood นะครับลองดูตัวอย่างนะครับนะครับตัวอย่างเช่นเราใช้แบบจำลองโลจิตนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของแรงงานมีเราไปสุ่มคนตัวอย่างเป็นตัวอย่างมาสัก601ตัวอย่างนะครับนะครับและเราแบ่งแรงงานออกเป็น7กลุ่มนะครับ7กลุ่มประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็คือแรงงานไร้ฝีมือนะครับแรงงานไร้ฝีมือเราแทนด้วย C7 นะครับ C7 นะครับเท่ากับ1นะครับแล้วก็แรงงานกึ่งฝีมือนะครับเป็น blue collar workers นะครับ C7 เท่ากับ2เราให้ C7 เนี่ยเป็นตัวแปรตามนะครับของแรงงานนะครับแล้วก็3คือแรงงานมีฝีมือนะครับ C7 เท่ากับ3นะครับแล้วก็แรงงานในสำนักงาน White Collar Workers นะครับ C7 เท่ากับ4แล้วก็ผู้ทำงานด้านวิชาชีพอันนี้เป็นมืออาชีพเป็น Professionals นะครับ C7 เท่ากับ5แล้วก็ผู้ทำงานราชการ Public Services นะครับ C7 เท่ากับ6นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการ Entrepreneurs ส่วนตัวแปรอิสระเนี่ยเรามีอยู่4ปัจจัยด้วยกัน1คือเพศ2คืออายุนะครับ3จำนวนปีที่แต่งงานแล้วก็4จำนวนปีในการศึกษานะครับนะครับโดยที่เราให้เพศก็คือ C1 นะครับส่วนอายุก็คือ C2 แล้วก็จำนวนปีที่แต่งงานก็คือ C3 นะครับจำนวนปีในการศึกษาก็ C6 นะครับ C6 นะครับเราดูเราเขียนแบบจำลองบัณฑิตโนเมโรจิตได้ว่าเมื่อกี้แบบจำลองมัลติโนเมโรจิตนะครับจะเป็นรูปของล็อกออดส์นะครับก็คือล็อกแล้วก็สัดอัตราส่วนของความน่าจะเป็นนะครับแล้วให้ล็อก P2 นะครับหารด้วย P1 นะครับ P2 ก็คือนะครับอาชีพ2ก็คือเป็นอาชีพแรงงานกึ่งฝีมือนะครับส่วน P1 ก็คือแรงงานไร้ฝีมือ P1 เนี่ยคือความน่าจะเป็นของแรงงานไร้ฝีมือเป็นกลุ่มอ้างอิงดังนั้น P2 P3 P4 P5 คือความน่าจะเป็นของแรงงานอื่นๆที่ไม่ใช่แรงงานไร้ฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นเราได้พอได้ล็อก P1 หารด้วย P2 คือความป๊อป P ก็คือ pop ability คือความน่าจะเป็นนะครับเท่ากับเบต้า21บวกด้วยเบต้า22 C1I นะครับบวกด้วยเบต้า23 C2 C1 ก็คือเพศนะครับ C2 ก็คืออายุนะครับบวกด้วยเบต้า24 C3 C3 ก็คือจำนวนปีที่แต่งงานนะครับแล้วก็เบต้า25 C6I C6I ก็คือจำนวนปีนะครับกลุ่มตัวอย่าง I มีจำนวน600ตัวอย่าง

ำนวนปีที่จำนวนปีในการศึกษาเท่าไหร่ก็ใส่มานะครับเราก็จะได้ตามนี้นะครับเราไปประมาณค่านะครับมัลติโนเมโลจิตนะครับโดยที่ใช้โปรแกรม Gretel นะครับเราไปเลือกที่นะครับเราที่โมเดลนะครับโมเดลแล้วก็ได้จะมีแล้วก็มีเมนูคำสั่งให้เราเลือกหลายคำสั่งเราไปเลือกที่ limited dependent variable limited หมายความว่าตัวแปรตามมีข้อมูลจะมีตัวแปรมีข้อมูลจำกัดนะครับตัวแปรของตัวแปรตามนี่จำกัดนะครับ dependent variable ก็จะมีให้เลือก logit probit tobit นะครับนะครับ logistic นะครับ duration data นะครับ count data interval regression นะครับแต่ว่าเราไปเลือกที่โลจิตนะครับเลือกโลจิตก็มี3ทางมี3เมนูให้เราเลือก binary order multinomial อันนี้แหละครับเราไปเลือก multinomial ก็คลิกก็จะได้ผลการประมาณค่าความน่าจะเป็นเกิดขึ้นนะครับเราจะพบว่ากรณี C7 เท่ากับ2ก็คือแรงงานกึ่งฝีมือนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบนะครับ C1 นะครับตัวแปรอิสระ C1 นะครับ C1 มีค่าคอนสแตนต์คือ 2.048 นะครับ C1 คือ 5.93 แล้วก็ไปดูค่า P-value จะมีเครื่องหมายดอกจัน3ดอกจันแสดงว่ามีระดับนัยยะสำคัญเท่ากับ 0.01 นะครับ C2 ก็คืออายุนี่คือตัวแปรอิสระนะครับ 0.081 นะครับมีค่า standard error มีค่า C-statแล้วก็มีค่า p value ซึ่งมีเครื่องหมายดอกจันดอกเดียวก็แสดงว่ามีนัยยะสำคัญจุด1นะครับ C3 ลบ1ลบโทษนะครับลบ 0.218 นะครับก็จะมีค่าเป็นลบนะครับมีค่าเป็นลบหมายความว่าถ้าจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นนะครับโอกาสที่เขาจะเลือกอาชีพนะครับ C2 ก็คือไร้ฝีมือนะครับน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือนะครับแรงงานกึ่งฝีมือเปรียบเทียบกับแรงงานไร้ฝีมือนะครับแล้วมีนัยยะสำคัญมี3เครื่องหมายดอกจันนะครับ3ดอกจันนะครับมีนัยยะสำคัญคือ 0.01 นะครับ C6 นะครับ C6 ลบ 0.468 นะครับแล้วก็มีระดับนัยยะสำคัญนะครับ0.01 นะครับมีเครื่องหมายลบหมายความว่าถ้าจำนวนปีที่ในการศึกษามากขึ้นโอกาสที่เขาจะเลือกเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเนี่ยน้อยลงนะครับเมื่อคือเหมือนกับว่าก็เป็นตรงตามข้อเท็จจริงเนี่ยเราเรียนมากขึ้นเราก็คงไม่อยากเป็นแรงงานกึ่งฝีมือละนะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานไร้ฝีมือนะครับ C3 ก็จะเป็นแรงงานฝีมือนะครับ C4 ก็เป็นแรงงานในสำนักงาน C5ก็จะเป็น professional จะเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ C6 ก็จะเป็นผู้ประกอบการนะครับทีนี้เวลาเราอ่านเช่นนี้ก็จริงๆแล้วจะค่อนข้างยากในการทำความเข้าใจนะครับเรามีวิธีหนึ่งที่อ่านแล้วอ่านค่าแล้วง่ายมากขึ้นนะครับเราเรียกว่าเราหา marginal effects นะครับซึ่งแบบจำลอง multinomial logit เนี่ยเราหาค่า marginal effect นะครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับตัวแปรอิสระนะครับกับตัวกรณีนะครับอันดับแรกนะครับ C7 เท่ากับ1แรงงานมีฝีมือหรือโทษแรงงานไร้ฝีมือนะครับจะได้ค่าเวลาเราอ่านค่ามีค่าตรงคอลัมน์ DP หารด้วย DX นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของความน่าจะเป็นหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระ C1 เท่ากับนะครับลบ 0.288 นะครับแล้วนะครับส่วน C2 คือลบ 0.002 นะครับนะ C3 คือเท่ากับ 0.004 นะครับแล้วก็ C6 เท่ากับลบ 0.01 นะครับเราจะพบว่าเปลี่ยนแปลงของนะครับC1 ก็คือเพศเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนนะครับจากตรงข้ามคือนะครับเปลี่ยนจาก1เปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับโอกาสที่เขาจะเป็นแรงงาน C1 ก็เ

นะครับ C1 ก็คือแรงงานไร้ฝีมือนะครับก็จะมากขึ้นโทษจะน้อยลงเครื่องหมายลบก็คือจะน้อยลงนะครับ C2 คือลบหยุดนะครับ002นะครับนั่นหมายความว่านะครับอายุนะครับมากขึ้นนะครับโอกาสที่เขาจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็จะน้อยลงนะครับนะ C3 เป็นบวกจุด004หมายความว่าถ้าจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นโอกาสที่เขาจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็จะมากขึ้นนะครับก็คือคงไม่เปลี่ยนงานแล้วนะครับ C6 คือจำนวนปีที่การศึกษาถ้าการศึกษามากขึ้นโอกาสที่เขาจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็น้อยลงนะครับนี่คือการอ่านค่านะครับแบบมันmarginal effect นะครับอย่างตัวแปรอื่นเราก็อ่านได้แบบนี้เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอิสระเลยนะครับนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อหา marginal effect การอ่านค่าจะง่ายมากขึ้นแล้วอ่านตัวเลขได้เลยนะครับว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะซึ่งแบบจำลอง multinomial logic นี้นะครับเราก็การประมาณค่าเราดูจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ค่าความคาดเคลื่อนนะครับได้ค่า C-stat นะครับแล้วก็ค่า P-value มีระดับนัยยะสำคัญบอกนะครับแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแรงงานมีฝีมือกับกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือนะครับเมื่อเราอ่านทับไม่ใช่รูปแบบ marginal นะครับซึ่งนะครับเคยยังอ่านให้ฟังแล้วนะครับว่าอย่างกรณีที่ถ้าเราเปรียบเทียบแรงงานมีฝีมือนะครับ P3 กับแรงงานไร้ฝีมือนะครับแรงงานไร้ฝีมือปรากฏว่านะครับก็ได้สมการ multinomial logic นะครับซึ่งเพศเนี่ยเท่ากับ 4.47นะครับ97หมายความว่าเพศชายทำให้ล็อกออสเนี่ยครับเพิ่มขึ้น 4.4797 หน่วยมันจะไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายแต่ถ้าเราอ่านแบบ marginal effect จะทำให้เข้าใจซึ่งเมื่อกี้อ่านได้ฟังแล้วว่ากรณีตัวอย่างเพศเนี่ยครับ dp/dx เท่ากับ 0.02 หมายความว่าความน่าจะเป็นที่แรงงานผู้ชายจะอยู่ในกลุ่มแรงงานมีฝีมือเนี่ยครับนะครับเพิ่มขึ้น 2.33% เราอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับนี่เราอ่านอย่างนี้ได้นะครับซึ่งแบบจำลองมัลติโนเมียโลจิตเนี่ยครับอันนี้นี่คือตัวแปรอิสระก็คือจำนวนปีที่แต่งงานนะครับถ้าจำนวนปีที่แต่งงาน DP นะครับ by DX นะครับเท่ากับลบ0.032หมายความว่าถ้าจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นความโอกาสที่จะเลือกกลุ่มแรงงานที่มีฝีมือลดลงนะครับ 0.32% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือกรณีจำนวนปีที่การศึกษาก็เช่นเดียวกันถ้าจำนวนปีที่การศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสที่กลุ่มแรงงานที่มีฝีมือนะครับจะลดนะครับโอกาสที่จะเลือกนะครับเป็นกลุ่มแรงงานที่มีฝีมือลดลงนะครับ 3.89% อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วเราก็มีเมื่อหา marginal effect แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าแบบจำลองดังกล่าวอธิบายโอกาสการเลือกแรงงานได้เหมาะสมเท่าไหร่กรณีนี้ก็คือ40ได้เท่ากับ 49.6 นะครับนั่นคือแบบจำลอง multinomial logic นะครับยังมีแบบจำลอง multinomial probit นะครับซึ่งเป็นแบบจำลองที่อธิบายพฤติกรรมของตัวแปรเราใช้ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบแจกแจงปกติเมื่อกี้แบบจำลอง multinomial logic นั้นเป็นการแจกแจงแบบ logic นะครับความต่างอยู่นี้แล้วเราใช้ในการประมาณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับซึ่งใช้วิธีการค่าความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีที่ทางเลือกมีลักษณะแตกต่างกันนะครับและทางเลือกหนึ่งไม่มีลักษณะที่ทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองมัลติโนเมียโลจิตมัลติโนเมียโพรบิตเรามาดูแบบจำลองหลายทางเลือกลักษณะเป็นเชิงอันดับนะครับเชิงอันดับที่เราใช้ในการวิเคราะห์กันมากคือแบบจำลองโลจิตเชิงอันดับ Order Logic Model นะครับเป็นเครื่องมือนะครับทางสถิติ

ที่ขยายมาจากแบบจำลองโลจิตนะครับแต่ตัวแปรตามนี่นะครับเป็นตัวแปรที่บอกลำดับนะครับลำดับว่าเราชอบอะไรมากกว่าอะไรเช่นนะครับลำดับความคิดเห็นเข้าใจว่านักศึกษาหรือหลายคนเคยถูกสอบถามว่าพอใจในการให้บริการของธนาคารหรือพอใจในการให้บริการของโดยสารการโดยสารหรืออะไรก็ตามนะครับเยอะแยะนะครับอยากมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะครับหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นะครับอาจจะมี triple A นะครับนะครับ double A นะครับแล้วก็นะครับ AAA ลบนะครับ A บวกนะครับเป็น triple B ก็ได้นะครับหรือภาวะการมีงานทำว่างงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำหรือเป็นเกรดก็ได้นะครับเกรด A B C D นะครับนะครับเราก็เขียนแบบจำลองได้เป็นฟังก์ชันลักษณะเป็นฟังก์ชันของ exponential นะครับ E ก็คือ exponential นะครับนะครับยกกำลังอัลฟา J นะครับลบด้วย X transpose beta หารด้วย1นะครับบวกด้วยexponential ของอัลฟา j ลบด้วย x transpose นะครับแล้วก็คูณด้วย b นะครับแบบจำลองโพรบิทเชิงอันดับนี้เรามาดูตัวอย่างสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าในการแต่งงานเรามีความสุขในชีวิตการทำงานมากน้อยขนาดไหนนะครับเราให้ความสุขในชีวิตการทำงานเป็นตัวแปรตามนะครับเราก็แบ่งออกเป็นนะครับ5ลำดับนะครับ1คือเล็กน้อยนะครับ2คือปานกลาง3คือมีความสุขมาก4คือนะครับมีความสุขมากที่สุดนะครับและ5โทษ4คือความสุขมากและ4มีความสุข5มีความสุขมากที่สุดตัวแปรอิสระที่เราอยากรู้ว่ามีผลต่อชีวิตในการแต่งงานหรือเปล่านะครับมีให้อายุและก็จำนวนปีที่แต่งงาน2ตัวแปรนี้ก็พอนะครับเป็นตัวแปรอิสระเราก็ประมาณค่าได้นะครับไปที่โปรแกรม Gettle นะครับแล้วก็เราเลือกโมเดลนะครับเราเลือกโมเดลเสร็จเราไปเลือกตรง limited dependent variable แล้วเลือก probit นะครับ probit ก็จะมีคำเมนูคำสั่งคำว่า order นะครับพอ order เราคลิกเลือก order นะครับก็จะได้เลยแบบจำลองเขียนแบบจำลองได้ว่า happy คือจำนวน happy คือจำนวนความสุขนะครับในชีวิตการแต่งงานนะครับซึ่งมี5ลำดับเท่ากับเบต้า0นะครับลบด้วย0003นะครับ12อายุแล้วก็แต่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันตรงอายุแสดงว่าไม่มีนัยยะสำคัญมีนัยยะสำคัญเฉพาะจำนวนปีที่แต่งงานนะครับก็ได้ลบนะครับ 0.047 นะครับแล้วก็ Mary นะครับมีนัยยะสำคัญ .01 นะครับมีเครื่องหมายลบแสดงว่ายิ่งแต่งจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นความสุขในชีวิตการแต่งงานจะน้อยลงนะครับนี่คือจากการสำรวจแต่ชีวิตจริงอาจจะแต่งงานจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นความสุขในชีวิตการแต่งงานอาจจะมากขึ้นก็ได้นะครับแต่นี่จากข้อมูลที่ไปสำรวจมานะครับเราก็ได้นะครับแต่ว่าอ่านแบบนั้นก็ไม่สามารถอ่านค่าได้แบบบอกแค่ทิศทางเราใช้ marginal effect ครับนะครับในการอ่านเราจะได้เลยว่าแม่ตัวคำว่าแมรี่ไปดูที่แมรี่แล้วมีนะครับเครื่องหมายดอกจันนะครับ3ดอกจันคือมีนัยยะสำคัญแล้วก็ค่าสมมติคือลบนะครับนะ 0.047 นะครับนั่นหมายความว่าจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้น1ปีนะครับนะความสุขในชีวิตการแต่งงานลดลงนะครับนะครับ 4.7% นะครับซึ่งนะครับเราไปหา marginal effect ด้วยคำสั่งนี้นะครับคลิกไปที่ analysis นะครับแล้วเลือกคำสั่งนะครับนะฮะก็จะได้ว่านะครับถ้าเป็น marginal effect นะครับก็ Mary ตรง Mary นะครับกรณีที่1นะครับกรณีที่1คือไม่มีความสุขในการแต่งงานเลยนะครับกรณีที่2เอาคำ2คือนะครับมีความสุขในแต่งงานเล็กน้อยนะครับและกรณีที่3ความสุขในการแต่งงานปานกลางนะครับเราไปดูการอ่านค่านะครับพบว่าถ้ากรณีนี้1นะครับเนี่ยครับความตัวแปรความสุขในชีวิตการแต่งงานเท่ากับ1นะครับคือไม่มีความสุขเลยนะครับเพราะว่า marginal effect เท่ากับ 0.00249 นะครับ22หมายความว่าถ้าจำนวนปีในการแต่งงานเพิ่มขึ้นโอกาสที่กลุ่มแต่งงานกลุ่มตัวอย่าง
ตอบว่าไม่มีความสุขจากการแต่งงานเลยเพิ่มขึ้น 0.24% กรณีที่2นะครับซึ่งเป็นความสุขแต่งงานเล็กน้อยมากขึ้นค่า marginal effect เท่ากับ 0.0736 หมายความว่าจำนวนปีในการแต่งงานเพิ่มขึ้น1ปีโอกาสของคนที่ตอบว่ามีความสุขในการแต่งงานเล็กน้อยจากการแต่งงานมีความสุขเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.737% กรณีที่3เมื่อตัวแปรความสุขในการแต่งงานเท่ากับ3นะครับหรือปานกลางนะครับค่า marginal effect เนี่ยครับเท่ากับ 0.006 นะครับ 0.8 นะครับหมายความว่าจำนวนปีในการแต่งงานเพิ่มขึ้น1ปีโอกาสที่คนตอบว่ามีความสุขปานกลางนะครับมีความสุขจากการแต่งงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.068% นะครับเห็นว่าถ้าเกิดนั่นเขาก็มีจะตอบแต่ละโอกาสนะครับโอกาสแตกต่างกันนะครับจากไม่มีความสุขในการแต่งงานมีความสุขเล็กน้อยและก็มีความสุขจากการแต่งงานปานกลางครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหุ่นยนต์สำรวจท่อส่งปิโตรเลียมนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติเพื่อทำการสำรวจสภาพท่อส่งปิโตรเลียมนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำงานในระดับที่ลึกมากๆนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
1: ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทุกวันนี้เราจะชินตากับภาพที่มีหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ในหลากหลายด้านมากขึ้นเหตุผลหนึ่งที่หลายหน่วยงานเลือกใช้หุ่นยนต์ในการทำงานแทนมนุษย์

0: คือเพื่อลดความผิดพลาดของการทำงานของมนุษย์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อต้องทำงานในลักษณะเดิมซ้ำๆการทำงานนานๆรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการทำงานหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในงานวิจัยพัฒนาและสร้างขึ้นใช้งานจริงคือหุ่นยนต์ที่ใช้ในภารกิจสำรวจท่อปิโตรเลียมนั่นเอง
1: การสำรวจสภาพท่อส่งปิโตรเลียมท่อส่งแก๊สในอ่าวไทยนะครับต้องปกติก็จะต้องใช้หุ่นยนต์ที่มันมีสายนะครับซึ่งก็จะเป็นหุ่นขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ลูกเรือในการควบคุมจำนวนมากนะครับก็นี่เรือในที่มีประมาณ 40-50 คนที่ต้องไปสำรวจท่อส่งแก๊สเนี่ยค่าใช้จ่ายในการสำรวจเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะก็วันหนึ่งก็หลักหลายล้านอยู่นะครับซึ่งถ้าเราต้องสำรวจอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับมันก็ทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเป็นภาระพอสมควรของหน่วยงานอย่างเช่นบริษัทปตท.สผ.นะครับหรือบริษัทอื่นๆที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสำรวจนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้มหาศาลเลยนะครับแล้วก็มันก็ช่วยให้การตรวจสอบต่างๆเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะในการตรวจสอบนะครับก็หลักๆ ก็จะเป็นส่วนของอย่างแรกคือระบบควบคุมนะครับก็จะเป็นส่วนเหมือนกับหัวใจของหุ่นยนต์นะฮะคอยควบคุมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อนก็จะมีเหมือนกับใบพัดนะฮะที่ทำงานใต้น้ำนะครับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบพิเศษหน่อยนะครับที่จะมีระบบกันน้ำนะครับอย่างดีแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นพวกระบบเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดนะครับตำแหน่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำนะครับต้องก็เกินกันว่าใต้น้ำเนี่ยเราจะไม่มีทางรับทราบตำแหน่งนะครับเหมือนบนบกระบบ GPS หรือว่าระบบที่ระบุพิกัดต่างๆเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเราต้องให้หุ่นยนต์เนี่ยดำน้ำไปโดยที่มันไม่สามารถติดต่อจากข้างบนได้นั้นระบบควบคุมหรือระบบตรวจสอบตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าพวกDoppler Velocity Lock หรือว่า DVL นะในการตรวจสอบตำแหน่งการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดพวกการเอียงตัวนะครับหรือว่าความเร่งของหุ่นยนต์พวกนี้ก็จะอยู่ในเซ็นเซอร์ในกลุ่มของเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดความเฉื่อยแล้วก็วัดมุมเอียงในหุ่นยนต์นะครับหลักการทำงานนะครับก็หุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ไปในแนวท่อที่มีแผนที่อยู่นะครับแล้วก็จะมีระบบที่แทร็กตัวท่อว่าหรือว่าตามตัวท่อว่าท่อนะอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็หุ่นเองก็จะมีกล้องนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์พวกอัลตราโซนิกนะครับซึ่งจะเป็นคลื่นที่สามารถทำงานได้ใต้น้ำนะครับคอยตรวจสอบว่าสภาพของท่อใต้น้ำเป็นยังไงนะครับเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในบริเวณส่วนที่เป็นรอยต่อของท่อนะครับมันก็จะมีเรียกว่าง่ายเป็นตัวล่อสนิมแล้วกันนะครับที่อยู่ในบนบริเวณส่วนต่อท่อส่งปิโตรเลียมนะครับแล้วก็จะคอยเช็คสภาพโดยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์คอยไปแตะดูว่าไอตัวล่อสนิมนั้นยังปกติดีอยู่ไหมนะครับถ้าตัวล่อสนิมตรงนั้นเนี่ยมันมีสนิมเกาะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับหรือว่าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการรายงานทีหลังว่าเออเกิดการเสื่อมสภาพเพื่อเราจะทำการแทนที่ส่วนประกอบตรงนั้นนะครับไม่ให้เกิดการสึกก่อนเพราะว่าถ้าตัวล่อสนิมตัวนั้นมันเกิดการสึกก่อนแล้วมันพังไปเนี่ยสนิมก็จะไปเกิดกับตัวท่อส่งปิโตรเลียมซึ่งก็จะทำให้ท่อเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นการเมนเทนแนนซ์หรือว่าการดูแลต้องทำเป็นประจำนะครับคือต้องบอกกับว่าหุ่นที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแนวแรกหรือตัวแรกของประเทศไทยที่

ทำงานลักษณะนี้นะครับนะว่าเทคโนโลยีที่ทำงานหุ่นยนต์ที่ทำงานด้านสับซีหุ่นยนต์ใต้น้ำเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ค่อนข้างสูงและเทคโนโลยีค่อนข้างแอดวานซ์มากนะฮะถ้าเทียบกันกับเทคโนโลยีที่เป็นหุ่นแบบบินได้ในการอากาศหรือพวกโดรนพวกนี้อันนี้จะดีไซน์ยากกับคนละแบบนะครับเนื่องจากว่าระบบโพซิชันหรือว่าการระบุตำแหน่งต่างๆก็เราไม่สามารถจะรับข้อมูลจาก GPS ได้นะฮะมันก็จะออกแบบยากกว่านะครับคือหลักๆเป็นเรื่องคอสเรื่องต้นทุนในการเมนเทนแนนซ์เพราะว่าใช้คนนี่ต้องเอาเรือลำมาเริ่มเทิมไปเป็นลำนะครับอันนี้เราจะลดไซส์ของเรือได้จากเดิมที่ใช้คนขนาดปริมาณประมาณ 40-50 คนในการยกไปสำรวจทีก็สัก3เดือนในทะเลอะไรเงี้ยครับเราก็จะใช้เรือลดไซส์ลงมาลดขนาดลงมาอันค่าใช้จ่ายของเรือของคนก็จะลดลงนะครับจากวันละหลายล้านเนี่ยมันก็จะลงมาพอสมควรนะครับความแม่นยำนะครับก็คนต้องบอกก่อนว่าคนเวลาทำงานดึกๆทั้งวันทั้งคืนมันก็เหนื่อยนะครับนั้นมันก็จะมีเรื่องของฟาทีกหรือว่าแบบหมดแรงแล้วแบบพอทำงานได้เยอะทั้งวันเนี่ยบางทีการตรวจสอบแล้วมันก็อาจจะผิดพลาดกันได้นะครับเพราะมันต้องเอาคนมานั่งดูกล้องแบบตลอดนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันทำงานแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับโอเคอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงจริงแต่ว่ามันก็ทำงานเป็นเวลานานๆได้ดีกว่าคนนะครับคือการทำงานมันก็จะขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ด้วยนะครับคือแบตเตอรี่เราก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับอาจจะมีการดึงขึ้นมาแล้วรีเพลซแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่ประมาณนั้นครับต้องแทนที่แบตเตอรี่ใหม่ชุดใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้สำรวจท่อส่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยครับแถวสงขลาอะไรพวกนี้ก็เริ่มใช้งานกันแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีตัวเดียวนะครับก็จะตอนนี้ทางบริษัทปตท.สผ.ก็กำลังจะทำหุ่นรุ่นที่2มานะครับก็น่าจะเพิ่มเทคโนโลยีที่เป็นส่วนที่ก้าวหน้ากว่าเดิมเข้าไปนะครับก็ความร่วมมือกับบริษัทปตท.สผ.นะครับก็เราทำเรื่องหุ่นยนต์ใต้น้ำมีมาประมาณสัก6-7 ปีแล้วนะครับก็เป็นเส้นทางนี้ค่อนข้างยาวนานเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ประเทศไทยไม่เคยทำนะครับก็เหมือนลองผิดลองถูกมาพอสมควรตอนนี้ก็หลายๆอย่างก็จะเริ่มพร้อมขึ้นนะครับก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทปตท.สผ.ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยนะครับมีความร่วมมือกับปตท.สผ.และพัฒนาเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะฮะหรือว่าก้าวหน้ากว่าทั่วหุ่นยนต์ทั่วไปพอสมควรมันเหมือนกับการสร้างจรวดอะครับความยากก็ไปในแนวนั้นนะฮะก็คือมันไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะใช้กันแต่มันมีความสำคัญนะครับแล้วก็คนที่พัฒนาเทคโนโลยีในแนวนี้นะครับก็เหมือนกับสร้างอะไรที่แอดวานซ์มาแอดวานซ์มากๆแล้วก็ไปใช้งานอื่นได้ด้วยในภายหลังงานสำรวจที่เป็นพวกใต้น้ำที่ไม่ชอบส่งปิโตรเลียมก็ทำได้หมดเช่นว่ามีเช่นการกู้ซากเรืออะไรประมาณนี้เราจะหาว่าซากเครื่องบินหรือซากเรือเนี่ยที่มีการที่แบบเกิดอุบัติเหตุนะฮะเครื่องบินตกอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนเงี้ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีด้านนี้ในการค้นหานะครับหรือว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตจมน้ำเงี้ยครับก็สามารถเทคโนโลยีด้านนี้ใช้ระบบโซน่าในการค้นหาผู้เสียชีวิตได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นเครื่องบินที่ของมาเลเซียที่ตกนะฮะเขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยีลักษณะของunderwater vehicle แบบนี้ไปสำรวจหาซากเครื่องบินเหมือนกันครับผมก็ขอพูดในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วกันนะครับก็อาจจะเชิญชวนนะครับเยาวชนหรือว่าผู้มีความสนใจเนี่ยก็ลองหันมาดูในเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าหรือว่ามีความยากพอสมควรในการพัฒนานะครับซึ่งอาจจะมองเหมือนเป็นงานวิจัยพื้นฐานแต่ว่าพอมันมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีสิ่งที่เราไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้พอสมควรนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถ้าท่านรับดูแล้วเนี่ยวิ่งวันนึงเนี่ยเรามีคอสหลายล้านมีต้นทุนหลายล้านในการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราลดต้นทุนตรงนี้ลงได้สักครึ่งนึงนะครับมันก็จะประหยัดทรัพยากรของชาติได้เยอะเลยนะครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำการสำรวจท่อส่งปิโตรเลียมนะครับซึ่งมีการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญ นะครับจากภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยุทธปกรณ์ของกองทัพบกนะครับเช่นรถถังหรือปืนใหญ่สนามนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับในวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมจะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับที่เกี่ยวกับประเทศชาติเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับกองทัพบกนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่รักษาความปลอดภัยของประเทศชาติวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญ นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรที่ได้นำนวัตกรรมวิจัยนะครับมามีส่วนร่วมกับกองทัพบกเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านดร.สุภสิทธิ์เลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยครับขอให้อาจารย์นะครับแนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ลอดขวัญ นะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวะเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพครับ
1: ครับก่อนอื่นเลยครับอาจารย์ครับผมได้พูดถึงนวัตกรรมอาจารย์คร่าวๆว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับกองทัพบกอยากให้อาจารย์พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้หน่อยครับ
2: ครับในส่วนของที่กระผมได้ดำเนินการวิจัยเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยพัฒนาในส่วนของยุทธปกรณ์เน้นในด้านการดำรงสภาพของชิ้นส่วนซ่อมที่เราใช้ในยุทธปกรณ์ในกองทัพบกอาทิเช่นรถถังหรือว่าปืนใหญ่สนามครับ
1: และจุดเด่นของนวัตกรรมของอาจารย์นี่เข้ามามีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของกองทัพบกอย่างไรบ้างครับ
2: ครับในปัญหาของการดำเนินการวิจัยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือในขั้นตอนแรกเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับจากกองทัพบกก็คือว่าชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้หลายๆชิ้นที่ต้องการการดำรงสภาพนะครับดังนั้นจึงต้องมีการจำเป็นในด้านการวิจัยพัฒนาในส่วนของชิ้นส่วนซ่อมที่เกิดจากอาจจะเป็นว่าไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่สามารถจัดหาได้ชิ้นส่วนอาจจะนำเข้าจากต่างประเทศได้ไม่ครบถ้วนนั้นโจทย์เหล่านี้เป็นโจทย์ที่สำคัญถ้าเราได้มีการวิจัยพัฒนาสามารถทำการผลิตออกแบบชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้ได้ให้มันมีความครบถ้วนลดการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศได้ก็จะเป็นการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมให้สามารถยุทธปกรณ์ในกองทัพสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ
1: แล้วพอพูดถึงชิ้นส่วนต่างๆที่ยุทธปกรณ์ต้องการใช้ในกองทัพบกใช่ไหมอะไรบ้างครับที่เราจำเป็นต้องใช้เยอะที่สุดเลยครับเท่าที่อาจารย์วิจัยมาครับ
2: ในส่วนของงานวิจัยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มนึงคือกลุ่มแรกก็คือการดำรงสภาพกลุ่มที่2คือการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มที่3จะเป็นการทำนวัตกรรมใหม่นะครับในส่วนที่กระผมได้ดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะของงานวิจัยด้านนี้เราจะเน้นในด้านการดำรงสภาพนะครับเพราะนั้นในการดำรงสภาพเนี่ยเราจะเน้นทางด้านปืนใหญ่สนามนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่สนามที่มีขนาดลำกล้อง105มิลลิเมตร155มิลลิเมตรอาทิเช่นปืนในรุ่น M198 นะครับGSN 45 M101 A1 นะครับปืนของ LG1 ปืนของโมเดล56รวมถึงในกลุ่มของปืนใหญ่ M71 นะครับนอกจากนั้นในปืนใหญ่ประจำของรถถังอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปืนใหญ่ของรถถัง M60 A3 นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มวิจัยในกลุ่มนึงก็คือได้มาการในส่วนของรถถังเบารุ่น32 Stingray ด้วยในขณะเดียวกันครับในส่วนของชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยพอยุทธปกรณ์ใช้ไปในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพราะนั้นชิ้นส่วนต่างๆอาทิเช่นซิลยางแหวนยางกันซึมชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยไทยสามารถช่วยในการวิจัยพัฒนาและสามารถขยายผลสู่สายการผลิตให้สามารถได้มาซึ่งชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานโดยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได
1: ้
2: อย่างต่ำก็มีอายุการใช้งานประมาณ3ปีตามวงรอบครับ
1: ซึ่งนวัตกรรมนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยครับเราสามารถลดต้นทุนได้ไม่ต้องรอนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศนะครับขั้นตอนการผลิตนะครับเป็นขั้นมีขั้นตอนไงบ้างครับอาจารย
2: ์ในส่วนของตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยในด้านการวิจัยพัฒนาเนี่ยเราได้นำเอาวิศวกรรมย้อนกลับหรือที่เรียกว่า reverse engineering เนี่ยมาใช้ในการออกแบบ ชิ้นส่วนนะครับโดยอ้างอิงตามมาตรฐานคู่มือทางเทคนิคประจำปืนหรือประจำรถถังเขาก็คือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า technical manual นะครับพอเราได้คู่มือเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นไกด์ไลน์เป็นอ้างอิงในการดำเนินการวิจัยให้ได้ข้อมูลทางด้านวัสดุของชิ้นส่วนแล้วก็ข้อมูลทางด้านรูปทรงนะครับแล้วก็ทำการ

0: เนี่ยก็ทําการขึ้นรูปโดยการทําแม่พิมพ
1: ์
0: นะครับหรือว่าขึ้นชิ้นส่วนโดยการกลึงกัดขึ้นรูปโดยตรงหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการทดสอบตามขั้นตอนที่ตามมาตรฐานของกองทัพบกอาทิเช่นการทดสอบในส่วนออกกําลังปืนนะครับการในส่วนการทดสอบในส่วนของการทดสอบภาคสนามหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่กรรมการการรับรองมาตรฐานซึ่งอันนี้สําคัญมากหลังจากที่คณะกรรมการได้ทําการรับรองแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะได้การรับรองการพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้และเข้าสู่การเจรจาสิทธิ์ร่วมในการสิทธิทางปัญญาในการขยายผลการวิจัยเหล่านี้ร่วมกับภาคเอกชนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยขยายผลชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยไปสู่สายการผลิตเข้าสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถจัดหาแล้วก็ใช้งานได้จริงในกองทัพบกในลักษณะของการmass production หรือใช้งานได้จริงได้ก็จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการซึ่งกองทัพบกก็สามารถนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปใช้ในยุทธปกรณ์ต่างๆโดยที่มีความมั่นใจว่ามีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีการรายการครบถ้วนรายการชิ้นส่วนครบถ้วนแล้วก็มีความพร้อมในการผลิตภายในประเทศได้อย่าง 100% ครับ
1: ส่วนใหญ่ยุทธปกรณ์ที่จะมีปัญหาเยอะที่สุดนะครับคือยุทธปกรณ์อะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ในส่วนของการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมนะครับจะเป็นลักษณะของกลุ่มชิ้นส่วนซ่อมหรือสแปร์พาร์ทในกลุ่มของชุดแหวนยางกันซึ
1: ม
0: นะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่หลังจากที่เขาครบอายุใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมีขาดมีชิ้นส่วนที่ขาดชำรุดซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ในอดีตเนี่ยจะต้องการนำการทดแทนโดยการใช้ชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าชิ้นส่วนทดแทนที่จากที่มีคุณภาพอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันพอเราได้สามารถได้ชิ้นส่วนเหล่านี้มาใช้เนี่ยตามรายการดังกล่าวเนี่ยสามารถทำให้ยุทธปกรณ์เนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างดีครับ
1: ครับแล้วพอพูดถึงเรื่องของยุทธปกรณ์นะครับใครหรืออะไรเป็นแรงบันดาลใจครับที่ทำให้อาจารย์นะครับหันมาสนใจทางด้านนี้มาทำการวิจัยนี้แล้วก็มาผลิตสิ่งเหล่านี้ครับ
0: ครับนี่ต้องขอบคุณในคำถามนี้มากครับจริงๆแล้วเนี่ย แรงบันดาลใจที่เราเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คือมาจากหน่วยงานของภาครัฐ
1: คร
0: ับนั่นเองก็คือโดยที่กองทัพบกเนี่ยมีผ่านทั้งกรมสรรพาวุธทหารบกหรือว่าสำนักงานวิจัยพัฒนาการทางทหารกองทัพบกซึ่งต้องกล่าวขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจที่ปล่อยโจทย์วิจัยเหล่านี
1: ้
0: ให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยที่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่เราเริ่มต้นจากในครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านสถาบันไทยเยอรมันหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการทุนสนับสนุนหลักเนี่ยจากกระทรวงการดลศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งในปัจจุบันเนี้ยทุนการวิจัยพัฒนาเหล่านี้เป็นการได้รับทุนผ่านโครงการหลักเลยที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านยุทธภพกรเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและกองทัพอื่นๆเนี่ยและการป้องกันประเทศอันนี้เป็นทุนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับที่นักวิจัยทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมคนเดียวหรือว่านักวิจัยท่านอื่นจากมาเลเซียอื่นเนี่ยก็ได้มาเป็นรับโจทย์วิจัยพร้อมทั้งได้รับทุนสนับสนุนในการทำโจทย์วิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นการตอบสนองในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับในด้านของความมั่นคงแล้วก็ด้านความสามารถในการแข่งขันรวมถึงโจทย์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศหรือที่เราเรียกว่า S curve นั่นเองซึ่งอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าเป็น S curve ที่11นะครับเพราะนั้นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมถึง S curve ที่11เนี่ยจะเป็นการทำการวิจัยแบบมุ่งเป้าที่สำคัญแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงซึ่งในปัจจุบันนี้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการเจรจาสิทธิ์ร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงในกองทัพผ่านหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรับผิดชอบในการจัดหาแล้วก็ขยายผลการวิจัยที่ร่วมการวิจัยร่วมกับทางหน่วยงานรัฐในภาคอื่นเอาไว้แล้วเนี่ยเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานจริงและต่อประเทศชาติต่อไปครับ
1: สุดยอดมากเลยครับคร่าวๆนะครับขอ3อย่างใหม่ได้ไหมครับที่บอกว่าตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับกับกองทัพบกอันดับแรกคือคงสภาพใช่ไหมครับ
0: ครับเป็นการดำรงสภาพ
1: ดำรงสภาพ
0: ประเด็นที่หนึ่ง
1: และอย่างที่สองนี่คือ
0: การเพิ่มประสิทธิภาพ
1: เพิ่มประสิทธิภาพ
0: ให้ยุทธปกรณ์ใช้งานได้ดีขึ้น
1: ครับและอย่างที่สาม
0: คือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนเพื่อให้กองทัพได้รับประโยชน์ใน
1: งั้นคร่าวๆนะครับเราทราบถึงการคงสภาพแล้วนะครับ
0: ครับ
1: และตอนนี้ทางอาจารย์เองเนี่ยมีวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยไหมครับ
0: ครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตร

0: ก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่ได้ทำการวิจัยในส่วนที่2และส่วนที่3อยู่นะครับก็จะเป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปครับ
1: ครับการเพิ่มประสิทธิภาพใช่ไหมครับแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมีอะไรบ้างไหมครับที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับ
0: ครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับหรือการคิดค้นอุปกรณ์เสริมเข้าไปในส่วนของปืนใหญ่สนามหรือว่าตัวรถถังให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องสายพานรถถังนะคร
1: ับ
0: ที่มีการคิดค้นในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สายพานมีอยู่ที่ยั่งยืนขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำสายพานที่ใช้กับรถถังเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่มีอายุทนทานที่ดีขึ้นในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆก็จะเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เราทำการวิจัยในประเด็นที่1และที่2เนี่ยเราก็จะพบว่าอาจจะมีการคิดค้นในระบบของเซ็นเซอร์ต่างๆระบบการจับสัญญาณต่างๆเพื่อให้การทำงานของตัวยุทธปกรณ์ไม่ว่าปืนใหญ่สนามหรือว่าทางรถถังเนี่ยมีการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมขึ้นโดยการคิดค้นนวัตกรรมใหม
1: ่
0: ๆมาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิจัยและคาดว่าจะมีผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้ครับ
1: ครับวันนี้เราก็ได้ฟังนวัตกรรมของดร.แล้วนะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับแล้วก็การคงสภาพเพราะฉะนั้นนะครับแทนที่เราจะต้องไปมองไกลหรือไปหาชิ้นส่วนจากไกลนะครับเราสามารถมองภายในประเทศได้แล้วก็นำการวิจัยนี้นะครับเพื่อมาช่วยประเทศชาติช่วยกองทัพ บกได้นะครั
0: รบ
1: และถือว่าเป็นผลที่สำเร็จจริงๆเลยนะครั
0: รบ
1: ไม่ว่ากองทัพ บกนะครับมียุทธปกรณ์อะไรที่ชำรุดมีตำหนิมาที่อาจารย์นะครับเราสามารถซ่อมแซมได้หมดเลยใช่ไหมครับและก็พิเศษไปกว่านั้นอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพและก็นำนวัตกรรมมาพัฒนาได้อีกใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ครับ
1: เอาละครับอย่าลืมนะครับนวัตกรรมของเรานะครับนอกจากเอามาใช้สำหรับผู้บริโภคแล้วนะครับเราสามารถใช้ช่วยประเทศชาติรวมถึงกองทัพ บกนะครับที่จะปกป้องรักษาประเทศของเราได้ครับวันนี้เราก็ได้ยินนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ดีที่จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในประเทศของตัวเราเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มัดแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาส

0: การเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดเถอะนี่
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: บายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาสรุปของเนื้อหาของชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะสำหรับวันนี้อาจารย์ดร.สุปัญญาดาสุนทรนนท์นะคะจะมาสรุปให้นักศึกษาฟังในหน่วยที่13เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะสำหรับตอนแรกนะคะจะเป็นตอนที่พูดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะซึ่งจะมี3เนื้อหาหลักที่สำคัญก็คือเรื่องความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมความหมายและความสำคัญและประเด็นสุดท้ายของตอนที่1นี้นะคะจะเป็นเรื่องประเภทของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่างๆค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะเรามาดูเรื่องความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ social responsibility นะคะสำหรับแนวคิดนี้นะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง CSR นะคะหรือมาจาก corporate social responsibility นะคะก็คือเป็นแนวคิดที่เริ่มจากองค์กรภาคเอกชนก่อนนะคะแนวคิดนี้นะคะเริ่มต้นในทศวรรษที่1970ในยุโรปและอเมริกาก่อนนะคะเป็นแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดเดิมด้าน

รรยาบรรณธุรกิจนะคะความรับผิดชอบทางธุรกิจที่มีต่อสังคมรวมถึงต่อมาก็ขยายมาในองค์กรภาครัฐเป็นเรื่องการให้บริการสาธารณะค่ะสำหรับแนวคิดนี้นะคะที่เริ่มกระจายไปทั่วโลกก็จะเริ่มในช่วงค.ศ. 2000เป็นต้นมานะคะเนื่องจากช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เกิดกระแสหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะกระแส globalization หรือโลกาภิวัตน์นะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นมานะคะค่ะสำหรับความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมีปัจจัย4ประการนะคะที่ทำให้แนวคิดนี้เป็นที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะก็คือปัจจัยที่1ก็คือเรื่องกระแสโลกาภิวัตน์หรือ globalization ซึ่งทำให้องค์การต่างๆนะคะมีการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไปทั่วโลกนะคะปัจจัยที่2ก็คือกระแสความใส่ใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ sustainable development นะคะซึ่งในช่วงค.ศ. 2000เป็นต้นมานะคะองค์กรต่างๆทั่วโลกเองนะคะก็ให้ความสนใจว่าจะพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ต้องใส่ใจสังคมเพิ่มมากขึ้นนะคะปัจจัยที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะโดยเฉพาะ UN หรือ United Nations นะคะรวมถึง WTO หรือองค์การค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งจะทำให้นะคะประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ให้ความสนใจกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศหรือองค์กรต่างๆที่เป็นสมาชิกก็จึงให้ความสนใจเช่นกันนะคะและปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะเมื่อ IT หรือเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะมีความก้าวหน้าขึ้นทำให้การกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลนะคะโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่ารับผิดชอบหรือไม่อย่างไรนะคะก็กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้4ปัจจัยเหล่านี้นะคะเป็นตัวเร่งให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ social responsibility นะคะได้รับการแพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะและสำหรับประเทศไทยเองนะคะโดยเฉพาะส่วนราชการบ้านเรานะคะแนวคิด CSR นะคะเริ่มอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.ประมาณ2545หรือก็ช่วงค.ศ. 2000มาแล้วนะคะโดยรัฐบาลก็มีแนวคิดนะคะในการนำการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาใช้นะคะหรือเป็นช่วงของแนวคิดนะคะภาครัฐแนวใหม่ New Public Management นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในโลกและก็ในส่วนของประเทศไทยค่ะในประเด็นถัดไปนะคะเราจะมาดูเรื่องความหมายนะคะของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยสรุปแล้วนะคะความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นก็หมายถึงว่าองค์กรหรือองค์การมีการดำเนินกิจการต่างๆนะคะต้องรับผิดชอบหรือแสดงออกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการไหนที่องค์การดำเนินงานก็ตามนะคะรวมทั้งต้องใส่ใจทั้งนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะคะไม่ใช่สนใจแต่ลูกค้าโดยตรงของเราหรือไม่ใช่สนใจแต่ผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การนะคะต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานต่างๆนะคะที่มีคุณธรรมแล้วก็องค์การนะคะต้องรับผิดชอบสังคมด้วยความสมัครใจค่ะจึงจะหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การค่ะสำหรับความสำคัญนะคะว่าทำไมองค์การต่างๆต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมี3ส่วนหลักด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะความสำคัญที่มีต่อตัวองค์การเองแน่นอนว่าองค์การไหนก็ตามนะคะที่มีใส่ใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมีลูกค้ามีหุ้นส่วนหรือมีสภาพสังคมนะคะที่ก่อเกิดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือถ้าองค์การไหนนะคะไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็จะเริ่มเห็นการต่อต้านของชุมชนที่องค์การไปตั้งอยู่หรือการต่อต้านของลูกค้านะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าหากองค์การมีความรับผิดชอบสังคมแน่นอนการพัฒนาขององค์การนั้นก็จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนขึ้นนะคะอันนี้ประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์การนะคะความสำคัญต่อมาก็คือความสำคัญต่อบุคลากรทุกคนนะคะที่เป็นถือเป็นสมาชิกในองค์การนั่นเองก็คือหากองค์การของเรานะคะที่เราทำงานอยู่ด้วยเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะองค์การนั้นนะคะก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วตัวบุคลากรเองที่ทำงานอยู่ในองค์การที่เป็นที่ยอมรับของสังคมแน่นอนว่าเราก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะหรือแบรนด์อิมเมจนะคะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อมาก็คือจะทำให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเกิดความภาคภูมิใจเกิดแรงจูงใจที่ดีในการทำงานนั่นเองค่ะส่วนความสำคัญข้อที่3นะคะก็คือความสำคัญต่อผู้

ีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholder ขององค์การนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็แน่นอนมีผู้ถือหุ้นนะคะมีลูกค้ามีคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็คือมีหน่วยงานที่องค์การนั้นไปตั้งอยู่นะคะแล้วก็คอยกำกับดูแลรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นนะคะที่องค์การต่างๆเหล่านั้นนะคะไปอยู่นะคะอันนี้ก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะคะก็อาจจะรวมทั้งคู่แข่งทางธุรกิจสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่นะคะในกลุ่มนี้เองถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การนะคะแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสำคัญอย่างไรต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแน่นอนว่าสังคมเราเป็นระบบนิเวศวิทยานะคะหากองค์การใดองค์การหนึ่งนะคะได้ทำร้ายสังคมนะคะย่อมส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การด้วยนะคะหากองค์การไหนใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้นะคะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อทั้ง3ส่วนหลักค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะจะเป็นประเด็นของประเภทของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะโดยหลักๆแล้วการแบ่งประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การนะคะมันแบ่งได้หลายอย่างนะคะแบ่งแบบแรกเนี่ยนะคะอาจารย์สรุปมาก็คือแบ่งเป็นเรื่องกระบวนการในการทำงานขององค์การค่ะจะแบ่งประเภทนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะอย่างแรกก็คือการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นกระบวนการหลักขององค์การหรือเรียกว่า CSRS process นะคะคือองค์กรอย่างนี้มักจะเป็นองค์กร non profit organization หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะคะก็คือทำ CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเป็นงานหลักของเขาเลยนะคะอันนี้คือประเภทที่1นะคะส่วนประเภทที่2การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจะแทรกอยู่ในกระบวนการหลักขององค์การนะคะหรือเรียกว่า CSR in process นะคะกับ CSR ประเภทนี้มักจะอยู่ในองค์กรที่เขาเรียก social enterprise นะคะหรื วิสาหกิจหรือธุรกิจเพื่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆกระบวนการในการดำเนินงานของเขานอกจากจะทำให้องค์กรอยู่รอดและมีกำไรแล้วเขายังถือโอกาสนี้นะคะในความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยนะคะยกตัวอย่างบ้านเรานะคะก็จะมีดอยคำนะคะโครงการหลวงของในหลวงเรานะคะก็คือทุกๆกระบวนการธุรกิจนะคะนอกจากจะทำธุรกิจแล้วก็ยังจะดำเนินการนะคะเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือประเภทที่สองนะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมแยกต่างหากจากกระบวนการหลักขององค์การอันนี้จะพบได้ในองค์กรส่วนใหญ่ของไทยนะคะทั้งภาครัฐเอกชนนะคะก็คือดำเนินธุรกิจของตัวเองไปแล้วก็มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเสริมมานะคะด้วยเห็นความสำคัญหรือมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการแบ่งนะคะตามกระบวนการในการดำเนินงานทำงานขององค์การค่ะเราก็ยังมีการแบ่งประเภทอื่นนะคะประเภทที่2นะคะเราจะแบ่งตามรูปแบบของกิจกรรมนะคะด้านความรับผิดชอบทางสังคมที่องค์กรใช้นะคะแบ่งหลักๆนะคะก็จะแบ่งเป็นได้เป็น6กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1นะคะเรียกว่าการส่งเสริมในประเด็นที่ให้รับรู้กันในวงกว้างอันนี้องค์กรหลายที่ก็ใช้นะคะเช่นสมมติปัจจุบันนะคะประชาชนหรือองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะองค์กรก็จะเลือกนะคะประเด็นนี้ที่คนรู้จักกันอยู่แล้วมาทำ CSR เพื่อเป็นการโปรโมทด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนรับรู้ว่าโอ้องค์กรของเรานะคะก็ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอันนี้คือรูปแบบที่1นะคะส่วนรูปแบบที่2จะเรียกว่าการเชื่อมโยงประเด็นกับการตลาดนะคะ Cross Related Marketing นะคะอันนี้คือถ้าเราเป็นองค์กรนะคะที่ทำธุรกิจประเภทไหนก็มักจะเลือก CSR ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นมสท.นะคะเป็นสถาบันการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราดูแลชุมชนดีเราก็มักจะมีโครงการบริการวิชาการนะคะซึ่งก็จะสะท้อนไปถึงความสามารถในการด้านบริการด้านวิชาการให้ผู้คนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบในกิจกรรมที่2ก็คือเชื่อมโยงกับประเด็นด้านการตลาดกับองค์การของเรานะคะในรูปแบบที่3นะคะก็คือการใช้การตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็เช่นการที่ห้างต่างๆนะคะ
ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็บอกว่าเราไม่แจกถุงพลาสติกและนะคะต่อไปนี้นะคะก็ทําให้พฤติกรรมของคนในสังคมนะคะต้องพกถุงผ้าไปเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นรูปแบบกิจกรรมในประเภทที่3นะคะซึ่งองค์กรใหญ่ๆเลือกใช้เพราะว่ามันจะทําให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยขับเคลื่อนสังคมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปตามรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรเห็นว่าสําคัญนะคะอันนี้รูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่4นะคะเป็นการให้ในรูปแบบต่างๆอันนี้เราก็จะเห็นเยอะค่ะก็เป็นการให้ในสิ่งที่องค์กรมีนะคะรูปแบบที่5นะคะก็คือการอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนอันนี้เราก็จะเห็นเยอะก็ตรงไปตรงมานะคะมีอะไรที่อาสาสมัครได้องค์กรก็ลงไปช่วยนะคะส่วนรูปแบบสุดท้ายก็คือการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็คือทำธุรกิจแล้วไม่ทำลายสังคมนะคะนี่ก็เป็นการแบ่งประเภทที่2นะคะการแบ่งประเภทที่3นะคะก็คือการแบ่งตามขั้นชอบต่อสังคมนะคะขั้นที่1เลยนะคะก็คือความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจอันนี้ก็คือตรงไปตรงมาว่าถ้าไม่รับผิดชอบจะขายของไม่ได้นะคะลูกค้าไม่ซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นประกันนะคะถ้าไม่ดูแลบริการสังคมหรืออะไรเงี้ยคนก็อาจจะไม่เชื่อมั่นลูกค้าไม่ซื้อของอะไรอย่างงี้นะคะ2ก็คือความรับผิดชอบทางกฎหมายอันนี้ถ้ามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยนะคะองค์กรต่างๆก็ต้องให้ความรับผิดชอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ขึ้นระดับมาหน่อยนะคะก็เป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะคะคือองค์กรอาจจะรับผิดชอบทางเศรษฐกิจแล้วนะคะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะคะแต่เราทำเพราะว่าเราอยากดูแลสังคมนะคะส่วนขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่เป็นการเสียสละเพื่อสังคมเลยนะคะก็มักจะเป็นองค์กรระดับที่เรียกว่า non-profit organization นะคะตั้งขึ้นมาเพื่อทำเพื่อสังคมโดยเฉพาะอันนี้ก็คือถ้าแบ่งตามระดับขั้นความรับผิดชอบนะคะในประเด็นถัดไปจะเป็นตอนที่2ละค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐนะคะจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะคะอย่างแรกมาเข้าใจเรื่องว่าบุคลากรภาครัฐคือใครนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะที่ปฏิบัติงานในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของรัฐนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น6กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็ตามรูปภาพนะคะอย่างแรกก็คือข้าราชการนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นย่อยอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีลูกจ้างส่วนราชการจะแบ่งเป็นลูกจ้างประจำกับลูกจ้างชั่วคราวนะคะแล้วก็มีบุคลากรของรัฐวิสาหกิจบุคลากรขององค์กรมหาชนนะคะพนักงานรัฐในส่วนราชการและพนักงานราชการค่ะอันนี้ก็คือแบ่งตามกพล.ของไทยนะคะเมื่อเข้าใจแล้วว่าบุคลากรภาครัฐคือกลุ่มไหนบ้างนะคะสำหรับความหมายของความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐก็คือบุคลากรภาครัฐต้องตระหนักรู้ว่าเราทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจเต็มที่และดูแลช่วยเหลือสังคมทุกภาคส่วนนะคะให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องใส่ใจเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะเพราะว่าความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐเราทั้งถูกกำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ในการทำงานทั้งถูกบรรจุไว้ในเรื่องจริยธรรมในการทำงานนะคะซึ่งก็มี7ข้อสำคัญด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีกล้าตัดสินใจเพื่อความถูกต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะคะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและก็ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นขอบเขตความรับผิดชอบของทางสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะก็มี3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คืออย่างแรกต้องรับผิดชอบต่อตนเองแน่นอนหน้าที่ต้องทำให้สมบูรณ์นะคะมีจรรยาบรรณในวิชาชีพแล้วก็ของในตัวบุคลากรเองนะคะจะมีส่วนนึงที่ภาคเอกชนไม่ระบุแต่บุคลากรภาครัฐระบุก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะเพราะว่าถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดถ้าบุคลากรเรายังดูแลครอบครัวเองไม่ดีมีปัญหาชู้สาวนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะส่วนที่2ก็คือความรับผิดชอบต่อประชาชนนี้ก็ชัดเจนนะคะเพราะบุคลากรภาครัฐต้องดูแลนะคะประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือความรับผิดชอบต่อประเทศชาตินะคะซึ่งบทบาทของบุคลากรภาครัฐก็จะมี4บทบาทสำคัญก็คือบทบาทในฐานะผู้ออกกฎบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกนะคะบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเช่นการไปร่วมทุน PPP นะคะก็คือ Public Private Participation หรือ Public PrivatePartnership นะคะอันนี้ก็จะเป็นการมีส่วนร่วมนะคะหรือหุ้นส่วนเนาะแล้วบทบาทสุดท้ายก็คือการเป็นบทบาทผู้รับรองหรือ endorsing นะคะก็คือสมมุติมีเรื่องเกี่ยวกับการบอกว่าองค์กรเราจะเป็น
หน่วยงานที่ผลิตสารปลอดสารพิษอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะภาครัฐก็จะต้องเป็นผู้รับรองนะคะว่าเป็นสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือ

เขตของความรับผิดทางสังคมของบุคลากรภาครัฐทั้ง3ด้านนะคะทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะว่าปัญหาและแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบนะคะต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะมีปัญหาหลักๆอะไรบ้างนะคะปัญหาที่สำคัญที่มีเลยนะคะอย่างแรกก็คือปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นั่นหมายถึงว่านะคะบุคลากรภาครัฐบางส่วนนะคะเนื่องจากทำงานแบบสบายๆเกินไปนะคะหรือว่าที่มีคำสุภาษิตว่าเช้าชามเย็นชามเนาะก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ประชาชนนะคะรู้สึกผิดหวังในการบริการของบุคลากรภาครัฐนะคะหรือมองว่าหรือเป็นการแบบถือตัวนะคะไว้ตัวว่าประชาชนจะเข้าหาเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายง้อบุคลากรภาครัฐซึ่งนี้เป็นถือว่าเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะปัญหาที่สองก็คือด้านทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะคะแน่นอนว่าก่อนจะแสดงพฤติกรรมนะคะเหล่านั้นที่ไม่เหมาะสมส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะคะเช่นมองว่าทำงานเป็นบุคลากรภาครัฐไม่ถูกไล่ออกง่ายๆหรอกหรือการมองว่าเรามีสิทธิเหนือกว่าประชาชนนะคะทัศนคติเหล่านี้จึงส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาด้านที่สองนะคะส่วนปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือเป็นจริงๆเป็นปัญหาทั้งในภาครัฐเอกชนนั่นเองก็คือเรื่องขัดจิตสำนึกสาธารณะในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถูกปลูกฝังมันตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมักจะมองว่าเรื่องของสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องดูแลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาการขาดจิตสาธารณะก็จะส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐแล้วก็นี่เป็นปัญหาหลักทั้ง3ประการนะคะส่วนแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะก็มีแนวทางสำคัญประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องอาศัยการกระบวนการการบริหารองค์การนะคะซึ่งองค์การภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบให้ชัดเจนควรจะมีการจัดทำคู่มือให้ชัดเจนนะคะที่สำคัญตั้งแต่แรกควรจะวางแผนสรรหาคัดเลือกคนที่จะเป็นเจ้าภาพด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การด้วยนะคะรวมทั้งฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะนะคะของข้าราชการให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์การต้องการอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารนะคะส่วนแนวทางที่2ส่วนแนวทางถัดไปนะคะนอกจากนี้นะคะของกระบวนการบริหารก็คือจะมีการเรื่องเมื่อมีเจ้าภาพด้าน CSR แล้วก็อย่าลืมกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะคะดำเนินงานให้เหมาะสมเช่นอาจจะบอกว่าใครไปช่วยงานรับผิดชอบต่อสังคมจะมีผลนะคะคะแนนต่อการประเมินได้มากขึ้นนะคะรวมทั้งสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายนะคะในการดำเนินงานทั้งกับภาครัฐเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกนะคะพอมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันว่าใช้กิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็จะทำให้องค์การภาครัฐนะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นแนวทางขององค์การทั้งหมดนะคะส่วนแนวทางที่2จะเป็นแนวทางที่เน้นไปที่ระดับบุคคลนะคะเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะก็จะเป็นเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะสมรรถนะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้ทักษะนะคะแล้วก็คุณลักษณะที่สำคัญอื่นๆซึ่งก็มีสมรรถนะที่สำคัญใน2ด้านนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรับผิดชอบสังคมก็คือสมรรถนะในด้านการให้บริการที่ดีนะคะก็คือพัฒนาไปถึงเรื่องการดูแลประชาชนจากสำนึกในการบริการสาธารณะนะคะแล้วก็อันที่2คือสมรรถนะในการยึดมั่นความถูกต้องและให้ความสำคัญกับจริยธรรมนะคะคือถ้าทุกคนมองว่านะคะความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเป็นไปตามจริยธรรมมากกว่ากฎหมายก็จะช่วยให้บุคลากรเหล่านี้นะคะดูรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การได้นะคะและนี่ก็คือแนวทางทั้งหมดนะคะของการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะค่ะก็สำหรับหน่วยนี้นะคะมี3ตอนที่สำคัญที่จันได้พูดไปแล้วนะคะในตอนที่1ก็จะเป็นแนวคิดและที่มาของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในส่วนที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็ได้สรุปเพียงเท่านี้นะคะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นแนวทางนะคะคำถามคำตอบที่สำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะ

ค่ะสำหรับส่วนถัดมาจะเป็นแนวคำถามคำตอบของหน่วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะมาดูข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะหากอาจารย์ถามว่าการที่องค์กรต่างๆทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะและทำให้ผู้คนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเต็กโฮลเดอร์ของแต่ละองค์กรนะคะสนใจติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของทุกองค์กรนะคะเป็นปัจจัยด้านใดนะคะที่ส่งผลสนับสนุนให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหรือ social responsibility นะคะเป็นที่แพร่หลายนะคะก็เป็นเรื่องปัจจัยนั่นเองนะคะอยู่ในเรื่องความเป็นมานะคะก็มีช้อยให้เลือกนะคะข้อกอนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศข้อขอเป็นกระแสการใส่ใจการพัฒนาอย่างยืนนะคะข้อคอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารข้องอกระแสโลกาภิวัตน์และข้อจอถูกข้อนะคะถามว่าเป็นเรื่องปัจจัยใดนะคะเพราะฉะนั้นคำเฉลยนะคะของข้อนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์นะคะเพราะว่าเป็นการที่องค์กรทั่วโลกนะคะสามารถตรวจสอบกันและกันได้นะคะก็เลยทำให้เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่แพร่หลายค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะคะหากอาจารย์ถามเรื่องเกี่ยวกับนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรนะคะข้อนี้ถามว่าข้อใดจัดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การนะคะอันนี้เน้นภายนอกนะคะเมื่อองค์การต่างๆมีการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาดำเนินการนะคะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเวลาองค์การนะคะมีผลกระทบนะคะมีผลกระทบต่อใครบ้างและใครถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย้ำว่าภายนอกนะคะก็มีช้อยให้เลือกก็ไก่ลูกค้านะคะขอไข่คู่ค้าคอควายหน่วยงานฝ่ายปกครองที่คอยกำกับดูแลองค์การงองูนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็จอจานประชาชนทั่วไปนะคะถามว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคือใครนะคะคำเฉลยก็คือประชาชนทั่วไปค่ะเพราะว่าในส่วนอีกทั้ง4ข้อที่เหลือนะคะเขาคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่รับผลกระทบโดยตรงนะคะอันนี้ก็ให้เราเข้าใจถึงเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเวลาองค์การต่างๆนะคะนำความรับผิดชอบต่อสังคมมาดำเนินงานค่ะไปส่วนข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐบ้างนะคะก็อันนี้จะอยู่ในตอนที่3เลยค่ะก็จะถามว่านะคะหากบุคลากรภาครัฐมีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่รู้สึกว่าเงินเดือนหรือรายได้ของตัวเองที่ทำงานในหน่วยงานนั้นอาจจะน้อยเมื่อเราทำงานกับภาคเอกชนนะคะก็จึงไม่ใส่ใจในการปฏิบัติงานให้เต็มความรู้ความสามารถของตนเท่าที่ควรเนาะข้อนี้นะคะจัดเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐในเรื่องใดนะคะคำถามข้อนี้ก็จะเจาะจงเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐในประเด็นปัญหานะคะก็มีช้อยให้เลือกนะคะว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องใดก็ไก่ปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะขอข่ายปัญหาการขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมขอควายปัญหาด้านทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงานงองูปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะคะหรือจอจานมันเป็นทั้งปัญหาด้านพฤติกรรมและเป็นปัญหาทั้งด้านจิตสำนึกก็คือทั้งกอและขอนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้นะคะถ้าอ่านจดดีๆเราจะพอจะนึกได้นะคะที่บอกว่ารู้สึกว่าเงินเดือนหรือรายได้นะคะไม่เพียงพอจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะเฉลยนะคะเป็นปัญหาด้านทัศนคตินะคะจริงๆแล้วนะคะบุคลากรภาครัฐเราเองก็ได้เงินเดือนหรือรายได้ไม่น้อยไปกว่าภาคเอกชนหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการคิดอย่างนี้มันจึงเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะก็นะคะนี่เป็นแนวทางถามตอบนะคะของหน่วยนี้ในทั้ง3ข้อที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะก็หวังว่านะคะทุกท่านนะคะจะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐตามที่อาจารย์ได้สรุปและถามแนวทางถามตอบทั้ง3ข้อไว้แล้วค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เธอเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ดีค่ะนักศึกษาที่รักวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพและแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยนะคะในตอนที่2จะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของต่างประเทศนะคะแล้วตอนที่3จะพูดถึงอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยจะมีเนื้อหานะคะเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กกับปัญหาเรามาดูในเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมก่อนนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับวัยนะคะคุณ

พ่อคุณแม่นะคะเป็นครูคนแรกของลูกอยู่กับลูกมาตั้งแต่แรกรู้จักลูกดีที่สุดนะคะมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กนะคะแต่ในสภาพการปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ส่วนมากเนี่ยออกไปทำงานเด็กก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายเนาะปู่ย่าตายายก็จะให้เล่นมือถือจะให้เล่นแท็บเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นสื่อเทคโนโลยีที่ทางบ้านใช้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายก็จะเป็นเรื่องของมือถือเรื่องของแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าเป็นชนบททางไกลที่ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนังสือนิทานนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีพวกนี้ส่วนมากผู้ปกครองก็จะมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านโดยเฉพาะเรื่องของสมองนะคะแล้วก็จะใช้พวกนี้ในการที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับเด็กผลการวิจัยออกมานะคะถึงสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่บ้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เนี่ยนะคะปรากฏว่าใช้พวกมือถือเนี่ยเยอะมากให้เด็กแล้วที่น่าแปลกใจมากๆเลยก็คือว่าผลการวิจัยออกมาว่าเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยใช้มือถือใช้สื่อนวัตกรรมมากกว่าเด็ก3ถึง6ปีซึ่งตอนแรกฟังก็รู้สึกงงๆแต่พอนึกอีกทีเด็ก3ถึง6ปีเข้าไปโรงเรียนแต่เด็กเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านพ่อแม่อยากจะทำงานก็ยื่นมือถือให้ลูกนะคะสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของคุณครูนะคะคุณครูส่วนมากเลยเนี่ยนะคะก็จะพยายามที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลงานวิจัยออกมาว่าคุณครูที่มีอายุต่างกันนะคะมีระดับการศึกษาต่างกันมีประสบการณ์การสอนต่างกันเนี่ยจะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แตกต่างกันด้วยนะคะส่วนมากเลยคุณครูจะใช้สื่อประกอบหน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยประเภทของสื่อที่คุณครูใช้มากที่สุดเลยส่วนมากจะเป็นวัสดุนะคะก็คือสิ่งของสิ้นเปลืองที่อยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือการเล่นตามมุมนะคะจะใช้มากรองลงมาก็จะเป็นวิธีการวิธีการก็คือพวกวิธีสอนทั้งหลายวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านครูส่วนมากครูจะผลิตสื่อแล้วก็ใช้เองมากนะคะแต่พวกสื่อดิจิทัลพวกเนี้ยนะคะพวกของการใช้YouTube เรื่องของแอปพลิเคชันพวกคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูจะใช้น้อยกว่าสื่อที่ผลิตกันขึ้นมาเองนะคะผลงานวิจัยระบุว่าเด็กชอบสื่อที่คุณครูเอามาใช้นะคะแต่ขณะเดียวกันคุณครูก็ต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูปัญหาการใช้นะคะปัญหาการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีปัญหาประการแรกเลยเรื่องของการขาดงบประมาณค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณไปทางโรงเรียนไม่เพียงพอทำให้คุณครูไม่สามารถจะจัดทำสื่อได้ตามที่ตัวเองต้องการมีคุณครูบางคนนะคะเสียสละออกเงินเองค่ะออกเงินเองและพูดจริงๆในการทำสื่อปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเนี่ยคอมพิวเตอร์ช่วยได้หมดเลยนะคะประการที่2คุณครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสื่อการสอนค่ะคุณครูยังมุ่งที่จะพัฒนาสื่อทั้งที่เด็กวัยเนี้ยเขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากสื่อที่เป็นของจริงนะคะเวลาที่สอนอย่างเช่นสอนเรื่องหน่วยตัวเราสอนอวัยวะเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยคุณครูก็ยังอุตส่าห์ไปวาดภาพเด็กมีอวัยวะต่างๆจริงๆคุณครูสามารถใช้ตัวเด็กได้เลยนะคะบอกเลยให้เด็กชี้อวัยวะส่วนต่างๆหรือจะสอนดอกไม้คุณครูก็ไปวาดรูปดอกไม้คุณครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่าสื่อที่เป็นของจริงเนี่ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับที่จะเอามาใช้กับเด็กคุณครูจะต้องคัดเลือกสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะต้องพยายามที่จะผลิตหรือใช้สื่อที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กนะคะเด็กวัยนี้ชอบ
สื่อที่มี movement ที่เคลื่อนไหวได้เป็นสื่อที่เด็กต้องลงมือทำไม่ใช่นั่งดูเฉยๆหรือนั่งฟังเฉยๆเด็กไม่ชอบนะคะและสื่อจะต้องแข็งแรงทนทานเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะทำไมคะเขาชอบทำพอทำแล้วถ้าเขาทำสื่อของคุณครูเสียเขาจะรู้สึกแล้วทีนี้เขาจะไม่กล้าจับสื่อของคุณครูอีกเลยนะคะเวลาทำสื่อที่จะให้เด็กเล่นหรือเด็กได้ทำได้ลงมือทำกับสื่ออันนั้นนะคะอย่างหุ่นมืออะไรพวกนี้ก็ต้องแข็งแรงนะคะทนทานเคลื่อนไหวได้นะคะการผลิตสื่อของครูในภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอนะคะยังไม่เพียงพอและคุณครูก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิตสื่ออย่างเช่นถ้าคุณครูจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเนี่ยคุณครูไม่รู้ค่ะว่าจะไปหาภาพได้ที่ไหนจะไปหาตัวอักษรได้ที่ไหนหรือจะไปแอปไหนที่เขาจะแนะนำเรื่องของการผลิตหรือการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสื่อตรงนี้ครูยังขาดครูยังต้องการการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาช่วยให้คำแนะนำนะคะในการที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะหรือมาให้ข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อที่จะเอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของปัญหาในการใช้สื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องในตอนที่ 5.1 นี้นะคะเราจะพูดถึงสภาพปัญหาและก็เรื่องของสภาพการใช้สื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสภาพของการวิจัยการวิจัยทางด้านนวัตกรรมสภาพการวิจัยทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาสิ่งที่คุณครูทำวิจัยการหรือนักวิชาการหรือนักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทำกันถ้าร่างกายก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็จะมุ่งเรื่องของการเล่นเครื่องเล่นสนามการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางกล้ามเนื้อเล็กก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมศิลปะทางด้านอารมณ์จิตใจเราก็จะมุ่งที่จะพัฒนาให้เด็กได้รับรู้อารมณ์ตนเองนะคะอารมณ์คนอื่นควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมก็จะใช้พวกนิทานค่ะใช้พวกนิทานสถานการณ์จำลองเอามาใช้ในการพัฒนานะคะทางด้านสังคมนี่เราจะมองเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นการเคารพในกฎเกณฑ์กติกาสังคมตรงนี้การวิจัยส่วนมากจะใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กร่วมกันเป็นกลุ่มจะดูว่าเด็กสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมนะคะสามารถปรับตัวได้ไหมดูพฤติกรรมสังคมเชิงบวกเรื่องของการช่วยเหลือการอดทนการรอคอยพวกนี้นะคะเป็นการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาค่ะหรือบางคนก็อาจจะใช้การเล่นพื้นบ้านเอามาเล่นแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าในเรื่องของสติปัญญาจะในเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดการคิดสร้างสรรค์วิจัยที่ทำส่วนมากจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจินตนาการเรื่องของนิทานจะใช้พัฒนาเรื่องของภาษาถ้าเรื่องของการคิดนะคะจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสถานการณ์จำลองหรือเกมนะคะหรือวัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุเหลือใช้อันนี้ก็เอามาพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานให้กับเด็กได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของตอนที่1 นะคะเรื่องของการใช้เป็นสภาพการใช้ปัญหาการใช้และก็สภาพการวิจัยค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กของต่างประเทศต่างประเทศในตอนที่2นี้ก็จะเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียนะคะกับประเทศยุโรปในกลุ่มยุโรปเรามาดูนะคะในการในกลุ่มเอเชียว่าเขามีแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยียังไงมีที่เราพูดถึงก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็สิงคโปร์นะคะญี่ปุ่นนี้จะเน้นเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นประเภทวัสดุและวิธีการเขาจะไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีนะคะส่วนมากจะเน้นให้เด็กได้ลงมือทำอย่างเช่นให้เด็กทำงานศิลปะ
นะคะให้เด็กได้เล่นญี่ปุ่นนี่จะเด่นเรื่องของการใช้วิธีการสอนที่จะให้เด็กมีระเบียบวินัยนะคะหรือการทำงานร่วมกันจะไม่ให้ความสำคัญกับสื่อกับแอปพลิเคชันอะไรเลยจะให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เล่นนะคะได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่านะคะในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นจะเน้นเรื่องของวัสดุเรื่องของวิธีการการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาอย่างเช่นจำลองเป็นตลาดนัดเป็นโรงพยาบาลนะคะให้เด็กได้เรียนรู้การไปสถานที่เหล่านี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเด็กนะคะให้เด็กได้ปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมให้เด็กมีทักษะชีวิตนะคะเกาหลีใต้ก็ไม่เน้นคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยจะให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะจะให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยผสมผสานกับการใช้วัสดุวิธีการพวกศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะอาจจะมีเกมเน้นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการคิดให้กับเด็กให้เด็กได้ทำศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กได้สำรวจทดลองใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะให้เขาจะเน้นให้เด็กได้คิดเชิงบวกกับตนเองนะคะในกลุ่มเอเชียน่ะสิงคโปร์เนี่ยจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี้ไม่เน้นตรงนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะยุโรปก็จะมีฟินแลนด์มีอังกฤษแล้วก็มีเยอรมันฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกแล้วการจัดการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยนะคะติดระดับท็อป10อยู่ระดับต้นๆของโลกเลยนะคะฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากนะคะเขาจะมุ่งให้เด็กเล่นมากที่สุดจะไม่เน้นอ่านออกเขียนได้เลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่เคยคาดหวังว่าลูกไปโรงเรียนอนุบาลแล้วจะอ่านออกเขียนได้ฟินแลนด์นี่จะเน้นให้เด็กเล่นเป็นหลักเลยจะจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะให้เด็กออกมาเล่นข้างนอกนะคะให้เด็กได้มีของเล่นเครื่องเล่นได้จินตนาการได้คิดสร้างสรรค์ให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล่นเป็นรายบุคคลแล้วเขาก็ยังจัดพื้นที่สำหรับที่จะให้ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังใช้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นสนามจะให้เด็กได้เล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยเยอะมากให้เล่นข้างนอกนะคะจัดพื้นที่ครูจะทำงานร่วมกับเด็กนะคะจะทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่แค่คอยสังเกตพฤติกรรมเล่นของเด็กเท่านั้นแล้วครูเวลาให้เด็กเล่นเนี่ยค่ะไม่ใช่กลุ่มเดียวลงจะหลายๆกลุ่มลงแล้วครูที่ดูแลเด็กพวกนี้นะคะเขาก็จะมาทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่เฉพาะร่วมกับเด็กในห้องเราเท่านั้นห้องอื่นเขาก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในระดับปฐมวัยเนี่ยทางฟินแลนด์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเลยในสื่อประเภทวิธีการฟินแลนด์จะมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จักตนเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะได้สืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะสัตว์สภาพแวดล้อมไม่ให้แล้วเด็กก็จะไปด้วยความที่เด็กวัยเนี้ยเขาชอบสำรวจชอบค้นคว้าชอบศึกษาอยู่แล้วเขาก็จะไปสำรวจนะคะคุณครูก็จะพยายามให้เขาได้สืบเสาะหาความรู้แล้วก็หาข้อสรุปให้ได้นะคะแต่สภาพแวดล้อมที่จัดเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจะมีคุณครูอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะเด่นของฟินแลนด์ของอังกฤษนะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นพวกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกค่ะบล็อกของเขาเนี่ยจะมีรูปทรงที่มันแตกต่างหลากหลายรูปทรงเรขาคณิตมีขนาดต่างๆมีสีต่างๆการเล่นบล็อกจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้
ขณะเดียวกันหนังสือนิทานเขาก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญนะคะเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจะอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะเอาตัวหลักสูตรเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสื่อประเภทที่เป็นวิธีการที่ประเทศอังกฤษใช้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นให้เด็กได้สำรวจได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้สัมผัสกับธรรมชาติให้เด็กออกมา

นะคะเขาเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นเขาจะให้เด็กได้เล่นได้แสดงออกอย่างอิสระนะคะในขณะที่อเมริกาอเมริกานี้เป็นประเทศใหญ่ประกอบด้วย50รัฐมีวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงจะเป็นคนกำหนดวัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มลรัฐต่างๆเนี่ยเป็นคนเอาไปประยุกต์เองว่าจะจัดยังไงนะคะวิธีการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะให้เด็กเนี่ยค่ะมันจะมีความหลากหลายมากเนื่องจากมันมี50รัฐนะคะแต่ละรัฐมันจะเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอยู่กับธรรมชาติเล่นกับอุปกรณ์ของเล่นเครื่องเล่นไปจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์การใช้สื่อดิจิทัลแต่อเมริกาเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะรัฐบาลกลางจะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเมื่อเด็กขึ้นประถมเด็กจะต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์เนี้ยเอามาให้เด็กเล่นเหมือนกับเตรียมความพร้อมสร้างความสนใจให้กับเด็กให้เด็กหัดเปิดหัดปิดอะไรประเภทเนี้ยนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นมีการใช้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คุ้นเคยซึ่งทางอเมริกาเขามีความเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้นะคะจะเห็นได้ว่าในตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เลยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของสื่อพื้นๆนะคะสำหรับเด็กวัยนี้แต่มีสิงคโปร์กับอเมริกาที่เด่นใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของสื่อดิจิทัลที่จะมาใช้อย่างอื่นไหมที่เป็นสื่อของเล่นเครื่องเล่นเป็นเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตค่ะในตอนที่3เรื่องของอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะจะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องค่ะจะพูดถึงคุณลักษณะที่สำคัญนะคะของนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในอนาคตว่าควรจะมีลักษณะยังไงแล้วการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในอนาคตเราจะมีแนวทางการใช้ยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการวิจัยทางด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะแล้วมาดูเรื่องแรกกันก่อนคุณลักษณะของสื่อนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตในการพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยนะคะเราพยายามที่จะมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งเด็กควรจะได้รับการสร้างเสริมนะคะและก็ได้รับการพัฒนาซึ่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ก็จะมีทักษะอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือทักษะที่เป็นกลุ่ม 3R เรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและก็ทักษะในกลุ่ม 7C ซึ่งเป็นทักษะที่มุ่งเน้นเรื่องของการคิดในการที่เราจะพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ให้กับเด็กนะคะเราจำเป็นจะต้องพิจารณาสื่อที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันนี้ซึ่งทั้งนวัตกรรมทั้งสื่อและเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ให้กับเด็กได้คุณลักษณะที่สำคัญนะคะที่เราจะใช้ในการพัฒนาทักษะทั้งหมดนะคะทั้ง2กลุ่มทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและการคิดในศตวรรษที่21อันนี้นะคะเรามุ่งเน้นเรื่องของการใช้สื่อของจริงและของจำลองด้วยความที่เด็กปฐมวัยเขายังเล็กนะคะเขาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่านประสบการณ์ตรงลงมือกระทำเพราะฉะนั้นสื่อที่เหมาะสมที่สุดของเด็กวัยนี้ก็คือที่เป็นของจริงถ้าของจริงไม่ได้ก็ต้องเป็นของจำลองนะคะนอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียนะคะก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กในอนาคตได้สื่อมัลติมีเดียอันนี้เราอาจจะใช้สื่อผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมีมูฟเมนต์อาจจะเป็นสื่อกราฟิกนะคะมีการเคลื่อนไหวมีเสียงมีภาพประกอบนะคะก็จะทำให้เด็กสนใจนอกจากนี้สื่อในอนาคตควรจะเป็นสื่อที่เห็นได้หลายมิตินะคะเคลื่อนไหวเห็นได้หลายมิติอย่างพวกแอนิเมชันน่ะนะคะพวกสื่อการ์ตูนแอนิเมชันทั้งหลายพวกนี้เด็กจะชอบมากเลยนะคะ
นอกจากนี้สื่อที่จะมาใช้กับเด็กต้องเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ Interactive Media

นะคะสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้สื่อเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้หรือเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะในอนาคตสื่ออินเทอร์แอคทีฟมีความสำคัญอย่างยิ่งและในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มที่จะ move ไปถึงตรงนี้แล้วนะคะจะไม่ใช่สื่อแค่ให้เด็กได้ดูหรือให้ฟังเสียงอย่างเดียวไม่ใช่ละแต่เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้ทักษะที่เราต้องการจะให้เกิดในศตวรรษที่21เนี่ย เวลาที่เราพัฒนาสื่อเราควรจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้ในการที่เราจะ ใช้นัตกรรมและสื่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้เด็กในอนาคตคนที่จะใช้ก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูในปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องพูดแล้วค่ะว่าโอ้มันควรจะต้องใช้สื่อกับเด็กไหมเด็กควรจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ไหมควรจะเข้าถึงแท็บเล็ตไหมตอนนี้มันไม่มีทางเลือกละมันต้องเข้าละสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวก็คือจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยว่าเด็กในวัยนี้ควรจะใช้สื่ออะไรควรจะใช้สื่ออย่างไรและควรจะใช้นานแค่ไหนกำหนดเวลาให้เขาดูสักแค่ไหนมันถึงจะเหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อมีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากนะคะแล้วมันก็มีผลกระทบทางลบกับเด็กมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวพวกเนี้ยมาจากสื่อทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของคุณครูเองนะคะในการใช้สื่อในอนาคตตั้งแต่ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยครูไม่มีทางเลือกละค่ะครูที่อายุเยอะๆจะบอกอ๋อครูไม่เก่งไม่ได้แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนเด็กออนไลน์แม้แต่เด็กปฐมวัยเราก็ออนไลน์นะคะหรือใช้สื่อออนดีมานด์ให้กับเด็กนะคะตอนนี้คุณครูจะต้องพัฒนาตนเองค่ะนะคะใช้ให้เหมาะสมกับเด็กนะคะพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะใช้ซอฟต์แวร์ที่จะเอามาช่วยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะใช้ได้คืออาจจะมาวางไว้ในมุมเล่นแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ร่วมกันเทคเทิร์นกันซึ่งอันนี้คุณครูจะสามารถควบคุมเรื่องของโปรแกรมที่เด็กใช้ได้ควบคุมเรื่องของเวลาให้เด็กใช้ได้นะคะอันนี้คุณครูต้องให้ความสำคัญนะคะพยายามที่จะจัดเวลาให้เหมาะสมซึ่งมันก็มีซอฟต์แวร์หลายหรือมีโปรแกรมหลายอันนะคะเช่นโปรแกรมการวาดภาพการให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพอะไรพวกนั้นแล้วเด็กก็ชอบแต่ไม่ควรจะให้เขาเล่นมากเกินไปอย่างไรก็ตามถึงซอฟต์แวร์จะดีแค่ไหนโปรแกรมจะดีแค่ไหนแต่ก็สู้สื่อที่เป็นของจริงไม่ได้เพราะธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนี้นะคะค่ะในเรื่องของการวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการเรามาดูวัสดุก่อนนะคะการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของสื่อประเภทวัสดุส่วนมากก็จะน่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นพวกไม้ไผ่พวกเนี้ยนะคะไม้ไผ่ยางพาราหรือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิทานซึ่งลักษณะนิทานเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเพราะปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของหนังสือหรือวัสดุที่เอามาใช้ในการทำหนังสือหรือเนื้อหาของหนังสือเองเป็นสื่อลายบุคคลพวกมือถือพวกคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำวิจัยในส่วนของอุปกรณ์นะคะสื่อในอนาคตที่เราจะเอามาใช้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กนะคะน่าจะเรื่องของสื่อดิจิทัลเรื่องของสื่อมัลติมีเดียนะคะพวกวิดีทัศน์พวกอินเทอร์เน็ตพวก YouTube พวกเนี้ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้กันเยอะมากละในอนาคตในการทำวิจัยเนี่ยจะเน้นเรื่องของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณปัจจุบันนี้เราเริ่มมี mix method ละระหว่างเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพแต่ตอนนี้แนวโน้มคิดว่าในอนาคตเนี่ยเชิงคุณภาพจะขึ้นสำหรับสื่อประเภทวิธีการซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะ

วิธีการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากได้มีการวิจัยอย่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเองก็จะพัฒนารูปแบบวิธีการสอนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กมากเพราะฉะนั้นวิธีการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิจัยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะ

0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะรายการนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสารานิทัศน์เนี่ยคืออะไรคำนี้เป็นคำที่อาจจะเป็นคำที่แปลกใหม่สำหรับบางคนนะคะแต่จริงๆแล้วในแวดวงปฐมวัยเนี่ยเป็นคำที่เรารู้จักกันดีนะวันนี้เราก็เลยจะมาใช้โอกาสนี้นะคะในการมาสนทนานะคะแล้วก็พูดคุยกันว่าสารานิทัศน์เนี่ยคืออะไรนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาให้แนวคิดเกี่ยวกับสารานี้สำหรับเด็กปฐมวัยซะก่อนนะคะว่ามันมีความหมายว่าอะไรมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มันมีจุดมุ่งหมายอย่างไรค่ะก่อนที่เราจะมาฟังว่ามันมีความสำคัญอย่างไรหรือว่าเราทำไปทำไมนะคะเราต้องมาดูนิยามก่อนนะคะนิยามก็คือความหมายสารานิทัศน์คืออะไรเอ่ยสารานิทัศน์คือข้อมูลค่ะข้อมูลที่มันถูกเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานซึ่งในตัวข้อมูลนี้นะคะอาจจะเป็นคำพูดหรือการกระทำงานของเด็กนะคะหรืออาจจะเป็นการสะท้อนตนเองของเด็กนะคะเด็กอาจจะมีผลงานหรือมีคำพูดแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาสะท้อนคิดนะคะหรืออาจจะเป็นการสะท้อนตนเองของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการสะท้อนคิดของเกี่ยวกับเด็กผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณครูเนี่ยสะท้อนความคิดที่เกี่ยวกับเด็กนะคะรวมถึงการจัดทำหลักฐานแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะการที่เราทำสารานิทัศน์นะคะมันก็จะเหมือนกับมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นนะคะร่องมันจะทำให้เราเนี่ยได้ร่องรอยหลักฐานนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของเด็กพูดง่ายๆค่ะมันทำให้เห็นว่า make learning visible ก็คือทำให้เห็นว่าเด็กเกิดการเรียนรู้อะไรนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของความสำคัญเนาะมาคุยกันสักนิดนึงนะคะอยากก็จะให้ข้อมูลนิดนึงว่าคำว่าสารานิทัศน์เนี่ย

มันมาจากไหนนะนะคะสารทัศน์นะคะก็เกิดจากแนวคิดซึ่งแนวคิดนี้ค่ะมาจากของกลุ่มที่กลุ่มนะที่เรียกว่ากลุ่มพิพัฒนิยมนะคะกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อในเรื่องของการจับประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ยึดเด็กเป็นสำคัญนะคะก็คือให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำนั่นเองนะคะซึ่งครูเนี่ยที่ได้รับแนวคิดนี้นะคะก็จะจับประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเรจิโออมิเลียเนี่ยแนวคิดคุณครูที่ใช้แนวคิดนี้ค่ะก็จะมีการจัดทำสารานิทัศน์ขึ้นนะคะเพื่อสะท้อนตัวของความคิดนะ คุณครูที่ใช้ประสบการณ์ตัวนี้ที่เชื่อในแนวคิดนี้ก็จะต้องใช้การสังเกตนะคะแล้วก็การรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการเรียนรู้ผลของการจัดประสบการณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กต่างๆเนี่ยทำให้แล้วก็นำมานะคะจัดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างไรมีพัฒนาการแล้วก็มีการเรียนรู้อย่างไรนะคะซึ่งประสบการณ์ของคุณครูที่ใช้ของตามประสบการณ์ของคนที่ใช้แนวคิดของเรเชลอเมเลียนะคะก็จะทำตอนแรกมันก็จะอยู่ที่ในของประเทศอิตาลีก่อนลืมบอกไปนะคะว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นที่ของเรเชลอเมเลียเนี่ยเริ่มขึ้นอิตาลีแล้วก็มันก็จะมีการที่เรียกว่าแบ่งปันข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลนะคะทำให้มันคำนี้ค่ะมันก็จะไปแพร่หลายในประเทศอเมริกาแล้วสุดท้ายนะคะมันก็ประเทศไทยเองเนี่ยค่ะนักการศึกษาไทยเองก็ได้สนใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้นำเรื่องของเนี้ยค่ะมาพูดคุยกันมาศึกษานะคะจนตอนนี้นะคะสำหรับของประเทศไทยเองคำนี้ค่ะคำว่าสารานิทัศน์เองก็ปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตรนะคะการศึกษาปฐมวัย2546ค่ะซึ่งมันอยู่ในแนวทางนะคะของการจัดประสบการณ์ที่เสนอว่าครูอะค่ะควรที่จะมีการจัดทำสารานิทัศน์สำหรับความสำคัญค่ะสารานิทัศน์เนี่ยช่วยให้เราอย่างที่บอกนะคะว่ามันช่วยทำให้ learning visible ทำให้เห็นการเรียนรู้ของเด็กนะคะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเด็กอะค่ะมีการเรียนรู้อย่างไรมีพัฒนาการอย่างไรที่ชัดเจนเพราะว่ามันมีการเก็บร่องรอยหลักฐานข้อมูลนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไรมีการเรียนรู้อย่างไรทำให้เราเห็นเด็กผมวัยได้อย่างชัดเจนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือสติปัญญานะคะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ของครูค่ะการที่ครูอะค่ะเห็นร่องรอยหลักฐานและทำให้ครูเข้าใจในพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทำให้ครูเนี่ยได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวด้วยว่าเอ๊ะการจับประสบการณ์ของฉันช่วยสร้างเสริมเด็กอย่างไรการจับประสบการณ์ของฉันมันทำให้เด็กเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วเราจะช่วยสร้างเสริมตรงนี้ได้ยังไงเห็นไหมคะครูก็มีการเปลี่ยนแปลงครูก็มีการพัฒนาตัวเองจากการที่ครูได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบจากร่องจากการทำสารานิทัศน์นะคะต่อมาค่ะช่วยให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการพิจารณาสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลร่องรอยหลักฐานเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเราจะเห็นเลยค่ะว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยมีความรู้เรื่องอะไรเราจะช่วยเสริมต่อตรงนี้ได้อย่างไรเด็กยังไม่เข้าใจอะไรอยู่หรือเด็กคนไหนที่ต้องการอะไรมีพัฒนาการตรงไหนมากน้อยแค่ไหนมันจะช่วยให้ตัวครูอะค่ะสามารถมีแนวทางที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กได้ค่ะช่วยเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีสู่การปฏิบัตินะคะก็ทำให้ผู้เกี่ยวข้องอะค่ะที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคือเข้าใจตัวเองอ่ะเห็นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้คนที่เกี่ยวข้องอะค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการจับประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยกำหนดบทบาทในการพัฒนาแล้วก็การประเมินตนเองในบริบทที่เป็นจริงค่ะมันทำให้การที่เราเห็นข้อมูลหลักฐานและเห็นการเรียนรู้เนาะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดแรงจูงใจภายในนะคะที่จะพัฒนาเด็กแล้วก็พัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นช่วยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งค่ะให้กับครอบครัวสารศึกษาชุมชนทำให้เห็นวิถีทางที่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตเห็นพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆซึ่งการที่มีสารานิทัศน์ตรงนี้ค่ะทำให้มันเกิดการทบทวนเนาะประสบการณ์ว่าเด็กได้รับประสบการณ์อย่างไรแล้วก็ทำให้เกิดการทบทวนตัวเองแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นนะสำหรับจุดมุ่งหมายค่ะ

จุดมุ่งหมายของการทำสารานิทัศน์นะคะมันก็ทำให้เราเห็นภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจนค่ะสารานิทัศน์เนี่ยมันต้องใช้เรื่องของการสังเกตนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการรวบรวมเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานส่วนใหญ่ที่เราจะได้มันก็จะมาจากการที่เราสังเกตเด็กจากการที่เราพูดคุยสนทนาและบันทึกนะคะทั้งเสร็จเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นวิถีของการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นการเรียนรู้ของเด็กอยู่แล้วในห้องเรียนเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้เลยค่ะว่าสารานิทัศน์เนี่ยเป็นวิถีธรรมชาติมากๆเลยที่ทำให้เรามองเห็นภาพการเรียนรู้ของเด็กที่ชัดเจนที่ซึ่งมันจะดีกว่าการใช้พวกแบบทดสอบนะคะเพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็กค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเวลาเด็กเนี่ยเห็นยกตัวอย่างนะเด็กไปข้างนอกแล้วเด็กเห็นหนอนผีเสื้อเนาะเด็กก็สนใจพอครูเนี่ยสังเกตเด็กรับฟังสิ่งเด็กพูดครูมีการจดบันทึกเอ้ยเด็กก็คุยอะไรกันเขาพูดอะไรกันเขาสังเกตเห็นอะไรเขามีความคิดยังไงแล้วครูก็บันทึกข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีการถ่ายภาพมานะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้เอาภาพเหล่านี้ค่ะมาร่วมสนทนากับเด็กนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยขยายการเรียนรู้ของเด็กได้นะเพื่อวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการกระบวนการของมันนะคะมันเป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานซึ่งร่องรอยข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ในการที่จะประเมินพัฒนาการเด็กได้นะคะต่อมาค่ะเพื่อสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยพอเราได้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และข้อมูลที่เราเก็บนะคะเรียบรวมมามันก็สามารถทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้มันก็จะชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าเราบอกอะไรไปแต่เรามีร่องรอยหลักฐานที่ประกอบสิ่งที่เราพูดก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยค่ะตัวที่เป็นสารานิทัศน์นะคะมันจะเป็นเครื่องมือและหลักฐานนะคะพัฒนาที่แสดงให้ถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ก็ทำให้เราเนี่ยมีตัวข้อมูลหลักฐานนะคะที่จะทำให้เรารู้เอ๊ะว่าเราควรจะปรับหรือทำให้เราเกิดการสะท้อนเนาะว่าตรงไหนที่เราควรจะเสริมควรจะเติมให้เด็กมันก็ทำให้เราเกิดการพัฒนาทางวิชาชีพนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยเนื่องจากว่าพอเราเห็นร่องรอยหลักฐานเราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะเด็กของเราเป็นอย่างไรนะเด็กของเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนเด็กสามารถปฏิบัติได้จากร่องรอยหลักฐานเหล่านี้เด็กเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์หรือเปล่าซึ่งถ้าได้เนี่ยก็แปลว่าเรามีการจัดการศึกษาของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะคะหรือว่าถ้าตรงนี้มันยังไปไม่ถึงเราจะมีการเพิ่มเสริมยังไงนะคะทั้งเสร็จจะเห็นได้ว่าเลยค่ะว่าการจัดทำสารานิทัศน์นะคะเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาค่ะก็จะเห็นได้ว่าสารานิทัศน์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้เป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมสำหรับการคนที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็คิดว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้พูดมาไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญหรือจุดมุ่งหมายทำให้เราเข้าใจเรื่องของสารานิทัศน์มากขึ้นค่ะจากตอนที่แล้วนะคะเราได้คุยกันในเรื่องของความหมายความสำคัญและจุดมุ่งหมายของสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกับประเภทของสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยสารานิทัศน์นะคะหรือ documentation นะคะก็แบ่งเป็น5ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยเป็นหลักฐานการบรรยายเรื่องราวนะคะหรือประสบการณ์ประเภทที่2เป็นเรื่องของหลักฐานการสังเกตพัฒนาการเด็กหลักฐานที่3สารานิทัศน์ประเภทที่3นะคะเป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโอสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะ4ผลงานเด็กรายบุคคลหรืออาจจะเป็นรายกลุ่มนะคะแล้วก็5หลักฐานการสะท้อนตนเองของเด็กค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละประเภทนะคะมีลักษณะอย่างไรนะมาประเภทแรกเลยค่ะหลักฐานการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณ์ชื่อก็บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บร่องรอยหลักฐานนะคะข้อมูลค่ะที่มันเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องราวหรือประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ค่ะมันมีความหลากหลายอาจจะเป็นที่คุณครูบางโรงเรียนที่ทำเรื่องของการสอนแบบโครงการนะคะเมื่อทำโครงการนี้เสร็จก็อาจจะมีเรื่องของการบรรยายว่าที่มาของโครงการเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรเหมือนมีการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเขียนอธิบายบอกว่าเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการนี้ว่าเด็กได้อะไรนะคะเด็กได้มีประสบการณ์อะไรบ้างนะคะหรืออาจจะเป็น

เป็นเรื่องเกี่ยวกับบันทึกของสิ่งที่สมมติคุณครูพาเด็กไปหรือว่าผู้ดูแลเด็กนะคะได้พาเด็กออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เด็กได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างหรือทําการทดลองอะไรบางอย่างนะคะแล้วเราก็มีการเก็บรูปภาพนะคะเก็บตัวอย่างคําพูดเด็กนะคะแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ค่ะมาสะท้อนบันทึกออกมาซึ่งตัวคําว่าสารานิทัศน์นะคะมันจะเป็นคําว่าสารานิทัศน์หรือ documentation นะคะมันเหมือนกับถ้าเราดูจริงๆแล้วมันเหมือนตัวกระบวนการซึ่งเมื่อเราได้กระบวนการเหล่านี้ออกมาแล้วในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาข้อมูลหลักฐานมานะคะแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะมาสะท้อนมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างตัวอย่างนี้ค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวเมื่อคุณครูเนี่ยทำ documentation แล้วนะคะเราก็อาจจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เอามาจัดนำเสนอในลักษณะของ documentation panel นะคะก็คือบอร์ดที่จัดแสดงตัว documentation นะคะตัวอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเด็กอะค่ะเขาไปสำรวจนะคะเรื่องว่าใบไม้เนี่ยมันมีการเกิดอย่างไรแล้วเขาก็คุณครูเนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลคำพูดของเด็กมีการใช้รูปถ่ายนะคะที่ทำให้เห็นว่าเด็กเขาเนี่ยเกิดเขาได้เรียนรู้เขาได้ไปทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอาคำพูดเด็กค่ะมาเขียนสะท้อนให้เห็นว่าในความคิดของเด็กนะคะในความรู้เด็กเนี่ยเขาคิดว่าเด็กเนี่ยเด็กคิดว่าต้นไม้ใบไม้ค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นเด็กคนแรกนะก็จะพูดบอกว่าโอ้พอมันเริ่มผลิเนี่ยมันก็จะโตมีความมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเด็กอีกคนนึงก็จะสังเกตว่าโอ้แล้วในต้นไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีปริมาณมากขึ้นเห็นไหมคะเขาก็เอาคำพูดของเด็กเนี่ยค่ะมาเรียบเรียงซึ่งกว่าจะได้ตัว documentation panel ตัวนี้คุณครูก็ต้องใช้การสังเกตนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกคำพูดเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เขาก็จะเรียนเป็นลักษณะของโปรเจกต์นะคะซึ่งถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยทำการสอนแบบโครงการก็สามารถจะนำเรื่องของสารานิทัศน์เข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไปคู่กันผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างดีเลยสำหรับโรงเรียนนี้นะคะเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับบล็อกโปรเจกต์เมื่อทำเสร็จเนี่ยคุณครูเขาก็จะมีการบันทึกคำพูดเด็กนะคะคำพูดผลงานเด็กกระบวนการการเรียนรู้ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเรียนโปรเจกต์อันนี้นะคะอีกตัวอย่างอีกประเภทหนึ่งค่ะเป็นหลักฐานการสังเกตพัฒนาการเด็กซึ่งตรงนี้คิดว่าคนที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยจะค่อนข้างคุ้นชินกับตัวนี้นะคะเพราะว่าการสังเกตนะคะมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆเป็นเครื่องมือของครูอยู่แล้วในห้องเรียนที่จะทำความรู้จักกับเด็กเพราะว่าการสังเกตนะคะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของเด็กนะคะไม่เราจะไม่หยุดมองว่าไอ้เด็กทำอะไรได้แค่นั้นแต่มันจะทำให้รู้จักจุดแข็งจุดเด่นของเด็กทำให้รู้เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขามีความคิดอย่างไรเขามีการวิธีการเรียนรู้อย่างไรนะคะการสังเกตอะค่ะมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งตัวข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันก็สามารถเมื่อเราทำนะคะมันไม่เพียงแต่เอาไปใช้ในเรื่องของการประเมินพัฒนาการแต่ครูสามารถเอาตรงนี้ค่ะมาวิเคราะห์แล้วก็มาจัดแสดงเพื่อให้เห็นได้นะคะอีกตัวอย่างอีกประเภทหนึ่งค่ะคือพอร์ตโฟลิโอสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะตัวพอร์ตโฟลิโอตัวนี้ค่ะคุณครูก็จะคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ในห้องเรียนนะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยค่ะเก็บรวบรวมข้อมูลงานทั้งหมดเนี่ยที่แสดงให้เห็นนะคะถึงความก้าวหน้าถึงความพยายามถึงความสำเร็จของเด็กนะคะแล้วตรงนี้เองก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเมื่อผู้ปกครองเห็นนะคะเขาก็จะได้เห็นการเรียนรู้และก็พัฒนาการของเด็กเพราะในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะมันก็มีหลายวิธีแต่วิธีการที่อาจจะใช้นะคะเยอะๆเลยก็คือในประเทศไทยนะคะระบบก็จะใช้เป็นระบบตัวอย่างงานที่เราจะมีการเก็บรวบรวมงานเด็กอย่างเป็นระบบเราจะมีการกำหนดว่าจะเก็บงานเพื่อดูอะไรนะคะแล้วจะเก็บงานอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของคุณภาพของเด็กทางการคิดแล้วก็คุณภาพและการคิดของเด็กนะคะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเด็กนะคะมีการประเมินงานนะคะสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เด็กได้รับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะได้ข้อมูลสำคัญต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงที่มันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเด็กซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อเราทำตรงนี้ก็ทำให้คุณครูเองเนี่ยสามารถแบบถ้าคุณครูนำข้อมูลเหล่านี้มาสะท้อนก็จะทำให้เห็นว่าคุณครูเนี่ยจะสามารถช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กได้ยังไงประเภทต่อมาค่ะคือผลงานเด็กรายบุคคลหรือกลุ่มนะคะ
การที่เราใช้ผลงานเด็กอะค่ะการที่เราเก็บรวบรวมผลงานเด็กนะคะมันสามารถ

ใช้เป็นข้อมูลพิจารณาความก้าวหน้าของเด็กแล้วก็เห็นถึงการสอนของเราด้วยนะคะอย่างตัวอย่างผลงานนะคะเก็บได้หลายลักษณะอาจจะเป็นผลงานกับภาษาเขียนของเด็กก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการที่เด็กนะคะทำหนังสือทำมือด้วยตัวเองนะคะหรือเป็นการคัดลอกตัวอักษรลงบนกระดาษนะคะหรืออาจจะเป็นผลงานทางภาษาพูดก็ได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับเวลาเราสนทนากับเด็กอาจจะมีการอภิปรายเราอาจจะบันทึกคำถามที่เด็กใช้นะคะภาษาที่เด็กใช้คำพูดที่เด็กตอบนะคะอาจจะเป็นผลงานภาพวาดนะคะหรือเราอาจจะเป็นเรื่องของการดนตรีนะคะเสียงที่การร้องเพลงของเด็กนะคะการออกเสียงการเคลื่อนไหวของเด็กซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็นข้อมูลบางอย่างที่เป็นผลงานในลักษณะนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเช่นวิดีการใช้มือถือมาอัดนะคะภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือใช้ที่อัดเสียงนะคะมาอัดเสียงของเด็กเวลาเด็กร้องเพลงนะคะหรือว่าผลงานการสร้างเวลาในห้องเรียนปฐมวัยค่ะบางทีเด็กเขาจะสร้างผลงานที่เป็นลักษณะของ3มิติเช่นใช้บล็อกนะคะใช้ตัวต่อมาต่อกันเราก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เป็นผลงานนะคะซึ่งในการเก็บผลงานพวกนี้ค่ะเราก็ต้องเก็บผลงานมาแล้วก็อาจจะมีการสะท้อนแล้วก็ผลงานบางอย่างเนี่ยถ้าจะให้ดีอาจจะต้องมีการเก็บตั้งแต่ในช่วงของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเอาผลงานเด็กแล้วก็คุณครูเขาก็มีการจัดแสดงนะคะอีกหลักฐานอีกประเภทหนึ่งค่ะคือหลักฐานการสะท้อนตนเองของเด็กนะคะในก็จะให้เด็กอะค่ะมีการสะท้อนนะคะเป็นข้อความนะคะเด็กอาจจะแสดงออกถึงสิ่งที่เขารู้นะคะแสดงถึงความรู้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในขณะทำกิจกรรมหรือถ้าเราใช้แบบการสอนแบบโครงการหรือ project approach อะค่ะมันก็จะเป็นข้อความที่เด็กแสดงถึงว่าเขารู้เช่นสมมติเขาเรียนเรื่องนี้จบแล้วเขาจะบอกว่าเขารู้สึกชอบกิจกรรมนี้มากเลยนะคะกิจกรรมนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสะท้อนคิดของเด็กนะคะในภาพนี้อาจจะเป็นตัวอย่างของเด็กที่โตหน่อยที่สามารถจะเขียนได้ครูเขาก็จะมีเรื่องของรูปภาพแล้วก็คำพูดของเด็กสิ่งที่เด็กบันทึกอะค่ะประกอบนะคะตัวนี้เราสามารถจะทำการบันทึกได้ด้วยการเขียนด้วยลายมือก็ได้หรือบันทึกเสียงพูดก็ได้เป็นวิดีโอนะคะจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าสารานิทัศน์สำหรับเด็กประถมวัยมีหลายประเภทนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นการสรุปคร่าวๆนักศึกษานะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนแล้วก็ได้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจประเภทของสารานิทัศน์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำสารานิทัศน์ค่ะจากความรู้ทั้งหมดนะคะเราก็ถ้าเราอยากจะทำเนาะมาดูกันค่ะว่าแล้วเราจะทำเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนนะคะเริ่มแรกเลยค่ะต้องมีการเตรียมการนะคะต่อมาก็คือการจัดทำแล้วก็จัดแสดงค่ะนะคะในการเตรียมการค่ะมันต้องมีการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ก่อนเนาะคุณครูก็ต้องดูเนาะเราอยากได้ข้อมูลเด็กแบบไหนนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมกระดาษสมุดบันทึกมีกล้องมีแฟ้มสะสมผลงานถ้าเราอยากจะพาเด็กไปข้างนอกและจะดูซิว่าเด็กเขาบันทึกอะไรเด็กก็ต้องมีตัวคลิปบอร์ดกับกระดาษไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายค่ะว่าเราอยากได้เราจะเก็บข้อมูลหลักฐานอะไรนะคะตรงนี้แล้วเราจะเก็บอย่างไรจากการที่เรากำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะต้องเตรียมสารานิทัศน์ประเภทไหนนะคะแล้วเราก็มีการวางแผนการจัดทำนะคะซึ่งมันก็จะต้องคิดถึงประเภทเนาะแล้วก็ถ้าเราจะเริ่มต้นง่ายๆเราอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บผลงานเด็กเป็นรายบุคคลก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะคะส่วนสำหรับต่อมานะคะก็คือการเตรียมเด็กค่ะการเตรียมเด็กเนี่ยอาจจะต้องเด็กโตหน่อยนึงนะคะสัก4ขวบขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มทำได้นะคะถ้าจะให้เด็กต้องมีส่วนร่วมนะคะก็อาจจะสอนให้เด็กเนี่ยใช้ไดอะแกรมหรือเขียนบันทึกความคิดเองนะคะอาจจะมีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเช่นเด็กสมัยเนี้ยค่ะบางคนเขาคุ้นชินกับมือถือเนาะเขารู้แล้วว่าถ้ากดตรงนี้เขาจะสามารถที่จะถ่ายรูปได้สามารถที่จะเรคคอร์ดบางอย่างได้นะคะก็สามารถเตรียมอุปกรณ์เนี่ยให้เด็กเข้าถึงเพื่อได้บันทึกผลงานของเขานะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เขียนได้วาดภาพแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้สะท้อนคิดได้ทบทวนผลงานที่ทำนะคะพอมาขั้นจัดทำค่ะมันก็มีรูปแบบหลายรูปแบบนะคะแต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างของเฮมเบเนเก้กับสไตล์แฮมเมอร์นะคะก็เริ่มจากการบันทึกไตร่ตรองก่อนซึ่งในการบันทึกเนี่ยก็คือเอาหลัก
คือเราไม่ใช่แค่บันทึกรูปหรือบันทึกคำพูดเด็กนะคะแล้วก็จบแต่เราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาไตร่ตรองด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการถ่ายภาพมีเรื่องของการบันทึกเทปมีเรื่องของการทำไดอะแกรมซึ่งการทำไดอะแกรมแบบผังใยแมงมุมอาจจะเป็นเรื่องของการทำไดอะแกรมในเบื้องต้นก็อาจจะมีเด็กก็จะสะท้อนความคิดนิดนึงอาจจะแล้วเราก็ทำตรงนี้ทำก๊อปปี้เอาไว้นะคะแล้วพอเด็กได้เพิ่มความคิดมากขึ้นเราก็ใส่เข้าไปในไดอะแกรมแล้วก็ทำก๊อปปี้นะคะเราก็จะเริ่มเห็นละค่ะว่าจากในสัปดาห์แรกเนี่ยเด็กเขาอาจจะมีแค่ประเด็นเท่านี้แต่เมื่อสัปดาห์ถัดมาเนี่ยประเด็นเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นทำให้ไดอะแกรมของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการทำ journal ค่ะการทำบันทึกของคุณครูนะคะที่บันทึกสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการสะท้อนนะคะทีนี้ค่ะมาถึงขั้นสุดท้ายของการจัดแสดงค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องการจะจัดแสดงนะคะเราก็ต้องมีหลักการค่ะหนึ่งเลยต้องมีแผนสำหรับการจัดแสดงนะคะว่าเราเนี่ยจะจัดแสดงอะไรนะคะแล้วก็เวลาเราจัดแสดงเนี่ยที่เราจะทำเป็น documentation panel เนี่ย the board ของเราเนี่ยมันต้องคำนึงถึงว่าเราต้องการให้เขาโฟกัสที่ไหนเราจะไม่ใช่บอร์ดของเราเนี่ยติดไปด้วยดอกไม้เน้นความสวยงามนะคะมันก็จะดึงความสนใจของผู้ชมไปนะคะการจัดวางบอร์ดเราเนี่ยต้องน่าสนใจไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ถ้าเราจัดเป็นแบบ3มิติเราอาจจะมีเรื่องของการนำเสนอแบบ3มิติที่ถ้าจะจัดแบบนี้ต้องมีความสมดุลนะคะส่วนข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมนะคะในการจัดแสดงเนี่ยก็ให้คำนึงถึงว่าเวลาเราจัดแสดงเนี่ยจะใช้รูปแบบตัว Z นะคะตัว Z ก็คือเวลาเรามองเนี่ยสายตาเราเนี่ยจะมองจากมุมซ้ายบนก่อนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดสุดท้ายเนี่ยที่สายตาเราเนี่ยจะกวาดไปถึงก็คือมุมล่างด้านขวามือเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรสำคัญเนี่ยมันน่าจะจบอยู่ตรงที่จุดนี้นะคะและก่อนที่เราจะจัดแสดงเนี่ยเราควรจะต้องร่างเริ่มต้นจากการร่างความคิดก่อนว่าเราจะนำเสนอข้อมูลอะไรจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็วางแผนใส่กระดาษเล็กๆก่อนค่ะเพื่อให้มันเหมือนกับเรียกว่ามันได้สัดส่วนกับแผนจริงอ่ะเพราะบางทีถ้าเราติดแสดงติดงานไปแล้วหรือว่าลงตรงนี้ไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้แกะออกยากหรือแก้ไขได้ยากนะคะทีนี้เพื่อการเพิ่มถึงความสนใจเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเทคนิคของการฉีกกระดาษนะคะวางกระดาษซ้อนกันใช้กระดาษที่มีพื้นผิวต่างกันที่ทำให้ดึงดูดความสนใจนะคะแล้วก็การเลือกใช้สีที่มันเหมาะนะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการจัดแสดงที่จะทำให้บอร์ดของเราเนี่ยมีความน่าบอร์ดที่มันจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะทำให้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้ทั้งเรื่องของข้อเสนอนั้นเหมือนศาสตร์เนาะให้เป็นข้อความรู้แล้วก็ใช้ศิลปะเข้ามาช่วยด้วยนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเราเนี่ยค่อยๆลองทำดูนะคะเราก็จะสามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะนะคะเพราะว่าสารานิทัศน์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ถ้าเราเนี่ยได้ลองศึกษาเพิ่มเติมและได้ลงมือทำเนี่ยเราก็อาจจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราแล้วก็ตรงไหนเนี่ยที่มันเรารู้สึกว่ามันยากจับไปแล้วเนาะมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะนะคะครั้งหน้าเราก็จะได้นำมาปรับปรุงนะคะแต่เสนอว่าลองทำดูค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทำสารานิทัศน์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสารานิทัศน์เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญเลยที่จะทำให้เราเห็นเนี่ยล่องรอยหลักทำให้เราได้ล่องรอยหลักฐานเนาะแล้วก็ทำให้เราเห็นการเรียนรู้ของเด็กเห็นพัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อหลายๆฝ่ายด้วยนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็สรุปได้ว่ากระบวนการจัดทำสารานิทัศน์จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะเตรียมการจัดทำและจัดแสดงค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ

0: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: เรียนมสทได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สูงเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับในวันนี้นะครับก็เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ครับชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะครับสำหรับการสอนเสริมทางไกลนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านเลยนะครับนักศึกษานั้นสามารถจะรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็ไปคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คำว่า e-tutorial นะครับนักศึกษาก็สามารถรับชมรายการของเราได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้นะครับก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาจะสามารถรับชมได้นะครับก็คือสามารถไปที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันครับการสอนเสริมนะครับในชุดวิชานี้จะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งจะมีวิทยากรที่มาร่วมรายการกับผมนะครับก็คือวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนองนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับช่วงที่2จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นความคิดและเห็น

ลนะครับและช่วงที่3ครับก็จะเป็นจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกครับสำหรับในช่วงแรกนี้ครับก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนครับสำหรับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นหน่วยที่7ครับมีชื่อว่าจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับตอนแรกครับคือเรื่องของจิตวิทยาพื้นฐานนะครับนักศึกษาครับเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานก่อนนะครับจิตวิทยาพื้นฐานหรือจิตวิทยาในยุคแรกๆนะครับจะเป็นการศึกษาแล้วก็จะเป็นการเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดกันในแวดวงของนักปรัชญาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของจิตวิทยาในเชิงของปรัชญาซึ่งก็ยังไม่มีรูปแบบหรือจะไม่มีกระบวนการในการศึกษาทดลองอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในช่วงแรกๆนักปรัชญาที่เราจะรู้จักกันในยุคแรกก็คือนักปรัชญากลุ่มของกรีกโรมันนะครับอริสโตเติลโสเครติสอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นนักปรัชญาด้วยแล้วก็จิตวิทยาด้วยนะครับนักวิชาการในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาไว้ว่าจิตวิทยานั้นหมายถึงการศึกษากระบวนการของจิตหรือ mental activity นะครับซึ่งต่อมาในช่วงต้นของศตวรรษที่20เนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยากลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยนะครับก็จะอธิบายความหมายของจิตวิทยาไว้ว่าคือการศึกษาพฤติกรรมทั้งในมนุษย์แล้วก็สัตว์อื่นนะครับตอนนี้เขาเน้นที่มนุษย์แล้วก็สัตว์อื่นแล้วก็ที่เน้นก็คือเน้นเรื่องของพฤติกรรมนะครับคราวนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อมีแนวคิดจิตวิทยาของกลุ่มมนุษยนิยมแล้วก็กลุ่มการรู้คิดเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความหมายของจิตวิทยาก็จะมีการเปลี่ยนไปอีกครับเขาจะให้ความหมายใหม่นะครับว่าจิตวิทยาในยุคปัจจุบันว่าศาสตร์ที่ศึกษาทั้งพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์คราวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากที่บอกว่าแต่เดิมศึกษาพฤติกรรมนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่20นี้นะครับก็มีอีก2กลุ่มใช่ไหมครับคือกลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มการรู้คิดนะครับเขาจะไม่พูดถึงพฤติกรรมอย่างเดียวละเขาก็จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการทางจิตแล้วก็ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าจิตวิทยาในภาษาอังกฤษนะครับเราก็คงเข้าใจหรือรู้จักกันดีอยู่แล้วคือคำว่า psychology แต่ทราบไหมครับว่า psychology นั้นมีรากศัพท์มาอีกครับนะครับมาจากคำสองคำซึ่งเป็นรากศัพท์ของภาษากรีกนะครับคำแรกคือ psyche นะครับ psyche ก็หมายถึงวิญญาณนะครับแล้วก็คำว่า logos นะครับซึ่งหมายถึงวิชาหรือศาสตร์หรือการศึกษานะครับดังนั้นเมื่อเรารวมคำสองคำนี้เข้าไปด้วยกันนะครับก็คือ psychology นะครับหมายถึงการศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับหรือเรื่องของการศึกษาเรื่องของจิตนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าความสำคัญของจิตวิทยาพื้นฐานมันสำคัญอย่างไรนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเพื่ออธิบายหรือเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในสังคมจิตวิทยาพื้นฐานนะครับจะกล่าวถึงเรื่องของพฤติกรรมพื้นฐานความต้องการพื้นฐานนะครับเรื่องของการพัฒนาการของบุคคลอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลและก็สังคมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อที่2นะครับจิตวิทยาพื้นฐานนะครับเราก็สามารถใช้ในการทำนายพฤติกรรมของบุคคลและสังคมได้นะครับเราจะรู้ว่าเมื่อบุคคลมีลักษณะเช่นนี้ถูกเลี้ยงดูอย่างนี้นะครับได้รับแรงเสริมอย่างนี้ได้รับการวางเงื่อนไขอย่างนั้นนะครับเขาจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับตอนเด็กๆเกิดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่นะครับแล้วโตขึ้นเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่คือใช้การทำนายพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนะครับและข้อที่3ครับใช้จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและสังคมตรงนี้ก็ใช้ในกรณีที่หากบุคคลในสังคมนั้นนะครับถ้าเกิดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือเรื่องของพฤติกรรมก็จะใช้จิตวิทยาพื้นฐานเนี่ยนะครับมาช่วยในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นนะครับคราวนี้มาดูหลักการนะครับของจิตวิทยากลุ่มต่างๆจิตวิทยาพื้นฐานมีหลายกลุ่มนะครับเราค่อยๆดูกันทีละกลุ่มกลุ่มแรกครับกลุ่มโครงสร้างของจิตนะครับหรือ structural list นะครับตรงนี้นะครับบิดาของกลุ่มนี้ก็คือวิลเฮมวุนนะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้นะครับเขาก็พยายามตอบคำถามว่าจิตคืออะไรนะครับแล้วก็ได้อธิบายไว้ว่าจิตของมนุษย์นั้นมีโครงสร้างนะครับที่ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นหน่วยย่อยนะครับที่เรียกว่าสาระหรือธาตุทางจิตนะครับเรื่องก็ยังสามารถแยกได้นะครับออกเป็นการทำงานของอวัยวะรับสัมผัสการตีความหมายของการสัมผัสของอวัยวะนั้นๆนะครับ

แล้วก็เรื่องของจินตนาการนี่นะครับคือกลุ่มโครงสร้างของจิตกลุ่มต่อมาครับก็คือกลุ่มหน้าที่ของจิตหรือ functional list นะครับแนวความคิดของจิตวิทยากลุ่มนี้เขาจะแตกต่างกับกลุ่มแรกพอสมควรนะครับกลุ่มนี้จะให้ความสนใจมากๆเลยในเรื่องของพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจิตพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับมีการศึกษาหน้าที่การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างนะครับขณะที่บุคคลทำกิจกรรมต่างๆนะครับกลุ่มนี้ก็เริ่มให้ความสนใจกับพฤติกรรมมากขึ้นนะครับกลุ่มต่อไปครับคือกลุ่มจิตวิเคราะห์นะครับกลุ่มนี้นะครับผู้ที่เป็นบิดาของทฤษฎีนี้ก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะครับท่านเป็นผู้นำของจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์นะครับไซโคแอนาลิซิสนะครับซึ่งกลุ่มจิตวิเคราะห์นี้นะครับฟรอยด์ท่านก็เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของจิตไร้สำนึกนะครับหรืออันคอนเชียสนะครับจิตไร้สำนึกซึ่งจิตไร้สำนึกนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่รวบรวมความคิดความต้องการประสบการณ์ของบุคคลนะครับที่จริงๆแล้วบุคคลนั้นไม่ต้องการที่จะจดจำมันนะครับแต่ว่าจะเก็บกดความรู้สึกเก็บกดสิ่งเหล่านั้นนะครับอยู่ในส่วนลึกของภายในจิตใจที่เราเรียกว่าจิตใต้หรือจิตไร้สำนึกนี่นะครับแต่ด้วยความคิดหรือความต้องการหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่บุคคลเก็บไว้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีพลังอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเกิดมีสิ่งใดมากระตุ้นเขานะครับพลังนี้ก็จะแสดงออกมาทำให้บุคคลทำพฤติกรรมบางอย่างที่เขาไม่รู้ตัวนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ที่กดเก็บไว้ในจิตไร้สำนึกเนี่ยก็จะออกมานะครับจิตวิเคราะห์นะครับกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพฤติกรรมนิยมหรือ behavioralist นะครับผู้นำของกลุ่มนี้นะครับก็คือจอห์นบีวัตสันนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็มองว่าการศึกษาจิตใจในรูปแบบที่เคยใช้กันอยู่นะครับในการศึกษาภายในศึกษาจิตจิตไร้สำนึกอย่างนี้นะครับเขามองว่ามันใช้แบบว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาบอกว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับวัตสันนะครับก็จึงเป็นผู้ที่เสนอให้มีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในด้านที่สามารถสังเกตแล้วก็มองเห็นได้นะครับถ้าศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในแนวใหม่ของวัตสันนะครับจึงจัดได้ว่าเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มเกสเตลนะครับเกสเตลเป็นภาษาเยอรมันครับมีความหมายว่าส่วนรวมทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากการนำเอาสิ่งเร้าต่างๆนั้นมารวมกันครับเริ่มต้นจากการรับรู้ในส่วนรวมก่อนนะครับที่เรียกว่าฟิกเกอร์นะครับแล้วจึงสามารถแยกวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้เป็นส่วนย่อยแต่ละส่วนต่อไปหรือที่เรียกว่ากราวนะครับฟิกเกอร์แอนด์กราวนะครับการเรียนของบุคคลจะเป็นไปด้วยดีและสร้างสรรค์นะครับถ้าเขามีโอกาสได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเสียก่อนนะครับเมื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราจึงค่อยเห็นภาพแต่ละส่วนเป็นส่วนย่อยก็จะเป็นการง่ายขึ้นสำหรับบุคคลที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะครับเรียนจากส่วนรวมก่อนแล้วจึงมาเรียนส่วนย่อยนะครับจิตวิทยากลุ่มต่อไปครับก็คือจิตวิทยากลุ่มการรู้คิดหรือ cognitive psychology นะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะเน้นนะครับหรือเห็นให้ความสำคัญกับการสอนให้บุคคลรู้จักคิดรู้จักใช้เหตุผลตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กนะครับเพราะก็จะได้เป็นรากฐานให้เด็กมีการเตรียมตัวอย่างถูกต้องที่จะพัฒนาต่อไปในทุกๆด้านนะครับกลุ่มการรู้คิดก็จะเน้นในเรื่องของการคิดการใช้เหตุผลแล้วก็สำคัญก็คือฝึกตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับยังเยาว์วัยอยู่กลุ่มต่อไปครับก็คือกลุ่มของมนุษยนิยมหรือ humanist นะครับตรง humanist เนี่ยครับก็คือคนที่เป็นบิดาก็คืออับบราฮัมมัสโลนะครับแล้วคาร์ล อาร์ โรเจอร์นะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้ครับเขาก็จะมองมนุษย์ในแง่ของเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคลมากกว่าที่จะมองเป็นภาพรวมซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มเกสตอลเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมองว่าให้ความสำคัญเนี่ยกับการศึกษาบุคคลในฐานะที่เขาเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะครับแล้วก็ถูกเล้าให้สนองในศักยภาพที่เขามีอยู่เพื่อการสร้างสรรค์กลุ่มนี้จะมองคนในลักษณะที่ว่าบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีนะครับมีคุณค่าในตนเองนะครับการพยายามตอบสนองศักยภาพอันนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้บุคคลนั้นสามารถใช้ปัญญาความสามารถของตนเนี่ยได้อย่างเต็มศักยภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับในกลุ่มมนุษยนิยมตอนนี้เรามาดูตอนที่ 7.2 นะครับเราจะพูด

ถึงเรื่องจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวพอพูดถึงจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทราบก็คือเรื่องของการแนะแนวเป็นอีกคำหนึ่งแล้วนะครับการแนะแนวหรือ guidance นั้นหมายถึงอะไรนะครับมีให้ความหมายไว้ว่าการแนะแนวนั้นเป็นกระบวนการที่จะช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อเขาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับว่าจะศึกษาในด้านใดจะประกอบอาชีพอะไรหรือจะแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างไรแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขนะครับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเขาก็ต้องพัฒนาให้ถึงขีดสุดด้วยกระบวนการของการแนะแนวนี้นะครับบริการของการแนะแนวนะครับก็จะมีบริการทั้งหมด5บริการหลักๆด้วยกันนะครับที่จะต้องจัดมีขึ้นถ้าเกิดในโรงเรียนฝ่ายแนะแนวก็ต้องจัดบริการทั้ง5บริการนี้นะครับบริการแรกก็คือบริการสำรวจผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับบริการนี้ก็จะเป็นบริการที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่จะทำความรู้จักกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบแบบวัดต่างๆนะครับที่จะรู้จักผู้เรียนว่าเขามีความชอบมีคุณค่านิยมมีเจตคติมีความถนัดอะไรตรงนี้นะครับคือบริการนี้บริการที่2คือบริการสนเทศครับบริการนี้ก็คือบริการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นที่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการต้องการหรือว่ามีปัญหาที่ว่าเขาขาดแคลนข้อมูลข่าวสารณขณะนั้นนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในขอบข่ายของเรื่องของการศึกษาอาชีพแล้วก็เรื่องของส่วนตัวสังคมนะครับบริการที่3นะครับบริการนี้ถือว่าเป็นหัวใจของงานแนแนวเลยนะครับก็คือบริการปรึกษาครับบริการปรึกษานี้นะครับก็จะเป็นบริการที่ช่วยเหลือนะครับระหว่างบุคคล2คนคือผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษานะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาบุคคลนะครับบริการที่4ก็คือบริการจัดวางตัวผู้เรียนบริการนี้ก็จะใช้เพื่อจัดให้ผู้เรียนนั้นได้อยู่ในตำแหน่งอยู่ในสถานภาพอยู่ในการช่วยเหลือตนเองอย่างเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าเกิดผู้เรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ก็จะเป็นการจัดหาทุนถ้าผู้เรียนอาจจะเรียนดียากจนนะครับอาจมีเรื่องของบริการอาหารกลางวันนะครับหรือว่าอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับผู้เรียนหลังเลิกเรียนหรือในช่วงปิดเทอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับและบริการสุดท้ายคือบริการติดตามผลครับบริการนี้ก็คือบริการที่ติดตามการดำเนินงานทั้งหมดของการแนวที่เราจัดให้ขึ้นจัดขึ้นให้ทั้ง4บริการนั้นนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับบริการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อให้นักแนวได้รู้จักผู้เรียนหรือผู้รับบริการเป็นรายบุคคลจะได้ดำเนินการแนวอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้จักผู้เรียนมากยิ่งขึ้นบริการสำรวจข้อมูลเป็นรายบุคคลนี้นะครับก็เช่นใช้วิธีการสังเกตการสัมภาษณ์การให้ผู้เรียนได้เขียนอัตชีวประวัติก็ได้นะครับหรือการเติมประโยคให้สมบูรณ์ก็ได้จะใช้แบบสอบถามก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะใช้แบบสำรวจก็ได้นะครับแบบทดสอบความถนัดแบบทดสอบประสิทธิภาพระเบียนสะสมตรงนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับถือเป็นการเก็บข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบริการสนเทศอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือมีหลักๆในขอบข่ายของการแนะแนวก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับคือบริการสนเทศด้านการศึกษาก็ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะครับวิธีการเรียนทักษะการเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับบริการสนเทศด้านอาชีพก็จะเป็นการให้ข้อมูลด้านอาชีพให้ผู้เรียนได้รู้จักโลกของอาชีพรู้จักคุณลักษณะของงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บริการสนเทศเป็นข้อสนเทศด้านส่วนตัวสังคมและการปรับตัวนะครับเช่นในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพเรื่องของความรับผิดชอบอย่างนี้ก็คือจะอยู่ในข้อสนเทศด้านสังคมและการปรับตัวนะครับวิธีการให้ข้อสนเทศกับผู้เรียนก็มี2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับก็คือการให้ข้อสนเทศกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็จะเป็นลักษณะของการอยู่ในช่วงการให้การปรึกษาที่จะมีผู้รับการปรึกษาต้องการข้อมูลอะไรเป็นพิเศษข้อมูลเรื่องการปรับตัวนะครับหรือข้อมูลเรื่องอาชีพก็มีข้อมูลให้เป็นรายบุคคลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2คือการให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่มนะครับตรงนี้ก็คือจะใช้ในกรณีอย่างเช่นในถ้าเป็นในสถานศึกษาก็เป็นช่วงกิจกรรมโฮมรูมก็ได้นะครับหรือจะเป็นในช่วงของกิจกรรมแนวในคาบเรียนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อสนเทศทั้ง3ด้านที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับก็จะให้เป็นกลุ่มในชั้นเรียนหรือในช่วงเช้าของกิจกรรมโฮมรูมก็ได้ครับคราวนี้มาถึงบริการที่3นะครับก็คือบริการปรึกษานะครับที่บอกว่าเป็นหัวใจของงานแนแนวเพราะกระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือผู้เรียนกับโดยมีการพบปะระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้เรียนหรือที่ว่าผู้รับการปรึกษา
ะครับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นสามารถวางโครงการของอนาคตของตนนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับกับทั้งเป็นการช่วยเขาตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับจิตวิทยาการปรึกษานะครับจริงๆแล้วผู้ที่จะ

คือจิตวิทยาการภาษากลุ่มที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งรายละเอียดนักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่างๆในชุดวิชานี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้บริการจัดวางตัวผู้เรียนบ้างนะครับบริการจัดวางตัวผู้เรียนนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้เรียนดำเนินโครงการที่ตนตัดสินใจเลือกเนี่ยหรือเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองในขณะนั้นนะครับซึ่งบริการจัดวางตัวผู้เรียนนี้นะครับก็จะช่วยผู้เรียนเรียนนะครับได้ตามหลักสูตรวิชาที่เหมาะสมกับตนช่วยผู้เรียนสามารถที่จะเข้าในโครงการพิเศษที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นเช่นโครงการสำหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนอาจจะเป็นการสอนซ่อมเสริมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนเองนะครับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยที่ผมบอกไปแล้วคือก็สามารถจัดหาทุนให้เขาได้นะครับหรือผู้เรียนที่ยากจนนะครับไม่มีอาหารกลางวันมาเงี้ยก็ทางโรงเรียนก็จัดบริการอาหารกลางวันให้นะครับหรือช่วยผู้เรียนได้มีที่พักที่เหมาะสมนะครับได้งานทำหรืองานพิเศษเพื่อหารายได้ในวันหยุดบ้างหลังเลิกเรียนบ้างหรือว่าในช่วงที่เป็นช่วงปิดเทอมบ้างเงี้ยนะครับก็เป็นการหารายได้พิเศษก็จะทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในบริการจัดวางตัวบุคคลนี้นะครับบริการที่5ครับคือบริการติดตามผลบริการติดตามผลก็เป็นบริการที่เราจะตั้งขึ้นนะครับสำหรับติดตามผู้รับบริการนะครับที่รับบริการเสร็จไปแล้วนะครับเพื่อพิจารณาว่าบริการต่างๆที่จัดขึ้นให้นั้นนะครับเป็นผลสำเร็จไหมนะครับผู้รับบริการนั้นได้ผลประโยชน์ได้สิ่งที่เขาต้องการปรับปรุงแก้ไขมากน้อยเพียงใดนะครับพอได้ผลตรงนี้มาแล้วเราก็จะนำผลที่ได้นั้นมาปรับปรุงงานแนวแล้วก็หาทางช่วยเหลือผู้รับบริการต่อไปนะครับกับทั้งเป็นการประเมินบริการของงานแนวด้วยครับคราวนี้นะครับเรามาดูหลักของการแนะแนวครับหลักของการแนะแนวนะครับจะมีอยู่5ประการหลักๆด้วยกันก็คือการแนะแนวนั้นต้องจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลในทุกๆด้านนะครับซึ่งจริงแล้วการพัฒนาบุคคลก็จะประกอบไปด้วย4ด้านหลักๆใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะครับ2ก็คือการแนะแนวนั้นจัดให้กับผู้เรียนทุกคนนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดว่าบริการแนะแนวจัดให้เฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาครับต้องการพิเศษหรือมีความผิดปกติในเรื่องของร่างกายอารมณ์ก็แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการแนะแนวนั้นจะจัดให้กับผู้เรียนทุกคนแม้แต่นักเรียนหรือผู้เรียนที่เป็นนักเรียนปกตินะครับก็จะจัดในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเข้าใจผิดนะครับการแนะแนวใช้กับได้กับผู้เรียนทุกคนครับหลักการที่3ก็คือการแนะแนวนั้นเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับการที่มีผู้เรียนในห้องเรียน1ห้องเนี่ยอาจจะมี20คน30คน50คนเนี่ยแน่นอนว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างไม่เหมือนกันแน่นอนครับมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันการเรียนรู้ที่แตกต่างกันพื้นฐานเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนั้นการแนะแนวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นยาพิเศษที่ใช้1ขนานแล้วก็ใช้ได้กับนักเรียนทุกคนไม่ใช่นะครับก็ต้องดูความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยนะครับหลักการที่4ครับก็คือการแนะแนวเกิดจากความร่วมมือนะครับการแนะแนวไม่ได้เกิดจากเฉพาะฝ่ายแนะแนวหรือครูแนแนวเท่านั้นนะครับการแนวต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมมือจากใครบ้างที่แน่ๆคือผู้รับบริการนั่นคือนักเรียนนะหรือผู้รับบริการนั่นเองนะครับต้องได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นครูกลุ่มสาระนะครับได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนะครับจากผู้บริหารจากชุมชนต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อ5ครับการแนแนวนั้นยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเราจะไม่ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพเขาเราจะไปชี้แนะชี้นำไปสั่งไปสอนอย่างนี้ไม่ได้นะครับการแนะแนวต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะตัดสินใจเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาตัดสินใจเรียนตัดสินใจประกอบอาชีพทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือตัวผู้เรียนหรือผู้รับบริการเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะครับข้อ6ครับการแนะแนวเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จสิ้น1เทอมเรียบร้อยจบหรือว่า1ภาคการศึกษาจบกระบวนการแนวนะครับถ้าเกิดเราช่วยเหลือนักเรียน1คนเนี่ยอาจจะต้องช่วยเขาตั้งแต่ปีแรกคือเข้าชั้นภาคเรียนที่1ม1อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องดูแลอาจจะต้องดูแลเข้าไปถึงจนเขาจบการศึกษาชั้นม3หรือว่าม6เป็นต้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าเสร็จสิ้นแล้วก็จบเลยนะครับข้อ7ก็คือผู้ทำหน้าที่แนวจะต้องมีคุณสมบัติและมีการฝึกอบรมทางการแนวมาโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นการแนะแนวไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นคนที่จบคนที่ทำหน้าที่การแนะแนวนั้นที่สำคัญเลยครับ

0: ถ้าจะเรียนมาโดยตรงก็ต้องไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วยนะครับข้อ8ครับการแนะแนวช่วยให้บุคคลนั้นปรับตัวได้ในปัจจุบันและมีการวางแผนที่ดีในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเราบอกว่าการแนะแนวนั้นนะครับจะมุ่งที่ช่วยเหลือนะครับอดีตเนี่ยอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเขาต้องปรับตัวได้แล้วก็อนาคตเขาต้องสามารถวางแผนอนาคตของตัวเองได้วางแผนไม่พอนะครับจะต้องดําเนินการตามแผนให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนี่ก็คือหลักของการแนะแนวข้อ9ครับการแนะแนวต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าถ้าบุคคลได้พัฒนาจนถึงขีดสุดในทุกๆด้านและสามารถปรับตัวได้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็จะพัฒนาโลกเดินตามไปด้วยอันนี้ก็คือประโยชน์พจน์ผลสุดท้ายของการแนะแนวนะครับก็คือว่าเมื่อบุคคลได้รับการแนะแนวจากที่เขามีปัญหาเขาสามารถแก้ปัญหาได้จากที่เขาไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ตามเต็มตามศักยภาพบริการก็ช่วยเขาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตรงนี้ครับผลประโยชน์ที่ได้คือสังคมประเทศชาตินะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะประยุกต์จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวได้อย่างไรนะครับเรานำหลักจิตวิทยาพื้นฐานมาประยุกต์เพื่อการแนะแนวก็คือการป้องกันการแก้ไขแล้วก็การส่งเสริมพัฒนาซึ่งตรงนี้ก็คือเป้าหมายของการแนะแนวนั่นเองนะครับนักศึกษาครับมีการป้องกันการแก้ไขแล้วก็การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้หลักจิตวิทยาพื้นฐานมาใช้ในกรณีใดบ้างการสังเกตใช่ไหมครับเราสามารถใช้การสังเกตพฤติกรรมสังเกตอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับให้ความสำคัญกับตัวบุคคลอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้จากตัวแบบตรงนี้นะครับผู้ให้บริการแนวก็จะต้องมีตัวแบบที่ดีมีต้นแบบที่ดีนะครับในเรื่องต่างๆและตัวแบบที่ดีที่สุดนะครับที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดก็คือผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนั่นเองนะครับจะเป็นตัวแบบเรื่องของการมีวินัยตัวแบบเรื่องของความรับผิดชอบตัวแบบของความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับก็คือตัวเป็นตัวแบบที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสริมแรงก็เป็นอีกจิตวิทยาพื้นฐานข้อหนึ่งนะครับการเสริมแรงคืออะไรการเสริมแรงคือการที่รู้จักผู้ให้บริการชื่นชมให้คำชมให้รางวัลในกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้เรียนทำสิ่งที่ดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงนี้การเสริมแรงนะครับก็จะช่วยให้พฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นคงอยู่แล้วก็อยู่กับเขาตลอดไปเขาก็จะมีพฤติกรรมนั้นตลอดไปนะครับคราวนี้มาดูตอนที่ 7.3 บ้างนะครับ 7.3 คือจิตวิทยาเพื่อการบริหารและจัดการชั้นเรียนครับความหมายของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็คือการนำทฤษฎีหลักการกระบวนการและเทคนิคทางจิตวิทยานะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียนเพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียนช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับนักเรียนเองก็เกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้เพราะฉะนั้นจิตวิทยาเพื่อการบริหารการชั้นเรียนนะครับหากจะกล่าวสรุปก็คือว่าเป็นการนำจิตวิทยาทั้งหลายทั้งปวงนะครับมาเพื่อใช้ที่จะให้การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเกิดกระบวนการที่ดีนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถควบคุมชั้นเรียนได้นั่นเองนะครับความสำคัญนะครับของจิตวิทยาเพื่อการบริหารการชั้นเรียนก็คือจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอนได้เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่สุดในขณะนั้นนะครับให้เกิดความบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของการศึกษาในระดับสูงสุดและผู้เรียนก็จะได้รับพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพของเขานะครับแล้วก็สนับสนุนการสอนของผู้สอนให้เต็มศักยภาพด้วยก็คือสนับสนุนทั้งผู้เรียนและผู้สอนทั้งสองฝ่ายเลยนะครับองค์ประกอบนะครับของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็คือองค์ประกอบด้านกายภาพองค์ประกอบด้านจิตภาพองค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระนะครับองค์ประกอบด้านกายภาพนะครับคืออะไรองค์ประกอบด้านกายภาพนะครับก็คือสิ่งที่เรามองเห็นในภาพรวมของชั้นเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแสงเรื่องของกระดานดำเรื่องของบอร์ดข้อสนเทศทั้งหลายนี่คือจิตองค์ประกอบด้านกายภาพองค์ประกอบด้านจิตภาพคืออะไรนะครับองค์ประกอบด้านจิตภาพก็คือสิ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เอื้อในความรู้สึกนะครับความสนใจให้กับผู้เรียนนะครับ องค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระก็ชัดเจนนะครับเรื่องของสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากเนื้อหาวิชานั่นเองทีนี้มาดูแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนบ้างนะครับข้อแรกครับที่เราต้องเรียนรู้ก็คือ1ธรรมชาติของผู้เรียนตรงนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างที่พูดแล้วนะครับประสบการณ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันพื้นความรู้เดิมก็แตกต่างกันตรงนี้ต้องคำนึงถึงนะครับตลอดจนวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ในชั้นเรียนนั้นอาจจะมีแตกต่างกันก็ต้องคำนึงจุดนี้ด้วยข้อ2ครับต้องมองว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้นเรามีสิ่งที่ต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือพื้นฐานที่มาพฤติกรรมของบุคคลอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีที่มาแตกต่างกันพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกันนะครับก็ตรงนี้ต้องพิจารณาให้ความสำคัญด้วยพฤติกรรมส่วนบุคคลก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กระบวนการในการเกิดพฤติกรรมว่าแต่ละพฤติกรรมนั้นเกิดจากอะไรเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุใช่ไหมครับแล้วก็แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยนะครับข้อ3ที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของแรงจูงใจครับแรงจูงใจต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างครับการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในชั้นเรียนนะครับนี่เป็นหน้าที่ที่คุณครูต้องใส่ใจนะครับลักษณะของแรงจูงใจมีอะไรบ้างแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายนอกนะครับแล้วก็หลักในการสร้างแรงจูงใจซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากในเอกสารการสอนนะครับข้อ4ครับก็คือเรื่องของการให้แรงเสริมนะครับแรงเสริมนั้นนะครับมีสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าการให้แรงเสริมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนทำยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำชมเรื่องของรางวัลในเรื่องของคะแนนก็เป็นแรงเสริมได้นะครับแล้วก็ข้อ2คือการให้รางวัลเพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงนี้ก็เป็นอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการประยุกต์นะครับจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับสิ่งแรกคือเราต้องคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนใส่ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับข้อ2คือกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นยังไงบ้างต้องมีรูปแบบหลากหลายนะครับต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเน้นประสบการณ์เดิมเน้นลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลนะครับข้อ3ตัวครูผู้สอนครับต้องฝึกทักษะการสร้างแรงจูงใจนะครับแล้วก็ฝึกทักษะการให้แรงเสริมอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของการตัวที่7นี้จิตวิทยาพื้นฐานนะครับจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนคราวนี้นะครับนักศึกษาครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดจะถามเป็นคำถามเกี่ยวกับหน่วยที่7นี้นะครับเราจะถามยกตัวอย่างข้อคำถามก่อนละกันนะครับดูข้อแรกครับจิตวิทยามีการเริ่มต้นศึกษาในยุคสมัยใดนักศึกษาจำได้ไหมครับเดี๋ยวพูดช่วงแรกนะครับถ้าพูดถึงนักปรัชญาในยุคต้นกรีกโรมันนะครับที่ผมพูดชื่ออริสโตเติลนะครับเพราะนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือนี่ครับยุคกรีกเลยนะครับยุคกรีกนะครับไม่ใช่ยุคโรมันไม่ใช่ยุคล่าอาณานิคมหรือไม่ใช่ช่วงสงครามโลกนะครับข้อที่2ครับถ้าถามว่าจิตวิทยากลุ่มใดที่มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องของจิตไร้สำนึกเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับจิตไร้สำนึกกลุ่มไหนครับโดยกลุ่มการรู้คิดมนุษยนิยมจิตวิเคราะห์หน้าที่ของจิตหรือพฤติกรรมนิยมนะครับถ้าพูดถึงกลุ่มนี้นึกถึงคนที่ชื่อว่าซิกมันด์ฟรอยด์ซิกมันด์ฟรอยด์ก็คงจะเป็นเรื่องของนี่ครับข้อ3ใช่ไหมครับจิตวิเคราะห์นะครับเอามาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อต่อไปนะครับการมองผู้รับบริการในแง่ดีและให้เกียรติกับผู้รับบริการตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขานะครับเป็นการประยุกต์หลักจิตวิทยาทฤษฎีใดในการแนะแนวจำได้ไหมครับที่บอกว่ามองผู้รับบริการในแง่ดีให้เกียรติมองว่าเขามีศักยภาพในการพัฒนาตนพอนึกออกไหมครับนะครับเกสเตลพูดถึงอะไรครับถ้าเกสเตลจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมกับส่วนย่อยใช่ไหมครับฟิกเกอร์แอนด์กราวจิตวิเคราะห์จิตวิเคราะห์พูดถึงอะไรครับหลักๆคือจิตไร้สำนึกใช่ไหมครับพฤติกรรมนิยมเขาจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมอย่างเป็นลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับกลุ่มโครงสร้างของจิตพูดถึงอะไรครับ พูดถึงว่าจิตนั้นมีโครงสร้างเน้นที่อวัยวะรับสัมผัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหากจะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของการให้เกียรติมองผู้รับบริการในแง่ดีตระหนักในคุณค่าแห่งเขาคือผู้รับบริการนะครับหรือผู้รับบริการมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนก็คงจะต้องเป็นข้อ5อย่างแน่นอนนะครับก็คือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางแล้วใครเป็นจำได้ไหมครับว่าใครเป็นบิดาของทฤษฎีนี้อับราฮัมมัสโลและคาร์ล อาร์ โรเจอร์นะครับลองสักอีกสักข้อนึงนะครับอีกสักข้อนึงเมื่อกี้เพิ่งพูดไปสักครู่นี้เองนะครับข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นองค์ประกอบด้านจิตภาพในการใช้จิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าองค์ประกอบของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างจำได้ไหมครับมี3องค์ประกอบก็คือองค์ประกอบด้านจิตภาพก็เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างองค์ประกอบที่2องค์ประกอบด้านกายภาพและองค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระใช่ไหมครับคราวนี้จิตภาพลองดูสิครับถ้าความสะอาดของชั้นเรียนนักศึกษานึกถึงองค์ประกอบด้านไหนครับถ้าด้านชั้นเรียนน่าจะเป็นด้านกายภาพเนาะใช่ไหมครับความสะอาดกระบวนการและวิธีการสอนของผู้สอนหรือของครูน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็เรื่องของกายภาพเหมือนกันนะกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มนี้น่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนกับการใช้นวัตกรรมเหลือ2ข้อแล้วนะครับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพว่าครูใช้สื่ออะไรครูใช้สื่อเหมาะสมไหมนะครับสื่อนั้นจูงใจผู้เรียนมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพเพราะฉะนั้นนะครับข้อ4นะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนั่นเองนะครับก็คือองค์ประกอบด้านจิตภาพก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกภายในทัศนคติที่มีต่อการเจตคติที่มีต่อคุณครูครูมีเจตคติที่ดีอย่างไรต่อเด็กนะครับเนี่ยคือองค์ประกอบด้านจิตภาพนั่นก็คือคำตอบข้อ4นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการอีทิวทอเรียลนะครับในหน่วยที่7นะครับการหน่วยที่7ที่ว่าด้วยจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ที่จบไปนี้นะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวเดี๋ยวเราจะได้ชมกันในรายการช่วงที่2และช่วงที่3นะครับช่วงที่2ก็คือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับและช่วงที่3ครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกสำหรับในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวเพียงเท่านี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกับหน่วยที่8นะคะในชุดเดิมของเรานะคะก็คือชุดวิชาจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะคะในหน่วยที่8มีชื่อว่าจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผลนะคะหน่วยนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันหลายตอนนะคะมาดูตอนแรกกันก่อนนะคะก็คือเป็นเรื่องของทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราคงจะต้องรู้จักเจ้าของทฤษฎีก่อนนะคะเพื่อให้เกียรติกับเขานักศึกษาคงสงสัยว่าทำไมจะต้องมานั่งจำนะคะครูขอย้ำนะคะว่าการสอบเนี่ย เป็นข้อสอบปรนัย5ตัวเลือกนะคะนักศึกษาจะเข้าใจไปนำไปใช้แล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินได้นักศึกษาจะต้องจำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็หนีไม่พ้นการจำนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก็ต้องจำไปเลยนะคะก็คือผู้นำทฤษฎีนะคะคนที่คิดทฤษฎีนี้ก็คืออัลเบิร์ตเอลลิสนะคะเราจะเรียกย่อๆว่า REBT นะคะมาดูกันตั้งแต่ตอนแรกว่าทำไมได้ชื่อว่า REBT แต่เดิมนะคะพัฒนาการของทฤษฎีนี้เริ่มต้นด้วยการบำบัดด้วยเหตุผลนะคะคงต้องจำภาษาอังกฤษไปนิดหนึ่งเพราะบางทีข้อสอบก็ออกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแต่เดิมทีเนี่ยยังไม่ได้เป็น REBT เริ่มต้นแต่เดิมเนี่ยแค่ RT ก็คือ Rational Therapy ก็คือบำบัดด้วยเหตุผลเฉยๆนะคะพอยุคต่อมาเนี่ยนะคะเติมอารมณ์เข้าไปนะคะก็เลยเป็น Rational Emotive Therapy เรียกสั้นๆว่า RET นะคะก็คือการปรึกษาแบบพิจารณา เหตุผลอารมณ์เห็นไหมคะยังไม่มีตัว B นะคะพอยุคสุดท้ายที่นักศึกษาเรียนการปัจจุบันนี้นะคะแอลเบิร์ตเอลลิสก็ตั้งเป็น Rational Emotive Behavior Therapy เราจะเรียกย่อๆว่า REBT ถ้าต่อไปนี้ครูใช้คำว่า REBT ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจนะคะว่าคือการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะมาดูธรรมชาติเกี่ยวกับมนุษย์นะคะคือทุกหน่วยนี่เหมือนกันนะคะก็คือทุกทฤษฎีเหมือนกันเริ่มต้นเนี่ยเราคงต้องรู้จักก่อนว่าทฤษฎีนั้นๆเนี่ยเขามองมนุษย์ยังไงนะคะชื่อก็เหมือนทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับชื่อเรื่องเลยคือมันไกลอยู่นะคะเป็นคีย์เวิร์ดให้เราเห็นอยู่เพราะว่าชื่อทฤษฎีมันเกี่ยวข้องกับอะไรคะเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ก็เกี่ยวข้องกันนะคะอัลเบิร์ตเอลลิสถือว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับมีศักยภาพที่จะเป็นผู้มีเหตุผลนะคะแต่แล้วก็มนุษย์ก็มีทั้งความคิดที่มีเหตุผลแล้วก็ไร้เหตุผลด้วยนี่แหละคือที่มาว่าทำไมจะต้องมีทฤษฎีนี้แล้วก็ต้องช่วยแก้ปัญหานะคะแล้วท่านก็มองว่ามนุษย์เนี่ยอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขเป็นผลมาจากความคิดที่ไร้เหตุผลอันนี้นักศึกษาจำไว้นะคะว่าทฤษฎีของแอลเบิร์ตเอลลิสเนี่ยไม่ได้มองไปที่เหตุการณ์หรือคนอื่นนะคะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตามทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมาจากความคิดที่ไร้เหตุผลนะคะแล้วก็บอกว่าธรรมชาติอีกอย่างนึงนะคะก็คือความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามไปนะคะแนวคิดแรกก่อนนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นโมเดล A B C นะคะมันคืออะไรนะคะนักศึกษาคงต้องจำไปนะคะ A เนี่ยดูอันแรกค่ะ A คือเหตุการณ์มาจากภาษาอังกฤษว่า activating event ไม่ใช่ event นะคะ event คือเหตุการณ์ที่มากระตุ้นนะคะแต่ Albert Ellis ไม่ได้ถือว่าเหตุการณ์เนี้ยก่อให้เกิดพฤติกรรมนะคะหรือว่าก่อให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรล่ะที่ทำให้เกิดปัญหานะคะแอลเบิร์ตเอลลิสเชื่อว่าเกิดจากตัว B เนี่ยค่ะตัว B อันแรกนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือ RB เป็น rational belief นะคะตัว B มาจาก belief ก็คือความเชื่อความคิดความเชื่อนั่นเองนะคะเป็นความคิดที่มีเหตุผลเมื่อไหร่ที่คนคิดอย่างมีเหตุผลเนี่ยนะคะก็จะเกิด2ประการนะคะก็คืออารมณ์ก่อนอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะนักศึกษาจะเห็นตัวเล็กๆซึ่งอยู่ในวงเล็บเป็น DEC นะคะเป็น desirable emotion consequent ลืมบอกไปนะคะ C เนี่ย consequent ก็คือผลลัพธ์จากความคิดความเชื่อนั่นเองนะคะตัวสีเขียวด้านบนที่เป็น powerpoint เนี่ยใช้ได้นะคะก็คือคนไม่มีปัญหาไม่ต้องมาพบ counselor ไม่ต้องมาพบครูแนแนวนะคะเมื่อความคิดที่มีเหตุผลสิ่งที่ตามมานอกจากอารมณ์ที่เหมาะสมแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยนะคะตัวเล็กๆที่ย่อก็คือ D B C นะคะที่อย่างที่บอกก็คือต้องคงต้องดูแล้วก็จำภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะบางทีก็สอบออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัว D B C ก็มาจากคำว่า desirable behavior consequent desirable ก็คือใช้ได้ใช่ไหมคะเป็นที่ต้องการ behavior ก็คือพฤติกรรมC ก็คือ consequent นะคะก็คือผลมาดูข้างล่างนะคะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พวกเราซึ่งเป็นครูแนแนวจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็คือเมื่อมนุษย์มีความคิดที่ไร้เหตุผลนะคะมี prefix นำหน้าคือ irrational belief ก็คือเป็นความคิดที่ไร้เหตุผลเนี่ยค่ะมันก็จะเกิด2ตัวนี้แล้วต้องมาพบพวกเรา counselor นะคะตัวเล็กๆที่นักศึกษาเห็นก็คือ UEC นะคะก็คือ undesirable emotion consequent นะคะเกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือ undesirable belief consequent นะคะถ้าดูไปคิดตามไปแล้วก็นึกภาพในสมองตามไปก็จะรู้ว่าพฤติกรรมมนุษย์

ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากตัว B นะคะอย่าลืมนะคะคือจะไม่เหมือนทฤษฎีอื่นนะคะจะไม่ได้เกิดจากตัว A ตัว A แค่มากระตุ้นเท่านั้นครูจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นมากขึ้นนะคะว่าทฤษฎี ABC มันทำงานยังไงนะคะขอยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่น A อะค่ะสมมติว่ามีสาวชื่อเดือนเพ็ญนะคะแล้วก็คบกับแฟนเนี่ยมานานนะคะแล้วก็มีอยู่ปีนึงเมื่อถึงวันเกิดของเดือนเพ็ญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแฟนเนี่ยลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้แล้วก็ลืมเซย์แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรทำนองนี้นะคะคือทุกปีเนี่ยได้รับนะคะทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งอะไรทั้งโทรศัพท์ทั้งของขวัญปรากฏปีนี้นะแฟนลืมของขวัญลืมซื้อของขวัญให้นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่แฟนลืมวันเกิดของเดือนเพ็ญ นะคะเกิดอะไรขึ้นแอลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นผลที่ทำให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมได้ไม่เหมาะสมนะปรากฏว่าวันเพ็ญเกิดตรงข้างล่างทันทีค่ะวันเพ็ญก็คิดลบทันทีว่าแฟนอาจจะมีแฟนใหม่หรือเปล่ามีกิ๊กหรือเปล่านะคะมีอะไรขึ้นสมรรถภาพที่มันเปลี่ยนไปทำไมไม่ซื้อของขวัญให้เขาเพราะความคิดที่เศร้าความคิดที่เป็นลบต่อแฟนเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมก็คือโกรธไม่พูดไม่มองหน้าแฟนพูดด้วยก็ไม่พูดนะคะนัดโทรมาง้อแล้วก็ไม่พูดด้วยอันนี้ก็คือเกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดจากอะไรคะเกิดจากความคิดที่ตัวเองคิดไปเองนะคะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่แฟนไม่ได้ซื้อของขวัญให้นะโอเคนะคะนักศึกษาคงเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูไปต่ออีกนิดนึงนะคะดูเป้าหมายของ IBT นิดนึงนะคะอย่างที่บอกก็คือเรารู้แล้วว่าธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนี้รูปแบบของโครงสร้างบุคลิกภาพ ABC ที่ทำให้เกิดแบบนี้นะคะเพราะเป้าหมายของเราก็อยากจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาของเราเนี่ยตระหนักว่าความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์นะคะแล้วถ้าเราช่วยได้นะคะให้ผู้รับการปรึกษามีความยืดหยุ่นทางความคิดเปิดใจกว้างมากขึ้นนะคะไม่ไปโกรธทำไมแฟนถึงไม่ซื้อของขวัญให้นะคะเขาก็จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มีวิธีคิดที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะคะค่ะนอกจากให้ผู้รับการปรึกษาเรามีวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเราคงต้องช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยหรือผู้รับบริการปรึกษาของเรารู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆอย่างใคร่ครวญรอบคอบนะคะอย่าเอาเหตุการณ์นั้นมาเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็มาคิดทางลบนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นต่อความผิดพลาดของผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของคาวเซเลอร์ตามทฤษฎี IEBT นะคะมาดูกันต่อไปนะคะถ้าเราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยเรามีขั้นตอนที่ใช้อยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นเริ่มต้นการให้ความช่วยเหลือตามทฤษฎี IEBT นะคะขั้นตอนแรกก็คืออัลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าเราคงต้องสร้างสมรรถภาพที่ดีก่อนนะคะให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยที่จะเล่าเรื่องเพราะว่าคนที่มีความคิดลบหรือความคิดที่ไร้เหตุผลก็จะมีอารมณ์ตามมาด้วยใช่ไหมคะก็คือโกรธไม่พอใจเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มาพูดเนี่ยคาวเซเลอร์จะรับได้ไหมจะเข้าใจเขาไหมเขาจะปลอดภัยไหมที่จะพูดนะคะเพราะฉะนั้นคงจะต้องดูแลตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคาวเซลลิ่งต่อไปนะคะเมื่อแน่ใจแล้วว่าคาวเซลลี่ของเราหรือผู้รับการปรึกษาของเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะคะมีความสบายใจที่จะพูดนะคะเราก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปซึ่งจะมีเทคนิคต่างๆนะคะจะมีเทคนิคหลายแบบเดี๋ยวจะดู PowerPoint ต่อไปนะคะแล้วก็ถึงขั้นยุติความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าคาวเซลลี่ของเราคนนี้เนี่ยโอเคละนะคะเปลี่ยนความคิดที่ไร้เหตุผลได้แล้วนะคะมาดูเทคนิคอย่างที่บอกนะคะเมื่อเริ่มต้นให้การช่วยเหลือในขั้นที่2นะคะเราจะมีกลุ่มเทคนิคอยู่3แบบนะคะ3เทคนิคนะคะคือเทคนิคด้านการรู้คิดก็คือด้านความคิดหรือด้านปัญญาของมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มเทคนิคด้านอารมณ์แล้วก็กลุ่มเทคนิคด้านพฤติกรรมนะคะกลุ่มเทคนิคสำหรับกลุ่มเทคนิคต่างๆนะคะจะขอพูดในรายละเอียดนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คาวเซเลอร์จะต้องให้นะคะก็คือจะต้องอธิบายแล้วก็สาธิตนะคะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมาด้วยความไม่เข้าใจนะคะมาด้วยอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็คิดอะไรไม่ออ

นะคะเพราะฉะนั้นคอนซัลเลอร์อาจจะต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นครูนิดนึงอะค่ะก็คืออาจจะต้องอธิบายอาจจะต้องให้เขาอาจจะต้องถามมากหน่อยนะคะถามให้เขาคิดเองหาทางออกเองนะคะก็คือเราควรจะต้องใช้คำถามถ้าเป็นครูก็คือเราเรียกว่าคำถามปลายเปิดก็คืออย่าคือคำถามปลายปิดก็ใช้ได้นะคะในช่วงแรกก็คือถามเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไรอันนั้นได้นะคะแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการคอนซัลลิ่งให้เขาคิดในช่วงของกระบวนการเทคนิคการรู้คิดแล้วคงจะต้องใช้เทคนิคการถามที่เป็นปลายเปิดเพื่อให้เขารู้ซึ้งถึงความคิดของเขาความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ใช้เทคนิคก็เรียกว่าการโต้แย้งเพื่อขจัดหรือเอาชนะความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลนะคะอย่างที่บอกก็คือพยายามใช้คำถามในบริบทนั้นๆนะคะที่ตัวเองที่คอนซัลเลอร์เจอนะคะอย่างเช่นอาจจะถามว่ามีใครบัญญัติเอาไว้หรือเปล่าว่าทำให้คุณไม่สามารถทนต่อเหตุการณ์นี้ได้ทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นคนไร้ค่าเพียงเพราะว่าคุณประพฤติแบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เขาคิดนะคะอีกอันนึงซึ่งเป็นกลุ่มเทคนิคการรู้คิดก็คือให้การบ้านหรือโฮมเวิร์กอันนี้เป็นเทคนิคซึ่งอยากจะให้ครูแนะแนวนะคะหรือครูให้การปรึกษาคนไทยแนะนำไปใช้เพราะอะไรคะเพราะว่าเด็กไทยอย่างที่บอกนะคะก็คือ เรามักจะทราบกันว่าเด็กไทยมักจะพึ่งพิงนะคะอันนี้ขอเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะเมื่อพบคอนซัลเลอร์แล้วก็คือก็แล้วแต่อาจารย์แล้วกันอาจารย์บอกมาหมดเลยแต่แล้วก็ไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเองนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ขอให้จำไปใช้กับทฤษฎีอื่นด้วยหรือการปรึกษาข้างอื่นๆด้วยนะคะเทคนิคการบ้านทำการบ้านคืออะไรนะคะก็คือมอบให้ผู้บริการเนี่ยนะคะไปหาแนวทางปฏิบัตินะคะอาจจะออกเป็นแบบฟอร์มอาจจะออกเป็นคำถามอาจจะออกเป็นคำสั่งนะคะในบริบทที่เกี่ยวข้องนั้นๆ นะคะให้กลับไปคิดในมุมมองใหม่ปฏิบัติใหม่แล้วคราวหน้าเอาสิ่งที่ตกลงกันเนี้ยมาส่งให้กับผู้ให้การปรึกษาหรือให้กับเรานะคะซึ่งเป็นครูแนะแนวนะคะนะคะอยากให้นักศึกษาจำไปใช้นะคะคือเทคนิคโฮมเวิร์กนะคะเพราะว่าพอสิ้นสุดของการคอนซัลลิ่งแต่ละครั้งเนี่ยอยากให้หายไปกับสายลมแสงแดดนะคะอยากให้เขาฝึกไปทำแล้วก็กลับมาเพื่อรับผิดชอบด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะที่เป็นการโต้แย้งนะคะอาจจะขอย้อนกลับไปถึงความคิดที่โต้แย้งนิดนึงเนื่องจากทฤษฎีอื่นไม่มีนะคะอาจจะให้ผู้รับการปรึกษาโต้แย้งแบบนี้นะคะก็คือถามไปตรงๆเลยว่าความคิดความเชื่อของคุณนั้นอ่ะมันมีประโยชน์หรือว่าทำลายตัวเองคุณว่าคิดแบบนั้นเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีความสุขไหมนะคะแล้วก็ความคิดแบบนั้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วความคิดแบบนั้นเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่นะคะมันเกิดจากสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆหรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วคุณทนได้ไหมถ้าคุณแบบคิดแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงนะคะให้เขาคิดโต้แย้งอย่างนี้ตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เขาคิดใหม่ได้นะคะว่าในที่สุดเขาก็บอกได้ว่ามันเป็นแต่ความเจ็บปวดความซึมเศร้าความริษยาความผิดนะคะมันไม่เหมาะสมนะคะอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมที่แสดงออกมันก็ไม่น่ารักทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็แก้ยากเมื่อความร้าวฉานในชีวิตเกิดขึ้นนะคะเกิดจากอารมณ์และความคิดของเราเองเนี่ยก็จะทำให้เสียหายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มด้านเทคนิคและอารมณ์และพฤติกรรมก็จะตามมานะคะขอไปถึงอารมณ์นะคะอีกอันนึงจะขอย้ำนิดนึงนะคือทฤษฎีอื่นอาจจะไม่มีนะคะอารมณ์เนี่ยแอลเบิร์ตเอลลิสใช้คำว่าเทคนิคการใช้อารมณ์ขันเลยค่ะแอลเบิร์ตเอลลิสจะใช้วิธียั่วหรือว่าเล่าเรื่องตลกหรือว่าพูดตลกแทรกขึ้นมาเลยนะคะเพื่อให้อารมณ์ขันเนี่ยค่ะแอลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าผู้รับการปรึกษาจะทำให้เกิดเหมือน awareness ค่ะเกิดความกระจ่างในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเขาเลยนะคะทำให้เขารู้สึกมีความร่าเริงขึ้นมาแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะมันเปลี่ยนอารมณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะจำเทคนิคการใช้อารมณ์ขันไปใช้กับ

0: ู้รับบริการในทฤษฎีอื่นได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็คำนึงถึงวัยคำนึงถึงบริบทและวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเพราะว่าการใช้อารมณ์ขันบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ขันนะคะเพราะว่าผู้รับการปรึกษาบางคนเขาก็คิดเยอะแล้วก็เราดูเอาแล้วกันตามความเหมาะสมนะว่ามันบางทีเราใช้อารมณ์ขันแล้วกลายเป็นว่าไปทำให้เขาเกิดปมด้อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โกรธกันอันสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการด้านพฤติกรรมนะคะอันนี้เหมือนกับทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะเรายืมมานะคะก็คือเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดขจัดเทคนิคการขจัดความรู้สึกหวาดวิตกอย่างเป็นระบบเทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบนะคะการเสริมแรงแล้วก็การลงโทษนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะตามที่นักศึกษาจะได้เรียนในชุดทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะครูจะไม่ลงรายละเอียดอันนี้ Albert Ellis เนี่ยหยิบยืมมาเอามาใช้ในทฤษฎีของเขานะคะทฤษฎีที่เทคนิคที่ Albert Ellis คิดเองเนี่ยจะเป็นกลุ่ม2กลุ่มแรกคือเทคนิคด้านการคิดด้านการรู้คิดแล้วก็เทคนิคด้านอารมณ์นะคะอย่างที่พูดไปนะคะส่วนด้านพฤติกรรมนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้ในทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะส่วนบทบาทนะคะก็คืออย่างที่กล่าวนำข้างต้นนะคะผู้การปรึกษาควรทำหน้าที่เหมือนครูค่ะนะคะให้ความรู้อธิบายสาธิตนะคะแล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเชิงวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะลดความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลแล้วก็สอนวิธีคิดอย่างถูกต้องแล้วก็ประยุกต์วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการคิดนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือคาวเซอร์ต้องมีอารมณ์ขันด้วยนะคะอาจจะจำเรื่องตลกมาแล้วก็อารมณ์ขันมาเวลาเจอกับเผชิญคำว่าเผชิญนี่หมายถึงว่าเป็นถึงจุดที่คาวเซอรีเนี่ยพีคนะคะก็คือมีความคิดแล้วก็แสดงอารมณ์ออกมามากนะคะเราอาจจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกและความคิดตรงนั้นนะคะโดยใช้อารมณ์ขันแทรกซะนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคที่หลากหลายอย่างที่บอกทั้งการรู้คิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะนักศึกษานะคะในยังไม่จบนะคะสำหรับทฤษฎีนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปี2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
4: จัดแถว
5: 1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
3: พอแค่อีขอกวนดอ STOU Channel
4: กลับมาพบกันอีกตอนต่อไปนะคะก็คือตอนที่ 8.2 ในหน่วยเดิมหน่วยที่8นะคะเป็นทฤษฎีของ TA หรือทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบวิเคราะห์สมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ Transactional Analysis หรือเรียกย่อๆว่า TA นะคะนะคะถ้าครูพูดว่า TA นะคะก็คือ Transactional Analysis นะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้กันก่อนนะคะก็คือผู้นำของทฤษฎีนี้ก็คืออีลิกเบิร์นนะคะอีลิกเบิร์นเป็นชาวแคนาดานะคะแล้วก็โยกย้ายมาตามบิดามาอยู่อเมริกานะคะก็มาเป็นจิตแพทย์แล้วก็ก่อตั้งทฤษฎีสมรรถภาพระหว่างบุคคลหรือ TA เรามาดูทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์นะคะดูว่ามันต่างกับ IBT ยังไงนะคะ TA นะคะอีลิกเบิร์นเนี่ยนะเขาเชื่อว่ามนุษย์เรานะคะสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้นะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งของชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันเป็นศัพท์ซึ่งเขาตั้งมาแล้วเราแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะว่าตำแหน่งชีวิตเป็นยังไงนะคะมีรูปแบบการใช้เวลาเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของอีลิกเบิร์นทั้งสิ้นนะคะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมุมมองธรรมชาติมนุษย์ของทฤษฎี TA นะคะเริ่มต้นมาดูของโครงสร้างบุคลิกภาพแบบ TA นิดนึงต้องขอโทษนิดนึงนะคะ PowerPoint มันไม่ตรงกันจริงๆแล้ว PAC ก็คืออยู่ในแนวเดียวกันนะค่ะมาดูกันก่อนนะคะ P คืออะไรนะคะอีลิกเบิร์นมองว่า P เนี่ยก็คือสภาวะของบุคคลของแต่ละคนถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสภาวะ P ย่อมาจาก parent ก็คือสภาวะความเป็นพ่อแม่นะคะพ่อแม่มี2แบบนะคะก็คือ CP กับ NP นะคะแบบแรกก็คือพ่อแม่ที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะภาษาอังกฤษนักศึกษาก็เห็นแล้วในวงเล็บนะคะคือ critical parent นะคะก็คือพ่อแม่ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดบุคคลที่อยู่ในสภาวะนี้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เป็นเหมือนพ่อแม่ที่ชอบใช้อำนาจในการออกคำสั่งแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์ให้ลูกปฏิบัตินะคะชอบว่ากล่าวชอบตักเตือนชอบอบรมสั่งสอนนะคะถ้าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะก็นี่แหละ CP มาเลยนะคะ critical parent อยู่ในสภาวะนี้นะคะแต่พ่อแม่อีกแบบหนึ่งถ้าเกิดมีภาวะอีกแบบหนึ่งนะคะ NP คือ Nurturing Parent นะคะเป็นสภาวะของพ่อแม่ที่ทนุถนอมนะคะครูแปลว่าทนุถนอมนะก็คือถ้าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในสภาวะพ่อแม่ที่เป็นไงคะเป็นคนที่มีเมตตานะคะเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจคนอยู่เสมอนะคะก็จะตกอยู่ในสภาวะ NP นะคะเราลองสังเกตตัวเองนะคะว่าแต่ละวันแต่ละครั้งหรือว่าแต่ละบุคคลแต่ละเหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราใช้สภาวะไหนยังไม่จบนะคะอีกสภาวะหนึ่งก็คือ A นะคะ A นี้มาจาก Adult นะคะ Adult เนี่ยเป็นสภาวะของผู้ใหญ่นะคะ Albert Ehrlichburn บอกว่าถ้าคนมีสภาวะแบบนี้เนี่ยก็จะใช้เหตุผลความคิดนะคะข้อเท็จจริงในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินชีวิตนะคะโดยคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเป็นหลักในแง่ของสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะแต่อีลิกเบิร์นก็เป็นห่วงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่เหมาะกับกาลเทศะนะคะยึดเหตุผลมากเกินไปนะคะเหมือนกับเข้มงวดกดขันเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันก็คือไม่ค่อยใช้สมองซีกขวาค่ะก็คือใช้ซีกซ้ายมากนะคะเหตุผลมากเกินไปก็ไม่ได้ นะคะต้องบาลานซ์นะคะยังไม่จบนะคะขอโทษด้วยนะคะ อีกสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นโครงสร้างบุคลิกภาพที่อีดิคเบิร์นมองไว้ก็คือสภาวะ C คืออะไร C ย่อมาจาก Children นะคะสภาวะ Children เนี่ยมีอยู่3แบบนะคะอันแรกก็คือ Little Professor นะคะอันที่2คือ AC อันแรกคือ LP นะคะจำภาษาอังกฤษไปด้วยนะค่ะLP Little Professor ก่อนนะคะ Little Professor ชื่อมันก็บอกแล้วนะคะก็คือเป็นไงคะเป็นเหมือนกับคนฉลาดนะคะฉลาดคิดช่างพูดช่างคุยแล้วก็เหมือนกับโต้ตอบเหตุการณ์อย่างเฉียบคมได้ทันทีนะคะใครถามอะไรให้งานอะไรก็ทำได้ทันทีนะคะอันนี้ก็คือมีสภาวะแบบ Little Professor อันที่สองนะคะถ้าสภาวะแบบเด็กที่เป็น Adaptนะคะก็คือเป็นสภาวะของคนที่ปรับตัวได้ค่ะนะคะจะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะส่วนแบบที่3ก็คือ natural child อันนี้ดูฟังดูภาษาอังกฤษดูดีนะคะแต่ในแนวคิดของอีริกเบิร์นเนี่ยไม่ดีนะคะก็คือแสดงออกมาแบบธรรมชาติเลยถ้าเรานึกถึงเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่9คือฟรอยด์นะคะก็คือศัพท์ของ natural child ของอีริกเบิร์นหมายความว่าแสดงออกที่เป็นเด็กที่ไม่สมวัยอะค่ะอย่างเช่นเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังแบบเมื่อเจออะไรดีใจก็คือหัวเราะเสียงดังเกินกว่าเหตุหรือแสดงอาการดีใจเกินกว่าเหตุนะคะหรืออะไรที่ไม่ถูกใจก็กรีดร้องโวยวายอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสภาพเด็กตามธรรมชาติอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราคงถ้าอยากจะให้จำให้ดีนะคะเราก็คงต้องมามองว่าในระหว่างชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโครงสร้างบุคลิกภาพแบบ TA เนี่ยนะคะของอีริคเบิร์นที่คิดมาเนี่ยเราอยู่ในสภาวะไหนนะคะเป็น critical parent หรือเปล่าเป็น nurturing parent หรือเปล่าเป็น adult หรือเปล่าเป็น little professor หรือเปล่าเป็น adept child หรือเปล่าหรือเป็น natural child หรือเปล่าให้เลือกเอานะคะแล้วเราก็จะจำบทเรียนนี้ได้ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าโครงสร้างบุคลิกภาพต่างกับแอลเบิร์ตเอลลิสหรือ IBT ที่เราเรียนมานะคะอันนั้นคือ ABC ใช่ไหมคะแต่โครงสร้างบุคลิกภาพของอีริคเบิร์นท่านมองแบบ TA ก็คือเป็น PAC นะคะให้จำไว้แล้วก็ไปแยกสมองกันเองว่า PAC กับ ABC มันเป็นยังไงนะคะไปทบทวนนะคะหลังจากดูรายการวันนี้แล้วนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะว่าจากที่เราเรียนโครงสร้างบุคลิกภาพไปแล้วนะคะอีริคเบิร์นยังคิดต่อว่ารูปแบบของสมรรถภาพระหว่างบุคคลแบบ TA เนี่ยนะคะมีแบบไหนบ้างท่านมองเป็น3แบบนะคะก็คือสมรรถภาพแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยสมรรถภาพแบบขัดแย้งกันแล้วก็สมรรถภาพแบบเคลือบแฝงนะคะในชีวิตประจำวันเราคงจะต้องอันนี้ไม่ยากนะคะเราคงจะต้องดูว่าตัวเราเองนั่นแหละนะคะเราเป็นแบบไหนเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเพื่อนหรือเปล่าเวลาเพื่อนพูดคุยมานะคะหรือเราไปขัดแย้งกับเขาตลอดเลยหรือเราไม่จริงใจนะคะเพื่อนถามเราตอบดีแต่ในใจเราคิดอีกแบบหนึ่งใช่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นทำให้เราฝึกฝนตัวเองด้วยถ้าเรามองในรูปแบบสมรรถภาพแบบนี้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะตัวเราเองซึ่งเป็นคัลเซอร์เนี่ยเราใช้แบบไหนมากที่สุดนะคะเรากลับไปทบทวนหลังจากชีวิตแต่ละวันผ่านไปนะคะค่ำคืนก่อนเรานอนเราอาจจะลองนึกย้อนไปก็ได้ทบทวนวิชานี้ไปแล้วก็นึกย้อนไปว่าเราได้ใช้สมรรถภาพแบบไหนกับเพื่อนร่วมงานของเราหรือกับนักศึกกับนักเรียนของเรากับคนในองค์กรของเรานะคะอันนี้ขอผ่านนะคะไม่ยากนะคะอันนี้สินะคะอย่างที่ครูบอกไว้ตอนต้นว่าธรรมชาติมนุษย์ที่เอ่ยไปนะคะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะก็คือตำแหน่งชีวิตมาจากภาษาอังกฤษว่าLife position นะคะมีด้วยกัน4แบบนะคะแบบแรกก็คือ I'm okay you are okay นะคะตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะในวงการฝึกอบรมนี่เอาไปใช้เยอะเราไม่รู้ว่าจริงๆมาจากทฤษฎีจิตวิทยาของ Transactional Analysis หรือ TA นั่นเองนะคะก็คือฉันก็ดีเธอก็ดีอันนี้โอเคเลยนะก็คือเรามองว่าเราโอเคเธอก็โอเคนะคะเราก็สุขภาพจิตดีใช่ไหมคะอันที่2แบบไหนล่ะคะถ้าเป็นตำแหน่งชีวิตที่เราวางไว้ เราบอกว่า I'm okay you are not okay เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในชีวิตประจำวันฉันน่ะดีเธอสีแย่นะคะอันนี้ไม่ชักไม่ดีแล้วนะคะมองคนอื่นไม่ดีแต่เราโอเคทุกอย่างนะคะอันที่3ตำแหน่งชีวิตที่3ก็คือ I'm not okay you are okay ก็คือคนที่ชอบลงโทษตัวเองนะคะคิดตัวเองแย่อยู่เสมออะไรก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่ดีนะคะคนอื่นดีหมดนะคะอันนี้ก็เริ่มไม่ดีเหมือนกันนะคะไปลงโทษตัวเองอันที่4เนี่ยแย่ที่สุดนะคะก็คือเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาต้องมาพบคอนซัลเลอร์นะคะก็คือ I'm not okay แล้วก็ you are not okay ก็คือฉันก็แย่เธอก็แย่นะคะนักศึกษาเลือกเอานะคะว่าเราควรเป็นเราควรจะเลือก life position แบบไหนนะคะควรจะเลือกแบบแรกใช่ไหมคะก็คือ I'm okay you are okay ฉันก็ดีเธอก็ดีนะคะมาดูเรื่องต่อไปนะคะ life script นะคะก็คือบทชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเราคนอื่นมองเราว่า you are not okay นะคะหรือว่าเราไปมองคนอื่นนะคะเราก็อยู่ในบทบาทนี้แหละนะคะก็คือบทบาทเป็นผู้กล่าวหาคนอื่นนะคะแล้วก็กล่าวหาตนเองด้วยถ้าเกิดเป็นบทบาทเป็นตำแหน่งที่4นะคะตำแหน่งชีวิตก็คือ I'm not okay แล้วก็ you are not okay นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปว่าคนอื่นว่า you are not okay เราก็คือเป็นผู้กล่าวหา2เป็นบทบาทผู้ช่วยเหลือนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราสภาวะของเป็นพ่อแม่ที่เป็น nurturing parent นะคะนั่นโอเคเลยนะคะเป็นคนที่มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเราก็เลือกสภาวะที่เป็น nurturing parent นะคะหรือว่าเป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผลก็เป็น adult นะคะด้วยนะคะอันนั้นคือมันเกี่ยวโยงกันครูพยายามพูดให้มันเชื่อมโยงกันมันไม่ได้เป็นคนละเรื่องนะคะส่วนบทบาทชีวิตที่4น่าสงสารที่สุดนะคะเป็นวิกทิมนะคะเป็นผู้เคราะห์ร้ายหรือตกเป็นเหยื่อก็คือคนมักจะมองเราว่าเราไม่โอเคอยู่เรื่อยนะคะจะถูกกล่าวหาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำอะไรก็ถูกตำหนินะคะอันนี้หาที่จะต้องมาพบคาวเซเลอร์นะคะในแง่ของสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะส่วนรูปแบบใช้เวลานะคะในการใช้ชีวิตนอกจากมองถึงโครงสร้างบุคลิกภาพซึ่งเป็น PAC แล้วนะคะและเป็นตำแหน่งชีวิตแล้วแล้วก็เป็นระบบสมรรถภาพ3แบบแล้วนะคะอิริกเบิร์นคิดละเอียดมากเลยนะคะท่านบอกว่ารูปแบบใช้เวลาของมนุษย์ก็มีผลเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบเลี่ยงหนีเป็นแบบไหนนะคะเราใช้หรือเปล่าเป็นแบบพิธีการแบบไหนค่าเวลาแบบไหนกิจกรรมแบบไหนแบบเกมเป็นยังไงแบบใกล้ชิดเป็นยังไงเราลองมาดูทีละแบบนะคะที่อัลเบิร์ตเอลลิสเนี่ยยกตัวอย่างไว้นะคะแบบเลี่ยงหนีก็คือนักเรียนนะคะนะคะไม่ทำยกตัวอย่างนะคะไม่ทำการบ้านส่งครูนะคะเมื่อเจอครูก็เป็นไงคะก็หลบนะคะวิชานั้นบางทีโดดเรียนเลยนะคะนะคะหรือว่าคนที่หัวหน้าสั่งงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำตามนั้นนะคะอย่างเช่นมีประชุมแล้วก็จะต้องส่งรายงานประชุมตามเวลานะคะเพื่อที่ประชุมครั้งต่อไปจะต้องพร้อมแล้วนะคะเจอหัวหน้าก็หลบแวบเลยนะคะไม่สนใจใช้วิธีหนีนะคะถามอะไรก็ตอบเลี่ยงๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้แบบเลี่ยงหนีนะคะแบบพิธีการเป็นยังไงสมรรถภาพที่เป็นแบบพิธีการนะคะก็คือเราเจอทุกวันนะคะเมื่อเจอเราเจอผู้ใหญ่นะคะเราก็จะสวัสดีใช่ไหมคะเมื่อพบกันก็ถามสารทุกข์สุขดิบอันนี้ค่ะอีริกเบิร์นก็บอกว่าเนี่ยเป็นสมรรถภาพแบบพิธีการนะคะหรือเราไปร่วมพิธีศพพิธีที่เขาชื่นชมยินดีพิธีแต่งงานนะคะอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบพิธีการนะคะเราก็จะแต่งตัวอีกแบบนึงใช้คำพูดอีกแบบนึงมารยาทอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบใช้เวลาของมนุษย์รูปแบบที่3ก็คือแบบฆ่าเวลาอันนี้พวกเรามักจะถนัดกันนะนักเรียนด้วยตอนนี้เป็นไงฮะมีไลน์มีเฟซมากขึ้นมีสมาร์ทโฟนใช้นะคะมันทำอะไรที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะนั่งดูไลน์ไปเรื่อยๆดู Facebook ไปเรื่อยๆพวกนี้นะคะหรือว่าพูดคุยกันแบบสัพเพเหระนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องดารงดาราพวกนี้นะคะข่าวพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือรูปแบบการใช้เวลาแบบฆ่าเวลานะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะ ก็คืออาจจะมีเป้าหมายขึ้นนิดนึงนะคะอย่างเช่นการทำงานของเรานะคะหรืองานอดิเรกก็ได้อันนี้เป็นการใช้เวลาแบบกิจกรรมนะคะ activity นะคะส่วนรูปแบบแบบเกมนะคะก็คือไม่ค่อยดีละนะคะอันนี้ Albert Ellis บอกว่ารูปแบบที่5แบบเกมนี้นะคะอันนี้แปลตรงตัวเลยนะคะ Albert ขอโทษนะคะก็คือ Eric Berne นี่ใช้คำว่า games เลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดเรามีสมรรถภาพแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นเหมือนระบายความรู้สึกซึ่งเป็นความโกรธความเครียดนะคะเป็นเชิงลบอะนะคะแล้วสมรรถภาพมักจะไม่ค่อยจริงใจต่อกันก็คือเล่นเกมกันนะคะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตได้อันนี้ขอยกเว้นไว้เลยนะคะก็คือแบบที่1กับแบบที่5นะคะส่วนแบบใกล้ชิดนะคะก็คือเราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนคู่หูสำหรับภาพแบบเพื่อนสนิทกันนะคะแบบสามีภรรยาแบบเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทกันนะคะเราก็จะใช้การใช้เวลาแบบใกล้ชิดหรือแบบผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาหรือนักเรียนกับครูที่มีการปรึกษากันนะคะเพราะฉะนั้นแบบอื่นเนี่ยใช้ได้หมดนะตามความเหมาะสมส่วนแบบที่1กับแบบที่5ให้หลีกเลี่ยงนะคะถ้าตามทฤษฎีของอีริก เบิร์นนะคะมาดูเป้าหมายนะคะก็คืออีริก เบิร์นบอกว่าเราจะต้องให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยเกิด awareness เกิดการตระหนักรู้นะคะว่าเราอยู่ในตำแหน่งชีวิตแบบไหนเราอยู่ในสภาวะของโครงสร้างบุคลิกภาพแบบไหนให้รู้ตัวตนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเสียถ้าเกิดว่ามันไม่ดีนะคะแล้วก็มีความจริงใจต่อกันในสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความใกล้ชิดไม่หลีกหนีไม่เลี่ยงหนีนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่อยากพบใครเลี่ยงหนีใช่ไหมคะมันก็หมายความว่าในใจเราหรือพฤติกรรมของเราความคิดของเราไม่ถูกต้องแล้วถูกไหมทำไมเราถึงจะต้องหลบล่ะทำไมเราต้องหนีล่ะใช่ไหมคะเราคงต้องตระหนักรู้ขึ้นมาแล้วว่าโอเคเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราหรือวิธีคิดของเราการอารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งหมดนะคะส่วนเทคนิคการปรึกษานะคะของ TA มาดูนิดนึงนะคะอีริก เบิร์นเอาเฉพาะสำคัญนะคะที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็คืออันแรกก็คือคอนแทคเทคนิคนะคะอยากให้นักศึกษาจำไปใช้นะคะก็คือควรจะต้องมีการกำหนดข้อตกลงระหว่างผู้ให้กับผู้รับการปรึกษานะคะให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้เธอควรจะคิดแบบไหนอย่างเช่นมักจะตำหนิวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอยู่ตลอดหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองตลอดว่า I'm not okay แต่ you are okay หรือว่า I'm okay you are not okay อันนี้คงต้องไปสร้างข้อตกลงใหม่นะคะให้คิดใหม่นะคะหรือสัมพันธ์หรือการใช้เวลาแบบเกมนะคะมีแต่ระบายความรู้สึกที่เป็นลบหรือนินทาว่าร้ายคนอื่นอยู่ตลอดนะคะอันนั้นขอให้เปลี่ยนซะนะคะกำหนดข้อตกลงใหม่นะคะว่าต่อไปนี้เราจะเป็นคนแบบไหนนะคะส่วนอีกเทคนิคนึงที่ใช้ก็คือให้โรลเพลย์ไปเลยนะคะอะไรที่อย่างเช่นเราเป็นสภาพโครงสร้างบุคลิกภาพแบบที่เป็นพ่อแม่ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์นะคะคนที่ชอบแสดงแบบนี้ให้แสดงบทบาทสมมุติกลับซะให้เป็นคนที่รับฟังผู้อื่นนะคะแล้วก็บทบาทที่เป็นผู้ที่มีเมตตาเอาใจใส่รับฟังซะนะคะให้แสดงบทบาทกลับหรือว่าเทคนิคเก้าอี้ว่างเก้าอี้ว่างนี่ก็หยิบยืมมาจากของเกสปาวนะคะก็คือสลับบทบาทกันนะคะอย่างเช่นไม่เชิงสลับบทบาทนะคะก็คือเก้าอี้ว่างหมายถึงมีเก้าอี้อีกตัวซึ่งนั่งตรงข้ามนะคะให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยอย่างเช่นผู้รับการปรึกษาของเรามีปัญหากับพ่อนะคะให้สมมุติว่าเก้าอี้ว่างอยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยคือพ่อนั่งอยู่ให้เขาพูดว่าถ้าพ่ออยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาจะพูดว่ายังไงนะคะถ้าพ่อพูดอย่างนี้แล้วก็คือผู้ให้การปรึกษาอาจจะสมมุติขึ้นมาและให้เขาโต้ตอบกับเก้าอี้ว่างตรงนั้นก็คือไม่ได้มีพ่อมานั่งจริงๆแต่เขาจะพูดยังไงสมรรถภาพที่เคยหลีกหนีกับพ่อตลอดพอพ่อเข้าบ้านปุ๊บได้ยินเสียงรถพ่อเข้าบ้านปุ๊บปิดประตูเข้าห้องเลยนะคะเนื่องจากไม่ถูกกันกับพ่ออย่างเงี้ยนะเขาก็ให้สมมติซะนะคะว่าจะพูดกับพ่อยังไงคืนนี้ถ้าพ่อกลับมาบ้านนะคะจะพูดยังไงนะคะจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ให้ลองฝึกดูนะคะอันนี้แล้วก็อาจจะมีข้อตกลงด้วยนะคะก็คืออันเนี้ย อีลิกเบิร์นถือว่าเหมือนขาดไม่ได้เลยนะคะการปรึกษาแต่ละครั้งเนี่ยควรจะต้องมีกำหนดข้อตกลงไปว่ามันเหมือนถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนเทคนิคโฮมเวิร์คของ

ระหว่างบุคคลเป็นยังไงนะคะตำแหน่งชีวิตของเขาเขาเลือกแบบไหนนะคะแล้วรูปแบบการใช้เวลา6แบบนั้นนะเขาเลือกแบบไหนตำแหน่งชีวิตมี4แบบเขาอยู่แบบไหนมากที่สุดแต่ละวันนะคะใช้วิธีสอนฝึกอบรมเหมือนกับอัลเบิร์ตเอลลิสนะคะอีริกเบิร์นใช้เหมือนกันก็คือเหมือนกับเป็นครูนิดๆ นะคะฉันเองนะคะแล้วเราเอาไปใช้เองก็ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในชุดนี้นะคะยังเหลือในต่อในหน่วยนี้ยังเหลืออีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือ TF นะคะมาจากภาษาอังกฤษว่า Trait Vector Counseling หรือทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบชื่อมันบอกนะคะ Trait Vector Trait ก็คือคุณลักษณะนะคะ Factor องค์ประกอบนะคะก็จำง่ายนิดหนึ่งนะคะ Trait Vector Counselingอันนี้มีผู้นำหลายคนนะคะจำไปให้หมดเลยนะคะก็คือโดนัลด์แพทเทอร์สันจอห์นดาลีแล้วก็แอดมันวิลเลียมสันนะคะคนสุดท้ายเนี่ยค่ะที่นำเอาเนื้อหาของทฤษฎีนี้มาใช้ในวงการคอลซิลิ่งนะก็คือแอดมันวิลเลียมสันนะคะมาดูอย่างเร็วๆนิดหนึ่งนะคะทั้ง3ท่านนะคะทฤษฎี TF นะคะมองว่ามนุษย์เนี่ย individual difference ก็คือมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็มองเหมือน IBT ด้วยนะคะมองว่ามนุษย์มีเหตุผลแล้วก็สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองทฤษฎีนี้ครูแนะนำเอาไปใช้เยอะเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรข้อตกลงแล้วก็เป็นปรัชญาของคาวเซลลิ่งแล้วก็วงการแนะนำเราเลยก็คือเราจะไม่ตัดสินใจแก้ปัญหาให้เขานะนักเรียนที่มานะคะที่มีปัญหามาเราให้คาวเซลลิ่งเขาก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเองเพราะฉะนั้นทัศนคติหรือทัศนมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของ TF เนี่ยเอาไปใช้กับวงการแนะแนวของเราทั้งหมดเลยเป็นเรียกว่าหยิบยกไปใช้ในปรัชญาของการแนะแนวของเราเลยนะคะแล้วก็จะจำง่ายนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจากมุมมองของธรรมชาติมนุษย์หลักการก็สอดคล้องกันนะคะก็คือคำนึงถึงลักษณะเฉพาะตัวนะคะมองให้ได้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือไปวัดเพราะเราจะรู้ได้ไงว่าคนแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางจิตวิทยาก็จะเข้ามามีส่วนมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบวัดนะคะตั้งแต่แบบสอบถามความสนใจแบบวัดความถนัดนะคะความสามารถของเขาตลอดจนแบบทดสอบทางจิตวิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบสถิตปัญญาความจำความฉลาดทางอารมณ์พวกนั้นนะคะหรือความคิดสร้างสรรค์ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะข้อมูลจำเป็นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบริการสนเทศนะคะที่เราจัดเก็บในบริการที่2ของการแนะแนวที่เราเรียนไปแล้วในหน่วยอื่นนะคะจะต้องเอามาใช้ตรงนี้หมดเลยเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองของคาวซิลีของเรานะคะตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้ไม่ยากนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวทั้งหมดนะคะเป้าหมายก็คือให้เขารู้จักและเข้าใจตนเองหลักการแนะแนวเลยใช่ไหมคะให้สำรวจตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเทคนิคนะคะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเช่นเดียวกันนะคะใช้วงการเหมือนกับเป็นครูนิดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วให้อย่าลืมว่าให้เขาตัดสินใจเองนะคะครูแนะนำได้เสนอแนะได้อธิบายได้ประเมินได้โน้มน้าวเขาได้แต่อย่าไปตัดสินใจให้เขานะคะเนี่ยขอฝากไว้นะคะบทบาทก็เหมือนกันนะคะก็คือจูงใจให้คาวซิลีของเราผู้รับการปรึกษาของเราเนี่ยพิจารณาตัวเองตามข้อมูลที่เราให้ข้อมูลมาจากไหนล่ะคะให้เขาดูนะคะว่าเนี่ยผลของการสอบของคุณเป็นแบบนี้ผลของการวัดของคุณเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้แบบนี้อย่างคุณอยากจะบอกว่าอยากจะเรียนแพทย์เรียนหมอแต่ผลวิชาฟิสิกส์ก็ดีเคมีก็ดีชีวะก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีคณิตศาสตร์ก็ดีมันได้ประมาณนี้คุณจะสอบเข้าแพทย์ยังไงขอให้ไปคิดใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือให้เขามีเหตุมีผลจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขาได้นะคะแล้วก็หาทางเลือกให้เขาหาทางออกให้เขาว่าถ้าไม่เรียนแพทย์แล้วอะไรที่เธอชอบที่เธอถนัดจากแบบวัดที่วัดมาจากผลการเรียนที่ผ่านมาจาก

นิสัยความเคยชินของเธอจากการใช้ชีวิตของเธอนะคะลองให้คิดใหม่ทำใหม่นะคะว่าอย่าไปคิดตามเพื่อนหรือว่าตามพ่อแม่ตามสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะขอให้นึกถึงหลักความจริงนะคะชีวิตของเราที่เป็นจริงตามบุคลิกภาพของเราตามความสามารถของเรานะคะเราเรียนหน่วยนี้จบแล้วขอดูแนวคำถามนิดนึงนะคะเพื่อทบทวนนะคะแอลเบิร์ตออลิสเป็นผู้นำของใครล่ะคะตอบนะคะก็คือพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะครูขอผ่านไปอย่างเร็วๆนะโอเคดูข้อต่อไปนะคะถ้าตำแหน่งชีวิตนะคะที่เราเรียนไปแล้วฉันนั้นดีเธอสีแย่เราพบกับคนแบบที่มีบทบาทแบบไหนล่ะคะเป็นผู้กล่าวหาถูกไหมคะโอเคนะคะแล้วก็การที่บุคคลใช้เวลาอย่างไม่ลึกซึ้งพูดคุยทั่วๆไปไม่มีจุดหมายเป็นรูปแบบใช้เวลาของใครคะของอีริกเบิร์นใช่ไหมคะอีริกเบิร์นบอกว่าเป็นแบบไหนคะแบบฆ่าเวลาใช่ไหมคะโอเคค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะการมุ่งช่วยเหลือคาสลีของเรานะคะเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพส่วนตัวนะก็เป็นเป้าหมายของใครนะคะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือแบบ TF นะคะแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบที่ครูบอกว่าใช้กับวงการแนวมากที่สุดเลยนะคะหน่วยนี้นะคะก็ขอให้ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน่วยต่อไปคือหน่วยที่9นะคะค่ะเรามาต่อหน่วยที่9กันนะคะคือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกหน่วยนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4ทฤษฎีนะคะมาดูทฤษฎีแรกกันเลยนะคะคือทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะผู้นำทฤษฎีพวกเราจะคุ้นชินกันนะคะชื่อของท่านก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะคะจำไปเลยนะคะโอเคมาดูทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของฟรอยด์เลยนะคะฟรอยด์บอกว่าคนเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเกิดมาจากแรงขับความก้าวร้าวแรงขับทางเพศรวมทั้งจิตไร้สำนึก unconscious เนี่ยนะคะจิตสำนึกและคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์เห็นไหมคะท่านจะมองไม่เหมือนมุมมองของท่านที่เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกับทฤษฎีอื่นแล้วก็ท่านมองว่าถ้าเกิดว่าในระหว่างจิตไร้สำนึกหรือ unconscious แล้วก็ conscious ซึ่งเป็นจิตสำนึกเนี่ยท่านมองว่าสิ่งที่อยู่ที่เป็นปัญหากับมนุษย์มากๆเลยเนี่ยก็คือ unconscious นะคะก็คือจิตไร้สำนึกเนี่ยนะถ้าเกิดมันจมปลักอยู่ในจิตไร้สำนึกแล้วก็มันไม่ขึ้นมานะคะจะเกิดปัญหาที่จะต้องมาพบเรียกว่าจิตแพทย์ด้วยซ้ำไปนะคะทฤษฎีนี้อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้เอาไปคาวซิลลิ่งนะคะใช้เทคนิคของทฤษฎีของฟรอยด์ไปคาวซิลลิ่งเพราะว่ามันเป็นระดับลึกเป็นระดับคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเรียกว่าอะไรเทเลปิสเป็นนักบำบัดหรือว่าไซไคทริสต์หรือจิตแพทย์นะคะซึ่งเขาจะต้องให้ประกอบกับการใช้ยาอย่างอื่นด้วยแต่ยังไงเราก็เรียนรู้ไว้เพราะว่ามีแนวคิดหลายๆอย่างซึ่งทำให้เราเข้าใจนักเรียนของเราหรือว่าเราเข้าใจเพื่อนร่วมงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแนวคิดของท่านนะคะให้เรียนรู้ไว้แบบนั้นแต่ไม่ได้ให้เอาเทคนิคไปใช้นะคะต้องขอย้ำไว้ตั้งแต่ต้นๆมาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างบุคลิกภาพมนุษย์ตามแนวคิดของฟรอยด์จะไม่เหมือนกับ REBT หรือ TA ที่เราเรียนไปแล้วนะคะฟรอยด์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วยกัน3ส่วนนะคะก็คืออิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้นะคะอิดเนี่ยท่านมองว่าเป็นแรงขับก้าวร้าวหรือธรรมชาติมนุษย์ดั้งเดิมซึ่งไม่ได้ผ่านการขัดเกลานะคะคนที่มีอิดเยอะๆเราก็จะเห็นว่าถึงแม้โตแล้วก็จะมีพฤติกรรมเหมือนเด็กนะคะแล้วก็เรียกร้องแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็คือยังมีอิดอยู่มากนะคะหรือใช้ความรุนแรงนะคะโกรธก็ทำร้ายคนอื่นนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆในข่าวนะคะที่มาอย่างรวดเร็วในวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะอันนี้ก็คือมีสภาพเป็นอิดมากนะคะที่ยังไม่ได้ขัดเกลานะคะโครงสร้างอันที่2ก็คืออีโก้อีโก้ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันไม่ดีใช่ไหมคะแต่อีโก้ของฟรอยด์เนี่ยดีนะคะอีโก้เนี่ยฟรอยด์บอกว่าเป็นตัวที่บาลานซ์นะคะเป็นตัวที่สร้างสมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะซูเปอร์อีโก้ก็คือคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงๆมากๆซึ่งมี

คือต้องมีนะคะแต่ถ้าไม่มีมากเกินไปจะก็จะเป็นพวกที่แบบยึดติดแล้วก็เจ้าระเบียบนะคะมากนะคะเข้มงวดกดขันคนอื่นมากอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาทำให้มีสุขภาพจิตนะคะฟรอยด์บอกว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีตามทฤษฎีของฟรอยด์คือต้องมีอีโก้ที่บาลานซ์นะคะแต่ก็ไม่ใช่อีโก้สูงจนเกินไปนะคะตัวอีโก้จะเป็นตัวที่สร้างสมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะเพราะฉะนั้นฟรอยด์มองว่าอีโก้จะต้องแข็งแรงแต่ไม่ใช่อีโก้สูงนะคะคือแข็งแรงเพื่อบาลานซ์ระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะให้ดึงมาอยู่ตรงกลางนะคะโอเคนะคะเมื่อได้ยินคำว่าอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ให้รู้ว่ามาจากฟรอยด์แล้วก็เป็นโครงสร้างบุคลิกภาพของฟรอยด์นะคะต่อไปมาดูกลไกการป้องกันตนเองนะคะอย่างที่บอกว่าฟรอยด์มองว่าสิ่งที่อยู่ใน unconscious หรือจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะมันจะทำให้ก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยอย่างมากเลยนะคะมาดูอันแรกก่อนนะคะว่าเรามีแบบนี้หรือเปล่านะคะก็คือสิ่งที่เก็บกดอยู่ repression จำภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเพราะบางทีในข้อสอบเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างแล้วก็จะถามเราว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะของมนุษย์เนี่ยคนเนี้ยกำลังใช้ ego defense mechanism แบบไหนหรือกลไกการป้องกันตนเองแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ไปอ่านอย่างละเอียดแล้วก็ดูทีละอันว่าถ้าเก็บกดเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะแต่บางอันเนี่ยเดี๋ยวครูคดีมันมีเยอะครูไม่สามารถยกตัวอย่างได้หมดเวลาก็มีไม่พอเพราะเรามีอยู่ด้วยกัน4ทฤษฎีนะคะอันที่2เป็นปฏิเสธนะคะอันที่3เป็นการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามนะคะฟังไปอ่านไปต้องคิดไปด้วยนะคะว่าเรามีพฤติกรรมใช้กลไกการป้องกันตนเองแบบที่พูดมาหรือเปล่านะคะหรือเป็นแบบโทษผู้อื่นนะคะหรือเป็นแบบแทนที่นะคะเดี๋ยวบางอันอาจจะกลับมายกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวขอบอกไปให้หมดก่อนนะคะนะคะอันที่6นะคะก็คือหาเหตุผลเข้าข้างตนเองนะคะกลไกแบบที่6นะคะกลไกแบบที่7ก็คือแบบทดแทนนะคะแบบที่7ก็คือการถดถอยแบบที่9ก็คือการหันเข้าหาตนเองแบบที่10ก็คือการเรียนแบบนะคะยกตัวอย่างที่เข้ากับจิตประจำวันของเรานะคะอย่างเช่นหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเราจะเจอบ่อยนะคะเคยมีคำไทยสุภาษิตไทยนะคะที่บอกว่าเคยได้ยินไหมคะที่บอกองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานนะคะอันนี้ค่ะก็คือกลไกการป้องกันตนเองแบบการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองนะคะอย่างเช่นเด็กที่เลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มหาวิทยาลัยที่เลือกนะคะก็บอกว่ามหาวิทยาลัยนั้นไม่ดีหรอกนะคะไกลบ้านแล้วก็ไม่ดีโน่นนั่นนี่นะคะแล้วบอกว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยเปิดนะคะอย่างมอรามหรือมอสุโขทัยดีกว่าทั้งที่ตัวเองไม่อยากนะคะตัวเองอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตามที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะก็บอกว่าก็ปฏิเสธพูดกับคนอื่นแล้วก็พยายามบอกกับตัวเองกับบอกคนอื่นว่าแล้วก็กล่าวซ้ำๆย้ำๆว่าตรงนั้นมหาลัยนั้นไม่ดีโน่นนั่นนี่พยายามหาเหตุผลที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือถ้ารู้ตัวก็ดีนะคะแต่ถ้ากลไกการป้องกันตัวเองที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใช้ซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ตัวมันจะลงไปที่ unconscious หรือจิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึกบางคนแปลแบบนั้นนะคะอันนี้เกิดปัญหาละนะคะทำพูดออกมาแล้วก็บอกออกมาหรือพฤติกรรมที่แสดงตัวเพราะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกนั่นคือจิตไร้สำนึกนะคะ unconscious อันนี้ฟรอยด์บอกว่าเนี่ยจะต้องแก้นะคะต้องมาใช้เทคนิคต้องไปถ้าเกิดเป็นถึงขั้นโรคจิตก็คือต้องพบจิตแพทย์เลยนะคะแต่อย่างเบาๆก็เป็นโรคประสาทนะคะอาการที่ฟรอยด์บอกนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามดูแลตัวเองนะคะอย่าพยายามใช้ defense มากนักนะคะถ้าใช้ defense อย่างรู้ตัวไม่เป็นไรนะคะพยายามให้รู้ตัวนะคะให้นักศึกษาเนื่องจากครูไม่มีเวลานะคะมันมีสี่ทฤษฎีไปดูรายละเอียดในหน่วยที่9นะคะว่ากลไกการป้องกันตัวเองแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีสาระอย่างไรนะคะแล้วเรา

อดเคยใช้ไหมนะคะใช้อะไรมากที่สุดนะคะแล้วเราเคยปรับเปลี่ยนมาหรือเปล่าใช้อย่างรู้ตัวหรือเปล่าแล้วเป็นตัวเราหรือเปล่าหรือเป็นคนรอบข้างนะคะเราก็จะเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าอ๋อน่าสงสารนะที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาไม่รู้เขาใช้defense mechanism มากเกินไปนั่นเองนะคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าทฤษฎีนี้เราจะไม่ขอให้นักศึกษานำเทคนิคไปใช้นะคะเหมือนทฤษฎีอื่นแต่เราจะมาเรียนรู้แนวคิดของท่านนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเรามากเลยนะคะถ้าเราเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์นะคะฟรอยด์ใช้คำว่า psychosexual development state จะไม่เหมือนทฤษฎีอื่นเลยนะคะฟรอยด์มองไปที่การอบรมเลี้ยงดูมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเวลาดิฉันเรียนทฤษฎีแล้วยังนึกถึงเรียกว่าอะไรมนุษย์เราในสังคมนะคะก็คือคู่ชีวิตที่หนุ่มสาวที่จะแต่งงานน่าจะมาเรียนแล้วก็อบรมทฤษฎีนี้ก่อนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่แล้วก็มีลูกเล็กกันนะคะเรียนทฤษฎีแล้วจะเข้าใจว่าเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วต้องไม่ทิ้งลูกนะคะฟรอยด์มองว่า6ขวบปีแรกเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะในระยะแรกก่อนนะคะฟรอยด์บอกว่าตั้งแต่แรกเกิดถึง8เดือนเนี่ยพัฒนาการของมนุษย์จะอยู่ที่ระยะปากหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือเด็กจะหิวเด็กหิวก็จะร้องใช่ไหมพอเด็กพูดไม่ได้นะคะร้องโน่นนั่นนี่แล้วก็ถ้าเกิดแม่ไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้ให้นมตามเวลาหรือปล่อยให้ร้องอย่างเงี้ยนะคะแล้วติดการติดยึดพัฒนาการโดยที่เมื่อหิวก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยนะคะหิวนมก็ไม่ได้กินเพราะโตขึ้นฟรอยด์บอกว่าจะมีปัญหาทันทีอย่างเช่นก็จะกินจุบกินจิบหรือขี้นินทาหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะติดบุหรี่ติดเหล้าเพราะว่าความพึงพอใจอยู่ที่ปากยังไม่ได้รับการเรียกว่าอะไรอะส่งเสริมหรือได้รับการตอบสนองอย่างนี้ดีกว่านะคะตอบสนองอย่างเพียงพอนะคะโตขึ้นมามีปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่ติชินนินทาเหล้านะคะเราก็อาจจะสงสารเขาแล้วกันว่าตอนที่แรกเกิดนะคะอาจจะไม่ได้รับการติดยึดพัฒนาการนั่นเองนะคะส่วนระยะที่สองนะคะฟรอยด์บอกว่าอยู่ที่ทวารหนักนะคะอย่างเช่นระหว่างขวบปีแรกถึง3ขวบปีแรกนะคะ3ขวบปีแรกค่ะตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบปีแรกเนี่ยอย่างเช่นเด็กที่แบบปวดอึท้องปวดท้องถ่ายนะคะแม่ก็เรียกว่าอะไรไปบังคับอะค่ะว่าจะต้องอึเป็นเวลาพ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วนะครับเด็กยังไม่ปวดเลยบังคับให้ปวดนะคะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาการก็ติดยึดแหละค่ะฟรอยด์บอกว่าเป็นยังไงถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วก็พัฒนาการตรงนี้ไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจตามที่เด็กควรจะเป็นตามธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเกิดอาการที่เป็นติดยึดก็คือติดหนึบเหนียวแน่นจะเป็นคนขี้เหนียวตันหนีหรือเป็นคนที่รักษาความสะอาดจนเกินกว่าเหตุนักศึกษาเคยได้ยินคนล้างแบงค์ไหมคะก็คือธนบัตรนะคะก็คือไม่สามารถใช้ได้ต้องใหม่เสมอแล้วก็ถ้าเก่าก็คือถึงขั้นต้องไปล้างก่อนขึ้นรถใครอยากจะใครอยากเรียกว่าอะไรรองเท้าสกปรกนะก็คือจะต้องเคาะก่อนแล้วก็รถเขาต้องสะอาดอยู่เสมอนะคะต้องปูไว้ทุกอย่างเลยนะรถใหม่ก็เหมือนรถใหม่ตลอดเวลานะคะพลาสติกเนี่ยติดไว้เลยนะครับขับรถก็ต้องใช้ถุงมือนะคะอันนี้ค่ะถ้ามันมากเกินไปเนี่ยถ้าเป็นตามทฤษฎีฟรอยด์นะคะก็จะมาจากการติดยึดในขั้นของทวารหนักนะคะไม่ได้รับการตอบสนองนะคะแล้วก็ระยะที่3เป็นระยะเพศนะคะความรู้สึกอยู่ที่อวัยวะเพศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เด็กเข้าใจแล้วก็มีความรักกับเด็กนะคะไม่ให้เด็กเกิดความอิจฉาริษยากันนะคะเด็กก็จะไม่มีข้อสงสัยตรงนี้อย่างที่เรียนมานะคะอาจจะไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะคะก็คือถ้าเป็นตามทฤษฎีฟรอยด์ถ้าเกิดพ่อแม่พ่อที่ดุจนเกินไปนะคะแล้วก็ชอบทำร้ายแม่ตีแม่อย่างเงี้ยนะคะเด็กผู้ชายที่เห็นนะคะเขาจะเบี่ยงเบนมาทางแม่นะคะเพราะเขาจะต่อต้านพ่อนะคะตามทฤษฎีนี้นะคะถ้าเกิดคนที่โตขึ้นมาแล้วมีความเบี่ยงเบนทางเพศถ้าใช้ฟรอยด์เป็นหลักนะคะไม่ได้มองอย่างอื่นจริงๆแล้วการที่มนุษย์มีความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยไม่ได้มาจากฟรอยด์ทั้งหมดนะคะต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้ามองตามทฤษฎีฟรอยด์เขาบอกว่ามาจากระยะนี้นะคะก็คือ เด็กสับสนทางเพศนะคะแล้วก็มีความคิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพศที่ตรงกับตัวเองอะค่ะ
แล้วก็จะไปรักเพศตรงข้ามมากกว่าคือรักเด็กผู้ชายก็จะรักแม่สงสารแม่เด็กผู้หญิงก็จะเหมือนกับไม่ชอบแม่แต่จะชอบพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นทอมเกิดอาการเป็นพฤติกรรมที่เป็นทอมเป็นตุ๊ดไปนะคะเขาบอกว่าฟรอยด์บอกว่ามาจากการพัฒนาการเชิงจิตเพศที่ท่านมองนะคะเพราะฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นฟรอยด์พูดถึงนะคะที่พูดถึงมากๆเลยก็คือตั้งแต่ขวบปีแรกถึง6ขวบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่มือใหม่อะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งลูกนะคะนะคะดูแลลูกให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิด6พ้น6ขวบปีแรกไปแล้วเนี่ยฟรอยด์บอกว่าแก้ยากนะคะแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนความเรียกว่าอะไรความเข้าอกเข้าใจของคาวเซอร์หรือจิตแพทย์มากๆกันค่ะแล้วก็ความร่วมมือของคาวเซอรีที่รู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาอยากจะแก้ไขเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองมีปัญหามานะคะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะโอเคจะพูดเยอะนิดหนึ่งนะคะเป้าหมายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะไม่ได้เป็นคนช่วยเหลือเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะรีเฟอร์ส่งต่อไปให้กับนักบำบัดหรือจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าการทำให้จิตไร้สำนึกหรืออันคอนเชียสของมนุษย์กลับมาอยู่จิตสำนึกเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะต้องมีเทคนิคที่เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็เราอยากจะให้อีโก้นะคะของผู้รับการปรึกษาเข้มแข็งนะคะไม่ใช่อีโก้สูงนะคะเข้มแข็งเพื่อบาลานซ์ให้สมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะแสดงออกพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโดยที่ลดซูเปอร์อีโก้ที่สูงเกินไปนะคะเทคนิคขอข้ามไปเลยนะคะนักศึกษากลับไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้แต่ให้รู้หลักเพื่อให้รู้ว่าเออเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราเคยมีการถ่ายโยงความรู้สึกหรือเปล่านะคะเลยตรงข้อ2เนี่ยเราเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองได้เลยในแง่ของสมรรถภาพหรือการปรึกษาก็ได้ถ่ายโยงความขอพูดนิดหนึ่งนะถ่ายโยงความรู้สึกเป็นยังไงอย่างเช่นเราเคยไม่ชอบเรียกว่าเราเป็นคนรักความสะอาดมาคนหนึ่งนะคะเนื่องจากเราสอนมาแบบนี้เป็นระเบียบนะคะพ่อแม่เราสอนให้เป็นระเบียบก็คือทุกวันเสาร์อาทิตย์เรามีการ big cleaning day อย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าเรามาเจอคาวเซอรีของเรานะเด็กคนหนึ่งเนี่ยสกปรกมอมแมมน้ำเหมือนกับน้ำก็ไม่ได้อาบมาคือสภาพแวดล้อมก็เป็นอย่างนั้นพื้นฐานเศรษฐกิจก็เป็นแบบนั้นเราคงต้องยอมรับให้ได้นะคะเพราะเราจะถ่ายโยงความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาทันทีนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักษาความสะอาดแล้วเด็กมาเนี่ยไม่สะอาดแล้วมีกลิ่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆทำไงคะก็คือต้องรีเฟอร์นะคะต้องโอนให้กับคาวเซอร์คนอื่นไปดูแลแทนนะคะหรือว่าอีกกรณีนึงอย่างเช่นเราครอบครัวของเราเนี่ยโอเคนะคะก็คืออาจจะสงบแล้วนะคะแต่ว่าเรามีฐานะเป็นภรรยาหลวงสมมติอย่างนี้นะคะปรากฏว่าคาวเซอรีซึ่งมาหาเราเป็นผู้ใหญ่มาแต่เขาเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะถ่ายโยงความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาทันทีหรือว่าคาวเซอรีของเราเป็นภรรยาหลวงเหมือนกันได้ไหมคะมันจะคือเขามีปัญหากับสามีของเขาเราก็เคยมีนะคะอันนี้เป็นการถ่ายโยงความรู้สึกซึ่งไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราจะเอาความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยมาถ่ายโยงให้กับคาวเซอรีด้วยมันก็คือไม่เป็นในการปรึกษาแล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีหรือเป็นความรู้สึกซึ่งเป็นรวมพวกเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราคงจะต้องรีเฟอร์เคสให้กับคนอื่นทันทีอันนี้ค่ะเราเรียนรู้ไว้เพื่อเอาแนวคิดไปใช้แต่ว่าเทคนิคพวกนี้เราให้คาวเซอร์ที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นนักบำบัดหรือจิตแพทย์ใช้แล้วกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้โอเคนะคะข้อสังเกตอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องฝึกฝนอบรมถ้าเราอยากจะเป็นจริงๆคงต้องไปศึกษาต่ออบรมต่อเพื่อเป็นนักบำบัดให้ได้นะคะต่อไปขึ้นทฤษฎีใหม่นะคะเป็นอยู่ในหน่วยที่9นี้นะคะอยู่ในกลุ่มทฤษฎีอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็คือผู้รับการศึกษาเป็นศูนย์กลางเจ้าของทฤษฎีผู้นำทฤษฎีก็คือคาร์ล แรนซัม โรเจอร์เราเรียกสั้นๆว่าโรเจอร์นะคะบางทีเราใช้ชื่อทฤษฎีนี้เราเรียกว่าโรเจอรีนเลยนะคะก็คือเรารู้กันว่าก็คือ Client Center นะคะก็คือผู้รับการศึกษาเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะอันนี้ขอให้มองนิดนึงนะโรเจอร์จะมองต่างไปจากฟรอยด์เลยนะคะมนุษย์โรเจอร์มองว่ามนุษย์เป็นคนดีนะคะมีเหตุผลมีศักดิ์ศรีเชื่อถือไ
นะคะเมื่อกี้ฟรอยด์เขามองแบบโหดๆเนาะนะคะก็คือมองเหมือนกับว่ามีความก้าวร้าวมีแบบอะไรที่แบบว่าติดขัดอยู่ในตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่โรเจอร์ไม่มองอย่างนั้นนะคะบอกว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะมีอิสระเป็นตัวของตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะเราได้ยินบ่อยก็คือสัจจการแห่งตนเคยได้ยินไหมคะก็คือโรเจอร์มองว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะเราก็จะถ้าเราเชื่อตามทฤษฎีนี้นะคะเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรารู้ว่าถึงแม้คนที่มาหาเราจะไม่โอเคนะคะแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนดีนะมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีแล้วถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ถูกต้องนะคะได้รับการขัดเกลาเขาก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาตัวเองได้เต็มตามศักยภาพเหมือนกันแต่ต้องให้โอกาสเขาเท่านั้นเองบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะเราก็จะไม่หมดหวังกับเพื่อนร่วมงานของเราด้วยนะคะมามองมุมมองหรือว่าแนวคิดตามทฤษฎีของโรเจอร์เรื่องอันนี้ก็จำไปเลยนะคะถ้าอัตตมโนทัศน์แล้วเอ่ยปุ๊บจะต้องนึกถึงโรเจอร์เลยนะคะโรเจอร์บอกว่าเรามีคอนเซปต์นะคะ3แบบนะคะก็คือตัวตนที่ตัวเองรับรู้นะคะเป็น perceive concept นะคะแล้วก็ตนเองตามความเป็นจริงเป็น real self concept แล้วก็ตนในตามอุดมคติ ideal self concept อันนี้ค่ะเราจะต้องเรียกว่าอะไรอะมองให้กลมกลืนกันให้ได้ถ้าเราเป็นไอเดียลเกินไปนะคะมันจะล่องลอยอยู่ในความฝันนะคะมันไม่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนที่มาหาเราเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไอเดียลมากเลยนะคะสิ่งที่พูดออกมามันไม่ได้เป็นไปตามสภาพที่เธอเป็นจริงเลยอย่างที่ยกตัวอย่างตั้งแต่บทที่แล้วอะค่ะว่าอยากจะเรียนหมอนะคะอยากจะสอบเข้าแพทย์แต่ผลการเรียนแต่ละวิชาที่จะต้องไปใช้เนี่ยมันตกต่ำมากเลยนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นให้เขามองตามความเป็นจริงนะคะยอมรับตัวเองให้ได้นะคะ perceive self แล้วก็เรียว self ของเขาเป็นยังไงถ้ามองอย่างได้อย่างผสมกลมกลืนกันหมดไอเดียไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะคะมีได้นะคะคนเราทุกคนจะต้องมีความคิดความฝันมีอุดมคติของเราถูกไหมคะแต่เราต้องรับรู้ตามความเป็นจริงด้วยนะคะรับรู้ให้ได้เราก็จะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอัตตมโนทัศน์ตรงนี้ถ้าเราใช้ทฤษฎีโรเจอร์เนี่ยนะคะเราก็พยายามชักจูงเขาให้เขา perceive ตามความเป็นจริงนะคะเอาอุดมคติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ได้นะคะสมรรถภาพตรงนี้นะคะโรเจอร์มองว่าถ้าสมรรถภาพดีนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียกว่าอะไรอะความคิดความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมของคอสลีได้นะคะเพราะฉะนั้นโรเจอร์จะเน้นมากๆเลยที่สมรรถภาพระหว่างกันระหว่างเลิกกับลี่นะคะหรือคอสลีกับคอสเลอร์นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องรู้ซึ้งถึงความรู้สึกภาษาของตำราอื่นอาจจะแปลไม่ใช่แบบนี้นะคะ accurate empathic understanding นะคะแต่ตำรามสทของดิฉันเนี่ยเราแปลว่ารู้ซึ้งถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือจะต้องเป็น congruence genuine นะคะก็คือสอดคล้องหรือจริงแท้อันที่3ก็คือมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขและยอมรับนะคะอันนี้ขอให้ไปอ่านอย่างละเอียดเลยนะคะ เราจะมักจะถามนักศึกษาบ่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็สอดคล้องกันนะคะเราอยากให้คาสลีของเรายอมรับตัวเองให้ได้ตามความเป็นจริงนะคะ perceive self ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้เป็นตัวของตัวเองมีเหตุผลรับผิดชอบและเห็นคุณค่าตนเองเพราะฉะนั้นเด็กที่มีเซลล์เอสติมต่ำนะคะเราจะใช้โรเจเรียนหรือไคลเอนต์เซ็นเตอร์เนี่ยค่ะเข้าไปช่วยให้มากๆเลยนะคะเวลานักศึกษาทำจนถึงขั้นถ้าไปเรียนระดับเรียนโทนะคะเวลาทำทีซิสนะคะถ้าเด็กของเรามีปัญหาเซลล์เอสติมต่ำหรือค่านิยมต่ำพวกนี้นะคะเราก็จะแนะนำเลยนะคะทฤษฎีนี้เลยล่ะนะคะไคลเอนต์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เราอยากให้เขายืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สร้างสรรค์ตัวเองอย่างที่บอกบรรลุสัจการแห่งตนนะคะแล้วเราก็จะไม่หมดหวังนะคะคนที่มาหาเรานะคะเราเชื่อแล้วเราก็มีเป้าหมายแบบนี้นะคะเทคนิคนะคะเทคนิคทั้งหมดเนี่ยนะคะอยากให้นักศึกษาจดจำแล้วก็ไปฝึก
เพราะว่าตอนที่เราเข้าอบรมเข้ม5วันนะคะเราจะดึงจากทฤษฎีของโรเจอร์มาหมดเลยนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการยอมรับสะท้อนความรู้สึกทวนความทำความกระจ่างเราจะมาฝึกจริงตอนที่นักศึกษาเข้ามาอบรม5วันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียนรู้ทฤษฎีไปก่อนนะคะว่าแต่ละอันเป็นยังไงไม่ว่าในเรื่องของเทคนิคการยอมรับการสะท้อนความรู้สึกการทวนความทำความกระจ่างนะคะการเงียบการฟังการใช้คำถามการสรุปนะคะเป็นเทคนิคเบื้องต้นแล้วก็พื้นฐานไม่ว่าจะนักศึกษาจะไปเรียน Family Counseling หรือ Group Counseling ก็แล้วแต่ทั้งหมดที่โรเจอร์สอนเราเอาไปใช้หมดเลยนะคะเราแม้กระทั่งทฤษฎีอื่นด้วยนะคะทฤษฎีพื้นฐานของโรเจอร์จะไปแทรกอยู่ในทุกทฤษฎีเลยนะคะนะคะก็หมดไปนะคะขึ้นทฤษฎีที่3ของครูนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยมหรือ existential นะคะผู้นำทฤษฎีสมัยใหม่นะคะจริงๆทฤษฎีนี้มาจากยุโรปเป็นปรัชญา existential หรืออัตถิภาวะนิยมนะคะวิกเตอร์ฟรังเคิลโลโลเมแล้วก็เออร์วินยาลอมเนี่ยเป็นคนนำเอาปรัชญาอัตถิภาวะนิยมมาใช้ในวงการคอลซิลิ่งที่อเมริกานะคะเริ่มต้นที่นั่นก่อนนะคะมาดูนะคะเพราะว่าอัตถิภาวะนิยมเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะคนเป็นไงคะล้มตายพัดพรากจากพ่อแม่นะคะแล้วก็ถูกจับในสมัยนั้นวิกเตอร์ฟรังเคิลนะคะท่านเคยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวิกทิมอะค่ะผู้เคราะห์ร้ายในเหยื่อของนาซีแต่ท่านรอดชีวิตมาได้นะคะพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตหมดนะคะแล้วพอท่านเติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนจบจนเป็นจิตแพทย์ท่านก็มาตั้งทฤษฎีนี้ท่านก็มองว่ามนุษย์เนี่ยมีคุณค่ามองเหมือนฟรอยด์เลยเอ้ยมองเหมือนโรเจอร์เลยนะคะแล้วก็มนุษย์มีเสรีภาพที่จะรับผิดชอบที่มาจากทางเลือกของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือหาเอกลักษณ์ตัวเองได้แล้วก็หาความหมายนะคะเมื่อพูดถึงว่ามนุษย์ค้นหาความหมายแล้วเป้าหมายของชีวิตจำไว้เลยนะคะมาจากอัตถิภาวะนิยมเพราะว่าทฤษฎีนี้เกิดจากบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันเราก็รู้นะคะที่เราเรียนจากประวัติศาสตร์เหล่านี้มันร้ายแรงมากนะคะนาซีเป็นยังไงนะคะที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตรงนั้นนะคะแต่ท่านโชคดีที่รอดมานะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ค่อนข้างเป็นปรัชญานิดนิดนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่นำมาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนาด้วยนะคะก็คือมันก็คล้ายคลึงกันนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นค่อนข้างทฤษฎีค่อนข้างเป็นปรัชญานะคะให้มิติพื้นฐานที่สำคัญก็คือให้ค้นหามีนิ่งของชีวิตหาจุดหมายชีวิตให้เจอหาเวลูให้เจอหาเป้าหมายของชีวิตให้เจอนะคะโดยเฉพาะมีนิ่งนะคะอันนี้เป็นมิติพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะเป้าหมายครูขอข้ามไปนะคะสอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์อย่างเมื่อกี้นะคะก็คือเมื่อมองมนุษย์ว่ามนุษย์มีเสรีภาพเขาก็ช่วยให้ไปถึงนะคะไปถึงเสรีภาพในการเลือกนะคะคำว่าเสรีภาพศักยภาพเป้าหมายความหมายนะคะขอให้รับรู้ไว้ว่ามาจากอัตถิภาวะนิยมนะคะแล้วก็ไปให้ถึงนะคะทฤษฎีที่4ทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสเตลนะคะผู้นำทฤษฎีนะคะที่นำมาใช้ในวงการคอลซิลลิ่งก็คือเฟรเดริกโซโลมอนเพิร์นเราเรียกสั้นๆว่าเพิร์นนะคะธรรมชาติมนุษย์ที่เพิร์นมองนะคะก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยตัดสินใจเองได้ที่สำคัญคืออยู่ที่ข้อ2นะคะก็คือเป็นอิสระจากอดีตที่ไร้สาระให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเคยได้ยินใช่ไหมคะ Here and Now จำไว้เลยนะคะ Here and Now มาจากเกสเตลนะคะโอเคนะคะกฎที่ผลรวมถ้าพูดถึงกฎผลรวมนะคะให้นึกถึงเกสเตลเช่นเดียวกันนะคะมีอยู่4กฎก็คือกฎแห่งการสิ้นสุดกฎแห่งการต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกันกฎแห่งความคล้ายคลึงกันกฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจนอันนี้ขอให้ไปอ่านในหน่วยที่9นะคะในตอนที่ 9.4 นะคะเกสตอว่ายังไงสิ้นสุดเป็นยังไงต่อเนื่องเป็นยังไงคล้ายคลึงกันยังไงนะคะถ้าเกิดเขายกตัวอย่างมานะคะเราก็ตอบได้เลยว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นกฎแห่งการต่อเนื่องตามทฤษฎีผลรวมของเกสตอนั่นเองนะคะเป้าหมายอย่าลืมนะคะถ้าเกิดบอกว่าถ้าเราอยากให้คนเราเนี่ยมองที่ Here and Now มาจากทฤษฎีไหนคะเกสตอนะคะโอเคนะคะเทคนิคมีหลายเทคนิคเมื่อกี้
ได้พูดถึงว่ามี

0: ทฤษฎีหนึ่งนะคะที่ใช้เก้าอี้ว่างนะอันนี้ก็มาจากเกสตาลต์เช่นเดียวกันนะเกสตาลต์ใช้เผชิญนะคะเราจะมาเรียนรู้ตอนเปรียโทนะคะเผชิญเราจะไม่สอนเกมการสนทนาแสดงบทกลับกันก็คือเราไม่ได้ฝึกจริงแต่ว่าขอให้รู้ไว้แล้วกันนะคะนะอยู่กับความรู้สึกเกิดการตระหนักรู้นะคะมาดูแนวคำถามนิดนึงนะคะจะจบแล้วนะคะผู้ที่ก่อตั้งนะคะจิตวิเคราะห์จำขึ้นใจเลยนะคะก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในข้อสอบเรายกตัวอย่างกลไกการป้องกันตนเอง defense mechanism นะบอกว่าเมื่อถูกหัวหน้าในที่ทำงานตำหนิรู้สึกโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไปฉุนเฉียวนะคะโกรธกับลูกหลานที่บ้านนะคะพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นกลไกการป้องกันตัวเองแบบใดล่ะคะตอบนะคะก็คือการแทนที่นั่นเองนะคะไปดูนะคะชื่อเหมือนคล้ายๆกันเลยเนาะกลับไปการอ่านอีกทีนะคะความหมายของการทดเทิดทดแทนถดถอยเก็บกดมันเป็นยังไงนะคะข้อที่3นะคะทฤษฎีที่บอกว่ามองมนุษย์ว่าทุกคนเป็นคนดีมีความสามารถมีศักดิ์ศรีทฤษฎีอะไรล่ะคะตอบก็คือสุดท้ายนะข้อจอนะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะโรเจอร์มองเมื่อไม่ให้เราแบบเรียกว่าอะไรหมดหวังนะคะมองว่ามนุษย์เป็นคนดีนะคะช่วยเหลือได้นะคะเราเขาสามารถบรรลุสัจจการแห่งตนได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดที่อัตถิภาวะนิยมมองนะคะมองแบบไหนนะคะเขามองมนุษย์แบบไหนนะคะอย่างที่ครูย้ำนะคะก็คือมนุษย์แสวงหาและค้นหาความหมายของชีวิตถูกไหมคะข้ออื่นเป็นทฤษฎีอื่นนะคะข้อสุดท้ายเป็นของใครคะฟรอยด์ใช่ไหมคะอดีตที่ไร้สาระของเกสตัลนะคะว่างเปล่าของ behavior therapy มนุษย์เชื่อถือและวางใจได้เป็นของใครคะของโรเจอร์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจริงๆของอธิภาวาทนิยมก็ใช่แต่ว่าข้อนี้ถูกที่สุดกว่านะคะเพราะทฤษฎีอื่นไม่ได้มองแบบนี้เลยนะคะถ้าค้นหามีนิ่งของชีวิตปุ๊บเป็นของปรัชญาอธิภาวาทนิยมเลยนะคะค่ะก็ขอจบหน่วยที่8และ9ไว้เพียงแค่นี้นะคะ
1: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปนะครับในการส่งเสริมทางกายชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ในครั้งที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับแล้วก็จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกครับสำหรับรายการในวันนี้ก็คงต้องยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในการส่งเสริมครั้งที่4สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า

0: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
1: เฮ้ย
0: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเจาะกึ๋นการตลาดค่ะนะคะเราเจอกันทุกวันพุธนะคะเวลา6โมงเย็นค่ะนะคะและในวันนี้นะคะเราจะคุยกันในเรื่องของการตลาดสมัยใหม่เอาให้ครบทุกมิติเลยค่ะเพราะเราคุยกันเรื่องแบรนดิ้งก็ไปแล้วเรื่องการตลาดสุขภาพก็ไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆตอนนี้ค่ะนะคะเขาบอกว่าคนเรานะคะจะซื้อของเราซื้อจากภายนอกไม่รู้ตรงนี้จริงหรือเปล่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่เรามาชวนกูรูด้านแบรนดิ้งมาคุยกันค่ะว่ารูปลักษณ์ภายนอกสำคัญแค่ไหนสำหรับการทำแบรนดิ้งค่ะในวันนี้อย่างที่บอกค่ะเรามาพร้อมกูรูค่ะแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำการตลาดเรื่องนี้จริงๆค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะแขกที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเริ่มจากนะคะคุณสรันอยู่คงดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสรันเป็นที่ปรึกษาด้านแบรนดิ้งนะคะแล้วขณะเดียวกันนะคะก็เป็นเจ้าของนะคะธุรกิจนะคะสวยๆงามๆชอบจังเลยอ่ะอัญมณีค่ะยี่ห้อเดียวกับชื่อเลยค่ะยี่ห้อสรันใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ไปยอมรับนะคะในเรื่องของการดีไซน์แบรนดิ้งทั้งโปรเซสค่ะคุณสรันบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยค่ะจนแบรนดิ้งประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อีกคนนึงค่ะนะคะเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงค่ะที่แบรนด์เธอเริ่มต้นจากแบรนด์สวยๆงามๆอีกเหมือนกันค่ะแบรนด์อาหารเสริมและความงามที่ชื่อว่าดร.โทค่ะนะคะเป็นดีกรีเป็นเภสัชกรด้วยนะคะเหมือนเราเลยนะคะเภสัชกรหญิงนะคะวรรณการค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะเราจะคุยกับทั้งคู่ค่ะนะคะเรื่องของความสำคัญของแบรนดิ้งค่ะในส่วนของที่เรียกว่าแพ็คเกจจิ้งค่ะจริงหรือเปล่าคะที่branding packaging มีส่วนแค่ไหนคะอยากรู้จังเลยค่ะ
1: คือถ้าในมุมมองที่ผมผ่านแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแบรนด์ด้วยรวมถึงเราตั้งตัวว่าเราเป็นผู้บริโภค การที่เราเวลาเราเดินไปซื้อสินค้าตามที่ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เรามองอย่างแรกคือเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องของความประทับใจครับ คือถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้าง first impression หรือความประทับใจแรกเริ่มให้มันเหมือนกับเมื่อเราเห็นผู้หญิง1คน ถ้าผู้หญิงคนนี้สวยแล้วถ้าเราเดินไปเราได้ศึกษาผู้หญิงคนนี้ดีพอเราได้พูดคุยเพราะฉะนั้นความสวยเป็นจุดแรกที่เราทำให้ต้องเดินเข้าไปหาเขาหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเขาพูดมาแล้วเขามีความคิดที่น่าสนใจเขามีทัศนคติที่ดีต่อโลกหรือต่อสังคมนั่นก็คือมันเป็นโปรเซสที่อยู่ในส่วนของคุณสมบัติหรือสิ่งต่างๆที่มันอธิบายอยู่ในรอบกล่องหรือตัวแพคเกจิ้งมันก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้ครบองค์ประกอบแล้วก็น่าติดตามและน่าค้นหาถ้าเปรียบเทียบเป็นคนมันก็คงเหมือนผู้หญิงอย่างที่ผมบอกครับ
0: ดังนั้นเหมือนกับว่าการทำแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็น first impression ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าว่าอย่างนั้นไหมคะ
1: ใช่ฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงธุรกิจทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนให้ความสำคัญที่เรื่องของภาพลักษณ์มากกว่าบางครั้งเราเคยสังเกตไหมว่าเราซื้อของมามันดูน่าอร่อยแต่พอเราทานไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ตรงใจเราแต่เราซื้อมาแล้วเพราะแพ็กเกจจิ้งเขาสวยมากหลายครั้งที่เราเวลาเราไปผมยกตัวอย่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องแพ็กเกจจิ้งคือประเทศญี่ปุ่นการที่เราไปญี่ปุ่นหนึ่งครั้งเรามักจะได้ของที่ข้อแรกเลยคือสิ่งที่เราต้องการแต่นอกเหนือความต้องการเราจะได้ของที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการแต่แพ็กเกจจิ้งน่าสนใจแล้วมีบางอย่างที่เราต้องน่าค้นหาเราจะต้องเอามาแกะเราจะต้องลองชิมหรือลองเทสดูหรือแม้บางครั้งแพ็กเกจจิ้งบางตัวเราไม่กล้าทิ้งอ่ะเพราะว่าเขาน่าสนใจเขาน่ารัก

0: มากเราต้องเก็บไว้เพราะฉะนั้นธุรกิจในโลกนี้หมุนวนได้ด้วยภาพลักษณ์เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วความสำคัญด้านในถ้าองค์กรไหนจริงใจหรือให้ความสำคัญที่เพียงพอมันจะดีทั้งข้างนอกและข้างในซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมคุยกับคนที่ออกแบบหรือพัฒนางานในหลายๆประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 70% ในท้องตลาดให้ความสำคัญกับแพคเกจิ้งมากที่สุด
1: 70%
0: ใช่ครับรองลงมาคือเรื่องความสำคัญของคุณสมบัติด้านในเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณทำอย่างเช่นสมมุติเป็นสแน็
1: ค
0: มันก็จะประกอบไปด้วยแป้งและน้ำตาลแต่ทำยังไงที่ทำให้แพคเกจจิ้งตัวนี้ดูมีความน่าสนใจดูมีเฮลตี้ดูมีเขาเรียกว่าความสามารถตอบโจทย์เรื่องคนรักสุขภาพหรือรักธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นตัวแพคเกจจิ้งเป็นตัวที่บอกเล่าคุณสมบัติทุกอย่างภายในหรือในเมื่อคุณไม่มีคุณสมบัตินั้นมากเพียงพอการออกแบบแพคเกจจิ้งก็ช่วยทำใหองค์ประกอบมันดูกลมกล่อมและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย
1: นะคะดังนั้นที่สิ่งที่คุณสรันหรือน้องเอกนะคะพูดให้พวกเราฟังคือแพ็กเกจจิ้งเป็นเหมือนเรียกอย่างนี้ได้ไหมคะพี่เนยเรียกว่าเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกที่ทำให้คนซื้อสินค้า
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องแพ็กเกจจิ้งเกินครึ่งนะคะซึ่งคุณสรันให้ตัวเลขที่น่าสนใจค่ะ 70% นะคะให้ความใส่ใจในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะคะถือว่าเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดนะคะทำให
0: ้
1: ผู้บริโภคเนี่ยสนใจอยากจะซื้อนะคะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเผลอๆทำให้เราซื้อของที่เราไม่อยากซื้อแต่เนื่องจากแพ็กเกจจิ้งมันน่าสนใจ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะดังนั้นถ้าให้ไอเดียง่ายๆคือผู้ประกอบการต้องใส่ใจแพ็กเกจจิ้งมากๆในการทำแบรนดิ้ง
0: คือถ้าสมมติว่าผมคิดว่าอย่างผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจแล้วมีเอกลักษณ์ไม่ต่างจากหลายๆประเทศคือเรามีเรื่องเล่าเรามี telling story ที่สามที่จะเล่าความรู้สึกของตัวเองเล่าความดีงามหรือคุณค่าหรือคุณสมบัติที่อยู่ภายในองค์ประกอบทั้งจะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเรามีอะไรที่อยากบอกเยอะแต่บางทีเราอาจจะไปให้ความสำคัญกับการเขียนตัวอักษรมากเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าเราลองมาดูแพ็กเกจจิ้งหลายๆที่หรือหลายๆประเทศเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะใช้เรื่องเกี่ยวกับสีหรือรูปทรงบางครั้งถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเขาแค่เปลี่ยนกระดาษให้มันดูมีเท็กเจอร์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดเขาใช้พยายามใช้สีที่เป็นกลุ่มโทนสีขาวแล้วก็สีที่ดูมีความอนามัยบางครั้งการบอกเล่าอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอัดตัวหนังสือเข้าไปให้ได้มากที่สุดแต่มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบศิลป
1: ์
0: ซึ่งถ้าสมมติจะพูดง่ายๆก็คือสีและรูปทรงถ้าสมมติว่าเราอยากบอกเล่าอะไรพยายามให้สิ่งที่เราอยากบอกเล่าออกมาด้วยสีด้วยรูปทรงแล้วก็ด้วยผิวสัมผัสคือ3อย่างนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่คนไทยหลายคนเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีของการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีของการพัฒนาแพคเกจจิ้งบ้านเราเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ให้เลือกมันมีสีมันมีกระดาษใหม่ๆให้เลือกแล้วก็การที่เราใช้พลาสติกก็มีแบบรักโลกมากขึ้นมีแบบย่อยสลายได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะมีแบบซีทรูที่มีรูปแบบต่างๆซีทรูยังไงให้ดูเหมือนกับเหมือนผิวที่เป็นมิ้วเป็นนมหน่อย
1: ๆ
0: มีเป็นฝ้าหน่อยๆหรือจะเป็นใสเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มช้อปปิ้งองค์ประกอบต่างๆได้มากขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มหยิบเอาองค์ประกอบที่มันไม่ใช่ของที่ออกมาจากโรงงานแล้วอย่างเช่นงานหัตถกรรมเข้ามาช่วยมันก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นของการทำแพ็กเกจจิ้ง
1: ถ้าคุณสรันพูดอย่างนี้คือแพ็กเกจจิ้งไม่ใช่เป็นแค่วัสดุอย่างเดียวเท่านั้นยังมีทั้งตัวหนังสือมีทั้งลักษณะของวัสดุพื้นผิวนะคะมีเรื่องของสีสันที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้องค์ประกอบเกิดลักษณะทางจิตวิทยาที่ดีกับผู้บริโภคว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าให้ประเมินผู้บริโภคไทยคะ
0: โอ้ลองสังเกตนะครับว่าเวลาเราเดินเข้าสมมติเราเดินเข้ามินิมาร์ทหรือร้านสะดวกซื
1: ้อ
0: เครื่องดื่มที่เราจะตัดสินใจอย่างแรกเราอาจจะมีในใจมาอยู่แล้วว่าเราอยากจะดื่มอะไรแต่ว่าทุกครั้งเวลาผู้ประกอบการเขาจะเอาของเข้ามาชนกันสมมติเราพูดถึงนมแล้วกันเรามีนมทั้งหมดอยู่ประมาณสมมติ40ชนิดอยู่บนเชลฟ์เนี่ยเวลามันอยู่ใกล้ๆกันทุกคนก็จะพยายามทำของให้มันแตกต่างอย่างเช่นเรื่องสีขยายผลไม้ให้ใหญ่ขึ้น มีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปหรือเทคเจอร์ผิวสัมผัสแต่ทุกครั้งเวลาลูกค้าเลือกหยิบนอกจากของที่ตัวเองต้องการลูกค้าจะหยิบของที่มันดูไม่คุ้นเคยหรือดูกระโดดเราเรียกว่า outstanding ออกมา อย่างเช่นในยุคนึงที่มีผู้ประกอบการท่านนึงพยายามจะทำกล่องนมให้เป็นสีดำซึ่งผมคิดว่าถ้าเขามาอยู่ในยุคนี้เขาจะประสบความสำเร็จมากเลยเพราะเป็นยุคที่คนเริ่มเปิดใจมากขึ้นแต่ในยุคเมื่อประมาณผมจำได้ว่าสัก10ปีก่อนเนี่ยเรายังมีกรอบบางอย่างซึ่งเรายังไม่ได้เปิดกว้างหรือยังสนุกกับเรื่องของการออกแบบได้ไม่มากพอแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเราสนุกกับสีสันเราสนุกกับความเปลี่ยนแปลงและเราเริ่มหาสไตล์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหยิบเครื่องดื่มแล้วเราจะหยิบขนมสักชิ้นนึงมันเป็นการบอกเรื่องของรสนิยมส่วนตัวการที่เราสามารถทำแพ็กเกจจิ้งหรือรูปแบบกราฟิกออกมาแล้วมันสามารถตอบสนองความรู้สึกของคนได
1: ้
0: มันจะเหนือคำว่า แค่บอกเรื่องของคุณลักษณะว่าฉันคือส้มหรือฉันคือแอปเปิ้ลแต่ถ้าสมมติ

0: เปิ้ลตัวนี้ทําให้คุณผอมลงส้มตัวนี้ทําให้คุณเฟรชมากกว่ายี่ห้ออื่นมันจะมีวิธีการใส่แมคใส่กิมมิกเล็กๆลงไปทำไงให้มันดูเฟรชทำสีให้ดูสว่างมากขึ้นหรือบางคนก็จะเลือกใช้วิธีการซีทรูโชว์ทุกอย่างที่เป็นอินกรีเดียนต์ข้างในเพราะฉันอยากบริสุทธิ์ใจแล้วบอกว่าของฉันดีพ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นของที่ควรจะหยิบผมว่ามันไม่ได้บอกแล้วว่าขวดนมที่ดีที่สุดต้องเป็นสีขาวหรือว่าสตรอเบอรี่ต้องเป็นสีแดงเพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มหยิบสไตล์เฉพาะตัวแล้วทุกคนจะมีกลุ่มลูกค้าหรือฐานแฟนคลับเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือเราเข้าใจหรือยังว่าฐานแฟนคลับของเราคือใครแล้วฐานแฟนคลับของคุณในอายุเท่านี้คุณบอกคุณเลนจ์คุณ 18-20กลุ่มคนเหล่านี้ชอบสีสดใสหรือชอบแบบที่มันตื่นเต้นหน่อยๆคุณต้องออกแบบให้มันตรงใจเขา
1: ค่ะโอ้เดี๋ยวให้คุณสลันมาให้เคล็ดลับค่ะนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคุณสลันพูดอย่างนึงค่ะว่าเราเนี่ยกำลังจะเจอยุคใหม่ของผู้บริโภคค่ะที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นมีความต้องการแสดงสไตล์ของตัวเองมากขึ้นและเปิดกว้างสำหรับการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งแบบใหม่ๆค่ะดังนั้นเราอย่าพลาดจุดนี้ค่ะเราต้องสร้างตัวเองที่มีเอกลักษณ์ทางการตลาดค่ะหรือมีความแตกต่างอย่างโดดเด่นเมื่อวางอยู่บนเชลฟ์ด้วยแพ็กแพ็กเกจจิ้งค่ะอย่าลืมนะคะแพ็กเกจจิ้งเป็นบันไดขั้นแรกนะคะที่ทำให้ลูกค้าหลงลูกค้าติดกับที่จะมาซื้อของของเราไปชิมค่ะของที่ดีก็ต้องอยู่ในหีบห่ออยู่ในลักษณะภายนอกที่ดีเสมอค่ะซึ่งคุณสรันเปรียบเทียบไว้น่าสนใจค่ะผู้หญิงที่ดูน่าสนใจก็ต้องเริ่มจากภาพลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างจากผู้ประกอบการค่ะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเรื่องแพ็กเกจจิ้งมาก่อนนะคะเดี๋ยวคุยกับทางน้องลูกตาลค่ะนะคะน้องลูกตาลค่ะพอจะเล่าประสบการณ์ได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราประสบการณ์เองว่าเฮ้ยความสำคัญของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเฮ้ยมันสำคัญกับเรื่องแบรนดิ้งของเราจริง
2: ๆค่ะยินดีเลยค่ะอาจารย์ก็จริงๆของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทดร.โทสกินเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมาจากตัวแรกก็คือตัวโทเนอร์นะคะซึ่งจะเป็นโทเนอร์เซรั่มตอนนั้นก็ต้องถือว่าเป็น innovative product นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าแรกๆในตลาดเลยที่เราสามารถเอานวัตกรรมรวมทั้งแบบหลังจาก cleansing เป็นโทนเนอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยปรับสภาพผิวเป็นโทนเนอร์ได้เป็นเซรั่มได้ในตัวเดียวกัน
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนั้นที่ดีไซน์ออกมาตอนแรกอะค่ะตัว R&D เรามั่นใจมาก
1: มั่นใจว่าของเราดี
2: ถูกต้องแล้วก็เราทำ survey นะคะกับในส่วนของ survey group อะค่ะก็ออกมาแบบ excellent เลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ย packaging เนี่ยเรามาตายตรง packaging แบบที่คุณสลันว่าเลย
1: ที่คุณสลันบอกว่าโอ้โหแบบคนผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจเรื่องแพ็กเกจจิ้งจริงๆย
2: ิ่
1: งผลิตภัณฑ์โอ้โหสวยๆงามๆค่ะคุณผู้ชายฟังอย่าเพิ่งเบื่อนะคะผู้หญิงเราเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้จริงๆ
2: ถูกต้องค่ะตอนนั้นเนี่ยแพ็กเกจจิ้งนะคะจะเป็นลักษณะแบบออกแนวคิ้วค่ะน่ารักเป็นขวดกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าแพ็กเกจจิ้งตัวนั้นเนี่ยเราอิมพอร์ตมาจากเมืองนอก
1: ค่ะ
2: เมืองไทยไม่มีนะคะตอนแรกอะเริ่มมาด้วยไอเดียที่ว่าเจ้าอื่นไม่มีแพ็กเกจจิ้ง
1: แบบนี้มากเลยตอนนั้นแบบมั่นใจตัวเองมาก
2: มั่นใจมากนะคะออกไปปรากฏว่าเอ๊ะยอดขายแตก
1: ค
2: ่ะอันนี้คือประสบการณ์จริงเลยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มาคอนซัลท์นะคะกูรูหลายท่านแล้วก็อาจารย์ดร.เนสนะคะอาจารย์ก็แนะนำเนี่ยค่ะประโยคเดียวเลยค่ะที่สำคัญมากนะคะสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะจะต้องอยู่ในแพ็กเกจจิ้งหรือหีบห่อเนี่ยที่ดีด้วยเพราะเมื่อสักครู่อย่างที่คุณสลันให้ตัวเลขที่น่าสนใจไว้นะคะ 70% ที่เดินเข้ามาหา product เราอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในมันเป็นยังไงมันดีพรีเมียมขนาดไหนนะคะแต่ว่าเขาจะแบบเนี่ย first impression กับตัวแพ็กเกจด้านนอกนะเราก็เลยกลับไปรีใหม่นะคะรีแบรนด์ใหม่รีแพ็กเกจจิ้งใหม่ปรากฏว่าคือถ้าในฐานะผู้ประกอบการก็ต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จเยอะมากนะยอดขายก็กระโดดขึ้นเป็น10เท่า
1: ในลองดูแพ็กเกจจิ้งใหม่เดี๋ยวได้ไหมคะ
2: อ
1: ่
2: า
1: ก็จะเป็นตัวจันช่วยวิจารณ์วิจารณ์หน่อยค่ะ
2: นี่เลยนะคะนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะโทนเนอร์เซรั่ม
1: ค่ะ
2: ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มสกินแคร์ของตัวดร.โทนะคะจะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะอินกรีเดียนเนี่ยจะค่อนข้างพรีเมียมมากแล้วก็พิวริฟายมากคือสูงกว่าเกรดเนี่ยสูงกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ไฮเอนด์บางแบรนด์ซะอีกนะคะแล้วก็จะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี่ยมันก็จะออกมาค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะแล้วก็จุดเด่นของทุกตัวนะคะจะอยู่ที่สเต็มเซลล์กุหลาบนะหรือตัวโรสสเต็มเซลล์จากสวิตนะคะอันนี้เนี่ยได้การบ้านมาจากอาจารย์เนะเลยตอนแรกที่เข้ามาคอนซัลท์อาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมันเป็นกุหลาบนะคะบนแพ็กเกจจิ้งเราต้องมีกุหลาบนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของเคล็ดลับของตัวสักเซสนะคะในเรื่องของแบรนด
1: ์ค่ะเป็นไงบ้างคะพอเรื่องการปรับแพ็กเกจจิ้ง
3: คือจากอันแรกผมก็แอบตกใจเพิ่งเห็นกระต่ายเหมือนกันคือว่าพอดีจริงๆด้วยรูปแบบของความเป็นน่ารักแบบการ์ตูนจริงมันขายได้นะ
1: แ
3: ต
1: ่ว่า
3: แต่ถ้ากลุ่มลูกค้าเราไม่ใช่กลุ่มที่น่ารักขนาดนั้นคือบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเราบอกเราจะขายเด็ก
0: เด็กบางคนไม่ได้อยากน่ารักเด็กบางคนอยู่ในวัยจะเป็นสาวเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำของเขาให้รู้สึกเหมือนกับเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งเราจะบอกเหมือนกับในขณะเดียวกันที่เราทำของผู้ใหญ่อายุประมาณ40กว่าๆคำว่ายังแอดฮาร์ดเนี่ยมันทำให้ผู้ใหญ่เขาอยากใช้ของที่ดูมีความเป็นเด็กแต่ด้วยคุณสมบัติด้วยส่วนผสมทุกอย่างเขาต้องสามารถเหมาะกับผิวหรือเหมาะกับสภาพของเขา
1: ค
0: ืออย่างขออนุญาตขวดเมื่อกี้นะครับ
2: ค
0: ืออย่างสมมติว่าจริงๆผมขอแบบดีเทลนิดนึงว่าม สมมติเราบอกว่าตัวนี้เป็นกุหลาบเป็นอะไรนะครับอีกทีนึง
2: ตัวสเต็มเซลล์ค่ะโรสสเต็มเซลล์ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นส่วนที่แบบเหมือนเป็นส่วนที่แบบหายากสกัดยากนะคะแล้วเป็นส่วนที่ช่วยในการบำรุงผิว
0: คือถ้าสมมติว่าเราได้เจอกันเร็วกว่านี้แล้วต้องมีขวดนี้มาผมอาจจะแบบลองสมมติปรับขวดนี้เล่นๆดูนะ
1: สมมติ
0: บอกว
1: ่
0: าถ้าเป็นสเต็มเซลล์เป็นกุหลาบแล้วมันหายากเนี่ยความรู้สึกของผมว่าผมไม่อยากเห็นมันออกมาเป็นเหมือนคอสเมติกเพราะเราบอกเราดีกว่าของเคาน์เตอร์แบรนด์บางจุดสมมติว่าตัวขวดถ้าสมมติว่าเราพูดถึงตัวความเงาวาวที่เราใช้กับตัวโลหะหรือว่าตัวพลาสติกตัวเนี้ยถ้าเราใช้เป็นโรสโกลซึ่งปัจจุบัน
1: โรสโกลคือสีชมพู
0: จะเป็นสีออกชมพูส
1: ี
0: ทองชมพูนิดนึงซึ่งมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของที่เราเห็นเพราะว่าแบรนด์ทั่วไปเราเห็นว่าในห้างใช้อยู่2สี
1: ค
0: ือสีทองกับสีเงินแล้วปัจจุบันช่วงหลังเริ่มมีหลายแบรนด์ลงมาใช้สีทองแดงแล้วตอนนี้มันจะมีพิงโกลหรือโรสโกลที่กำลังเป็นเทรนด์ขึ้นมาถ้าสมมติตอนนี้เราสามารถหยอดสีเหล่านี้ลงไปได้มันจะเป็นการบ่งบอกว่ามันคือพิงโกหรือโรสโกอย่างโรสโกนี่คือเป็นดอกกุหลาบแล้วมันก็จะมีคือด้วยชื่อของมันมันก็จะดูลักชัวรี่ขึ้นมานิดนึงแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเรามีการพิมพ์หรือมีการใช้วัสดุที่มันดูไม่เหมือนกับท้องตลาดทั่วไปอย่างตัวนี้อย่างผมเข้าใจว่าขวดตัวนี้ถ้าสมมติจะทำให้ทำงานง่ายเนี่ยคือมันจะเป็นขวดที่มันจะมีโมของมันแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเราคิดว่าด้วยมูลค่าทางการตลาดของเราสูงขึ้นแล้วลูกค้าเริ่มตอบสนองมากขึ้นทุกแบรนด์ที่เวลาที่ผมคุยผมพยายามบอกว่าถ้าเราสามารถทำโมเองได้หรือเราสามารถทำอะไรบางอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเพราะผมมองว่าด้วยคุณค่าของด้านในอ่ะมันพรีเมียมมากถ้าเราเพิ่มความพิเศษด้านนอกหรือเราเพิ่มดีเทลเล็กๆและให้ขวดมันบอกเล่าเรื่องของมันเองว่ามันคือชั้นคืออะไรนะสเต็มเซลล์ของกุหลาบที่อยู่ภายในและถ้าตัวนี้มันคือกุหลาบที่โคเวอร์ข้างในคือสเต็มเซลล์อันนี้ข้างนอกคือฟีลลิ่งของกุหลาบที่ถูกแปลงออกมากลายเป็นขวดหนึ่งใบเหมือนถ้าเรานึกถึงแอดโฆษณาเหมือนตัวนี้มันอยู่ในทุ่งดอกกุหลาบแล้วเราแค่หยิบขวดนี้ออกมาจากทุ่งแล้วก็ปึ้มกลายเป็นสเต็มเซลล์ที่หยิบมาจากกุหลาบ
1: ม
0: ันจะน่าสนใจมาก
1: ใช่ครับพิเศษของมัน
0: เพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างตัวนี้มันไม่ใช่จุดเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ไฟนอลของแบรนด์เพราะแบรนด์ตัวนี้ต้องโตขึ้นไปอีกเหมือนเมื่อกี้ที่คุยกันว่ามันจะมีการรีแบรนด์ขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นเรื่องของเทรนด์ด้วยเพราะว่าเรื่องของคอสเมติกหรือเรื่องของเครื่องสำอางบางทีเนี่ยมันจะมีทางนี้เขาก็จะไม่ได้บอกว่าเขามีแค่สเต็มเซลล์ที่สกัดมาเดี๋ยวอีกสักปีเขาก็จะมีอะไรใหม่มาให้ลูกค้าเล่นอีกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับลูกค้าจะสามารถโตไปตามแบรนด
1: ์
0: และแบรนด์ก็จะโตไปตามสถานการณ์หรือว่าเทรนด์ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นปีหน้ามันจะเป็นอะไรที่นิวแล้วก็ล้ำขึ้นและอีกสัก 2-3 ปีเดี๋ยวก็จะมีอะไรออกใหม่เพราะว่าอย่างแบรนด์ที่เราเห็นว่าเป็นซูเปอร์แบรนด์ตามเคาน์เตอร์หรือคอสเมติกเขาก็จะมีการรีแพ็กเกจ
1: ทำแพ็กเกจ
0: หรือว่าทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาหรือถ้าสมมติตัวไหนคลาสสิกแล้วเก็บไว้และทำคอลเลกชันหรือซีรีส์ใหม่ขึ้นมามันจะมีเราจะเรียกว่าเครื่องสำอางคือเทรนด์มันคือเทรนด์ที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกว่าฉันรู้สึกสนุกกับการตื่นขึ้นมาแล้วแต่งหน้าหรือว่าประทินผิว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะให้ไอเดียน่าสนใจค่ะนะคะสิ่งหนึ่งนะคะคือน้องตาในฐานะผู้ประกอบการนะคะก็ให้ไอเดียว่าการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะก็ช่วยเปลี่ยนในเรื่องของยอดขายนะคะระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะคุณสรันก็ให้ไอเดียว่าบางครั้งเนี่ยเราทำออกไปแล้วมันไม่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่ากลุ่มหมายเราจะแบบแมททัวร์กว่าที่เราทำหรือจริงๆก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่ยังแอดฮาร์ดเขาต้องการสินค้าเราแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นค่ะซึ่งแน่นอนค่ะการทำแพคเกจจิ้งต้องสังเกตเทรนด์ของตลาดด้วยการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญค่ะในสินค้าบางอย่างนะคะอย่างสินค้าเครื่องสำอางเนี่ยผู้หญิงต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันนะคะบางทีเราต้องมีการอัปเดตเรื่องของแพคเกจจิ้งอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะนะคะทีนี้ให้ไอเดียกับผู้ร่วมรายการด้วยนะคะว่ามีคำถามเข้ามาเหมือนกันก็ฝากคำถามมาได้นะคะเพราะนี่คือ Facebook Live นะคะให้ไอเดียกับผู้ประกอบการหน่อยค่ะที่ฟังอยู่ตรงนี้ค่ะว่าในกรณีที่เขาอยากจะทำเรื่องแพ็กเกจจิ้งคุณเอกหรือคุณสรานมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะถ้าเขาจะเริ่มทำ
0: คือที่เห็นง่ายๆคือลองดูแบรนด์นี้ก่อนว่าเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขามีอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างศักยภาพสูงสุดตอนนี้ไม่ใช่สูงสุดของเขาแล้ว
1: ค่ะ
0: เขากำลังจะบอกลาซีรีส์นี้แล้วจะทำของที่ดีกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันคือทุกคนเวลาทำแบรนด์หรือสร้างแบรนด์ต้องมองว่าเราอย่าหยุดในจุดที่เราคิดไว้ว่ามันดีที่สุดสมมติวันนี้เราคิดไว้ดีแล้วมันออกมาปึ้งวันรุ่งขึ้นเราจะบอกว่ามันต้องดีกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ทุกครั้งเวลาเราทำงานเราต้องมองว่า

0: ว่าสวยมากวิจิตรมากถ่ายรูปมาไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรเพราะมันต้องการแค่สัมผัสเพราะฉะนั้นคุณต้องมองให้รอบด้านการทำกราฟิกดีไซน์การทำแพคเกจจิ้งต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเมื่อสมมตินะฮะขออนุญาตสักกล่องนึงสักกล่องนึงอย่างนี
1: ้ค่ะอันน
0: ี้โอเคเดี๋ยวเราขออันนี้แล้วกัน
1: อัน
0: นี้น่ารักมากสมมติว่าลูกคนที่ถือมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถือผลิตภัณฑ์อะไรบางทีอยู่ในภาพสวยพอถือมาปุ๊บ
1: มัน
0: เป็นอะไรคือเท็กเจอร์มีไหมฟิลลิ่งกระดาษอย่างตัวนี้ก็ใช้กระดาษค่อนข้างด้านฟิลลิ่งมันจะรู้สึกดีกว่าเงาเยอะแล้วพอสมมุติว่าเวลาเปิดออกมาปุ๊บสิ่งที่ลูกค้าจะได้สัมผัสคืออะไรอย่างนี้ก็จะมีดีเทลการพิมพ์มีอะไรด้านในอันนี้คือเอาใจใส่แบรนด์มากบางคนเปิดมาปุ๊บกลายเป็นกระดาษสีหรือเปียกหรือว่ามีอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: บางทีเราหากระดาษไปได้ข้างในเป็นสีชมพูเราก็จำเป็นต้องทนใช้ซึ่งถ้าคนที่ทำแบรนด์จริงๆเขาจะต้องละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนมาก
1: สิ่งที่คุณจรัญพูดมันอาจจะขัดกันนิดนึงคือเราต้องใส่ใจเรื่องแพคเกจจิ้งเราต้องอัปเดตมันอยู่เสม
0: อ
1: แต่เราก็ต้องระวังเงินในกระเป๋าด้วยเราจะบาลานซ์มันยังไงดีคะ
0: ความบาลานซ์คือความชาญฉลาดนะครับบางทีเราต้องดูว่าสมมติผู้ประกอบการรุ่นใหม่บางคนที่ไม่ได้พร้อมที่จะพิมพ์อย่างเนี้ยเราจะมีเรื่องของจำนวนและมินิมัมในการพิมพ์แต่บางทีเราบอกว่าทำมาน้อยแล้วก็อยากลองตลาดดูงั้นเราต้องลองใช้วิธีการแบบผมเรียกกันว่าคลาฟคือการทำด้วยมือทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเราลองไปดูแพคเกจิ้งของญี่ปุ่นบางทีก็ใช้วิธีการพับกระดาษอย่างเช่นเราจะเรียกกันว่าโอริกามิการพับขึ้นทรงขึ้นมาให้เป็นรูปแบบต่างๆหรือบางเจ้าที่ผมเห็นเนี่ยแพคเกจิ้งของไทยใช้วิธีการสานใช้วิธีการจักสานหรือใช้วิธีการเอาผ้าคือปัจจุบันอ่ะเราจะเห็นว่าในท้องตลาดทั่วไปเด็กๆรุ่นใหม่ที่ทำแบรนด์ของตัวเองมักจะใช้วิธีการประดิษฐ์แพคเกจิ้งแบบ DIY บางทีก็เอาผ้าตัดรวบขึ้นมาปั๊มทำสกรีนก่อนเพราะฉะนั้นบางแพคเกจิ้งบางชิ้นทำแค่10ชิ้นก็ทำได
1: ้
0: ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องพยายามเปิดใจว่าการที่ทำแบรนด์หรูไม่จำเป็นต้อง
1: ไม่จำเป็นต้องเปลือง
0: บางครั้งการทำแบรนด์หรูอาจจะใช้วิธีการประดิษฐ์ด้วยมือหรือการหัตถกรรมหรือไปหาแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจจากที่สวนไรนาที่เขาทำเป็นงานคราฟที่เราเห็นกันอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องของไอเดียแล้วก็สุดท้ายไอเดียของเราเรื่องราวของเราทุกอย่างบอกเล่าไปเป็นแพคเกจจิ้งได้เพราะบางครั้งถ้าสมมติแพคเกจจิ้งมันสวยเกินไปขายไม่ได
1: ้
0: บางครั้งแพคเกจจิ้งมันดูคราฟเกินไปหรือดูทำมือเกินไปแต่งานเรามันดูพรีเมียมเหมือนออกจากเหมือนกับออกมาจากแลบซีรีส์อย่างดีสวยมันก็ไม่ควรเป็นงานคราฟเพราะฉะนั้นคุณต้องทำกันบ้านว่าลูกค้าจับแค่แพคเกจจิ้งต้องรู้ว่าคุณกำลังเล่าอะไรและผลิตภัณฑ์ภายในของคุณมันผ่านโปรเซสอะไรมางานทำมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือธรรมชาติทำมา
1: ค่ะคุณสรัญกำลังพูดว่าเราต้องใช้ความคิดพอสมควรในการทำแพคเกจจิ้งนะคะมันก็ต้องไม่เหมาะกับลูกค้านะคะขณะเดียวกันต้องให้ความรู้สึกบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะเราต้องใช้ไอเดียของเราอยู่พอสมควรค่ะเพื่อทำแพคเกจจิ้งที่ดีออกมาแล้วก็ทางเลือกทางนึงนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยคุณสามารถทำแพคเกจจิ้งด้วยมือได้แบบคราฟต์ได้นะคะนี่คือไอเดียใหม่ๆที่ตอนนี้โลกของการตลาดเปิดรับอยู่ค่ะสำหรับน้องตาลบ้างค่ะมีฝากไอเดียอะไรดีๆสำหรับผู้ประกอบการไหมคะที่อยากจะเริ่มต้นแบบน้องตาลนะคะอยากจะทำแพคเกจจิ้งดีๆเพราะอย่างที่เราบอกแพคเกจจิ้งเนี่ยสำคัญเกินครึ่งสำหรับการลอนช์แบรนด์ให้ประสบความสำเร็จค่ะ
2: จริงก็ถ้าจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะถ้าเกิดอยากจะฝากถึงเพื่อนๆผู้ประกอบการนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราจะให้ความสำคัญส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยมาจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์
1: ค่ะ
2: เพราะเราเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยยังไงก็ขายได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องแบ่งออกมาค่ะเพราะว่า first impression ของลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นแพคเกจจิ้งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะพอหลังจากที่เราทำมาระยะนึงอ่ะเราเริ่มจับเทรนตลาดได้ละ ตอนนี้หัวใจของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะหนึ่งคือแพคเกจจิ้งนะคะก็อย่างเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยกับทางคุณสลันนะคะเวอร์ชันของแบรนด์เวอร์ชันนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักพักตอนนี้เราเจอคุณสมบัติใหม
1: ่
2: แล้วก็เจอตลาดใหม่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราสักเซสอยู่ในกลุ่มของกลุ่มอายุที่เป็นแบบกลุ่มวัยทำงานในวัยแรกเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราเจอตลาดใหม่ที่เป็นตลาดอายุผู้สูงอายุหน่อยนะคะ40ปีอัพแพคเกจจิ้งก็จะต้องรีโนเวทไปตามกับกลุ่มของกับคัสเตอร์ที่เรากำลังจะจับอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากถึงผู้ประกอบการนะคะก็คือจริงๆเราจะต้องรู้ก่อน1ว่าทาร์เก็ตคัสเตอร์เราคือใครนะ2เราพยายามดีไซน์แพคเกจจิ้งเนี่ยค่ะให้มันสามารถทัชชิ่งบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนตอนแรกเลยค่ะคือเราเอาสิ่งที่เราชอบ
1: ค่ะ
2: นะคะซึ่งพอเราเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราไม่ใช่ทาร์เก็ตคัสเตอร์ละนะคะอันนี้เราก็อาจจะหลงทางไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญก็คือพอเราได้แพคเกจจิ้งที่ถูกต้องอ่ะก็ควรจะไปเทสกับกลุ่มTarget Customerที่ถูกต้องด้วยแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเผื่อบัดเจ็ตการตลาดเอาไว
1: ้
2: นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยของดีอ่ะนะคะก็ต้องเฟซซิ่งต้องให้ผู้คนได้เห็นนะคะถึงจะขายออกไปได
1: ้ต้องผลิตภัณฑ์ได้ดีด้วย
2: ค่ะ
1: ได้ไอเดียค่ะนะคะวันนี้เราคุยกันในเรื่องของแบรนดิ้งเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งค่ะนะคะมีคำตอบ

ให้สำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วสนใจอยากจะทำเรื่องแบรนดิ้งนะคะแพ็กเกจจิ้งเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะนะคะอย่าลืมค่ะว่าของที่ดีต้องอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่ดีด้วยถ้าคุณมีแพ็กเกจจิ้งที่มันดีงามล้ำเลิศแล้วนะคะเปรียบเหมือนมี PC ชั้นเลิศนะคะรออยู่ที่ชั้นวางสินค้าเลยค่ะนะคะสามารถบอกเล่า90นะคะทำให้คนเนี่ยอยากซื้อสินค้าเราได้ค่ะวันนี้เราได้ฟังเสียงจากทั้งกูรูแล้วก็ฟังเสียงจากผู้ประกอบการด้วยค่ะย้ำความสำคัญของแพ็กเกจจิ้งกับพวกเราจริงๆนะคะต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณสารานขอบคุณค่ะน้องตาลนะคะพบกับรายการดีๆแบบนี้ได้อีกนะคะนะคะทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นค่ะเจาะขึ้นการตลาดค่ะหลังจบไลฟ์แล้วนะคะเรายังเอารายการถ่ายทอดผ่าน YouTube Channel ด้วยนะคะของ STOU Channel นะคะแล้วก็ Facebook STOU Channel ค่ะสามารถติดตามได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กับคนที่ทำแบรนดิ้งที่เขากำลังปรับเรื่องแพ็กเกจจิ้งอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหลังจบรายการอาจจะขออนุญาตตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่ติดตามไลฟ์ค่ะขอบคุณค่ะ

0: วันนี้เสนอตอน
1: เจี๋ยเซา
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
2: ในรายการสีสันภาษาจีนครับและในชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: เจี๋ยเซา
2: เจี๋ยเซา
1: เจี๋ยเซาเป็นคำกริยาแปลว่าแนะนำ
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่
4: 他是谁？
5: 我来介绍一下，这位是我们的导游，名叫邓丽。
3: 邓丽先生，
2: ฟังทันกันไหมครับว่าเขาแนะนำผมว่าอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาซ้ำกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
4: 他是谁？
5: 我来介绍一下，这位是我们的导游，名叫邓丽。
2: โล่งครับตั้งลี่ครับไม่ใช่ตั้งลี่จินไปชมกันต่อครับสถานีต่อไปครับสถานีป่าช้าวัดดอนครับเดี๋ยวผมเข้าไปชมครับ
1: คำศัพท์ที่เราเรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าเจี้ยเซาค่ะเจี้ยเซาเป็นคำกริยาแปลว่าแนะนำค่ะหากเราต้องการแนะนำตนเองนะคะสำนวนที่ใช้บ่อยก็คือว่าจื่อหัวเจี้ยเซาอีเซียอีกครั้งนะคะจื่อหัวเจี้ยเซาอีเซียแปลว่าฉันขอแนะนำตนเองสักหน่อยและถ้าเผื่อว่าเราต้องการแนะนำสถานที่หรือแนะนำบุคคลคนอื่นให้กับผู้อื่นรู้จักใช่ไหมคะสำนวนที่ใช้บ่อยจะพูดว่าวัวหลายเจี้ยเซาอีเซียอีกครั้งนะคะวัวหลายเจี้ยเซาอีเซียแปลว่ามาฉันแนะนำสักหน่อย
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มีคนมาแนะนำผมว่าให้มาเขียนคำอธิษฐานที่นี่และจะสมหวัง
1: ค่ะ

0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการขาดนัดยื่นคำให้การครับในส่วนของการขาดนัดยื่นคำให้การนะครับจะเป็นบทบัญญัติมาตรา197นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การแล้วจำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การฉะนั้นหลักเกณฑ์ในส่วนของการขาดนัดยื่นคำให้การนะครับหลักเกณฑ์ประการที่1 นะครับจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วและนะครับและจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาลนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะครับของเรื่องของการขาดนัดยื่นคำให้การประกอบด้วย2ส่วนนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับก็คือจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วและนะครับจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาลนะครับจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วนะครับฉะนั้นในส่วนของจำเลยนะครับจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับจะได้แก่ใครบ้างนะครับก็ได้แก่จำเลยที่ถูกโจทยื่นฟ้องคดีนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือจำเลยนะครับที่ถูกโจทยื่นฟ้องคดีนะครับก็คือจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับประการต่อมานะครับในส่วนของจำเลยที่ตามมาตรา197ก็จะได้แก่โจทที่ถูกฟ้องแย้งนะครับในเรื่องของฟ้องแย้งนะครับในเรื่องของฟ้องแย้งซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษาในส่วนของฟ้องแย้งนะครับโจทที่ถูกฟ้องแย้งก็ถือว่าเป็นจำเลยนะครับโจทที่ถูกฟ้องแย้งถือเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้เช่นกันนะครับผู้ร้องสอดนะครับผู้ร้องสอดที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนะครับในเรื่องของร้องสอดนะครับก็จะมีในส่วนของผู้ร้องสอดฉะนั้นเนี่ยผู้ร้องสอดที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมก็จะถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้เช่นกันครับแล้วก็โจทนะครับในคดีร้องขัดทรัพย์นะครับโจทในคดีร้องขัดทรัพย์ก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับในกรณีที่มีจำเลยหลายคนนะครับถ้าคนหนึ่งคนใดนะครับไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดระยะเวลาหรือตามคำสั่งศาลนะครับก็ถือว่าจำเลยคนดังกล่าวเท่านั้นนะครับที่ขาดนัดยื่นคำให้การนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ประการต่อมานะครับคือจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาลนะครับซึ่งระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือภายใน15วันนะครับนับแต่วันรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนะครับอันนี้จะเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา177วรรค1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับหรือกรณีที่เป็นตามคำสั่งศาลนะครับคือกรณีศาลได้ขยายระยะเวลาหรือย่นระยะเวลาของการยื่นคำให้การนะครับก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23นะครับฉะนั้นเมื่อ2ส่วนประกอบกันนะครับก็ถือว่าถ้าเข้าตามหลักเกณฑ์ที่อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับตามมาตรา197ก็ถือว่าจำเลยนั้นน่ะขาดนัดยื่นคำให้การส่วนต่อมานะครับที่จะมาดูกันนะครับก็คือกระบวนพิจารณาหลังจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนะครับในส่วนนี้นะครับจะมาดูกันที่มาตรา198วรรค1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การให้โจทนะครับมีคำขอต่อศาลภายใน15วันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดฉะนั้นนะครับในส่วนของนะครับกรณีที่หลังที่จากการที่จันขัดนั้นยื่นคำให้การแล้วนะครับโจทนะครับกฎหมายก็กำหนดให้โจทนั้นทำคำขอนะครับมีคำขอต่อศาลนะครับภายในกำหนดระยะเวลา15วันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงนะครับเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดนะครับในส่วนของต่อมานะครับตามมาตรา198วรรค3แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับถ้าโจทยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วนะครับดังกล่าวไปตาม198วรรค1แล้วนะครับให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดไปตามมาตรา198ทวิแต่ถ้าศาลมีเหตุสงสัยว่าจำเลยจะไม่ทราบหมายเรียกให้ยื่นคำให้การก็ให้ศาลมีคำสั่งให้มีการส่งหมายเรียกใหม่โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนและจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้จำเลยได้ทราบหมายเรียกนั้นก็ได้นะครับอันนี้กรณีนี้นะครับก็คือหลังจากที่โจทนั้นทำคำขอนะครับขอให้ศาลพิพากษาให้ตนชนะคดีนะครับโดยขาดนัดแล้วเนี่ยหากศาลมีคำหลังจากโจทนั้นยื่นคำขอเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดนะครับ
ตามโดยขันนั้นนะครับตามมาตรา198ทวิแต่สมมติว่าศาลเกิดเหตุสงสัยนะครับว่าจำเลยเนี่ยจะไม่ทราบหมายเรียกหรือเปล่านะครับที่ให้ยื่นคำให้การนะเช่นนี้ศาลก็สามารถมีอำนาจนะครับทำคำสั่งให้ส่งหมายเรียกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่งหมายธรรมดาหรือส่งวิธีอื่นแทนก็ได้นะครับเราจะกำหนดเงื่อนไขอย่างอื่นๆนะครับตามที่เห็นสมควรเพื่อให้จำเลยนั้นได้ทราบหมายเรียกนั้นก็ได้นะครับในกรณีของโจทย์นะครับตามมาตรา198นั้นหมายถึงใครบ้างนะครับก็คือโจทย์ที่ยื่นฟ้องคดีนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงจำเลยที่ใช้สิทธิในการฟ้องแย้งนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ตามมาตรา198นี้รวมถึงโจทย์ตามมาตรา157อนุ1หรือ57หรือ157อนุ3นะครับในเรื่องของการร้องสอดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกรณีอีกกรณีนึงก็คือโจทย์ตามมาตรา198นี้ก็รวมถึงผู้ร้องขัดทรัพย์ด้วยครับในส่วนของการพิจารณาและชี้ขาดคดีโดยการขัดนัดยื่นคำให้การนะครับก็ตามมาตรา198ทวินะครับบัญญัติไว้ดังนี้นะครับศาลจะมีคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การมิได้เว้นแต่ศาลเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายในการนี้ศาลจะยกขึ้นอ้างโดยลำพังซึ่งข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ได้เพื่อประโยชน์ในการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่งศาลอาจสืบพยานเกี่ยวกับข้ออ้างของโจทก์หรือพยานหลักฐานอื่นไปฝ่ายเดียวตามที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้แต่ในคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งทรัพย์บุคคลสิทธิในครอบครัวหรือคดีพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาคดีที่ขัดและชี้ขาดคดีนะครับโดยขัดนัดยื่นคำให้การนั้นนะครับศาลจะมีคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยแต่จะต้องศาลจะต้องเห็นว่านะครับคำฟ้องของโจทก์นั้นมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับรวมถึงศาลก็อาจจะยกในส่วนของข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นมาพิจารณาด้วยก็ได้นะครับส่วนมาตรา198ทวิวรรคต่อมานะครับในการกำหนดจำนวนเงินตามข้อบังคับนะครับตามคำขอบังคับของโจทก์นะครับให้ศาลปฏิบัติดังนี้นะครับ1ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินจำนวนแน่นอนให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์นะครับส่งพยานเอกสารตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยาน2ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับนะครับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินอันไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นนะครับถ้าจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้มิให้ถือว่าจำเลยนั้นขัดนัดพิจารณาก็ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานนะครับมาสืบตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลและฟ้องโจทก์นะครับตามบทบัญญัตินะครับมาตรา198ทวินะครับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับฉะนั้นในกรณีของการกำหนดจำนวนเงินนะครับตามคำขอบังคับของโจทก์นะครับศาลก็จะมีคำสั่งนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับเช่นกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นจำนวนเงินแน่นอนนั้นก็ศาลก็จะมีคำสั่งให้โจทก์ส่งพยานเอกสารนะครับที่ตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยานก็ได้นะครับหรือในกรณีที่โจทก์นั้นมีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินอาจไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณียังกล่าวนะครับก็ศาลสามารถสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียวได้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับส่วนกรณีของถ้าจำเลยนะครับที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้แล้วก็ถือว่าก็ไม่ให้ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณานะครับแล้วก็ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบตามความในมาตรานี้ก็ศาลก็ภายในเวลาที่ศาลกำหนดก็ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลแล้วก็ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ไปนะฮะในส่วนของการพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดนะครับในคดีที่จำเลยบางคนขัดนัดยื่นคำให้การนะครับในกรณีที่จำเลยบางคนขัดนัดยื่นคำให้การนั้นนะครับศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดอย่างไรนะครับก็จะเป็นไปตามมาตรา198 นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับในคดีที่จำเลยบางคนขัดนัดยื่นคำให้การให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การนั้นไปก่อนและดำเนินการพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ยื่นคำให้การต่อไปแต่ถ้ามูลแห่งความนะครับแต่ถ้ามูลแห่งคดีนั้นเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้ให้ศาลรอการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การไว้ก่อนเมื่อศาลดำเนินการพิจารณาสำหรับจำเลยที่ยื่นคำให้การเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีไปตามรูปคดีสำหรับจำเลยทุกคนในกรณีที่จำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานของคู่ความอื่นมิให้ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณานะครับในกรณีนี้นะครับกรณีที่จำเลย
มีจำเลยหลายคนนะครับแล้วก็จำเลยบางคนนั้นขัดนั้นยื่นคำให้การนะครับเช่นจำเลยมีสมมติมี5คนสมมตินะครับแล้วก็จำเลยสมมติมีจำเลย2คนหรือ3คนขัดนัดยื่นคำให้การนะครับเช่นนี้ศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไปก่อนนะครับก็ได้นะครับและก็ดำเนินการพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ยื่นคำให้การต่อไปแต่สมมติว่ามูลคดีนั้นนะครับเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้เช่นกรณีเป็นลูกหนี้ร่วมในหนี้เดียวกันนะครับก็เช่นนี้เนี่ยศาลก็จะต้องรอการพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีนะครับโดยขัดนัดยื่นคำให้การไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้พิจารณานะครับในส่วนของสำหรับจำเลยที่ยื่นคำให้การให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีตามรูปคดีสำหรับจำเลยทุกคนรวมถึงจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยในวรรคท้ายนะครับก็คือกรณีที่จำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การนั้นไม่มาศาลเนี่ยก็ในวันสืบพยานนะครับของคู่ความอื่นก็มีถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณาครับสำหรับการขออนุญาตยื่นคำให้การก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีนะครับซึ่งตรงนี้จำเลยสามารถกระทำได้นะครับตามมาตรา199นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดีเมื่อศาลเห็นว่าการขาดนัดยื่นคำให้การนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรและดำเนินกระบวนพิจารณานะครับกระบวนการพิจารณาใหม่นะครับตั้งแต่เวลาที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนะครับในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การมิได้แจ้งต่อศาลก็ดีหรือศาลเห็นว่าการขาดนัดยื่นคำให้การนั้นเป็นไปโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดีให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปในกรณีเช่นนี้จำเลยอาจถามค้านพยานโจทก์ที่อยู่ระหว่างการสืบได้และนะครับแต่จะนำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้นะครับในกรณีที่จำเลยมิได้ยื่นภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือศาลไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การตามวรรคสองหรือศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การตามมาตรา199ตีมาก่อนจำเลยนั้นอาจจะขอยื่นคำให้การตามมาตรานี้อีกหรือจะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ฉะนั้นกรณีตามมาตรา199นี้นะครับจะเป็นกรณีที่จำเลยนั้นก็สามารถอาจจะขอนะครับอนุญาตยื่นคำให้การนะครับก็คือจำเลยนั้นอาจจะขอยื่นคำให้การนะครับก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้นะครับถึงแม้ว่าตนเองจะขาดนัดยื่นคำให้การมาแล้วก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับผมในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาคดีใหม่หลังศาลมีคำพิพากษานะครับตามมาตรา199ตีแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับจำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีนะครับโดยขาดนัดยื่นคำให้การถ้าไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจำเลยนั้นอาจมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับเว้นแต่นะครับ1ศาลเคยมีคำพิพากษาให้พิจารณาคดีนั้นใหม่นะครับมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็2นะครับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายนะครับฉะนั้นกรณีตามมาตรา199ตรีนี้นะครับจะเป็นกรณีที่นะครับการพิจารณาคดีใหม่หลังศาลมีคำพิพากษาซึ่งจำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การนั้นนะครับถ้าจำเลยอันเองนะครับไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจำเลยก็อาจจะมีคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นกันนะครับก็คือศาลถ้าสมมติกรณีศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับหรือว่าคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายเช่นนี้นะครับจำเลยซึ่งนะครับจะมาขอนะครับจะมาขอยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นก็ไม่สามารถจะกระทำได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในเรื่องของการขัดนัดยื่นคำให้การครับสำหรับเนื้อหาในส่วนของเรื่องของการขัดนัดยื่นคำให้การนะครับก็จะเป็นเรื่องของใครครับก็คือเป็นเรื่องของจำเลยนั่นเองนะครับเฉพาะจำเลยเท่านั้นนะครับที่จะขาดนัดยื่นคำให้การได้นะครับหลักพื้นฐานนะครับในส่วนของการขาดนัดยื่นคำให้การนี้ก็จะอยู่ในมาตรา197นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับ

ซึ่งหลักเกณฑ์นะครับประกอบด้วย2ส่วนนะครับก็คือ1จำเลยได้รับหมายเรียกนะครับให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วและ2นะครับจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือตามคำสั่งศาลนะครับซึ่งจำเลยตามมาตรา197นี้จะหมายถึงใครบ้างนะครับก็คือจำเลยที่ถูกโจทยื่นฟ้องคดีนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการฟ้องแย้งนะครับก็จะเป็นโจทที่ถูกฟ้องแย้งก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้เช่นกันนะครับรวมถึงในกรณีของการร้องสอดครับตามมาตรา57นะครับผู้ร้องสอดที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้ด้วยอีกเช่นกันนะครับแล้วก็โจทที่ในอยู่ในคดีของร้องขัดทรัพย์นะครับก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับรวมถึงในส่วนของกรณีที่ถ้ามีจำเลยหลายคนนะครับถ้าจะมีจำเลยมากกว่า1คนเนี่ยนะครับถ้าคนใดไม่ยื่นคำให้การนะครับภายในกำหนดระยะเวลาหรือตามคำสั่งศาลนะครับก็ถือว่าจำเลยคนดังกล่าวนะครับเท่านั้นนะฮะเฉพาะคนนั้นๆเท่านั้นนะครับที่ขาดนัดยื่นคำให้การนี้นะครับเหล่านี้ก็ครับก็คือถือเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับโดยรวมของการขาดนัดยื่นคำให้การครับในส่วนของเนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการขาดนัดพิจารณาครับในเรื่องของการขาดนัดพิจารณานะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมาดูกันในส่วนของมาตรา200นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา198ทวิและมาตรา198ตรีถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่ไม่ใช่วันสืบพยานให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้วนะครับฉะนั้นหลักเกณฑ์นะครับของการขาดนัดพิจารณานะครับประการที่1 นะครับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานนะครับและหลักเกณฑ์ประการที่2นะครับศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนะครับถ้าเข้าครบหลักเกณฑ์ทั้ง2ข้อนี้นะครับผลนะครับก็คือคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณาครับซึ่งในส่วนของวันสืบพยานนั้นคือวันอะไรนะครับนักศึกษาจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้ววันสืบพยานคือวันไหนนะครับก็คือให้ไปพิจารณาตามมาตรา1อนุ10นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าวันสืบพยานก็คือวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานนะครับของฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นวันสืบพยานนะครับตามมาตรา1อนุ10นะครับแล้วก็ตามมาตรา1อนุ10นี้ก็คือจะอยู่ในเป็นวันสืบพยานตามมาตรานี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการวันสืบพยานนั้นนะครับจะเป็นวันสืบพยานของโจทหรือจำเลยก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นการสืบเป็นวันที่มีการสืบพยานจริงๆนะครับถ้าสมมติว่ามีการกำหนดวันสืบพยานแล้วปรากฏว่าศาลเนี่ยมีการนัดมาปุ๊บแล้วมีการเลื่อนออกไปเช่นนี้เนี่ยวันดังกล่าวก็จะไม่ถือว่าเป็นวันสืบพยานนะครับต้องเป็นวันที่มีการสืบพยานกันจริงๆนะครับผมนะครับตัวอย่างนะครับเช่นนะครับฎีกานะครับ863/2504นะครับวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานในวันแรกในคดีนั้นคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลไม่ว่าตนจะมีหน้าที่นำพยานเข้าสืบหรือไม่ก็ตามเป็นการขาดนัดพิจารณานะครับตามความหมายแห่งกฎหมายแล้วนะครับประการต่อมานะครับหลักเกณฑ์ต่อมานะครับก็คือศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนะครับถ้าศาลไม่อนุญาตเลื่อนคดีนะครับก็จะถือว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานแล้วก็ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนั้นคู่ความฝ่ายนั้นก็ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา200แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับสำหรับกรณีข้อยกเว้นนะครับกรณีที่ไม่ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ไม่มาศาลนั้นขาดนัดพิจารณานะครับก็จะเป็นกรณีตามมาตรา198ทวิวรรค4นะครับถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรา198ทวิไม่ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณานะครับแล้วกรณีอีกกรณีนึงนะครับที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับกรณีที่ไม่ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ไม่มาศาลขาดนัดพิจารณาก็คือกรณีตามมาตรา198ตรีวรรค2นะครับก็คือในกรณีที่จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานของคู่ความอื่นนะครับไม่ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณาครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่ไม่ใช่วันสืบพยานนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับผลก็คือคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนพิจารณาของตนในนั้นๆนะครับแล้วก็ถือว่าทราบนะครับกระบวนพิจารณานะครับที่ศาลได้ดำเนินไปในนั้นๆด้วยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการขาดนัดพิจารณานะครับกรณีต่อมานะครับก็คือจะเป็นไปตามมาตรา201นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติว่าถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากระบบ

ความนะครับก็คือกรณีนี้นะครับตามมาตรา201นะครับก็คือกรณีที่ทั้งโจทและจำเลยนะครับขัดนัดพิจารณากันทั้งคู่เลยนะครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยขัดนัดพิจารณานะครับทั้งโจทและจำเลยก็ตามกฎหมายก็คือบัญญัติให้ศาลนั้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบุคความครับกรณีต่อมานะครับตามมาตรา202นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าโจทขัดนัดพิจารณาให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบุคความเว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวนะครับกรณีตามมาตรา202ก็คือจะเป็นกรณีที่นะครับโจทนั้นขาดนัดพิจารณาครับเมื่อโจทขาดนัดพิจารณาแล้วนะครับก็จะมีผลเช่นเดียวกับในส่วนของมาตรา201นะครับก็คือศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบความครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับก็คือกรณีนี้นะครับโจทเนี่ยขาดนัดพิจารณาศาลจะสั่งจำหน่ายคดีออกไปนะฮะแต่จำเลยนั้นน่ะสามารถแจ้งต่อศาลในวันสืบพยานได้นะครับว่าขอให้ดำเนินกระบวนพิจารณาได้นะครับซึ่งถ้าศาลก็ให้ศาลอนุญาตแล้วก็ชี้ขัดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวได้ครับเรามาดูเนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับในเนื้อหานี้นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรา203นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้โจทอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา201และมาตรา202แต่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความคำสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดสิทธิโจทที่จะเสนอคำฟ้องของตนใหม่นะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับจะไปโยงกับในส่วนของมาตรา201และมาตรา202ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับก็คือในกรณีตามมาตรา201นั้นนะครับกรณีที่ทั้งโจทและจำเลยนะครับขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีหรือกรณีตามมาตรา202นะครับในกรณีที่โจทขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีเช่นกันนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา201และ202นั้นนะครับห้ามมิให้โจทอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนี้นะครับโจทก็สามารถจะนำคดีนะครับมาเสนอเป็นคำฟ้องใหม่ก็ได้นะครับมาคือง่ายก็คือนำมาฟ้องใหม่นั่นเองนำคดีมาฟ้องใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะต้องดูในเรื่องของอายุความด้วยถ้าคดียังไม่ขาดอายุความนะครับก็ในส่วนของโจทนั้นก็สามารถจะนำคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับตามมาตรา203นี้ผลจากการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้นจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับก็คือ1นะครับโจทจะอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีไม่ได้อันนี้จะเป็นไปตามมาตรา203นะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่กรณีต่อมานะครับก็คือผลจากการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้นประการต่อมาก็คือโจทมีสิทธินำคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยอายุความนะครับก็คือในเรื่องของตามมาตรา203เมื่อสักครู่นั่นเองนะครับประการต่อมานะครับโจทไม่อาจจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับประการต่อมานะครับก็ศาลจะไม่คืนค่าขึ้นศาลให้แก่โจทแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับของการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนะครับก็คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยผิดหลงนะครับศาลชั้นต้นก็มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นได้ครับเรามาดูในส่วนของกรณีที่จำเลยขัดนัดพิจารณากันบ้างนะครับตามมาตรา204แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าจำเลยขัดนัดพิจารณาแล้วให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวนะครับฉะนั้นกรณีที่จำเลยขัดนัดพิจารณานั้นก็ศาลจะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินนั้นคดีนั้นไปฝ่ายเดียวครับแต่กรณีที่โจทหรือจำเลยขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็อาจจะส่งหมายกำหนดวันสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขัดนัดพิจารณาด้วยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา205แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับในกรณีดังกล่าวมาในมาตรา202และมาตรา204ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจของศาลว่าได้ส่งหมายกำหนดวันนัดสืบพยานไปให้คู่ความฝ่ายที่ขัดนัดทราบโดยชอบแล้วให้ศาลมีคำสั่งเลื่อนวันสืบพยานไปและกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้มีการส่งหมายกำหนดวันนัดสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขัดนัดพิจารณาโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนถ้าได้กระทำดังเช่นว่ามาแล้วคู่ความฝ่ายนั้นยังไม่มาศาลก่อนเริ่มสืบพยานในวันที่กำหนดไว้ในหมายนั้นก็ให้ศาลดำเนินคดีนั้นไปดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา202หรือมาตรา204แล้วแต่กรณีนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกรณีที่โจทหรือจำเลยขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็อาจจะให้ส่งหมายนะกำหนดวันสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขัดนัดพิจารณาได้นะครับตามมาตรา205นี้ครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในกรณีที่การขอพิจารณาคดีใหม่กรณีขัดนัดพิจารณานะครับขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาฝ่ายเดียวนะครับอันนี้จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา206วรรค3นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวถ้าคู่ความฝ่ายที่ขัดนัดพิจารณามาศาลภายหลังที่เริ่มต้นสืบพยานไปบ้างแล้ว

แล้วนะครับและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะดําเนินคดีเมื่อศาลเห็นว่าการขานรับพิจารณาคดีนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและศาลไม่เคยมีคําสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคําขอของคู่ความฝ่ายนั้นมาก่อนตามมาตรา199ตรีซึ่งให้นํามาใช้บังคับกับการขานรับพิจารณาตามมาตรา207ด้วยให้ศาลมีคําสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่ในกรณีเช่นนี้หากคู่ความนั้นขาดพิจารณาอีกจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรานี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก่อนขอพิจารณาคดีใหม่กรณีของขันธ์พิจารณานะครับขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาฝ่ายเดียวนั้นนะครับจะเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา206วรรค3นี้นะครับในส่วนของการขอพิจารณาคดีใหม่นะครับกรณีขันธ์พิจารณานะครับเมื่อศาลในกรณีนี้นะครับเป็นเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขันธ์พิจารณานั้นแพ้คดีนะครับก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา207นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่านะครับเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขันธ์พิจารณาแพ้คดีให้นําบทบัญญัติมาตรา199ทวิมาใช้บังคับโดยอนุโลมและคู่ความฝ่ายนั้นอาจมีคําขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา199ตรีมาตรา199จัตวาและมาตรา199เบญจมาใช้บังคับในโดยอนุโลมนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรา207แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขันธ์พิจารณาในกรณีนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขันธ์พิจารณาแพ้คดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในส่วนของการขันธ์พิจารณานะครับก็จะมีตั้งแต่มาตรา200นะครับนะ200มาแล้วก็จะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับก็คืออยู่ที่มาตรา200นะครับในส่วนของมาตรา200ก็จะไล่มาที่มาตรา201นะครับมาตรา201ก็จะเป็นกรณีที่คู่ความทั้ง2ฝ่ายขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็จะสั่งจำหน่ายคดีถ้าเป็นกรณีตามมาตรา202นะครับก็จะเป็นกรณีที่โจทย์นั้นขัดนัดพิจารณานะครับก็ศาลก็จะสั่งจำหน่ายคดีเช่นกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนะครับทั้งตามมาตรา201แล้วก็202นั้นเนี่ยก็กฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าห้ามโจทนั้นนะครับอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีนั้นนะครับแต่โจทก็สามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นไปตามมาตรา203ในส่วนของมาตรา204นั้นก็คือในกรณีที่จำเลยขัดนัดพิจารณาคดีนะครับก็ศาลก็จะในดำเนินกระบวนพิจารณาไปฝ่ายเดียวได้นะครับอันนี้หลักๆนะครับจะอยู่ที่มาตรา200 200 201 202 203และ204นะครับซึ่งในเรื่องของการขัดนัดพิจารณานะครับก็จะแตกต่างกันนะครับถ้านักศึกษาสังเกตครับจะแตกต่างจากในส่วนของการขัดนัดยิ่งคำให้การเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนของการขัดนัดยิ่งคำให้การนั้นจะเป็นเรื่องของจำเลยล้วนๆเลยนะครับก็คือจำเลยนั้นจะเป็นเรื่องของการขัดนัดยิ่งคำให้การแต่ในส่วนของการขัดนัดพิจารณานั้นนะครับจะเป็นเรื่องของทั้งเป็นกรณีที่มีทั้งโจทขัดนัดพิจารณามีทั้งจำเลยขัดนัดพิจารณาหรือแม้กระทั่งคู่ความทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งโจทและจำเลยนั้นขัดนัดพิจารณาครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาในส่วนของเรื่องของการขัดนัดพิจารณาครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านพมพดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่1แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเมืองในหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดพื้นฐานต่างๆที่สำคัญสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับเรามาเกริ่นนำกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับปฏิญญาเอเธนของชาวเอเธนเมื่อ500ปีก่อนคริสตกาลนะครับเขากล่าวไว้ว่าเรายังคงมุ่งแสวงหาอุดมคติและความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทั้งด้วยความพยายามของเราเองและพร้อมกันกับคนอื่นๆเราจะสร้างสรรค์เมืองเพื่อคนรุ่นต่อไปที่ไม่ด้อยลงหากแต่จะยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งดีกว่าและสวยงามยิ่งกว่าเมืองที่ได้รับถ่ายทอดมาเสียอีกนี่คือความคาดหวังของประชาชนในอดีตต่อการพัฒนาเมืองนะครับสำหรับแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นเราคงจะต้องเริ่มจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยเมืองนะครับหรือที่เราได้ยินชื่อกันในชื่อของการประชุม Habitat 1 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองการพัฒนาเมืองและการบริหารการพัฒนาเมืองได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี1976จากการประชุมที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับในชื่อการประชุม Habitat 1หลายฝ่ายมีความคาดหวังที่จะเห็นทิศทางการพัฒนาของเมืองเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบและที่สำคัญครับสามารถลดทอนการกระจายตัวของเมืองที่มีความแออัดหรือเติบโตอย่างไร้ทิศทางนำมาสู่นะครับการจัดประชุมการวางระเบียบวาระทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับและได้วางกำหนดการในการประชุมทุกๆ20ปีต่อมานะครับการประชุมในครั้งที่2เกิดขึ้นที่กรุงอิสตันบูลนะครับหรือที่เราเรียกว่า Habitat 2นะครับที่ประเทศตุรกีในปี1996นะครับประเด็นหลักนะครับในการประชุมมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือ1ความสามารถที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยและความสามารถในการรองรับการขยายตัวของประชากรต่างๆที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงนะครับความสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถตั้งถิ่นฐานนะครับภายใต้การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดก็คือการประชุม Habitat 3นะครับในปีคริสตศักราช2016นะครับที่กรุงกีโตนะครับสาธารณรัฐเอกวาดอร์นะครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากเลยเพราะได้กำหนดวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองหรือที่เราเรียกว่า New Urban Agenda นะครับ NUA นะครับได้เกิดการสร้างกระบวนการในการพัฒนาเมืองนะครับทำให้องค์กรของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายการพัฒนาของการพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับได้ทราบแนวทางได้ทราบลักษณะของการพัฒนาเมืองในทุกมิติของการพัฒนานะครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายของประชาคมโลกหรือที่ทุกท่านเคยได้ยินชื่อ SDG นะครับก็คือ Sustainable Development Goal นะครับในปี2030นั่นเองนะครับการประชุมครั้งต่อไปนะครับได้ปักหมุดหมายไว้ในปี2036นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองแล้วก็การบริหารการพัฒนาเมืองนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเมืองเมืองคืออะไรเมืองก็คือพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับสำหรับการพัฒนาเมืองจะเกี่ยวข้องกับการทำให้เมืองดีขึ้นเจริญขึ้นการพัฒนาเมืองเป็นกิจกรรมที่ทำให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองครับเป็นกระบวนการทางการบริหารในการทำความเข้าใจให้การพัฒนาเมืองประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมในทุกมิติทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเรื่องสุดท้ายครับบทบาทของภาครัฐกับการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมืองเป็นภาระหน้าที่หลักของรัฐบาลและหน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้มีความ

รับผิดชอบหลักครับไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติระดับมูลรัฐหรือในระดับท้องถิ่นล้วนต้องมีหน้าที่ในการทำให้เกิดการพัฒนาในเขตพื้นที่ของตนในเขตความรับผิดชอบของตนบทบาทต่อมาครับก็คือบทบาทของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของสัดส่วนการพัฒนาจะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นมีการรวมอำนาจหรือการกระจายอำนาจจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใดถ้ากระจายอำนาจมากท้องถิ่นก็จะมีบทบาทมากในการพัฒนาแต่ถ้ารวมอำนาจมากรัฐบาลก็จะเข้ามามีบทบาทมากในการพัฒนาเมืองนะครับนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมืออันหลากหลายของเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรไม่แสวงหากำไรกลุ่มสมาคมชมรมและก็สเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาเมืองให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของลักษณะกระบวนการลักษณะเฉพาะนะครับของการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับก็จะมีลักษณะที่สำคัญ4ประการนะครับประการแรกก็คือการบริหารการพัฒนาเมืองมีลักษณะเป็นกระบวนการกล่าวคือมีลักษณะเป็นขั้นตอนมีลักษณะเป็นกรรมวิธีในการทำให้เมืองประสบความสำเร็จลักษณะที่2ก็คือเป็นการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองนะครับหรือที่เราเคยได้ยินคำว่าเพนพอยต์ปัญหาหลักๆเฉพาะของเมืองนั้นๆ นะครับประเด็นที่3ก็คือลักษณะเป็นการผสมผสานความรู้นะครับก็คือใช้ความรู้หลายด้านทั้งกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะการผังเมืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับและลักษณะสุดท้ายนะครับเป็นการนำเอาทรัพยากรทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญได้แก่บุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิตอลงานวิจัยวิทยาการต่างๆนะครับนำนี้ครับมาประยุกต์ใช้ทางการบริหารเพื่อให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเมืองยั่งยืนครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนก่อนอื่นนะครับเรามาดูพัฒนาการของการบริหารการพัฒนาเมืองมีหลายแนวคิดนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพัฒนาการที่สำคัญได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์กับการพัฒนาตั้งแต่อดีตแนวคิดเกี่ยวกับสังคมทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับรัฐชาติกับการพัฒนาประเทศแนวคิดเกี่ยวกับความตื่นตัวด้านการพัฒนาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดการบริหารการพัฒนาเมืองนะครับและที่เราจะได้พูดกันในวันนี้ก็คือแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนและประเด็นสุดท้ายแนวคิดการพัฒนาเมืองตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะนะครับเรามาดูสาระสำคัญของแนวคิดการพัฒนาเมืองตามกรอบเมืองยั่งยืนนะครับมี3ประเด็นที่สำคัญด้วยกันก็คือเรื่องของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองหรือ New Urban Agenda นะครับ NUA แนวคิดที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนนะครับและแนวคิดสุดท้ายครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับ Inclusive City เรามาดูเรื่องแรกครับวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง New Urban Agenda นะครับ NUA ถือเป็นข้อสรุปจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนนะครับจากการประชุมสุดยอดเมือง Habitat T ที่กรุงเกียโตสาธารณรัฐเอกวาดอร์ในปีคริสตศักราช2016สาระสำคัญได้กำหนดวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองไว้นะครับมีกรอบจนถึงปี2036ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนในอีก20ปีข้างหน้าทั้งนี้นานาชาตินะครับถือว่าเป็นพันธสัญญาและพันธกิจหลักที่แต่ละประเทศแต่ละเมืองนะครับแต่ละท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในเชิงค่านิยมหรือ value นะครับในการพัฒนาร่วมกันเรื่องต่อมาครับเป้าหมายของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองมีเป้าหมายที่สำคัญใน4ด้านครับด้านแรกก็คือความยั่งยืนทางสังคมมีลักษณะเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆได้แก่การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มคนชายขอบการสร้างความเท่าเทียมทางเพศตลอดจนมีการวางแผนรองรับกลุ่มคนอื่นๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติชนกลุ่มน้อยผู้พิการและการวางแผนการพัฒนาเมืองสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัยด้านที่2ครับคือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมีลักษณะการพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมในประเด็น

เป็นต่างๆได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นการมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและส่งเสริมให้เกิดเมืองที่มีการแข่งขันให้เกิดการกระตุ้นการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่3ครับคือความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติอาทิการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองความสามารถในการสร้างความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เผชิญอยู่รวมถึงการลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายในปัจจุบันด้านที่4ครับคือความยั่งยืนเชิงพื้นที่มีลักษณะของการพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความยั่งยืนในพื้นที่ผ่านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมรวมถึงการออกแบบเมืองและจัดระบบเชิงพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดต่อมาครับแนวคิดการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนการจัดการเชิงระบบนิเวศมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยอาศัยระบบนิเวศเป็นพื้นฐานและวางแผนพัฒนาเมืองให้เกิดความสอดคล้องซึ่งต่างจากการจัดการแบบพื้นที่ภายใต้ขอบเขตการปกครองนะครับโดยแนวทางนี้จะจัดการภายใต้บริบทของระบบนิเวศเป็นสำคัญเช่นการจัดการผืนป่าการจัดการประมงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นโดยมีหลักการสำคัญคือการประยุกต์ให้ความเข้าใจทางนิเวศวิทยากับกระบวนการทางสังคมในการจัดการปฏิสัมพันธ์ด้านต่างๆอย่างเหมาะสมแนวคิดต่อมาคือเรื่องของแนวคิดระบบนิเวศเมืองมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ชุมชนในแง่ของระบบนิเวศเช่นเดียวกับระบบนิเวศธรรมชาตินะครับซึ่งมีการนำเข้าพลังงานและปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยพลังงานและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อความคงอยู่ของระบบและปลดปล่อยของเสียผ่านกระบวนการขององค์ประกอบต่างๆการจัดการเชิงระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนิเวศชุมชนเมืองนะครับซึ่งอาจข้ามเขตการปกครองได้มุ่งให้ระบบนิเวศเมืองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการคงอยู่ของกิจกรรมของชุมชนเมืองโดยสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของที่ตั้งของพื้นที่น้อยที่สุดในทางกลับกันนะครับเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างระบบนิเวศเมืองอย่างยั่งยืนนะครับสามารถทำให้การจัดการเมืองนั้นเกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและก็ต่อระบบของเมืองนะครับเรื่องสุดท้ายครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับแนวคิดเมืองครอบคลุมนะครับ Inclusive City มีลักษณะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมโดยไม่มีการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะครับรวมถึงให้ความสำคัญโดยไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจเพศเชื้อชาติสีผิวศาสนานะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของเมืองครอบคลุมก็คือจะให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องสิทธิในเมืองนะครับซึ่งได้รับการกล่าวใน The World Charter on the Right to the City นะครับเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในเมืองนั่นคือต้องมีเสรีภาพนะครับได้รับประโยชน์เต็มที่จากการใช้ชีวิตในเมืองนะครับคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละบุคคลคำนึงถึงความโปร่งใสคำนึงถึงความหลากหลายคำนึงถึงประชาธิปไตยในท้องถิ่นนะครับคำนึงถึงวัฒนธรรมการตัดสินใจการกีดกันการเลือกปฏิบัตินะครับให้ความสำคัญต่อประเด็นความยากจนเมืองที่มีความครอบคลุมให้ความสำคัญต่อเมืองครอบคลุมนะครับเหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในหลายๆด้านในปัจจุบันนะครับแนวคิดเรื่องเมืองครอบคลุมก็เป็นที่สนใจและหลากหลายประเทศนะครับได้ให้ความสำคัญกับเมืองครอบคลุมครับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ตามแนวคิดเมืองครอบคลุมหมายถึงอะไรก็คือกระบวนการที่เปิดกว้างนะครับตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่หลากหลายในเมืองโดยที่ไม่ละทิ้งกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งมีนัยยะสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มนะครับให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมครับกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองสำหรับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการบริหารการพัฒนาเมืองหรือ Urban Development Administration Process

ก็มีโปรเซสที่สำคัญใน3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญกับเป้าหมายเฉพาะของเมืองขั้นตอนที่2ก็เรื่องของแผนโครงการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของเมืองและขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบริหารโครงการพัฒนาเมืองเรามาดูโปรเซสแรกนะครับก็คือขั้นตอนการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายเฉพาะของเมืองลักษณะสำคัญนะครับของขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดเป้าหมายเมืองจะต้องมีความชัดเจนครับเรื่องแรกเลยจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของเมืองลักษณะสำคัญประการต่อมาก็คือว่าการกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายเฉพาะนะครับหรือบางท่านเรียกว่าจุดเจ็บปวดของเมืองนะครับมาจากภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า pain point นะครับปัญหาเฉพาะปัญหาหลักของเมืองนั้นนะครับ pain point ของเมืองนั่นเองประเด็นที่ผู้บริหารเมืองนะครับควรให้ความสำคัญและตระหนักในการกำหนดนโยบายก็คือว่าผู้บริหารเมืองไม่ควรพุ่งเป้าไปที่การใช้เทคโนโลยีตั้งแต่แรกนะครับผู้บริหารเมืองควรคำนึงถึงปัญหาของเมืองและคนในเมืองเป็นหลักก่อนตามแต่ละบริบทของเมืองที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปจากนั้นนะครับจึงมาทำการดีไซน์ทำการออกแบบเมืองค้นหาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองรวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อขนาดของเมืองความพร้อมและงบประมาณที่มีของเมืองนั้นๆประกอบกันขั้นตอนที่2ครับเป็นเรื่องของการจัดทำแผนและโครงการพัฒนามีลักษณะเป็นกระบวนการที่กำหนดแนวทางหรือมรรควิธีหรือวิธีการในการพัฒนาเมืองให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท้าทายของเมืองที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนแรกนะครับตามนโยบายการพัฒนาเมืองที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่2นี้จะอยู่ในรูปแบบของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการจัดทำแผนและโครงการจะต้องสัมพันธ์กับเพนพอยต์ในข้อแรกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารเมืองจะดำเนินการให้เกิดขึ้นดำเนินการเมื่อไรอย่างไรและจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งงบประมาณใดบ้างรวมถึงมีหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบสำหรับแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองมีดังนี้นะครับ 1. มิติเชิงยุทธศาสตร์ครับ strategic dimension นะครับการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตโดยกำหนดสภาพการในอนาคตที่ต้องการบรรลุ2ก็คือเป้าหมายเชิงพื้นที่นะครับการมีเป้าหมายเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน3คือเรื่องของ governance หรือเรื่องของธรรมาภิบาลในการวางแผนยุทธศาสตร์เมือง4เป็นเรื่องของการบูรณาการจากข้ามภาคส่วนนะครับเน้นให้เกิดความสอดคล้องของแนวทางของนโยบายและการดำเนินงานในการจัดการความท้าทายที่มีหลากหลายมิตินะครับประเด็นที่5ก็คือการจัดการเรื่องfunding and finance ก็คือเรื่องของการจัดการงบประมาณการมีแหล่งงบประมาณที่หลากหลายและการพัฒนาเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือ monitoring หรือการติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนะครับจะต้องมีเรื่องของตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สนับสนุนการวางแผนและการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักในขั้นตอนนี้นะครับก็คือว่าในขั้นตอนของการจัดทำแผนและโครงการพัฒนานะครับโครงการในการพัฒนานั้นนะครับควรตอบโจทย์ความท้าทายในการพัฒนาเมืองและสอดคล้องกับเพนพอยต์ของเมืองเป็นหลักครับประเด็นต่อมาก็คือการจัดทำโครงการพัฒนาเมืองผู้บริหารควรเน้นสร้างความแตกต่างนะครับหรือที่เราเคยได้ยินคำว่ากิมมิคครับและสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาเมืองนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมีต้นทุนเดิมนะครับมีศักยภาพเดิมมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนะครับก็จะมี2ประเด็นหลักๆคือสอดคล้องกับเพนพอยต์แล้วก็สามารถสร้างกิมมิกสร้างความแตกต่างได้เรามาดูในขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือขั้นตอนการบริหารโครงการพัฒนาเมืองหรือตัวโปรเจกต์แมเนจเมนต์ผู้บริหารโครงการจะต้องดำเนินโครงการเนี่ยให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ก็คือว่าให้เกิดเอาท์พุตในเรื่องของผลผลิตเกิดเอาต์คัมผลลัพธ์แล้วก็เกิดรีซัลต์หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้วางไว้จากนั้นนะครับจะต้องพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนตามระยะเวลาค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้อีกประเด็นหนึ่งผู้จัดการเมืองหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับจะต้องจัดระบบบริหารโครงการภายใต้กิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบด้วย
การวางกำหนดการทำงานการจัดโครงสร้างองค์การในการบริหารโครงการการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงจัดหาและก็พัฒนาทีมงานนะครับในโปรเจกต์ของตนนะครับประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่า

อบดูว่านะครับจากการดำเนินงานนั้นนะครับมีปัจจัยย้อนกลับอย่างไรบ้างมี Data หรือมีข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อย่างไรครับแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากลแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากลสามารถแบ่งออกเป็นด้านที่สำคัญได้ทั้งหมด5ด้านนะครับในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนในระดับสากลมี5ด้านที่สำคัญด้านแรกก็คือแนวทางการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่นะครับ livable นะครับ2ก็คือแนวทางการพัฒนาความคงอยู่ได้ของเมืองการมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ดีของเมืองนะครับด้านที่3ก็คือด้านของความเท่าเทียมนะครับ equalityด้านที่4การบริหารปกครองเมืองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Urban Governance นะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือการเป็นเมืองยั่งยืนนะครับ Sustainable City นะครับเรามาดูแนวทางการพัฒนาเมืองด้านแรกครับการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่เมืองน่าอยู่ในบริบทของนานาชาติเน้นให้เกิดความน่าอยู่ผ่านการเป็นเมืองเสริมสร้างสุขภาพครับกล่าวคือการจะเป็นเมืองเสริมสร้างสุขภาพได้จะต้องมีคุณลักษณะที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะการคำนึงถึงสุขภาพของคนในเมืองเช่นการผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพก็ดีนะครับสุขภาพของคนในเมืองก็พลอยดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเมืองน่าอยู่จะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการพัฒนาแบบที่2นะครับคือการพัฒนาเมืองให้มีความคงอยู่ได้หรือการมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกรอบการพัฒนาในบริบทสากลหรือ International Framework เนี่ยเน้นทำให้เกิดเมืองที่มีลักษณะของการเป็นเมืองนิเวศนะครับ Eco City เมืองคาร์บอนต่ำเมืองกระชับนะครับฝรั่งจะเรียก Compact City แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม่นะครับ New Urbanism นะครับเช่นส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการอุปโภคบริโภคสินค้าที่จะต้องคำนึงถึงการผลิตที่จะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมืองในลักษณะนี้ก็จะให้ความสำคัญกับระบบนิเวศให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มีลักษณะของการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำนะครับการพัฒนาแบบที่3ครับการพัฒนาเมืองให้มีความเท่าเทียมนะครับกระแสเรื่องเทียมในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทวีความต้องการสูงขึ้นเรื่องของ equality นะครับก็คือพัฒนาเมืองให้เกิดความเท่าเทียมให้เกิดความเสมอภาคในสังคมหรือที่เรียกว่า social equality นะครับเน้นไปที่ความยุติธรรมความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับการยอมรับเรื่อง diversity นะครับเรื่องของสมรสเท่าเทียมเรื่องของเพศสภาพต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องชนชั้นศาสนากล่าวคือก็คือว่าต้องยอมรับในความแตกต่างของคนในสังคมโดยปราศจากการแบ่งแยกปราศจากการกีดกันนะครับแนวทางการพัฒนาเมืองรูปแบบที่4ก็คือเรื่องของ Urban Governance นะครับหรือการพัฒนาเมืองโดยใช้การบริหารการปกครองนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าธรรมาภิบาลนะครับฝรั่งก็จะใช้คำว่า Governance นะครับหรือนักวิชาการไทยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าบริหารปกครองจุดเน้นของการบริหารปกครองก็คือการพัฒนาเมืองโดยเน้นให้เกิดเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการกระทำต่างๆภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับในการพัฒนาเมืองโดยเน้นให้เกิดการติดตามการประเมินผลทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนนะครับมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีแผนการทำงานที่สอดคล้องกันในทุกระดับรวมถึงนะครับมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือในปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่าสมาร์ทซิตี้บ่อยๆการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเพนพอยต์ปัญหาและความต้องการของเมืองนะครับรูปแบบสุดท้ายครับก็คือการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองยั่งยืนนะครับได้ยินกันมาบ่อยมากก็คือเรื่องของ Sustainable City นะครับการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในระดับสากลเนี่ยจะสอดคล้องกับแผนที่เราเรียกว่าแผนปฏิบัติการ21เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือที่เรียกว่า Local Agenda 21นะครับเป็นแนวทางตามแนวทางของ SDG นะครับซึ่งจะไปอยู่ในเป้าหมายที่11นะครับแล้วก็มีความสำคัญกับการประชุม Habitat Tree นะครับที่ได้วางแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่างๆมิติที่สำคัญก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการพื้นฐานนะครับแล้วก็ความสามารถ
ที่สามารถเข้าถึง

ริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับก็จะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ5ประเด็นนะครับได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้านการเติบโตนะครับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจความเสมอภาคการยอมรับทุกกลุ่มในสังคมและก็ด้านการบริหารปกครองซึ่งในแต่ละด้านนะครับก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของตัวชี้วัดนะครับเข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละเมืองนะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้แต่ละเมืองเนี่ยเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและเกิดการยอมรับในระดับสากลต่อไปครับสำหรับตัวอย่างการขับเคลื่อนเมืองยั่งยืนในบทสากลนะครับในที่นี้ก็จะได้ยกตัวอย่างเมืองสำคัญสำคัญมาพูดคุยกันนะครับเมืองแรกก็คือเมืองโคเปนเฮเกนนะครับก็เป็นต้นแบบในการวางแผนและการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนนะครับในอนาคตนะครับถ้าเมืองโคเปนเฮเกนสามารถยับยั้งการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 400,000 ตันนะครับเมืองโคเปนเฮเกนนะครับจะกลายเป็นเมืองแรกของโลกครับที่ปริมาณคาร์บอนเป็น0นะครับเมืองที่2ก็คือเมืองเม็กซิโกซิตี้นะครับเป็นต้นแบบด้านคุณภาพอากาศนะครับในอดีตเนี่ยเมืองเม็กซิโกซิตี้ประสบปัญหาเรื่องมลภาวะสูงมากเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับสามารถปรับสภาพอากาศนะครับจนได้รับรางวัลคุณภาพอากาศจากโปรแอร์นะครับเมืองที่3ครับเมืองนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับสามารถปรับตัวแล้วก็ส่งเสริมเรื่องแนวคิดพลวัตของเมืองนะครับโดยริเริ่มโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า250โปรเจกต์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองจนประสบความสำเร็จเมืองครับเมืองสิงคโปร์นะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานี่เองนะครับสามารถพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์นะครับแบบทันทีข้อมูลเรื่องรถแท็กซี่ที่ติดตั้ง GPS ข้อมูลเกี่ยวกับค่าผ่านทางนะครับบนถนนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้ด้วยความเป็นสมาร์ทซิตี้ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีอัตราความแออัดในท้องถนนเนี่ยต่ำมากนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองสิงคโปร์ได้เมืองต่อมาครับเมืองซานฟรานซิสโกครับโดดเด่นในเรื่องของการจัดการของเสียครับซานฟรานซิสโกได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากของเสียของโลกนะครับเมืองสุดท้ายครับยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเมืองโตเกียวครับประสบสำเร็จประสบความสำเร็จในด้านของการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองโตเกียวได้รับรางวัลในหมวดหมู่ของการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจจากการเปิดตัวเป็นที่แรกของโลกครับเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมการค้าขายและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่13คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศนะครับก็ศึกษาใน2เรื่องใหญ่ๆนะครับในครั้งนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในวันนี้นะครับเรียนเรื่องแรกสุดก็คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการนะครับถ้าพูดง่ายๆรายการเงินระหว่างการก็คือรายงานทางการเงินงบการเงินที่ปิดแบบไม่เต็มปีนั่นเองนะครับเรามารู้เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบระหว่างการก่อนนะครับนะครับโดยหลักการครับงบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับที่ผู้ใช้งบการเงินต้องการนะครับต้องการมาทำอะไรนะครับเมื่อไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วโดยกฎหมายบัญชีนะครับในบ้านเรานะครับพรบการบัญชี2543นะครับกำหนดว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะครับหรือธุรกิจต้องทำงบการเงินอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับคืองบการเงินประจำปีนะครับแต่ว่าเราคิดดูครับกว่าจะปิดออกมาได้แต่ละปีนะครับกว่าจะหาผู้สอบบัญชีเซ็นต้องใช้เวลานานอีกนะครับกว่าจะได้อย่างนั้นเลยก็เลยเกิดงบการเงินระหว่างการขึ้นมานะครับเพราะว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินแบบให้ทันอย่างท่วงทีนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากงบการเงินระหว่างการจะทำขึ้นให้ความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานที่ทันต่อเหตุการณ์นะครับเวลาที่ใช้นะครับในการจัดงบการเงินระหว่างการจึงมีจำกัดเพราะต้องการอย่างรวดเร็วให้ทันเวลานะครับดังนั้นกิจการอาจต้องใช้การประมาณการขึ้นมาในการวัดมูลค่าของข้อมูลมากกว่าที่ใช้ในงบการประจำปีนะครับผู้ใช้งบการเงินก็เข้าใจในเรื่องนี้นะครับว่าเข้าใจในข้อจำกัดนะครับว่ารายการหลายรายการเกิดจากการประมาณการแต่เอามาให้ทันเวลานะครับเพื่อจะช่วยนักลงทุนนะครับช่วยเจ้าหนี้ผู้ใช้งบการอื่นนะครับเข้าใจถึงสถานการณ์เงินสภาพคล่องความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างทันเวลานะครับเรามาดูความหมายของงบเงินระหว่างการนะครับมีมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับคือฉบับที่34นะครับปรับปรุง2563คือเรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างการนะครับหรือ interim financial reporting นะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงรายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อนะครับสำหรับงวดระหว่างการนะครับสำหรับงวดบัญชีที่สั้นของงวดเต็มปีนะครับแล้วเขาในมาตรฐานให้คำนิยามไว้เหมือนกันว่างวดระหว่างการหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงรอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นกว่างวดเต็มปีบัญชีนะครับเพราะนั้นหลักง่ายๆก็คืองวดระหว่างการงบระหว่างการถึงงบที่ปิดแบบไม่เต็มปีบัญชีนั่นเองนะครับนะครับเพราะนั้นงบระหว่างการนะครับดูความหมายเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นงบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่างปีนะครับซึ่งอาจจะทำเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือราย6เดือนนะครับเพื่อให้ข้อมูลฐานะการเงินผลการดำเนินงานแก่ผู้ใช้งบการเงินนะครับในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างทันเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปรอข้อมูลจำปีอาจทำให้ได้ข้อมูลไม่ทันเวลานะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและด้วยเหตุนี้จึงเกิดเรื่องงบระหว่างการขึ้นมานะครับนี่การทำงบระหว่างการเป็นงบแบบสมบูรณ์สมบูรณ์คือแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินหรืองบแบบย่อก็ได้นะครับตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับที่34นะครับเรื่องรายงานทางเงินระหว่างการเพราะในเรื่องงบระหว่างการจะเกี่ยวมาตรฐานบัญชี2ฉบับนะครับคือฉบับที่1กับฉบับที่34นะครับการจับงบระหว่างการทำไปเพื่ออะไรนะครับดูวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบระหว่างการนะครับเพื่อประโยชน์แน่นอนสำหรับผู้ใช้งบการเงินนะครับเดิมมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้หนึ่งทราบฐานะการเงินก็ออกมาเป็นงบระหว่างการนี่ก็คืองบฐานะการเงินทราบผลการดำเนินงานก็คือในรูปของตัวงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็แสงเงินสดในรูปของงบกระแสเงินสดเป็นระยะโดยที่ไม่ต้องรองบการเงินประจำปีนะครับทำให้ทราบทิศทางไฟของฝ่ายบริหารจัดการนะครับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายไหมนะครับเพราะนั้นตัวเป้าหมายหลายรายการอยู่ในตัวงบการเงินนะครับตรงนั้นนะครับทราบถึงปัญหาหรือความเสี่ยงกำลังเผชิญอยู่หรืออาจมีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงหรือวางแผนที่ยังทันเวลานะครับดูจากข้อมูลที่เป็นงบการเงินระหว่างการนี้เองนะครับวัตถุประสงค์ต่อมาเขาบอกว่าโดยทั่วไปกิจการจัดทำงบการเงินเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายหกเดือนเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงินกระแสเงินสดเป็นระยะในรูปของตรงงบการเงินนะครับซึ่งเป็นการจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ภายในในการบริหารจัดการธุรกิจงบการเงินที่ปิดไม่เต็มปีนี้ก็ถือเป็นงบการเงินระหว่างการประเภทหนึ่ง
ครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะครับมีการระดมทุนโดยการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับมีสเต็กโฮลเดอร์มีส่วนได้เสียมากขึ้นนะครับนักลงทุนที่เป็นผู้ซื้อขายหุ้นดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจงั้นถ้าเกิดจะรองบประจำปีอาจไม่ทันเวลานะครับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะมันนานเกินไปนะครับดังนั้นกิจการจึงต้องจัดทำงบระหว่างการขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์ในการบุคคลภายนอกด้วยนะครับในกรณีถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะครับเพราะนั้นกรณีงบการเงินของบริษัทมหาชนบริษัทในตลาดทรัพย์นะครับก็คือมักนิยมจัดทำขึ้นเป็นรายไตรมาสนะครับมีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ให้สาธารณชนได้ทราบและใช้ประโยชน์นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นะครับกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ออกหลักทรัพย์นะครับซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งมีการซื้อขายหุ้นในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยต้องทำงบการเงินรายไตรมาสนะครับนอกเหนือจากงบประจำปีนะครับเพราะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องมีผู้สอบบัญชีมีการสอบทานนะครับเราสังเกตคำก็คือใช้ว่าสอบทานไม่ใช่ตรวจสอบนะครับบอกว่าเพราะนั้นก็บอกว่าเพื่อความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกับข้อมูลในตรงงบระหว่างการนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการสอบทานนะครับตามมาตรฐานสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพกำหนดนะครับก่อนที่จะมีการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์นะครับให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นบุคคลภายนอกอื่นเช่นสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินกับบริษัทจดทะเบียนหน่วยควบงานกำกับดูแลควบคุมธุรกิจผู้มีส่วนได้เสียอื่นก็สามารถใช้งบการเงินรายไตรมาสนี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์ของตนเช่นกันนะครับทั้งนี้ข้อมูลที่ต่อเวลาลดลักษณะของการเป็นตัวแอนเที่ยงธรรมไปบ้างนะครับเนื่องจากการต้องอาศัยการประมาณการนะครับแต่ยังช่วยทำให้เกิดความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้นผู้ใช้งบการเงินได้ประโยชน์จากงบการเงินในการตัดสินใจอย่างทันเวลาเอาข้อมูลในอย่างทันเวลานะครับเพราะนั้นการจัดทำงบระหว่างการช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า relevance มากขึ้นนะครับแต่จะลดลักษณะการเชิงทำลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาจำได้นะครับเป็นลักษณะคุณภาพของงบการเงินมีลักษณะหลัก2อันคือการตัวแอนเที่ยงธรรมกับเป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นมันมีเรื่องความสมดุลของลักษณะคุณภาพนะครับเพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าตัวแอนเที่ยงธรรมอาจจะลดลงมาหน่อยแต่ว่าเอามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นความสมดุลของคุณภาพนะครับนอกจากนี้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทจดตั้งตามกฎหมายไทยซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนนะครับสำนักงานกลต.เลยออกประกาศขึ้นมานะครับที่ทจ44/2556นะครับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทดังกล่าวจัดทำงบการเงินรายไตรมาสนะครับซึ่งเป็นงบระหว่างการรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อธิบายการกำกับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับสารสนเทศต้องเปิดเผยนะครับโดยกำหนดวิธีรายการและข้อมูลดังนี้นะครับก็คือรายการในงบการเงินรายไตรมาสหรือระหว่างการต้องมีแสดงรายการอย่างครบถ้วนนะครับในระดับเดียวกับงบเงินประจำปีก็คือมันงบปีเลยนะครับในการจัดทำนำเสนองบประมาณขาดทุนให้ชื่อรูปแบบการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่นะครับตามมาตรการเงินว่าด้วยการนำเสนองบการเงินเว้นแต่หน่วยงานทางการนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบกำกับดูแลประกอบธุรกิจโดยตรงจะกำหนดรูปแบบไว้เป็นนะครับไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะนั่นเด็ดเอาไว้หลักการนะครับถ้าจำได้ว่าแสดงค่าใช้จ่ายมี2อย่างคือตามลักษณะกับตามหน้าที่นะครับทางประกาศกลต.บอกว่ายังให้แสดงตามหน้าที่นะครับให้ชัดเจนไปเลยนะครับงบการเงินรายไตรมาสนะครับแล้วประจำปีนะครับที่ออกหลักทรัพย์ต้องผ่านการสอบถามและการตรวจสอบจากผู้สอบชี้นะครับเพิ่มความเชื่อมั่นนะครับในตัวข้อมูลในงบการเงินนะครับรูปแบบงบระหว่างการนะครับมีอะไรบ้างตามมาตรฐานบัญชีนะครับบอกว่ามาตรฐานเบอร์34นะครับเรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างการกำหนดให้การนำเสนองบระหว่างการได้2รูปแบบดังนี้นะครับอันที่1คืองบการเงินรูปแบบสมบูรณ์นะครับก็คือแบบสมบูรณ์เป็นยังไงครับก็มีเนื้อหาและรายการเช่นเดียวกับงบการประจำปีนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับที่1นะครับเรื่องการนำเสนองบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นฉบับที่1นะครับจะมีตัวประกาศที่เกี่ยวข้องก็คือรูปแบบย่อนะครับรูปแบบย่อของที่ออกโดยกรมพัฒนาการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับมีรายการย่อนะครับปีล่าสุดคือ2566นะครับลองดูหน้าตานะครับของรายการแบบย่อนะครับก็คือแบบ1นะครับแบบ1ก็คืองบการเงินของส่วนจดทะเบียนนะครับ2งบการเงินของบริษัทจำกัด3งบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด
นะครับแบบที่4คืองบการของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วแบบที่5คืองบการของการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรนะครับตอนนี้สังคมคุ้นชินกับรายกำหนดรายการย่อนะครับของประกาศกรมพัฒน์นะครับมันก็คือทั้ง5แบบนะครับทั้ง5นิติบุคคลนะครับตรงนี้ก็คือเป็นผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายนะครับตามพ.ร.บ. 2543นะครับอีกแบบหนึ่งก็คืองบการเงินแบบย่อนะครับแบบนี้คือจะแสดงอย่างไรนะครับไม่ใช่แบบสมบูรณ์คือแสดงหัวข้อรวมรายการย่อยนะครับลักษณะเดียวกันจับกรุ๊ปรวมกันเข้ามานะครับและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนดนะครับแล้วก็นอกจากนี้งบการแบบย่อนะครับต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือมีแสดงข้อมูลเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าถ้าไม่แสดงรายการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้งบการเงินจะทำให้งบการเงินระหว่างการแบบย่อแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะครับมันการโดยสรุปนะครับในการจัดงบการเงินระหว่างการนะครับบริษัทสามารถทำได้นะครับโดยเลือกรูปแบบตามที่มาตรฐานที่กำหนดนะครับหรือรูปแบบอื่นนะครับหากบริษัททั่วไปจะทำงบระหว่างการตามมาตรฐานฉบับที่34ก็ทำได้นะครับทำตามรูปแบบแล้วก็กำหนดทุกข้อของมาตรฐานบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามมาตรฐานบัญชีนะครับอีกอันนึงเป็นรูปแบบตามหน่วยกำกับดูแลนะครับก็คือเมื่อกี้คือตามมาตรฐานบัญชีอันนี้คือตามหน่วยกำกับดูแลนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน่วยกำกับดูแลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสำนักงานกลต.นะครับก็หมายความว่าถ้าทำงบระหว่างการนะครับซึ่งเป็นงบการเงินรายไตรมาสทำได้แบบนี้คือแบบสมบูรณ์นะครับก็เหมือนงบประจำปีนะครับทั้งนี้คงเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกันได้นะครับในระหว่างกิจการด้วยกันนะครับเพราะนั้นรูปแบบงบระหว่างการนะครับก็คือโดยสรุปหากจะทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีจะเป็นแบบสมบูรณ์นะครับหรือแบบย่อก็ได้นะครับถ้าแบบสมบูรณ์ก็ไม่แตกต่างกับประจำปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นกรณีแบบทำตามหน่วยกำกับดูแลนะครับให้ทำตามแบบสมบูรณ์รูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้นะให้ตัวอย่างรูปแบบงบการระหว่างการซึ่งเป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์นะครับตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า2566นะครับแล้วก็เป็นประกาศของกลต.นะครับจ .44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับลองดูนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของงบการเงินระหว่างการคือกิจการอาจทำได้2รูปแบบนะครับคือแบบสมบูรณ์กับแบบย่อนะครับลองดูแบบสมบูรณ์ก่อนนะครับแบบสมบูรณ์ก็เป็นตามมาตรฐานฉบับที่1เรื่องนำเสนองบการเงินก็มีงบการเงินอะไรบ้างก็คืองบฐานะการเงินณวันสิ้นงวดงบรายการทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดนะครับงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวดนะครับงบกระแสเงินสดสำหรับงวดแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับซึ่งประกอบด้วยนโยบายการนโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้วก็ข้อมูลที่เป็นคำอธิบายอื่นนะครับอันนี้กรณีที่1นะครับจัดทำแบบสมบูรณ์นะครับที่2คือแบบย่อนะครับซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำนะครับจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานนะครับเพราะนั้นแบบย่อคือในมาตรฐานฉบับ4ก็บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบขั้นต่ำของแบบย่อก็คือ1งบฐานะการเงินแบบย่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อนะครับงบการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของแบบย่อนะครับงบกระแสเงินสดแบบย่อแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กำหนดนะครับนะครับเราดูเรื่องตัวอย่างการวัดการวัดค่ารายการในงบการเงินนะครับก็คือได้เห็นรูปแบบหน้าตาที่ต้องทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลงรายการหรือวัดมูลค่าในงบระหว่างการเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าก็คือบอกว่าในการจัดทำงบการเงินระหว่างการกิจการต้องใช้การบัญชีแบบเดียวกันนะครับสำหรับงบประจำปีนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบัญชีเช่นเปลี่ยนจากไฟโฟเป็นทัวร์เฉลี่ยต่างๆเหล่านี้นะก็ยังต้องทำตามมาตรฐานบัญชีอยู่ดีนะครับเพราะนั้นในการระบุรายการวัดมูลค่าก็ต้องปฏิบัติตามกรอบแนวคิดมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับแต่อาจต้องอาศัยประมาณการที่สมเหตุสมผลเพราะวัดมูลค่าบางรายการในงบการเงินระหว่างการขึ้นมาก็คือปิดงบการเงินก็เหมือนคล้ายๆปิดประจำปีนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือน3เดือนหรือรายไตรมาสนะครับต้องมีการประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้ระหว่างการค่าเสื่อมราคาต่างๆเข้ามาในงบนะครับโดยทั่วไปแล้วโดยสรุปก็คือในการจัดทำงบการระหว่างการจะไม่แตกต่างจากทำงบประจำปีนะครับเพียงแต่กิจการต้องปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินทุกสิ้นงวดระหว่างการนะครับอาจเป็นทุกเดือนทุกไตรมาส
รือทุก6เดือนแล้วแต่กรณีเพื่อการรับรายการกับรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์หนี้สินนะครับรวมทั้งการวัดมูลค่าเป็นไปถูกต้องแล้วตรงกับงวดบัญชีระหว่างการนะครับโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานรายการที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการจัดทำงบการเงินประจำปีนั่นเองนะครับก็ไม่ได้แตกต่างโดยสรุปนะครับไม่แตกต่างกับในการจัดทำงบการเงินประจำปีนะครับนะครับลองดูตัวอย่างการแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินระหว่างการนะครับเขาบอกว่าก็ในการงบระหว่างการนะครับกิจการต้องไปตามหลักการบัญชีนะครับก็มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับคือมาตรฐานบัญชีฉบับที่34เรื่องการรายงานเงินระหว่างการนะครับลองดูนะครับบอกว่าสำหรับประเทศไทยนะครับมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้แสดงงบระหว่างการทั้งแบบสมบูรณ์และแบบย่อนะครับโดยมีตัวเลขเปรียบเทียบดังต่อไปนี้นะครับก็มีงบฐานะการเงินนับสิ้นงบระหว่างการปัจจุบันครับงบฐานะการเงินเปรียบเทียบสิ้นปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันนะครับแสดงอะไรอีกงบประกันทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงบระหว่างการปัจจุบันนะครับแล้วงบประกันกำไรการเงินเบ็ดเสร็จที่แสดงยอดสะสมแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงสิ้นงวดระหว่างการนะครับแล้วก็เป็นงบกำไรการทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับเวลาเดียวกันของปีก่อนตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับที่1 นะครับเรื่องการนำเสนองบการเงินที่ตัวหนึ่งก็คืองบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับแสดงยอดสะสมจากต้นปีปัจจุบันจนระหว่างการพร้อมตัวเลขเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็อีกงบหนึ่งก็คืองบกระแสเงินสดแสดงยอดสะสมครับต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงสิ้นงวดระหว่างการพร้อมทั้งกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาหกปีก่อนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติอย่างเช่นบอกว่ากิจการจัดทำงบการเงินระหว่างการครับงวดสิ้นสุด30นิย25x2ต้องมีงบนำเสนองบการเงินเปรียบเทียบอย่างไรบ้างนะครับลองดูนะครับลองดูในงบฐานะการเงินนะครับงวดล่าสุดที่เราปิดบอกว่า30มิย x2 ก็เทียบกับอะไรครับ31ธันวาคม x1 นะครับเป็นงบที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดนะครับแล้วก็งบกำไรการเงินเบ็ดเสร็จล่ะก็เปรียบเทียบงวด6เดือนมกราถึงมิยนะครับ30มิย x2 เท่ากับ30มิย x1 นะครับแล้วก็เปรียบเทียบงวด3เดือนล่าสุดนะครับล่าสุดที่เราปิดไปก็คือสิ้นมีนาคมแต่มาที่1เพราะนั้นก็เอาเมษาถึงมิยงวด x2 เท่ากับเมษาถึงมิย x1 ส่วนสำหรับงบกระแสเงินสดกับงบส่วนของเจ้าของนะครับเปรียบเทียบงวด6เดือนนะครับตั้งแต่มกราคมถึงมิย x2 เทียบกับ x1 ของปีก่อนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเวลางบการเงินรายไตรมาสปิดมาออเดอร์ก็ต้องมีการสอบทานนะครับสอบทานนะครับเป็นบอกไม่ใช่ตรวจสอบเขาเจ้าได้สอบทานงบฐานะการเงิน30กันยา X6 นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นข้างหลังว่าหลังจากหน้ารายงานก็มีงบฐานะการเงิน31ธันวาคม X5 มาเปรียบเทียบนะครับมีงบประกาศทุนกำไรคุณเบ็ดเสร็จนะครับงวด3เดือนงวด9เดือนสิ้นสุดงบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแล้วงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีที่เป็นการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการนะครับขอบเขตนะครับออยเตอร์ก็ทำอะไรบ้างสอบถามตามมาตรฐานสอบบัญชีรหัสนี้นะครับ2410นะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานทำอะไรบ้างนะครับมีการสอบถามผู้บุคลากรนะครับแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบตัวได้มาเทียบกันนะครับเราบอกเขาไม่ย้อนพบสิ่งไม่ได้เชื่อว่าข้อมูลมีข้อมูลนะครับระหว่างการดังกล่าวไม่ได้จัดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีนะครับก็คือเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างอะไรนะอีกเรื่องนึงนะครับในเนื้อหาในบทนี้ก็คือเรื่องงบการเงินระหว่างประเทศนะครับมีการบอกว่ามีการลงทุนข้ามชาติต่างๆเหล่านี้นะครับงบการเงินก็สะท้อนถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงินมานะครับถ้าเกิดผู้ใช้งบการการวิเคราะห์ต้องทำยังไงบ้างนะครับในบทนี้ก็กล่าวถึงอะไรบ้างครับกล่าวถึงความหมายของบริษัทข้ามชาติก่อนนะครับมีนักวิชาการให้ความหมายนะครับว่าหมายถึงอะไรบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในประ

ประเทศหนึ่งแต่มีองค์กรธุรกิจขอบเขตอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นดังนั้นบริษัทข้ามชาติจึงหมายถึงบริษัทตั้งขึ้นในประเทศหนึ่งมีการดำเนินธุรกิจมากกว่า1ประเทศครับอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่ากิจการ A จะตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่มีสาขาในหลายประเทศในอเมริกาในอังกฤษอันที่ถือเป็นกิจการเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับในการวิเคราะห์งบเงินระหว่างประเทศนะครับบริษัทบอกว่าจัดตั้งขึ้นมาก็ต้องมีงบการเงินนะครับสะท้อนถึงฐานะการเงินผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะครับผู้ใช้งบการเงินก็มาวิเคราะห์เมื่อการวิเคราะห์ระหว่างประเทศคืออะไรนะครับหมายถึงวิธีการในการประเมินฐานะการเงินผลการดำเนินงานให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของกิจการนะครับรวมทั้งเปรียบเทียบฐานะการเงินผลการดำเนินงานกับคู่แข่งขันโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆนะครับทางนี้การวิเคราะห์งบการต้องอาศัยหลักการและประสบการณ์วิเคราะห์ที่ประสบการณ์วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผลโดยตามหลักการนะครับผมว่าในความหมายการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศจึงมีขอบเขตกว้างกว้างนะครับมากกว่าวิเคราะห์งบเข้าไปนะครับเพราะว่าเราคิดดูแบบทั่วไปแบบธุรกิจกันในประเทศหนึ่งนะครับอันนี้วิเคราะห์ระหว่างประเทศมันจะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ก็คืองบการเงินซึ่งเป็นงบการบริษัทข้ามชาติจะทำขึ้นตามสภาพล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎหมายประเทศนั้นๆตลอดจนมาตรฐานบัญชีมาตรฐานการเงินที่เกี่ยวข้องก็แตกต่างกันไปนะครับจึงต้องเอาปัจจัยไปเลือกใช้ในการพิจารณาเป็นกรอบในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูข้อพิจารณาในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับเขาต้องดูอะไรบ้างนะครับในการก่อนที่จะไปวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือความแตกต่างของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศนะครับบอกว่าการที่งบการเงินออกมาได้เนี่ยนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือตัวมาตรฐานบัญชีนะครับในโลกนี้เรามีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็คือมาตรฐานระหว่างประเทศหรือ IFRS นะครับก็เป็นที่เป็นมาตรฐานมีหลักการนะครับให้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารใช้ดุลพินิจเยอะแยะนะครับอีกอันนึงก็คือมาตรฐานที่อิงตามกฎเกณฑ์ก็คือมาตรฐานของอเมริกาหรือ US GAAP นะครับเพราะมาตรฐานที่แตกต่างกันส่งผลต่อตัวที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสินค้าคงเหลือในประเด็นการวัดมูลค่านะครับอย่าง IFRS บอกว่าใช้เข้าหลังออกก่อนไม่ได้นะครับแต่อเมริกาบอกใช้ได้นี่เป็นต้นที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับบอกว่า IFRS ซึ่งบ้านเราก็อิงตาม IFRS ตีราคาเพิ่มได้ไหมตีได้นะครับไปเข้ากำไรขาดทุนไปเสร็จอื่นแต่ในอเมริกาบอกไม่ให้ตีเพิ่มนี่เป็นต้นนะครับทําในการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับเราบอกว่าในบ้านเรานะครับที่อิงตาม IFRS ก็ใช้วิธีตีราคาใหม่ได้ส่วนใน US อเมริกาบอกไม่ให้ตีเพิ่มนะครับส่วนอีกตัวนึงอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับก็คือพวกอสังหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือการเก็งกำไรนะครับใน IFRS บอกว่าให้แยกบรรทัดต่างหากจากที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแต่ใน US GAAP บอกไม่ได้ระบุแยกต่างหากนะครับจับรวมในบรรทัดเดียวกันเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับก็คือบอกว่าใน IFRS บอกให้กลับรายการขาดทุนได้นะครับแต่ใน US GAAP ไม่อนุญาตให้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับคือตั้งแล้วตั้งเลยแบบนั้นนะครับปัจจัยที่ส่งผลนะครับนั่นหลักใหญ่ๆนะครับในสไลด์หน้านี้ก็คือบอกว่าก็คือต้องในการก่อนนำงบวิเคราะห์เนี่ยอาจจะมีการกระทบยอดนะครับบอกว่าจากอาจจะมีการปรับปรุงรายการงบการเงินนะครับจาก US GAAP ไปเป็นมาตรฐาน IFRS ต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งก็คือผู้วิเคราะห์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าใน2มาตรฐานมันแตกต่างกันในเรื่องไหนนะครับก่อนจะกระโจนไปวิเคราะห์ได้ต่างๆเหล่านี้นะครับมันความแตกต่างนะครับอย่างเรื่องอื่นอีกนะสภาพแวดล้อมในการธุรกิจนะครับบางประเทศพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินตอนนี้ก็จะมีหนี้สินมากกว่าทุนนะครับอัตราส่วนการมันจะแสดงถึงหนี้สินที่มากกว่านะครับในทางตรงกันข้ามบางประเทศพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเจ้าของก็จะมีส่วนทุนสูงกว่าหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงก็คือส่งผลต่อกระทบต่ออะไรครับต่ออัตราส่วนการเงินนะครับส่วนสภาพคล่องโครงสร้างเงินทุนต่างๆเหล่านี้นะครับความสามารถทางการทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นยังมีเรื่องสังคมเศรษฐกิจระดับการศึกษาต่างประเทศก็ส่งผลให้งบการระหว่างประเทศแตกต่างกันเช่นกันนะครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับจะมีหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศความรวดเร็วในการรับข้อมูลนะครับความแตกต่างในระดับการบัญชีนะครับขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลคำศัพท์ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินภาษาที่ใช้อีกนะครับแล้วก็รูปแบบของงบการเงินสกุลเงินที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนะครับลองดูนะครับอย่า

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศนั่นหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลที่เอามาใช้ในการตัดสินใจนะครับมันก็แตกต่างกันในแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะครับบางประเทศข้อมูลสามารถสืบค้นได้ง่ายบางประเทศก็หายากจังต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ก็ตามปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเว็บไซต์ต่างๆช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับความรวดเร็วในการรับข้อมูลก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการในวิเคราะห์ข้อมูลนะครับบอกว่าข้อมูลจะมาถึงนะครับผู้ใช้ในการวิเคราะห์นะครับอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับนิยามของความรวดเร็วในการรับข้อมูลคืออะไรครับช่วงเวลาวันสิ้นงวดบัญชีจนถึงวันที่งบได้มีการเผยแพร่นะครับจะมีต้องมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศความรวดเร็วในการรับข้อมูลจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินระหว่างประเทศนะครับหลักการบัญชีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเบื้องหลังของตัวเลขในงบการเงินก็คือวิธีการบัญชีที่ใช้นะครับก็คือผู้วิเคราะห์ต้องเข้าใจก่อนนะครับวิธีการบัญชีในประเทศนั้นๆใช้มาตรฐานชุดไหนนะครับใช้มาตรฐานระหว่างประเทศหรือใช้มาตรฐานของประเทศอเมริกานะครับแบบนั้นนะครับมันอาจต้องมีการปรับงบการเงินที่วิเคราะห์นะครับให้อยู่ในบนหลักการบัญชีเดียวกันนะครับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่าในแต่ละประเทศนะครับความขอบเขตการเปิดข้อมูลก็มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศมีรูปแบบลักษณะการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับหากเป็นบริษัทจดทะเบียนจะมีข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นกว่านะครับมากขึ้นกว่าปกติตรงนั้นนะครับมันกฎหมายบางประเทศอาจไม่ได้กำหนดว่าต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างไรประมาณเท่าใดนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อควรพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับคำศัพท์ที่ใช้ก็มีข้อแตกต่างกันนะครับสังเกตไหมครับอย่างเช่นในชื่อบัญชีอย่างเช่นเราดูงบการเงินของบริษัทในสหราชอาณาจักรกับอเมริกาก็ใช้คำแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในราชสังกัดสหราชอาณาจักรนะครับอย่างเช่นสินค้าคงเหลือเขาใช้สต็อกอเมริกันใช้อินเวนทอรี่อย่างเงี้ยลูกหนี้สหราชอาณาจักรใช้เดตเตอร์นะครับอเมริกาใช้รีซีเวเบิลต่างๆเหล่านี้ก็มีความแตกต่างกันเพราะนั้นก่อนที่เราจะวิเคราะห์เราจะเข้าใจความหมายนะครับเข้าใจความหมายคือถึงแม้ชื่อเรียกแตกกันแต่ความหมายจะต่างกันความหมายก็จะเหมือนกันนะครับความเหมือนกันในเรื่องนั้นๆนะครับอีกอันหนึ่งนะครับภาษาที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนะครับภาษาที่ใช้ก็คืองบการทำภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ปัจจุบันหลายประเทศก็มีการจัดทำงบการเงินออกมานะครับเพื่อในเป็นภาษาสากลมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือรูปแบบงบการเงินนะครับอันมีความแตกต่างกันนะครับในการนำเสนอนะครับก็คืออย่างเช่นบางประเทศนะครับในประเทศทางยุโรปอาจแสดงสินทรัพย์ไม่เหมือนขึ้นมาก่อนนะครับในทางกลุ่มประเทศอเมริกาบอกแสดงสินทรัพย์หมุนเวียนขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามพวกนี้คือถ้าเกิดเราศึกษามากขึ้นเราก็จะเข้าใจนะครับเราจะคุ้นชินนะครับในเพื่อมาประโยชน์ในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งสกุลเงินที่ใช้นะครับก็คือสกุลที่อาจจะเป็นสกุลเงินในท้องถิ่นประเทศทั้งนั้นนะครับแต่หลายประเทศนะครับมีการปรับให้เป็นสกุลเงินนะครับที่เป็นสกุลต่างประเทศนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเมื่อหลักใหญ่ในเนื้อหานะครับในบทในหน่วยที่13นะครับเราเรียนรู้อยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการนะครับก็คืองบที่ปิดแบบไม่เต็มปีนะครับมีรูปแบบในการจัดทำยังไงนะครับแล้วก็นำเสนอยังไงนะครับแล้วก็อันคือเมื่อต้องมีการลงทุนข้ามชาตินะครับต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศนะครับต้องมีการข้อพิจารณาในการวิเคราะห์งบการระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเอกสารประกอบคำสอนนะครับหน่วยที่13นะครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหุ่นยนต์สำรวจท่อส่งปิโตรเลียมนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติเพื่อทำการสำรวจสภาพท่อส่งปิโตรเลียมนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำงานในระดับที่ลึกมากๆนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
1: ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทุกวันนี้เราจะชินตากับภาพที่มีหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ในหลากหลายด้านมากขึ้นเหตุผลหนึ่งที่หลายหน่วยงานเลือกใช้หุ่นยนต์ในการทำงานแทนมนุษย์คือเพื่อลดความผิดพลาดของการทำงานของมนุษย์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อต้องทำงานในลักษณะเดิมซ้ำๆการทำงานนานๆรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการทำงานหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในงานวิจัยพัฒนาและสร้างขึ้นใช้งานจริงคือหุ่นยนต์ที่ใช้ในภารกิจสำรวจท่อปิโตรเลียมนั่นเอง
2: การสำรวจสภาพท่อส่งปิโตรเลียมท่อส่งแก๊สในอ่าวไทยนะครับปกติก็จะต้องใช้หุ่นยนต์ที่มันมีสายนะครับซึ่งก็จะเป็นหุ่นขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ลูกเรือในการควบคุมจำนวนมากนะครับก็อันนี้เรือในที่มีลูกเรือประมาณ 40-50 คนที่ต้องไปสำรวจท่อส่งแก๊สเนี่ยค่าใช้จ่ายในการสำรวจเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะก็วันนึงก็หลักหลายล้านอยู่นะครับซึ่งถ้าเราต้องสำรวจอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับมันก็ทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเป็นภาระพอสมควรของหน่วยงานอย่างเช่นบริษัทปตท.สผ.นะครับหรือบริษัทอื่นๆที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสำรวจนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้มหาศาลเลยนะครับแล้วก็มันก็ช่วยให้การตรวจสอบต่างๆเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะในการตรวจสอบนะครับก็หลักๆก็จะเป็นส่วนของอย่างแรกคือระบบควบคุมนะครับก็จะเป็นส่วนเหมือนกับหัวใจของหุ่นยนต์นะฮะคอยควบคุมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อนก็จะมีเหมือนกับใบพัดนะฮะที่ทำงานใต้น้ำนะครับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบพิเศษหน่อยนะครับที่จะมีระบบกันน้ำนะครับอย่างดีแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นพวกระบบเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดนะครับตำแหน่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำนะครับต้องก็เกินกันว่าใต้น้ำเนี่ยเราจะไม่มีทางรับทราบตำแหน่งนะครับเหมือนบนบกระบบ GPS หรือว่าระบบที่ระบุพิกัดต่างๆเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเราต้องให้หุ่นยนต์เนี่ยดำน้ำไปโดยที่มันไม่สามารถติดต่อจากข้างบนได้นั้นระบบควบคุมหรือระบบตรวจสอบตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าพวกDoppler Velocity Lock หรือว่า DVL นะในการตรวจสอบตำแหน่งการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดพวกการเอียงตัวนะครับหรือว่าความเร่งของหุ่นยนต์พวกนี้ก็จะอยู่ในเซ็นเซอร์ในกลุ่มของเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดความเฉื่อยแล้วก็วัดมุมเอียงในหุ่นยนต์นะครับหลักการทำงานนะครับก็หุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ไปในแนวท่อที่มีแผนที่อยู่นะครับแล้วก็จะมีระบบที่แทร็กตัวท่อว่าหรือว่าตามตัวท่อว่าท่อนะอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็หุ่นเองก็จะมีกล้องนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์พวกอันตราโซนิกนะครับซึ่งจะเป็นคลื่นที่สามารถทำงานได้ใต้น้ำนะครับคอยตรวจสอบว่าสภาพของท่อใต้น้ำเป็นยังไงนะครับเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในบริเวณส่วนที่เป็นรอยต่อของท่อนะครับมันก็จะมีเรียกว่าง่ายเป็นตัวล่อสนิมแล้วกันนะครับที่อยู่ในบริเวณส่วนต่อท่อส่งปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ จะคอยเช็คสภาพโดยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์คอยไปแตะดูว่าไอ้ตัวรอดสนิมนั้นยังปกติดีอยู่ไหมนะครับถ้าตัวรอดสนิมตรงนั้นเนี่ยมันมีสนิมเกาะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับหรือว่าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการรายงานทีหลังว่าเกิดการเสื่อมสภาพเพื่อเราจะทำการแทนที่ส่วนประกอบตรงนั้นนะครับไม่ให้เกิดการสึกก่อนเพราะว่าถ้าตัวรอดสนิมตรงนั้นมันเกิดการสึกก่อนแล้วมันพังไปเนี่ยสนิมก็จะไปเกิดกับตัวท่อส่งปิโตรเลียมซึ่งก็จะทำให้ท่อเสื่อมสภาพได้เร็วอันนี้ก็เป็นการเมนเทนแนนซ์หรือว่าการดูแลต้องทำเป็นประจำนะครับคือต้องบอกกับว่าหุ่นที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแนวแรกหรือตัวแรกของประเทศไทยที่ทำงานลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่ทำงานหุ่นยนต์ที่ทำงานด้านสับซีหุ่นยนต์ใต้น้ำเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ค่อนข้างสูงและเทคโนโลยีก็ค่อนข้างแอดวานซ์มากนะฮะถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่เป็นหุ่นแบบบินได้ในการอากาศหรือพวกโดรนพวกนี้อันนี้จะดีไซน์ยากกันคนละแบบนะครับเนื่องจากว่าระบบโพซิชันหรือว่าการระบุตำแหน่งต่างๆก็เราไม่สามารถจะรับข้อมูลจาก GPS ได้นะฮะมันก็จะออกแบบยากกว่านะครับคือหลักๆเป็นเรื่องคอสเรื่องต้นทุนในการเมนเทนแนนซ์เพราะว่าใช้คนนี่ต้องเอาเรือลำเริ่มเทิมไปเป็นลำนะครับอันนี้เราจะลดไซส์ของเรือได้จากเดิมที่ใช้คนขนาดปริมาณประมาณ 40-50 คนในการยกไปสำรวจทีก็สัก3เดือนในทะเลอะไรเงี้ยครับเราก็จะใช้เรือลดไซส์ลงมาลดขนาดลงมาอันค่าใช้จ่ายของเรือของคนก็จะลดลงนะครับจากวันละหลายล้านเนี่ยมันก็จะลงมาพอสมควรนะครับความแม่นยำนะครับก็คนต้องบอกก่อนว่าคนเวลาทำงานดึกๆทั้งวันทั้งคืนมันก็เหนื่อยนะครับนั้นมันก็จะมีเรื่องของฟาทีกหรือว่าแบบหมดแรงแล้วแบบพอทำงานได้เยอะทั้งวันเนี่ยบางทีการตรวจสอบแล้วมันก็อาจจะผิดพลาดกันได้นะครับเพราะมันต้องเอาคนมานั่งดูกล้องแบบตลอดนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันทำงานแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับโอเคอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงจริงแต่ว่ามันก็ทำงานเป็นเวลานานๆได้ดีกว่าคนนะครับคือการทำงานมันก็จะขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ด้วยนะครับคือแบตเตอรี่เราก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับอาจจะมีการดึงขึ้นมาแล้วรีเพลซแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่ประมาณนั้นครับต้องแทนที่แบตเตอรี่ใหม่ชุดใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้สำรวจท่อส่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยครับแถวสงขลาอะไรพวกนี้ก็เริ่มใช้งานกันแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีตัวเดียวนะครับก็จะตอนนี้ทางบริษัทปตท.สผ.ก็กำลังจะทำหุ่นรุ่นที่2มานะครับก็น่าจะเพิ่มเทคโนโลยีที่เป็นส่วนที่ก้าวหน้ากว่าเดิมเข้าไปนะครับก็ความร่วมมือกับบริษัทปตท.สผ.นะครับก็เราทำเรื่องหุ่นยนต์ใต้น้ำมีมาประมาณสัก6-7 ปีแล้วนะครับก็เป็นเส้นทางนี้ค่อนข้างยาวนานเพราะว่า

0: เป็นอะไรที่ประเทศไทยไม่เคยทำนะครับก็เหมือนลองผิดลองถูกมาพอสมควรตอนนี้ก็หลายๆอย่างก็จะเริ่มพร้อมขึ้นนะครับก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทปตท.สผ.ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยนะครับมีความร่วมมือกับปตท.สผ.และพัฒนาเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะฮะหรือว่าก้าวหน้ากว่าทั่วหุ่นยนต์ทั่วไปพอสมควรมันเหมือนกับการสร้างจรวดนะครับความยากก็ไปในแนวนั้นนะครับก็คือมันไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะใช้กันแต่มันมีความสำคัญนะครับแล้วก็คนที่พัฒนาเทคโนโลยีในแนวนี้นะครับก็เหมือนกับสร้างอะไรที่แอดวานซ์มาแอดวานซ์มากๆแล้วก็ไปใช้งานอื่นได้ด้วยในภายหลังงานสำรวจที่เป็นพวกใต้น้ำที่ไม่ชอบส่งติเตเรียมก็ทำได้เหมือนเช่นว่ามีเช่นการกู้ซากเรืออะไรประมาณนี้เราอยากจะหาว่าซากเครื่องบินหรือซากเรือเนี่ยที่มีการที่แบบเกิดอุบัติเหตุนะฮะเครื่องบินตกอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีด้านนี้ในการค้นหานะครับหรือว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตจมน้ำเงี้ยครับก็สามารถเทคโนโลยีด้านนี้ใช้ระบบโซน่าในหาผู้เสียชีวิตได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นเครื่องบินที่ของมาเลเซียที่ตกนะฮะเขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยีลักษณะของunder water vehicle แบบนี้ไปสำรวจหาซากเครื่องบินเหมือนกันครับผมก็ผมพูดในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วกันนะครับก็อาจจะเชิญชวนนะครับเยาวชนหรือว่าผู้มีความสนใจเนี่ยก็ลองหันมาดูในเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าหรือว่ามีความยากพอสมควรในการพัฒนานะครับซึ่งอาจจะมองเหมือนเป็นงานวิจัยพื้นฐานแต่ว่าพอมันมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีสิ่งที่เราไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้พอสมควรนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถ้าท่านรับดูแล้วเนี่ยวิ่งวันนึงเนี่ยเรามีคอสหลายล้านมีต้นทุนหลายล้านในการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราลดต้นทุนตรงนี้ลงได้สักครึ่งนึงนะครับมันก็จะประหยัดทรัพยากรของชาติได้เยอะเลยนะครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำการสำรวจท่อส่งปิโตรเลียมนะครับซึ่งมีการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญ นะครับจากภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกนะครับเช่นรถถังหรือปืนใหญ่สนามนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับในวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมจะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับที่เกี่ยวกับประเทศชาติเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับกองทัพบกนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่รักษาความปลอดภัยของประเทศชาติวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญ นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรที่ได้นำนวัตกรรมวิจัยนะครับมามีส่วนร่วมกับกองทัพบกเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านดร.สุภสิทธิ์เลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ก่อนอื่นเลยครับขอให้อาจารย์นะครับแนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านก่อนครับ
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ลอดขวัญ นะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวะเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพครับ
2: ครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ครับผมได้พูดถึงนวัตกรรมอาจารย์คร่าวๆว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับกองทัพบกอยากให้อาจารย์พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้หน่อยครับ
3: ครับในส่วนของที่กระผมได้ดำเนินการวิจัยเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยพัฒนาในส่วนของยุทธปกรณ์เน้นในด้านการดำรงสภาพของชิ้นส่วนซ่อมที่เราใช้ในยุทธปกรณ์ในกองทัพบกอาทิเช่นรถถังหรือว่าปืนใหญ่สนามครับ
2: และจุดเด่นของนวัตกรรมของอาจารย์นี่เข้ามามีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของกองทัพบกอย่างไรบ้างครับ
3: ครับในปัญหาของการดำเนินการวิจัยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือในขั้นตอนแรกเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับจากกองทัพบกก็คือว่าชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้หลายๆชิ้นที่ต้องการการดำรงสภาพนะครับดังนั้นจึงต้องมีการจำเป็นในด้านการวิจัยพัฒนาในส่วนของชิ้นส่วนซ่อมที่เกิดจากอาจจะเป็นว่าไม่ได้รับการ สนับสนุนหรือไม่สามารถจัดหาได
2: ้
3: ชิ้นส่วนอาจจะนำเข้าจากต่างประเทศได้ไม่ครบถ้วนนั้นโจทย์เหล่านี้เป็นโจทย์ที่สำคัญถ้าเราได้มีการวิจัยพัฒนาสามารถทำการผลิตออกแบบชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้ได้ให้มันมีความครบถ้วนลดการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศได
2: ้
3: ก็จะเป็นการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมให้สามารถยุทธปกรณ์ในกองทัพสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ
2: แล้วพอพูดถึงชิ้นส่วนต่างๆที่ยุทธปกรณ์ต้องการใช้ในกองทัพบกใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับที่เราจำเป็นต้องใช้เยอะที่สุดเลยครับเท่าที่อาจารย์วิจัยมาครับ
3: ในส่วนของงานวิจัยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนึงคือกลุ่มแรกก็คือการดำรงสภาพกลุ่มที่2คือการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มที่3จะเป็นการทำนวัตกรรมใหม่นะครับในส่วนที่กระผมได้ดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะของงานวิจัยด้านนี้เราจะเน้นในด้านการดำรงสภาพนะครับเพราะนั้นในการดำรงสภาพเนี่ยเราจะเน้นทางด้านปืนใหญ่สนามนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่สนามที่มีขนาดลำกล้อง105มิลลิเมตร155มิลลิเมตรอาทิเช่นปืนในรุ่น M198 นะครับGSN 45 M101 A1 นะครับปืนของ LG1 ปืนของโมเดล56 รวมถึงในกลุ่มของปืนใหญ่ M71 นะครับนอกจากนั้นในปืนใหญ่ประจำของรถถังอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปืนใหญ่ของรถถัง M60 A3 นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มวิจัยในกลุ่มหนึ่งก็คือด้านบรรยากาศในส่วนของรถถังเบารุ่น32 Stingray ด้วยในขณะเดียวกันครับในส่วนของชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยพอยุทธปกรณ์ใช้เป็นในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพราะนั้นชิ้นส่วนต่างๆอาทิเช่นซิลยางแหวนยางกันซึมชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยไทยสามารถช่วยในการวิจัยพัฒนาและสามารถขยายผลสู่สายการผลิตให้สามารถได้มาซึ่งชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานโดยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได
2: ้
3: อย่างต่ำก็มีอายุการใช้งานประมาณ3ปีตามวงรอบครับ
2: ซึ่งนวัตกรรมนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยครับเราสามารถลดต้นทุนได้ไม่ต้องรอนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศนะครับขั้นตอนการผลิตนะครับเป็นขั้นมีขั้นตอนไงบ้างครับอาจารย
3: ์ในส่วนของตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยในด้านการวิจัยพัฒนาเนี่ยเราได้นำเอาวิศวกรรมย้อนกลับหรือที่เรียกว่า reverse engineering เนี่ยมาใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนนะครับโดยอ้างอิงตามมาตรฐานคู่มือทางเทคนิคประจำปืนหรือประจำรถถังเขาก
2: ็
3: คือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า technical manual นะครับพอเราได้คู่มือเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นไกด์ไลน์เป็นอ้างอิงในการดำเนินการวิจัยให้ได้ข้อมูลทางด้านวัสดุของชิ้นส่วนแล้วก็ข้อมูลทางด้านรูปทรงนะครับแล้วก็ทำการออกแบบใช้องค์ความรู้ของเราเนี่ยในการออกแบบขนาดรวมถึงวิจัยด้านวัสดุให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่มีความเท่าเทียมกันกับต้นแบบนะครับ รวมถึงหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการขึ้นรูปโดยการทำแม่พิมพ์นะครับหรือว่าขึ้นชิ้นส่วนโดยการกลึงกัดขึ้นรูปโดยตรงหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการทดสอบตามขั้นตอนที่ตามมาตรฐานของกองทัพบกอาทิเช่นการทดสอบในส่วนออกกำลังปืนนะครับการในส่วนการทดสอบในส่วนของการทดสอบภาคสนามหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กรรมการการรับรองมาตรฐานซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการจะนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปใช้ในกองทัพบกได้เนี่ยจะต้องผ่านคณะกรรมการที่เรียกว่ากมยทบนะครับคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทธปกรณ์ของกองทัพบกหลังจากที่คณะกรรมการได้ทำการรับรองแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะได้การรับรองการพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้และเข้าสู่การเจรจาสิทธิ์ร่วมในการสิทธิทางปัญญาในการขยายผลการวิจัยเหล่านี้ร่วมกับภาคเอกชนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยขยายผลชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยไปสู่สายการผลิตเข้าสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถจัดหาแล้วก็ใช้งานได้จริงในกองทัพบกในลักษณะของการmass production หรือใช้งานได้จริงได้ก็จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการซึ่งกองทัพบกก็สามารถนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปใช้ในยุทธปกรณ์ต่างๆโดยที่มีความมั่นใจ ว่ามีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีการรายการครบถ้วนรายการชิ้นส่วนครบถ้วนแล้วก็มีความพร้อมในการผลิตภายในประเทศได้อย่าง 100% ครับ
2: ส่วนใหญ่ยุทธปกรณ์ที่จะมีปัญหาเยอะที่สุดนะครับคือยุทธปกรณ์อะไรบ้างครับอาจารย
3: ์ในส่วนของการดำรงสภาพซ่อมนะครับจะเป็นลักษณะของกลุ่มชิ้นส่วนซ่อมหรือสแปร์พาร์ทในกลุ่มของชุดแหวนยางกันซึ
2: ม
3: นะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่หลังจากที่เขาครบอายุใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมีขาดมีชิ้นส่วนที่ขาดหรือว่าชำรุดซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ในอดีตเนี่ยจะต้องการนำการทดแทนโดยการใช้ชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าชิ้นส่วนทดแทนที่จากที่มีคุณภาพอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันพอเราได้สามารถได้ชิ้นส่วนเหล่านี้มาใช้เนี่ยตามรายการดังกล่าวเนี่ยสามารถทำใ ยุทธปกรณ์เนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างดีครับ
2: ครับแล้วพอพูดถึงเรื่องของยุทธปกรณ์นะครับใครหรืออะไรเป็นแรงบันดาลใจครับที่ทำให้อาจารย์นะครับหันมาสนใจทางด้านนี้มาทำการวิจัยนี้แล้วก็มาผลิตสิ่งเหล่านี้ครับ
3: ครับนี่ต้องขอบคุณในคำถามนี้มากครับจริงๆแล้วเนี่ย แรงบันดาลใจที่เราเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก
2: ็
3: คือมาจากหน่วยงานของภาครัฐ
2: ครับ

0: นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจที่ปล่อยโจทย์วิจัยเหล่านี
1: ้
0: ให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยที่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่เราเริ่มต้นจากในครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านสถาบันไทยเยอรมันหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการทุนสนับสนุนหลักเนี่ยจากกระทรวงการดลศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งในปัจจุบันเนี้ยทุนการวิจัยพัฒนาเหล่านี้เป็นการได้รับทุนผ่านโครงการหลักเลยที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านยุทธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกซึ่งและกองทัพอื่นๆเนี่ยและการป้องกันประเทศอันนี้เป็นทุนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับที่นักวิจัยทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมคนเดียวหรือว่านักวิจัยท่านอื่นจากมาเลเซียอื่นเนี่ยก็ได้มาเป็นรับโจทย์วิจัยพร้อมทั้งได้รับทุนสนับสนุนในการทำโจทย์วิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นการตอบสนองในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับในด้านของความมั่นคงแล้วก็ด้านความสามารถในการแข่งขันรวมถึงโจทย์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศหรือที่เราเรียกว่า S-curve นั่นเองซึ่งอุตสาหกรรมด้านการต้องประเทศเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าเป็น S-curve ที่11นะครับเพราะนั้นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมถึง S-curve ที่11เนี่ยจะเป็นการทำการวิจัยแบบมุ่งเป้าที่สำคัญแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงซึ่งในปัจจุบันนี้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการเจรจาสิทธิ์ร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงในกองทัพผ่านหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรับผิดชอบในการจัดหาแล้วก็ขยายผลการวิจัยที่ร่วมการวิจัยร่วมกับทางหน่วยงานรัฐในภาคอื่นเอาไว้แล้วเนี่ยเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานจริงและต่อประเทศชาติต่อไปครับ
1: สุดยอดมากเลยครับคร่าวๆนะครับขอ3อย่างใหม่ได้ไหมครับที่บอกว่าตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับกับกองทัพบกอันดับแรกคือคงสภาพใช่ไหมครับ
0: ครับเป็นการดำรงสภาพ
1: ดำรงสภาพ
0: ประเด็นที่หนึ่ง
1: และอย่างที่สองนี่คือ
0: การเพิ่มประสิทธิภาพ
1: เพิ่มประสิทธิภาพ
0: ให้ยุทธปกรณ์ใช้งานได้ดีขึ้น
1: ครับและอย่างที่สาม
0: คือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนเพื่อให้กองทัพได้รับประโยชน์ใน
1: งั้นคร่าวๆนะครับเราทราบถึงการคงสภาพแล้วนะครับ
0: ครับ
1: และตอนนี้ทางอาจารย์เองเนี่ยมีวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยไหมครับ
0: ครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่ได้ทำการวิจัยในส่วนที่2และส่วนที่3อยู่นะครับก็จะเป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปครับ
1: ครับการเพิ่มประสิทธิภาพใช่ไหมครับแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมีอะไรบ้างไหมครับที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับ
0: ครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับหรือการคิดค้นอุปกรณ์เสริมเข้าไปในส่วนของปืนใหญ่สนามหรือว่าตัวรถถังให้มีประสิทธิขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องสายพานรถถังนะครับ ที่มีการคิดค้นในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สายพานมีอยู่ที่ยั่งยืนขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้รับทุนสนับสนุนในด้านการวิจัยดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำสายพานที่ใช้กับรถถังเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่มีอายุทนทานที่ดีขึ
1: ้
0: นในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆก็จะเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เราทำการวิจัยในประเด็นที่1และที่2เนี่ยเราก็จะพบว่าอาจจะมีการคิดค้นในระบบของเซ็นเซอร์ต่างๆระบบการจับสัญญาณต่างๆเพื่อให้การทำงานของตัวยุทธปกรณ์ไม่ว่าปืนใหญ่สนามหรือว่าทางรถถังเนี่ยมีการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมขึ้นโดยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิจัยและคาดว่าจะมีผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้ครับ
1: ครับวันนี้เราก็ได้ฟังนวัตกรรมของดร.แล้วนะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับแล้วก็การคงสภาพเพราะฉะนั้นนะครับแทนที่เราจะต้องไปมองไกลหรือไปหาชิ้นส่วนจากไกลนะครับเราสามารถมองภายในประเทศได้แล้วก็นำการวิจัยนี้นะครับเพื่อมาช่วยประเทศชาติช่วยกองทัพบกได้นะครับและถือว่าเป็นผลที่สำเร็จจริงๆเลยนะครับไม่ว่ากองทัพบกนะครับมียุทธปกรณ์อะไรที่ชำรุดมีตำหนิมาที่อาจารย์นะครับเราสามารถซ่อมแซมได้หมดเลยใช่ไหมครับและก็พิเศษไปกว่านั้นอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพและก็นำนวัตกรรมมาพัฒนาได้อีกใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ครับ
1: เอาละครับอย่าลืมนะครับนวัตกรรมของเรานะครับนอกจากเอามาใช้สำหรับผู้บริโภคแล้วนะครับเราสามารถใช้ช่วยประเทศชาติรวมถึงกองทัพบกนะครับที่จะปกป้องรักษาประเทศของเราได้ครับวันนี้เราก็ได้ยินนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ดีที่จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในประเทศของตัวเราเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิด

เตือนใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาสรุปของเนื้อหาของชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ดร.สุปัญญาดาสุนทรนนท์นะคะจะมาสรุปให้นักศึกษาฟังในหน่วยที่13เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะสำหรับหน่วยนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะสำหรับตอนแรกนะคะจะเป็นตอนที่พูดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะซึ่งจะมี3เนื้อหาหลักที่สำคัญก็คือเรื่องความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมความหมายและความสำคัญและประเด็นสุดท้ายของตอนที่1นี้นะคะจะเป็นเรื่องประเภทของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่างๆค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะเรามาดูเรื่องความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ social responsibility นะคะสำหรับแนวคิดนี้นะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง CSR นะคะหรือ corporate social responsibility นะคะก็คือเป็นแนวคิดที่เริ่มจากองค์กรภาคเอกชนก่อนนะคะแนวคิดนี้นะคะเริ่มต้นในทศวรรษที่1970ในยุโรปและอเมริกาก่อนนะคะเป็นแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดเดิมด้านจรรยาบรรณธุรกิจนะคะความรับผิดชอบทางธุรกิจที่มีต่อสังคมรวมถึงต่อมาก็ขยายมาในองค์กรภาครัฐเป็นเรื่องการให้บริการสาธารณะค่ะสำหรับแนวคิดนี้นะคะที่เริ่มกระจายไปทั่วโลกก็จะเริ่มในช่วงค.ศ.2000เป็นต้นมานะคะเนื่องจากช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เกิดกระแสหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะกระแส globalization หรือโลกาภิวัตน์นะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นมานะคะค่ะสำหรับความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมีปัจจัย4ประการนะคะที่ทำให้แนวคิดนี้เป็นที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะก็คือปัจจัยที่1ก็คือเรื่องกระแสโลกาภิวัตน์หรือ globalization ซึ่งทำให้องค์การต่างๆนะคะมีการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไปทั่วโลกนะคะปัจจัยที่2ก็คือกระแสความใส่ใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ sustainable development นะคะซึ่งในช่วงค.ศ.2000เป็นต้นมานะคะองค์กรต่างๆทั่วโลกเองนะคะก็ให้ความสนใจว่าจะพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ต้องใส่ใจสังคมเพิ่มมากขึ้นนะคะปัจจัยที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะโดยเฉพาะ UN หรือ United Nations นะคะรวมถึง WTO หรือองค์การค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งจะทำให้นะคะประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ให้ความสนใจกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศหรือองค์กรต่างๆที่เป็นสมาชิกก็จึงให้ความสนใจเช่นกันนะคะและปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะเมื่อ IT หรือเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะมีความก้าวหน้าขึ้นทำให้การกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลนะคะโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่ารับผิดชอบหรือไม่อย่างไรนะคะก็กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้4ปัจจัยเหล่านี้นะคะเป็นตัวเร่งให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ social responsibility นะคะได้รับการแพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะและสำหรับประเทศไทยเองนะคะโดยเฉพาะส่วนราชการบ้านเรานะคะแนวคิด CSR นะคะเริ่มอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.ประมาณ2545หรือก็ช่วงค.ศ. 2000มาแล้วนะคะโดยรัฐบาลก็มีแนวคิดนะคะในการนำการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาใช้นะคะหรือเป็นช่วงของแนวคิดนะคะภาครัฐแนวใหม่ New Public Management นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในโลกและก็ในส่วนของประเทศไทยค่ะในประเด็นถัดไปนะคะเราจะมาดูเรื่องความหมายนะคะของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยสรุปแล้วนะคะความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นก็หมายถึงว่าหากองค์กรหรือองค์การมีการดำเนินกิจการต่างๆนะคะต้องรับผิดชอบหรือแสดงออกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการไหนที่องค์การดำเนินงานก็ตามนะคะรวมทั้งต้องใส่ใจทั้งนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะคะไม่ใช่สนใจแต่ลูกค้าโดยตรงของเราหรือไม่ใช่สนใจแต่ผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การนะคะต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานต่างๆนะคะที่มีคุณธรรมแล้วก็องค์การนะคะต้องรับผิดชอบสังคมด้วยความสมัครใจค่ะจึงจะหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การค่ะ
สำหรับความสำคัญนะคะว่าทำไมองค์การต่างๆต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมี3ส่วน

ลำดับด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะความสําคัญที่มีต่อตัวองค์การเองแน่นอนว่าองค์การไหนก็ตามนะคะที่มีใส่ใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมีลูกค้ามีหุ้นส่วนหรือมีสภาพสังคมนะคะที่ก่อเกิดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือถ้าองค์การไหนนะคะไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็จะเริ่มเห็นการต่อต้านของชุมชนที่องค์การไปตั้งอยู่หรือการต่อต้านของลูกค้านะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าหากองค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมแน่นอนการพัฒนาขององค์การนั้นก็จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนขึ้นนะคะอันนี้ประเด็นที่มีความสําคัญต่อองค์การนะคะความสําคัญต่อมาก็คือความสําคัญต่อบุคลากรทุกคนนะคะที่เป็นถือเป็นสมาชิกในองค์การนั่นเองก็คือหากองค์การของเรานะคะที่ทําเราทํางานอยู่ด้วยเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะองค์การนั้นนะคะก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วตัวบุคลากรเองที่ทํางานอยู่ในองค์การที่เป็นที่ยอมรับของสังคมแน่นอนว่าเราก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะหรือแบรนด์อิมเมจนะคะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อมาก็คือจะทําให้บุคลากรที่ทํางานอยู่ในองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเกิดความภาคภูมิใจเกิดแรงจูงใจที่ดีในการทํางานนั่นเองค่ะส่วนความสําคัญข้อที่3นะคะก็คือความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสเต็กโฮลเดอร์ขององค์การนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็แน่นอนมีผู้ถือหุ้นนะคะมีลูกค้ามีคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็คือมีหน่วยงานที่องค์การนั้นไปตั้งอยู่นะคะแล้วก็คอยกํากับดูแลรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นนะคะที่องค์การต่างๆเหล่านั้นนะคะไปอยู่นะคะอันนี้ก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะคะก็อาจจะรวมทั้งคู่แข่งทางธุรกิจสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่นะคะในกลุ่มนี้เองถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การนะคะแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสําคัญอย่างไรต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแน่นอนว่าสังคมเราเป็นระบบนิเวศวิทยานะคะหากองค์การใดองค์การหนึ่งนะคะได้ทําร้ายสังคมนะคะย่อมส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการด้วยนะคะหากองค์การไหนใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้นะคะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อทั้ง3ส่วนหลักค่ะสําหรับเรื่องถัดไปนะคะจะเป็นประเด็นของประเภทของการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะโดยหลักๆแล้วการแบ่งประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การนะคะมันแบ่งได้หลายอย่างนะคะแบ่งแบบแรกเนี่ยนะคะอาจารย์สรุปมาก็คือแบ่งเป็นเรื่องกระบวนการในการทํางานขององค์การค่ะจะแบ่งประเภทนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะอย่างแรกก็คือการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นกระบวนการหลักขององค์การหรือเรียกว่า CSRS process นะคะคือองค์กรอย่างนี้มักจะเป็นองค์กร non-profit organization หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรนะคะก็คือทำ CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเป็นงานหลักของเขาเลยนะคะอันนี้คือประเภทที่1นะคะส่วนประเภทที่2การดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจะแทรกอยู่ในกระบวนการหลักขององค์การนะคะหรือเรียกว่า CSR in process นะคะกับ CSR ประเภทนี้มักจะอยู่ในองค์กรที่เขาเรียก social enterprise นะคะหรือวิสาหกิจหรือธุรกิจเพื่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆกระบวนการในการดำเนินงานของเขานอกจากจะทําให้องค์กรอยู่รอดและมีกําไรแล้วเขายังถือโอกาสนี้นะคะในความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยนะคะยกตัวอย่างบ้านเรานะคะก็จะมีดอยคํานะคะโครงการหลวงของในหลวงเรานะคะก็คือทุกๆกระบวนการธุรกิจนะคะนอกจากจะทําธุรกิจแล้วก็ยังจะดําเนินการนะคะเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือประเภทที่2นะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดําเนินงานความรับผิดชอบสังคมแยกต่างหากจากกระบวนการหลักขององค์อันนี้จะพบได้ในองค์กรส่วนใหญ่ของไทยนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะก็คือดําเนินธุรกิจของตัวเองไปแล้วก็มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเสริมมานะคะด้วยเห็นความสําคัญหรือมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการแบ่งนะคะตามกระบวนการในการดำเนินงานทํางานขององค์การค่ะเราก็ยังมีการแบ่งประเภทอื่นนะคะประเภทที่2นะคะเราจะแบ่งตามรูปแบบของกิจกรรมนะคะด้านความรับผิดชอบทางสังคมที่องค์กรใช้นะคะแบ่งหลักๆนะคะก็จะแบ่งเป็นได้เป็น6กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1นะคะเรียกว่าการส่งเสริมในประเด็นที่ให้รับรู้กันในวงกว้างอันนี้องค์กรหลายที่ก็ใช้นะคะเช่นสมมุติปัจจุบันนะคะ

ประชาชนหรือองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะองค์กรก็จะเลือกนะคะประเด็นนี้ที่คนรู้จักกันอยู่แล้วมาทำ CSR เพื่อเป็นการโปรโมทด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนรับรู้ว่าโอ้องค์กรของเรานะคะก็ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอันนี้คือรูปแบบที่1นะคะส่วนรูปแบบที่2จะเรียกว่าการเชื่อมโยงประเด็นกับการตลาดนะคะ Cross Relate Marketing นะคะอันนี้คือถ้าเราเป็นองค์กรนะคะที่ทำธุรกิจประเภทไหนก็มักจะเลือก CSR ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นมสทนะคะเป็นสถาบันการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราดูแลชุมชนดีเราก็มักจะมีโครงการบริการวิชาการนะคะซึ่งก็จะสะท้อนไปถึงความสามารถในการด้านบริการด้านวิชาการให้ผู้คนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบในกิจกรรมที่2ก็คือเชื่อมโยงกับประเด็นด้านการตลาดกับองค์การของเรานะคะในรูปแบบที่3นะคะก็คือการใช้การตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็เช่นการที่ห้างต่างๆนะคะให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็บอกว่าเราไม่แจกถุงพลาสติกแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะก็ทำให้พฤติกรรมของคนในสังคมนะคะต้องพกถุงผ้าไปเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นรูปแบบกิจกรรมในประเภทที่3นะคะซึ่งองค์กรใหญ่ๆเลือกใช้เพราะว่ามันจะทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยขับเคลื่อนสังคมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปตามรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรเห็นว่าสำคัญนะคะอันนี้รูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่4นะคะเป็นการให้ในรูปแบบต่างๆอันนี้เราก็จะเห็นเยอะค่ะก็เป็นการให้ในสิ่งที่องค์กรมีนะคะรูปแบบที่5นะคะก็คือการอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนอันนี้เราก็จะเห็นเยอะก็ตรงไปตรงมานะคะมีอะไรที่อาสาสมัครได้องค์กรก็ลงไปช่วยนะคะส่วนรูปแบบสุดท้ายก็คือการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็คือทำธุรกิจแล้วไม่ทำร้ายสังคมนะคะนี่ก็เป็นการแบ่งประเภทที่2นะคะการแบ่งประเภทที่3นะคะก็คือการแบ่งตามขั้นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะขั้นที่1เลยนะคะก็คือความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจอันนี้ก็คือตรงไปตรงมาว่าถ้าไม่รับผิดชอบจะขายของไม่ได้นะคะลูกค้าไม่ซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นประกันนะคะถ้าไม่ดูแลบริการสังคมหรืออะไรเงี้ยคนก็อาจจะไม่เชื่อมั่นลูกค้าไม่ซื้อของอะไรอย่างงี้นะคะสองก็คือความรับผิดชอบทางกฎหมายอันนี้ถ้ามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยนะคะองค์กรต่างๆก็ต้องให้ความรับผิดชอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ขึ้นระดับมาหน่อยนะคะก็เป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะคะคือองค์กรอาจจะรับผิดชอบทางเศรษฐกิจแล้วนะคะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะคะแต่เราทำเพราะว่าเราอยากดูแลสังคมนะคะส่วนขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่เป็นการเสียสละเพื่อสังคมเลยนะคะก็มักจะเป็นองค์กรระดับที่เรียกว่า non-profit organization นะคะตั้งขึ้นมาเพื่อทำเพื่อสังคมโดยเฉพาะอันนี้ก็คือถ้าแบ่งตามระดับขั้นความรับผิดชอบนะคะในประเด็นปลายจะเป็นตอนที่2ละค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐนะคะจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะคะอย่างแรกมาเข้าใจเรื่องว่าบุคลากรภาครัฐคือใครนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะที่ปฏิบัติงานในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของรัฐนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น6กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็ตามรูปภาพนะคะอย่างแรกก็คือข้าราชการนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นย่อยอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีลูกจ้างส่วนราชการจะแบ่งเป็นลูกจ้างประจำกับลูกจ้างชั่วคราวนะคะแล้วก็มีบุคลากรของรัฐวิสาหกิจบุคลากรขององค์กรมหาชนนะคะพนักงานรัฐในส่วนราชการและพนักงานราชการค่ะอันนี้ก็คือแบ่งตามกพล.ของไทยนะคะเมื่อเข้าใจแล้วว่าบุคลากรภาครัฐคือกลุ่มไหนบ้างนะคะสำหรับความหมายของความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐก็คือบุคลากรภาครัฐต้องตระหนักรู้ว่าเราทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจเต็มที่และดูแลช่วยเหลือสังคมทุกภาคส่วนนะคะให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องใส่ใจเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะเพราะว่าความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐเราทั้งถูกกำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ในการทำงานทั้งถูกบรรจุไว้ในเรื่องจริยธรรมในการทำงานนะคะซึ่งก็มี7ข้อสำคัญด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีกล้าตัดสินใจเพื่อความถูกต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะคะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและก็ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นขอบเขตความรับผิดชอบของ
ทางสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะก็มี3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คืออย่างแรกต้องรับผิดชอบต่อตนเองแน่นอนหน้าที่ต้องทําให้สมบูรณ์นะคะมีจรรยาบรรณในวิชาชีพแล้วก็ของในตัวบุคลากรเองนะคะจะมีส่วนหนึ่งที่ภาคเอกชนไม่ระบุแต่บุคลากรภาครัฐระบุก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะเพราะว่าถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดถ้าบุคลากรเรายังดูแลครอบครัวเองไม่ดีมีปัญหาชู้สาวนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะส่วนที่2ก็คือความรับผิดชอบต่อประชาชนนี้ก็ชัดเจนนะคะเพราะบุคลากรภาครัฐต้องดูแลนะคะประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือความรับผิดชอบต่อประเทศชาตินะคะซึ่งบทบาทของบุคลากรภาครัฐก็จะมี4บทบาทสำคัญก็คือบทบาทในฐานะผู้ออกกฎบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกนะคะบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเช่นการไปร่วมทุน PPP นะคะก็คือ Public Private Participation หรือ Public Private Partnership นะคะอันนี้ก็จะเป็นการมีส่วนร่วมนะคะหรือหุ้นส่วนเนาะแล้วบทบาทสุดท้ายก็คือการเป็นบทบาทผู้รับรองหรือ endorsing นะคะก็คือสมมุติมีเรื่องเกี่ยวกับการบอกว่าองค์กรเราจะเป็นหน่วยงานที่ผลิตสารปลอดสารพิษอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะภาครัฐก็จะต้องเป็นผู้รับรองนะคะว่าเป็นสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือขอบเขตของความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐทั้ง3ด้านนะคะทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะว่าปัญหาและแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบนะคะต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะมีปัญหาหลักๆอะไรบ้างนะคะปัญหาที่สำคัญที่มีเลยนะคะอย่างแรกก็คือปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นั่นหมายถึงว่านะคะบุคลากรภาครัฐบางส่วนนะคะเนื่องจากทำงานแบบสบายๆเกินไปนะคะหรือว่าที่มีคำสุภาษิตว่าเช้าชามเย็นชามเนาะก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ประชาชนนะคะรู้สึกผิดหวังในการบริการของบุคลากรภาครัฐนะคะหรือมองว่าหรือเป็นการแบบถือตัวนะคะไว้ตัวว่าประชาชนจะเข้าหาเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายง้อบุคลากรภาครัฐนี่เป็นถือว่าเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะปัญหาที่สองก็คือด้านทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะคะแน่นอนว่าก่อนจะแสดงพฤติกรรมนะคะเหล่านั้นที่ไม่เหมาะสมส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะคะเช่นมองว่าทำงานเป็นบุคลากรภาครัฐไม่ถูกไล่ออกง่ายๆหรอกหรือการมองว่าเรามีสิทธิเหนือกว่าประชาชนนะคะทัศนคติเหล่านี้จึงส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาด้านที่สองนะคะส่วนปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือเป็นจริงๆเป็นปัญหาทั้งในภาครัฐเอกชนนั่นเองก็คือเรื่องขัดจิตสำนึกสาธารณะในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถูกปลูกฝังมันตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมักจะมองว่าเรื่องของสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องดูแลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาการขาดจิตสาธารณะก็จะส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐแล้วก็นี่เป็นปัญหาหลักทั้ง3ประการนะคะส่วนแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะก็มีแนวทางสำคัญประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องอาศัยการกระบวนการการบริหารองค์การนะคะซึ่งองค์การภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบให้ชัดเจนควรจะมีการจัดทำคู่มือให้ชัดเจนนะคะที่สำคัญตั้งแต่แรกควรจะวางแผนสรรหาคัดเลือกคนที่จะเป็นเจ้าภาพด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การด้วยนะคะรวมทั้งฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะนะคะของข้าราชการให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์การต้องการอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารนะคะส่วนแนวทางที่2ส่วนแนวทางถัดไปนะคะนอกจากนี้นะคะของกระบวนการบริหารก็คือจะมีการเรื่องเมื่อมีเจ้าภาพด้าน CSR แล้วก็อย่าลืมกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะคะดำเนินงานให้เหมาะสมเช่นอาจจะบอกว่าใครไปช่วยงานรับผิดชอบต่อสังคมจะมีผลนะคะคะแนนต่อการประเมินได้มากขึ้นนะคะรวมทั้งสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายนะคะในการดำเนินงานทั้งกับภาครัฐเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกนะคะพอมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันว่าใช้กิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็จะทำให้องค์การภาครัฐนะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นแนวทางขององค์การทั้งหมดนะคะส่วนแนวทางที่2จะเป็นแนวทางที่เน้นไปที่ระดับบุคคลนะคะเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะก็จะเป็นเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะสมรรถนะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้ทักษะนะคะแล้วก็
คุณลักษณะที่สำคัญอื่นๆซึ่งก็มีสมรรถนะที่สำคัญใน2ด้านนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรับผิดชอบสังคมก็คือสมรรถนะในด้านการ

บริการที่ดีนะคะก็คือพัฒนาไปถึงเรื่องการดูแลประชาชนจากจิตสำนึกในการบริการสาธารณะนะคะแล้วก็อันที่2คือสมรรถนะในการยึดมั่นความถูกต้องและให้ความสำคัญกับจริยธรรมนะคะคือถ้าทุกคนมองว่านะคะความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเป็นไปตามจริยธรรมมากกว่ากฎหมายก็จะช่วยให้บุคลากรเหล่านี้นะคะดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การได้นะคะและนี่ก็คือแนวทางทั้งหมดนะคะของการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะค่ะก็สำหรับหน่วยนี้นะคะมี3ตอนที่สำคัญที่จันได้พูดไปแล้วนะคะในตอนที่1ก็จะเป็นแนวคิดและที่มาของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในส่วนที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็ได้สรุปเพียงเท่านี้นะคะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นแนวทางนะคะคำถามคำตอบที่สำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะค่ะสำหรับส่วนถัดมาจะเป็นแนวคำถามคำตอบของหน่วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะมาดูข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะหากอาจารย์ถามว่าการที่องค์กรต่างๆทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะและทำให้ผู้คนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเต็กโฮลเดอร์ของแต่ละองค์กรนะคะสนใจติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของทุกองค์กรนะคะเป็นปัจจัยด้านใดนะคะที่ส่งผลสนับสนุนให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหรือ social responsibility นะคะเป็นที่แพร่หลายนะคะก็เป็นเรื่องปัจจัยนั่นเองนะคะอยู่ในเรื่องความเป็นมานะคะก็มีช้อยให้เลือกนะคะข้อกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศข้อขอเป็นกระแสการใส่ใจการพัฒนาอย่างยืนนะคะข้อคอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารข้องอกระแสโลกาภิวัตน์และข้อจอถูกข้อนะคะถามว่าเป็นเรื่องปัจจัยใดนะคะเพราะฉะนั้นคำเฉลยนะคะของข้อนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์นะคะเพราะว่าเป็นการที่องค์กรทั่วโลกนะคะสามารถตรวจสอบกันและกันได้นะคะก็เลยทำให้เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่แพร่หลายค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะคะหากอาจารย์ถามเรื่องเกี่ยวกับนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรนะคะข้อนี้ถามว่าข้อใดจัดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การนะคะอันนี้เน้นภายนอกนะคะเมื่อองค์การต่างๆมีการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาดำเนินการนะคะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเวลาองค์การนะคะมีผลกระทบนะคะมีผลกระทบต่อใครบ้างและใครถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย้ำว่าภายนอกนะคะก็มีช้อยให้เลือกก็ไก่ลูกค้านะคะขอไข่คู่ค้าคอควายหน่วยงานฝ่ายปกครองที่คอยกำกับดูแลองค์การงองูนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็จอจานประชาชนทั่วไปนะคะถามว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคือใครนะคะคำเฉลยก็คือประชาชนทั่วไปค่ะเพราะว่าในส่วนอีกทั้ง4ข้อที่เหลือนะคะเขาคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่รับผลกระทบโดยตรงนะคะอันนี้ก็ให้เราเข้าใจถึงเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเวลาองค์การต่างๆนะคะนำความรับผิดชอบต่อสังคมมาดำเนินงานค่ะไปส่วนข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐบ้างนะคะก็อันนี้จะอยู่ในตอนที่3เลยค่ะก็จะถามว่านะคะหากบุคลากรภาครัฐมีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่รู้สึกว่าเงินเดือนหรือรายได้ของตัวเองที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐนั้นอาจจะน้อยเมื่อเราทำงานกับภาคเอกชนนะคะก็จึงไม่ใส่ใจในการปฏิบัติงานให้เต็มความรู้ความสามารถของตนเท่าที่ควรเนาะข้อนี้นะคะจัดเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐในเรื่องใดนะคะคำถามข้อนี้ก็จะเจาะจงเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐในประเด็นปัญหานะคะก็มีช้อยให้เลือกนะคะว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องใดก็ไกลปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะขอข่ายปัญหาการขาดจิตสำนึก

ในความรับผิดชอบต่อสังคมควักควายปัญหาด้านทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงานงองูปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะคะหรือจอจานมันเป็นทั้งปัญหาด้านพฤติกรรมและเป็นปัญหาทั้งด้านจิตสำนึกก็คือทั้งกอและขอนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้นะคะถ้าอ่านจดดีๆเราจะพอจะนึกได้นะคะที่บอกว่ารู้สึกว่าเงินหรือรายได้นะคะไม่เพียงพอจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะเฉลยนะคะเป็นปัญหาด้านทัศนคตินะคะจริงๆแล้วนะคะบุคลากรภาครัฐเราเองก็ได้เงินเดือนหรือรายได้ไม่น้อยไปกว่าภาคเอกชนหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการคิดอย่างนี้มันจึงเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะก็นะคะนี่เป็นแนวทางถามตอบนะคะของหน่วยนี้ในทั้ง3ข้อที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะก็หวังว่านะคะทุกท่านนะคะจะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐตามที่อาจารย์ได้สรุปและถามแนวทางถามตอบทั้ง3ข้อไว้แล้วค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ทะเลมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

เรื่องของสภาพและแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยนะคะในตอนที่2จะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของต่างประเทศนะคะแล้วตอนที่3จะพูดถึงอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยจะมีเนื้อหานะคะเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กกับปัญหาเรามาดูในเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมก่อนนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับวัยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นครูคนแรกของลูกอยู่กับลูกมาตั้งแต่แรกรู้จักลูกดีที่สุดนะคะมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กนะคะแต่ในสภาพการปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ส่วนมากเนี่ยออกไปทำงานเด็กก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายเนาะปู่ย่าตายายก็จะให้เล่นมือถือจะให้เล่นแท็บเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นสื่อเทคโนโลยีที่ทางบ้านใช้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายก็จะเป็นเรื่องของมือถือเรื่องของแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าเป็นชนบททางไกลที่ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนังสือนิทานนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีพวกนี้ส่วนมากผู้ปกครองก็จะมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านโดยเฉพาะเรื่องของสมองนะคะแล้วก็จะใช้พวกนี้ในการที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับเด็กผลการวิจัยออกมานะคะถึงสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่บ้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เนี่ยนะคะปรากฏว่าใช้พวกมือถือเนี่ยเยอะมากให้เด็กแล้วที่น่าแปลกใจมากๆเลยก็คือว่าผลการวิจัยออกมาว่าเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยใช้มือถือใช้สื่อนวัตกรรมมากกว่าเด็ก3ถึง6ปีซึ่งตอนแรกฟังก็รู้สึกงงๆแต่พอนึกอีกทีเด็ก3ถึง6ปีเข้าไปโรงเรียนแต่เด็กเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านพ่อแม่อยากจะทำงานก็ยื่นมือถือให้ลูกนะคะสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของคุณครูนะคะคุณครูส่วนมากเลยเนี่ยนะคะก็จะพยายามที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลงานวิจัยออกมาว่าคุณครูที่มีอายุต่างกันนะคะมีระดับการศึกษาต่างกันมีประสบการณ์การสอนต่างกันเนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แตกต่างกันด้วยนะคะส่วนมากเลยคุณครูจะใช้สื่อประกอบหน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยประเภทของสื่อที่คุณครูใช้มากที่สุดเลยส่วนมากจะเป็นวัสดุนะคะก็คือสิ่งของสิ้นเปลืองที่อยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือการเล่นตามมุมนะคะจะใช้มากลองลงมาก็จะเป็นวิธีการวิธีการก็คือพวกวิธีสอนทั้งหลายวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านครูส่วนมากครูจะผลิตสื่อแล้วก็ใช้เองมากนะคะแต่พวกสื่อดิจิทัลพวกเนี้ยนะคะพวกของการใช้YouTube เรื่องของแอปพลิเคชันพวกคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูจะใช้น้อยกว่าสื่อที่ผลิตกันขึ้นมาเองนะคะผลงานวิจัยระบุว่าเด็กชอบสื่อที่คุณครูเอามาใช้นะคะแต่ขณะเดียวกันคุณครูก็ต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูปัญหาการใช้นะคะปัญหาการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีปัญหาประการแรกเลยเรื่องของการขาดงบประมาณค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณไปทางโรงเรียนไม่เพียงพอทำให้คุณครู
ไม่สามารถจะจัดทําสื่อได้ตามที่ตัวเองต้องการมีคุณครูบางคนนะคะเสียสละออกเงินเองค่ะออกเงินเองและพูดจริงๆในการทำสื่อปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเนี่ยคอมพิวเตอร์ช่วยได้หมดเลยนะคะประการที่2คุณครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสื่อการสอนค่ะคุณครูยังมุ่งที่จะพัฒนาสื่อทั้งที่เด็กวัยเนี้ยเขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากสื่อที่เป็นของจริงนะคะเวลาที่สอนอย่างเช่นสอนเรื่องหน่วยตัวเราสอนอวัยวะเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยคุณครูก็ยังอุตส่าห์ไปวาดภาพเด็กมีอวัยวะต่างๆจริงๆคุณครูสามารถใช้ตัวเด็กได้เลยนะคะบอกเลยให้เด็กชี้อวัยวะส่วนต่างๆหรือจะสอนดอกไม้คุณครูก็ไปวาดรูปดอกไม้คุณครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่าสื่อที่เป็นของจริงเนี่ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับที่จะเอามาใช้กับเด็กคุณครูจะต้องคัดเลือกสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะต้องพยายามที่จะผลิตหรือใช้สื่อที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กนะคะเด็กวัยนี้ชอบสื่อที่มี movement ที่เคลื่อนไหวได้เป็นสื่อที่เด็กต้องลงมือทำไม่ใช่นั่งดูเฉยๆหรือนั่งฟังเฉยๆเด็กไม่ชอบนะคะและสื่อจะต้องแข็งแรงทนทานเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะทำไมคะเขาชอบทำพอทำแล้วถ้าเขาทำสื่อของคุณครูเสียเขาจะรู้สึกผิดแล้วทีนี้เขาจะไม่กล้าจับสื่อของคุณครูอีกเลยนะคะเวลาทำสื่อที่จะให้เด็กเล่นหรือเด็กได้ทำได้ลงมือทำกับสื่ออันนั้นนะคะอย่างหุ่นมืออะไรพวกนี้ก็ต้องแข็งแรงนะคะทนทานเคลื่อนไหวได้นะคะการผลิตสื่อของครูในภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอนะคะยังไม่เพียงพอและคุณครูก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิตสื่ออย่างเช่นถ้าคุณครูจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเนี่ยคุณครูไม่รู้ค่ะว่าจะไปหาภาพได้ที่ไหนจะไปหาตัวอักษรได้ที่ไหนหรือจะไปแอปไหนที่เขาจะแนะนำเรื่องของการผลิตหรือการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสื่อตรงนี้ครูยังขาดครูยังต้องการการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาช่วยให้คำแนะนำนะคะในการที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะหรือมาให้ข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อที่จะเอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของปัญหาในการใช้สื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องในตอนที่ 5.1 นี้นะคะเราจะพูดถึงสภาพปัญหาและก็เรื่องของสภาพการใช้สื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสภาพของการวิจัยการวิจัยทางด้านนวัตกรรมสภาพการวิจัยทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาสิ่งที่คุณครูทำวิจัยการหรือนักวิชาการหรือนักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทำกันถ้าร่างกายก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็จะมุ่งเรื่องของการเล่นเครื่องเล่นสนามการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางกล้ามเนื้อเล็กก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมศิลปะทางด้านอารมณ์จิตใจเราก็จะมุ่งที่จะพัฒนาให้เด็กได้รับรู้อารมณ์ตนเองนะคะอารมณ์คนอื่นควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมก็จะใช้พวกนิทานค่ะใช้พวกนิทานสถานการณ์จำลองเอามาใช้ในการพัฒนานะคะทางด้านสังคมนี่เราจะมองเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นการเคารพในกฎเกณฑ์กติกาสังคมตรงนี้การวิจัยส่วนมากจะใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กร่วมกันเป็นกลุ่มจะดูว่าเด็กสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมนะคะสามารถปรับตัวได้ไหมดูพฤติกรรมสังคมเชิงบวกเรื่องของการช่วยเหลือการอดทนการรอคอยพวกนี้นะคะเป็นการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาค่ะหรือบางคนก็อาจจะใช้การเล่นพื้นบ้านเอามาเล่นแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าในเรื่องของสติปัญญาจะในเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดการคิดสร้างสรรค์วิจัยที่ทำส่วนมากจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
พื่อพัฒนาจินตนาการเรื่องของนิทานจะใช้พัฒนาเรื่องของภาษาถ้าเรื่องของการคิดนะคะจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสถานการณ์จำลองหรือเกมนะคะหรือวัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุเหลือใช้อันนี้ก็เอามาพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานให้กับเด็กได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของตอนที่1นะคะเรื่องของการใช้เป็นสภาพการใช้ปัญหาการใช้และก็สภาพการวิจัยค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กของต่างประเทศต่างประเทศในตอนที่2นี้ก็จะเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียนะคะกับประเทศยุโรปในกลุ่มยุโรปเรามาดูนะคะในการในกลุ่มเอเชียว่าเขามีแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยียังไงมีที่เราพูดถึงก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็สิงคโปร์นะคะญี่ปุ่นนี้จะเน้นเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นประเภทวัสดุและวิธีการเขาจะไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีนะคะส่วนมากจะเน้นให้เด็กได้ลงมือทำอย่างเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กได้เล่นญี่ปุ่นนี่จะเด่นเรื่องของการใช้วิธีการสอนที่จะให้เด็กมีระเบียบวินัยนะคะหรือการทำงานร่วมกันจะไม่ให้ความสำคัญกับสื่อกับแอปพลิเคชันอะไรเลยจะให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เล่นนะคะได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่านะคะในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นจะเน้นเรื่องของวัสดุเรื่องของวิธีการการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาอย่างเช่นจำลองเป็นตลาดนัดเป็นโรงพยาบาลนะคะให้เด็กได้เรียนรู้การไปสถานที่เหล่านี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเด็กนะคะให้เด็กได้ปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมให้เด็กมีทักษะชีวิตนะคะเกาหลีใต้ก็ไม่เน้นคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยจะให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะจะให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยผสมผสานกับการใช้วัสดุวิธีการพวกศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะอาจจะมีเกมเน้นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการคิดให้กับเด็กให้เด็กได้ทำศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กได้สำรวจทดลองใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะให้เขาจะเน้นให้เด็กได้คิดเชิงบวกกับตนเองนะคะในกลุ่มเอเชียน่ะสิงคโปร์เนี่ยจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี้ไม่เน้นตรงนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะยุโรปก็จะมีฟินแลนด์มีอังกฤษแล้วก็มีเยอรมันฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกแล้วการจัดการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยนะคะติดระดับท็อป10อยู่ระดับต้นๆของโลกเลยนะคะฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากนะคะเขาจะมุ่งให้เด็กเล่นมากที่สุดจะไม่เน้นอ่านออกเขียนได้เลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่เคยคาดหวังว่าลูกไปโรงเรียนอนุบาลแล้วจะอ่านออกเขียนได้ฟินแลนด์นี่จะเน้นให้เด็กเล่นเป็นหลักเลยจะจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะให้เด็กออกมาเล่นข้างนอกนะคะให้เด็กได้มีของเล่นเครื่องเล่นได้จินตนาการได้คิดสร้างสรรค์ให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล่นเป็นรายบุคคลแล้วเขาก็ยังจัดพื้นที่สำหรับที่จะให้ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังใช้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นสนามจะให้เด็กได้เล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยเยอะมากให้เล่นข้างนอกนะคะจัดพื้นที่ครูจะทำงานร่วมกับเด็กนะคะจะทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่แค่คอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กเท่านั้น
แล้วครูเวลาให้เด็กเล่นเนี่ยค่ะไม่ใช่กลุ่มเดียวลงจะหลายๆกลุ่มลงแล้วครูที่ดูแลเด็กพวกนี้นะคะเขาก็จะมาทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่เฉพาะร่วมกับเด็กในห้องเราเท่านั้นห้องอื่นเขาก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในระดับปฐมวัยเนี่ยทางฟินแลนด์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเลยในสื่อประเภทวิธีการฟินแลนด์จะมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จักตนเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะได้สืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะสัตว์สภาพแวดล้อมไม่ให้แล้วเด็กก็จะไปด้วยความที่เด็กวัยนี้เขาชอบสำรวจชอบค้นคว้าชอบศึกษาอยู่แล้วเขาก็จะไปสำรวจนะคะคุณครูก็จะพยายามให้เขาได้สืบเสาะหาความรู้แล้วก็หาข้อสรุปให้ได้นะคะแต่สภาพแวดล้อมที่จัดเนี่ยเขาจะให้ความในเรื่องของความปลอดภัยและก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจะมีคุณครูอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะเด่นของฟินแลนด์ของอังกฤษนะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นพวกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกค่ะบล็อกของเขาเนี่ยจะมีรูปทรงที่มันแตกต่างหลากหลายรูปทรงเรขาคณิตมีขนาดต่างๆมีสีต่างๆการเล่นบล็อกจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ขณะเดียวกันหนังสือนิทานเขาก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญนะคะเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจะอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะเอาตัวหลักสูตรเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสื่อประเภทที่เป็นวิธีการที่ประเทศอังกฤษใช้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นให้เด็กได้สำรวจได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้สัมผัสกับธรรมชาติให้เด็กออกมาอยู่ข้างนอกฟังเสียงธรรมชาติได้สืบค้นข้อมูลตามสภาพแวดล้อมที่จัดไว้ให้นะคะมีการให้เล่นหนังสือนะคะให้เล่นกับหนังสือได้ใช้จินตนาการประเทศเยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกเขาเชื่อว่าเยอรมนีนี่จะเป็นต้นแบบของการเล่นนะคะเขาเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นเขาจะให้เด็กได้เล่นได้แสดงออกอย่างอิสระนะคะในขณะที่อเมริกานี้เป็นประเทศใหญ่ประกอบด้วย50รัฐมีวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงจะเป็นคนกำหนดวัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มลรัฐต่างๆเนี่ยเป็นคนเอาไปประยุกต์เองว่าจะจัดยังไงนะคะวิธีการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะให้เด็กเนี่ยค่ะมันจะมีความหลากหลายมากเนื่องจากมันมี50รัฐนะคะแต่ละรัฐมันจะเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอยู่กับธรรมชาติเล่นกับอุปกรณ์ของเล่นเครื่องเล่นไปจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์การใช้สื่อดิจิทัลแต่อเมริกาเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะรัฐบาลกลางจะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเมื่อเด็กขึ้นประถมเด็กจะต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์เนี้ยเอามาให้เด็กเล่นเหมือนกับเตรียมความพร้อมสร้างความสนใจให้กับเด็กให้เด็กหัดเปิดหัดปิดอะไรประเภทเนี้ยนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นมีการใช้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คุ้นเคยซึ่งทางอเมริกาเขามีความเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้นะคะจะเห็นได้ว่าในตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เลยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของสื่อพื้นนะคะสำหรับเด็กวัยนี้แต่มีสิงคโปร์กับอเมริกาที่เด่นใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของสื่อดิจิทัลที่จะมาใช้อย่างอื่นก็จะใช้ที่เป็นสื่อของเล่นเครื่องเล่นเป็นเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตค่ะในตอนที่3เรื่องของอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะจะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องค่ะจะพูดถึงคุณลักษณะที่สำคัญนะคะของนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในอนาคตว่าควรจะมีลักษณะยังไงแล้วการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในอนาคตเราจะมีแนวทางการใช้ยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการวิจัยทางด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะแล้วมาดูเรื่องแรกกันก่อนคุณลักษณะของสื่อนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
การพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยนะคะเราพยายามที่จะมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งเด็กควรจะได้รับการสร้างเสริมนะคะและก็ได้รับการพัฒนาซึ่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ก็จะมีทักษะอยู่2กลุ่มใหญ่ๆ

นะคะก็คือทักษะที่เป็นกลุ่ม 3R เรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและก็ทักษะในกลุ่ม 7C ซึ่งเป็นทักษะที่มุ่งเน้นเรื่องของการคิดในการที่เราจะพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ให้กับเด็กนะคะเราจำเป็นจะต้อง

ทักษะทั้งหมดนะคะทั้ง2กลุ่มทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและการคิดในศตวรรษที่21อันนี้นะคะเรามุ่งเน้นเรื่องของการใช้สื่อของจริงและของจำลองด้วยความที่เด็กปฐมวัยเขายังเล็กนะคะเขาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่านประสบการณ์ตรงลงมือกระทำเพราะฉะนั้นสื่อที่เหมาะสมที่สุดของเด็กวัยนี้ก็คือที่เป็นของจริงถ้าของจริงไม่ได้ก็ต้องเป็นของจำลองนะคะนอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียนะคะก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กในอนาคตได้สื่อมัลติมีเดียอันนี้เราอาจจะใช้สื่อผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมี movement อาจจะมีการเคลื่อนไหวมีเสียงมีภาพประกอบนะคะก็จะทำให้เด็กสนใจนอกจากนี้สื่อในอนาคตควรจะเป็นสื่อที่เห็นได้หลายมิตินะคะเคลื่อนไหวเห็นได้หลายมิติอย่างพวกแอนิเมชันน่ะนะคะพวกสื่อการ์ตูนแอนิเมชันทั้งหลายพวกนี้เด็กจะชอบมากเลยนะคะนอกจากนี้สื่อที่จะมาใช้กับเด็กต้องเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ interactive media นะคะสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้สื่อเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้หรือเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะในอนาคตสื่อ interactive มีความสำคัญอย่างยิ่งและในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มที่จะ move ไปถึงตรงนี้แล้วนะคะจะไม่ใช่สื่อแค่ให้เด็กได้ดูหรือให้ฟังเสียงอย่างเดียวไม่ใช่ละแต่เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้ทักษะที่เราต้องการจะให้เกิดในศตวรรษที่21เนี่ยเวลาที่เราพัฒนาสื่อเราควรจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้ในการที่เราจะ ใช้นัตกรรมและสื่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กในอนาคตคนที่จะใช้ก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูในปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องพูดแล้วค่ะว่าโอ้มันควรจะต้องใช้สื่อกับเด็กไหมเด็กควรจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ไหมควรจะเข้าถึงแท็บเล็ตไหมตอนนี้มันไม่มีทางเลือกละมันต้องเข้าละสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวก็คือจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยว่าเด็กในวัยนี้ควรจะใช้สื่ออะไรควรจะใช้สื่ออย่างไรและควรจะใช้นานแค่ไหนกำหนดเวลาให้เขาดูสักแค่ไหนมันถึงจะเหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้สื่อมีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากนะคะแล้วมันก็มีผลกระทบทางลบกับเด็กมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวพวกเนี้ยสื่อทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของคุณครูเองนะคะในการใช้สื่อในอนาคตตั้งแต่ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยครูไม่มีทางเลือกแล้วค่ะครูที่อายุเยอะๆจะบอกว่าครูไม่เก่งไม่ได้แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนเด็กออนไลน์แม้แต่เด็กปฐมวัยเราก็ออนไลน์นะคะหรือใช้สื่อออนดีมานด์ให้กับเด็กนะคะตอนนี้คุณครูจะต้องพัฒนาตนเองค่ะนะคะใช้ให้เหมาะสมกับเด็กนะคะพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะใช้ซอฟต์แวร์ที่จะเอามาช่วยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะใช้ได้คืออาจจะมาวางไว้ในมุมเล่นแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ร่วมกันเทคเทิร์นกันซึ่งอันนี้คุณครูจะสามารถควบคุมเรื่องของโปรแกรมที่เด็กใช้ได้ควบคุมเรื่องของเวลาให้เด็กใช้ได้นะคะอันนี้คุณครูต้องให้ความสำคัญนะคะพยายามที่จะจัดเวลาให้เหมาะสมซึ่งมันก็มีซอฟต์แวร์หลายหรือมีโปรแกรมหลายอันนะคะเช่นโปรแกรมการวาดภาพการให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพอะไรพวกนั้นแล้วเด็กก็ชอบแต่ไม่ควรจะให้เขาเล่นมากเกินไปอย่างไรก็ตามถึงซอฟต์แวร์จะดีแค่ไหนโปรแกรมจะดีแค่ไหนแต่ก็สู้สื่อที่เป็นของจริงไม่ได้เพราะธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนี้นะคะค่ะในเรื่องของการวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการเรามาดูวัสดุก่อนนะคะการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของสื่อประเภทวัสดุส่วนมากก็จะน่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นวั

ดุที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นพวกไม้ไผ่พวกเนี้ยนะคะไม้ไผ่ยางพาราหรือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิทานซึ่งลักษณะนิทานเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเพราะปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของหนังสือหรือวัสดุที่เอามาใช้ในการทำหนังสือหรือเนื้อหาของหนังสือเองเป็นสื่อลายบุคคลพวกมือถือพวกคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำวิจัยในส่วนของอุปกรณ์นะคะสื่อในอนาคตที่เราจะเอามาใช้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กนะคะน่าจะเรื่องของสื่อดิจิทัลเรื่องของสื่อมัลติมีเดียนะคะพวกวิดีทัศน์พวกอินเทอร์เน็ตพวก YouTube พวกเนี้ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้กันเยอะมากแล้วในอนาคตในการทำวิจัยเนี่ยจะเน้นเรื่องของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณปัจจุบันนี้เราเริ่มมี mix method ละระหว่างเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพแต่ตอนนี้แนวโน้มคิดว่าในอนาคตเนี่ยเชิงคุณภาพจะมากขึ้นสำหรับสื่อประเภทวิธีการซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะวิธีการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากได้มีการวิจัยอย่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเองก็จะพัฒนารูปแบบวิธีการสอนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กมากเพราะฉะนั้นวิธีการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิจัยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะ

0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะรายการนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสารานิทัศน์เนี่ยคืออะไรคำนี้เป็นคำที่อาจจะเป็นคำที่แปลกใหม่สำหรับบางคนนะคะแต่จริงๆแล้วในแวดวงปฐมวัยเนี่ยเป็นคำที่เรารู้จักกันดีนะวันนี้เราก็เลยจะมาใช้โอกาสนี้นะคะในการมาสนทนานะคะแล้วก็พูดคุยกันว่าสารานิทัศน์เนี่ยคืออะไรนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาให้แนวคิดเกี่ยวกับสาระเนี้ยสำหรับเด็กปฐมวัยซะก่อนนะคะว่ามันมีความหมายว่าอะไรมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มันมีจุดมุ่งหมายอย่างไรก่อนที่เราจะมาฟังว่ามันมีความสำคัญอย่างไร

หรือว่าเราทำไปทำไมนะคะเราต้องมาดูนิยามก่อนนะคะนิยามก็คือความหมายสารานิยตคืออะไรเอ่ยสารานิยตคือข้อมูลค่ะข้อมูลที่มันถูกเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานซึ่งในตัวข้อมูลนี้นะคะอาจจะเป็นคำพูดหรือการกระทำหรือผลงานของเด็กนะคะหรืออาจจะเป็นการสะท้อนตนเองของเด็กนะคะเด็กอาจจะมีผลงานหรือมีคำพูดแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาสะท้อนคิดนะคะหรืออาจจะเป็นการสะท้อนตนเองของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการสะท้อนคิดของเกี่ยวกับเด็กผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณครูเนี่ยสะท้อนความคิดที่เกี่ยวกับเด็กนะคะรวมถึงการจัดทำหลักฐานแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะการที่เราทำสารานิทัศน์นะคะมันก็จะเหมือนกับมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นนะคะร่องมันจะทำให้เราเนี่ยได้ร่องรอยหลักฐานนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ของเด็กพูดง่ายๆค่ะมันทำให้เห็นว่า make learning visible ก็คือทำให้เห็นว่าเด็กเกิดการเรียนรู้อะไรนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของความสำคัญเนาะมาคุยกันสักนิดนึงนะคะอยากก็จะให้ข้อมูลนิดนึงว่าคำว่าสารานิทัศน์เนี่ยมันมาจากไหนนะนะคะสารานิทัศน์นะคะก็เกิดจากแนวคิดซึ่งแนวคิดนี้ค่ะมาจากของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพิพัฒนิยมนะคะกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อในเรื่องของการจับประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ยึดเด็กเป็นสำคัญนะคะก็คือให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำนั่นเองนะคะซึ่งครูเนี่ยที่ได้รับแนวคิดนี้นะคะก็จะจับประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเรจิโออเมเลียเนี่ยแนวคิดคุณครูที่ใช้แนวคิดนี้ค่ะก็จะมีการจัดทำสารานิทัศน์ขึ้นนะคะเพื่อสะท้อนตัวของความคิดนะคุณครูที่ใช้ประสบการณ์ตัวนี้ที่เชื่อในแนวคิดนี้ก็จะต้องใช้การสังเกตนะคะแล้วก็การรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการเรียนรู้ผลของการจัดประสบการณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กต่างๆเนี่ยทำให้แล้วก็นำมานะคะจัดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างไรมีพัฒนาการแล้วก็มีการเรียนรู้อย่างไรนะคะซึ่งประสบการณ์ของคุณครูที่ใช้ของตําประสบการณ์ของคนที่ใช้แนวคิดของเรเชลอเมเลียนะคะก็จะทำตอนแรกมันก็จะอยู่ที่ในของประเทศอิตาลีก่อนลืมบอกไปนะคะว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นที่ของเรเชลอเมเลียเนี่ยเริ่มที่อิตาลีแล้วก็มันก็จะมีการที่เรียกว่าแบ่งปันข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลนะคะทำให้มันคำนี้ค่ะมันก็จะไปแพร่หลายในประเทศอเมริกาแล้วสุดท้ายนะคะมันก็ประเทศไทยเองเนี่ยค่ะนักการศึกษาไทยเองก็ได้สนใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้นำเรื่องของเนี้ยค่ะมาพูดคุยกันมาศึกษานะคะจนตอนนี้นะคะสำหรับของประเทศไทยเองคำนี้ค่ะคำว่าสารานิทัศน์เองก็ปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตรนะคะการศึกษาปฐมวัย2546ค่ะซึ่งมันอยู่ในแนวทางนะคะของการจัดประสบการณ์ที่เสนอว่าครูอะค่ะควรที่จะมีการจัดทำสารานิทัศน์สำหรับความสำคัญค่ะสารานิทัศน์เนี่ยช่วยให้เราอย่างที่บอกนะคะว่ามันช่วยทำให้ learning visible ทำให้เห็นการเรียนรู้ของเด็กนะคะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเด็กอะค่ะมีการเรียนรู้อย่างไรมีพัฒนาการอย่างไรที่ชัดเจนเพราะว่ามันมีการเก็บร่องรอยหลักฐานข้อมูลนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไรมีการเรียนรู้อย่างไรทำให้เราเห็นเด็กผมวัยได้อย่างชัดเจนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือสติปัญญานะคะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ของครูค่ะการที่ครูอะค่ะเห็นร่องรอยหลักฐานและทำให้ครูเข้าใจในพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทำให้ครูเนี่ยได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปในตัวด้วยว่าเอ๊ะการจับประสบการณ์ของฉันช่วยสร้างเสริมเด็กอย่างไรการจับประสบการณ์ของฉันมันทำให้เด็กเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วเราจะช่วยสร้างเสริมเด็กตรงนี้ได้ยังไงเห็นไหมคะครูก็มีการเปลี่ยนแปลงครูก็มีการพัฒนาตัวเองจากการที่ครูได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบจากการทำสารานิทัศน์นะคะต่อมาค่ะช่วยให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการพิจารณาสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลร่องรอยหลักฐานเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเราจะเห็นเลยค่ะว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยมีความรู้เรื่องอะไรเราจะช่วยเสริมต่อตรงนี้ได้อย่างไรเด็กยังไม่เข้าใจอะไรอยู่หรือเด็กคนไหนที่ต้องการอะไรมีพัฒนาการตรงไหนมากน้อยแค่ไหนมันจะช่วยใ
ตัวครูอะค่ะสามารถมีแนวทาง

ที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กได้ช่วยเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีสู่การปฏิบัตินะคะก็ทำให้ผู้เกี่ยวข้องอะค่ะที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคือเข้าใจตัวเองอะเห็นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ตักว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้คนที่เกี่ยวข้องอะค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการจับประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยกำหนดบทบาทในการพัฒนาแล้วก็การประเมินตนเองในบริบทที่เป็นจริงค่ะมันทำให้การที่เราเห็นข้อมูลหลักฐานและเห็นการเรียนรู้เนาะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดแรงจูงใจภายในนะคะที่จะพัฒนาเด็กแล้วก็พัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นช่วยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งค่ะให้กับครอบครัวสถานศึกษาชุมชนทำให้เห็นวิถีทางที่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตเห็นพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆซึ่งการที่มีสารานุทัศน์ตรงนี้ค่ะทำให้มันเกิดการทบทวนเนาะประสบการณ์ว่าเด็กได้รับประสบการณ์อย่างไรแล้วก็ทำให้เกิดการทบทวนตัวเองแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นนะสำหรับจุดมุ่งหมายค่ะจุดมุ่งหมายของการทำสารานิทัศน์นะคะมันก็ทำให้เราเห็นภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจนค่ะสารานิทัศน์เนี่ยมันต้องใช้เรื่องของการสังเกตนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการรวบรวมเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานส่วนใหญ่ที่เราจะได้มันก็จะมาจากการที่เราสังเกตเด็กจากการที่เราพูดคุยสนทนาและบันทึกนะคะทั้งเสร็จเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นวิถีของการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นการเรียนรู้ของเด็กอยู่แล้วในห้องเรียนเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้เลยค่ะว่าสารานิทัศน์เนี่ยเป็นวิถีธรรมชาติมากๆเลยที่ทำให้เรามองเห็นภาพการเรียนรู้ของเด็กที่ชัดเจนที่ซึ่งมันจะดีกว่าการใช้พวกแบบทดสอบนะคะเพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็กค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเวลาเด็กเนี่ยเห็นยกตัวอย่างนะเด็กไปข้างนอกแล้วเด็กเห็นหนอนผีเสื้อเนาะเด็กก็สนใจพอครูเนี่ยสังเกตเด็กรับฟังสิ่งเด็กพูดครูมีการจดบันทึกเอ๊ะเด็กเขาคุยอะไรกันเขาพูดอะไรกันเขาสังเกตเห็นอะไรเขามีความคิดยังไงแล้วครูก็บันทึกข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีการถ่ายภาพมานะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้เอาภาพเหล่านี้ค่ะมาร่วมสนทนากับเด็กนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยขยายการเรียนรู้ของเด็กได้นะเพื่อวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการกระบวนการของมันนะคะมันเป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานซึ่งร่องรอยข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ในการที่จะประเมินพัฒนาการเด็กได้นะคะต่อมาค่ะเพื่อสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยพอเราได้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และข้อมูลที่เราเก็บนะคะเรียบรวมมามันก็สามารถทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้มันก็จะชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าเราบอกอะไรไปแต่เรามีร่องรอยหลักฐานที่ประกอบสิ่งที่เราพูดก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยค่ะตัวที่เป็นสารานิทัศน์นะคะมันจะเป็นเครื่องมือหลักฐานนะคะที่จะพัฒนาที่แสดงให้ถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ก็ทำให้เราเนี่ยมีตัวข้อมูลหลักฐานนะคะที่จะทำให้เรารู้เอ๊ะว่าเราควรจะปรับหรือทำให้เราเกิดการสะท้อนเนาะว่าตรงไหนที่เราควรจะเสริมควรจะเติมให้เด็กมันก็ทำให้เราเกิดการพัฒนาทางวิชาชีพนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยเนื่องจากว่าพอเราเห็นร่องรอยหลักฐานเราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะเด็กของเราเป็นอย่างไรนะเด็กของเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนเด็กสามารถปฏิบัติได้จากร่องรอยหลักฐานเหล่านี้เด็กเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์หรือเปล่าซึ่งถ้าได้เนี่ยก็แปลว่าเรามีการจัดการศึกษาของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะคะหรือว่าถ้าตรงนี้มันยังไปไม่ถึงเราจะมีการเพิ่มเสริมยังไงนะคะทั้งเสร็จจะเห็นได้ว่าเลยค่ะว่าการจัดทำสารานิทัศน์นะคะเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาค่ะก็จะเห็นได้ว่าสารานิทัศน์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้เป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับการคนที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็คิดว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้พูดมาไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญหรือจุดมุ่งหมายทำให้เราเข้าใจเรื่องของสารานิทัศน์มากยิ่งขึ้นค่ะจากตอนที่แล้วนะคะเราได้คุยกันในเรื่องของความหมายความสำคัญและจุดมุ่งหมายของสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยนะ

คะสำหรับในตอนนี้ค่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกับประเภทของสารานิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยสารานิทัศน์นะคะหรือ documentation นะคะก็แบ่งเป็น5ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยเป็นหลักฐานการบรรยายเรื่องราวนะคะหรือประสบการณ์ประเภทที่2เป็นเรื่องของหลักฐานการสังเกตพัฒนาการเด็กหลักฐานที่3สารานิทัศน์ประเภทที่3นะคะเป็นเรื่องของ portfolio สำหรับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะ4ผลงานเด็กรายบุคคลหรืออาจจะเป็นรายกลุ่มนะคะแล้วก็5หลักฐานการสะท้อนตนเองของเด็กค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละประเภทนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะมาประเภทแรกเลยค่ะหลักฐานการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณ์ชื่อก็บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บร่องรอยหลักฐานนะคะข้อมูลค่ะที่มันเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องราวหรือประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ค่ะมันมีความหลากหลายอาจจะเป็นที่คุณครูบางโรงเรียนที่ทำเรื่องของการสอนแบบโครงการนะคะเมื่อทำโครงการนี้เสร็จก็อาจจะมีเรื่องของการบรรยายว่าที่มาของโครงการเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรเหมือนมีการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเขียนอธิบายบอกว่าเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการนี้ว่าเด็กได้อะไรนะคะเด็กได้มีประสบการณ์อะไรบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบันทึกของสิ่งที่สมมติคุณครูพาเด็กไปหรือว่าผู้ดูแลเด็กนะคะได้พาเด็กออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เด็กได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างหรือทำการทดลองอะไรบางอย่างนะคะแล้วเราก็มีการเก็บรูปภาพนะคะเก็บตัวอย่างคำพูดเด็กนะคะแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้คำมาสะท้อนบันทึกออกมาซึ่งตัวคำว่าสารานิทัศน์นะคะมันจะเป็นคำว่าสารานิทัศน์หรือ documentation นะคะมันเหมือนกับถ้าเราดูจริงๆแล้วมันเหมือนตัวกระบวนการซึ่งเมื่อเราได้กระบวนการเหล่านี้ออกมาแล้วในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาข้อมูลหลักฐานมานะคะแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะมาสะท้อนมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างตัวอย่างนี้ค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวเมื่อคุณครูเนี่ยทำ documentation แล้วนะคะเราก็อาจจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เอามาจัดนำเสนอในลักษณะของ documentation panel นะคะก็คือบอร์ดที่จัดแสดงตัว documentation นะคะตัวอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเด็กอะค่ะเขาไปสำรวจนะคะเรื่องว่าใบไม้เนี่ยมันมีการเกิดอย่างไรแล้วเขาก็คุณครูเนี่ยก็จะมีการบันทึกข้อมูลคำพูดของเด็กมีการใช้รูปถ่ายนะคะที่ทำให้เห็นว่าเด็กเขาเนี่ยเกิดเขาได้เรียนรู้เขาได้ไปทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอาคำพูดเด็กค่ะมาเขียนสะท้อนให้เห็นว่าในความคิดของเด็กนะคะในความรู้เด็กเนี่ยเขาคิดว่าเด็กเนี่ยเด็กคิดว่าต้นไม้ใบไม้ค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นเด็กคนแรกนะก็จะพูดบอกว่าโอ้พอมันเริ่มผลิเนี่ยมันก็จะโตมีความมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเด็กอีกคนนึงก็จะสังเกตว่าโอ้แล้วในต้นไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีปริมาณมากขึ้นเห็นไหมคะเขาก็เอาคำพูดของเด็กเนี่ยค่ะมาริบเรียงซึ่งกว่าจะได้ตัวDocumentation Panel ตัวนี้คุณครูก็ต้องใช้การสังเกตนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกคำพูดเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เขาก็จะเรียนเป็นลักษณะของโปรเจกต์นะคะถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยทำการสอนแบบโครงการก็สามารถจะนำเรื่องของสารานิทัศน์เข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไปคู่กันผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างดีเลยสำหรับโรงเรียนนี้นะคะเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับบล็อกโปรเจกต์เมื่อทำเสร็จเนี่ยคุณครูเขาก็จะมีการบันทึกคำพูดเด็กนะคะคำพูดผลงานเด็กกระบวนการการเรียนรู้ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเรียนโปรเจกต์อันนี้นะคะอีกตัวอย่างอีกประเภทนึงค่ะเป็นหลักฐานการสังเกตพัฒนาการเด็กซึ่งตรงนี้คิดว่าคนที่ทำงานเด็กปฐมวัยจะค่อนข้างคุ้นชินกับตัวนี้นะคะเพราะว่าการสังเกตนะคะมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆเป็นเครื่องมือของครูอยู่แล้วในห้องเรียนที่จะทำความรู้จักกับเด็กเพราะว่าการสังเกตนะคะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของเด็กนะคะไม่เราจะไม่หยุดมองว่าไอ้เด็กทำอะไรได้แค่นั้นแต่มันจะทำให้รู้จักจุดแข็งจุดเด่นของเด็กทำให้รู้เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขามีความคิดอย่างไรเขามีการวิธีการเรียนรู้อย่างไรนะคะการสังเกตอะค่ะมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งตัวข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันก็สามารถเมื่อเราทำนะคะมันไม่เพียงแต่เอาไปใช้ในเรื่องของการประเมินพัฒนาการแต่ครูสามารถเอาตรงนี้ค่ะมาวิเคราะห์แล้วก็มาจัดแสดงเพื่อให้เห็นได้นะคะอีกตัวอย่างอีกประเภทหนึ่งค่ะคือพอร์ตโฟลิโอสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะตัวพอร์ตโฟลิโอตัวนี้ค่ะคุณครูก็จะคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ในห้องเรียนนะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยค่ะเก็บรวบรวมข้อมูลงานทั้งหมดเนี่ยที่แสดง

ให้เห็นนะคะถึงความก้าวหน้าถึงความพยายามถึงความสำเร็จของเด็กนะคะแล้วตรงนี้เองก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเมื่อผู้ปกครองเห็นนะคะเขาก็จะได้เห็นการเรียนรู้และก็พัฒนาการของเด็กเพราะในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะมันก็มีหลายวิธีแต่วิธีการที่อาจจะใช้นะคะเยอะๆเลยก็คือในประเทศไทยนะคะระบบก็จะใช้เป็นระบบตัวอย่างงานที่เราจะมีการเก็บรวบรวมงานเด็กอย่างเป็นระบบเราจะมีการกำหนดว่าจะเก็บงานเพื่อดูอะไรนะคะแล้วจะเก็บงานอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของคุณภาพของเด็กทางการคิดแล้วก็คุณภาพและการคิดของเด็กนะคะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเด็กนะคะมีการประเมินงานนะคะสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เด็กได้รับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะได้ข้อมูลสำคัญต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงที่มันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเด็กซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อเราทำตรงนี้ก็ทำให้คุณครูเองเนี่ยสามารถแบบถ้าคุณครูนำข้อมูลเหล่านี้มาสะท้อนก็จะทำให้เห็นว่าคุณครูเนี่ยจะสามารถช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กได้ยังไงประเภทต่อมาค่ะคือผลงานเด็กรายบุคคลหรือกลุ่มนะคะการที่เราใช้ผลงานเด็กอะค่ะการที่เราเก็บรวบรวมผลงานเด็กนะคะมันสามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณาความก้าวหน้าของเด็กแล้วก็เห็นถึงการสอนของเราด้วยนะคะอย่างตัวอย่างผลงานนะคะเก็บได้หลายลักษณะอาจจะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับภาษาเขียนของเด็กก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการที่เด็กนะคะทำหนังสือทำมือด้วยตัวเองนะคะหรือเป็นการคัดลอกตัวอักษรลงบนกระดาษนะคะหรืออาจจะเป็นผลงานทางภาษาพูดก็ได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับเวลาเราสนทนากับเด็กอาจจะมีการอภิปรายเราอาจจะบันทึกคำถามที่เด็กใช้นะคะภาษาที่เด็กใช้คำพูดที่เด็กตอบนะคะอาจจะเป็นผลงานภาพวาดนะคะหรือเราอาจจะเป็นเรื่องของการดนตรีนะคะเสียงที่การร้องเพลงของเด็กนะคะการออกเสียงการเคลื่อนไหวของเด็กซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็นข้อมูลบางอย่างที่เป็นผลงานในลักษณะนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเช่นวิดีการใช้มือถือมาอัดนะคะภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือใช้ที่อัดเสียงนะคะมาอัดเสียงของเด็กเวลาเด็กร้องเพลงนะคะหรือว่าผลงานการสร้างเวลาในห้องเรียนปฐมวัยค่ะบางทีเด็กเขาจะสร้างผลงานที่เป็นลักษณะของ3มิติเช่นบล็อกนะคะใช้ตัวต่อมาต่อกันเราก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เป็นผลงานนะคะซึ่งในการเก็บผลงานพวกนี้ค่ะเราก็ต้องเก็บผลงานมาแล้วก็อาจจะมีการสะท้อนแล้วก็ผลงานบางอย่างเนี่ยถ้าจะให้ดีอาจจะต้องมีการเก็บตั้งแต่ในช่วงของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเอาผลงานเด็กแล้วก็คุณครูเขาก็มีการจัดแสดงนะคะอีกหลักฐานอีกประเภทหนึ่งค่ะคือหลักฐานการสะท้อนตนเองของเด็กนะคะในก็จะให้เด็กอะค่ะมีการสะท้อนนะคะเป็นข้อความนะคะเด็กอาจจะแสดงออกถึงสิ่งที่เขารู้นะคะแสดงถึงความรู้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในขณะทำกิจกรรมหรือถ้าเราใช้แบบการสอนแบบโครงการหรือ project approach อะค่ะมันก็จะเป็นข้อความที่เด็กแสดงถึงว่าเขารู้เช่นสมมติเขาเรียนเรื่องนี้จบแล้วเขาจะบอกว่าเขารู้สึกชอบกิจกรรมนี้มากเลยนะคะกิจกรรมนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสะท้อนคิดของเด็กนะคะในภาพนี้อาจจะเป็นตัวอย่างของเด็กที่โตหน่อยที่สามารถจะเขียนได้ครูเขาก็จะมีเรื่องของรูปภาพแล้วก็คำพูดของเด็กสิ่งที่เด็กบันทึกอะค่ะประกอบนะคะตัวนี้เราสามารถจะทำการบันทึกได้ด้วยการเขียนด้วยลายมือก็ได้หรือบันทึกเสียงพูดก็ได้เป็นวิดีโอนะคะจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าสารานิทัศน์สำหรับเด็กประถมวัยมีหลายประเภทนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นการสรุปคร่าวๆนักศึกษานะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนแล้วก็ได้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจประเภทของสารานิทัศน์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำสารานิทัศน์ค่ะจากความรู้ทั้งหมดนะคะเราก็ถ้าเราอยากจะทำเนาะมาดูกันค่ะว่าแล้วเราจะทำเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนนะคะเริ่มแรกเลยค่ะต้องมีการเตรียมการนะคะต่อมาก็คือการจัดทำแล้วก็จัดแสดงค่ะนะคะในการเตรียมการค่ะมันต้องมีการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ก่อนเนาะคุณครูก็ต้องดูเนาะเราอยากได้ข้อมูลเด็กแบบไหนนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมกระดาษสมุดบันทึกมีกล้องมีแฟ้มสะสมผลงานถ้าเราอยากจะพาเด็กไปข้างนอกแล้วจะดูซิว่าเด็กเขาบันทึกอะไรเด็กก็ต้องมีตัวคลิปบอร์ดกับกระดาษไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายค่ะว่าเราอยากได้
เราจะเก็บข้อมูลหลักฐานอะไรนะคะตรงนี้และเราจะเก็บอย่างไรจากการที่เรากำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังจะต้องเตรียมสารในประเภทไหนนะคะแล้วเราก็มีการวางแผนการจัดทำนะคะซึ่งมันก็จะต้องคิดถึงประเภทเนาะแล้วก็ถ้าเราจะเริ่มต้นง่ายๆเราอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บผลงานเด็กเป็นรายบุคคลก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะคะส่วนสำหรับต่อมานะคะก็คือการเตรียมเด็กค่ะการเตรียมเด็กเนี่ยอาจจะต้องเด็กโตหน่อยนึงนะคะสัก4ขวบขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มทำได้นะคะถ้าจะให้เด็กต้องมีส่วนร่วมนะคะก็อาจจะสอนให้เด็กเนี่ยใช้ไดอะแกรมหรือเขียนบันทึกความคิดตัวเองนะคะอาจจะมีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเช่นเด็กสมัยเนี้ยค่ะบางคนเขาก็คุ้นชินกับมือถือเนาะเขารู้แล้วว่าถ้ากดตรงนี้เขาจะสามารถที่จะถ่ายรูปได้สามารถที่จะเรคคอร์ดบางอย่างได้นะคะก็สามารถเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กเข้าถึงเพื่อได้บันทึกผลงานของเขานะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เขียนได้วาดภาพแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้สะท้อนคิดได้ทบทวนผลงานที่ทำนะคะพอมาขั้นจัดทำค่ะมันก็มีรูปแบบหลายรูปแบบนะคะแต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างของเฮมเบเนเก้กับสไตล์แฮมเมอร์นะคะก็เริ่มจากการบันทึกไตร่ตรองก่อนซึ่งในการบันทึกเนี่ยก็คือเอาหลักคือเราไม่ใช่แค่บันทึกรูปหรือบันทึกคำพูดเด็กนะคะแล้วก็จบแต่เราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาไตร่ตรองด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการถ่ายภาพมีเรื่องของการบันทึกเทปมีเรื่องของการทำไดอะแกรมซึ่งการทำไดอะแกรมแบบผังใยแมงมุมอาจจะเป็นเรื่องของการทำในกรรมในเบื้องต้นก็อาจจะมีเด็กก็จะสะท้อนความคิดนึงอาจจะแล้วเราก็ทำตรงนี้ทำก๊อปปี้เอาไว้นะคะแล้วพอเด็กได้เพิ่มความคิดมากขึ้นเราก็ใส่เข้าไปในไดอะแกรมแล้วก็ทำก๊อปปี้นะคะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าจากในสัปดาห์แรกเนี่ยเด็กเขาอาจจะมีแค่ประเด็นเท่านี้แต่เมื่อสัปดาห์ถัดมาเนี่ยประเด็นเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นทำได้ไดอะแกรมของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการทำ journal ค่ะการทำบันทึกของคุณครูนะคะที่บันทึกสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการสะท้อนนะคะทีนี้ค่ะมาถึงขั้นสุดท้ายของการจัดแสดงค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องการจะจัดแสดงนะคะเราก็ต้องมีหลักการค่ะหนึ่งเลยต้องมีแผนสำหรับการจัดแสดงนะคะว่าเราเนี่ยจะจัดแสดงอะไรนะคะแล้วก็เวลาเราจัดแสดงเนี่ยที่เราจะทำเป็น documentation panel เนี่ย the board ของเราเนี่ยมันต้องคำนึงถึงว่าเราต้องการให้เขาโฟกัสที่ไหนเราจะไม่ใช่บอร์ดของเราเนี่ยติดไปด้วยดอกไม้เน้นความสวยงามนะคะมันก็จะดึงความสนใจของผู้ชมไปนะคะการจัดวางบอร์ดเราเนี่ยต้องน่าสนใจไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ถ้าเราจัดเป็นแบบ3มิติเราอาจจะมีเรื่องของการนำเสนอแบบ3มิติที่ถ้าจะจัดแบบนี้ต้องมีความสมดุลนะคะส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะในการจัดแสดงเนี่ยก็ให้คำนึงถึงว่าเวลาเราจัดแสดงเนี่ยจะใช้รูปแบบตัว Z นะคะตัว Z ก็คือเวลาเรามองเนี่ยสายตาเราเนี่ยจะมองจากมุมซ้ายบนก่อนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดสุดท้ายเนี่ยที่สายตาเราเนี่ยจะกวาดไปถึงก็คือมุมล่างด้านขวามือเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรสำคัญเนี่ยมันน่าจะจบอยู่ตรงที่จุดนี้นะคะและก่อนที่เราจะจัดแสดงเนี่ยเราควรจะต้องร่างเริ่มต้นจากการร่างความคิดก่อนว่าเราจะนำเสนอข้อมูลอะไรจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็วางแผนใส่กระดาษเล็กๆก่อนค่ะเพื่อให้มันเหมือนกับเรียกว่ามันได้สัดส่วนกับแผ่นจริงอ่ะเพราะบางทีถ้าเราติดแสดงติดงานไปแล้วหรือว่าลงตรงนี้ไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้แกะออกยากหรือแก้ไขได้ยากนะคะทีนี้เพื่อการเพิ่มถึงความสนใจเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเทคนิคของการฉีกกระดาษนะคะวางกระดาษซ้อนกันใช้กระดาษที่มีพื้นผิวต่างกันที่ทำให้ดึงดูดความสนใจนะคะแล้วก็การเลือกใช้สีที่มันเหมาะนะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการจัดแสดงที่จะทำให้บอร์ดของเราเนี่ยมีความน่าบอร์ดที่มันจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะทำให้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้ทั้งเรื่องของข้อเสนอนั้นเหมือนศาสตร์เนาะให้เป็นข้อความรู้แล้วก็ใช้ศิลปะเข้ามาช่วยด้วยนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเราเนี่ยค่อยๆลองทำดูนะคะเราก็จะสามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะนะคะเพราะว่าสารานินทัศน์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ถ้าเราเนี่ยได้ลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วได้ลงมือทำเนี่ยเราก็อาจจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราแล้วก็ตรงไหนเนี่ยที่มันเรารู้สึกว่ามันยังจับไปแล้วเนาะมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะนะคะครั้งหน้าเราก็จะได้นำมาปรับปรุงนะคะแต่เสนอว่าลองทำดูค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทำสารานิทัศน์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสารานิทัศน์เนี่ยเป็น
กระบวนการสำคัญเลยที่จะทำให้เราเห็นเนี่ยร่องรอยหลักทำให้เราได้ร่องรอยหลักฐานเนาะแล้วก็

ทำให้เราเห็นการเรียนรู้ของเด็กเห็นพัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อหลายๆฝ่ายด้วยนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็สรุปได้ว่ากระบวนการจัดทำสารานิทัศน์จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะเตรียมการจัดทำและจัดแสดงค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็น1ในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34วันนี้เวลา 9:50 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มิถุนายน2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การและสาธารณสุข ทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีการรับคุณในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทศกาลผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุทธสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระโอโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระบรมโอกาสให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569และประทานพระบรมโอกาสให้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุทธสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์นวกหายุทธสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือทำเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปThank you. เวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างหนึ่งเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้เวลา 9:00 น.ณอาคารสิริภักดีธรรมวัดพยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดพยุรวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดรับกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดพระยุวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียง ียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่ม

้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหว่ามก๊อได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีปริมาณความจุเพียง 15,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อรับ

ฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สำหรับโรงเรียนบ้านบางเลงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซล่าเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบังเลียงมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระขนีนาถกรุงเทพมหานครวัดประสานตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

0: ่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดลาดประเขากรุงเทพมหานครวัดหนองแดงวัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์วัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมชิมาวาดวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พิธีธรรมจากพระพุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่15มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศากัตยานอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางวันนี้ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟในกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความ

ยุติธรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาคดีชี้ขาดและชี้ขาดคดีนะครับโดยขาดนัดยื่นคำให้การนั้นนะครับศาลจะมีคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยแต่จะต้องศาลจะต้องเห็นว่านะครับคำฟ้องของโจทก์นั้นมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับรวมถึงศาลก็อาจจะยกในส่วนของข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นมาพิจารณาด้วยก็ได้นะครับส่วนมาตรา198ทวิวรรคต่อในการกำหนดจำนวนเงินตามข้อบังคับนะครับตามคำขอบังคับของโจทก์นะครับให้ศาลปฏิบัติดังนี้นะครับ1ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินจำนวนแน่นอนให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์นะครับส่งพยานเอกสารตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยาน2ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับนะครับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินอันไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นนะครับถ้าจำเลยที่ขณะยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้มิให้ถือว่าจำเลยนั้นขัดนัดพิจารณาก็ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานนะครับมาสืบตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลและให้ศาลยกฟ้องโจทก์นะครับตามบทบัญญัตินะครับมาตรา198ทวินะครับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับฉะนั้นในกรณีของการกำหนดจำนวนเงินนะครับตามคำขอบังคับของโจทก์นะครับศาลก็จะมีคำสั่งนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับเช่นกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นจำนวนเงินแน่นอนนั้นก็ศาลก็จะมีคำสั่งให้โจทก์ส่งพยานเอกสารนะครับที่ตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยานก็ได้นะครับหรือในกรณีที่โจทก์นั้นมีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินอาจไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณียังกล่าวนะครับก็ศาลสามารถสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียวได้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับส่วนกรณีของถ้าจำเลยนะครับที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรานี้แล้วก็ถือว่าก็ไม่ให้ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณานะครับแล้วก็ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบตามความในมาตรานี้ก็ศาลก็ภายในเวลาที่ศาลกำหนดก็ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลแล้วก็ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ไปนะฮะในส่วนของการพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดนะครับในคดีที่จำเลยบางคนขัดนัดยื่นคำให้การนะครับในกรณีที่จำเลยบางคนขัดนัดยื่นคำให้การนั้นนะครับศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดอย่างไรนะครับก็จะเป็นไปตามมาตรา198 ตรีนะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับในคดีที่จำเลยบางคนขัดนัดยื่นคำให้การให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การระหว่างโจทกับจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การนั้นไปก่อนและดำเนินการพิจารณาคดีระหว่างโจทกับจำเลยที่ยื่นคำให้การต่อไปแต่ถ้ามูลแห่งความนะครับแต่ถ้ามูลแห่งคดีนั้นเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้ให้ศาลรอการพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การไว้ก่อนเมื่อศาลดำเนินการพิจารณาสำหรับจำเลยที่ยื่นคำให้การเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีไปตามรูปคดีสำหรับจำเลยทุกคนในกรณีที่จำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานของคู่ความอื่นมิให้ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณานะครับในกรณีนี้นะครับกรณีที่จำเลยมีจำเลยหลายคนนะครับแล้วก็จำเลยบางคนนั้นขัดนัดยื่นคำให้การนะครับเช่นจำเลยมีสมมติมี5คนสมมตินะครับแล้วก็จำเลยสมมติมีจำเลย2คนหรือ3คนขัดนัดยื่นคำให้การนะครับเช่นนี้ศาลก็มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขัดนัดยื่นคำให้การระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไปก่อนนะครับก็ได้นะครับและก็ดำเนินการพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ยื่นคำให้การต่อไปแต่สมมติว่ามูลคดีนั้นนะครับเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้เช่นกรณีเป็นลูกหนี้ร่วมในหนี้เดียวกันนะครับก็เช่นนี้เนี่ยศาลก็จะต้องรอการพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีนะครับโดยขัดนัดยื่นคำให้การไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้พิจารณานะครับในส่วนของสำหรับจำเลยที่ยื่นคำให้การให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีตามรูปคดีสำหรับจำเลยทุกคนรวมถึงจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยในวรรคท้ายนะครับก็คือกรณีที่จำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การนั้นไม่มาศาลเนี่ยก็ในวันสืบพยานนะครับของคู่ความอื่นก็มีถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณาครับสำหรับการขออนุญาตยื่นคำให้การก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีนะครับซึ่งตรงนี้จำเลยสามารถกระทำได้นะครับตามมาตรา199นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับถ้าจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การมาศาลก่อนวินิจฉัยชี้ขาดคดีและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดีเมื่อศาลเห็นว่าการขัดนัดยื่นคำให้การนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรและดำเนินกระบวนพิจารณานะครับกระบวนการพิจารณาใหม่นะครับตั้งแต่เวลาที่จำเลยขัดนัดยื่นคำให้การนะครับในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การมิได้แจ้งต่อศาลก็ดีหรือศาลเห็นว่าการขัดนัดยื่นคำให้การนั้นเป็นไปโดยจง

ใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดีให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปในกรณีเช่นนี้จำเลยอาจถามค้านพยานโจทก์ที่อยู่ระหว่างการสืบได้และนะครับแต่จะนำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้นะในกรณีที่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือศาลไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การตามวรรคสองหรือศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การตามมาตรา199ตีมาก่อนจำเลยนั้นอาจจะขอยื่นคำให้การตามมาตรานี้อีกหรือจะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ฉะนั้นกรณีตามมาตรา199นี้นะครับจะเป็นกรณีที่จำเลยนั้นก็สามารถอาจจะขอนะครับอนุญาตยื่นคำให้การนะครับก็คือจำเลยนั้นอาจจะขอยื่นคำให้การนะครับก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้นะครับถึงแม้ว่าตนเองจะขาดนัดยื่นคำให้การมาแล้วก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับผมในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาคดีใหม่หลังศาลมีคำพิพากษานะครับตามมาตรา199ตีแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับจำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีนะครับโดยขาดนัดยื่นคำให้การถ้าไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจำเลยนั้นอาจมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับเว้นแต่นะครับ 1. ศาลเคยมีคำพิพากษาให้พิจารณาคดีนั้นใหม่นะครับมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ 2. นะครับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายนะครับฉะนั้นกรณีตามมาตรา199ตรีนี้นะครับจะเป็นกรณีที่นะครับการพิจารณาคดีใหม่หลังศาลมีคำพิพากษาซึ่งจำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การนั้นนะครับถ้าจำเลยอันเองนะครับไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจำเลยก็อาจจะมีคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นกันนะครับก็คือศาลถ้าสมมติกรณีศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับหรือว่าคำขอพิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายเช่นนี้นะครับจำเลยซึ่งนะครับจะมาขอนะครับจะมาขอยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นก็ไม่สามารถจะกระทำได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในเรื่องของการขัดนัดยื่นคำให้การครับสำหรับเนื้อหาในส่วนของเรื่องของการขัดนัดยื่นคำให้การนะครับก็จะเป็นเรื่องของใครครับก็คือเป็นเรื่องของจำเลยนั่นเองนะครับเฉพาะจำเลยเท่านั้นนะครับที่จะขัดนัดยื่นคำให้การได้นะครับหลักพื้นฐานนะครับในส่วนของการขัดนัดยื่นคำให้การนี้ก็จะอยู่ในมาตรา197นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นะครับประกอบด้วย2ส่วนนะครับก็คือ1จำเลยได้รับหมายเรียกนะครับให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วและ2นะครับจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือตามคำสั่งศาลนะครับซึ่งจำเลยตามมาตรา197นี้จะหมายถึงใครบ้างนะครับก็คือจำเลยที่ถูกโจทยื่นฟ้องคดีนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการฟ้องแย้งนะครับก็จะเป็นโจทที่ถูกฟ้องแย้งก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้เช่นกันนะครับรวมถึงในกรณีของการร้องสอดครับตามมาตรา57นะครับผู้ร้องสอดที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้ด้วยอีกเช่นกันนะครับแล้วก็โจทที่ในอยู่ในคดีของร้องขัดทรัพย์นะครับก็ถือว่าเป็นจำเลยตามมาตรา197นี้นะครับรวมถึงในส่วนของกรณีที่ถ้ามีจำเลยหลายคนนะครับถ้าจะมีจำเลยมากกว่า1คนเนี่ยนะครับถ้าคนใดไม่ยื่นคำให้การนะครับภายในกำหนดระยะเวลาหรือตามคำสั่งศาลนะครับก็ถือว่าจำเลยคนดังกล่าวนะครับเท่านั้นนะฮะเฉพาะคนนั้นๆเท่านั้นนะครับที่ขาดนัดยื่นคำนี้นะครับเหล่านี้ก็ครับก็คือถือเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับโดยรวมของการขัดนัดยื่นคำให้การครับในส่วนของเนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการขัดนัดพิจารณาครับในเรื่องของการขัดนัดพิจารณานะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมาดูกันในส่วนของมาตรา200นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา198ทวิและมาตรา198ตรีถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณาถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่ไม่ใช่วันสืบพยานให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวนพิจารณาที่ศาลได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้วนะครับฉะนั้นหลักเกณฑ์นะครับของการขัดนัดพิจารณานะครับประการที่1 นะครับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานนะครับและหลักเกณฑ์ประการที่2นะครับศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนะครับถ้าเข้าครบหลักเกณฑ์ทั้ง2ข้อนี้นะครับผลนะครับก็คือคู่ความฝ่ายนั้นขัดนัดพิจารณาครับซึ่งในส่วนของวันสืบพยานนั้นคือวันอะไรนะครับนักศึกษาจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้ววันสืบพยานคือวันไหนนะครับก็คือให้ไป

พิจารณาตามมาตรา1อนุ10นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าวันสืบพยานก็คือวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานนะครับของฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นวันสืบพยานนะครับตามมาตรา1อนุ10นะครับแล้วก็ตามมาตรา1อนุ10นี้ก็คือจะอยู่ในเป็นวันสืบพยานตามมาตรานี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการวันสืบพยานนั้นนะครับจะเป็นวันสืบพยานของโจทก์หรือจำเลยก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นการสืบเป็นวันที่มีการสืบพยานจริงๆนะครับถ้าสมมติว่ามีการกำหนดวันสืบพยานแล้วปรากฏว่าศาลเนี่ยมีการนัดมาปุ๊บแล้วมีการเลื่อนออกไปเช่นนี้เนี่ยวันดังกล่าวก็จะไม่ถือว่าเป็นวันสืบพยานนะครับต้องเป็นวันที่มีการสืบพยานกันจริงๆนะครับผมนะครับตัวอย่างนะครับเช่นนะครับฎีกานะครับ863/2504นะครับวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานในวันแรกในคดีนั้นคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลไม่ว่าตนจะมีหน้าที่นำพยานเข้าสืบหรือไม่ก็ตามเป็นการขัดนัดพิจารณานะครับตามความหมายแห่งกฎหมายแล้วนะครับประการต่อมานะครับหลักเกณฑ์ต่อมานะครับก็คือศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนะครับถ้าศาลไม่อนุญาตเลื่อนคดีนะครับก็จะถือว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานแล้วก็ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนั้นคู่ความฝ่ายนั้นก็ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา200แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับสำหรับกรณีข้อยกเว้นนะครับกรณีที่ไม่ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ไม่มาศาลนั้นขาดนัดพิจารณานะครับก็จะเป็นกรณีตามมาตรา198ทวิวรรค4นะครับถ้าจำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานตามมาตรา198ทวิไม่ถือว่าจำเลยนั้นขัดนัดพิจารณานะครับแล้วกรณีอีกกรณีนึงนะครับที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับกรณีที่ไม่ถือว่าคู่ความฝ่ายที่ไม่มาศาลขัดนัดพิจารณาก็คือกรณีตามมาตรา198ตรีวรรค2นะครับก็คือในกรณีที่จำเลยที่ขัดนัดยื่นคำให้การไม่มาศาลในวันสืบพยานของคู่ความอื่นนะครับไม่ถือว่าจำเลยนั้นขัดนัดพิจารณาครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่ไม่ใช่วันสืบพยานนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับผลก็คือคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนพิจารณาของตนในนั้นๆนะครับแล้วก็ถือว่าทราบนะครับกระบวนพิจารณานะครับที่ศาลได้ดำเนินไปในนั้นๆด้วยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการขัดนัดพิจารณานะครับกรณีต่อมานะครับก็คือจะเป็นไปตามมาตรา201นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติว่าถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายขัดนัดพิจารณาให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากระบบความนะครับก็คือกรณีนี้นะครับตามมาตรา201นะครับก็คือกรณีที่ทั้งจำเลยนะครับขัดนัดพิจารณาทั้งคู่เลยนะครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยขัดนัดพิจารณานะครับทั้งโจทก์และจำเลยก็ตามกฎหมายก็คือบัญญัติให้ศาลนั้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากระบบความครับกรณีต่อมานะครับตามมาตรา202นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าโจทก์ขัดนัดพิจารณาให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากระบบความเว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวนะครับกรณีตามมาตรา202ก็คือจะเป็นกรณีที่นะครับโจทก์นั้นขัดนัดพิจารณาครับเมื่อโจทก์ขัดนัดพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผลเช่นเดียวกับในส่วนของมาตรา201นะครับก็คือศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากระบบความครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับก็คือกรณีนี้นะครับโจทก์เนี่ยขัดนัดพิจารณาศาลจะสั่งจำหน่ายคดีออกไปนะฮะแต่จำเลยนั้นน่ะสามารถแจ้งต่อศาลในวันสืบพยานได้นะครับว่าขอให้ดำเนินกระบวนพิจารณาได้นะครับซึ่งถ้าศาลก็ให้ศาลอนุญาตแล้วก็ชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวได้ครับเรามาดูเนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับในเนื้อหานี้นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรา203นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา201และมาตรา202แต่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความคำสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะเสนอคำฟ้องของตนใหม่นะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับจะไปโยงกับในส่วนของมาตรา201และมาตรา202ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับก็คือในกรณีตามมาตรา201นั้นนะครับกรณีที่ทั้งโจทและจำเลยนะครับขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีหรือกรณีตามมาตรา202นะครับในกรณีที่โจทขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีเช่นกันนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา201และ202นั้นนะครับห้ามไม่ให้โจทอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนี้นะครับโจทก็สามารถจะนำคดีนะครับมาเสนอเป็นคำฟ้องใหม่ก็ได้นะครับมาคือง่ายก็คือนำมาฟ้องใหม่นั่นเองนำคดีมาฟ้องใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะต้องดูในเรื่องของอายุความด้วยถ้าคดียังไม่ขาดอายุความนะครับก็ในส่วนของโจทก์นั้นก็สามารถจะนำคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับตามมาตรา203นี้ผลจากการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้นจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับก็คือ1นะครับโจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งจำหน่าย

คดีไม่ได้อันนี้จะเป็นไปตามมาตรา203นะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่กรณีต่อมานะครับก็คือผลจากการที่ศาลสั่งจำเลยคดีนั้นประการต่อมาก็คือโจทก์มีสิทธินําคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยอายุความนะครับก็คือในเรื่องของตามมาตรา203เมื่อสักครู่นั่นเองนะครับประการต่อมานะครับโจทก์ไม่อาจจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้นะครับประการต่อมานะครับก็ศาลจะไม่คืนค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์แล้วก็ผลสุดท้ายนะครับของการที่ศาลสั่งจำเลยคดีนะครับก็คือกรณีที่ศาลมีคําสั่งจำเลยคดีโดยผิดหลงนะครับศาลชั้นต้นก็มีอำนาจเพิกถอนคําสั่งจำเลยคดีนั้นได้ครับเรามาดูในส่วนของกรณีที่จำเลยขาดนัดพิจารณากันบ้างนะครับตามมาตรา204แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าจำเลยขาดนัดพิจารณาแล้วให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวนะครับฉะนั้นกรณีที่จำเลยขาดนัดพิจารณานั้นก็ศาลจะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินนั้นคดีนั้นไปฝ่ายเดียวครับแต่กรณีที่โจทก์หรือจำเลยขาดนัดพิจารณานะครับศาลก็อาจจะส่งหมายกำหนดวันสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาด้วยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา205แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้นะครับในกรณีดังกล่าวมาในมาตรา202และมาตรา204ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจของศาลว่าได้ส่งหมายกำหนดวันนัดสืบพยานไปให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดทราบโดยชอบแล้วให้ศาลมีคำสั่งเลื่อนวันสืบพยานไปและกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้มีการส่งหมายกำหนดวันนัดสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นถ้าได้กระทำดังเช่นว่ามาแล้วคู่ความฝ่ายนั้นยังไม่มาศาลก่อนเริ่มสืบพยานในวันที่กำหนดไว้ในหมายนั้นก็ให้ศาลดำเนินคดีนั้นไปดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา202หรือมาตรา204แล้วแต่กรณีนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกรณีที่โจทก์หรือจำเลยขาดนัดพิจารณานะครับศาลก็อาจจะให้ส่งหมายนะกำหนดวันสืบพยานใหม่แก่คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาได้นะครับตามมาตรา205นี้ครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในกรณีที่การขอพิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดพิจารณานะครับขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาฝ่ายเดียวนะครับอันนี้จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา206วรรค3นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียวถ้าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณามาศาลภายหลังที่เริ่มต้นสืบพยานไปบ้างแล้วนะครับและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะดำเนินคดีเมื่อศาลเห็นว่าการขาดนัดพิจารณาคดีนั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและศาลไม่เคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของคู่ความฝ่ายนั้นมาก่อนตามมาตรา199ตรีซึ่งให้นำมาใช้บังคับการขาดนัดพิจารณาตามมาตรา207ด้วยให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่ในกรณีเช่นนี้หากคู่ความนั้นขาดพิจารณาอีกจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรานี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นก่อนขอพิจารณาคดีใหม่กรณีของขาดนัดพิจารณานะครับขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาฝ่ายเดียวนั้นนะครับจะเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา206วรรค3นี้นะครับในส่วนของการขอพิจารณาคดีใหม่นะครับกรณีขาดนัดพิจารณานะครับเมื่อศาลในกรณีนี้ครับเป็นเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณานั้นแพ้คดีนะครับก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา207นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่านะครับเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาแพ้คดีให้นำบทบัญญัติมาตรา199ทวิมาใช้บังคับโดยอนุโลมและคู่ความฝ่ายนั้นอาจมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา199ตรีมาตรา199จัตวาและมาตรา199เบญจมาใช้บังคับในโดยอนุโลมนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรา207แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดพิจารณาในกรณีนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาแพ้คดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในส่วนของการขาดนัดพิจารณานะครับก็จะมีตั้งแต่มาตรา200นะครับนะ200มาแล้วก็จะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับก็คืออยู่ที่มาตรา200นะครับในส่วนของมาตรา200ก็จะไล่มาที่มาตรา201นะครับมาตรา201ก็จะเป็นกรณีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายขัดนัดพิจารณานะครับศาลก็จะสั่งจำเลยคดีถ้าเป็นกรณีตามมาตรา202นะครับก็จะเป็นกรณีที่โจทก์นั้นขัดนัดพิจารณานะครับก็ศาลก็จะสั่งจำเลยคดีเช่นกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ศาลสั่งจำเลยคดีนะครับทั้งตามมาตรา201แล้วก็202นั้นเนี่ยก็กฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าห้ามโจทก์นั้นนะครับ
อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีนั้นนะครับแต่โจทก็สามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นไปตามมาตรา203ในส่วนของมาตรา204

นั้นก็คือในกรณีที่จำเลยขาดการพิจารณาคดีนะครับก็ศาลก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาไปฝ่ายเดียวได้นะครับอันนี้หลักๆนะครับจะอยู่ที่มาตรา200 200 201 202 203และ204นะครับซึ่งในเรื่องของการขัดนัดพิจารณานะครับก็จะแตกต่างกันนะครับถ้านักศึกษาสังเกตครับจะแตกต่างจากในส่วนของการขัดนัดยิ่งคำให้การเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนของการขัดนัดยิ่งคำให้การนั้นจะเป็นเรื่องของจำเลยล้วนๆเลยนะครับก็คือจำเลยนั้นจะเป็นเรื่องของการขัดนัดยิ่งคำให้การแต่ในส่วนของการขัดนัดพิจารณานั้นนะครับจะเป็นเรื่องของทั้งเป็นกรณีที่มีทั้งโจทก์ขัดนัดพิจารณามีทั้งจำเลยขัดนัดพิจารณาหรือแม้กระทั่งคู่ความทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งโจทก์และจำเลยนั้นขัดนัดพิจารณาครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาของเรื่องของการขัดนัดพิจารณาครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้เหร
3: อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับสำหรับในการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธเนี่ยในตอนที่แล้วเราก็นำเสนอในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกและเราก็ยังได้รู้จักกับประเภทวิธีการในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกกันไปคร่าวๆแล้วแต่สำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับในรูปแบบของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เราเรียกกันว่าการเจรจาหรืออาจจะเรียกว่าการเจรจาต่อรองในภาษาของคนทั่วไปก็ได้แต่กลไกในการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้นเราจะใช้คำว่าการเจรจานะครับและในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร์อีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกในส่วนของการเจรจานั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพรทองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมอาจารย์ครับเราก็คงจะพูดคุยกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ท่านอาจารย์ศาสดาได้มาให้ภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกไปแล้ววันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าหลักการที่เรียกว่าการเจรจาเนี่ยครับมันคืออะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะการเจรจานะคะก็คืออย่างที่เทปที่แล้วพูดไปเนาะนะคะก็คือเป็นหนึ่งในข้อพิพาทการระงับข้อพิพาททางเลือกนะคะการเจรจาเนี่ยจะเป็นการตกลงนะคะขั้นพื้นฐานเลยของทั้งสองฝ่ายเมื่อเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างละกันนะคะเป็นคดีง่ายๆเลยที่เจอกันทุกๆที่เลยละกันนะคะก็คือรถชนกันบนท้องถนนคราวเนี้ยเกิดข้อพิพาทแล้วเราจะทำยังไงนะคะ
0: มีคู่กรณีรถมาชนท้ายกัน
1: ค่ะเริ่มมีอารมณ์กันทั้งคู่แทนที่เราจะต้องวิ่งขึ้นศาลเลยนะคะหรือว่าไปหาตำรวจทำไมเราถึงไม่ถอยกลับมานะคะแล้วก็ใช้วิธีการเจรจากันก่อนนะคะเพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทกันจริงๆนะคะซึ่งมันก็มีข้อดีต่างๆมากมายนะคะลดอารมณ์ลงมาเจรจากันค่ะนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะกำหนดค่าเสียหายกันยังไงอะไรพอที่จะอารมณ์อร่วยกันได้ไหมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะน่าจะเป็นการประหยัดทั้งเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะอ้าวมีประกันไหมนะคะก็เรียกประกันมาคุย
0: ถ้ามีประกันทั้งคู่แบบประกันชนิดที่เรียกว่าภาคสมัครใจที่เป็นประกันชั้นหนึ่งจริงๆมันจบง่าย
1: ใช่
0: ไหมครับแต่ถ้าในกรณีที่มันมีการชนกันระหว่างต่างประกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นฝ่ายหนึ่งชั้นหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งชั้นสามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของเงื่อนไขกับความคุ้มครองในประกันแต่ละประเภทมันแตกต่างกันใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็คือที่จริงแล้วเนี่ยการเจรจาค่ะค่อนข้างที่จะง่ายถ้าไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะถ้ามันจะยากก็คือตอนที่เรามีอารมณ์กันนี่แหละค่ะนะคะถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะไปจบที่ไปสถานีตำรวจ
0: อาจจะต้องมีการทะเลาะวิวาทตามมานะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่เป็นข่าวที่เราอาจจะเคยพบกันใช่ไหมครับเพราะเรื่องจากคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นหลักการแล้วถ้าเปรียบเทียบนะคะของทั้งสามรูปแบบด้วยกันเนี่ยนะคะการเจรจาเนี่ยก็คือถ้าสังเกตจะไม่มีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเป็นการเจรจาต่อรองของบุคคล2
0: ค
1: ู่พิพาทเองนะคะอาจจะมี2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายก็ได
0: ้มากกว่า2ฝ่ายก็ม
1: ี2ฝ่ายก็ม
0: ีจะ3ฝ่าย4ฝ่าย
1: ใช่ค่ะแต่ก็มาตกลงกันก่อนนะคะจะเป็นคดีอื่นก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ขับรถแล้วชนกันก็มีนะคะก็สามารถที่จะตกลงเจรจากันได้
0: แสดงว่ามันจะต้องมีประเภทของข้อพิพาทใช่ไหมอาจารย์ที่มันสามารถจะใช้เฉพาะในเรื่องของกลไกในเรื่องการเจรจาได้ไม่ใช่หมายความว่าทุกเรื่องนะครับคดีความทุกเรื่องไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นรูปแบบที่อย่างไม่เป็นทางการละกันการเจรจานะคะ
0: คราวนี้มันน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าไอ้การเจรจาเนี่ยนะครับมันต่างจากกลไกเรื่องของการระงับข้อพิพาทอย่างอื่นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วว่าอาจจะเรื่องของว่าไม่มีคนแล้วมันยังมีความแตกต่างในด้านอื่นๆอีกไหมฮะ
1: ค่ะก็คือนะคะถ้าสมมติว่าสเต็ปที่2แล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าเจรจาตกลงกันไม่ได้นะคะก็ ทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแต่ว่าถ้าไม่อยากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะกฎหมายก็ยังมีทางเลือกที่สองนะคะที่ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะคะก็คือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะคะข้อแตกต่างเนี่ยก็คือกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะคะจะมีบุคคลที่สาม ที่จะเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็อาจจะกล่าวในส่วนนี้นะคะใน
0: ตอนหน้า
1: ตอนหน้านะคะแต่ว่าข้อต่างก็คือเจรจาไม่มีคนกลางแต่การไกล่เกลี่ยจะมีคนกลางเข้ามาช่วยค่ะ
0: จริงๆแล้วบรรยากาศในเรื่องของการเจรจาเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่ามันจำเป็นจะต้องใช้ตัวคู่ความมาคุยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็คดีบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะนำรูปแบบของการเจรจามาใช้ได้เพราะบางครั้งก็อาจจะต้องไปสู่ในกระบวนการของศาลอาจจะได้รับความยุติธรรมมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะจริงการเจรจาเนี่ยถ้าพูด

0: ง่ายๆมันก็คือการที่เรายอมผ่อน
1: ค่ะ
0: ผ่อนโอนตามกันไปใช่ไหมครับบางทีเขาบอกว่าผมมีอยู่เท่านี้อาจารย์ผมรู้ว่าผมขับรถไปชนอาจารย์เนี้ยแล้วผมไม่มีเงินทองมากมายที่จะมาใช่ไหมครับอาจารย์ขับรถซุปเปอร์คาร์มาผมขับมอเตอร์ไซค์มาอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ไหมครับผมไปชนด้วยความประมาทของผมอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะมาใช้กระบวนการในการเจรจากันได้บางทีเราอาจจะเคยเห็นในข่าวใช่ไหมอาจารย์ว
1: ่
0: าขับไปชนรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยแล้วคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็จบกันไปได้นะครับด้วยดีก็คืออ่ะเป็นความเสียหายนั้นก็ตกเป็นพับแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของรถนั้นไปเพรา
1: ะ
0: เขาก็ถือว่าในเรื่องของเชิงทางเศรษฐกิจนั้นเขามีสิทธิดีกว่าใช่ไหมครับ
1: หรือเขาอาจจะไม่ได้อยากเสียเวลาหรือเขาอาจจะมองว่าเขามีอำนาจทางการเงินหรืออะไรมากกว่า
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่กรณีจริงๆค่ะถ้าเจอโชคดีแบบที่อาจารย์วิวิราก็คงจะดีนะคะ
0: ครับแล้วนอกจากพวกทางคดีทางแพ่งแล้วมันยังมีคดีทางอาญาได้ไหมครับที่สามารถจะใช้ในเรื่องของการเจรจาได
1: ้ค่ะก็ได้นะคะเอาเป็นคดียอมความกันง่ายๆนะคะเช่นคดีหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยค่ะที่คดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นคดีอันยอมความได้นะคะบางครั้งตอนที่เรามีอารมณ์โกรธเนี่ยโอ้โหก็มีการด่าทอใส่กันว่าจะไปแจ้งความนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยอีกฝ่ายนึงอาจจะเข้ามาขอโทษเนาะแล้วก็เจรจาต่อรองไม่ให้มันถึงเรื่องถึงโรงพักเพราะว่าเรื่องถึงโรงพักเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเริ่มดังแล้วนะคะในสังคมก็อาจจะเป็นขี้ปากของชาวบ้านสู้มาเจรจาต่อรองฝ่ายหนึ่งขอโทษฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถทำได้เช่นเดียวกัน
0: จริงๆมันก็เป็นพื้นฐานทางสังคมนะบางทีแค่การขอโทษกันก็จบแล้วนะฮะแต่ที่ไม่ยอมกันเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนึงด้วยความที่สังคมมันอาจจะมีความพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนก็อาจจะคำนึงถึงสิทธิของตัวเองมากจนเกินไปเรื่องของความที่มีทิฏฐิมานะต่างๆใช่ไหมครับบางทีมันจะลงได้ด้วยแค่การเจรจาเท่านั้นเองไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขึ้นโรงขึ้นศาลหรือแม้แต่ในบางกรณีใช่ไหมอาจารย์มีข้อพิพาทเกิดขึ้นในศาลแล้วก็อาจจะมีการเจรจากันต่อก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะก่อนที่จะเกิดอะไรที่มันไปมากไปกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็นี่ก็คือในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะครับในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เราเรียกกันว่าการเจรจานั่นหมายความว่าตัวคู่ความนั้นนะครับก็จะต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะโดยที่ไม่มีคนกลางที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการที่จะคอยไกล่เกลี่ยหรือคอยที่จะระงับความขัดแย้งนั่นก็แสดงว่ากระบวนการนี้ก็อาจจำเป็นจะต้องใช้ความสมัครใจหรือความยินยอมของคู่ความเป็นสำคัญนะครับและนั่นก็คือเนื้อหาที่ทางรายการของเราก็ได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินีไพทองเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ออยเรามีคลิปละครสั้นมาให้ดูเหมือนเดิมค่ะ
2: ค่ะ
3: ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกเพศทุกวัยก็ว่าได้เพราะว่าวันนึงเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะชื่อละครเรื่องสั้นของเรานะคะก็ชื่อเรื่องว่าวัยรุ่นนะคะยกพวกตีกันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
4: เสิร์ฟกาแฟลูกค้าหนึ่งจ้า
5: จ้า
6: น้ำจิ้มอ่ะ
7: มาแล้วมาแล้วกาแฟมาแล้วร้อนร้อน
5: กับน้ำสองแก้ว
7: รอก
5: ่
7: อนเดี๋ยวนี่เป็นอะไรเด้อหน้างิ้วคิ้วขมวดมาเลยฮะเป็นอะไรไปดูคอนเสิร์ตมาไม่ใช่เหรอ
5: นั่นน่ะสิตกลงเธอไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าไปดูมวยเขาต่อยมากันแน
4: ่หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพี่อารมณ์ไม่ได้ดิ่มหน้าตา
7: เอาเดี๋ยวแล้วมันเรื่องอะไรเนี่ย
4: โอ้ยก็ไปดูคอนเสิร์ตมาดิแล้วอยู่ๆก็มีวัยรุ่นที่ไหนไม่รู้มาตีกันซะงั้นน่ะ

0: เซ็งเลยเนี่ย
1: นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่า
2: แล้วตกลงวัยรุ่นที่ไหนพอรู้ไหม
0: มันบอกว่าเป็นโจทย์เก่ากันอะแล้วแบบโหโลกกลมมากมาเจอกันในคอนเสิร์ตพอมันเห็นหน้ากันปุ๊บมันก็ซัดใส่กันปั๊บเลยอะ
3: เหรอเอาลบไม่มีใครห้ามเลยเหรอ
0: ห้ามอีพวกที่ห้ามอะโดนลูกหลงกันหมดอะ
3: เอ้าแล้วคอนเสิร์ตล่ะ
0: ก็หยุดนะสิกำลังเต้นกันมันๆนะแล้วอยู่ๆเจ้าของงานก็มาประกาศบนเวทีว่าขอประกาศหยุดยกเลิกคอนเสิร์ตทุกอย่างให้ทุกคนกลับบ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเต้นมันๆน่ะเซ็งมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวแล้วไม่มีตำรวจเหรอ
0: มีสิก็ได้ตำรวจนี่แหละตำรวจก็เลยจับพวกนั้นไปหมดเล่า
2: ดีนะที่จับได้เนี่ยเขามาสนุกสนานกันก็มาก่อเรื่องแล้วในกรณีที่วัยรุ่นยกพวกตีกันเนี่ยจะมีความผิดอะไรไหมแล้วต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่า
0: โอ้ยมีความผิดอะไรไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือกว่าฉันจะได้บัตรใบนี้มานะฉันจะต้องนั่งกดบัตรแข่งกับคนอื่นแล้วกว่าจะแบบโหยได้ไปงานเนี้ยฉันต้องลางานล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วบัตรนึงตั้งหลายพันด้วยอ่ะ
2: โอ้
0: หวยได้เข้าไปถึงไม่ถึง20นาทีนะ
2: ใจเย็นๆลูกเดี๋ยวเที่ยวหน้าพ่อจัดให้ใหม่ใจเย็น
0: โอ้ยเซ็งอ่ะ
4: ค่ะจากละครเมื่อสักครู่นะคะขอแยกตอบเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือถ้าเกิดว่าเด็กวัยรุ่นยกพวกตีกันนะคะแล้วรู้ตัวเลยว่าใครเป็นคนทำนะคะเช่นสมมติอาจจะมาลุมมาตุ้มกัน10คนเงี้ยแต่รู้ว่านายกเนี่ยยิงนายเอรู้ตัวชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะตัวนายกเองก็ต้องรับผิดในส่วนของตัวเองไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าทำให้ในเอตายนะคะ
5: ก็จะผิด
4: ก็จะผิด288นะคะหรือว่าถ้าเกิดทำให้อีกฝ่ายนึงเขา
5: ได้รับอันตรายสาหัสนะคะ
4: ก็รับผิดหน้า97อันตรายธรรมดาก็คือ295นี่ก็คือว่าไปนะคะรวมถึงกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาฆ่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาถึงตายเนี่ยก็รับผิดตามมาตรา290ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะดูว่าใครมีเจตนาอะไรเนี่ยเราสามารถดูได้จากอาวุธที่ใช้นะคะวิธีการลงมือกระทำหรือว่าความถี่ในการทำเนี่ยเช่นยิงแบบเปี้ยงๆเปี้ยงซ้ำๆกันจริงๆนัดที่2ก็ไปแล้วอย่างเงี้ยเอาสมุดแม็กเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการเจตนาฆ่าจริงๆไม่ใช่แค่แบบทำให้หลับจำอะไรอย่างนั้นนะคะ
5: แล้วเรื่องนี้ก็จะอ้างป้องกันไม่ด้วยไม่ได้ด้วยนะคะอาจารย์ออยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาตีกันแล้วต่างฝ่ายต่างสมัครใจเนี่ยมันจะอ้างไม่ได้ว่าเฮ้ยฝ่ายเนี้ยสมมติว่าในกอไก่ถือปืนมาในเอเนี่ยนะคะเห็นมาปุ๊บแกจะฆ่าฉันหรอนะคะไม่หนีนะคะหยิบมีดเข้าไปสู้นะคะต่างคนต่างสู้กันมาลุมมาตุ้มอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็ต่างฝ่ายก็ต่างจะบอกเนี่ยฉันป้องกันตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบตีกันอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้ากระทำไปนะคะเพื่อห้าม อย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยจะอ้างป้องกันได้
4: ใช่ค่ะเพราะว่ามีความผิดอีกแบบนึงค่ะอีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีที่ชุลมุนกันจนจับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ว่านายอะไรทำต่อนายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างในละครอย่างเงี้ยนะ
5: คะ
4: ก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะในมาตรา294กับ299นะคะก็คือว่าถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งในวงชุลมุนนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่ตั้งใจมาตีกันอาจจะเป็นคนที่เดินซื้อกับข้าวอยู่แถวนั้นเจอลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะถ้าเกิดมีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั้งหมดนั้นก็คือจะต้องมีความผิดตามมาตรา294นะคะ
5: ก็คือว่าจะต้องจำโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะแล้วก็หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมีคนได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็จะผิดตามมาตรา299ซึ่งคำว่าสาหัสนั้นเนี่ยดูยังไงก็คือดูตามมาตรา297เลยนะคะว่ามีกรณีใดบ้างที่ถือว่าสาหัสอย่างเช่นตาบอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเส
5: ีย
4: โฉมติดตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
5: พิการไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเงี้ยนะคะทุพพลภาพป่วยแบบทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอันตรายสาหัสแก่ชีวิต
4: ใช่
5: ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปค่ะอาจารย์ออย
4: ใช่ค่ะในเรื่องนี้อย่างที่บอกก็คือมาลุมมาตุ้มนะถ้ามันเกิน5คนขึ้นไปนะคะ5คนขึ้นไปเนี่ยแค่มีการสมคบกันนะคะกระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในฐานความผิดภาค2ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเมื่อกี้ก็ได้ยกพวกตีกันเนี้ยถ
5: ้
4: าเกิน5คนเนี่ยมันจะผิดเพิ่มอีกฐานนึงค่ะคือซ่องโจร
5: คือความผิดยังไม่เกิดขึ้นแต่แค่คบคิดกันเนี่ยความผิดแล้ว
4: ใช่ค่ะความพิเศษของมันอยู่ตรงคำว่าคบคิดกันเนี่ยสมคบกันค่ะคือแค่เหมือนมีอาการว่าตกลงกันแบบมองหน้ากันละไปไหมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: มีการนัดแนะกันอะไรเงี้ย
4: กฎหมายถือว่ามีการสมคบกันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดถึง5คนเนี่ยไปกระทำความผิดอย่างที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะ

0: ก็มีความผิดฐานซ่องโจรเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องคือคำตอบของเรื่องนี้นะคะก็คือว่าผิดนั่นแหละผิดแน่นอนนะคะก็คือผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ผิดฐานที่ชุลมุนต่อสู้กันนะคะโดยไม่สามารถอ้างป้องกันได้ด้วยนะคะ
0: นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะในอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัยรุ่นยกพวกตีกันเนี่ยคือเป็นเด็กเนาะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยอายุแบบไม่เกินอยู่ในช่วง 15-18 อะไรอย่างเงี้ยนะคะว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: การดำเน
1: ิน
0: คดีใช่ของศาลเนี่ยก็จะมองเป็นอีกแบบนึงนะคะก็จะเอาเด็กพวกเนี้ยไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้ขึ้นศาลอาญาเหมือนผู้ใหญ่ทำผิด
1: ค่ะนะคะแล้วเขาจะถูกจำคุกไหมคะอาจารย์ออย
0: คือโดยหลักโดยทฤษฎีเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กแบบแปดเปื้อนหรือว่าต้องไปจำคุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการลดมาตราส่วนโทษหรือว่าอาจจะมีการให้ตักเตือนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแล้วแต่ศาลด้วยนะคะ
1: ดูอายุเด็กด้วยนะคะดูอายุของผู้กระทำความผิดนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะนี่ก็คือคำเตือนนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนค่ะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: เสียงกระดิ่งมา
1: อ้าวปัญหาเชิญ
0: อาจารย์ครับวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าหญิงยินยอมอ้างได้ไหม
1: แล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปยินยอมเรื่องอะไร
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ถามมาวันนี้นะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะอาจารย
1: ์
0: แต่เป็นผู้ชายค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะผู้ชายที่ถามมาวันนี้บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ไปบ้านผู้หญิงคนหนึ่งนะคะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็เปิดประตูบ้านให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เข้าไปได้สบายใจเฉิบเลยหลังจากนั้นก็มีการร่วมประเวณีกันโดยฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็ยินยอมพร้อมใจนั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่ยินยอมก็คือคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงเพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงมาถึงปุ๊บก็มาบอกท่านผู้ชมว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานพรากหญิงไปเพื่อข่มขืนกระทำชำเราค่ะท่านผู้ชมก็บอกว่าจะถือว่าข่มขืนได้ยังไงในเมื่อหญิงยินยอมค่ะอาจารย
1: ์
0: ในเมื่อผู้หญิงยินยอมจะถือว่าข่มขืนได้ยังไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าถ้าเขาจะไปฟ้องผมเนี่ยผมจะอ้างได้ไหมว่าหญิงยินยอมแต่ถ้าเกิดผมอ้างไม่ได้จริงๆอาจารย์ช่วยบอกโทษในความผิดฐานนี้ให้ผมด้วยผมจะได้ทำใจไว้ก่อน ทำใจไว้ล่วงหน้าก่อนมีถามมาด้วยนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใจว่าจะติดคุกกี่ปีอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์
1: เรื่องนี้มีอยู่สองเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: มันบุกรุกที่ตัว
0: อ๋อมีแล้วกันบุกรุกตัว
1: บุกรุกไปที่อวัยวะเขาม
0: ีด้วยแล้ว
1: เพราะมันล่วงล้ำกับอีกอันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: บุกรุกไปที่บ้านก็ล่วงล้ำไปที่บ้านมีสองอันเนินน่าคิดน
0: ะ
1: ก็เลยนั่งดูว่ามันผิดหรือเปล่าแต่เผอิญอาจารย์พูดเรื่องความยินยอม
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคนะ
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเนี่ยอายุก็เข้ามาเกี่ยว
0: อ
1: ายุก็เข้ามาเกี่ยวในเรื่องนี้ไม่ได้บอกเรื่อง
0: ไม่ได้บอกอายุมาค่ะว่าผู้เยาว์หรือเปล่าผ
1: ู
0: ้ใหญ่ผู้หญิงนะคะ
1: คือถ้าอายุเกินกว่า15ปีแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าใกล้จะรอดปลอดภัยแต่ถ้าอายุต่ำกว่า15ปีลงมาเนี่ยอาจารย
0: ์โดนแน่
1: แม้ผู้หญิงจะยอมนะฉุดกระชากลากดึงเราเข้าไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วปลุกปั้มข่มขืนเราเลยนะเราไม่ยอมไม่ยอม
0: ค่ะ
1: ยังผิดเลยเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเราต้องดูนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: คือกฎหมายบอกอายุคุณไม่เกิน15ปีนี่ห้ามไปแตะห้ามไปยุ่งมีแต่ดูแลทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: อย่าไปบุกรุกในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเขาเลย
0: ไม่ได้เลยนะคร
1: ับ ไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นประการที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: เอาละเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: คำว่ายินยอมเนี่ยแปลว่าไม่ได้ให้เขาข่มขืน
0: ข
1: ่มขืนนี่แปลว่าเขาไม่ยอม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องนี้ฟังดูแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้หญิงเปิดประตู
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผู้หญิงก็เปิดผ้า
0: อ๋อใช่ก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะเข้าใจว่าน่าจะใช่ค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะเมื่อมันเป็นอย่างนี
0: ้
1: ดูแล้วก็ไม่น่าผิดอะไรเลย
0: อ๋อค่ะ
1: เว้นไว้แต่ผู้หญิงอายุตามที่ผมว่านี้แล้ว
0: ค่ะไม่เกิน15
1: แล้วเรื่องจะพรากเยาว
0: ์ค
1: ่ะไอ้การพรากเนี่ยมันต้องพรากไปจากพ่อจากแม่จากบ้านจากช่องเขา
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่มันอยู่ที่บ้านนะอาจารย
0: ์ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะไปพรากได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องพรากไปจากบ้านจากพ่อจากแม่เป็นไปไม่ได้
0: ตัด

0: ูกสาวให้เราเข้า
1: ค่ะ
0: ถือว่าพ่อแม่ยินยอมให้เข้าหรือเปล่าตรงนี้ผมยังมีความเห็นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าฟันธงตามข้อกฎหมายเนี่ยพ่อแม่เขาอาจจะไม่ยอมให้เข้าค
1: ุ
0: ณเข้าไปแล้วทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกสาวเขา
1: อ
0: าจผิดข้อหาบุกรุกได
1: ้ได
0: ้แต่ก็คุณพอที่จะไปสู้ตัวในชั้นศาลได้ไปสู้คดีหรือไปแก้ตัวในชั้นศาลได
1: ้ค่ะ
0: ว่าผมไม่ได้มีเจตนาบุกรุกลูกสาวก็ชวนเข้าไ
1: ป
0: แต่อย่างไรก็แล้วแต่คนที่อนุญาตไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นผมเรื่องนี้ผมจึงฟันธงว่าเรื่องบุกรุกมีสิทธิ์โดนแต่อาจจะแก้ตัวได้นะแต่เรื่องข่มขืนกระทำชำเราฟังจากข้อเท็จจริงขอวันนี้พูดผิดอยู่บ่อยๆอีกครั้ง
1: ไม่เป็นไรครับอาจารย์ค่ะ
0: เรื่องข่มขืนกระทำชำเราไม่ผิดเพราะเขาชวนแล้วเขายอมดังนั้นสบายใจได้แต่เรื่องบุกรุกเนี่ยอย่าง50-50
1: ค่ะท่านผู้ชมคะพอดีข้อเท็จจริงที่ท่านผู้ชมให้มาเนี่ยยังขาดเรื่องอายุของน้องเขาใช่ไหมคะ
0: ขอโทษสักหน่อยดีไหม
1: คะ
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: โทษจำคุกตั้งแต่4-20 ปี
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเด็กอายุไม่เกิน15หรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ถ้าอายุเกิน15แล้วก็ไม่น่าจะผิดนะคะแต่ในเรื่องบุกรุกนั้นเนี่ยคงต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นความผิดหมายถึงเหตุที่ทำให้การกระทำผิดอาญาที่ผ่านโครงสร้างความรับผิดทางอาญาไม่มีความผิดผู้กระทำจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญาสำหรับการกระทำนั้นๆเช่นการกระทำโดยการป้องกันกล่าวคือมีพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและใกล้จะถึงและผู้ที่จะอ้างป้องกันได้จะต้องกระทำไปในขอบเขตที่เหมาะสมการกระทำโดยความยินยอมเช่นก่อนแพทย์ที่จะทำการรักษาผ่าตัดคนไข้จะให้ผู้ป่วยลงลายมือชื่อให้ความยินยอมผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของแพทย์นั้นไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพราะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมม.ส.ท.ตอนการไกล่เกลี่ยคืออะไรแล้วใครล่ะที่จะสามารถเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยจะเป็นอย่างไรพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์จะมาให้คำตอบกันค่ะเมื่อสามีถูกฟ้องล้มละลายจะมีผลกับภรรยาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรค้นหาคำตอบได้กับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรจะมาไขข้อข้องใจกับจดหมายจากผู้ชมในตอนโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตจะมีโทษร้ายแรงกว่าธรรมดาหรือไม่ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการดีๆทางมสท.ได้ที่สถานี STOU Channel

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพ

0: ทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: I returned here for just one reason I fell in love
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่13คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศนะครับก็ศึกษาใน2เรื่องใหญ่ๆนะครับในครั้งนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในวันนี้นะครับเรียนเรื่องแรกสุดก่อนก็คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการนะครับถ้าพูดง่ายๆรายการเงินระหว่างการก็คือรายงานทางการเงินงบการเงินที่ปิดแบบไม่เต็มปีนั่นเองนะครับเรามารู้เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบระหว่างการก่อนนะครับนะครับโดยหลักการครับงบการเงินก็เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับที่ผู้ใช้งบการเงินต้องการนะครับต้องการมาทำอะไรนะครับเมื่อไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วโดยกฎหมายบัญชีนะครับในบ้านเรานะครับพ.ร.บ.การบัญชี2543นะครับกำหนดว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะครับหรือธุรกิจต้องทำงบการเงินอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับคืองบการเงินประจำปีนะครับแต่ว่าเราคิดดูครับกว่าจะปิดออกมาได้แต่ละปีนะครับกว่าจะหาผู้สอบบัญชีเซ็นต้องใช้เวลานานอีกนะครับกว่าจะได้อย่างนั้นเลยก็เลยเกิดงบการเงินระหว่างการขึ้นมานะครับเพราะว่าเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้งบการเงินแบบให้ทันอย่างท่วงทีนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากงบการเงินระหว่างการจะทำขึ้นให้ความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานที่ทันต่อเหตุการณ์นะครับเวลาที่ใช้นะครับในการจัดงบการเงินระหว่างการจึงมีจำกัดเพราะต้องการอย่างรวดเร็วให้ทันเวลานะครับดังนั้นกิจการอาจต้องใช้การประมาณการขึ้นมาในการวัดมูลค่าของข้อมูลมากกว่าที่ใช้ในงบการประจำปีนะครับผู้ใช้งบการเงินก็เข้าใจในเรื่องนี้นะครับว่าเข้าใจในข้อจำกัดนะครับว่ารายการเกิดจากการประมาณการแต่เอามาให้ทันเวลานะครับเพื่อจะช่วยนักลงทุนนะครับช่วยเจ้าหนี้ผู้ใช้งบการอื่นนะครับเข้าใจถึงสถานการณ์เงินสภาพคล่องความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างทันเวลานะครับเรามาดูความหมายของงบเงินระหว่างการนะครับมีมาตรฐานบัญ

ฉีดที่เกี่ยวข้องนะครับคือฉบับที่34นะครับปรับปรุง2563คือเรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างการนะครับหรือ interim financial reporting นะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงรายงานทางการเงินที่เป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์หรือแบบย่อนะครับสำหรับงวดระหว่างการนะครับสำหรับงวดบัญชีที่สั้นของงวดเต็มปีนะครับแล้วเขาในมาตรฐานยังให้คำนิยามไว้เหมือนกันว่างวดระหว่างการหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงรอบระยะเวลารายงานทางการเงินที่สั้นของงวดเต็มปีบัญชีนะครับเพราะนั้นหลักง่ายๆก็คืองวดระหว่างการงบระหว่างการถึงงบที่ปิดแบบไม่เต็มปีบัญชีนั่นเองนะครับนะครับเพราะนั้นงบระหว่างการนะครับดูความหมายเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นงบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่างปีนะครับซึ่งอาจจะทำเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายหกเดือนนะครับเพื่อให้ข้อมูลฐานะการเงินผลการดำเนินงานแก่ผู้ใช้งบการเงินนะครับในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างทันเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปรอข้อมูลประจำปีอาจทำให้ได้ข้อมูลไม่ทันเวลานะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและด้วยเหตุนี้จึงเกิดเรื่องงบระหว่างการขึ้นมานะครับนี่การทำงบระหว่างการอาจเป็นงบแบบสมบูรณ์คือแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินหรืองบแบบย่อก็ได้นะครับตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับที่34นะครับเรื่องรายงานทางเงินระหว่างการเพราะในเรื่องงบระหว่างการจะเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี2ฉบับนะครับคือฉบับที่1กับฉบับที่34นะครับการจับงบระหว่างการทำไปเพื่ออะไรนะครับดูวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบระหว่างการนะครับเพื่อประโยชน์แน่นอนสำหรับผู้ใช้งบการเงินนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้1ทราบฐานะการเงินก็ออกมาเป็นงบระหว่างการนี่ก็คืองบฐานะการเงินทราบผลการดำเนินงานก็คือในรูปของตัวงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็แสงเงินสดในรูปของงบกระแสงเงินสดเป็นระยะโดยที่ไม่ต้องรองบการเงินประจำปีนะครับทำให้ทราบทิศทางไฟของฝ่ายบริหารจัดการนะครับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายไหมนะครับเพราะนั้นตัวเป้าหมายหลายรายการอยู่ในตัวงบการเงินนะครับตรงนั้นนะครับทราบถึงปัญหาหรือความเสี่ยงที่การกำลังเผชิญอยู่และอาจมีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงหรือวางแผนได้อย่างทันเวลานะครับโดยดูจากข้อมูลที่เป็นงบการเงินระหว่างการนี่เองนะครับวัตถุประสงค์ต่อมาเขาบอกว่าโดยทั่วไปกิจการจัดทำงบการเงินเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายหกเดือนเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงินกระแสเงินสดเป็นระยะในรูปของตรงงบการเงินนะครับซึ่งเป็นการจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ภายในการบริหารจัดการธุรกิจงบการเงินที่ปิดไม่เต็มปีนี้ก็ถือเป็นงบการเงินระหว่างการประเภทหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะครับมีการระดมทุนโดยการขายหุ้นในตลาดทรัพย์นะครับมีสเต็กโฮลเดอร์มีส่วนได้เสียมากขึ้นนะครับนักลงทุนซึ่งเป็นผู้ซื้อขายหุ้นดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจนั้นถ้าเกิดจะรองบประจำปีอาจไม่ทันเวลานะครับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะมันนานเกินไปนะครับดังนั้นกิจการจึงต้องจัดทำงบระหว่างการขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์ในการบุคคลภายนอกด้วยนะครับในกรณีถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะครับเพราะนั้นกรณีงบการเงินของบริษัทมหาชนบริษัทในตลาดทรัพย์นะครับก็คือมักนิยมจัดทำขึ้นเป็นรายไตรมาสนะครับมีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ให้สาธารณชนได้ทราบและใช้ประโยชน์นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกลต.นะครับกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ออกหลักทรัพย์นะครับซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งมีการซื้อขายหุ้นในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยต้องทำงบการเงินรายไตรมาสนะครับนอกเหนือจากงบประจำปีนะครับเพราะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องมีผู้สอบชีมีการสอบทานนะครับเราสังเกตคำแต่ก็ใช้ว่าสอบทานไม่ใช่ตรวจสอบนะครับบอกว่าเพราะนั้นก็บอกว่าเพื่อความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกับข้อมูลในตรงงบระหว่างการนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการสอบทานนะครับตามมาตรฐานสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพกำหนดนะครับก่อนที่มีการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์นะครับให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นบุคคลภายนอกอื่นเช่นสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินกับบริษัทจดทะเบียนหน่วยควบงานกำกับดูแลควบคุมธุรกิจผู้มีส่วนได้เสียอื่นก็สามารถใช้งบการเงินรายไตรมาสนี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์ของตนเช่นกันนะครับทั้งนี้ข้อมูลที่ต่อเวลาลดลักษณะของการเป็นตัวแอนเที่ยงธรรมไปบ้างนะครับเนื่องจากการต้องอาศัยการประมาณการนะครับแต่ยังช่วยทำให้เกิดความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้นผู้ใช้งบการเงินได้ประโยชน์จากงบการเงินในการตัดสินใจอย่างทันเวลาเอาข้อมูลไปอย่างทันเวลานะครับเพราะนั้นการจัดทำงบระหว่างการช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือภาษาอังกฤษแล้วและระแวนมากขึ้นนะครับแต่จะลด

ลักษณะการเช่งทำลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาจำได้นะครับเป็นลักษณะคุณภาพของงบการเงินมีลักษณะหลัก2อันคือการตัวอันเที่ยงธรรมกับเป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นมันมีเรื่องความสมดุลของลักษณะคุณภาพนะครับเพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าตัวแทนอันเที่ยงธรรมอาจจะลดลงมาหน่อยแต่ว่าเอามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างทันเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นความสมดุลของลักษณะคุณภาพนะครับนอกจากนี้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทจดตั้งตามกฎหมายไทยซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนนะครับสำนักงานกลต.เลยออกประกาศขึ้นมานะครับที่ทจ4/2556นะครับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทดังกล่าวจัดทำงบการเงินรายไตรมาสนะครับซึ่งเป็นงบระหว่างการรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อธิบายการกำกับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับสารสนเทศต้องเปิดเผยนะครับโดยกำหนดวิธีรายการและข้อมูลดังนี้นะครับก็คือรายการในงบการเงินรายไตรมาสหรือระหว่างการต้องมีแสดงรายการอย่างครบถ้วนนะครับในระดับเดียวกับงบเงินประจำปีก็คือมันงบปีเลยนะครับในการจัดทำนำเสนองบประมาณขาดทุนให้ชื่อรูปแบบการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่นะครับตามมาตรฐานทางการเงินว่าด้วยการนำเสนองบการเงินเว้นแต่หน่วยงานทางการนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบกำกับดูแลประกอบธุรกิจโดยตรงจะกำหนดรูปแบบไว้เป็นนะครับไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะในโดยหลักการนะครับถ้าจำได้ว่าแสดงการแสดงค่าใช้จ่ายมี2อย่างคือตามลักษณะกับตามหน้าที่นะครับทางประกาศกลต.บอกว่ายังให้แสดงตามหน้าที่นะครับให้ชัดเจนไปเลยนะครับงบการเงินรายไตรมาสนะครับแล้วประจำปีนะครับที่ออกหลักทรัพย์ต้องผ่านการสอบถามและการตรวจสอบจากผู้สอบชี้นะครับเพิ่มความเชื่อมั่นนะครับในตัวข้อมูลในงบการเงินนะครับรูปแบบงบระหว่างการนะครับมีอะไรบ้างตามมาตรฐานบัญชีนะครับบอกว่ามาตรฐานเบอร์34นะครับเรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างการกำหนดให้การนำเสนองบระหว่างการได้2รูปแบบดังนี้นะครับอันที่1คืองบการเงินรูปแบบสมบูรณ์นะครับก็คือแบบสมบูรณ์เป็นยังไงครับก็มีเนื้อหาและรายการเช่นเดียวกับงบการประจำปีนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับที่1นะครับเรื่องการนำเสนองบการเงินนะครับเพราะนั้นฉบับที่1นะครับจะมีตัวประกาศที่เกี่ยวข้องก็คือรูปแบบย่อนะครับรูปแบบย่อของที่ออกโดยกรมพัฒนาการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับมีรายการย่อนะครับปีล่าสุดคือ2566นะครับลองดูหน้าตานะครับของรายการแบบย่อนะครับก็คือแบบ1นะครับแบบ1ก็คืองบการเงินของส่วนจดทะเบียนนะครับ2งบการเงินของบริษัทจำกัด3งบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดนะครับแบบที่4คืองบการเงินของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วแบบที่5คืองบการเงินของการร่วมค้าตามประมวลลักษณะก่อนนะครับตอนนี้สังคมคุ้นชินกับรายกำหนดรายการย่อนะครับของประกาศกรมพัฒน์นะครับมันก็คือทั้ง5แบบนะครับทั้ง5นิติบุคคลนะครับตรงนี้ก็คือเป็นผู้มีหน้าที่ทำบัญชีตามกฎหมายนะครับตามพ.ร.บ. 2543นะครับอีกแบบหนึ่งนะก็คืองบการเงินแบบย่อนะครับแบบนี้คือจะแสดงอย่างไรนะครับไม่ใช่แบบสมบูรณ์คือแสดงหัวข้อรวมรายการย่อยนะครับลักษณะเดียวกันจับกรุ๊ปรวมกันเข้ามานะครับและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนดนะครับแล้วก็นอกจากนี้งบการเงินแบบย่อนะครับต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือมีแสดงข้อมูลเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าถ้าไม่แสดงรายการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้งบการเงินจะทำให้งบการเงินระหว่างการแบบย้อนแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะครับมันการโดยสรุปนะครับในการจัดงบการเงินระหว่างการนะครับบริษัทสามารถทำได้นะครับโดยเลือกรูปแบบตามที่มาตรฐานที่กำหนดนะครับหรือรูปแบบอื่นนะครับหากบริษัททั่วไปจะทำงบระหว่างการตามมาตรฐานฉบับที่34ก็ทำได้นะครับทำตามรูปแบบแล้วก็กำหนดทุกข้อของมาตรฐานบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามมาตรฐานบัญชีนะครับอีกอันนึงเป็นรูปแบบตามหน่วยกำกับดูแลนะครับก็คือเมื่อกี้คือตามมาตรฐานบัญชีอันนี้คือตามหน่วยกำกับดูแลนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน่วยกำกับดูแลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสำนักงานกลต.นะครับก็หมายความว่าถ้าทำงบระหว่างการนะครับซึ่งเป็นงบการไตรมาสทำได้แบบนี้คือแบบสมบูรณ์นะครับก็เหมือนงบประจำปีนะครับทั้งนี้คงเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกันได้นะครับในระหว่างกิจการด้วยกันนะครับเพราะนั้นรูปแบบระหว่างการนะครับก็คือโดยสรุปหากจะทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีจะเป็นแบบสมบูรณ์นะครับ

ือแบบย่อก็ได้นะครับถ้าแบบสมบูรณ์ก็ไม่แตกต่างกับประจำปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นกรณีแบบทำตามหน่วยกำกับดูแลนะครับให้ทำตามแบบสมบูรณ์รูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้นะให้ตัวอย่างรูปแบบงบการระหว่างการซึ่งเป็นงบการเงินแบบสมบูรณ์นะครับตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า2566นะครับแล้วก็เป็นประกาศของกลต.นะครับที่ทจ44/2556เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับลองดูนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของงบการเงินระหว่างการคือกิจการอาจทำได้2รูปแบบนะครับคือแบบสมบูรณ์กับแบบย่อนะครับลองดูแบบสมบูรณ์ก่อนนะครับแบบสมบูรณ์ก็เป็นตามมาตรฐานฉบับที่1เรื่องนำเสนองบการเงินก็มีงบการเงินอะไรบ้างก็คืองบฐานะการเงินณวันสิ้นงวดงบประกาศทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดนะครับงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวดนะครับงบกระแสเงินสดสำหรับงวดแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้วก็ข้อมูลที่เป็นคำอธิบายอื่นนะครับอันนี้กรณีที่1นะครับจัดทำแบบสมบูรณ์นะครับที่2คือแบบย่อนะครับซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำนะครับจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานนะครับเพราะนั้นแบบย่อคือในมาตรฐานฉบับ4ก็บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบขั้นต่ำของแบบย่อก็คือ1งบฐานะการเงินแบบย่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบย่อนะครับงบการเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้าของแบบย่อนะครับงบกระแสเงินสดแบบย่อแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินที่กำหนดนะครับเราดูเรื่องตัวอย่างการวัดการวัดค่ารายการในงบการเงินนะครับก็คือได้เห็นรูปแบบหน้าตาที่ต้องทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลงรายการหรือวัดมูลค่าในงบระหว่างการเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าก็คือบอกว่าในการจัดทำงบการเงินระหว่างการกิจการต้องใช้การบัญชีแบบเดียวกันนะครับสำหรับงบประจำปีนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบัญชีเช่นเปลี่ยนจากไฟโฟเป็นทัวร์เฉลี่ยต่างๆเหล่านี้นะก็ยังต้องทำตามมาตรฐานบัญชีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในการระบุรายการวัดมูลค่าก็ต้องปฏิบัติตามกรอบแนวคิดมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับแต่อาจต้องอาศัยประมาณการที่สมเหตุสมผลเพราะวัดมูลค่าบางรายการในงบการเงินระหว่างการขึ้นมาก็คือปิดงบการเงินก็เหมือนคล้ายๆปิดประจำปีนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือน3เดือนหรือรายไตรมาสนะครับถ้ามีการประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้ระหว่างการค่าเสื่อมราคาต่างๆเข้ามาในงบนะครับโดยทั่วไปแล้วโดยสรุปก็คือในการจัดทำงบการระหว่างการจะไม่แตกต่างจากทำงบประจำปีนะครับเพียงแต่กิจการต้องปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินทุกสิ้นงวดระหว่างการนะครับอาจเป็นทุกเดือนทุกไตรมาสหรือทุก6เดือนแล้วแต่กรณีเพื่อการระบุรายการกับรายได้ค่าจ่ายสินทรัพย์หนี้สินนะครับรวมทั้งการวัดมูลค่าเป็นไปถูกต้องแล้วตรงกับงวดบัญชีระหว่างการนะครับโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานรายการที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการจัดทำงบการเงินประจำปีนั่นเองนะครับก็ไม่ได้แตกต่างโดยสรุปนะครับไม่แตกต่างกับในการจัดทำงบการเงินประจำปีนะครับนะครับลองดูตัวอย่างการแสดงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินระหว่างการนะครับเขาบอกว่าก็ในการงบระหว่างการนะครับกิจการต้องไปตามหลักการบัญชีนะครับก็มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับคือมาตรฐานบัญชีฉบับที่34เรื่องการรายงานเงินระหว่างการนะครับลองดูนะครับบอกว่าสำหรับประเทศไทยนะครับมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้แสดงงบระหว่างการทั้งแบบสมบูรณ์และแบบย่อนะตัวเลขเปรียบเทียบดังต่อไปนี้นะครับก็มีงบฐานะการเงินณวันสิ้นงวดระหว่างการปัจจุบันครับงบฐานะการเงินเปรียบเทียบสิ้นปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันนะครับแสดงอะไรอีกงบประกาศทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดระหว่างการปัจจุบันนะครับแล้วงบกำไรการทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงยอดสะสมแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงสิ้นงวดระหว่างการนะครับแล้วก็เป็นงบกำไรการทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับวันเดียวกันของปีก่อนตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับที่1นะครับเรื่องการนำเสนองบการเงินที่ตัวหนึ่งก็คืองบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับแสดงยอดสะสมจากต้นปีปัจจุบันจนถึงสิ้นงวดระหว่างการพร้อมตัวเลขเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็อีกงบหนึ่งก็คืองบกระแสเงินสดแสดงยอดสะสมนะครับต้นปีบัญชีปัจจุบันจนถึงสิ้นงวดระหว่างการพร้อมทั้งกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาการ6ปีก่อนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติอย่างเช่นบอกว่ากิจการจัดทำงบการเงินระหว่างการครับงวดสิ้นสุด30/25x2ต้องมีงบนำเสนองบการเงินเปรียบเทียบอย่างไรบ้างนะครับลองดูนะครับ
ลองดูในงบฐานะการเงินนะครับงวดล่าสุดที่เราปิดบอกว่า30มิยอ X2 ก็เทียบกับอะไรครับ31ธันวาคม X1 นะครับเป็นงบที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดนะครับแล้วก็งบกำไรคอนเวิร์ตเสร็จละก็เปรียบเทียบงวด6เดือนมกราถึงมิยอนะครับ30มิยอ X2 ที่กับ30มิยอ X1 นะครับแล้วก็เปรียบเทียบงวด3เดือนล่าสุดนะครับล่าสุดที่เราปิดไปก็คือสิ้นมีนาคมไตรมาสที่1เพราะนั้นก็เอาเมษาถึงมิยองวด X2 ที่กับเมษาถึงมิยอ X1 ส่วนสำหรับงบกระแสเงินสดกับงบส่วนของเจ้าของนะครับเปรียบเทียบงวด6เดือนนะครับตั้งแต่มกราคมถึงมิยอ X2 เทียบกับ X1 ของปีก่อนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเวลางบการเงินรายไตรมาสปิดมาออเดอร์ก็ต้องมีการสอบทานนะครับสอบทานนะครับเป็นบอกไม่ใช่ตรวจสอบเขาเจ้าได้สอบทานงบฐานะการเงิน30กันยา X6 นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นข้างหลังว่าหลังจากหน้ารายงานก็มีงบฐานะการเงิน31ธันวาคม X5 มาเปรียบเทียบนะครับมีงบประกาศทุนกำไรคุณเบ็ดเสร็จนะครับงวด3เดือนงวด9เดือนสิ้นสุดงบเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแล้วงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีจะเป็นการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างการนะครับขอบเขตนะครับออยเตอร์ก็ทำอะไรบ้างสอบถามตามมาตรฐานสอบบัญชีรหัสนี้นะครับ2410นะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานทำอะไรบ้างนะครับมีการสอบถามผู้บุคลากรนะครับแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบตัวได้มาเทียบกันนะครับเราบอกข้าพเจ้าพบสิ่งไม่ได้เชื่อว่าข้อมูลมีข้อมูลนะครับระหว่างการดังกล่าวไม่ได้จัดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีนะครับก็คือเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างรายงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเนื้อหาในบทนี้ก็คือเรื่องงบการเงินระหว่างประเทศนะครับมีการบอกว่ามีการลงทุนข้ามชาติต่างๆเหล่านี้นะครับงบการเงินก็สะท้อนถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงินมานะครับถ้าเกิดผู้ใช้งบการจัดการวิเคราะห์ต้องทำยังไงบ้างนะครับในบทนี้ก็กล่าวถึงอะไรบ้างครับกล่าวถึงความหมายของบริษัทข้ามชาติก่อนนะครับมีนักวิชาการให้ความหมายนะครับว่าหมายถึงอะไรบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศหนึ่งแต่มีองค์กรธุรกิจขอบเขตอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นบริษัทข้ามชาติจึงหมายถึงบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศหนึ่งมีการดำเนินธุรกิจมากกว่า1ประเทศครับอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่ากิจการ A จะตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่มีสาขาในหลายประเทศในอเมริกาอันที่ถือเป็นกิจการเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับในการวิเคราะห์งบเงินระหว่างประเทศนะครับบริษัทบอกว่าจัดตั้งขึ้นมาก็ต้องมีงบการเงินนะครับสะท้อนถึงฐานะการเงินผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะครับผู้ใช้งบการเงินก็มาวิเคราะห์เมื่อการวิเคราะห์ระหว่างประเทศคืออะไรนะครับหมายถึงวิธีการในการประเมินฐานะการเงินผลการดำเนินงานให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของกิจการนะครับรวมทั้งเปรียบเทียบฐานะการเงินผลการดำเนินงานกับคู่แข่งขันโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆนะครับทางนี้การวิเคราะห์งบการต้องอาศัยหลักการแล้วประสบการณ์วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะโดยตามหลักการนะครับเพราะว่าในความหมายการวิเคราะห์งบการระหว่างประเทศจึงมีขอบเขตกว้างกว้างนะครับมากกว่าวิเคราะห์งบการโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าเราคิดดูแบบทั่วไปแบบธุรกิจกันในประเทศหนึ่งนะครับอันนี้วิเคราะห์ระหว่างประเทศมันจะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ก็คืองบการเงินซึ่งเป็นงบการบริษัทข้ามชาติจะทำขึ้นตามสภาพล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎหมายประเทศนั้นๆตลอดจนมาตรฐานบัญชีมาตรฐานเงินที่เกี่ยวข้องก็แตกต่างกันไปนะครับจึงต้องเอาปัจจัยไปเลือกใช้ในการพิจารณาเป็นกรอบในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูข้อพิจารณาในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับเขาต้องดูอะไรบ้างนะครับในการก่อนที่จะไปวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือความแตกต่างของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศนะครับบอกว่าการที่งบการเงินออกมาได้เนี่ยนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือตัวมาตรฐานบัญชีนะครับในโลกนี้เรามีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็คือมาตรฐานระหว่างประเทศหรือ IFRS นะครับก็เป็นที่เป็นมาตรฐานมีหลักการนะครับให้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารใช้ดุลพินิจเยอะแยะนะครับอีกอันนึงก็คือมาตรฐานที่อิงหลักอิงตามกฎเกณฑ์ก็คือมาตรฐานของอเมริกาหรือ US GAAP นะครับเพราะมาตรฐานที่แตกต่างกันส่งผลต่อตัวที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสินค้าคงเหลือในประเด็นการวัดมูลค่านะครับอย่าง IFRS บอกว่าใช้เข้าหลังออกก่อนไม่ได้นะครับแต่อเมริกาบอกใช้ได้นี่เป็นต้นที่ดินอาคารหรือบกนะครับบอกว่า
IFRS ซึ่งบ้านเราก็อิงตาม

ไอ้ AS จะตีราคาเพิ่มได้ไหมตีได้นะครับไปเข้ากำไรขาดทุนเบสเสร็จอื่นแต่ในอเมริกาบอกไม่ให้ตีเพิ่มนี่เป็นต้นนะครับทำในการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับเราบอกว่าในบ้านเรานะครับที่อิงตาม IFRS ก็ใช้วิธีตีราคาใหม่ได้ส่วนใน US อเมริกาบอกไม่ให้ตีเพิ่มนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับก็คือพวกอสังหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือการเก็งกำไรนะครับใน IFRS บอกว่าให้แยกบรรทัดต่างหากจากที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแต่ใน US GAAP บอกไม่ได้ระบุแยกต่างหากนะครับจับรวมในบรรทัดเดียวกันเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับก็คือบอกว่าใน IFRS บอกให้กลับรายการขาดทุนได้นะครับแต่ใน US GAAP ไม่อนุญาตให้กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับคือตั้งแล้วตั้งเลยแบบนั้นนะครับปัจจัยที่ส่งผลนะครับนั่นหลักใหญ่ๆนะครับในสไลด์หน้านี้ก็คือบอกว่าก็คือต้องในการก่อนนำงบวิเคราะห์เนี่ยอาจจะมีการกระทบยอดนะครับบอกว่าจากอาจจะมีการปรับปรุงรายการงบการเงินนะครับจาก US GAAP ไปเป็นมาตรฐาน IFRS ต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งก็คือผู้วิเคราะห์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าใน2มาตรฐานมาแตกต่างกันในเรื่องไหนนะครับก่อนจะกระโจนไปวิเคราะห์ได้ต่างๆเหล่านี้นะครับมันความแตกต่างนะครับอย่างเรื่องอื่นอีกนะสภาพแวดล้อมในการธุรกิจนะครับบางประเทศพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินตอนนี้ก็จะมีหนี้สินมากกว่าทุนนะครับอัตราส่วนการมันจะแสดงถึงหนี้สินที่มากกว่านะครับในทางตรงกันข้ามบางประเทศพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากเจ้าของก็จะมีส่วนทุนสูงกว่าหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงก็คือส่งผลต่อกระทบต่ออะไรครับต่ออัตราส่วนการเงินนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องโครงสร้างเงินทุนต่างๆเหล่านี้นะครับความสามารถทางการทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นยังมีเรื่องสังคมเศรษฐกิจระดับการศึกษาต่างประเทศก็ส่งผลให้งบการระหว่างประเทศแตกต่างกันเช่นกันนะครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับจะมีหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศความรวดเร็วในการรับข้อมูลนะครับความแตกต่างในการบัญชีนะครับขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลคำศัพท์ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินภาษาที่ใช้อีกนะครับแล้วก็รูปแบบของงบการเงินสกุลเงินที่ใช้ในการในการจัดทำงบการเงินนะครับลองดูนะครับอย่างการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศนั่นหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลที่เอามาใช้ในการตัดสินใจนะครับมันก็แตกต่างกันในแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะครับบางประเทศข้อมูลสามารถสืบค้นได้ง่ายบางประเทศก็หายากจังต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ก็ตามปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเว็บไซต์ต่างๆช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับความรวดเร็วในการรับข้อมูลก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับในการในวิเคราะห์ข้อมูลนะครับบอกว่าข้อมูลจะมาถึงนะครับผู้ใช้ในการวิเคราะห์นะครับอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับนิยามของความรวดเร็วในการรับข้อมูลคืออะไรครับช่วงเวลาวันสิ้นงวดบัญชีจนถึงวันที่งบได้มีการเผยแพร่นะครับจะต้องมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศความรวดเร็วในการรับข้อมูลจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินระหว่างประเทศนะครับหลักการบัญชีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเบื้องหลังของตัวเลขในงบการเงินก็คือวิธีการบัญชีที่ใช้นะครับก็คือผู้วิเคราะห์ต้องเข้าใจก่อนนะครับวิธีการบัญชีในประเทศนั้นๆใช้มาตรฐานชุดไหนนะครับใช้มาตรฐานระหว่างประเทศหรือใช้มาตรฐานของประเทศอเมริกานะครับแบบนั้นนะครับมันอาจต้องมีการปรับงบการเงินที่วิเคราะห์นะครับให้อยู่ในบนหลักการบัญชีเดียวกันนะครับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่าในแต่ละประเทศนะครับความขอบเขตการเปิดเผยก็มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศมีรูปแบบลักษณะการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับหากเป็นบริษัทจดทะเบียนจะมีข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นกว่านะครับมากขึ้นกว่าปกติตรงนั้นนะครับมันกฎหมายบางประเทศอาจไม่ได้กำหนดว่าต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างไรประมาณเท่าใดนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อควรพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับคำศัพท์ที่ใช้ก็มีข้อแตกต่างกันนะครับสังเกตไหมครับอย่างเช่นในชื่อบัญชีอย่างเช่นเราดูงบการเงินของบริษัทในสหราชอาณาจักรกับอเมริกาก็ใช้คำแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในราชสังกัดสหราชอาณาจักรนะครับอย่างเช่นสินค้าคงเหลือเขาใช้สต็อกอเมริกันใช้อินเวนทอรี่อย่างเงี้ยลูกหนี้สหราชอาณาจักรใช้เดตเตอร์นะครับอเมริกาใช้รีซีเวเบิลต่างๆเหล่านี้ก็มีความแตกต่างกันเพราะนั้นก่อนที่เราจะวิเคราะห์เราจะเข้าใจความหมายนะครับเข้าใจความหมายคือถึงแม้ชื่อเรียกแตกกันแต่ความหมายจะต่างกันความหมายก็จะเหมือนกันนะครับความเหมือนกันในเรื่องนั้นๆนะครับอีกอันนึงนะครับภาษาที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนะครับภาษาที่ใช้ก็คืองบการทำภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่ปัจจุบันหลายประเทศก็มีการจัดทำงบการเงินออกมานะครับ

ื่อในเป็นภาษาสากลมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือรูปแบบงบการเงินนะครับอันมีความแตกต่างกันนะครับในการนำเสนอนะครับก็คืออย่างเช่นบางประเทศนะครับในประเทศทางยุโรปอาจแสดงสินทรัพย์ไม่เหมือนขึ้นมาก่อนนะครับในทางกลุ่มประเทศอเมริกาบอกแสดงสินทรัพย์หมุนเวียนขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามพวกนี้คือถ้าเกิดเราศึกษามากขึ้นเราก็จะเข้าใจนะครับเราจะคุ้นชินนะครับในเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์งบระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งสกุลเงินที่ใช้นะครับก็คือสกุลที่อาจจะเป็นสกุลเงินในท้องถิ่นประเทศนั้นๆนะครับแต่หลายประเทศนะครับมีการปรับให้เป็นสกุลเงินนะครับที่เป็นสกุลต่างประเทศนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเมื่อหลักใหญ่ในเนื้อหานะครับในบทในหน่วยที่10ครับเราเรียนรู้อยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องรายงานการเงินระหว่างการนะครับก็คืองบที่ปิดแบบไม่เต็มปีนะครับมีรูปแบบในการจัดทำยังไงนะครับแล้วก็นำเสนอยังไงนะครับแล้วก็อันคือเมื่อต้องมีการลงทุนข้ามชาตินะครับต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศนะครับต้องมีการข้อพิจารณาในการวิเคราะห์งบการระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเอกสารประกอบคำสอนนะครับหน่วยที่13นะครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาครับในวันนี้นะครับก็เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ครับชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะครับสำหรับการสอนเสริมทางไกลนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านเลยนะครับนักศึกษานั้นสามารถจะรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็ไปคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คำว่า e-tutorial นะครับนักศึกษาก็สามารถรับชมรายการของเราได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้นะครับก็ยังมีช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาจะสามารถรับชมได้นะครับก็คือสามารถไปที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันครับการสอนเสริมนะครับในชุดวิชานี้จะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งจะมีวิทยากรที่มาร่วมรายการกับผมนะครับก็คือวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนองนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับการบรรยายในวันนี้นะครับก็3ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกจิตวิทยา

เพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับช่วงที่2จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับและช่วงที่3ครับก็จะเป็นจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกครับสำหรับในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนครับสำหรับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นหน่วยที่7ครับมีชื่อว่าจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับตอนแรกครับคือเรื่องของจิตวิทยาพื้นฐานนะครับนักศึกษาครับเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานก่อนนะครับจิตวิทยาพื้นฐานหรือจิตวิทยาในยุคแรกๆนะครับจะเป็นการศึกษาแล้วก็จะเป็นการเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดกันในแวดวงของนักปรัชญาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของจิตวิทยาในเชิงของปรัชญาซึ่งก็ยังไม่มีรูปแบบหรือจะไม่มีกระบวนการในการศึกษาทดลองอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในช่วงแรกๆนักปรัชญาที่เราจะรู้จักกันในยุคแรกก็คือนักปรัชญากลุ่มของกรีกโรมันนะครับอริสโตเติลโซเครติสอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นนักปรัชญาด้วยแล้วก็จิตวิทยาด้วยนะครับนักวิชาการในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาไว้ว่าจิตวิทยานั้นหมายถึงการศึกษากระบวนการของจิตหรือ mental activity นะครับซึ่งต่อมาในช่วงต้นของศตวรรษที่20เนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยากลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยนะครับก็จะอธิบายความหมายของจิตวิทยาไว้ว่าคือการศึกษาพฤติกรรมทั้งในมนุษย์แล้วก็สัตว์อื่นนะครับตอนนี้เขาเน้นที่มนุษย์แล้วก็สัตว์อื่นแล้วก็ที่เน้นก็คือเน้นเรื่องของพฤติกรรมนะครับคราวนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อมีแนวคิดจิตวิทยาของกลุ่มมนุษยนิยมแล้วก็กลุ่มการรู้คิดเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความหมายของจิตวิทยาก็จะมีการเปลี่ยนไปอีกครับเขาจะให้ความหมายใหม่นะครับว่าจิตวิทยาในยุคปัจจุบันว่าศาสตร์ที่ศึกษาทั้งพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์คราวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากที่บอกว่าแต่เดิมศึกษาพฤติกรรมนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่20นี้นะครับก็มีอีก2กลุ่มใช่ไหมครับคือกลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มการรู้คิดนะครับเขาจะไม่พูดถึงพฤติกรรมอย่างเดียวละเขาก็จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการทางจิตแล้วก็ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าจิตวิทยาในภาษาอังกฤษนะครับเราก็คงเข้าใจหรือรู้จักกันดีอยู่แล้วคือคำว่า psychology แต่ทราบไหมครับว่า psychology นั้นมีรากศัพท์มาอีกครับนะครับมาจากคำสองคำซึ่งเป็นรากศัพท์ของภาษากรีกนะครับคำแรกคือ psyche นะครับ psyche ก็หมายถึงวิญญาณนะครับแล้วก็คำว่า logos นะครับซึ่งหมายถึงวิชาหรือศาสตร์หรือการศึกษานะครับดังนั้นเมื่อเรารวมคำสองคำนี้เข้าไปด้วยกันนะครับก็คือ psychology นะครับหมายถึงการศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับหรือเรื่องของการศึกษาเรื่องของจิตนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าความสำคัญของจิตวิทยาพื้นฐานมันสำคัญอย่างไรนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเพื่ออธิบายหรือเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในสังคมจิตวิทยาพื้นฐานนะครับจะกล่าวถึงเรื่องของพฤติกรรมพื้นฐานความต้องการพื้นฐานนะครับเรื่องของการพัฒนาการของบุคคลอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลและก็สังคมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อที่2นะครับจิตวิทยาพื้นฐานนะครับเราก็สามารถใช้ในการทำนายพฤติกรรมของบุคคลและสังคมได้นะครับเราจะรู้ว่าเมื่อบุคคลมีลักษณะเช่นนี้ถูกเลี้ยงดูอย่างนี้นะครับได้รับแรงเสริมอย่างนี้ได้รับการวางเงื่อนไขอย่างนั้นนะครับเขาจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับตอนเด็กๆเกิดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่นะครับแล้วโตขึ้นเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่คือใช้การทำนายของบุคคลในสังคมนะครับและข้อที่3ครับใช้จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและสังคมตรงนี้ก็ใช้ในกรณีที่หากบุคคลในสังคมนั้นนะครับถ้าเกิดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือเรื่องของพฤติกรรมก็จะใช้จิตวิทยาพื้นฐานเนี่ยนะครับมาช่วยในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นนะครับคราวนี้มาดูหลักการนะครับของจิตวิทยากลุ่มต่างๆจิตวิทยาพื้นฐานมีหลายกลุ่มนะครับเราค่อยๆดูกันทีละกลุ่มกลุ่มแรกครับกลุ่มโครงสร้างของจิตนะครับหรือ structural list นะครับตรงนี้นะครับบิดาของกลุ่มนี้ก็คือวิลเฮมวุนนะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้นะครับเขาก็พยายามตอบคำถามให้ว่าจิตคืออะไรนะครับแล้วก็ได้อธิบายไว้ว่าจิตของมนุษย์นั้นมีโครงสร้างนะครับที่ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นหน่วยย่อยนะครับที่เรียกว่าสาระหรือธาตุทางจิตนะครับเรื่องก็ยังสามารถ

แยกได้นะครับออกเป็นการทำงานของอวัยวะรับสัมผัสการตีความหมายของการสัมผัสของอวัยวะนั้นๆ นะครับแล้วก็เรื่องของจินตนาการนี่นะครับคือกลุ่มโครงสร้างของจิตกลุ่มต่อมาครับก็คือกลุ่มหน้าที่ของจิตหรือ functional list นะครับแนวความคิดของจิตวิทยากลุ่มนี้ครับจะแตกต่างกับกลุ่มแรกพอสมควรนะครับกลุ่มนี้จะให้ความสนใจมากๆเลยในเรื่องของพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจิตพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับมีการศึกษาหน้าที่การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆนะครับขณะที่บุคคลทำกิจกรรมต่างๆนะกลุ่มนี้ก็เริ่มให้ความสนใจกับพฤติกรรมมากขึ้นนะครับกลุ่มต่อไปครับคือกลุ่มจิตวิเคราะห์นะครับกลุ่มนี้นะครับผู้ที่เป็นบิดาของทฤษฎีนี้ก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะครับท่านเป็นผู้นำของจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์นะครับไซโคอนาลิซิสนะครับซึ่งกลุ่มจิตวิเคราะห์นี้นะครับฟรอยด์ท่านก็เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของจิตไร้สำนึกนะครับหรือ unconscious นะครับจิตไร้สำนึกซึ่งจิตไร้สำนึกนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่รวบรวมความคิดความต้องการประสบการณ์ของบุคคลนะครับที่จริงๆแล้วบุคคลนั้นไม่ต้องการที่จะจดจำมันนะครับแต่ว่าจะเก็บกดความรู้สึกเก็บกดสิ่งเหล่านั้นนะครับอยู่ในส่วนลึกของภายในจิตใจที่เราเรียกว่าจิตใต้หรือจิตไร้สำนึกนี่นะครับแต่ด้วยความคิดหรือความต้องการหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่บุคคลเก็บไว้แล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วมันยังมีพลังอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเกิดมีสิ่งใดมากระตุ้นเขานะครับพลังนี้ก็จะแสดงออกมาทำให้บุคคลทำพฤติกรรมบางอย่างที่เขาไม่รู้ตัวนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ที่กดเก็บไว้ในจิตไร้สำนึกเนี่ยก็จะออกมานะครับจิตวิเคราะห์นะครับกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพฤติกรรมนิยมหรือ behavioral list นะครับผู้นำของกลุ่มนี้นะครับก็คือจอห์นบีวัตสันนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็มองว่าการศึกษาจิตใจในรูปแบบที่เคยใช้กันอยู่นะครับในการศึกษาภายในศึกษาจิตไร้สำนึกอย่างนี้นะครับก็มองว่ามันใช้แบบว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาบอกว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับวัตสันนะครับก็จึงเป็นผู้ที่เสนอให้มีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในด้านที่สามารถสังเกตแล้วก็มองเห็นได้นะครับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในแนวใหม่ของวัตสันนะครับจึงจัดได้ว่าเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มเกสตัลนะครับเกสตัลเป็นภาษาเยอรมันครับมีความหมายว่าส่วนรวมทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากการนำเอาสิ่งเร้าต่างๆนั้นมารวมกันครับเริ่มต้นจากการรับรู้ในส่วนรวมก่อนนะครับที่เรียกว่าฟิกเกอร์นะครับแล้วจึงสามารถเคราะห์เพื่อการเรียนรู้เป็นส่วนย่อยแต่ละส่วนต่อไปหรือที่เรียกว่ากราวนะครับฟิกเกอร์แอนด์กราวนะครับการเรียนของบุคคลจะเป็นไปด้วยดีและสร้างสรรค์นะครับถ้าเขามีโอกาสได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเสียก่อนนะครับเมื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราจึงค่อยเห็นภาพแต่ละส่วนเป็นส่วนย่อยก็จะเป็นการง่ายขึ้นสำหรับบุคคลที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะครับเรียนจากส่วนรวมก่อนแล้วจึงมาเรียนส่วนย่อยนะครับจิตวิทยากลุ่มต่อไปครับก็คือจิตวิทยากลุ่มการรู้คิดหรือ cognitive psychology นะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะเน้นนะครับหรือเห็นให้ความสำคัญกับการสอนให้บุคคลรู้จักคิดรู้จักใช้เหตุผลตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กนะครับเพราะก็จะได้เป็นรากฐานให้เด็กมีการเตรียมตัวอย่างถูกต้องที่จะพัฒนาต่อไปในทุกๆด้านนะครับกลุ่มการรู้คิดก็จะเน้นในเรื่องของการคิดการใช้เหตุผลแล้วก็สำคัญคือฝึกตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับยังเยาว์วัยอยู่กลุ่มต่อไปครับก็คือกลุ่มของมนุษยนิยมหรือ humanist นะครับตรง humanist เนี่ยครับก็คือคนที่เป็นบิดาก็คืออับราฮัมมัสโลนะครับแล้วคาร์ล อาร์ โรเจอร์นะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้ครับเขาก็จะมองมนุษย์ในแง่ของเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคลมากกว่าที่จะมองเป็นภาพรวมซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มเกสตัลเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมองว่าให้ความสำคัญเนี่ยกับการศึกษาบุคคลในฐานะที่เขาเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะครับแล้วก็ถูกเล้าให้พยายามตอบสนองในศักยภาพที่เขามีอยู่เพื่อการสร้างสรรค์กลุ่มนี้จะมองคนในลักษณะที่ว่าบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีนะครับมีคุณค่าในตนเองนะครับการพยายามตอบสนองศักยภาพอันนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้บุคคลนั้นสามารถใช้ปัญญาความสามารถของตนเนี่ยได้อย่างเต็มศักยภาพ

ภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับในกลุ่มมนุษยนิยมตอนนี้เรามาดูตอนที่ 7.2 นะครับเราจะพูดถึงเรื่องจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวพอพูดถึงจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทราบก็คือเรื่องของการแนะแนวเป็นอีกคำหนึ่งแล้วนะครับการแนะแนวหรือ guidance นั้นหมายถึงอะไรนะครับมีให้ความหมายไว้ว่าการแนะแนวนั้นเป็นกระบวนการที่จะช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อเขาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับว่าจะศึกษาในด้านใดจะประกอบอาชีพอะไรหรือจะแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างไรแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขนะครับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเขาก็ต้องพัฒนาให้ถึงขีดสุดด้วยกระบวนการของการแนะแนวนี้นะครับบริการของการแนะแนวนะครับก็จะมีบริการทั้งหมด5บริการหลักๆด้วยกันนะครับที่จะต้องจัดมีขึ้นถ้าเกิดในโรงเรียนฝ่ายแนะแนวก็ต้องจัดบริการทั้ง5บริการนี้นะครับบริการแรกก็คือบริการสำรวจผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับบริการนี้ก็จะเป็นบริการที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่จะทำความรู้จักกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบแบบวัดต่างๆนะครับที่จะรู้จักผู้เรียนว่าเขามีความชอบมีคุณค่านิยมมีเจตคติมีความถนัดอะไรตรงนี้นะครับคือบริการนี้บริการที่2คือบริการสนเทศครับบริการนี้ก็คือบริการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นที่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการต้องการหรือว่ามีปัญหาที่ว่าเขาขาดแคลนข้อมูลข่าวสารณขณะนั้นนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในขอบข่ายของเรื่องของการศึกษาอาชีพแล้วก็เรื่องของส่วนตัวสังคมนะครับบริการที่3นะครับบริการนี้ถือว่าเป็นหัวใจของงานแนะแนวเลยนะครับก็คือบริการปรึกษาครับบริการปรึกษานี้นะครับก็จะเป็นบริการที่ช่วยเหลือนะครับระหว่างบุคคล2คนคือผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษานะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาบุคคลนะครับบริการที่4ก็คือบริการจัดวางตัวผู้บริการนี้ก็จะใช้เพื่อจัดให้ผู้เรียนนั้นได้อยู่ในตำแหน่งอยู่ในสถานภาพอยู่ในการช่วยเหลือตนเองอย่างเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าเกิดผู้เรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ก็จะเป็นการจัดหาทุนถ้าผู้เรียนอาจจะเรียนดียากจนนะครับอาจจะมีเรื่องของบริการอาหารกลางวันนะครับหรือว่าอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับผู้เรียนหลังเลิกเรียนหรือในช่วงปิดเทอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับและบริการสุดท้ายคือบริการติดตามผลครับบริการนี้ก็คือบริการที่ติดตามการดำเนินงานทั้งหมดของการแนวที่เราจัดให้ขึ้นจัดขึ้นให้ทั้ง4บริการนั้นนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับบริการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อให้นักแนวได้รู้จักผู้เรียนหรือผู้รับบริการเป็นรายบุคคลจะได้ดำเนินการแนวอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้จักผู้เรียนมากยิ่งขึ้นบริการสำรวจข้อมูลเป็นรายบุคคลนี้นะครับก็เช่นใช้วิธีการสังเกตการสัมภาษณ์การให้ผู้เรียนได้เขียนอัตชีวประวัติก็ได้นะครับหรือการเติมประโยคให้สมบูรณ์ก็ได้ใช้แบบสอบถามก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะใช้แบบสำรวจก็ได้นะครับแบบทดสอบความถนัดแบบทดสอบวุฒิภาพระเบียนสะสมตรงนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับถือเป็นการเก็บข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบริการสนเทศอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือมีหลักๆในขอบข่ายของการแนะแนวก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับคือบริการสนเทศด้านการศึกษาก็ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะครับวิธีการเรียนทักษะการเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับบริการสนเทศด้านอาชีพก็จะเป็นการให้ข้อมูลด้านอาชีพให้ผู้เรียนได้รู้จักโลกของอาชีพรู้จักคุณลักษณะของงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บริการสนเทศเป็นข้อสนเทศด้านส่วนตัวสังคมและการปรับตัวนะครับเช่นในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพเรื่องของความรับผิดชอบอย่างนี้ก็คือจะอยู่ในข้อสนเทศด้านสังคมและการปรับตัวนะครับวิธีการให้ข้อสนเทศกับผู้เรียนก็มี2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับก็คือการให้ข้อสนเทศกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็จะเป็นลักษณะของการอยู่ในช่วงการให้การปรึกษาที่จะมีผู้รับการปรึกษาต้องการข้อมูลอะไรเป็นพิเศษข้อมูลเรื่องการปรับตัวนะครับหรือข้อมูลเรื่องอาชีพก็มีข้อมูลให้เป็นรายบุคคลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2คือการให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่มนะครับตรงนี้ก็คือจะใช้ในกรณีอย่างเช่นในถ้าเป็นในสถานศึกษาก็เป็นช่วงกิจกรรมโฮมรูมก็ได้นะครับหรือจะเป็นในช่วงของกิจกรรมแนวในคาบเรียนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อสนเทศทั้ง3ด้านที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับก็จะให้เป็นกลุ่มในชั้นเรียนหรือในช่วงเช้าของกิจกรรมโฮมรูมก็ได้ครับคราวนี้มาถึงบริการที่3นะครับก็คือบริการปรึกษานะครับที่บอกว่าเป็นหัวใจของงานแนะแนวเพราะกระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวน

การที่ช่วยเหลือผู้เรียนกับโดยมีการพบปะระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้เรียนหรือที่ว่าผู้รับการปรึกษานะครับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นสามารถวางโครงการของอนาคตของตนนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับกับทั้งเป็นการช่วยเขาตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับจิตวิทยาการปรึกษานะครับจริงๆแล้วผู้ที่จะให้การปรึกษาได้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีการปรึกษาด้วยซึ่งก็จะอยู่ในชุดวิชานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ผมกล่าวคร่าวๆก็คือว่าจะมีจิตวิทยาการปรึกษาอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งรายละเอียดนักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่างๆในชุดวิชานี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้บริการจัดวางตัวผู้เรียนบ้างนะครับบริการจัดวางตัวผู้เรียนนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้เรียนดำเนินโครงการที่ตนตัดสินใจเลือกเนี่ยหรือเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะสมกับตนขณะนั้นนะครับซึ่งบริการจัดวางตัวผู้เรียนนี้นะครับก็จะช่วยผู้เรียนเรียนนะครับได้ตามหลักสูตรวิชาที่เหมาะสมกับตนช่วยผู้เรียนสามารถที่จะเข้าในโครงการพิเศษที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นเช่นโครงการสำหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนอาจจะเป็นการสอนซ่อมเสริมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนเองนะครับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยที่ผมบอกไปแล้วคือก็สามารถจัดหาทุนให้เขาได้นะครับหรือผู้เรียนที่ยากจนนะครับไม่มีอาหารกลางวันมาเงี้ยก็ทางโรงเรียนก็จัดบริการอาหารกลางวันให้นะครับหรือช่วยให้ผู้เรียนได้มีที่พักที่เหมาะสมนะครับได้งานทำหรืองานพิเศษเพื่อหารายได้ในวันหยุดบ้างหลังเลิกเรียนบ้างหรือว่าในช่วงที่เป็นช่วงปิดเทอมบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นการหารายได้พิเศษก็จะทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในบริการจัดวางตัวบุคคลนี้นะครับบริการที่5ครับคือบริการติดตามผลบริการติดตามผลก็เป็นบริการที่เราจะตั้งขึ้นนะครับสำหรับติดตามผู้รับบริการนะครับที่รับบริการเสร็จไปแล้วนะครับเพื่อพิจารณาว่าบริการต่างๆที่จัดขึ้นให้นั้นนะครับเป็นผลสำเร็จไหมนะครับผู้รับบริการนั้นได้ผลประโยชน์ได้สิ่งที่เขาต้องการปรับปรุงแก้ไขมากน้อยเพียงใดนะครับพอได้ผลตรงนี้มาแล้วเราก็จะนำผลที่ได้นั้นมาปรับปรุงงานแนวแล้วก็หาทางช่วยเหลือผู้รับบริการต่อไปนะครับกับทั้งเป็นการประเมินบริการของงานแนวด้วยครับคราวนี้นะครับเรามาดูหลักของการแนวนะครับหลักของการแนวนะครับจะมีอยู่5ประการหลักๆด้วยกันก็คือการแนวนั้นต้องจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลในทุกๆด้านนะครับซึ่งจริงแล้วการพัฒนาบุคคลก็จะประกอบไปด้วย4ด้านหลักๆใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะครับ2ก็คือการแนะแนวนั้นจัดให้กับผู้เรียนทุกคนนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดว่าบริการแนะแนวจัดให้เฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาหรือว่าต้องการพิเศษหรือมีความผิดปกติในเรื่องของร่างกายอารมณ์ก็แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการแนะแนวนั้นจะจัดให้กับผู้เรียนทุกคนแม้แต่นักเรียนหรือผู้เรียนที่เป็นนักเรียนปกตินะครับก็จะจัดในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเข้าใจผิดนะครับการแนะแนวใช้กับได้กับผู้เรียนทุกคนครับหลักการที่3ก็คือการแนะแนวนั้นเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับการที่มีผู้เรียนในห้องเรียน1ห้องเนี่ยอาจจะมี20คน30คน50คนเนี่ยแน่นอนว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างไม่เหมือนกันแน่นอนครับมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันการเรียนรู้ที่แตกต่างกันพื้นฐานเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนั้นการแนะแนวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นยาพิเศษที่ใช้1ขนานแล้วก็ใช้ได้กับนักเรียนทุกคนไม่ใช่นะครับก็ต้องดูความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยนะครับหลักการที่4ครับก็คือการแนะแนวเกิดจากความร่วมมือนะครับการแนะแนวไม่ได้เกิดจากเฉพาะฝ่ายแนะแนวหรือครูแนะแนวเท่านั้นนะครับการแนะแนวต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมมือจากใครบ้างที่แน่ๆคือผู้รับบริการนั่นคือนักเรียนนะหรือผู้รับบริการนั่นเองนะครับต้องได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นครูกลุ่มสาระนะครับด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครองนะครับจากผู้บริหารจากชุมชนต้องรับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อ5ครับการแนะแนวนั้นยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเราจะไม่ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพเขาเราจะไม่ไปชี้แนะชี้นำไปสั่งไปสอนอย่างนี้ไม่ได้นะครับการแนะแนวต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะตัดสินใจเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาตัดสินใจเรียนตัดสินใจประกอบอาชีพทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือตัวผู้เรียนหรือผู้รับบริการเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจ

ใจด้วยตัวเขาเองนะครับข้อ6ครับการได้แนวเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จสิ้น1เทอมเรียบร้อยคือจบหรือว่า1ภาคการศึกษาจบกระบวนการได้แนวนะครับถ้าเกิดเราช่วยเหลือนักเรียน1คนเนี่ยอาจจะต้องช่วยเขาตั้งแ

คนจะแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จบคนที่ทําหน้าที่งานแนะแนวนั้นที่สําคัญเลยครับถ้าไม่ใช่เรียนมาโดยตรงก็ต้องไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วยนะครับข้อ8ครับการแนะแนวช่วยให้บุคคลนั้นปรับตัวได้ในปัจจุบันและมีการวางแผนที่ดีในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบอกว่าการแนะแนวนั้นนะครับจะมุ่งจะช่วยเหลือนะครับอดีตเนี่ยอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเขาต้องปรับตัวได้แล้วก็อนาคตเขาต้องสามารถวางแผนอนาคตของตัวเองได้วางแผนไม่พอนะครับจะต้องดําเนินการตามแผนให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนี่ก็คือหลักของการแนะแนวข้อ9ครับการแนะแนวต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าถ้าบุคคลได้พัฒนาจนถึงขีดสุดในทุกๆด้านและสามารถปรับตัวได้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็จะพัฒนาลุล่วงตามไปด้วยอันนี้ก็คือประโยชน์ผลสุดท้ายของการแนะแนวนะครับก็คือว่าเมื่อบุคคลได้รับการแนะแนวจากที่เขามีปัญหาเขาสามารถแก้ปัญหาได้จากที่เขาไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพบริการแนแนวก็ช่วยเขาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตรงนี้ครับผลประโยชน์ที่ได้คือสังคมประเทศชาตินะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะประยุกต์จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนแนวได้อย่างไรนะครับเรานำหลักจิตวิทยาพื้นฐานมาประยุกต์เพื่อการแนแนวก็คือการป้องกันการแก้ไขแล้วการส่งเสริมพัฒนาซึ่งตรงนี้ก็คือเป้าหมายของการแนะแนวนั่นเองนะครับนักศึกษาครับมีการป้องกันการแก้ไขแล้วการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้หลักจิตวิทยาพื้นฐานมาใช้ในกรณีใดบ้างการสังเกตใช่ไหมครับเราสามารถใช้การสังเกตพฤติกรรมสังเกตอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับให้ความสำคัญกับตัวบุคคลอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้จากตัวแบบตรงนี้นะครับผู้ให้บริการแนแนวก็จะต้องมีตัวแบบที่ดีมีต้นแบบที่ดีนะครับในเรื่องต่างๆและตัวแบบที่ดีที่สุดนะครับที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดก็คือผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนั่นเองนะครับจะเป็นตัวแบบเรื่องของการมีวินัยตัวแบบเรื่องของความรับผิดชอบตัวแบบของความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับก็คือตัวเป็นตัวแบบที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสริมแรงก็เป็นอีกจิตวิทยาพื้นฐานข้อหนึ่งนะครับการเสริมแรงคืออะไรอันแรกคือการที่รู้จักผู้ให้บริการได้ชื่นชมให้คำชมให้รางวัลในกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้เรียนทำสิ่งที่ดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงนี้การเสริมแรงนะครับก็จะช่วยให้พฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นคงอยู่แล้วก็อยู่กับเขาตลอดไปเขาก็จะมีพฤติกรรมนั้นตลอดไปนะครับคราวนี้มาดูตอนที่ 7.3 บ้างนะครับ 7.3 คือจิตวิทยาเพื่อการบริหารและจัดการชั้นเรียนครับความหมายของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็คือการนำทฤษฎีหลักการกระบวนการและเทคนิคทางจิตวิทยานะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียนเพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียนช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับนักเรียนเองก็เกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้เพราะฉะนั้นจิตวิทยาเพื่อการบริหารการชั้นเรียนนะครับหากจะกล่าวสรุปก็คือว่าเป็นการนําจิตวิทยาทั้งหลายนะครับมาเพื่อใช้ที่จะให้การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเกิดกระบวนการที่ดีนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถควบคุมชั้นเรียนได้นั่นเองนะครับความสําคัญนะครับของจิตวิทยาเพื่อการบริหารการชั้นเรียนก็คือจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอนได้เอื้ออํานวยต่อกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญที่สุดในขณะนั้นนะครับให้เกิดความบรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของการศึกษาในระดับสูงสุดและผู้เรียนก็จะได้รับพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพของเขานะครับแล้วก็สนับสนุนการสอนของผู้สอนให้เต็มศักยภาพด้วยก็คือสนับสนุนทั้งผู้เรียนและผู้สอนทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับองค์ประกอบนะครับของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็คือองค์ประกอบด้านกายภาพองค์ประกอบด้านจิตภาพองค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระนะครับองค์ประกอบด้านกายภาพนะครับคืออะไรองค์ประกอบด้านกายภาพนะครับก็คือสิ่งที่เรามองเห็นในภาพรวมของชั้นเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแสงเรื่องของกระดานดําเรื่องของบอร์ดข้อสนเทศทั้งหลายนี่คือจิตองค์ประกอบด้านกายภาพองค์ประกอบด้านจิตภาพคืออะไรนะครับองค์ประกอบด้านจิตภาพก็คือสิ่งที่เป็น

0: ฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เอื้อในความรู้สึกนะครับความสนใจให้กับผู้เรียนนะครับองค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระก็ชัดเจนนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากเนื้อหาวิชานั่นเองอันนี้มาดูแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนบ้างนะครับข้อแรกครับที่จะต้องเรียนรู้ก็คือ1ธรรมชาติของผู้เรียนตรงนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างที่พูดแล้วนะครับประสบการณ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันพื้นความรู้เดิมก็แตกต่างกันตรงนี้ต้องคำนึงถึงนะครับตลอดจนวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ในชั้นเรียนนั้นอาจจะมีแตกต่างกันก็ต้องคำนึงจุดนี้ด้วยข้อ2ครับต้องมองว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้นเรามีสิ่งที่ต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือพื้นฐานที่มาของพฤติกรรมของบุคคลอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนต้องมีที่มาแตกต่างกันพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกันนะครับก็ตรงนี้ต้องพิจารณาให้ความสำคัญด้วยพฤติกรรมส่วนบุคคลก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กระบวนการในการเกิดพฤติกรรมว่าแต่ละพฤติกรรมนั้นเกิดจากอะไรเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุใช่ไหมครับแล้วก็แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยนะครับข้อ3ที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของแรงจูงใจครับแรงจูงใจต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างครับการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในชั้นเรียนนะครับนี่เป็นหน้าที่ที่คุณครูต้องใส่ใจนะครับลักษณะของแรงจูงใจมีอะไรบ้างแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายนอกนะครับแล้วก็หลักในการสร้างแรงจูงใจซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากในเอกสารการสอนนะครับข้อ4ครับก็คือเรื่องของการให้แรงเสริมนะครับแรงเสริมนั้นนะครับมีสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าการให้แรงเสริมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนทำยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำชมเรื่องของรางวัลในเรื่องของคะแนนก็เป็นแรงเสริมได้นะครับแล้วก็ข้อ2คือการให้รางวัลเพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงนี้ก็เป็นอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการประยุกต์นะครับจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับสิ่งแรกคือเราต้องคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนใส่ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับข้อ2คือกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นยังไงบ้างต้องมีรูปแบบหลากหลายนะครับต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเน้นประสบการณ์เดิมเน้นลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลนะครับข้อ3ตัวครูผู้สอนครับต้องฝึกทักษะการสร้างแรงจูงใจนะครับแล้วก็การให้แรงเสริมอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของการตัวที่7นี้จิตวิทยาพื้นฐานนะครับจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนคราวนี้นะครับนักศึกษาครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดจะถามเป็นคำถามเกี่ยวกับหน่วยที่7นี้นะครับเราจะถามยกตัวอย่างข้อคำถามก็แล้วกันนะครับดูข้อแรกครับจิตวิทยามีการเริ่มต้นศึกษาในยุคสมัยใดภาษาจำได้ไหมครับเดี๋ยวพูดช่วงแรกนะครับถ้าพูดถึงนักปรัชญาในยุคต้นกรีกโรมันนะครับที่ผมพูดชื่ออริสโตเติลนะครับเพราะนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือนี่ครับยุคกรีกเลยนะครับยุคกรีกนะครับไม่ใช่ยุคโรมันไม่ใช่ยุคล่าอาณานิคมหรือไม่ใช่ช่วงสงครามโลกนะครับข้อที่2ครับถ้าถามว่าจิตวิทยากลุ่มใดที่มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องของจิตไร้สำนึกเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับจิตไร้สำนึกกลุ่มไหนครับในกลุ่มการรู้คิดมนุษยนิยมจิตวิเคราะห์หน้าที่ของจิตหรือพฤติกรรมนิยมนะครับถ้าพูดถึงกลุ่มนี้นึกถึงคนที่ชื่อว่าซิกมันด์ฟรอยด์ถ้าซิกมันด์ฟรอยด์ก็คงจะเป็นเรื่องของนี่ครับข้อ3ใช่ไหมครับจิตวิเคราะห์นะครับมาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อต่อไปนะครับการมองผู้รับบริการในแง่ดีและให้เกียรติกับผู้รับบริการตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขานะครับเป็นการประยุกต์หลักจิตวิทยาทฤษฎีใดในการแนะแนวจำได้ไหมครับที่บอกว่ามองผู้รับบริการในแง่ดีให้เกียรติมองว่าเขามีศักยภาพในการพัฒนาตนพอนึกออกไหมครับนะครับเกสต์เตาพูดถึงอะไรครับถ้าเกสต์เตาจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมกับส่วนย่อยใช่ไหมครับฟิกเกอร์แอนด์กราวจิตวิเคราะห์จิตวิเคราะห์พูดถึงอะไรครับหลักๆคือจิตไร้สำนึกใช่ไหมครับพฤติกรรมนิยม เขาจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมอย่างเป็นลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับกลุ่มโครงสร้างของจิตพูดถึงอะไรครับพูดถึงว่าจิตนั้นมีโครงสร้างเน้นที่อวัยวะรับสัมผัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหากจะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของการให้เกียรติมองผู้รับบริการในแง่ดีระดับในคุณค่าแห่งเขาคือผู้รับบริการนะครับหรือผู้รับบริการมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนก็คงจะต้องเป็นข้อ5อย่างแน่นอนนะครับก็คือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางแล้วใครเป็นจำได้ไหมครับว่าใครเป็นบิดาของทฤษฎีนี้อับราฮัมมัสโลและคาร์ล อาร์ โรเจอร์นะครับลองสักอีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกสักข้อหนึ่งเมื่อกี้พูดไปสักครู่นี้เองนะครับข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นองค์ประกอบด้านจิตภาพในการใช้จิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าองค์ประกอบของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างจำได้ไหมครับมี3องค์ประกอบก็คือองค์ประกอบด้านจิตภาพก็เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างองค์ประกอบที่2องค์ประกอบด้านกายภาพและองค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระใช่ไหมครับคราวนี้จิตภาพลองดูสิครับถ้าความสะอาดของชั้นเรียนนักศึกษานึกถึงองค์ประกอบด้านไหนครับถ้าด้านชั้นเรียนน่าจะเป็นด้านกายภาพเนาะใช่ไหมครับความสะอาดกระบวนการและวิธีการสอนของผู้สอนหรือของครูน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็เรื่องของกายภาพเหมือนกันนะกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มนี่น่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนกับการใช้นวัตกรรมเหลือ2ข้อแล้วนะครับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพว่าคุณครูใช้สื่ออะไรคุณครูใช้สื่อเหมาะสมไหมนะครับสื่อนั้นจูงใจผู้เรียนมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพเพราะฉะนั้นนะครับข้อ4นะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนั่นเองนะครับก็คือองค์ประกอบด้านจิตภาพก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกภายในทัศนคติที่มีต่อการเจตคติที่มีต่อคุณครูครูมีเจตคติที่ดีอย่างไรต่อเด็กนะครับเนี่ยคือองค์ประกอบด้านจิตภาพนั่นก็คือคำตอบข้อ4นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการอีทิวทอเรียลนะครับในหน่วยที่7นะครับการหน่วยที่7ที่ว่าด้วยจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ที่จบไปนี้นะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวเดี๋ยวเราจะได้ชมกันในรายการช่วงที่2และช่วงที่3นะครับช่วงที่2ก็คือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับและช่วงที่3ครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกสำหรับในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวเพียงเท่านี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกับหน่วยที่8นะคะในชุดวิชาเดิมของเรานะคะก็คือชุดวิชาจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะคะในหน่วยที่8มีชื่อว่าจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผลนะคะหน่วยนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันหลายตอนนะคะมาดูตอนแรกกันก่อนนะคะก็คือเป็นเรื่องของทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราคงจะต้องรู้จักเจ้าของทฤษฎีก่อนนะคะเพื่อให้เกียรติกับเขานักศึกษาคงสงสัยว่าทำไมจะต้องมานั่งจำนะคะครูขอย้ำนะคะว่าการสอบเนี่ย เป็นข้อสอบปรนัย5ตัวเลือกนะคะนักศึกษาจะเข้าใจไปนำไปใช้แล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินได้นักศึกษาจะต้องจำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็หนีไม่พ้นการจำนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก็ต้องจำไปเลยนะคะก็คือผู้นำทฤษฎีนะคะคนที่คิดทฤษฎีนี้ก็คืออัลเบิร์ตเอลลิสนะคะเราจะเรียกย่อๆว่า REBT นะคะมาดูกันตั้งแต่ตอนแรกว่าทำไมได้ชื่อว่า REBT แต่เดิมนะคะพัฒนาการของทฤษฎีนี้เริ่มต้นด้วยการบำบัดด้วยเหตุผลนะคะคงต้องจำภาษาอังกฤษไปนิดนึงเพราะบางทีข้อสอบก็ออกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแต่เดิมทีเนี่ยยังไม่ได้เป็น REBT เริ่มต้นแต่เดิมเนี่ยแค่ RT ก็คือ Rational Therapy ก็คือบำบัดด้วยเหตุผลเฉยๆนะคะพอยุคต่อมาเนี่ยนะคะ เติมอารมณ์เข้าไป

นะคะก็เลยเป็น Rational Emotive Therapy เรียกสั้นๆว่า RET นะคะก็คือการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์เห็นไหมคะยังไม่มีตัว B นะคะพอยุคสุดท้ายที่นักศึกษาเรียนกันปัจจุบันนี้นะคะ Albert Ellis ก็ตั้งเป็น Rational Emotive Behavior Therapy เราจะเรียกย่อๆว่า REBT ถ้าต่อไปนี้ครูใช้คำว่า REBT ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจนะคะว่าคือการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะมาดูธรรมชาติเกี่ยวกับมนุษย์นะคะคือทุกหน่วยนี่เหมือนกันนะคะก็คือทุกทฤษฎีเหมือนกันต้นเนี่ยเราคงต้องรู้จักก่อนว่าทฤษฎีนั้นๆเนี่ยเขามองมนุษย์ยังไงนะคะชื่อก็เหมือนทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับชื่อเรื่องเลยคือมันไกด์อยู่นะคะเป็นคีย์เวิร์ดให้เราเห็นอยู่เพราะว่าชื่อทฤษฎีมันเกี่ยวข้องกับอะไรคะเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ก็เกี่ยวข้องกันนะคะอัลเบิร์ตเอลลิสถือว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับมีศักยภาพที่จะเป็นผู้มีเหตุผลนะคะแต่แล้วก็มนุษย์ก็มีทั้งความคิดที่มีเหตุผลแล้วก็ไร้เหตุผลด้วยนี่แหละคือที่มาว่าทำไมจะต้องมีทฤษฎีนี้แล้วก็ต้องช่วยแก้ปัญหานะคะแล้วท่านก็มองว่ามนุษย์เนี่ยอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขเป็นผลมาจากความคิดที่ไร้เหตุผลอันนี้นักศึกษาจำไว้นะคะว่าทฤษฎีของอัลเบิร์ตเอลลิสเนี่ยไม่ได้มองไปที่เหตุการณ์หรือคนอื่นนะคะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตามทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมาจากความคิดที่ไร้เหตุผลนะคะแล้วก็บอกว่าธรรมชาติอีกอย่างนึงนะคะก็คือความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามไปนะคะแนวคิดแรกก่อนนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นโมเดล A B C นะคะมันคืออะไรนะคะนักศึกษาคงต้องจำไปนะคะ A เนี่ยดูอันแรกก่อนนะคะ A คือเหตุการณ์มาจากภาษาอังกฤษว่า activating event ไม่ใช่ event นะคะ event คือเหตุการณ์ที่มากระตุ้นนะคะแต่ Albert Ellisไม่ได้ถือว่าเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมนะคะหรือว่าก่อให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรล่ะที่ทำให้เกิดปัญหานะคะอัลเบิร์ตเอลลิสเชื่อว่าเกิดจากตัว B เนี่ยค่ะตัว B อันแรกนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือ RB เป็น rational belief นะคะตัว B มาจาก belief ก็คือความเชื่อความคิดความเชื่อนั่นเองนะคะเป็นความคิดที่มีเหตุผลเมื่อไหร่ที่คนคิดอย่างมีเหตุผลเนี่ยนะคะก็จะเกิด2ประการนะคะก็คืออารมณ์ก่อนอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะนักศึกษาจะเห็นตัวเล็กๆซึ่งอยู่ในวงเล็บเป็น DEC นะคะเป็น desirable emotion consequent ลืมบอกไปนะคะ C เนี่ย consequent ก็คือผลลัพธ์จากความคิดความเชื่อนั่นเองนะคะตัวสีเขียวด้านบนที่เป็น PowerPoint เนี่ยใช้ได้นะคะก็คือคนไม่มีปัญหาไม่ต้องมาพบคาวเซอร์ไม่ต้องมาพบครูแน่แนวนะคะเมื่อความคิดที่มีเหตุผลสิ่งที่ตามมานอกจากอารมณ์ที่เหมาะสมแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยนะคะตัวเล็กๆที่ย่อก็คือ DBC นะคะที่อย่างที่บอกก็คือต้องคงต้องดูแล้วก็จำภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะบางทีก็สอบออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัว DBC ก็มาจากคำว่า desirable behavior consequent desirable ก็คือใช้ได้ใช่ไหมคะเป็นที่ต้องการ behavior ก็คือพฤติกรรม C ก็คือ consequent นะคะก็คือผลมาดูข้างล่างนะคะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พวกเราซึ่งเป็นครูแนแนวจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็คือเมื่อมนุษย์มีความคิดที่ไร้เหตุผลนะคะมี prefix นำหน้าคือ irrational beliefก็คือเป็นความคิดที่ไร้เหตุผลเนี่ยค่ะมันก็จะเกิด2ตัวนี้แล้วต้องมาพบพวกเราคาวเซอร์นะคะตัวเล็กๆที่นักศึกษาเห็นก็คือ UEC นะคะก็คือ undesirable emotion consequent นะคะเกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือ undesirable belief consequent นะคะ

ถ้าดูไปคิดตามไปแล้วก็นึกภาพในสมองตามไปก็จะรู้ว่าพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากตัว B นะคะอย่าลืมนะคะคือจะไม่เหมือนทฤษฎีอื่นนะคะจะไม่ได้เกิดจากตัว A ตัว A แค่มากระตุ้นเท่านั้นครูจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นมากขึ้นนะคะว่าทฤษฎี ABC มันทำงานยังไงนะคะขอยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่น A อะค่ะสมมติว่ามีสาวชื่อเดือนเพ็ญนะคะแล้วก็คบกับแฟนเนี่ยมานานนะคะแล้วก็มีอยู่ปีนึงเมื่อถึงวันเกิดของเดือนเพ็ญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแฟนเนี่ยลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้แล้วก็ลืมเซแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรทำนองนี้นะคะคือทุกปีเนี่ยได้รับนะคะทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งอะไรทั้งโทรศัพท์ทั้งของขวัญปรากฏปีนี้นะแฟนลืมของขวัญลืมซื้อของขวัญให้นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่แฟนลืมวันเกิดของเดือนเพ็ญ นะคะเกิดอะไรขึ้นแอลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นผลที่ทำให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมได้ไม่เหมาะสมนะปรากฏว่าวันเพ็ญเกิดตรงข้างล่างทันทีค่ะวันเพ็ญก็คิดลบทันทีว่าแฟนอาจจะมีแฟนใหม่หรือเปล่ามีกิ๊กหรือเปล่านะคะมีอะไรเกิดขึ้นสมรรถภาพที่มันเปลี่ยนไปทำไมไม่ซื้อของขวัญให้เขาเพราะความคิดที่เศร้าความคิดที่เป็นลบต่อแฟนเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมก็คือโกรธไม่พูดไม่มองหน้าแฟนพูดด้วยก็ไม่พูดนะคะนัดโทรมาง้อแล้วก็ไม่พูดด้วยอันนี้ก็คือเกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดจากอะไรคะเกิดจากความคิดที่ตัวเองคิดไปเองนะคะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่แฟนไม่ได้ซื้อของขวัญให้นะโอเคนะคะนักศึกษาคงเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูไปต่ออีกนิดนึงนะคะดูเป้าหมายของ IBT นิดนึงนะคะอย่างที่บอกก็คือเรารู้แล้วว่าธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนี้รูปแบบของโครงสร้างบุคลิกภาพ ABC ที่ทำให้เกิดแบบนี้นะคะเพราะเป้าหมายของเราก็อยากจะช่วยให้ผู้รับการศึกษาของเราเนี่ยตระหนักว่าความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์นะคะแล้วถ้าเราช่วยได้นะคะให้ผู้รับการศึกษามีความยืดหยุ่นทางความคิดเปิดใจกว้างมากขึ้นนะคะไม่ไปโกรธทำไมแฟนถึงไม่ซื้อของขวัญให้นะคะเขาก็จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มีวิธีคิดที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะคะค่ะนอกจากให้ผู้รับการปรึกษาเรามีวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเราคงต้องช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยหรือผู้รับบริการปรึกษาของเรารู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆอย่างใคร่ครวญรอบคอบนะคะอย่าเอาเหตุการณ์นั้นมาเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็มาคิดทางลบนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นต่อความผิดพลาดของผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของคาวเซเลอร์ตามทฤษฎี IEBT นะคะมาดูกันต่อไปนะคะถ้าเราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยเรามีขั้นตอนที่ใช้อยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นเริ่มต้นการให้ความช่วยเหลือตามทฤษฎี IEBT นะคะขั้นตอนแรกก็คืออัลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าเราคงต้องสร้างสมรรถภาพที่ดีก่อนนะคะให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยที่จะเล่าเรื่องเพราะว่าคนที่มีความคิดลบหรือความคิดที่ไร้เหตุผลก็จะมีอารมณ์ตามมาด้วยใช่ไหมคะก็คือโกรธไม่พอใจเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มาพูดเนี่ยคาวเซเลอร์จะรับได้ไหมจะเข้าใจเขาไหมเขาจะปลอดภัยไหมที่จะพูดนะคะเพราะฉะนั้นคงจะต้องดูแลตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคาวเซลลิ่งต่อนะคะเมื่อแน่ใจแล้วว่าคาวเซลีของเราหรือผู้รับการปรึกษาของเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะคะมีความสบายใจที่จะพูดนะคะเราก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปซึ่งจะมีเทคนิคต่างๆนะคะจะมีเทคนิคหลายแบบเดี๋ยวจะดู PowerPoint ต่อไปนะคะแล้วก็ถึงขั้นยุติความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าคาวเซอรีของเราคนนี้เนี่ยโอเคละนะคะเปลี่ยนความคิดที่ไร้เหตุผลได้แล้วนะคะมาดูเทคนิคอย่างที่บอกนะคะเมื่อเริ่มต้นให้การช่วยเหลือในขั้นที่2นะคะเราจะมีกลุ่มเทคนิคอยู่3แบบนะคะ3เทคนิคนะคะคือเทคนิคด้านการรู้คิดก็คือด้านความคิดหรือด้านปัญญาของมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มเทคนิคด้านอารมณ์แล้วก็กลุ่มเทคนิคด้านพฤติกรรมนะคะกลุ่มเทคนิคสำหรับกลุ่มเทคนิคต่างๆนะคะจะขอพูดในรายละเอียดนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คาวเซเลอร์จะต้องให้นะคะก็คือจะต้องอธิบายแล้วก็สาธิตนะคะเพราะว่า

0: คนที่มาเนี่ยมาด้วยความไม่เข้าใจนะคะมาด้วยอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็คิดอะไรไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นคอนซัลเลอร์อาจจะต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นครูนิดนึงอะค่ะก็คืออาจจะต้องอธิบายอาจจะต้องให้เขาอาจจะต้องถามมากหน่อยนะคะถามให้เขาคิดเองหาทางออกเองนะคะก็คือเราควรจะต้องใช้คำถามถ้าเป็นครูก็คือเราเรียกว่าคำถามปลายเปิดนะคะก็คืออย่าคือคำถามปลายปิดก็ใช้ได้นะคะในช่วงแรกก็คือถามเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไรอันนั้นได้นะคะแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการคาวซิลลิ่งให้เขาคิดในช่วงของกระบวนการเทคนิคการรู้คิดแล้วคงจะต้องใช้เทคนิคการถามที่เป็นปลายเปิดเพื่อให้เขารู้ซึ้งถึงความคิดของเขาความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ใช้เทคนิคก็เรียกว่าการโต้แย้งเพื่อขจัดหรือเอาชนะความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลนะคะอย่างที่บอกก็คือพยายามใช้คำถามในบริบทนั้นๆ นะคะที่ตัวเองที่คาวเซลเลอร์เจอนะคะอย่างเช่นอาจจะถามว่ามีใครบัญญัติเอาไว้หรือเปล่าว่าทำให้คุณไม่สามารถทนต่อเหตุการณ์นี้ได้ทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นคนไร้ค่าเพียงเพราะว่าคุณปฏิประพฤติแบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เขาคิดนะคะอีกอันนึงซึ่งเป็นกลุ่มเทคนิคการรู้คิดก็คือให้การบ้านหรือโฮมเวิร์กอันนี้เป็นเทคนิคซึ่งอยากจะให้ครูแนะแนวนะคะหรือครูให้การปรึกษาคนไทยแนะนำไปใช้เพราะอะไรคะเพราะว่าเด็กไทยอย่างที่บอกนะคะก็คือ เรามักจะทราบกันว่าเด็กไทยมักจะพึ่งพิงนะคะอันนี้ขอเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะเมื่อพบคาวเซเลอร์แล้วก็คือก็แล้วแต่อาจารย์แล้วกันอาจารย์บอกมาหมดเลยแต่แล้วก็ไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเองนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ขอให้จำไปใช้กับทฤษฎีอื่นด้วยหรือการปรึกษาข้างอื่นๆด้วยนะคะเทคนิคการบ้านทำการบ้านคืออะไรนะคะก็คือมอบให้ผู้บริการเนี่ยนะคะไปหาแนวทางปฏิบัตินะคะอาจจะออกเป็นแบบฟอร์มอาจจะออกเป็นคำถามอาจจะออกเป็นคำสั่งนะคะในบริบทที่เกี่ยวข้องนั้นๆ นะคะให้กลับไปคิดในมุมมองใหม่ปฏิบัติใหม่แล้วคราวหน้าเอาสิ่งที่ตกลงกันเนี้ยมาส่งให้กับผู้ให้การปรึกษาหรือให้กับเรานะคะซึ่งเป็นครูแนแนวนะคะนะคะอยากให้นักศึกษาจำไปใช้นะคะคือเทคนิคโฮมเวิร์กนะคะเพราะว่าพอสิ้นสุดของการคาวซิลลิ่งแต่ละครั้งเนี่ยอยากให้หายไปกับสายลมแสงแดดนะคะอยากให้เขาฝึกไปทำแล้วก็กลับมาเพื่อรับผิดชอบด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะที่เป็นการโต้แย้งนะคะอาจจะขอย้อนกลับไปถึงความคิดที่โต้แย้งนิดนึงเนื่องจากทฤษฎีอื่นไม่มีนะคะอาจจะให้ผู้รับการปรึกษาโต้แย้งแบบนี้นะคะก็คือถามไปตรงๆเลยว่าความคิดความเชื่อของคุณนั้นอ่ะมันมีประโยชน์หรือว่าทำลายตัวเองคุณว่าคิดแบบนั้นเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีความสุขไหมนะคะแล้วก็ความคิดแบบนั้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วความคิดแบบนั้นเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่นะคะมันเกิดจากสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆหรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วคุณทนได้ไหมถ้าคุณแบบคิดแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงนะคะให้เขาคิดโต้แย้งอย่างนี้ตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เขาคิดใหม่ได้นะคะว่าในที่สุดเขาก็บอกได้ว่ามันเป็นแต่ความเจ็บปวดความซึมเศร้าความริษยาความผิดนะคะมันไม่เหมาะสมนะคะอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมที่แสดงออกมันก็ไม่น่ารักทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็แก้ยากเมื่อความร้าวฉานในชีวิตเกิดขึ้นนะคะเกิดจากอารมณ์และความคิดของเราเองเนี่ยก็จะทำให้เสียหายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มด้านเทคนิคและอารมณ์และพฤติกรรมก็จะตามมานะคะขอไปถึงอารมณ์นะคะอีกอันนึงจะขอย้ำนิดนึงนะคะก็คือทฤษฎีอื่นอาจจะไม่มีนะคะอารมณ์เนี่ยแอลเบิร์ตเอลลิสใช้คำว่าเทคนิคการใช้อารมณ์ขันเลยค่ะแอลเบิร์ตเอลลิสจะใช้วิธียั่วหรือว่าเล่าเรื่องตลกหรือว่าพูดตลกแทรกขึ้นมาเลยนะคะเพื่อให้อารมณ์ขันเนี่ยค่ะแอลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าผู้รับการปรึกษาจะทำให้เกิดเหมือน awareness ค่ะเกิดความกระจ่างในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเขาเลยนะคะทำให้เขารู้สึก มีความร่าเริงขึ้นมาแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะมันเปลี่ยนอารมณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะจำเทคนิคการใช้อารมณ์ขันไปใช้กับผู้รับบริการในทฤษฎีอื่นได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็คำนึงถึงวัยคำนึงถึงบริบทและวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเพราะว่าการใช้อารมณ์ขันบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ขันนะคะเพราะว่าผู้รับการปรึกษาบางคนเขาก็คิดเยอะแล้วก็เราดูเอาแล้วกันตามความเหมาะสมนะว่ามันบางทีเราใช้อารมณ์ขันแล้วกลายเป็นว่าไปทำให้เขาเกิดปมด้อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โกรธกันอันสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการด้านพฤติกรรมนะคะอันนี้เหมือนกับทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะเรายืมมานะคะก็คือเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดขจัดเทคนิคการขจัดความรู้สึกหวาดวิตกอย่างเป็นระบบเทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบนะคะการเสริมแรงแล้วก็การลงโทษนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะตามที่นักศึกษาจะได้เรียนในชุดทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะครูจะไม่ลงรายละเอียดอันนี้เอเบิร์ตเอลลิสเนี่ยหยิบยืมมาเอามาใช้ในทฤษฎีของเขานะคะทฤษฎีที่เทคนิคที่เอเบิร์ตเอลลิสคิดเองเนี่ยจะเป็นกลุ่ม2กลุ่มแรกคือเทคนิคด้านการคิดด้านการรู้คิดแล้วก็เทคนิคด้านอารมณ์นะคะอย่างที่พูดไปนะคะส่วนด้านพฤติกรรมนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้ในทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะส่วนบทบาทนะคะก็คืออย่างที่กล่าวนำข้างต้นนะคะผู้การปรึกษาควรทำหน้าที่เหมือนครูค่ะนะคะให้ความรู้อธิบายสาธิตนะคะแล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเชิงวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะลดความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลก็สอนวิธีคิดอย่างถูกต้องแล้วก็ประยุกต์วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการคิดนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือคอนซัลเลอร์ต้องมีอารมณ์ขันด้วยนะคะอาจจะจำเรื่องตลกมาแล้วก็อารมณ์ขันมาเวลาเจอกับเผชิญคำว่าเผชิญนี่หมายถึงว่าเป็นถึงจุดที่คอนซัลเลอร์เนี่ยพีคนะคะก็คือมีความคิดแล้วก็แสดงอารมณ์ออกมามากนะคะเราอาจจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกและความคิดตรงนั้นนะคะโดยใช้อารมณ์ขันแทรกซะนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคที่หลากหลายอย่างที่บอกทั้งการรู้คิดอารมณ์และก็พฤติกรรมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะนักศึกษานะคะในยังไม่จบนะคะสำหรับทฤษฎีนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัด
4: เพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมี

รภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: OK, vous croyez dans STOU Channel.
1: กลับมาพบกันอีกตอนต่อไปนะคะก็คือตอนที่ 8.2 หน่วยเดิมหน่วยที่8นะคะเป็นทฤษฎีของ TA หรือทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบวิเคราะห์สมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ Transactional Analysis หรือเรียกย่อๆว่า TA นะคะนะคะถ้าครูพูดว่า TA นะคะก็คือ Transactional Analysis นะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้กันก่อนนะคะก็คือผู้นำของทฤษฎีนี้ก็คืออีลิกเบิร์นนะคะอีลิกเบิร์นเป็นชาวแคนาดานะคะแล้วก็โยกย้ายมาตามบิดามาอยู่อเมริกานะคะก็มาเป็นจิตแพทย์แล้วก็ก่อตั้งทฤษฎีสมรรถภาพระหว่างบุคคลหรือ TA เรามาดูทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์นะคะดูว่ามันต่างกับ IBT ยังไงนะคะ TA นะคะอีลิกเบิร์นเนี่ยนะเขาเชื่อว่ามนุษย์เรานะคะสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้นะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งของชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันเป็นศัพท์ซึ่งเขาตั้งมาแล้วเราแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะว่าตำแหน่งชีวิตเป็นยังไงนะคะมีรูปแบบการใช้เวลาเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของอีลิกเบิร์นทั้งสิ้นนะคะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมุมมองธรรมชาติมนุษย์ของทฤษฎี TA นะคะเริ่มต้นมาดูของโครงสร้างบุคลิกภาพแบบ TA นิดนึงต้องขอโทษนิดนึงนะคะ PowerPoint มันไม่ตรงกันจริงๆแล้ว PAC ก็คืออยู่ในแนวเดียวกันนะค่ะมาดูกันก่อนนะคะ P คืออะไรนะคะอีลิกเบิร์นมองว่า P เนี่ยก็คือสภาวะของบุคคลของแต่ละคนถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสภาวะ P P ย่อมาจาก parent ก็คือสภาวะความเป็นพ่อแม่นะคะพ่อแม่มี2แบบนะคะก็คือ CP กับ NP นะคะแบบแรกก็คือพ่อแม่ที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะภาษาอังกฤษนักศึกษาก็เห็นแล้วในวงเล็บนะคะคือ critical parent นะคะก็คือพ่อแม่ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดบุคคลที่อยู่ในสภาวะนี้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เป็นเหมือนพ่อแม่ที่ชอบใช้อำนาจในการออกคำสั่งแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์ให้ลูกปฏิบัตินะคะชอบว่ากล่าวชอบตักเตือนชอบอบรมสั่งสอนนะคะถ้าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะก็นี่แหละ CP มาเลยนะคะ Critical Parent อยู่ในสภาวะนี้นะคะแต่พ่อแม่อีกแบบหนึ่งถ้าเกิดมีภาวะอีกแบบหนึ่งนะคะ NP คือ Nurturing Parent นะคะเป็นสภาวะของพ่อแม่ที่ทนุถนอมนะคะครูแปลว่าทนุถนอมนะก็คือถ้าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในสภาวะพ่อแม่ที่เป็นไงคะเป็นคนที่มีเมตตานะคะเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจคนอยู่เสมอนะคะก็จะตกอยู่ในสภาวะ NP นะคะเราลองสังเกตตัวเองนะคะว่าแต่ละวันแต่ละครั้งหรือว่าแต่ละบุคคลแต่ละเหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราใช้สภาวะไหนยังไม่จบนะคะอีกสภาวะหนึ่งก็คือ A นะคะ A นี่มาจาก Adult นะคะ Adult เนี่ยเป็นสภาวะของผู้ใหญ่นะคะอัลเบิร์ตอีลิกเบิร์นบอกว่าถ้าคนมีสภาวะแบบนี้เนี่ยก็จะใช้เหตุผลความคิดนะคะข้อเท็จจริงในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินชีวิตนะคะโดยคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเป็นหลักในแง่ของสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะแต่อีลิกเบิร์นก็เป็นห่วงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่เหมาะกับกาลเทศะนะคะยึดเหตุผลมากเกินไปนะคะ

เหมือนกับเข้มงวดกวดขันเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันก็คือไม่ค่อยใช้สมองซีกขวาค่ะก็คือซ้ายมากนะคะเหตุผลมากเกินไปก็ไม่ได้นะคะต้องบาลานซ์นะคะยังไม่จบนะคะขอโทษด้วยนะคะ อีกสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นโครงสร้างบุคลิกภาพที่อีดิคเบิร์นมองไว้ก็คือสภาวะ C คืออะไร C ย่อมาจาก Children นะคะสภาวะ Children เนี่ยมีอยู่3แบบนะคะอันแรกก็คือ Little Professor นะคะอันที่2คือ AC อันแรกคือ LP นะคะจำภาษาอังกฤษไปด้วยนะค่ะ LP Little Professor ก่อนนะคะ Little Professor ชื่อมันก็บอกแล้วนะคะก็คือเป็นไงคะเป็นเหมือนกับคนฉลาดนะคะฉลาดคิดช่างพูดช่างคุยแล้วก็เหมือนกับโต้ตอบเหตุการณ์อย่างเฉียบคมได้ทันทีนะคะใครถามอะไรให้งานอะไรก็ทำได้ทันทีนะคะอันนี้ก็คือมีสภาวะแบบ Little Professor อันที่สองนะคะถ้าสภาวะแบบเด็กที่เป็น Adept นะคะก็คือเป็นสภาวะของคนที่ปรับตัวได้ค่ะนะคะจะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะส่วนแบบที่สามก็คือ Natural Child อันนี้ดูฟังดูภาษาอังกฤษดูดีนะคะแต่ในแนวคิดของอีริคเบิร์นเนี่ยไม่ดีนะคะก็คือแสดงออกมาแบบธรรมชาติเลยถ้าเรานึกถึงเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่9คือฟรอยด์นะคะก็คือสภาวะของ Natural Child ของอีริคเบิร์นหมายความว่าแสดงออกที่เป็นเด็กที่ไม่สมวัยอะค่ะอย่างเช่นเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังแบบเมื่อเจออะไรดีใจก็คือหัวเราะเสียงดังเกินกว่าเหตุหรือแสดงอาการดีใจเกินกว่าเหตุนะคะหรืออะไรที่ไม่ถูกใจก็กรีดร้องโวยวายอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสภาพเด็กตามธรรมชาติอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราคงถ้าอยากจะให้จำให้ดีนะคะเราก็คงต้องมามองว่าในระหว่างชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโครงสร้างบุคลิกภาพแบบ TA เนี่ยนะคะของอีริคเบิร์นที่คิดมาเนี่ยเราอยู่ในสภาวะไหนนะคะเป็น critical parent หรือเปล่าเป็น nurturing parent หรือเปล่าเป็น adult หรือเปล่าเป็น little professor หรือเปล่าเป็น Adept Child หรือเปล่าหรือเป็น Natural Child หรือเปล่าให้เลือกเอานะคะแล้วเราก็จะจำบทเรียนนี้ได้ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าโครงสร้างบุคลิกภาพต่างกับแอลเบิร์ตเอลลิสหรือ IBT ที่เราเรียนมานะคะอันนั้นคือ ABC ใช่ไหมคะแต่โครงสร้างบุคลิกภาพของอีริคเบิร์นท่านมองแบบ TA ก็คือเป็น PAC นะคะให้จำไว้แล้วก็ไปแยกสมองกันเองว่า PAC กับ ABC มันเป็นยังไงนะคะไปทบทวนนะคะหลังจากดูรายการวันนี้แล้วนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะว่าจากที่เราเรียนโครงสร้างบุคลิกภาพไปแล้วนะคะอีริคเบิร์นยังคิดต่อว่ารูปแบบของสมรรถภาพระหว่างบุคคลแบบ TA เนี่ยนะคะมีแบบไหนบ้างท่านมองเป็น3แบบนะคะก็คือสมรรถภาพแบบถ้อยอาศัยสมรรถภาพแบบขัดแย้งกันแล้วก็สมรรถภาพแบบเคลือบแฝงนะคะในชีวิตประจำวันเราคงจะต้องอันนี้ไม่ยากนะคะเราคงจะต้องดูว่าตัวเราเองนั่นแหละนะคะเราเป็นแบบไหนเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเพื่อนหรือเปล่าเวลาเพื่อนพูดคุยมานะคะหรือเราไปขัดแย้งกับเขาตลอดเลยหรือเราไม่จริงใจนะคะเพื่อนถามเราตอบดีแต่ในใจเราคิดอีกแบบหนึ่งใช่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นทำให้เราฝึกฝนตัวเองด้วยถ้าเรามองในรูปแบบสมรรถภาพแบบนี้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะตัวเราเองซึ่งเป็นคัลเซอร์เนี่ยเราใช้แบบไหนมากที่สุดนะคะเรากลับไปทบทวนหลังจากชีวิตแต่ละวันผ่านไปนะคะค่ำคืนก่อนเรานอนเราอาจจะลองนึกย้อนไปก็ได้ทบทวนวิชานี้ไปแล้วก็ย้อนไปว่าเราได้ใช้สมรรถภาพแบบไหนกับเพื่อนร่วมงานของเราหรือกับนักเรียนของเรากับคนในองค์กรของเรานะคะอันนี้ขอผ่านนะคะไม่ยากนะคะอันนี้สินะคะอย่างที่ครูบอกไว้ตอนต้นว่าธรรมชาติมนุษย์ที่เอ่ยไปนะคะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะก็คือตำแหน่งชีวิตมาจากภาษาอังกฤษว่า life position นะคะมีด้วยกัน4แบบนะคะแบบแรกก็คือ I'm okay you're okay นะคะตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะในวงการฝึกอบรมนี่เอาไปใช้เยอะเราไม่รู้ว่าจริงๆมาจากทฤษฎีจิตวิทยาของ Transactional Analysis หรือ TA นั่นเองนะคะก็คือฉันก็ดีเธอก็ดีอันนี้โอเคเลยนะ
ก็คือเรามองว่าเราโอเค

เคเธอก็โอเคนะคะเราก็สุขภาพจิตดีใช่ไหมคะอันที่สองแบบไหนล่ะคะถ้าเป็นตำแหน่งชีวิตที่เราวางไว้เราบอกว่า I'm okay you are not okay เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในชีวิตประจำวันฉันน่ะดีเธอสีแย่นะคะอันนี้ไม่ชักไม่ดีแล้วนะคะมองคนอื่นไม่ดีแต่เราโอเคทุกอย่างนะคะอันที่สามตำแหน่งชีวิตที่สามก็คือ I'm not okay you are okay ก็คือคนที่ชอบลงโทษตัวเองนะคะคิดตัวเองแย่อยู่เสมออะไรก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่ดีนะคะคนอื่นดีหมดนะคะอันนี้ก็เริ่มไม่ดีเหมือนกันนะคะไปลงโทษตัวเองอันที่สี่เนี่ยแย่ที่สุดนะคะก็คือเป็นตำแหน่งชีวิตที่มีปัญหาต้องมาพบคัลเซอร์นะคะก็คือ I'm not okay แล้วก็ you are not okay ก็คือฉันก็แย่เธอก็แย่นะคะนักศึกษาเลือกเอานะคะว่าเราควรจะเลือก life position แบบไหนนะคะควรจะเลือกแบบแรกใช่ไหมคะก็คือ I'm okay you are okay ฉันก็ดีเธอก็ดีนะคะมาดูเรื่องต่อไปนะคะ life script นะคะก็คือบทชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเราคนอื่นมองเราว่า you are not okay นะคะหรือว่าเราไปมองคนอื่นนะคะเราก็อยู่ในบทบาทนี้แหละนะคะก็คือบทบาทเป็นผู้กล่าวหาคนอื่นนะคะแล้วก็กล่าวหาตนเองด้วยถ้าเกิดเป็นบทบาทเป็นตำแหน่งที่4นะคะตำแหน่งชีวิตก็คือ I'm not okay แล้วก็ you are not okay นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปว่าคนอื่นว่า you are not okay เราก็คือเป็นผู้กล่าวหา2เป็นบทบาทผู้ช่วยเหลือนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราสภาวะของเป็นพ่อแม่ที่เป็น nurturing parent นะคะนั่นโอเคเลยนะคะเป็นคนที่มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเราก็เลือกสภาวะที่เป็น nurturing parent นะคะหรือว่าเป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผลก็เป็น adult นะคะด้วยนะคะอันนั้นคือมันเกี่ยวโยงกันครูพยายามพูดให้มันเชื่อมโยงกันมันไม่ได้เป็นคนละเรื่องนะคะส่วนบทบาทชีวิตที่4น่าสงสารที่สุดนะคะเป็นวิกทิมนะคะเป็นผู้เคราะห์ร้ายหรือตกเป็นเหยื่อก็คือคนมักจะมองเราว่าเราไม่โอเคอยู่เรื่อยนะคะจะถูกกล่าวหาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำอะไรก็ถูกตำหนินะคะอันนี้หาที่จะต้องมาพบคาวเซเลอร์นะคะในแง่ของสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะส่วนรูปแบบใช้เวลานะคะในการใช้ชีวิตนอกจากมองถึงโครงสร้างบุคลิกภาพซึ่งเป็น PAC แล้วนะคะและเป็นตำแหน่งชีวิตแล้วแล้วก็เป็นระบบสมรรถภาพ3แบบแล้วนะคะอีริกเบิร์นคิดละเอียดมากเลยนะคะท่านบอกว่ารูปแบบใช้เวลาของมนุษย์ก็มีผลเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบเลี่ยงหนีเป็นแบบไหนนะคะเราใช้หรือเปล่าเป็นแบบพิธีการแบบไหนค่าเวลาแบบไหนกิจกรรมแบบไหนแบบเกมเป็นยังไงแบบใกล้ชิดเป็นยังไงเราลองมาดูแบบนะคะที่อัลเบิร์ตเอลลิสเนี่ยยกตัวอย่างไว้นะคะแบบเลี่ยงหนีก็คือนักเรียนนะคะนะคะไม่ทำยกตัวอย่างนะคะไม่ทำการบ้านส่งครูนะคะเมื่อเจอครูก็เป็นไงคะก็หลบนะคะวิชานั้นบางทีโดดเรียนเลยนะคะนะคะหรือว่าคนที่หัวหน้าสั่งงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำตามนั้นนะคะอย่างเช่นมีประชุมแล้วก็จะต้องส่งรายงานประชุมตามเวลานะคะเพื่อที่ประชุมครั้งต่อไปจะต้องพร้อมแล้วนะคะเจอหัวหน้าก็หลบแวบเลยนะคะไม่สนใจใช้วิธีหนีนะคะถามอะไรก็ตอบเลี่ยงๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้แบบเลี่ยงหนีนะคะแบบพิธีการเป็นยังไงสมรรถภาพที่เป็นแบบพิธีการนะคะก็คือเราเจอทุกวันนะคะเมื่อเราเจอผู้ใหญ่นะคะเราก็จะสวัสดีใช่ไหมคะเมื่อพบกันก็ถามสารทุกข์สุขดิบอันนี้ค่ะอีริกเบิร์นก็บอกว่าเนี่ยเป็นสมรรถภาพแบบพิธีการนะคะหรือเราไปร่วมพิธีศพพิธีที่เขาชื่นชมยินดีพิธีแต่งงานนะคะอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบพิธีการนะคะเราก็จะแต่งตัวอีกแบบนึงใช้คำพูดอีกแบบนึงมารยาทอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบใช้เวลาของมนุษย์รูปแบบที่3ก็คือแบบค่าเวลาอันนี้พวกเรามักจะถนัดกันนะนักเรียนด้วยตอนนี้เป็นไงฮะมีไลน์มีเฟซมากขึ้นมีสมาร์ทโฟนใช้นะคะมันทำอะไรที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะนั่งดูไลน์ไปเรื่อยๆดู Facebook ไปเรื่อยๆพวกนี้นะคะหรือว่าพูดคุยกันแบบสัพเพเหระนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องดารงดาราพวกนี้นะคะ
ข่าวพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือรูปแบบการใช้เวลาแบบค่าเวลานะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็คืออาจจะมีเป้าหมายขึ้นนิดนึงนะคะอย่างเช่นการทำงานของเรานะคะหรืองานอดิเรกก็ได้อันนี้เป็นการใช้เวลาแบบกิจกรรมนะคะ activity นะคะส่วนรูปแบบเกมนะคะก็คือไม่ค่อยดีละนะคะอันนี้ Albert Ellis บอกว่ารูปแบบที่5แบบเกมนี้นะคะอันนี้แปลตรงตัวเลยนะคะ Albert ขอโทษนะคะก็คือ Eric Berne นี่ใช้คำว่า games เลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดเรามีสมรรถภาพแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นเหมือนระบายความรู้สึกซึ่งเป็นความโกรธความเครียดนะคะเป็นเชิงลบอะนะคะแล้วสมรรถภาพมักจะไม่ค่อยจริงใจต่อกันก็คือเล่นเกมกันนะคะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตได้อันนี้ขอยกเว้นไว้เลยนะคะก็คือแบบที่1กับแบบที่5นะคะส่วนแบบใกล้ชิดนะคะก็คือเราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนคู่หูสำหรับภาพแบบเพื่อนสนิทกันนะคะแบบสามีภรรยาแบบเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทกันนะคะเราก็จะใช้การใช้เวลาแบบใกล้ชิดหรือแบบผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาหรือนักเรียนกับครูที่มีการปรึกษากันนะคะเพราะฉะนั้นแบบอื่นเนี่ยใช้ได้หมดนะตามความเหมาะสมส่วนแบบที่1กับแบบที่5ให้หลีกเลี่ยงนะคะถ้าตามทฤษฎีของอีริกเบิร์นนะคะมาดูเป้าหมายนะคะก็คืออีริกเบิร์นบอกว่าเราจะต้องให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยเกิด awareness เกิดการตระหนักรู้นะคะว่าเราอยู่ในตำแหน่งชีวิตแบบไหนเราอยู่ในสภาวะของโครงสร้างบุคลิกภาพแบบไหนให้รู้ตัวตนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเสียถ้าเกิดว่ามันไม่ดีนะคะแล้วก็มีความจริงใจต่อกันในสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะคะอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความใกล้ชิดไม่หลีกหนีไม่เลี่ยงหนีนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่อยากพบใครเลี่ยงหนีใช่ไหมคะมันก็หมายความว่าในใจเราหรือพฤติกรรมของเราความคิดของเราไม่ถูกต้องแล้วถูกไหมทำไมเราถึงจะต้องหลบล่ะทำไมเราต้องหนีล่ะใช่ไหมคะเราคงต้องตระหนักรู้ขึ้นมาแล้วว่าโอเคเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีของเราหรือวิธีคิดของเราการอารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งหมดนะคะส่วนเทคนิคการปรึกษานะคะของ TA มาดูนิดนึงนะคะอีริกเบิร์นเอาเฉพาะสำคัญนะคะที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็คืออันแรกก็คือคอนแทคเทคนิคนะคะอยากให้นักศึกษาจำไปใช้นะคะก็คือควรจะต้องมีการกำหนดข้อตกลงระหว่างผู้ให้กับผู้รับการปรึกษานะคะให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้เธอควรจะคิดแบบไหนอย่างเช่นมักจะตำหนิวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอยู่ตลอดหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองตลอดว่า I'm not okay แต่ you are okay หรือว่า I'm okay you are not okay อันนี้คงต้องไปสร้างข้อตกลงใหม่นะคะให้คิดใหม่นะคะหรือสัมพันธ์หรือการใช้เวลาแบบเกมนะคะมีแต่ระบายความรู้สึกที่เป็นลบหรือนินทาว่าร้ายคนอื่นอยู่ตลอดนะคะอันนั้นขอให้เปลี่ยนซะนะคะกำหนดข้อตกลงใหม่นะคะว่าต่อไปนี้เราจะเป็นคนแบบไหนนะคะส่วนอีกเทคนิคนึงที่ใช้ก็คือให้โลเพไปเลยนะคะอะไรที่อย่างเช่นเราเป็นสภาพโครงสร้างบุคลิกภาพแบบที่เป็นพ่อแม่ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์นะคะคนที่ชอบแสดงแบบนี้ให้แซงบทบาทสมมุติกลับซะให้เป็นคนที่รับฟังผู้อื่นนะคะแล้วก็บทบาทที่เป็นผู้ที่มีเมตตาเอาใจใส่รับฟังซะนะคะให้แสดงบทบาทกลับกันหรือว่าเทคนิคเก้าอี้ว่างเก้าอี้ว่างนี่ก็หยิบยืมมาจากของเกสตาลนะคะก็คือสลับบทบาทกันนะคะอย่างเช่นไม่เชิงสลับบทบาทนะคะก็คือเก้าอี้ว่างหมายถึงมีเก้าอี้อีกตัวซึ่งนั่งตรงข้ามนะคะให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยอย่างเช่นผู้รับการปรึกษาของเรามีปัญหากับพ่อนะคะให้สมมุติว่าเก้าอี้ว่างอยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยคือพ่อนั่งอยู่ให้เขาพูดว่าถ้าพ่ออยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาจะพูดว่ายังไงนะคะถ้าพ่อพูดอย่างนี้แล้วก็คือผู้ให้การปรึกษาอาจจะสมมุติขึ้นมาและให้เขาโต้ตอบกับเก้าอี้ว่างตรงนั้นก็คือไม่ได้มีพ่อมานั่งจริงๆแต่เขาจะพูดยังไงสมรรถภาพที่เคยหลีกหนีกับพ่อตลอดพอพ่อเข้าบ้านปุ๊บได้ยินเสียงรถพ่อเข้าบ้านปุ๊บปิดประตูเข้าห้องเลยนะคะเนื่องจากไม่ถูกกันกับพ่ออย่างเงี้ยนะเขาก็ให้สมมติซะนะคะว่าจะพูดกับพ่อยังไงคืนนี้ถ้าพ่อกลับมาบ้านนะคะจะพูดยังไงนะคะจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ให้ลองฝึกดูนะคะอันนี้แล้วก็อาจจะ
มีข้อตกลงด้วยนะ

ะก็คืออันนี้อีลิกเบิร์นถือว่าเหมือนขาดไม่ได้เลยนะคะการปรึกษาแต่ละครั้งเนี่ยควรจะต้องมีกำหนดข้อตกลงไปว่ามันเหมือนถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนเทคนิคโฮมเวิร์คของอัลเบิร์ตเอลลิสนะคะอีลิกเบิร์นก็คือให้ลองไปทำมานะคะแล้วก็ลองมาดูซิว่าข้อตกลงที่ทำกันไว้เนี่ยคุณกลับไปปรับเปลี่ยนไหมหนูกลับไปปรับเปลี่ยนไหมนะคะในชีวิตของเธอนะคะอย่างที่บอกแล้วตามเทคนิคนั้นนะคะบทบาทของคาวเซเลอร์นะคะพยายามให้คาวเซลีของเราเข้าใจโครงสร้างบุคลิกภาพอย่างที่บอกไป APC นะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนรูปแบบสมรรถภาพระหว่างบุคคลเป็นยังไงนะคะตำแหน่งชีวิตของเขาเขาเลือกแบบไหนนะคะแล้วรูปแบบการใช้เวลา6แบบนั้นนะเขาเลือกแบบไหนตำแหน่งชีวิตมี4แบบเขาอยู่แบบไหนมากที่สุดแต่ละวันนะคะใช้วิธีสอนฝึกอบรมเหมือนกับอัลเบิร์ตเอลลิสนะคะอีลิกเบิร์นใช้เหมือนกันก็คือเหมือนกับเป็นครูนิดๆ นะคะใช้ฝึกอบรมได้เพราะฉะนั้นในวงการฝึกอบรมเนี่ยใช้เทคนิคของอีลิกเบิร์นเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มาจากทฤษฎีการให้การปรึกษานั่นเองนะคะแล้วเราเอาไปใช้เองก็ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในชุดนี้นะคะยังเหลือในต่อในหน่วยนี้ยังเหลืออีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือ TF นะคะมาจากภาษาอังกฤษว่า Trait Factor Counseling หรือทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบชื่อมันบอกนะคะ Trait Factor Trait ก็คือคุณลักษณะนะคะ Factor องค์ประกอบนะคะก็จำง่ายนิดหนึ่งนะคะ Trait Factor Counseling อันนี้มีผู้นำหลายคนนะคะจำไปให้หมดเลยนะคะก็คือโดนัลด์ แพทเทอร์สันจอห์นดาลีแล้วก็แอดมันด์ วิลเลียมสันนะคะคนสุดท้ายเนี่ยค่ะที่นำเนื้อหาของทฤษฎีนี้มาใช้ในวงการคาวเซลลิ่งนะก็คือเอ็ดมันด์ วิลเลียมสันนะคะมาดูอย่างเร็วๆนิดหนึ่งนะคะทั้ง3ท่านนะคะทฤษฎี TF นะคะมองว่ามนุษย์เนี่ย individual difference ก็คือมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็มองเหมือน IBT ด้วยนะคะมองว่ามนุษย์มีเหตุผลแล้วก็สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองทฤษฎีนี้ครูแนะนำเอาไปใช้เยอะเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรข้อตกลงแล้วก็เป็นปรัชญาของคาวเซลลิ่งแล้วก็วงการแนวเราเลยก็คือเราจะไม่ตัดสินใจแก้ปัญหาให้เขานะนักเรียนที่มานะคะที่มีปัญหามาเราให้คาวเซลลิ่งเขาก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเองเพราะฉะนั้นทัศนคติหรือทัศนมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของ TF เนี่ยเอาไปใช้กับวงการแนวของเราทั้งหมดเลยเป็นเรียกว่าหยิบยกไปใช้ในปรัชญาของการแนวของเราเลยนะคะแล้วก็จะจำง่ายนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจากมุมมองของธรรมชาติมนุษย์หลักการก็สอดคล้องกันนะคะก็คือคำนึงถึงลักษณะเฉพาะตัวนะคะมองให้ได้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือไปวัดเพราะเราจะรู้ได้ไงว่าคนแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางจิตวิทยาก็จะเข้ามามีส่วนมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบวัดนะคะตั้งแต่แบบสอบถามความสนใจแบบวัดความถนัดนะคะความสามารถของเขาตลอดจนแบบทดสอบทางจิตวิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบสติปัญญาความจำความฉลาดทางอารมณ์พวกนั้นนะคะหรือความคิดสร้างสรรค์ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะข้อมูลจำเป็นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบริการสนเทศนะคะที่เราจัดเก็บในบริการที่2ของการแนวที่เราเรียนไปแล้วในหน่วยอื่นนะคะจะต้องเอามาใช้ตรงนี้หมดเลยเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองของคาวเซลีของเรานะคะตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้ไม่ยากนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแนวทั้งหมดนะคะเป้าหมายก็คือให้เขารู้จักและเข้าใจตนเองหลักการแนวเลยใช่ไหมคะให้สำรวจตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเทคนิคนะคะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเช่นเดียวกันนะคะใช้วงการเหมือนกับเป็นครูนิดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วให้อย่าลืมว่าให้เขาตัดสินใจเองนะคะครูแนะนำได้เสนอแนะได้อธิบายได้ประเมินได้โน้มน้าวเขาได้แต่อย่าไปตัดสินใจให้เขานะคะเนี่ยขอฝากไว้นะคะบทบาทก็เหมือนกันนะคะก็คือจูงใจให้คาวเซลลีของเราผู้รับการปรึกษาของเราเนี่ย

พิจารณาตัวเองตามข้อมูลที่เราให้ข้อมูลมาจากไหนล่ะคะให้เขาดูนะคะว่าเนี่ยผลของการสอบของคุณเป็นแบบนี้ผลของการวัดของคุณเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้แบบนี้อย่างคุณอยากจะบอกว่าอยากจะเรียนแพทย์เรียนหมอแต่ผลวิชาฟิ

ก็คือให้เขามีเหตุมีผลจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขาได้นะคะแล้วก็หาทางเลือกให้เขาหาทางออกให้เขาว่าถ้าไม่เรียนแพทย์แล้วอะไรที่เธอชอบที่เธอถนัดจากแบบวัดที่วัดมาจากผลการเรียนที่ผ่านมาจากนิสัยความเคยชินของเธอจากการใช้ชีวิตของเธอนะคะลองให้คิดใหม่ทำใหม่นะคะว่าอย่าไปคิดตามเพื่อนหรือว่าตามพ่อแม่ตามสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะขอให้นึกถึงหลักความจริงนะคะชีวิตของเราที่เป็นจริงตามบุคลิกภาพของเราตามความสามารถของเรานะคะเราเรียนหน่วยนี้จบแล้วขอดูแนวคำถามนิดหนึ่งนะคะเพื่อทบทวนนะคะแอลเบิร์ตออลิสเป็นผู้นำของใครล่ะคะตอบนะคะก็คือพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะครูขอผ่านไปอย่างเร็วๆนะโอเคดูข้อต่อไปนะคะถ้าตำแหน่งชีวิตนะคะที่เราเรียนไปแล้วฉันนั้นดีเธอสีแย่เราพบกับคนแบบที่มีบทบาทแบบไหนล่ะคะเป็นผู้กล่าวหาถูกไหมคะโอเคนะคะแล้วก็การที่บุคคลใช้เวลาอย่างไม่ลึกซึ้งพูดคุยทั่วไปไม่มีจุดหมายเป็นรูปแบบใช้เวลาของใครคะของอีริกเบิร์นใช่ไหมคะอีริกเบิร์นบอกว่าเป็นแบบไหนคะแบบฆ่าเวลาใช่ไหมคะโอเคค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะการมุ่งช่วยเหลือคาสลีของเรานะคะเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพส่วนตัวนะก็เป็นเป้าหมายของใครนะคะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือแบบ TF นะคะแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบที่ครูบอกว่าใช้กับวงการแนวมากที่สุดเลยนะคะหน่วยนี้นะคะก็ขอให้ไปทบทวนอีกครั้งนึงนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน่วยต่อไปคือหน่วยที่9นะคะค่ะเรามาต่อหน่วยที่9กันนะคะคือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกหน่วยนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4ทฤษฎีนะคะมาดูทฤษฎีแรกกันเลยนะคะคือทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะผู้นำทฤษฎีพวกเราอาจจะคุ้นชินกันนะคะชื่อของท่านก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะคะจำไปเลยนะคะโอเคมาดูทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของฟรอยด์เลยนะคะฟรอยด์บอกว่าคนเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเกิดมาจากแรงขับความก้าวร้าวแรงขับทางเพศรวมทั้งจิตไร้สำนึก unconscious เนี่ยนะคะจิตสำนึกและคุณธรรมทั้งหมดเนี้ยเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์เห็นไหมคะท่านจะมองไม่เหมือนมุมมองของท่านที่เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกับทฤษฎีอื่นนะคะแล้วก็ท่านมองว่าถ้าเกิดว่าในระหว่างจิตไร้สำนึกหรือ unconscious แล้วก็ conscious ซึ่งเป็นจิตสำนึกเนี่ยท่านมองว่าสิ่งที่อยู่ที่เป็นปัญหากับมนุษย์มากๆเลยเนี่ยก็คือ unconscious นะคะก็คือจิตไร้สำนึกเนี่ยนะถ้าเกิดมันจมปลักอยู่ในจิตไร้สำนึกแล้วก็มันไม่ขึ้นมานะคะจะเกิดปัญหาที่จะต้องมาพบเรียกว่าจิตแพทย์ด้วยซ้ำไปนะคะทฤษฎีนี้อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้เอาไป counseling นะคะใช้เทคนิคของทฤษฎีของฟรอยด์ไป counseling เพราะว่ามันเป็นระดับลึกเป็นระดับคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเรียกว่าอะไรเทราปิสต์เป็นนักบำบัดหรือว่าไซคลติสต์หรือจิตแพทย์นะคะซึ่งเขาจะต้องให้ประกอบกับการใช้ยาอย่างอื่นด้วยแต่ยังไงเราก็เรียนรู้ไว้เพราะว่ามีแนวคิดหลายๆอย่างซึ่งทำให้เราเข้าใจนักเรียนของเราหรือว่าเราเข้าใจเพื่อนร่วมงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแนวคิดของท่านนะคะให้เรียนรู้ไว้แบบนั้นแต่ไม่ได้ให้เอาเทคนิคไปใช้นะคะต้องขอย้ำไว้ตั้งแต่ตอนต้นมาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างบุคลิกภาพมนุษย์ตามแนวคิดของฟรอยด์จำกับ REBT หรือ TA ที่เราเรียนไปแล้วนะคะฟรอยด์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วยกัน3ส่วนนะคะก็คืออิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้นะคะอิดเนี่ยท่านมองว่าเป็นแรงขับก้าวร้าวหรือธรรมชาติมนุษย์ดั้งเดิมซึ่งไม่ได้ผ่านการขัดเกลานะคะคนที่มีอิดเยอะๆเราก็จะเห็นว่าถึงแม้โตแล้วก็จะมีพฤติกรรมเหมือนเด็กนะคะแล้วก็เรียกร้องแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็คือยังมีอิดอยู่มากนะคะหรือใช้ความรุนแรงนะคะโกรธก็ทำร้ายคนอื่นนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆในข่าวนะคะที่มาอย่างรวดเร็วในวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะอันนี้ก็คือมีสภาพเป็นอิดมากนะคะที่ยังไม่ได้ขัดเกลานะคะโครงสร้างอันที่2ก็คืออีโก้อีโก้ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันไม่ดีใช่ไหมคะแต่อีโก้ของฟรอยด์เนี่ยดีนะคะอีโก้เนี่ย

ฟรอยด์บอกว่าเป็นตัวที่บาลานซ์นะคะเป็นตัวที่สร้างสมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะซูเปอร์อีโก้ก็คือคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงสูงมากๆซึ่งมีคือต้องมีนะคะแต่ถ้าไม่มีมากเกินไปจะก็จะเป็นพวกที่แบบยึดติดแล้วก็เจ้าระเบียบนะคะมากนะคะเข้มงวดกดขันคนอื่นมากอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาทำให้มีสุขภาพจิตดีนะคะฟรอยด์บอกว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีตามทฤษฎีของฟรอยด์คือต้องมีอีโก้ที่บาลานซ์นะคะแต่ก็ไม่ใช่อีโก้สูงจนเกินไปนะคะตัวอีโก้จะเป็นตัวที่สร้างสมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะเพราะฉะนั้นฟรอยด์มองว่าอีโก้จะต้องแข็งแรงแต่ไม่ใช่อีโก้สูงนะคะคือแข็งแรงเพื่อบาลานซ์ระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะให้ดึงมาอยู่ตรงกลางนะคะโอเคนะคะเมื่อได้ยินคำว่าอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ให้รู้ว่ามาจากฟรอยด์แล้วก็เป็นโครงสร้างบุคลิกภาพของฟรอยด์นะคะต่อไปมาดูกลไกการป้องกันตนเองนะคะอย่างที่บอกว่าฟรอยด์มองว่าสิ่งที่อยู่ใน unconscious หรือจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะมันจะทำให้ก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยอย่างมากเลยนะคะมาดูอันแรกก่อนนะคะว่าเรามีแบบนี้หรือเปล่านะคะก็คือสิ่งที่เก็บกดอยู่ repression จำภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเพราะบางทีในข้อสอบเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างแล้วก็จะถามเราว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะของมนุษย์เนี่ยคนเนี้ยกำลังใช้ ego defense mechanism แบบไหนหรือกลไกการป้องกันตนเองแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ไปอ่านอย่างละเอียดแล้วก็ดูทีละอันว่าถ้าเก็บกดเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะแต่บางอันเนี่ยเดี๋ยวครูคดีมันมีเยอะครูไม่สามารถยกตัวอย่างได้หมดเวลาก็มีไม่พอเพราะเรามีอยู่ด้วยกัน4ทฤษฎีนะคะอันที่2เป็นปฏิเสธนะคะอันที่3เป็นการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามนะคะฟังไปอ่านไปต้องคิดไปด้วยนะคะว่าเรามีพฤติกรรมใช้การใช้กลไกการป้องกันตนเองแบบที่พูดมาหรือเปล่านะคะหรือเป็นแบบโทษผู้อื่นนะคะหรือเป็นแบบแทนที่นะคะเดี๋ยวบางอันอาจจะกลับมายกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวขอบอกไปให้หมดก่อนนะคะนะคะอันที่6นะคะก็คือหาเหตุผลเข้าข้างตนเองนะคะกลไกแบบที่6นะคะกลไกแบบที่7ก็คือแบบทดแทนนะคะแบบที่7ก็คือการถดถอยแบบที่9ก็คือการหันเข้าหาตนเองแบบที่10ก็คือการเรียนแบบนะคะยกตัวอย่างที่เข้ากับจิตประจำวันของเรานะคะอย่างเช่นหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเราจะเจอบ่อยนะคะเคยมีคำไทยสุภาษิตไทยนะคะที่บอกว่าเคยได้ยินไหมคะที่บอกองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานนะคะอันนี้ค่ะก็คือกลไกการป้องกันตนเองแบบการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองนะคะอย่างเช่นเด็กที่เลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มหาวิทยาลัยที่เลือกนะคะก็บอกว่าเออมหาวิทยาลัยนั้นไม่ดีหรอกนะคะไกลบ้านแล้วก็ไม่ดีโน่นนั่นนี่นะคะแล้วบอกว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยเปิดนะคะอย่างมอรามหรือมอสุโขทัยดีกว่าทั้งที่ตัวเองไม่อยากนะคะตัวเองอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตามที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะก็บอกว่าก็ปฏิเสธพูดกับคนอื่นแล้วก็พยายามบอกกับตัวเองกับบอกคนอื่นว่าแล้วก็กล่าวซ้ำๆย้ำๆว่าตรงนั้นมหาลัยนั้นไม่ดีโน่นนั่นนี่พยายามหาเหตุผลที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือถ้ารู้ตัวก็ดีนะคะแต่ถ้ากลไกการป้องกันตัวเองที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใช้ซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ตัวมันจะลงไปที่ unconscious หรือจิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึกบางคนแปลแบบนั้นนะคะอันนี้เกิดปัญหาละนะคะทำพูดออกมาแล้วก็บอกออกมาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่รู้ตัวเพราะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกนั่นคือจิตไร้สำนึกนะคะ unconscious อันนี้ฟรอยด์บอกว่าเนี่ยจะต้องแก้นะคะต้องมาใช้เทคนิคต้องไปถ้าเกิดเป็นถึงขั้นโรคจิตก็คือต้องพบจิตแพทย์เลยนะคะแต่อย่างเบาๆก็เป็นโรคประสาทนะคะอาการที่ฟรอยด์บอกนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามดูแลตัวเองนะคะอย่าพยายามใช้ดีเฟนต์มากนักนะคะถ้าใช้ดีเฟนต์อย่างรู้ตัวไม่เป็นไรนะคะพยายามให้รู้ตัวนะคะให้นักศึกษา
เนื่องจากครูไม่มีเวลานะคะมันมี4ทฤษฎีไปดูรายละเอียดในหน่วยที่9นะคะว่ากลไกการป้องกันตัวเองแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีสาระอย่างไรนะคะแล้วเราเคยใช้ไหมนะคะใช้อะไรมากที่สุดนะคะแล้วเราเคยปรับเปลี่ยนมาหรือเปล่าใช้อย่างรู้ตัวหรือเปล่าแล้วเป็นตัวเราหรือเปล่าหรือเป็นคนรอบข้างนะคะเราก็จะเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าอ๋อน่าสงสารนะที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาไม่รู้เขาใช้defense mechanism มากเกินไปนั่นเองนะคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าทฤษฎีนี้เราจะไม่ขอให้นักศึกษานำเทคนิคไปใช้นะคะเหมือนทฤษฎีอื่นแต่เราจะมาเรียนรู้แนวคิดของท่านนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเรามากเลยนะคะถ้าเราเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์นะคะฟรอยด์ใช้คำว่า psychosexual development state จะไม่เหมือนทฤษฎีอื่นเลยนะคะฟรอยด์มองไปที่การอบรมเลี้ยงดูมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเวลาดิฉันเรียนทฤษฎีแล้วยังนึกถึงเรียกว่าอะไรมนุษย์เราในสังคมนะคะก็คือคู่ชีวิตที่หนุ่มสาวที่แต่งงานน่าจะมาเรียนแล้วก็อบรมทฤษฎีนี้ก่อนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่แล้วก็มีลูกเล็กกันนะคะเรียนทฤษฎีแล้วจะเข้าใจว่าเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วต้องไม่ทิ้งลูกนะคะฟรอยมองว่า6ขวบปีแรกเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะในระยะแรกก่อนนะคะฟรอยบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดถึง8เดือนเนี่ยพัฒนาการของมนุษย์จะอยู่ที่ระยะปากหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือเด็กจะหิวเด็กหิวก็จะร้องใช่ไหมเพราะเด็กพูดไม่ได้นะคะร้องโน่นนั่นนี่แล้วก็ถ้าเกิดแม่ไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้ให้นมตามเวลาหรือปล่อยให้ร้องอย่างเงี้ยนะคะแล้วติดการติดยึดพัฒนาการโดยที่เมื่อหิวก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยนะคะหิวนมก็ไม่ได้กินเพราะโตขึ้นฟรอยด์บอกว่าจะมีปัญหาทันทีอย่างเช่นก็จะกินจุบกินจิบหรือขี้นินทาหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะติดบุหรี่ติดเล่าเพราะว่าความพึงพอใจอยู่ที่ปากยังไม่ได้รับการเรียกว่าอะไรอะส่งเสริมหรือได้รับการตอบสนองอย่างนี้ดีกว่านะคะตอบสนองอย่างเพียงพอนะคะโตขึ้นมามีปัญหาเพราะใครที่ติชินดินทาเล่านะคะเราก็อาจจะสงสารเขาแล้วกันว่าตอนที่แรกเกิดนะคะอาจจะไม่ได้รับการติดยึดพัฒนาการนั่นเองนะคะส่วนระยะที่สองนะคะฟรอยด์บอกว่าอยู่ที่ทวารหนักนะคะอย่างเช่นระหว่างขวบปีแรกถึง3ขวบปีแรกนะคะ3ขวบปีแรกค่ะตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบปีแรกเนี่ยอย่างเช่น เด็กที่แบบปวดอึท้องปวดท้องถ่ายนะคะแม่ก็เรียกว่าอะไรไปบังคับอะค่ะว่าจะต้องอึเป็นเวลาพ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วนะครับเด็กยังไม่ปวดเลยบังคับให้ปวดนะคะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาการก็ติดยึดแหละค่ะฟรอยด์บอกว่าเป็นยังไงถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วก็พัฒนาการตรงนี้ไม่ได้การตอบสนองความพึงพอใจตามที่เด็กควรจะเป็นตามธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเกิดอาการที่เป็นติดยึดก็คือติดหนึบเหนียวแน่นจะเป็นคนขี้เหนียวตันหนีหรือเป็นคนที่รักษาความสะอาดจนเกินกว่าเหตุนักศึกษาเคยได้ยินคนล้างแบงค์ไหมคะก็คือธนบัตรนะคะก็คือไม่สามารถใช้ได้ต้องใหม่เสมอแล้วก็ถ้าเก่าก็คือถึงขั้นต้องไปล้างก่อนนะคะขึ้นรถใครอยากจะใครอยากเรียกว่าอะไรรองเท้าสกปรกนะก็คือจะต้องเคาะก่อนแล้วก็รถเขาต้องสะอาดอยู่เสมอนะคะต้องปูไว้ทุกอย่างเลยนะรถใหม่ก็เหมือนรถใหม่ตลอดเวลานะคะพลาสติกเนี่ยติดไว้เลยนะครับขับรถก็ต้องใช้ถุงมือนะคะอันนี้ค่ะถ้ามันมากเกินไปเนี่ยถ้าเป็นตามทฤษฎีฟรอยด์นะคะก็จะมาจากการติดยึดในขั้นของทวารหนักนะคะไม่ได้รับการตอบสนองนะคะแล้วก็ระยะที่3เป็นระยะเพศนะคะความรู้สึกอยู่ที่อวัยวะเพศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เด็กเข้าใจแล้วก็มีความรักกับเด็กนะคะไม่ให้เด็กเกิดความอิจฉาริษยากันนะคะเด็กก็จะไม่มีข้อสงสัยตรงนี้อย่างที่เรียนมานะคะอาจจะไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะคะก็คือถ้าเป็นตามทฤษฎีฟรอยด์ถ้าเกิดพ่อแม่พ่อที่ดุจนเกินไปนะคะแล้วก็ชอบทำร้ายแม่ตีแม่อย่างเงี้ยนะคะเด็กผู้ชายที่เห็นนะคะเขาจะเบี่ยงเบนมาทางแม่นะคะเพราะเขาจะต่อต้านพ่อนะคะตามทฤษฎีท่านี้นะคะถ้าเกิดคนที่โตขึ้นมาแล้วมีความเบี่ยงเบนทางเพศถ้าใช้ฟรอยด์เป็นหลักนะคะไม่ได้มองอย่างอื่นจริงๆแล้วการที่มนุษย์มีความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยไม่ได้มาจากฟรอยด์ทั้งหมดนะคะต้องบอกไว้ก่อนแ

ถ้ามองตามทฤษฎีฟรอยด์เขาบอกว่ามาจากระยะนี้ค่ะก็คือ เด็กสับสนทางเพศนะคะแล้วก็มีความคิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพศที่ตรงกับตัวเองอะค่ะแล้วก็จะไปรักเพศตรงข้ามมากกว่าคือรักเด็กผู้ชายก็จะรักแม่สงสารแม่เด็กผู้หญิงก็จะเหมือนกับไม่ชอบแม่แต่จะชอบพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นทอมเกิดอาการเป็นพฤติกรรมที่เป็นทอมเป็นตุ๊ดไปนะคะเขาบอกว่าฟรอยด์บอกว่ามาจากการพัฒนาการเชิงจิตเพศที่ท่านมองนะคะเพราะฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นฟรอยด์พูดถึงนะคะที่พูดถึงมากๆเลยก็คือตั้งแต่ขวบปีแรกถึง6ขวบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่มือใหม่อะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งลูกนะคะนะคะดูแลลูกให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิด6พ้น6ขวบปีแรกไปแล้วเนี่ยฟรอยด์บอกว่าแก้ยากนะคะแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนความเรียกว่าอะไรความเข้าอกเข้าใจของคาวเซเลอร์หรือจิตแพทย์มากๆกันแล้วก็ความร่วมมือของคาวเซอรีที่รู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาอยากจะแก้ไขเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองมีปัญหามานะคะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะโอเคจะพูดเยอะนิดหนึ่งนะคะเป้าหมายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะไม่ได้เป็นคนช่วยเหลือเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะรีเฟอร์ส่งต่อไปให้กับนักบำบัดหรือจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าการทำให้จิตไร้สำนึกหรืออันคอนเชียสของมนุษย์กลับมาอยู่จิตสำนึกเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะต้องมีเทคนิคที่เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็เราอยากจะให้อีโก้นะคะของผู้รับการปรึกษาเข้มแข็งนะคะไม่ใช่อีโก้สูงนะคะเข้มแข็งเพื่อบาลานซ์ให้สมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะแสดงออกพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโดยที่ลดซูเปอร์อีโก้ที่สูงเกินไปนะคะเทคนิคขอข้ามไปเลยนะคะนักศึกษากลับไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้แต่ให้รู้หลักเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราเคยมีการถ่ายโยงความรู้สึกหรือเปล่านะคะเลยตรงข้อ2เนี่ยเราเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองได้เลยในแง่ของสมรรถภาพหรือการปรึกษาก็ได้ถ่ายโยงความขอพูดนิดหนึ่งนะถ่ายโยงความรู้สึกเป็นยังไงอย่างเช่นเราเคยไม่ชอบเรียกว่าเราเป็นคนรักความสะอาดมาคนหนึ่งนะคะเนื่องจากที่บ้านเราสอนมาแบบนี้เป็นระเบียบนะคะพ่อแม่เราสอนให้เป็นระเบียบก็คือทุกวันเสาร์อาทิตย์เรามีการ big cleaning day อย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าเรามาเจอคาวเซอรีของเรานะเด็กคนหนึ่งเนี่ยสกปรกมอมแมมน้ำเหมือนกับน้ำก็ไม่ได้อาบมาคือสภาพแวดล้อมก็เป็นอย่างนั้นพื้นฐานเศรษฐกิจก็เป็นแบบนั้นเราคงต้องยอมรับให้ได้นะคะเพราะเราจะถ่ายโยงความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาทันทีนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักษาความสะอาดแล้วเด็กมาเนี่ยไม่สะอาดแล้วมีกลิ่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆทำไงคะก็คือต้องรีเฟอร์นะคะต้องโอนให้กับคาวเซเลอร์คนอื่นไปดูแลแทนนะคะหรือว่าอีกกรณีนึงอย่างเช่นเราครอบครัวของเราเนี่ยโอเคนะคะก็คืออาจจะสงบแล้วนะคะแต่ว่าเรามีฐานะเป็นภรรยาหลวงสมมติอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าคาวเซอรีซึ่งมาหาเราเป็นผู้ใหญ่มาแต่เขาเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะถ่ายโยงความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาทันทีหรือว่าคาวเซอรีของเราเป็นภรรยาหลวงเหมือนกันได้ไหมคะมันจะคือเขามีปัญหากับสามีของเขาเราก็เคยมีนะคะอันนี้เป็นการถ่ายโยงความรู้สึกซึ่งไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราจะเอาความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยมาถ่ายโยงให้กับคาวเซอรีด้วยมันก็คือไม่เป็นในการปรึกษาแล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีหรือเป็นความรู้สึกซึ่งเป็นรวมพวกเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราคงจะต้องรีเฟอร์เคสให้กับคนอื่นทันทีอันนี้ค่ะเราเรียนรู้ไว้เพื่อเอาแนวคิดไปใช้แต่ว่าเทคนิคพวกนี้เราให้คาวเซอร์ที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นนักบำบัดหรือจิตแพทย์ใช้แล้วกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้โอเคนะคะข้อสังเกตอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องฝึกฝนอบรมถ้าเราอยากจะเป็นจริงๆคงต้องไปศึกษาต่ออบรมต่อเพื่อเป็นนักบำบัดให้ได้นะคะต่อไปขึ้นทฤษฎีใหม่นะคะเป็นอยู่ในหน่วยที่9นี้นะคะอยู่ใน
กลุ่มทฤษฎีอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็คือผู้รับการศึกษาเป็นศูนย์กลางเจ้าของทฤษฎีผู้นำทฤษฎีก็คือคาร์ล เรนซัมโรเจอร์เราเรียกสั้นๆว่าโรเจอร์นะคะบางทีเราใช้ชื่อทฤษฎีนี้เราเรียกว่าโรเจอรเลียนเลยนะคะก็คือเรารู้กันว่าก็คือ client center นะคะก็คือผู้รับการศึกษาเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะอันนี้ขอให้มองนิดนึงนะคะโรเจอร์จะมองต่างไปจากฟรอยด์เลยนะคะมนุษย์โรเจอร์มองว่ามนุษย์คนดีนะคะมีเหตุผลมีศักดิ์ศรีเชื่อถือได้นะคะเมื่อกี้ฟรอยด์เขามองแบบโหดๆเนาะนะคะก็คือมองเหมือนกับว่ามีความก้าวร้าวมีแบบอะไรที่แบบว่าติดขัดอยู่ในตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่โรเจอร์ไม่มองอย่างนั้นนะคะบอกว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะมีอิสระเป็นตัวของตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะเราได้ยินบ่อยก็คือสัจการแห่งตนเคยได้ยินไหมคะก็คือโรเจอร์มองว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะเราก็จะถ้าเราเชื่อตามทฤษฎีนี้นะคะเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรารู้ว่าถึงแม้คนที่มาหาเราจะไม่โอเคนะคะแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนดีนะมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีแล้วถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ถูกต้องนะคะได้รับการขัดเกลาเขาก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาตัวเองได้เต็มตามศักยภาพเหมือนกันแต่ต้องให้โอกาสเขาเท่านั้นเองบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะเราก็จะไม่หมดหวังกับเพื่อนร่วมงานของเราด้วยนะคะมามองมุมมองหรือว่าแนวคิดตามทฤษฎีของโรเจอร์เรื่องอันนี้ก็จำไปเลยนะคะถ้าอัตตะโมโนทัศน์แล้วเอ่ยปุ๊บจะต้องนึกถึงโรเจอร์เลยนะคะโรเจอร์บอกว่าเรามีคอนเซปต์นะคะ3แบบนะคะก็คือตัวตนที่ตัวเองรับรู้นะคะเป็น perceive self concept นะคะแล้วก็ตนเองตามความเป็นจริงเป็น real self concept แล้วก็ตนในตามอุดมคติ ideal self concept อันนี้ค่ะเราจะต้องเรียกว่าอะไรอะมองให้กลมกลืนกันให้ได้ถ้าเราเป็นไอเดียลเกินไปนะคะมันจะล่องลอยอยู่ในความฝันนะคะมันไม่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนที่มาหาเราเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไอเดียลมากเลยนะคะสิ่งที่พูดออกมามันไม่ได้เป็นไปตามสภาพที่เธอเป็นจริงเลยอย่างที่ยกตัวอย่างตั้งแต่บทที่แล้วอะค่ะว่าอยากจะเรียนหมอนะคะอยากจะสอบเข้าแพทย์แต่ผลการเรียนแต่ละวิชาที่จะต้องไปใช้เนี่ยมันตกต่ำมากเลยนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นให้เขามองตามความเป็นจริงนะคะยอมรับตัวเองให้ได้นะคะ perceive self แล้วก็เหลียว self ของเขาเป็นยังไงถ้ามองอย่างได้อย่างผสมกลมกลืนกันหมดไอเดียไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะคะมีได้นะคะคนเราทุกคนจะต้องมีความคิดความฝันมีอารมณ์คติของเราถูกไหมคะแต่เราต้องรับรู้ตามความเป็นจริงด้วยนะคะรับรู้ให้ได้เราก็จะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอัตตะมโนทัศน์ตรงนี้ถ้าเราใช้ทฤษฎีโรเจอร์เนี่ยนะคะเราก็พยายามชักจูงเขาให้เขา perceive ตามความเป็นจริงนะคะเอาอารมณ์คติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ได้นะคะสมรรถภาพตรงนี้นะคะโรเจอร์มองว่าถ้าสมรรถภาพดีนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียกว่าอะไรอะความคิดความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมของคอสลีได้นะคะเพราะฉะนั้นโรเจอร์จะเน้นมากๆเลยที่สมรรถภาพระหว่างกันระหว่างเลิกกับลี่นะคะหรือคอสลีกับคอสเลอร์นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องรู้ซึ้งถึงความรู้สึกภาษาของตำราอื่นอาจจะแปลไม่ใช่แบบนี้นะคะ accurate empathic understanding นะคะแต่ตำรามสทของดิฉันเนี่ยเราแปลว่ารู้ซึ้งถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือจะต้องเป็น congruence genuine นะคะก็คือสอดคล้องหรือจริงแท้อันที่3ก็คือมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขและยอมรับนะคะอันนี้ขอให้ไปอ่านอย่างละเอียดเลยนะคะ เราจะมักจะถามนักศึกษาบ่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็สอดคล้องกันนะคะเราอยากคาสลีของเรายอมรับตัวเองให้ได้ตามความเป็นจริงนะคะ perceive self ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้เป็นตัวของตัวเองมีเหตุผลรับผิดชอบและเห็นคุณค่าตนเองเพราะฉะนั้นเด็กที่มีเซลล์เอสติมต่ำนะคะเราจะใช้โรเจเรียนหรือคลายเอนต์เซ็นเตอร์เนี่ยค่ะเข้าไปช่วยให้มากๆเลยนะคะเวลานักศึกษาทำจนถึงขั้นถ้าไปเรียนระดับเรียนโทนะคะเวลาทำทีซิสนะคะถ้าเด็กของเรามีปัญหาเซลล์เอสติมต่ำหรือค่านิยมต่ำ
พวกนี้นะคะเราก็จะแนะนำเลยนะคะทฤษฎีนี้เลยล่ะนะคะ client center นะคะแล้วก็เราอยากให้เขายืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สร้างสรรค์ตัวเองอย่างที่บอกบรรลุสัจจการแห่งตนนะคะแล้วเราก็จะไม่หมดหวังนะคะคนที่

0: มาหาเรานะคะเราเชื่อแล้วเราก็มีเป้าหมายแบบนี้นะคะเทคนิคนะคะเทคนิคทั้งหมดเนี่ยนะคะอยากให้นักศึกษาจดจำแล้วก็ไปฝึกเพราะว่าตอนที่เราเข้าอบรมเข้ม5วันนะคะเราจะดึงจากทฤษฎีของโรเจอร์มาหมดเลยนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการยอมรับสะท้อนความรู้สึกทวนความทำความกระจ่างเราจะมาฝึกจริงตอนที่นักศึกษาเข้ามาอบรม5วันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียนรู้ทฤษฎีไปก่อนนะคะว่าแต่ละอันเป็นยังไงไม่ว่าในเรื่องของเทคนิคการยอมรับการสะท้อนความรู้สึกการทวนความทำความกระจ่างนะคะการเงียบการฟังการใช้คำถามการสรุปนะคะเป็นเทคนิคเบื้องต้นแล้วก็พื้นฐานไม่ว่าจะนักศึกษาจะไปเรียน Family Counseling หรือ Group Counseling ก็แล้วแต่ทั้งหมดที่โรเจอร์สอนเราเอาไปใช้หมดเลยนะคะเราแม้กระทั่งทฤษฎีอื่นด้วยนะคะทฤษฎีพื้นฐานของโรเจอร์จะไปแทรกอยู่ในทุกทฤษฎีเลยนะคะนะคะก็หมดไปนะคะขึ้นทฤษฎีที่3ของครูนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยมหรือ existential นะคะผู้นำทฤษฎีสมัยใหม่นะคะจริงๆทฤษฎีนี้มาจากยุโรปเป็นปรัชญา existential หรืออัตถิภาวะนิยมนะคะวิกเตอร์ฟรังเคิลลอนโลเมแล้วก็เออร์วินยาลอมเนี่ยเป็นคนนำเอาปรัชญาอัตถิภาวะนิยมมาใช้ในวงการคอนซัลลิ่งที่อเมริกานะคะเริ่มต้นที่นั่นก่อนนะคะมาดูนะคะเพราะว่าอัตถิภาวะนิยมเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะคนเป็นไงคะล้มตายพัดพรากจากพ่อแม่นะคะแล้วก็ถูกจับในสมัยนั้นวิกเตอร์ฟรังเคิลนะคะท่านเคยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวิกทิมอะค่ะผู้เคราะห์ร้ายในเหยื่อของนาซีแต่ท่านรอดชีวิตมาได้นะคะพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตหมดนะคะแล้วพอท่านเติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนจบจนเป็นจิตแพทย์ท่านก็มาตั้งทฤษฎีนี้ท่านก็มองว่ามนุษย์เนี่ยมีคุณค่ามองเหมือนฟรอยด์เลยเอ้ยมองเหมือนโรเจอร์เลยนะคะแล้วก็มนุษย์มีเสรีภาพที่จะรับผิดชอบที่มาจากทางเลือกของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือหาเอกลักษณ์ตัวเองได้แล้วก็หาความหมายนะคะเมื่อพูดถึงว่ามนุษย์ค้นหาความหมายแล้วเป้าหมายของชีวิตจำไว้เลยนะคะมาจากอัตถิภาวะนิยมเพราะว่าทฤษฎีนี้เกิดจากบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันเราก็รู้นะคะที่เราเรียนจากประวัติศาสตร์เหล่านี้มันร้ายแรงมากนะคะนาซีเป็นยังไงนะคะที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตรงนั้นนะคะแต่ท่านโชคดีที่รอดมานะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ค่อนข้างเป็นปรัชญานิดๆนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่นำมาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนาด้วยนะคะก็คือมันก็คล้ายคลึงกันนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นค่อนข้างทฤษฎีค่อนข้างเป็นปรัชญานะคะให้มิติพื้นฐานที่สำคัญก็คือให้ค้นหามีนิ่งของชีวิตหาจุดหมายชีวิตให้เจอหาเวลูให้เจอหาเป้าหมายของชีวิตให้เจอนะคะโดยเฉพาะมีนิ่งนะคะอันนี้เป็นมิติพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะเป้าหมายครูขอข้ามไปนะคะสอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์อย่างเมื่อกี้นะคะก็คือเมื่อมองมนุษย์ว่ามนุษย์มีเสรีภาพก็ช่วยให้ไปถึงนะคะไปถึงเสรีภาพในการเลือกนะคะคำว่าเสรีภาพศักยภาพเป้าหมายความหมายนะคะขอให้รับรู้ไว้ว่ามาจากอัตถิภาวะนิยมนะคะแล้วก็ไปให้ถึงนะคะทฤษฎีที่4ทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสตัลนะคะผู้นำทฤษฎีนะคะที่นำมาใช้ในวงการคอนซัลลิ่งก็คือเฟรเดริกโซโลมอนเพิร์นเราเรียกสั้นๆว่าเพิร์นนะคะธรรมชาติมนุษย์ที่เพิร์นมองนะคะก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยตัดสินใจเองได้ที่สำคัญคืออยู่ที่ข้อ2นะคะก็คือเป็นอิสระจากอดีตที่ไร้สาระให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเคยได้ยินใช่ไหมคะ Here and Now จำไว้เลยนะคะ Here and Now มาจากเกสตัลนะคะโอเคนะคะกฎที่ผลรวมถ้าพูดถึงกฎผลรวมนะคะให้นึกถึงเกสตัลเช่นเดียวกันนะคะมีอยู่4กฎก็คือกฎแห่งการสิ้นสุดกฎแห่งการต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกันกฎแห่งความคล้ายคลึงกันกฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจนอันนี้ขอให้ไปอ่านในหน่วยที่9นะคะในตอนที่ 9.4 นะคะเกสตัลว่ายังไงสิ้นสุดเป็นยังไงต่อเนื่องเป็นยังไงคล้ายคลึงกันยังไงนะคะถ้าเกิดเขายกตัวอย่างมานะคะเราก็ตอบได้เลยว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นกฎแห่งการต่อเนื่องตามทฤษฎีผลรวมของเกสตัลนั่นเองนะคะเป้าหมายอย่าลืมนะคะถ้าเกิด บอกว่าถ้าเราอยากให้คนเราเนี่ยมองที่ Here and Now มาจากทฤษฎีไหนคะ Gestalt นะคะโอเคนะคะเทคนิคมีหลายเทคนิคเมื่อกี้ได้พูดถึงว่ามีทฤษฎีหนึ่งนะคะที่ใช้เก้าอี้ว่างนะคะอันนี้ก็มาจาก Gestalt เช่นเดียวกันนะ Gestalt ใช้เผชิญนะคะเราจะมาเรียนรู้ตอนเปียโทนะคะเผชิญเราจะไม่สอนเกมการสนทนาแสดงบทกลับกันก็คือเราไม่ได้ฝึกจริงแต่ว่าขอให้รู้ไว้แล้วกันนะคะนะอยู่กับความรู้สึกเกิดการตระหนักรู้นะคะมาดูแนวคำถามนิดหนึ่งนะคะจะจบแล้วนะคะผู้ที่ก่อตั้งนะคะจิตวิเคราะห์จำขึ้นใจเลยนะคะก็คือซิกมันฟรอยด์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในข้อสอบเรายกตัวอย่างกลไกการป้องกันตนเอง defense mechanism นะบอกว่าเมื่อถูกหัวหน้าในที่ทำงานตำหนิรู้สึกโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไปฉุนเฉียวนะคะโกรธกับลูกหลานที่บ้านนะคะพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นกลไกการป้องกันตัวเองแบบใดล่ะคะตอบนะคะก็คือการแทนที่นั่นเองนะคะไปดูนะคะชื่อเหมือนคล้ายๆกันเลยเนาะกลับไปการอ่านอีกทีนะคะความหมายของการทดเทิดทดแทนถดถอยเก็บกดมันเป็นยังไงนะคะข้อที่3นะคะทฤษฎีที่บอกว่ามองมนุษย์ว่าทุกคนเป็นคนดีมีความสามารถมีศักดิ์ศรีทฤษฎีอะไรล่ะคะตอบก็คือสุดท้ายนะข้อจอนะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะโรเจอร์มองเมื่อไม่ให้เราแบบเรียกว่าอะไรหมดหวังนะคะมองว่ามนุษย์เป็นคนดีนะคะช่วยเหลือได้นะคะเขาสามารถบรรลุสัจการแห่งตนได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดที่อัตถิภาวะนิยมมองนะคะมองแบบไหนนะคะเขามองมนุษย์แบบไหนนะคะอย่างที่ครูย้ำนะคะก็คือมนุษย์แสวงหาและค้นหาความหมายของชีวิตถูกไหมคะข้ออื่นเป็นทฤษฎีอื่นนะคะข้อสุดท้ายเป็นของใครคะฟรอยด์ใช่ไหมคะอดีตที่ไร้สาระของเกสตัลนะคะว่างเปล่าของเบียร์เวอร์เทอราปีมนุษย์เชื่อถือและวางใจได้เป็นของใครคะของโรเจอร์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจริงๆของอธิภาวนิยมก็ใช่แต่ว่าข้อนี้ถูกที่สุดกว่านะคะเพราะทฤษฎีอื่นไม่ได้มองแบบนี้เลยนะคะถ้าค้นหามีนิ่งของชีวิตปุ๊บเป็นของปรัชญาอธิภาวนิยมเลยนะคะค่ะก็ขอจบหน่วยที่8และ9ไว้เพียงแค่นี้นะคะ
1: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปนะครับในการส่งเสริมทางกายชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ในครั้งที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับแล้วก็จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกครับสำหรับรายการในวันนี้ก็คงต้องยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในการส่งเสริมครั้งที่4สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับเรามาพบรายการสอนเสริมนะครับชุดวิชา92311นะครับการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์นะครับของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้ารับชมรายการสอนเสริมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับช่องทาง STOU Channel นะครับหรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกที่ Editorial นะครับจากนั้นก็เซิร์ชนะครับชุดวิชา92311นะครับตอนการสอนเสริมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับนักศึกษาครับมันจะประกอบไปด้วย3หน่วยด้วยกันนะครับคือหน่วย7หน่วย8หน่วย9นะครับในหน่วยที่7นี่ก็จะเป็นในเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและบริการของสหกรณ์ครับก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์นามวงเป็นบรรยายสรุปให้ฟังคดีสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหน่วยที่8นะครับเป็นการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ก็บรรยายสรุปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัยสิงห์เลิศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์แล้วก็หน่วยที่9นะครับก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การเงินของสหกรณ์เดี๋ยวครูก็จะบรรยายสรุปเองนะครับในรายการของเราก็จะแบ่งเป็นช่วง2ช่วงหลักๆก็คือบรรยายสรุปประมาณสัก20นาทีนะอาจารย์นะครับสรุปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยในประเด็นหลักๆจริงๆเลยว่าเอ๊ะถ้าเราเรียนชุดวิชานี้เราทำไงให้สอบผ่านเนาะอาจารย์นะทำไงให้สอบผ่านแล้วดูยังไงแล้วมาคุยกันหลังจากนั้นประมาณสักอีกหลังจากนั้นนะครับหลังจากรายการนั้นนะครับช่วงแรกนี่เดี๋ยวเราให้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ
1: ์
0: บรรยายสรุปในหน่วยที่7เชิญกันครับ
1: ค่ะสำหรับในหน่วยที่7นะคะเราจะมารู้ในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์นะคะการผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะในส่วนของหน่วยนี้นะคะเนื้อหาโดยภาพรวมนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะโดยในส่วนตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงนะคะแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะก็จะมีเรื่องของความหมายความสำคัญนะคะกระบวนการวางแผนแล้วก็การวิเคราะห์สภาพการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะสำหรับตอนที่ 7.2 นะคะก็จะพูดถึงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะในส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดนะคะวัตถุประสงค์การวางแผนการผลิตการวางแผนกำลังการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะในส่วนตอนที่ 7.3 นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์ค่ะก็จะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะก็เป็นเรื่องของการควบคุมแล้วก็ประเมินผลนะคะในส่วนของหน่วยนี้ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์โดยภาพรวมซึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับฟังการบรรยายไปแล้วในการสอนเสริมครั้งที่1นะคะของท่านอาจารย์ส่งเสริมซึ่งอาจารย์ก็สรุปให้เราดูว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสหกรณ์มีการจัดการธุรกิจที่หลากหลายนะคะถ้าสหกรณ์เนี่ยทำธุรกิจหลายธุรกิจแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจแบบครบวงจรหรือว่าธุรกิจอเนกประสงค์นะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยการจัดการกลยุทธ์นะคะการผลิตและการบริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะพบนะคะในส่วนของธุรกิจนะคะในรอบรวมนะคะธุรกิจแปรรูปนะคะหรือจะเป็นในส่วนของการให้บริการนะคะหรือว่าเป็นธุรกิจเงินรับฝากซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาจากตัวพันธกิจรวมหรือวิสัยทัศน์รวมของสหกรณ์ก่อนว่าแผนกลยุทธ์ใหญ่ในระยะยาว5ปีที่สหกรณ์ตั้งไว้ในระดับสหกรณ์เนี่ยมีพันธกิจหรือว่ามีเป้าหมายนะคะในระดับหน้าที่นะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นำมาสู่ในส่วนของการผลิตและการบริการอย่างไรซึ่งจะให้กิจกรรมที่ทำในส่วนนี้ตอบสนองกับกลยุทธ์ใหญ่ทั้งหมดในภาพรวมของสหกรณ์นะคะซึ่งในการจัดการธุรกิจรวบรวมและแกนรูปนะคะก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเกี่ยวกับกลยุทธ์การผลิตของสหกรณ์นะคะซึ่งสหกรณ์ก็ต้องมีการวางแผนที่จะผลิตอย่างไรผลิตแล้วขายอย่างไรนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนักศึกษาถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจในการจัดการธุรกิจรวบรวมหรือว่าแปรรูปเนี่ยนักศึกษาย้อนกลับไปฟังการสอบเสริมในครั้งที่1ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจบริการเองเนี่ยสหกรณ์บางสหกรณ์บางประเภทนะคะอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะสหกรณ์เครดิตยูเนียนหรือว่าสหกรณ์บริการเนี่ยก็จะไม่มีการแปรรูปหรือการผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายหรือว่าการรวบรวมเนี่ยเราก็จะมีการให้บริการนะคะสมาชิกในเรื่องของเงินฝากเองหรือว่าถ้าเป็นสหกรณ์การเกษตรเองเนี่ยเราก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการบริการสูบน้ำนะคะการเกี่ยวข้าวหรือว่าให้บริการตลาดกลางทางการเกษตรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้กลยุทธ์นะคะการวางแผนการจัดการธุรกิจบริการของสหกรณ์ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของความหมายนะคะในการผลิตและการบริการของสหกรณ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะรวมถึงกิจกรรมที่สหกรณ์ทุกประเภทได้ดำเนินการนะคะโดยอาศัยกระบวนการแปรรูปหรือกระบวนการผลิตนะคะโดยใช้ ปัจจัยนำเข้านะคะให้ออกมาเป็นปัจจัยนำออกเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่านะคะในรูปของสินค้าและบริการนะคะทั้งในรูปของสินค้าด้านกายภาพและไม่ใช่ด้านกายภาพนะคะสินค้าที่ไม่ใช่ด้านกายภาพก็จะเป็นในพวกของบริการนะคะการให้บริการของสหกรณ์นั่นเองนะคะลักษณะของการบริการนะคะที่มีความแตกต่างนะคะจากการผลิตสินค้านะคะประเด็นแรกเลยก็คือการบริการเนี่ยเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมนะคะไม่มีสินค้าคงเหลือนะคะในรูปของสินค้าสำเร็จรูปนะคะลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยมักมีส่วนร่วมในขณะที่การบริการนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนนะคะการวัดผลิตภาพของการบริการเนี่ยทำได้ยากกว่าการผลิตนะคะการประกันคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าการผลิตนะคะแล้วก็การบริการเนี่ยจดสิทธิบัตรได้ยากกว่าการจดสิทธิบัตรในตัวสินค้านะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดการการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะเหมือนที่ได้พูดไปในความหมายโดยรวมเลยเนี่ยก็เป็นการที่นำเอาปัจจัยนำเข้าอาจจะเป็นในพวกของวัตถุดิบนะคะแรงงานเครื่องจักรที่ดินทุนต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาสู่กระบวนการแปรสภาพนะคะอาจจะเป็นการผลิตหรือว่าการปฏิบัติการเนี่ยเพื่อให้นำสู่เป็นปัจจัยนำออกเป็นสินค้าหรือบริการของสหกรณ์นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการควบคุมนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ย้อนกลับมาก่อนที่จะมีการแปลงสภาพในรอบต่อไปนะคะในส่วนของปัจจัยนำเข้าและผลผลิตนะคะของระบบการผลิตของสหกรณ์นะคะตัวอย่างเช่นนะคะสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์นะคะปัจจัยนำเข้าอาจจะเป็นในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เองนะคะอุปกรณ์สำนักงานวัสดุสำนักงานแล้วก็สารอุปโภคต่างๆในสหกรณ์นะคะผลผลิตที่ได้นะคะก็จะเป็นบริการทางการเงินเช่นการให้สินเชื่อการรับฝากเงินเป็นต้นนะคะในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเองนะคะสิ่งที่เราเป็นนำเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการผลิตก็จะเป็นเครื่องจักรนะคะอุปกรณ์โรงงานนะคะแรงงานหรือว่าเป็นพลังงานหรือเป็นวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่สหกรณ์ผลิตออกมานะคะอาจจะเป็นข้าวสารเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์นะคะนม UHT น้ำพริกเผากล้วยอบต่างๆหรือว่าถ้าเป็นบริการนะคะก็จะเป็นบริการสีข้าวนะคะหรือว่าเป็นบริการรวบรวมข้าวเปลือกนะคะบริการลานตักข้าวหรือบริการปรับปรุงพื้นที่เป็นต้นนะคะถ้าเป็นสหกรณ์ร้านค้านะคะในการปัจจัยที่นำเข้าอาจจะเป็นในส่วนของร้านจำหน่ายสินค้านะคะเครื่องบันทึกเงินสดคลังสินค้าแล้วก็พนักงานที่ให้การบริการนะคะในหน้าร้านของร้านสหกรณ์นะคะผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็นการขายสินค้านะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าการรับฝากขายสินค้าจากสมาชิกนะคะในส่วนของสหกรณ์ประมงนะคะตัวอย่างปัจจัยที่นำเข้าก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงการเก็บรักษ

นะคะการเป็นรูปสัตว์น้ำแล้วก็เป็นพนักงานที่ให้อำนวยความสะดวกในสหกรณ์นะคะผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็นสัตว์น้ำเช่นปลากุ้งนะคะเป็นการให้บริการจัดหานะคะวัสดุในการประมงนะคะมาจำหน่ายแก่สมาชิกนะคะความสำคัญนะคะของการจัดการนะคะการกำหนดกลยุทธ์นะคะการผลิตและการบริการที่มีต่อสหกรณ์นะคะถ้าสหกรณ์เนี่ยมีการวางแผนกลยุทธ์หรือมีการกำหนดกลยุทธ์นะคะในการผลิตและการบริการแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผลผลิตที่สหกรณ์ผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพนะคะช่วยเพิ่มผลิตภาพนะคะช่วยให้การดำเนินงานของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์นะคะแน่นอนว่าสหกรณ์เนี่ยไม่ได้ต้องการกำไรสูงสุดนะคะต้องการที่จะให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกที่ดีขึ้นนะคะแต่ในการที่ดำเนินงานสหกรณ์ก็ต้องมีผลกำไรนะคะมาเป็นใช้จ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยแล้วก็มีการปันผลแล้วก็เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยเมื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกนะคะสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีส่วนเหลื่อมทางธุรกิจหรือว่าผลกำไรเนี่ยมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตนะคะช่วยให้มีการนำทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสูงสุดแก่สังคมนะคะช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่สังคมและประเทศชาตินะคะในส่วนของขั้นตอนการสร้างแผนกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์เนี่ยก็จะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับการกำหนดกลยุทธ์ด้านอื่นๆนะคะของสหกรณ์เองอาจจะเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดหรือว่าด้านการเงินนะคะหรือว่าด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะต้องมีการกำหนดงานหลักนะคะมีการยึดมั่นในสมรรถนะหลักนะคะการสร้างข้อได้เปรียบหลักของสหกรณ์ว่าถ้าเราจะทำแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เรามีข้อกำหนดงานหลักที่จะสนองต่อกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะแล้วก็เลือกลักษณะที่จะเข้าข่ายกลยุทธ์ที่เราจะให้ความสำคัญแล้วก็วางตำแหน่งขององค์กรนะคะในส่วนของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยประกอบด้วย6ขั้นตอนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินนะคะสถานการณ์ของสหกรณ์อีกก่อนว่าตอนนี้สหกรณ์เรามีการผลิตหรือมีการให้บริการสินค้าชนิดใดบ้างนะคะแล้วสินค้าแต่ละชนิดแล้วเนี่ยเราต้องมีการวางแผนอย่างไรนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพในระดับที่ผู้บริโภคนะคะหรือว่าสมาชิกเนี่ยรับได้แล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะคะต้องมีการกำหนดทิศทางของสหกรณ์นะคะว่าเราจะมีการวางแผนว่าการผลิตการบริการของเราจะไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์นะคะมีการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนกลยุทธ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการกำหนดแผนการกำหนดกลยุทธ์นะคะการผลิตแล้วก็การบริการของสหกรณ์เนี่ยเราจะล้อมาจากภาพรวมของกลยุทธ์ใหญ่ของสหกรณ์นะคะเพราะว่าถ้าสหกรณ์ใดมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ในระดับ5ปีแล้วนะคะก็จะมีวิสัยทัศน์รวมทั้งองค์กรว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะซึ่งกลยุทธ์ด้านผลิตและบริการเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันย่อยๆหรือว่าเป็นกลยุทธ์ย่อยๆของกลแผนกลยุทธ์ใหญ่ของสหกรณ์นะคะในส่วนที่นักศึกษาเห็นในภาพเนี่ยจะได้รับฟังการบรรยายไปแล้วในการสอนในครั้งแรกนะคะซึ่งกลยุทธ์ของการผลิตและการบริการเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ระดับที่ย่อยลงมานะคะก็จะเป็นกลยุทธ์ในระดับหน้าที่หรือในระดับปฏิบัติการละในการผลิตแล้วว่าเราจะเน้นในส่วนกลยุทธ์นี้เนี่ยเราก็ต้องมีการแผนงานนะคะมีการกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการโครงการแล้วก็กำหนดเป็นกิจกรรมนะคะเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่สนองตอบต่อกลยุทธ์ด้านการผลิตแล้วก็การบริการนะคะค่ะในส่วนของขอบเขตของแผนกลยุทธ์แผนการผลิตนะคะของการผลิตและการบริการของสหกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนผลิตภัณฑ์นะคะการวางแผนกำลังการผลิตนะคะการเลือกทำเลที่ตั้งการวางแผนผังสถานประกอบการนะคะการวางแผนการผลิตโดยรวมนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะการจัดการซัพพลายเชนนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะการจัดการคุณภาพนะคะแล้วก็การออกแบบงานแล้วก็การวัดงานนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดการและการบำรุงรักษานะคะซึ่งทั้ง10ตัวเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการกลยุทธ์นะคะแผนกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะซึ่งเนื้อหาในหน่วยของในหน่วยที่7นี้นะคะก็จะได้นำเสนอไม่หมดเนาะแต่ว่าจะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มานำเสนอไว้ในเนื้อหานะคะในส่วนของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการนะคะที่เราต้องสร้างให้เกิดเป็นแผนกลยุทธ์นะคะเกิดการกำหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของสหกรณ์ก็เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนะคะโดยการใช้กลยุทธ์การรวมตัวนะคะมีการขยายตัวของธุรกิจภาคบริการการขยายตัวของการแข่งขันที่รุนแรงนะคะจะต้องตระหนักถึงจริยธรรมทางธุรกิจแล้วก็สามารถนำมากำหนดไว้ในขอบเขตนะคะ

0: การวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการบริการของสหกรณ์ได้นะคะค่ะในส่วนของตรงนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของกระบวนการจัดการการผลิตและการบริการนะคะซึ่งนักศึกษาไปสามารถนะคะเปิดหนังสือดูได้จากหน้าที่17นะคะค่ะกิจกรรมสำคัญนะคะในการจัดการการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องโดยทั่วไปที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้ว10ประเด็นเมื่อกี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการก็จะมีทั้งปัจจัยภายนอกนะคะด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีแล้วก็การตลาดนะคะปัจจัยภายในนะคะที่สหกรณ์จะต้องดูแลนะคะจัดบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวสินค้านะคะและบริการความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะความสัมพันธ์กับผู้ขายความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งปัจจัยภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่สหกรณ์สามารถบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมได้นะคะวัตถุประสงค์ของการวางแผนนะคะการผลิตและการบริการของสหกรณ์นะคะก็เพื่อทำให้สหกรณ์เนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำลงมีกำไรเพิ่มขึ้นนะคะลูกค้ามีความพึงพอใจนะคะการลงทุนในสินค้าคงเหลือต่ำสุดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอัตราการผลิตต่ำสุดระดับแรงงานต่ำสุดแล้วก็เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดนะคะในส่วนของการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์นะคะการผลิตของสหกรณ์เนี่ยแล้วก็จะดูในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก็จะมี4ช่วงในการคือช่วงของการแนะนำนะคะการเจริญเติบโตแล้วอิ่มตัวแล้วก็ช่วงการถดถอยนะคะซึ่งตรงนี้รายละเอียดก็จะมีค่อนข้างเยอะในหนังสือนะคะนักศึกษาก็ควรจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะถ้าสหกรณ์มีการผลิตสินค้ามาใหม่เพื่อจำหน่ายเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินว่าเราอยู่ในช่วงไหนบ้างแล้วต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของสินค้าที่เราออกมาจำหน่ายแล้วนะคะในส่วนของกลยุทธ์การจัดห่วงโซ่อุปทานเองเนี่ยสหกรณ์ก็ต้องวางตัวเองดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะว่าจะทำอย่างไรให้สามารถบริหารจัดการทั้งแต่วัตถุดิบการผลิตแล้วก็การจัดจำหน่ายเนี่ยได้ด้วยตนเองนะคะในส่วนของการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตนะคะเราก็จะต้องดูในเรื่องของประสิทธิภาพของคนของงานนะคะของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีแล้วก็คุณภาพของระบบการบริหารงานนะคะการควบคุมคุณภาพนะคะก็จะมีเป้าหมาย2ประการก็คือลดการสูญเสียนะคะวัตถุดิบแล้วก็ผลผลิตลดการสูญเสียเวลาการทำงานแล้วก็ทำให้ลดการสูญเสียวัตถุดิบแล้วก็ผลผลิตลดเวลาการทำงานแล้วก็ลดต้นทุนได้ขณะเดียวกันก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะค่ะกลยุทธ์ในการวางแผนการผลิตการโดยทั่วไปนะคะก็จะมี4วิธีด้วยกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงเหลือนะคะการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงในการทำงานการลดขนาดของแรงงานแล้วก็การเพิ่มการจ้างผู้รับเหมาช่วงนะคะในส่วนของกระบวนการผลิตและบริการถ้าเรามีการวางแผนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของกลยุทธ์นะคะมุ่งเน้นกระบวนการมุ่งเน้นการทำซ้ำนะคะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์แล้วก็มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มนะคะค่ะในส่วนของการกลยุทธ์นะคะการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาแล้วก็พยากรณ์ว่านะคะเราควรจะมีการผลิตสินค้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะผลิตในระดับไหนผลิตในที่ระดับสม่ำเสมอหรือผลิตตามความต้องการของผู้ซื้อนะคะโดยการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวนะคะก็จะมีการกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการระยะสั้นนะคะก็เช่นการเก็บสินค้าคงเหลือนะคะการค้างส่งสินค้าการปรับระดับพนักงานนะคะส่วนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวก็เช่นการขยายกำลังการผลิตนะคะแล้วก็กลยุทธ์เพื่อการคงกำลังการผลิตไว้เมื่อความต้องการลดลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสหกรณ์ก็ต้องเลือกให้ใช้ให้เหมาะสมว่าเราควรจะเลือกใช้กลยุทธ์ไหนนะคะค่ะสำหรับกลยุทธ์นะคะการวางแผนกำลังการผลิตนะคะโดยอุปสงค์เนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตในระดับที่สูงกว่าอุปสงค์แล้วก็ต่ำกว่าอุปสงค์นะคะปัจจัยสำคัญนะคะในการวางแผนการผลิตแล้วก็การบริการนะคะเราก็ต้องดูที่สถานที่การผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตบุคลากรการปฏิบัติการแล้วก็ปัจจัยภายนอกอื่นๆนะคะเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะจำนวนชั่วโมงการทำงานนะคะแล้วก็การสร้างความปลอดภัยในการทำงานการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ้าจะมีการกำหนดกลยุทธ์การผลิตและบริการเนี่ยสหกรณ์ต้องใช้มาช่วยในการประเมินในครั้งแรกด้วยนะคะค่ะในการวางแผนอัตราการผลิตในกำลังคนเนี่ยเราก็ต้องมองถึงเรื่องคนนะคะที่เป็นกำลังในการผลิตด้วยก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายขององค์กรนะคะต้องมีการวิเคราะห์กำลังคนนะคะการวิเคราะห์หาความแตกต่างแล้วก็การจัดทำแผนอัตรากำลังคนนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้รับฟังรายละเอียดในหน่วยที่8นะคะซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกลยุทธ์นะคะการกำหนดทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์โดยตรงนะคะค่ะโดยสรุปนะคะความหมายของคุณ ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยสหกรณ์เนี่ยต้องมีการควบคุมคุณภาพนะคะเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะถ้าสินค้ามีคุณภาพแล้วเนี่ยก็จะสามารถลดต้นทุนแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้นะคะโดยที่ในกระบวนการนั้นเนี่ยเราต้องมีการกำหนดมาตรฐานมีการประเมินคุณภาพมีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็ปรับปรุงนะคะซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆซึ่งจะอยู่แทรกในกระบวนการผลิตเพื่อให้การควบคุมคุณภาพเกิดขึ้นนะคะเกิดการควบคุมกลยุทธ์นะคะในการผลิตแล้วก็บริการของสินค้าได้ด้วยในระหว่างการผลิตนะคะค่ะซึ่งที่อาจารย์ได้พูดไปก็คือว่าเมื่อเรามีการควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างผลกำไรให้สหกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิตและบริการนะคะก็จะต้องอยู่ในเรื่องของการกำหนดคุณภาพในระบบในระดับนโยบายนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การควบคุมคุณภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพในระยะจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของการจัดการคุณภาพการผลิตและบริการของสหกรณ์นะคะค่ะเราก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงท้ายของรายการนะคะ
1: ครับนักศึกษาครับเราได้ฟังสรุปจากอาจารย์ดร.สิริรัตน์และสิริรักษ์นำวงแล้วนะครับในประเด็นหลักๆที่นักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายอีกทีว่าจุดเน้นของหน่วยนี้เน้นอย่างไรนะ
0: เ
1: ราฟังนะตอนท้ายนะครับจุดเน้นตรงไหนเรื่องไหนเราฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราค่อยถัดไปเดี๋ยวเราจะไปพบกับด้วยอาจารย์วรชัยนะครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญอาจารย์วรชัยบรรยายสรุปในหน่วยที่8นะเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์เดี๋ยวเชิญอาจารย์นะครับ
2: ครับสำหรับในหน่วยที่8นะครับเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อหา3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ก็จะมีเนื้อหาในเรื่องของความหมายความสำคัญของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์การกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยที่จะมานำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์นะครับตอนที่2เป็นเรื่องของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยกลยุทธ์การวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกต่อมาเป็นกลยุทธ์การฝึกอบรมและการพัฒนากลยุทธ์การจูงใจค่าตอบแทนและรายงานสัมพันธ์และสุดท้ายเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตอนที่3เป็นเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการจัดการความรู้ของสหกรณ์การบริหารจัดการคนเก่งของสหกรณ์และองค์การแห่งการเรียนรู้ของสหกรณ์นะครับสำหรับความหมายของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นการกำหนดวิธีการในการที่จะวางแผนการดำเนินงานของสหกรณ์โดยจะต้องมีการเตรียมคนนะครับให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงานและเวลาอย่างพอเพียงรวมถึงการพัฒนาบุคลากรนั้นเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพนะครับและมีประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์และบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นั่นเองสำหรับความสำคัญของกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นการวางแผนเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยจะต้องมีความสัมพันธ์การอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งนี้เนี่ยสหกรณ์เองเนี่ยจะต้องมีความพร้อมนะครับที่จะปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ต้องไปเป็นตามความต้องการของสหกรณ์นั้นด้วยสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการกำหนดกลยุทธ์นั้นเนี่ยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมด4ประการด้วยกันประการแรกจะต้องดูในเรื่องของโครงสร้างของสหกรณ์ก่อนนะครับว่าโครงสร้างของสหกรณ์เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยสหกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปนะครับต่อมาคือค่านิยมของสหกรณ์นะครับโดยตรงนี้เนี่ยสหกรณ์เองเนี่ยจะต้องรู้ว่านะครับว่าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็จะมีวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างไรบ้างต่อมาคือความสามารถหลักของสหกรณ์นะครับสหกรณ์แต่ละประเภทนั้นเนี่ยก็ต้องมีความสามารถนะครับในการที่จะผลิตหรือบริการต่างๆเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ สมาชิกนะครับต่อมาคือสิ่งแวดล้อมของสหกรณ์นะครับโดยสิ่งแวดล้อมของสหกรณ์นั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าสหกรณ์นั้นเนี่ยมีทำเลที่ตั้งอย่างไรนะครับเอื้ออาทรต่อชุมชนหรือเปล่านะครับและมันมีสิ่งที่จะต้องบ่งบอกถึงว่าผลกระทบที่จะเกี่ยวข้องกับตัวองค์กรนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

ที่จะมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยบ้าง3คือระบบนะครับ4ทักษะนะครับของบุคลากร5ค่านิยมร่วมนะครับ6การบริหารจัดการสหกรณ์แล้วก็7ตัวบุคลากรซึ่งไอ้ปัจจัยทั้ง7ข้อที่ผมกล่าวมาขั้นต้นเนี่ยมันจะเป็นการโค้ดเมื่อมีการกำหนดกลยุทธ์ในสหกรณ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อการบริหารจัดการทรัพย์กรมนุษย์ด้วยเช่นกันสำหรับกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การวางแผนทรัพย์กรมนุษย์จะต้องเป็นการกำหนดวิธีการในการดำเนินการนะครับการกำหนดวิธีการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานนะครับและเวลาอย่างพอเพียงรวมถึงจะต้องมีการพัฒนาคนของตนเองเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพนะครับและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของสหกรณ์นั่นเองสาเหตุที่เราจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นการที่จะขยายตัวของสหกรณ์หรือลดขนาดของสหกรณ์นะครับมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับหรือคุณภาพของตัวบุคลากรในองค์กรการเกษียณการโยกย้ายนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆอัตราการลาออกนะครับและการขยายตัวและการถดถอยทางเศรษฐกิจโดยกลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1เราจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรเนี่ยเกิดความน่าสนใจนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับแรงจูงใจนะครับการเกษียณนะครับหรือสิ่งต่างๆนะครับอาจจะเป็นที่ว่า attraction นะครับ retaining แล้วก็ motivate ต่อมาคือการรื้อนะครับฟื้นโครงสร้างของบุคลากรแนะนำองค์กรนะครับหรือแนะนำบุคลากรใหม่ๆนะครับให้รู้จักกับองค์กรการพัฒนาคุณภาพนะครับเครื่องมือการสรรหานะครับการประเมินผู้สมัครที่จะเข้ามาในสหกรณ์การบริหารการจัดการนะครับบุคลากรการสรรหาผ่านบล็อกนะครับผ่านมือถือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในสหกรณ์ได้ด้วยนะครับสุดท้ายคือการยกระดับการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากรกลยุทธ์การคัดเลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะตัดสินใจว่าจ้างบุคคลที่จะเข้ามานะครับทำงานในสหกรณ์โดยจะต้องพิจารณาเห็นถึงความสามารถของบุคลากรนั้นๆว่ามีความสามารถในระดับใดนะครับที่จะ เข้ามาทำงานแล้วเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์โดยหลักในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยร่างกายนะครับดูสุขภาพพลานามัยของผู้สมัครนะครับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์นวัตกรรมต่างๆนะครับปฏิภาณไหวพริบนะครับที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับความถนัดนะครับความสามารถนะครับแล้วก็ความเต็มใจในการที่จะทำงานให้กับสหกรณ์อย่างเต็มที่นะครับสำหรับกลยุทธ์การฝึกอบรมนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรียนรู้ภายในเรียนรู้ภายนอกนะครับจากผู้มีความรู้ต่างๆการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงนะครับการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมรรถนะตัวบุคลากรนั่นเองนะครับหรือในเรื่องของการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับอาจจะส่งนะครับไปฝึกอบรมนะครับไปเทรนนิ่งต่างๆในต่างประเทศหรือต่างประเทศนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษานะครับเดี๋ยวนี้จะมีหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิชาการทางสหกรณ์นะครับหรือในหน่วยงานของต่างๆที่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยสรุปนะครับแล้วนะครับว่าการฝึกอบรมในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือยุคสมัยใหม่เนี่ยมันจะทำให้สหกรณ์เนี่ยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จในกระแสท่ามกลางการแข่งขันนะครับที่รุนแรงโดยปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าจะต้องใช้กลยุทธ์ที่ดีนะครับและเหมาะสมกับสหกรณ์เพื่อที่จะสร้างความสามารถหลักของสหกรณ์เนี่ยในทุกระดับและนำพาสหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับไปสู่ความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าการฝึกอบรมเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่สำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องแต่มันเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรู้ทักษะนะครับทักษะของสหกรณ์นั่นเอง

สำหรับกลยุทธ์แรงจูงใจค่าตอบแทนและรายงานสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับโดยกลยุทธ์แรงจูงใจเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแรงกระตุ้นหรือว่าแรงขับในการที่จะให้เกิดแรงขับเคลื่อนนะครับให้กับผู้บริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดพฤติกรรมในการทำงานที่เหมาะสมโดยกลยุทธ์ในการที่จะสร้างแรงจูงใจนั้นในแต่ละวัยเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในช่วงวัยเบบี้บูมนะครับหรือเรียกว่า Gen B โดยในวัยนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้กลยุทธ์ก็คือสร้างความมั่นคงในการทำงานนะครับในหน้าที่การงานการหาที่อยู่อาศัยนะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับไม่ควรให้งานในลักษณะที่ใช้เทคโนโลยีมากนะครับโดยยังสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์จากคุณลักษณะหรือในเรื่องของลักษณะการทำงานที่มีความพึงพอใจต่อมาเป็นช่วงของ Gen X นะครับโดยกลยุทธ์ที่เราจะใช้ก็คือว่าเราจะต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานก็คือว่าเราจะต้องให้งานที่มีความท้าทายนะครับใช้ความรู้ที่หลากหลายให้อิสระในการเลือกที่จะทำงานในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานนั้นๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการกำหนดลักษณะของงานแล้วก็ความพึงพอใจให้เกิดความเหมาะสมของในวัยนี้ด้วยเช่นกันสำหรับ Generation Y นะครับกลยุทธ์ที่เราจะใช้ก็คือว่าเราจะต้องให้งานนั้นเนี่ยนะครับมีความสนุกสนานนะครับมีเวลาพักผ่อนไม่กำหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปจะต้องให้เขาเนี่ยแสดงความยินเห็นนะครับแสดงความสามารถนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องให้งานในลักษณะของที่จะมีความเหมาะสมกับในวัยนี้ด้วยเช่นกันต่อมา Gen Z นะครับ Gen Z เนี่ยนะครับเป็นบุคลากรที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เติบโตในส่วนของท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนะครับในสภาวะแวดล้อมนะครับหรือในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะครับเช่นนั่งแล้วนอนนะครับเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความสุขสบายนะครับต่อมาคือความสามารถเนี่ยผมก็มองในเรื่องของว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆได้นะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองสำหรับกลยุทธ์ค่าตอบแทนนะครับเป็นกระบวนการที่นำมาใช้ในการกำหนดนะครับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนนะครับจากการทำงานโดยจะต้องมีการควบคุมกลยุทธ์นะครับการบริหารค่าตอบแทนเพื่อที่จะทำให้สากลนั้นเนี่ยเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันรักษาการเจริญเติบโตการดึงดูดและจูงใจให้บุคลากรนั้นเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมในการทำงานที่จะให้สากลนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จสำหรับกลยุทธ์ที่ใช้นั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับกลยุทธ์ค่าตอบแทนโดยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของสากลนะครับจะต้องมีการปรับตัวนะครับให้กับสภาพแวดล้อมโดยกลยุทธ์นี้เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับกิจการภายในของสากลนั่นเองต่อมากลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนค่าตอบแทนนะครับที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับโดยอาศัยว่าบุคลากรแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่แตกต่างกันโดยอาจจะใส่เรื่องของประสบการณ์ในการทำงานเป็นต้นการกำหนดกลยุทธ์ที่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมความเสมอภาคนะครับและประสิทธิภาพของบุคลากรต่อมาเป็นกลยุทธ์การบริหารของสากลนะครับกลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์โดยกลยุทธ์นี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการกำหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะลดขนาดทางด้านการบริหารของสากลและการบริหารของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป้าหมายที่สำคัญก็คือว่าการบริหารแรงงานสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างความเข้าใจอันดีนะครับต่อลูกจ้างก็คือนายจ้างกับลูกจ้างแล้วก็ลูกจ้างกับลูกจ้างด้วยกันนะครับสำหรับองค์ประกอบที่สำคัญในส่วนของกลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการยอมรับนะครับไว้ใจกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีการสื่อสารนะครับระหว่างกันซึ่งการสื่อสารนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะกำหนดกิจกรรมต่างๆนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การอธิบายการชี้แจงนะครับการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่นายจ้างมีต่อลูกจ้างดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจอันดี

0: เนี่ยนะครับจะมันจะมีการเกิดการยอมรับนะครับมันจะเป็นการลดปัญหานะครับก่อให้ลดปัญหาเรื่องความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแรงงานสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นในส่วนของการบริหารจัดการคนภายในองค์กรนะครับซึ่งมันจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้สำหรับกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพเพียงใดแล้วนำผลนั้นเนี่ยนะครับมาประเมินนะครับหรือเอามาวัดว่ามีค่าอยู่ในระดับไหนนะครับโดยประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการนะครับบริหารจัดการคนนะครับให้บรรลุเป้าหมายนะครับเช่นในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบนะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาบุคลากรนั้นด้วยโดยเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้การศูนย์การประเมินผลนะครับวิธีการอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่จะให้ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินนั้นเนี่ยมีเวลาประเมินร่วมกันนะครับต่อมาตัวชี้วัดนะครับผลงานหลักหรือเรียกว่า KPI อันนี้ก็จะบ่งชี้ถึงผลงานหลักนะครับที่มันมีความสำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของงานต่อมาคือความสามารถนะครับความสามารถนี้ประกอบไปด้วยความรู้นะครับความสามารถทักษะนะครับแรงจูงใจต่างๆที่มีความสำคัญการแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานต่อมาคือการประเมินแบบ360องศาอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการประเมินความสามารถหลักนะครับของผู้ปฏิบัติงานโดยอาศัยมุมมองของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชานะครับหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับสำหรับเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการจัดการความรู้ของสหกรณ์โดยการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการตลอดจนประสบการณ์ของบุคลากรเพื่อที่จะสร้างความรู้โดยมีผลกระทบต่อองค์กรนะครับก็คือว่าองค์กรนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในรูปของการจัดการข้อมูลนะครับการเข้าถึงนะครับเพื่อที่นำความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับไปใช้แล้วก็เกิดก่อให้เกิดการถ่ายทอดนะครับไปทั่วองค์กรสำหรับองค์ประกอบของการจัดการความรู้นั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยคนนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดนะครับและจะต้องเป็นผู้นำความรู้นั้นเนี่ยไปใช้ด้วยในส่วนของเทคโนโลยีนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่จะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บนะครับค้นหาข้อมูลตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นด้วยสุดท้ายคือกระบวนการความรู้นะครับก็คือเป็นการบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะนำความรู้นั้นเนี่ยนะครับไปใช้นะครับก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองโดยเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่มากมายนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยผมขอจะยกตัวอย่างนะครับที่สำคัญนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการใช้ระบบพี่เลี้ยงนะครับหรือให้คำปรึกษานะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเป็นการสอนงานนะครับการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดฐานความรู้บทเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดข้อมูลนะครับต่างๆที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลนะครับโดยสามารถที่จะดึงนำมาใช้ได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการถอดบทเรียนนะครับก็คือเป็นการสกัดนะครับเอาความรู้ที่มาอยู่ในตัวคนนั้นเนี่ยนะครับออกมาเป็นบทเรียนนะครับแล้วนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็นรูปธรรมนั่นเองวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการจัดการความรู้นะครับที่มีอยู่นะครับอาจจะอยู่ในรูปของเอกสารนะครับเป็นรูปของไฟล์นะครับก็ได้นะครับการเสวนานะครับก็คือเป็นการพูดคุยนะครับกับปราชญ์นะครับแล้วก็ที่มีความรู้ต่างๆนะครับตารางแห่งอิสระภาพนะครับก็คือเป็นตารางที่วัดถึงขีดความสามารถของตนเองว่าเรามีความสามารถอยู่ในระดับใดโดยปกติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับก็คือระดับ0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาคือเป็นทานปัญญาก็คือมองในเรื่องของการกระจายขีดความสามารถหลักของผู้สอนนะครับโดยมีต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะต่อมาคือบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นลักษณะของระดับความสามารถนะครับของบุคลากรที่จะเพิ่มในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้กัน โดยการบริหารจัดการคนเก่งของสหกรณ์นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับการวางแผนการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรที่มีความสามารถนะครับโดยจะต้องก่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเลิศนะครับแล้วก็เป็นระบบโดยจะต้องทำให้องค์กรนั้นเนี่ยนะครับมีความสามารถหลักนะครับและมีความแข่งขันได้อย่างเป็นเลิศนั่นเองสำหรับกลยุทธ์ที่นำมาใช้ก็คือเป็นการให้รางวัลนะครับกับงานที่ทำเช่นการชมเชยการขอบคุณนะครับการให้งานที่ท้าทายนะครับคนเก่งจะต้องได้รับการมอบหมายที่งานท้าทายที่คนอื่นทำไม่ได้นะครับและต้องใช้ความสามารถที่สูงการเรียนรู้อย่างเข้มข้นก็คือส่งเสริมการเรียนรู้นะครับการถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็การพัฒนาตนเองการจ้างงานแบบยืดหยุ่นนะครับก็คือการตกลงร่วมกันนะครับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือมองในเรื่องของฟาสต์แท็กนะครับว่าเส้นทางการเติบโตนั้นเป็นอย่างไรบ้างการให้อำนาจและความมั่นคงนะครับคนเก่งต้องการความมั่นคงนะครับมีความอิสระในการทำงานที่ดีแล้วก็ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของสหกรณ์นั่นก็คือผู้นำของสหกรณ์จะต้องเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้นะครับเป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจในการทำงานของคนรุ่นต่อไปได้องค์การแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้นั่นเนี่ยนะครับสหกรณ์เองเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาโดยเน้นการเรียนรู้นะครับภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะต้องมองในเรื่องของพลวัตนะครับโดยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแสดงศักยภาพนั่นฮะมีการแสวงหาความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆนะครับหรือแม้แต่การสร้างนวัตกรรมโดยองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้นั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการปรับเปลี่ยนองค์กรนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรกลยุทธ์โครงสร้างต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรการเพิ่มอำนาจนะครับผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีภาวะผู้นำที่ชัดเจนนะครับเน้นการสอนงานการเป็นพี่เลี้ยงนะครับที่ดีนะครับให้แก่ผู้บังคับบัญชาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปการจัดการองค์ความรู้นั้นเนี่ยนะครับเป็นการจัดการเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์เช่นในเรื่องของการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับการจัดเก็บข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลหรือแม้แต่การนำความรู้นั้นเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อมาคือพลวัตการเรียนรู้นะครับอันนี้มองในสามระดับก็คือมองระดับตัวบุคคลมองระดับกลุ่มแล้วก็มองระดับองค์กรนะครับอันนี้มันจะเป็นการประสานกันทั้ง3กลุ่มด้วยกันต่อมากลยุทธ์ที่จะใช้ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นเนี่ยก็จะมี3กลยุทธ์ด้วยกันนะครับกลยุทธ์แรกคือการรู้จักการเรียนรู้นะครับการสร้างความยึดมั่นความผูกพันและการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการสรุปนะครับทั้งหมดนะครับในส่วนของในหน่วยที่8นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นที่สำคัญนะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับ
1: ครับครับในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัยสิงห์เลิศมากนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันอีกสักรอบนึงนะในรายละเอียดนะเอาฟันตรงเลยนะคร
0: ับ
1: ครับสำหรับในหน่วยที่9นะครับนักศึกษาเราเป็นเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินของสหกรณ์นะครับในหน่วยนี้ก็จะมีสำคัญอยู่3ตอนนะครับก็ตอนแรกก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินของสหกรณ์นะครับตอนที่2กลยุทธ์ด้านจัดการสินทรัพย์ของสหกรณ์แล้วก็ตอนที่3คือกลยุทธ์ด้านโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์นะครับแต่นี้เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมเราต้องความสำคัญหรือความหมายของมันคืออะไรนะครับการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินหมายถึงการกลยุทธ์ทางการเงินเนี่ยเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่1นะครับนักศึกษาครับระดับหน้าที่ด้านการจัดการสินทรัพย์หรือการใช้เงินทุนเนาะมันมี2ด้านด้านสินทรัพย์ด้านการใช้เงินคือกับด้านการจัดโครงสร้างทางการเงินหรือเค้าเรียกว่าการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่ออะไรครับเพื่อให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์จากตัวงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์เนี่ยครับอันแรกก็คือด้านการจัดหาเงินทุนหรือการใช้เงินทุนนะครับก็คือเราดูไปเลยนะครับก็คือด้านสินทรัพย์ก่อนนะเรามาเรียกว่าจัดการสินทรัพย์ก็จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับก็จะมีทั้งเงินสดเงินฝากธนาคารเงินลงทุนลูกหนี้ระยะสั้นแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสหกรณ์จะต้องจัดการตรงนี้นะครับอย่างไรเพื่อให้เกิดรายได้แล้วก็สภาพคล่องด้วยนะครับรายได้และสภาพคล่องอีกด้านนึงก็คือด้านเค้าเรียกว่าด้านการใช้เงินทุน

ทุนหรือการจัดการในสินทรัพย์นั่นเองอีกด้านหนึ่งคือด้านหนี้สินก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนเช่นเจ้าหนี้การค้าเงินรับฝากเป็นหนี้สินหมดเลยนะครับโอดีธนาคารอะไรเนี่ยครับแล้วก็เรื่องหนี้สินระยะยาวอย่างเงินกู้ระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นทุนของสหกรณ์ฝั่งนี้เราจะจัดการอย่างไรมันจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับทำยังไงให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่ำสุดอันนี้เขาเรียกว่าเราฝั่งนี้สินทรัพย์ใช่ไหมครับการใช้เงินทุนสินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้ฝั่งนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายรายได้ลบค่าใช้จ่ายก็จะเป็นกำไรเป้าสุดท้ายของการจัดการก็คือกำไรและกำไรก็จะทำให้มูลค่าของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นฝั่งนี้เขาเรียกว่าการจัดหาเงินทุนนะครับหรือจัดโครงสร้างทางการเงินนั่นเองนะครับฝั่งนี้การใช้คือเราจัดหาเงินทุนมาแล้วเอาเงินตัวเนี้ยไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้เกิดรายได้เขาเรียกว่าฝั่งจัดหาเพื่อไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้สุดท้ายกำไรก็จะเพิ่มเป็นทุนของสหกรณ์นั่นเองนะครับนี่เราดูความสำคัญของมันนะครับเราจะจัดการกลยุทธ์ทางการเงินอย่างไรนะครับคืออันแรกคือให้มีทุนเพียงพอในการดำเนินงานอันที่สองทำให้สินทรัพย์เห็นไหมครับสินทรัพย์ฝั่งสินทรัพย์เมื่อกี้มีกำไรแล้วก็สภาพคล่องนะครับแล้วก็จัดโครงสร้างการเงินก็คือฝั่งหนี้สินและทุนนั่นเองจัดโครงสร้างยังไงให้เหมาะสมให้มีต้นทุนต่ำที่สุดนะครับแล้วยังไงก็คือนำยังไงให้ต้นทุนต่ำที่สุดแล้วมีความยืดหยุ่นสุดท้ายทำยังไงให้มูลค่าของสหกรณ์เพิ่มขึ้นแต่สหกรณ์มันเป็นองค์กรของสหกรณ์มูลค่าสหกรณ์มันวัดที่มันได้วัดที่มูลค่าหุ้นนะครับวัดที่กำไรที่มันสูงขึ้นฉะนั้นปัจจัยสำคัญนะปัจจัยสำคัญที่เราจะมาดูเราจะวิเคราะห์และกำหนดมูลกลยุทธ์ทางการเงินอะไรอันแรกคือเรามาดูเรื่องปัจจัยภายนอกก่อนเนาะปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกดูที่อัตราดอกเบี้ยทั่วๆไปนะครับเรื่องของตลาดการเงินเรื่องของสถาบันการเงินในตลาดการเงินต่างๆเรื่องของนโยบายการเงินการคลังเรื่องสภาวะของการต่างของสหกรณ์ในการทำธุรกิจเดียวกันเนี่ยตัวนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงต่อการเงินของสหกรณ์อันที่สองก็ดูเรื่องปัจจัยภายในเรื่องระบบบัญชีเรื่องความรับผิดชอบเรื่องนโยบายของสหกรณ์เรื่องความรู้ความสามารถของคนต่างๆแล้วก็ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอันนี้ดูจากงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์นะครับทีนี้เครื่องมือนะครับเครื่องมือสำคัญที่เรามาสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเงินของสหกรณ์ก็คือ1การวิเคราะห์งบโดยใช้อัตราร้อยละนะครับก็มาดูจากงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินเราดูซิว่ารายการต่างๆในงบต่างๆเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับถ้าในงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็ดูที่สินทรัพย์รวมเป็นร้อยละร้อยถ้างบกำไรขาดทุนก็ดูที่ยอดขายเป็นร้อยละร้อยเราก็จะดูว่าเราจะกำหนดตัดสัดส่วนตรงนี้สักเท่าไหร่เพื่อให้เกิดสภาพคล่องเกิดรายได้หรือไม่ก็ดูจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เราคุ้นๆก็คือการวิเคราะห์คาเมลนะครับการวิเคราะห์โดยใช้งบประมาณและเครื่องมืออื่นนะครับนะตัวอย่างเช่นวิเคราะห์ร้อยละเนี่ยครับก็คือร้อยละของงบแสดงฐานะการเงินร้อยละงบกำไรขาดทุนนะครับวิเคราะห์เรื่องของอัตราส่วนทางการเงินต่างๆที่เราคุ้นมากก็คือวิเคราะห์คาเมลนะครับก็คือคาเมล6มิติคาเมลก็จะมีตัวที่สะท้อนต่างๆหลายตัวเช่นตัว C ใช่ไหมครับความเพียงพอของเงินทุนในแต่ละตัวแต่ละตัวพวกนี้ก็จะมีอัตราส่วนสะท้อนของแต่ละตัวออกมาอย่างชัดเจนอย่างเช่นตัว C ตัวคุณภาพของสินทรัพย์เรื่องของการจัดการเรื่องของความสามารถในการทางกำไรแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วก็เรื่องของsensitivity เรื่องของความอ่อนไหวของตัวนี้ในแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีอัตราส่วนที่สะท้อนถึงความเพียงพอสะท้อนถึงสภาพคล่องนะครับในรายละเอียดของในชุดวิชาเราก็จะระบุไว้ให้นักศึกษาชัดเจนนะครับแต่นี้อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกอันนึงคือการวิเคราะห์โดยใช้งบประมาณก็จะมีหลายแบบอยู่นะครับนักศึกษาส่วนใหญ่สหกรณ์ก็จะใช้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าจริงๆงบประมาณระยะยาวงบประมาณลงทุนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจระยะยาวงบประมาณดำเนินงานเช่นงบประมาณขายงบประมาณผลิตงบประมาณการเงินก็งบกำไรขาดทุนล่วงหน้างบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้าหรือเราจะทำงบประมาณในแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายชัดเจนไปเลยหรือจะทำแบบงบประมาณคงที่หรืองบประมาณผันแปรเพื่อจะดูว่างบประมาณที่เรากำหนดไปแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการได้ตามงบประมาณที่เราใช้หรือไม่อีกตัวหนึ่งที่เข้าดูนะคือเรื่องเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคือเหตุการณ์ต่างๆหรือที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบอย่างแน่นอนนะครับมันกระทบยังไงต่อสหกรณ์ก็จะมีความเสี่ยงอยู่3ลักษณะคือความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจนะครับเช่นเราปล่อยสินเชื่อรับ

เงินฝากหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและความเสี่ยงจากบางทีในทางการเงินใช่ไหมครับมันมีข้อล้อแหลมบางทีเราเสี่ยงที่เราตรวจสอบไม่พบนะครับเขาก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเทคนิคนะเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงเขาก็จะมีตารางผลกระทบแล้วก็โอกาสที่จะเกิดใช่ไหมครับเทคนิคคือทำยังไงจะลดความเสี่ยงทำยังไงจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทำยังไงจะโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงทำยังไงหรือรับความเสี่ยงบางเสี่ยงบางอันที่บางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องรับไปเองเวลาเขาจะวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือในการจัดลำดับความเสี่ยงดูเรื่องของระดับของผลกระทบระดับของโอกาสแล้วก็ให้คะแนนเป็น1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5จัดลำดับเอามาคูณกันเนี่ยแต่มาครับคูณกันถ้าสูงสุดก็คือ25เราจะป้องกันความเสี่ยงอย่างไรนะครับก็มีทั้งยอมรับเรื่องหลีกเลี่ยงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการควบคุมเราใช้ในกิจกรรมการควบคุมคือป้องกันความเสี่ยงเช่นการแบ่งแยกหน้าที่ที่เรามีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายสินเชื่อฝ่ายต่างๆเนี่ยเพื่อการป้องกันความเสี่ยงของการควบคุมภายในหรือการอนุมัติรายการทุกครั้งทุกรายการเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเงินใช่ไหมครับใครมีอำนาจในการป้องกันในการจ่ายในการเบิกจ่ายต่างๆนะครับการป้องกันการดูแลสินทรัพย์การวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือการสอบทานการปฏิบัติงานก็เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกลยุทธ์ด้านการจัดการสินทรัพย์นี่เรามาลงดูแล้วครับในการจัดสินทรัพย์เขาดูทีละตัวก่อนนะครับนักศึกษาดูที่สินทรัพย์หมุนเวียนก่อนเนาะการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนดูทีละตัวก่อนนะว่าสินทรัพย์หมุนเวียนดูฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับก็เป็นพวกเงินสดเงินฝากธนาคารเนี่ยเขามีแนวทางหรือนโยบายในการจัดการอยู่3นโยบายคือแบบระมัดระวังแบบปานกลางและแบบแข็งกร้าวนะครับแต่นี้เรามาดูว่าจริงๆการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนหรือการกำหนดสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยเป้าสุดท้ายของเขาคือมันจะมีผลกระทบอยู่2อันคือเรื่องสภาพคล่องกับความสามารถในการทำกำไรนะครับสภาพคล่องกับความสามารถในการทำกำไรถ้าเราต้องการสภาพคล่องมากเนี่ยเขาก็วัดที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะครับคือสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนถ้าสูงแสดงว่าสภาพคล่องดีแสดงว่าเราต้องเก็บสินทรัพย์หมุนเวียนไว้เยอะๆสภาพคล่องมันดีแต่โอกาสที่จะทำกำไรมันก็จะน้อยเวลานโยบายตัวต่างๆพวกนี้มันจะมีนโยบายแบบระมัดระวังแบบสายกลางแบบแข็งกร้าวถ้าแบบระมัดระวังเราก็จะเน้นสภาพคล่องแต่มันก็ทำให้เกิดกำไรน้อยถ้าแบบปานกลางก็จะอยู่กลางๆถ้าแบบแข็งกร้าวนะครับก็จะเน้นเรื่องรายได้มากกว่าสภาพคล่องนะครับแต่นี้พอเวลาจัดการเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ๊ะเราจะจัดหาเงินทุนยังไงให้มันสอดคล้องกันเวลาเราจัดการเมื่อกี้เราดูเรื่องทางสินทรัพย์ใช่ไหมครับเรื่องการใช้เงินทุนมันมาจากการจัดหาเงินทุนใช่ไหมครับสินทรัพย์ก็จะเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนี่สินกระทุนก็เป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเวลาเราจัดการเนี่ยเราต้องดูแผนป้าให้มันสอดคล้องกันเงินที่มาจากหมุนเวียนเป็นเรื่องระยะสั้นก็ควรจะไปใช้ในเรื่องของระยะสั้นเงินเรื่องระยะยาวก็ใช้ไปเรื่องของระยะยาวใช่ไหมครับเวลาเราดูกราฟเราจะเห็นไหมครับนักศึกษาดูเห็นไหมมีแหล่งเงินทุนการใช้เงินทุนต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นจุดหลักเลยเป็นนโยบายการจัดการเงินทุนของสหกรณ์ที่สำคัญนะครับอีกตัวหนึ่งเรื่องของเมื่อเราลงทุนในสินทรัพย์นะครับเมื่อกี้เราจัดการเรื่องของสภาพคล่องแล้วใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งที่สหกรณ์ต้องลงทุนในสินทรัพย์ก็จะมีพวกลงทุนในหลักทรัพย์พวกตราสารหนี้ตราสารทุนหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแล้วก็หลักทรัพย์ต่างๆพวกนี้นะครับเวลาเราจะลงทุนเนี่ยมันมีข้อกำหนดนะสหกรณ์มันมีข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนเราควรลงทุนอะไรได้หรือไม่ควรลงทุนได้ทั้งนั้นถ้าเราลงทุนเกินกว่าที่ข้อกำหนดอันนั้นนะครับกฎหมายก็จะไม่ยอมให้เราลงทุนนะครับแต่นี่ก็คือประเด็นหลักๆในเรื่องของการลงทุนในหลักทรัพย์ก่อน

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเค

0: ผ่านครับ
1: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสทพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยเนาะ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
11: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
12: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
11: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
12: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
13: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
16: I returned here for just one reason I fell in love
17: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ครับเรามารับฟังรายการสรุปในหน่วยที่9ต่อนะครับนักศึกษาครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนของสหกรณ์เมื่อกี้เราบอกว่าสหกรณ์จะไปลงทุนหรือทำมาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆอะไรเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเวลาเราวิเคราะห์เราวัดที่ค่าเบี่ยงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับการวิสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะบางทีเราดูเราอยากได้ผลตอบแทนมากแต่ในผลตอบแทนมากมันก็จะมีความเสี่ยงด้วยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาวิเคราะห์นะครับถ้าผลตอบแทนเท่ากันดูที่ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำแสดงว่าเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้าผลแทนไม่เท่ากันส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เท่ากันเขาก็จะวิเคราะห์โดยใช้ค่า CV หรือค่าความแปรปรวนนะครับก็จะมีแนวในการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับคือเราเอาตัวค่าผลตอบแทนหารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้ก็เป็นตัวถ้าตัวไหนได้ค่าน้อยแสดงว่าความเสี่ยงน้อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ตัวที่ดูเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์เบต้าคือเปรียบเทียบความเสี่ยงของตลาดถ้า1เท่ากับตลาดมากกว่า1ก็คือมากกว่าตลาดหรือน้อยกว่า1นะครับแล้วก็ดูจากการจัดลำดับความน่าเชื่อถือเขาเรียกว่าเครดิตการจัดลำดับเครดิตของบริษัทจัดการนะครับถ้าเราจะลงทุนอย่างของกฎหมายสหกรณ์เนี่ยเขาเรียกมีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือนะครับก็จะมีทั้ง AAA หรือ A หรือ A เดียวหรือ B 3B หรือ A-B ลบอะไรอย่างเนี้ยของสหกรณ์จะมีกฎหมายเฉพาะของมันเลยนะครับว่าเราต้องลงได้ประมาณไหนนะครับแต่นี้การกำหนดกลยุทธ์เมื่อกี้พูดถึงการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับแต่นี้ถ้าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรพวกนี้เป็นการลงทุนระยะยาวใช่ไหมครับเพราะนั้นการลงทุนระยะยาวมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะมีความผูกพันระยะยาวมีผลกระทบต่อการดำเนินงานเช่นเราจะสร้างโรงสีสร้างโรงงานต้องเงินลงทุนเยอะๆถ้าเราวิเคราะห์ไม่ดีเนี่ยมันจะกระทบต่อการดำเนินงานของเขาจะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์อยู่2กลุ่มนะครับอันแรกก็คือเรื่องวิเคราะห์ในการลงทุนสินทรัพย์ถาวรเช่นเราจะสร้างโรงสีสร้างเครื่องจักรซื้อฐานที่ประกอบมาเขาเรียกว่าโดยไม่คิดค่าของเงินตามเวลาจะใช้ว่าระยะเวลาคืนทุนกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยก็ PB กับ ARR นะครับแต่นี้แล้วที่คิดค่าของเงินตามเวลาก็จะมี NPV PI แล้วก็ IRR นะครับNPV ก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิดัชนีกำไรหรืออัตราผลตอบแทนภายในโครงการอันนี้เอาค่าของเงินตามเวลาเพราะในทางการเงินเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องโครงการระยะยาวนะครับนักศึกษาเงินตามเวลาเนี่ยเงินคนละเวลามันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาค่าของเงินตามเวลาเทียบเงินที่ผลตอบแทนได้อนาคตตีกลับมาเป็นปัจจุบันแล้วถึงจะมาเทียบกันได้นะครับอันนี้ในแต่ละตัวก็จะมีสูตรในการคำนวณสูตรในการคิดที่แตกต่างกันที่ไม่ยากนะครับถ้าไม่คิดค่าของเงินตามเวลาก็จะง่ายหน่อยดูกระแสเงินสดจ่ายลงทุนกระแสเงินสดที่สู่รับแล้วเอามาหารกันนะครับถ้าผลตอบแทนอันนี้คือระยะเวลาคืนทุนใช่ไหมครับถ้าสั้นสุดก็จะดีสุดนะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่มันไม่ยากนะครับอันนี้เราไม่ได้เน้นเนาะถ้าเป็น AR ก็คือกำไรเฉลี่ยต่อปีหารด้วยเงินลงทุนเพราะทุกครั้งที่เราลงทุนต้องมีเงินลงทุนและแต่ละปีก็ได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างไรแล้วก็เฉลี่ยว่าผลตอบแทนเท่าไหร่เราก็คิดที่ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่เราจะต้องการนะครับถ้าเป็นคิดค่าของเงินตามเวลานะครับก็ NPV เนาะ NPV Net Present Value นะครับก็ดูจากเงินลงทุนคือ I เงินลงทุนในโครงการแล้วก็กระแสเงินสดที่ได้รับแต่ละปีตลอดโครงการตีกลับมาเป็นปัจจุบันก็คือ I 1บวก I ยกกำลังทีเนี่ยคือค่า Discount Rate ที่ตีกลับมาเป็นปัจจุบันเขาก็ดูรายรับที่ได้ตลอดอายุโครงการมากกว่าเงินลงทุนหรือเปล่านะครับถ้ารายรับมันมากกว่าค่า NPV มากกว่า0แสดงว่าโครงการนั้นดีรับ

มากกว่าจ่ายนั่นเองนะครับ NPV คือเอารับลบจ่ายนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีตัวอย่างถ้าเป็น PI นะครับ PI ก็คือดัชนีตัวอย่างนะครับคืออันนี้รับมากกว่าจ่ายนะครับถ้าเป็นดัชนีกำไรก็คือรับหารด้วยจ่ายนะเห็นไหมครับรับหารด้วยจ่ายก็คือถ้ามากกว่าหนึ่งก็คือรับมันมากกว่าหนึ่งก็คือรับมันมากกว่าจ่ายก็ต้องมาก

0: อันนี้ยุ่งเลยจำไม่ได้ถ้าเราไม่มีรูปแบบในการตั้งชื่อมัน
1: ใช่
2: แต่ด้านหลังPrimary Keyนี้ต้อง Student ID เท่านั้น
1: ใช่
2: โจทย์ให้มา
1: โจทย์ให้มานะคะว่า Primary Key มันต้องเป็นชื่อของฟิลใช่จะเอาชื่ออันอย่างอื่น
2: เปลี่ยน
1: ใส
2: ่
1: ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกอไก
2: ่ก็ใช่กอไก่เลยเอามาหลอกแป๊บนึง
1: เอามาหลอกนักศึกษานิดนึงว่าเผื่อสลับที
0: ่
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบขอไข่นะคะกลับมาดูตัวอันนี้นะคะคีย์หลักของตารางนะคะจะต้องมีค่าของข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันก็คือเป็นยูนิคและจะต้องไม่เป็นค่าว่างก็คือ not null ตามหนังสือหน้า12นะคะทีนี้ก็คือสามารถกำหนดได้ยกตัวอย่างเช่นในนี้นะคะ student เป็น character มีขนาด8อันนี้เป็นสมมุติขึ้นมานะคะให้สอดคล้องกับตัวอย่างนักศึกษาก็จำนะมีตัวอย่างเดียวนะอันนี้ครูก็พยายามต่อกันมานะคะแล้วก็ not null ก็คือแปลว่าต้องลักษณะของการไม่เป็นค่าว่างใช่ไหมคะกำหนดชนิดมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บ constraint นี่แหละมาแล้วนะคะก็คือบอกว่าเป็น primary key นะ
2: อ
1: ันนี้เพิ่มให้อีกตัวหนึ่งที่อาจารย์บอยพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเซตอย่างอื่นได้ไหม
0: คร
1: ับ ก็คือเซตได้นะคะว
2: ่
1: าเป็นเช็คให้เช็คว่าอะไรคะเซตต้องอยู่ในไม่ตัว M ก็ตัว
0: F
1: นะคะ
2: value in อะไรเงี้ย
1: ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในหน้า13ในหนังสือนะคะอีกข้อนึงนะคะเป็นอีกกฎควบคุมความถูกต้องของอีกอันนึงค่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
1: อ้าว
2: ข้อ5
1: เมื่อกี้แอบเปิดเฉลยไปนิดนึงแล้วไม่เป็นไรนะคะค่ะข้อ5ค่ะ
2: ค่ะข้อ5นะคะโจทย์บอกว่าหากต้องการกำหนดให้ Field Depth ID เป็น Foreign Key ของตาราง Major นะคะแล้วก็มีการอ้าง Ing Depth ID เนี่ยมาจากตาราง Department นะคะจะต้องใช้รูปแบบคำสั่ง SQL ในข้อไหนถามคำสั่ง SQL อีกแล้วนะคะเราลองมาดูช้อยกันก็ไก่นะคะ Constrain Depth ID Foreign Key
1: คิดก่อนค่ะ
2: คิดก่อน
1: ลองดูคราวนี้เราลองหัดคิดก่อนดูบ้าง
2: เนื่องจากช้อยบอก Constrain หมดเลยถูกไหมคะทุกข้อเพราะฉะนั้นเราจะคอนสเตนด้วยอะไร
1: นะคะ
2: นะ
1: แน่นอนก็คือกอไก่ขอไข่ตัดทิ้งแล้วเพราะบอกว่าตอนนี้เป็นคอนสเตนฟิลที่เป็นฟอร์เรนคีย
2: ์
1: ใช่ไหมคะเราพูดถึงฟอร์เรนคีย์ใช่ไหมคะอาจารย์นุ
0: ชกฎการอ้างอิงนะคะน
1: ี้
0: นะครับ
1: กฎการอ้างอิงนะคะทีนี้ต้องทำยังไงคะอาจารย์บอย
0: ก็ต้อง
1: อ้างอิงไปยังเดฟไอดีใช่ไหมคะมาจากตารางที่เป็น
0: ดีพาร์ตเม
1: นต์นะคะแล้วจะต้องใช้รูปแบบคำสั่ง SQL ในข้อใดเพราะฉะนั้นข้อกไก่กับขอไข่เนี่ยตัดทิ้งเลยไม่ใช่ใช่ไหมคะทีนี้ข้อที่ถูกต้องนะคะลองมาดูข
2: ้อ
1: คอควายงองูจอจานนะคะโชคดีมากเลยเมื่อกี้แอบเปิดเฉลยขึ้นมาแพมนึงแล้วเฉลยเท่านั้นไม่ถูกด้วยนะคะที่แบบแวบขึ้นมานักศึกษาดูเนี่ยไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเรามาด
2: ูอย่าไปโดนลวง
1: อย่างนี้เรามาดูข้อที่ถูกกันดีกว่านะ
2: คะ
1: คอควายงองูแล้วก็จอจานนะคะจานทำไงดีครับมาทีนี้มาดูเรื่อง constraint นะคะเงื่อนไขของมันเนี่ยนะคะก็บอกไว้ว่า constraint ปุ๊บต้องตามด้วยชื่ออะไรคะอาจารย
2: ์ foreign key
1: foreign key
2: ใช่ไหมคะตามโจทย
1: ์ตามโจทย์นะครับ foreign key ของเราอันนี้ชื่อว่า dev id
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคอควาย
2: ต
1: ัดทิ้งเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อที่โอ้โห underscore foreign key นี้ตั้งเองแน่ๆใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องทำการอะไรคะอาจารย์ reference ไปใช่ไหมคะทีนี้ reference ไปก็คือต้องบอกว่า reference ไปที่ syntax ของมันมีคำ reference นี่ตั้งยังไงนะคะอาจารย์บอย
0: reference แล้วก็ตามด้วยชื่อตาราง
1: ตามด้วยชื่อตาราง
0: นะครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยก็จากนั้นนะครับชื่อตารางนะครับ
1: ก็ต้องตามด้วยชื่อของตัวอะไรนะคะ
0: ของตัว primary key ของตารางนั้น
1: primary key ของตารางนั้นนะคะ
0: ที่ต้องการจะลิงก์ไปนะครับแล้วข้างหลังมันก็จะมีเงื่อนไข
1: มาอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาว่าเราต้องแบบเซตว่าเวลาจะ delete ต้องเป็นยังไง
0: นะครับถ้าเกิด delete เราความหมายก็คือว่านะครับถ้าเกิด delete เนี่ยเราก็จะถ้าเกิดว่าตารางลูกเนี่ยมันไม่มีอยู่เนี่ยนะครับหรือว่ามันมีอยู่เนี่ยแล้วเราลบละตารางแม่ไปแล้วหมายถึงว่าลบไม่ใช่ลบตารางแม่นะก็คือลบค่าที่อยู่ในตารางนั้นนะครับตารางลูกเราก็จะใส่ค่านันเข้าไปในเคสนี้นะครับ on delete set นัน
1: ก็คือหมายความว่าอันนี้ก็คือเราเพิ่มมาให้นะคะแต่นักศึกษาต้องการอ้างอิงฟิลต่างๆเนี่ยก็คือโดยที่เป็น foreign key เนี่ยก็จะต้องอ้างอิงโดยใช้ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงข้อนี้นะคะก็ตอบจอจานนะคะอันนี้ไม่ใช่เนอะที่เปิดขึ้นมาแว็บมาให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะจริงๆแล้วต้องตอบจอจานถ้านักศึกษาเปิดดูเพิ่มเติมนะคะก็อยู่ในหนังสือหน้า16นะคะก็จะพบว่ามีตารางแบบฝึกหัดอันนี้อยู่นะคะหลักการของกฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงนะก็คือถ้า relation ใดมีฟิลที่เป็นคีย์นอกอยู่หรือว่า foreign key ของข้อมูลที่เป็นคีย์นอกนั้นจะต้องไปปรากฏเป็นข้อมูลของคีย์หลักของอีก relation หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันเช่น student กับ major ที่นักศึกษาเลือกนะคะเพราะฉะนั้น constraint ก็คืออันนี้เราตั้งเองเนาะอาจารย์บอย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ MK underscore foreign key นี่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องเป็นชื่อ
2: ชื่อ foreign key ที่กำหนด
1: ใช่ต้องเป็นชื่อ foreign key ก็คือ major ID นะคะ reference ไปยังตารางชื่อ

0: เมเจอร์นะคะแล้วก็ต้องตามด้วยคีย์ของตารางนั้นก็คือเป็นเมเจอร์ไอดีก็จะพบว่า2อันนี้ก็คืออันเดียวกันส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเปลี่ยนชื่อเนาะแต่จะเปลี่ยนได้ไหมคะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เปลี่ยนชื่อ
0: เปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เปลี่ยนตัวไหน
0: เปลี่ยนชื่อตรงนี้เปลี่ยนชื่อของฟิลตัวนี้
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเมเจอร์ไอดีซ้ำกันก็ได้
0: แต่เขาก็เลย
2: แต่ส่วนใหญ่กลัวงง
0: ส่วนใหญ่กลัวงงนักศึกษา

0: ในรูปภาพประกอบนะครับรูปภาพนี้ก่อนน
1: ะ
0: รูปภาพนี้จะเห็นว่าตัวหมายเลขนะครับหมายเลขที่เป็น MySQL Server คือตรงน
2: ี้หมายเลข1ค่ะอาจารย
0: ์ตรงนี้นะตรงนี้คือไอ้ตรงเส้นปลาตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมเส้นปลาตรงนี้ก็คือเป็นขอบเขตบริเวณของเซิร์ฟเวอร์นะครับ
2: ค่ะ
0: และตัวฐานรูปแบบที่1นะครับก็คือว่านะครับในเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวมันเองเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ข้างในเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะครับที่ทำหน้าที่ในการที่จะจัดการข้อมูลนั้นนะครับคนที่เข้าได้ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ครับต้องอยู่ที่ตั้งอยู่ที่เครื่องนั้นแหละเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นแหละนะครับต่อไปนะครับวิธีที่2นะครับก็คือใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับก็คือเราก็นะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์มานะครับแล้วก็เราสามารถนะครับเรียกใช้ข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทั่วๆไปนะครับข้อที่3นะครับก็คือเป็นรีโมทไคลแอนต์ตัวนี้นะครับรีโมทไคลแอนต์ตัวนี้ความหมายก็คือว่านะครับไอ้เครื่องที่เราจะขอใช้บริการเนี่ยนะครับอยู่ที่อื่นนะครับอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองนะครับแล้วเราก็ใช้โปรแกรมนะครับที่เขาให้มานะครับหรือว่าคนเขียนเข้ามานะครับให้เราสามารถติดต่อเข้าไปยังไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ได
2: ้
0: นะครับต่อไปนะครับตัวสุดท้ายคือไอ้ตัวนะครับรีโมทนะครับที่เป็นลักษณะรีโมทล็อกอินนะครับรีโมทล็อกอินนะครับความหมายก็คือว่าเราอยู่ที่เครื่องข้างนอกก็จริงนะครับแต่การที่เรารีโมทล็อกอินความหมายก็คือว่านะครับเสมอเหมือนว่าเราเนี่ยไปนั่งอยู่ที่เครื่องนั้นเลยครับความหมายคือเราจะได้เห็นหน้าจอของเครื่องนั้นเลยนะครับของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเหมือนจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะต้องป้องกันนะครับหรือว่าต้องมีความปลอดภัยในการมีคอนเนคชันอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ในการสร้างความปลอดภัยในการติดต่อตรงนี้อยู่นะครับซึ่งโปรโตคอลที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็คือ SSH นะครับซึ่งจะพวกนี้จะคนที่เรียนพวก Linux นะครับตระกูล Linux ต่างๆนะครับก็จะคุ้นเคยกับพวกนี้ดีนะครับนะเป็นการเชื่อมคอนเนคชันระหว่างไคลแอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยนะฮะโปรโตคอลนี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับนะครับฉะนั้นนะครับนี่คือเป็นภาพที่อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีทั้งหมด4รูปแบบ
2: ต่าง
0: ๆฉะนั้นพวกเราไปดูนะครับว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยนะครับมันมีความหมายหรือว่ามีนะครับมีความสำคัญยังไงน
2: ะครับ
0: ต่อไปนะครับน
2: ี่
0: คือข้อที่1นะ
2: ข้อ1เองนะคะ
0: ต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2
2: ข้อ2นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการสร้างเซสชั่นใน MySQL นะคะข้อ1ทำให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานข้อมูลได้ทุกรูปแบบข้อ2สามารถป้องกันการโจมตีจากผู้ใช้ไม่ประสงค์ดีได้นะคะข้อ3ผู้ใช้ไม่ต้องรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานใหม่ทุกครั้งที่เข้าใช้งานในช่วงเวลาของเซสชั่นข้ององูนะคะทำให้มีการใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าการเข้ารหัสข้อมูลในช่วงการสร้างเซสชันนะคะข้อจอจานไม่เหมาะสำหรับการเข้าใช้บริการ MySQL Server ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ค่ะอันนี้เราก็นักศึกษาต้องเข้าใจคอนเซปต์ของ
0: เซสชันก่อน
2: เซสชัน
0: ว่าเซสชันคืออะไรนะครับปกติเซสชันก็คือว่านะครับปกติสมมติเราล็อกอินนะพอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับไอตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเริ่มรู้แล้วถูกไหมครับว่าใครล็อกอินเข้าไปนะครับตรงนี้มันเริ่มต้นเซสชันแล้วนะครับเซสชันความหมายคือช่วงเวลาการใช้งานของคนใช้คนใดคนหนึ่งนะครับโดยวิธีการก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนใช้เริ่มใช้เมื่อไหร่ออกจากระบบเมื่อไหร
2: ่
0: นั่นก็คือว่านะครับเริ่มใช้ก็คือตอนที่เราล็อกอินนะครับก็จะเริ่มเก็บเลยนะครับว่าเซสชัน ID ของคนเนี้ยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอล็อกเอาท์ก็ลบซะนะครับนะครับก็ลบเซสชันนั้นออกไปแต่ช่วงระหว่างที่นะครับมีเซสชันตรงนั้นอยู่เนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นว่าลูกค้าคนนี้นะครับไปทำอะไรบ้างนะครับกับข้อมูลเขามีสิทธิ์ในการที่จัดการข้อมูลเหล่านั้นจริงไหมนะครับเขาไปนะครับทันขั้นตอนที่1ไปดูข้อมูลนั่นข้อมูลนี่นะครับมันจะมีการตรวจสอบหรือว่าใช่จะมีการ tracking ได้หมดเลยนะครับนี่คือเป็นประโยชน์ของเซสชันนะครับถ้าเกิดเราจะเห็นจริงๆก็คือพวกคุกกี้ครับแต่คุกกี้เนี่ยมันจะเก็บในเป็นเซสชันอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะเก็บในฝั่งที่เป็นไคลแอนต์แต่ถ้าเกิดตัวเซสชันจริงๆเนี่ยมันจะเก็บในส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร
2: ์
0: นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดมาอย่างนี้พวกเราพอจะนะครับพอจะดูได้ไหมว่าข้อไหนน่าจะถูกต้องที่สุดนะครับนะจะเห็นว่าข้อหนึ่งนะครับก็คือนะครับทำให้ผู้ใช้มีสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ทุกรูปแบบไม่จำเป็นต้องเป็นเซสชันน
1: ะใครก็ไม่น่าใช
0: ่ใครก็เข้าไปใช้ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิทธิ์ที่เราเข้าไปเข้าใช้เนี่ยใช้ได้ยังไงนะครับข้อขอไข่นะครับ
1: สาม
0: ารถป้องกันการ

0: ป้องกันค่ะอ
1: น
0: ัน
1: ะคร
0: น
1: ับ
0: ี้
1: ไม่เกี่ยวเซสชัน
2: ยังไม่เกี่ยวไม่น่าจะใช่
0: ใช่
1: นะครับข้อที่3นะครับผู้ใช้ไม่ต้องรับการตรวจสิทธิ์การใช้งานใหม่ทุกครั้งที่เข้าใช้งานในช่วงเวลาของเซสชันนะครับ
2: อันนี้ใช่เลย
1: นะครับอันนี้ใช่เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่านะครับมีการเก็บเซสชันเนี่ยเราก็ต้องนะ
2: รู้แล้วว่าช่วงนั้น
1: นะครับรู้ว่าเป็นใคร
2: งานได้นะครับค่ะก็คือถ้ายังอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่นะคะอันนี้ก็ตอบได้เลยนะคะข้อความ
0: บางหูยังไม่แน่ใช่ไหมคะ
1: ไม่เหมาะสำหรับการเข้าใช้บริการ MySQL Server ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะไม่เหมาะไหมโอ้โหมันก็ไม่เกี่ยวเหมาะไม่เหมาะนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วตรงนี้ก็ใช้ตรงอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะครับนะครับ
0: โอเค
1: นะครับต่อไป
0: งั้นไปข้อ3เลยนะคะ
1: ต่อไปก่อนที่จะข้อ3นิดนึงก
0: ็
1: จะต้องผมก็อธิบายไปหมดแล้วก็อยู่ในหนังสือนะครับพอเราอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับในหน้าที่หน้า 9-9 นะครับ 9-9 นะครับจากนั้นเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเซสชันนะครับนะครับว่าเซสชันคืออะไรแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็เราก็มาต่อ
0: แปลว่าเซสชันเรายังไม่คำนึงพวกความปลอดภัยเนาะ
1: อย่างมันจะต้องมีตัวหนึ่งก็เรียกว่าเป็น SSL มาครอบอีกทีหนึ่งในเซสชันตัวนั้นนะคร
0: ับ
1: ว่าในเซสชันตัวนั้นเราจะมีการเข้ารหัสไหมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ
0: ค่ะงั้นเรามาดูข้อ3กันนะคะข้อ3ถามเรื่องคำสั่งค่ะคำสั่งในข้อใดใช้ในการเปลี่ยน storage engine จาก MyISAM เป็น InnoDB นะคะสำหรับตารางชื่อ employee ค่ะนะคะก็มาดูช้อยกันช้อยเป็นคำสั่ง SQL หมดเลยนะคะอันแรกเป็น alter table นะคะอันที่2เป็น update table อันที่3 modify table เพราะนั้นนักศึกษาดูช้อยอาจจะตัดได้ว่าควรจะใช้ alter update หรือ modify แล้วก็มาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเป็น employee แล้วใช้คำสั่งอะไร engine modify with engine หรืออะไรต่างๆนะคะ
1: โอเคสำหรับข้อนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการจัดการฐานข้อมูลแล้วก็ตารางของ MySQL นะครับอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อที่2หรือว่าเป็นเรื่องที่2นั่นเอง
0: ะ
1: นะครับพูดถึงคำสั่งแล้วคราวนี้นะครับว
2: ่
1: าเราจะจัดการกับตารางข้างในยังไงโดยใช้คำสั่งที่เป็นค่ายของ MySQL นะครับที่เราผ่านมาที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยเป็นของ SQL Server น
0: ะ
1: แต่ว่ามันจะคล้ายๆกันครับไม่ได้แตกต่างกันมาก
2: แต่เหมือนเรามีแอบมีในหนังสือในหนังสือเราก็จะบอกนะคะ
1: ว่
2: าใช้คำสั่งอะไร
1: ครับคือตั้งแต่หน้า 9-13 เป็นต้นไปนะครับก็จะมีนะครับคำส
2: ั่
1: ง
2: ของ
1: ค่ายนี้ให้นะครับ
2: ที่เราก็คือที่เป็นพิเศษที่ค่ายอื่นไม่มี
1: ใช่ที่อาจจะไปรันในค่ายอื่นไม่ได้เพราะว่ามันใช้เฉพาะในค่ายนี้เท่านั้น
0: MySQL แค่นั้น
2: ค่ะก็คือเป็นคำสั่งที่แน่เลยก็บอกได้เลยเนาะว่าเป็น outer
1: นะครับใช่
2: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือขอไข่กับขอควาย
1: นะคร
2: ับ ตัดทิ้งไว้ก่อนนะคะเปลี่ยน storage ก็คือ outer เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเปลี่ยน table นะคะก็มีกอไก่งองูแล้วก็จอจานนะ outer table employee หมดเลย
1: ใช่3คำแรก
2: 3คำแรกเหมือนกันเลยครับได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็น InnoDB หมดเลยนะคะแต่ทีนี้จะใช้เท่ากับหรือจะใช้ true ถ้าเรารู้ว่าเท่ากับหรือ true นี่ก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะเดาได้ด้วย
1: นะ
2: คะแล้วก็ต้องมีคำว่า modify ไหมนะคะอันนี้เป็น syntax แล้วค่ะอาจารย์บอยอยู่ในหน้าน
1: ะครับก็จะอยู่ในนะครับหน้าที่นะครับ 9-15 นะคร
2: ับ
1: 9-15
2: ซึ่งแต่ของ outer นะคะก็คือมี outer table ตามด้วยชื่อตารางนะคะ
0: แล้วก็
2: engine เท่ากับใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้เป็นคำว่าเท่ากับแล้วนะคะเพราะฉะนั้น true ไม่เอาก
0: ็
2: ข้อขอไข่กับข้อจอจานก็ตัดทิ้ง
1: นะครับ
2: เพราะฉะนั้นเหลือ
0: ไม่มี engine เนาะ
2: เหลือกอไก่กับงองูนะ
0: คะ
2: แล้วก็ modify ก็ไม่ใช่นะคะเพราะเราใช้คำว่า engine
1: ครับผม
2: นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบกอไก่เลยอย่างที่บอกนะคะนักศึกษาเราเรียนเขียนโปรแกรม
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใช้งานฐานข้อมูลโดยที่เราเรียนแบบเป็นคอมพิวเตอร์เนาะนักแบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นก็คือ
0: จำเป็นต้องรู้เนาะ
2: ต้องรู้ syntax นะคะแล้วก็ syntax ก็อย่างที่นักศึกษาทราบนะคะว่าผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยเครื่องก็ไม่คอมไพล์ให้เราเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องคือแต่ครูก็ไม่เคยผิดพวกแบบอะไรนะไม่เคยแบบเอาคอมมานะสามต้องไปนักศึกษาต้องไปกังวลในพวกอย่างคอมมาโคลอนเซมิโคลอนนะคะคือเราดูที่ตัวหลักๆอย่างน้อยเราคาดหวังว่านักศึกษาจะต้องจำซินแท็กที่เป็นคำได้
1: ค
2: ี
1: ย์
2: เ
1: วิ
2: ร์ด
1: หลัก
2: คีย์เวิร์ดได้นะคะ
1: ต่อไปข้อนี้นะครับอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งน
0: ะ
1: ก็คือเราจะมาสนใจคือ storage engine นะครับหน้าที่ของ storage ก็คือ ก็คือเป็นตัวนะครับเป็นเทคนิคในการจัดเก็บตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลตัวนั้นเพราะตารางแต่ละตารางเนี่ยมันก็จะมีนะครับวิธีหรือว่ามีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคในการจัดเก็บต่างกันอย่างเช่น transaction ถ้าเกิดตารางนั้นอ่ะมันเก็บ transaction มันต้องใช้อีกเทคนิคนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตารางนั้นอ่านอย่างเดียวอ่านข้อมูลอย่างเดียวไม่ค่อยมีการที่จะไปอัปเดตข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคอีกเทคนิคนึงมันจะได้ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของเราเนี่ยครับจะได้รวดเร็วมากขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นกว่าที่เราจะใช้ค่า default นะครับหรือว่าใช้ค่าที่มันให้มานะครับนะฉะนั้นนะครับไอตัวพื้นที่การจับเก็บตรงนี้หรือว่าไอตัว storage engine ตัวนี้นะครับก็จะมี2แบบใหญ่ๆก็คือ InnoDB แล้วก็ MySAM 2ตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับก็จะมีนะครับความแตกต่างหรือว่าประโยชน์หรือว่าไอตัวข้อดีของมันแตกต่างกันไปนะครับก็ถ้าเกิดพวกเราไปอ่านนะครับในหน้าที่9ที่15เมื่อกี้นะครับ InnoDB ก็เหมาะสำหรับ transaction ครับ MySAM ก็จะเหมาะสำหรับพวกอ่านอย่างเดียวนะครับอ่านข้อมูลอย่างเดียวไม่ค่อยมีการเขียนเข้าไปนะครับ
2: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะคำสั่งเปลี่ยน storage engine ของตารางนะคะก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะเราเตอร์เทเบิลชื่อตาราง
1: นั่นคือนะครับพวกเราไปอ่านเพิ่มเติมนะครับโอเคต่อไปก็เป็นข้อที่4ครับ
2: ค่ะกำหนดให้ตาราง subject ประกอบด้วย field s id นะคะแล้วก็ s name ถ้าหากต้องการเพิ่ม field s credit ลงไปด้วยซึ่งเก็บข้อมูลชนิด int โดย field ที่เพิ่มนี้อยู่หลัง field s name นะคะจะต้องใช้คำสั่งในข้อใดนะคะอันนี้สมมุติว่ายังบอกชอยไม่หมดนะคะคำสั่งแรกเลยที่นักศึกษาต้องใช้คืออะไรคะอาจารย
1: ์นะครับลองดูนะครับ
2: ถ้าเกิดสมมุติว่า
1: ต้อง enter ถูกไหมครับ
2: ค่ะที่แน่นอนเลยก็คือเมื่อกี้นี้ modify เราไม่เอาแล้วเนาะก็ต้องเป็น outer แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามองหา outer แล้วนะคะนักศึกษาต้องแบบคิดไว้ในใจก่อนแล้ว edit ไม่ใช่ add ไม่ใช่ change ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบเลยสิคะอาจารย์บอยอย่างนี
3: ้อันนี้เหมือนรู้แค่ outer table ไม่ต้องรู้เงื่อนไขก็พอได้แล้วเน
2: า
3: ะ
2: เพราะว่าบางทีเนี่ยอ่านช้อยจนจบเนาะนักศึกษาก็งงแล้ว
3: มาหลอกเล่น
2: ใช่ครูอ่านครูก็เมื่อยนะเพราะฉะนั้นก็คือแบบเห็นหัวก็น่าจะรู้แล้วว่าเออ
3: แต่เช็คอีกทีก็ดีเน
2: า
3: ะ
2: ใช่
3: ว่าถ้าเอาเธอแล้วข้างหลังถูกเปล่า
2: เอาเธอเมื่อกี้ใช่ไหมคะจานุชตามด้วยชื่อ table
1: ถ้าเป็นการแก้ไขโครงสร้างนะครับก็ใช้คำว่าเอาเธอนะครับแต่เมื่อไหร่เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในตารางเราก็ใช้อัปเดตนะ
2: ค่ะ
1: นั้นคนละอย่างกัน
2: ก็คือคนละส่วนแล้ว
1: คนละส่วน
2: อันนั้นเป็นส่วนของเกี่ยวกับข้อมูล
1: DML อันนี้เป็น DDL
2: DDL ก็คือโครงสร้างภาษานิยามข้อมูลนะคะแล้วก็ตารางเจกนะคะโดยการ add column ชื่อ sCreditin นะคะที่มีชนิดเป็น in after ก็แปลว่าเอามาต่อหลังจาก s name
3: s name
1: เรามีคีย์เวิร์ดคำว่า after นี่แหละอีกหน่อยหนึ่งนะครับคือที่เราคุ้นเคยกันที่เรียน SQL ที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีคำว่า after นะแต่ว่าในค่ายนี้มันมีคำว่า after อยู่ after ความหมายคือว่าเวลาเราจะแทรกเข้าไปแทรกไอตัว attribute เข้าไปเนี่ยเราจะแทรกต่อหลังอะไรนะครับต่อหลัง field ตัวไหนนะครับก็คือต่อหลังตัว name นั่นเองนั่นคือ after s name นั่นเองตัวนั้นนะครับแต่ปกติลำดับมันไม่ค่อยสำคัญครับลำดับนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็
3: ตอนเรียกใช้ select มันก็เลือกตามคอลัมน์ที่เราต้องการ
2: ไป
3: แล้ว
2: ไปทำไมนะคะแต่ว่าอันนี้คืออยากจะแบบบางทีเขาเป็นข้อตกลงกัน
1: ใช่นะครับเวลาเรานะครับดูโครงสร้างไม่ได้ดูง่าย
2: แบบไดอะแกรมกันมาแล้วมีข้อตกลงกันมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกิดเราตอนแรกเราสร้างf name ถูกไหมครับมี id สมมติ student ก็มี id แล้วมีชื่อแล้วปรากฏว่าตอนที่สร้างเนี่ยเราลืมนามสกุล
2: อ
1: ่ะแล้วเราสร้างไปแล้วจนถึงแบบ10ฟิลเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่าเอ้ย
3: อย่างนั้น last name ก็ควรอยู่ใกล้ๆ first name
1: ใช่มันควรจะอยู่หลัง
3: ไม่ควรไปอยู่หลังสุด
1: ตรงนั้นนะครับโอเคงั้นก็
3: โอเคงั้นตอบได้เลยใช่ไหมคะว่
2: า
3: outer table
1: นะ
2: คะ
1: ต่อไปก็มาดูคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็น syntax นั่นเองแหละครับนะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่ 9-19 นะครับ 9-19 นะครับก็คือเป็นคำสั่งในการแก้ไขโครงสร้างของตารางนะครับแก้ไขโครงสร้างของตารางนะครับก็จะเป็นลักษณะของก็คือ enter table นะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็โครงแล้วก็แก้ไขมีหลายประเภทนะไอ้เคสนี้ก็คือว่าเราจะ add นะครับ add column นะครับก็คือแล้วก็ชื่อเลยครับชื่อคอลัมน์เลยแล้วก็บอกรายละเอียดของคอลัมน์เลยอย่างเช่นของข้อมูลนะครับแล้วมีคำว่า after ถ้าเกิดเรามีนะถ้าเกิดเราต้องการจะต่อท้ายฟิลไหนเราจะเพาะเจาะจงว่าฟิลไหนเนี่ยเราก็ after แล้วก็ตามด้วยชื่อฟิลไปได้เลยนะครับนี่คือเป็น
3: แต่ไม่เขียน after ก็ได้
1: แต่ไม่เขียน after ก็ได้นะครับนี่คือเป็นแค่ option แค่นั้นเองไอ้ตัวตัวนี้นะครับ option เนาะนะครับ อะล่ะเช่นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ
0: uh-huh.
1: นะตารางชื่อคัสโตเมอร์นะครับมีฟิลดังต่อไปนี้ถ้าเกิดเพิ่มฟิลเบิร์ธเดย์นะครับซึ่งเก็บเดทโดยให้แทรกฟิลนี้อยู่หลังคัสโตเมอร์เนมนะครับคำสั่งก็คือนะอันเทอร์เทเบิลชื่อตารางนะครับแอดคอลัมน์ตรงนี้ต้องมีคำตรงนี้ต้องเป็นคำนี้เท่านั้นนะครับ
2: แล้วก็
1: ชื่อแอทริบิวต์นะครับตามกฎก็บอกว่า
2: แล้วก็อัฟเตอร์ตามด้วยดัตเตอร์ไทป์เป็นเดทม
1: ี
2: คำว่า before มั้ยคะจันบอย
1: มี before มั้ยคือถ้าเกิดเรามี after
2: ก็ไม่ต้อง
1: ม
2: ี
1: before แล้วนะคำเดียวกัน
2: คือเดี๋ยวต้องกำหนดที่การว่าจะเลือกอะไรนะคะคือ after ตรงไหนก็พอแล้วนะคะเผื่อนักศึกษาแบบแต่ว่าลองดูก็ได้นะคะลองใส่ดูว่ามัน error ไหมนะคะข้อ5ค่ะอาจารย
0: ์งั้นดูโจทย์ข้อ5กันนะคะถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับ SSMS ค่ะนะคะช้อยอันแรกนะคะเป็นศูนย์รวมการจัดการระบบต่างๆของ SQL Server
2: ค่ะ
0: ขอไข่นะคะ SSMS เนี่ยติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบของกราฟิกค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะข้อควายมีความสามารถเด่นทางด้าน Visualization ในรูปแบบต่างๆงองูความสามารถในการจัดการและประมวลผลสคริปต์นะคะแล้วก็จอจานคือสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้การสำรองข้อมูลการกระจายข้อมูลการโอนย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลค่ะข้อไหนไม่ถูกต้องค่ะ
1: เราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่า SSMS เนี่ยมัน
2: ค
1: ื
2: ออะไร
1: นะ
2: ครับอ่านโจทย์มาข้อนี้ไม่รู้จัก
0: แปลว่าอะไรใช่ไหม
2: อาจารย์บอยช่วยบอกเทคนิคให้จำได้ขึ้นใจง่ายๆหน่อยใช่ไหม
0: คะ
2: SSMS ค่ะ
1: SMS
0: ย่อมาจาก
1: คือจริงๆแล้ว
0: SQL อะไรสักอย่าง
1: ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ย
2: SQL Server Management Studio นะคะ
1: คือที่พวกเราเล่นกันตอนที่เราฝึกปฏิบัติครับ
2: คลิกๆอ่ะค่ะ
1: คลิกๆไอ้ตัวนั้นแหละครับก็เรียก SSMS เลยครับ
2: อ๋อเราก็ไม่ได้เรียกนักศึกษาฟังด้วยนะ
1: ก็คือ SQL Server Management Studio ครับ
2: ค่ะตอนที่นักศึกษาตอนที่เราคีย์ซินแท็กเนี่ยก็เรื่องนึงวันนึงแต่วันก่อนวันสุดท้ายเนี่ยที่เราให้ว่าไม่ต้องคีย์และ คลิกเอาใช่ไหมคะคลิกเอา
1: ไอ้ตัวหน้าจอตั้งแต่วันแรกเลยอาจารย์ก็เป็นตัวนั้นแหละนั่นแหละ
2: อ๋อใช่แต่เราเปิดหน้า
1: เปิดหน้า
2: แค่ให้พิมพ์ให้เห็นผ่าน
1: แค่นั้นเองแต่ยิ่งตัวนั้นนะครับก็คือเป็นอินเทอร์เฟซนะครับของจริงๆไอ้ตัวดัตต้าเบสมันมีเอนจินตัวคออยู่ตัวหลักอยู่และตัวนั้นคือเป็นอินเทอร์เฟซแค่นั้นเองครับเป็นอินเทอร์เฟซหรือว่าเป็นทูลนะครับที่เราสามารถไปใช้งานในตัวดัตต้าเบสได้ง่ายมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับก็จะอยู่ในรายละเอียดในหน้า 9-44 นะครับไอ้เรื่องนี้ไอข้อที่5นะครับจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ SQL Server แล้วนะครับแล้วก็คือเป็นตอนที่2แล้วนะตอนที่2ในเรื่องที่1แล้วนะครับก็คือความหมายก็คือว่าให้รู้จักทูลต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับพื้นฐานของมันนะครับฉะนั้นนะครับไอตัว SSMS นะครับก็จะเป็นนะครับก็เป็นศูนย์รวมทั่วๆไปนะครับศูนย์รวมการจัดการนะครับของ SQL Serverนะครับซึ่งก็อยู่ในกอไก่ก็ถูกต้องนะครับ
0: ข
1: ้อไข่นะครับมันเป็นกราฟิกไหมครับที่พวกเราเห็นมันก็เป็นรูปแบบของกราฟิกถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ข้อควายมีความสามารถเด่นทางด้าน visualization ในรูปแบบต่างๆ visualize ก็คือพวกแสดงกราฟแสดงพวกชาร์ตพวกอะไรเงี้ยมีไหมครับที่พวกเราดูกันก็จะไม่ค่อยมีเน้นถูกไหมครับเพราะเกี่ยวกับดัตต้าเบสฉะนั้นนะครับงองูก็เป็นความสามารถในการจัดการและประมวลผลสคริปต์ได้
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ที่พวกเราเห็นที่เราเขียนสคริปต์กันอยู่นะครับนั่นแหละนะครับก็จอจานก็คือจัดการบัญชีผู้ใช้สำรองข้อมูลซึ่งผมก็สอนไปแล้วนะครับนะก็คือโอนย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวที
0: ่
1: ไม่ถูกต้องก็คือข้อควาย
2: สามารถในการจัดการ
0: ไม่ได้เด่นด้าน visualize เนาะ
2: creation ก็แค่คลิกได้นะคะยังไม่ถึงว่า visualize นี่เขาหมายถึงว่ามันต้องเป็นกราฟเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ทำกราฟ
0: มีการวิเคราะห์ประมวลผลออกมาในรูปแบบ
2: อันนั้นก็มีฐานข้อมูลบางตัวก็มีความสามารถด้านนั้นนะคะเดี๋ยวเราไว้เรียนต่อไปในวิชาอื่นๆเนาะที่เราจะเปิดตามมา
1: ค่ะต่อไปก็คืออ
2: ันนี้สรุปทีนะคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องสรุปแล้ว
2: ไม่ต้องแล้ว
0: ให้เรียบร้อย
1: ไม่พูดแล้วอยู่ในหน้า944เลยครับ944เลย
2: ก็คือเป็นศูนย์รวมการจัดการของระบบต่างๆนะคะในการสร้างออบเจกต์ตารางต่อ procedure view นะคะเรียนสาก็ได้เรียนในหน่วยต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ติดต่อกด point and click นะคะ
0: เทคนิคชี้แล้วกด
2: นะคะข้อ6เลยไหมอาจารย์บอย
1: ข้อ6เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ข้อใด
2: ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งาน SSMS ยังอยู่ใน SSMS นะคะเพราะว่าก็ถือว่าตัวเป็นตัวโปรแกรมซูริโอที่ใช้
1: ตัวหลักเลย
2: นะคะอะไรที่ไม่เกี่ยวนะคะนักศึกษาลองนึกดูนะคะที่ใช้งานไป 1. server name เกี่ยวไหม 2. database engine 3. SQL server authentication ก็คือการที่เราล็อกอินตอนที่เราล็อกอินเข้าใช้นะคะแล้วก็ window authentication อันสุดท้าย system database ค่ะ
1: โอเคนะครับ
2: ไม่เกี่ยว
1: ก็คือเขาบอกว่าข้อใดไม่เกี่ยวครับการเข้าใช้นะ การเข้าใช้ SSMS ตอนที่เราเปิดไอตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีหน้าจอล็อกอินถูกไหมครับพวกเราจำได้ไหมเอ่ยหน้าจอเขาเรียก

0: ียกว่าหน้าจอ connect to server เนี่ยนะครับ
1: คืออาจารย์อาจารย์จะสอนนะคำแรกเลยที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาน
0: ะครับ
1: ไม่รู้นักศึกษายังจำได้ไหมนะคะแล้วก็สอนอีกทีนึงตอนที่สอนเรื่อง DCL ใช่ไหมคะ
0: ใช่ DCL สอน
2: ใครยังไม่มาปฏิบัตินี่รอบสุดท้ายต้องตั้งใจเลยนะเนี่ย
0: ใช่
1: ปฏิบัติกันไปหมดแล้วค่ะนักศึกษาทุกคนปฏิบัติกันไปหมดแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาต้องทบทวนอ่านต่อแล้ว
0: คือเวลาเข้าใช้ฐานข้อมูลก็ต้องบอกถูกไหมครับว่าคนใช้คนเนี้ยน
1: ะ
0: ครับมีสิทธิ์เข้าใช้ฐานข้อมูลหรือว่าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยตารางไหนบ้างถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวการเข้าใช้เนี่ยเวลาเราใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องให้แมปกันถูกไหมครับกับไอตัวสิทธิ์ที่เขาให้ไว้ฉะนั้นนะครับก็จะมีโครงสร้างที่เห็นก็คือตัวนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ที
1: ่
0: เราคุ้นหน้าจอนี้แหละหน
1: ้
0: าจอนี้คือหน้าจอแรกที่เราจะเข้าใช้ฐานข้อมูลนะครับมันต้องผ่านหน้าจอนี้ก่อนนะครับคอนเน็กก่อนวิธีการคอนเน็กก็ต้องมีนะครับต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ไทป์คืออะไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือบอกว่าเราจะต้องติดต่อกับฐานข้อมูลที่เป็น engine เป็นตัว
1: เป็น
0: ตัวฐานข้อมูลเลยตัวฐานต
1: ั
0: วเก็บของข้อมูลเลย
1: ค่ะ
0: ต่อไปที่2คือไอ้ตัวฐานข้อมูลตัวนั้นน่ะนะครับมันก็ต้องผ่านมันคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีนะครับก็เรียกว่าเป็นไอ้ตัวแปลหลายๆตัวแปลนะครับหรือว่า SQL Express ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลตัวแปรหนึ่งที่คุมฐานข้อมูลตัวนี้อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีตัวแปลหลายตัวที่คุมอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราติดต่อผ่านตัวแปลไหนนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนมชื่ออะไรนะครับตัวนี้เราต้องใส่ไปด้วยนะครับนะครับก็คือ SQL ไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนมนะครับต่อไปนะครับนอกจากเซิร์ฟเวอร์เนมเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องบอกต่อนะครับว่าเรามีย
1: ังไง
0: นะครับ
1: การเข้าถึงแบบไหน
0: ยังไงนะครับก็คือการออเทนเนี่ยนะครับก็จะมี2รูปแบบก็คือมี Windows Authentication ก็คือเราใช้ล็อกอินที่ได้มาจาก Windows เลยนะครับก็คือทะลุผ่านเข้าไปใน SQL Server แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็น SQL Server Authentication นะครับ
1: ก็คือมาล็อกอินเข้าตัวดาต้าเบสทีนึง
0: ก็คือ username ของเราเก็บอยู่ในตัว SQL Serverแต่ถ้าเกิดเป็น Windows Database ของไอ้ตัวชื่อเราอะไปเก็บใน OS นะครับแล้วเอา OS เนี่ยทะลุผ่านเข้ามา
1: ท่านอาจารย์จำได้ก็คือวันแรกเราพูดให้เห็นหน้าจอนี้นะคะตามในหนังสือตอนเปิดมานักศึกษาก็เห็นภาพรวมเลย์เอาทั้งหมดการใช้แล้วก็พูดอีกทีตอนที่เราจะเรื่องแกรนซิตนะคะเย็นวันสุดท้ายเย็นวันก่อนสุดท้ายที่เรียนเรื่อง Syntax SQLนะคะเราก็อธิบายตรงนี้ไปว่าการเข้าถึงมีได้กี่แบบยังไงจะเห็นว่าอันนั้นก็มาอยู่ในหน่วยที่9นี่แหละ
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ต่อไปเรามาดูกลับไปดูช้อยเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: จะเห็นว่านะครับช้อยนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เนมถูกมีไหมครับ
1: มี
0: น
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเอนจิ้นมีครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไทป์นั่นเองแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของออเทนติเคชันก็มี2ตัว
1: 2แบบออเทนแบบไหนอ
0: ัน
1: สุดท้ายที่ไม่ได้พูดถึงเลย
0: ที่พูดถึงก็คือซิสเต็มดาต้าเบสนี่คือหลังจากที่เราเข้าใช้ไปแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปในระบบได้แล้วเนี่ยตัวนี้เราจะเห็นตัวนี
1: ้ค่อยเกี่ยวกันค่อยเห็นดาต้าเบส
0: นะครับ
1: ใช่ไหมคะโอ้โห
2: ก็งั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับการใช้ก็ดูแค่ขั้นตอนแรก
1: ใช
0: ่
1: การเข้าใช้โอ้คีย์เวิร์ดคำนิดเดียวเองนะคะอาจารย์บอย
0: ใช่แค่การเข้าใช้อย่างเดียวเองนะครับ
1: ขีดเส้นใต้ไหมคะทีหลัง
0: ขีดเส้นใต้เดี๋ยวนะ
1: ไม่ได้นะคะในข้อสอบเราไม่มีขีดเส้นใต
0: ้
2: ต้องอ่าน
1: ไฮไลท์ขีดเส้นใต้ไม่ได้ต้องอ่านให้ดี
2: ต้องอ่าน
1: กลับไปที่ภาษาไทยดีแล้ว
2: ค่ะ
1: กลับไปที่ความรู้ด้วยภาษาไทยอีกนะคะ
0: เอาละต่อไปนะครับต
1: ่
0: อไปจอจานนะครับจอจาน
1: ข้อ7ต่อมาข้อ7ค่ะ
0: นี่ก็คือเหมือนเดิมนะก็คือคำอธิบายอธิบายไปแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปข้อที่7ครับ
2: ข้อ7กันนะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกาศตัวแปร name นะคะของภาษา TSQL นะคะให้เป็นชนิดข้อความขนาดไม่เกิน10ตัวอักษรค่ะ
1: ค่ะ
2: นะคะก็มาดูช้อยกันว่าเราจะใช้คำสั่งว่าอะไรนะคะ declare name นะคะหรือว่า set name หรือ define nameหรือ declare name แบบมี add sign ข้างหน้านะคะหรือ define แบบมีเครื่องหมาย sharp name ค่ะ
1: แ
2: ต่เป็น as หรือไม่ as ว่าคาสิกนะคะเราจะใช้แบบไหนดีคะ
0: ข้อนี้นะครับเราก็คือเป็นการพูดในเรื่องของภาษา TSQL นะครับ TSQL นะครับซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมขยายมาจากไอตัวภาษา SQL อีกทีนึงซึ่งอยู่ในค่ายของไอตัว Microsoft SQL Serverตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของโปรแกรมมิ่งเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถนะครับเอาโปรแกรมมิ่งนะครับเอาไวยากรณ์ทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยไปใช้คู่กับดาต้าเบสได
1: ้
0: นะครับก็คือมีการกำหนดตัวแปรได้นะครับเรียกใช้ตัวแปรได้นะครับแสดงตัวแปรได้นะครับมีพวก while loop นะครับมีพวก for loop ต่างๆนะครับมีพวกการทำ if else ต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ย

0: มันก็ทําให้เวลาเราเขียนโปรแกรมหรือเรียกใช้งานเนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นนะครับเราในส่วนนี้นะครับเราไปดูในส่วนของการใช้งานในลักษณะของ procedure นะครับ procedure ตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่9นะครับกีด65นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของตอนที่2นะครับฉะนั้นนะครับจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดเราต้องการจะประกาศตัวแปรชื่อว่า name นะครับของภาษานี้นะครับซึ่งไอตัว name เนี่ยนะครับนะเก็บนะครับเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับซึ่งมีขนาดไม่เกิน10ตัวอักษรก็ต้องมี syntax นะครับดังที่ในหน้า 9-65
1: อันนี้นักศึกษาจะลำบากหน่อยเพราะว่าตอนฝึกปฏิบัติเราไม่ได้ทำ
0: ไม่
2: ใช่ SQL
1: ใช่แต่เราใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังไม่ค่ะอาจารย์บอยยังไม่ต้องเพิ่มนะคะอันนี้น่ากลัวมาก
2: 5วันเลยไหม
1: คะอันนี้ยังไม่ต้องเพิ่มนะคะคือนักศึกษาสามารถมาศึกษาต่อเองได้ค่ะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่แล้วและเราสอนวิธีการอินสตอลไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนเพิ่มเติมต่อเติ
0: ม
1: ของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะก็เป็น PSQL เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะลองก็แก๊กๆพิมพ์ดูได้นะคะจากดัตต้าเบสที่เราให้ไปใช่ไหมคะ
2: หลักการคล้าย SQL เลยใช่
1: ค่ะอันนี้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ซินแท็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อแนะนำนะคะว่าอ่านในหนังสืออาจจะจำไม่ได้
0: นะคร
1: ับ เห็นข้อสอบอาจจะไม่รู้
2: ต้องลองเล่นด้วย
1: ใช่อาจารย์นุชต้องลองเล่นด้วยเพราะฉะนั้นในหนังสือเนี่ยให้มาเนี่ยมีตัวอย่างคำสั่งด้วยเนาะไม่ใช่แค่มีแค่ซินแท็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องลองไปหัดเล่นดูนะคะนักศึกษาไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้นักศึกษารู้แล้วว่ายังไงเครื่องมันก็ไม่เจ๊ง ไม่เออเลอร์ไม่เจ๊งไปแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้คำสั่งอะไรคะอาจารย์บอย
0: ก็จะมีคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า declare
1: declare
2: ประกาศตัวแปร
1: เพราะฉะนั้นอันนี้แค่รู้นะคะแล้วว่า declare เนี่ยก็มีกอไก่กับงองูนะคะมี add ไหมคะข้างหน้าม
0: ีครับสำหรับ syntax ตัวนี้นะครับเวลาเราประกาศตัวแปรต้องมีคำว่ามี add ด้วยตามด้วยชื่อ
1: เพราะฉะนั้นก็
0: อันนี้ตัวแปร
1: ค่ะไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าต้องจำซินแท็กให้ได
2: ้
1: นะคะ
0: ซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมเราไปอ่าน
1: นะ
0: คร
1: ับในหนังสือเอานะคะการประกาศตัวแปรดีแคร์แอดชื่อตัวแปรแล้วก็ชนิดของตัวแปรนะคะวาชามาตะกี้
0: น
1: ี
0: ้นะครับ
1: ตะกู้นี้นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของหน่วยที่9นะคะวันนี้เราก็พูดคุยกันทั้งหมด3หน่วยแล้วนะคะทีนี้สำหรับครั้งหน้านะคะก็จะเป็นหน่วยที่เท่าไหร่นะคะจานุช
2: 10 11 12ครั้งละ3หน่วยค่ะ
1: นะคะซึ่งพอนักศึกษาเรียนทั้งหมดจะพบว่าเนี่ยจบไปแล้วเล่มแรกแล้ว
2: ค่ะ
1: นะคะเรามีความรู้แล้วก็มีต่อยอดได้นะคะหน่วยที่10เนี่ยเราจะเอาพูดเรื่องกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลซึ่งพูดไปเบื้องต้นบ้างแล้วในหน่วยที่7
2: ค่ะ
1: นะคะนอกจากคอนสเตนต์ต่างๆมาช่วยในการที่ทำให้ฐานข้อมูลเนี่ยของสถานะของข้อมูลหรือการปรับปรุงข้อมูลมันเหมาะสมมากขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึง Datadic ด้วยอันนี้เราก็เอา Datadic หรือพจนานุกรมข้อมูลมาไว้ในหน่วยที่10นะคะและสำหรับหน่วยที่11นะคะก็เป็นเรื่องของ View กับ Index เมื่อสักครู่มีพูด View ไปนิดนึงแล้วใช่ไหมคะ
2: อันนี้จะได้รู้ว่าทำวิวหรือสร้างวิวจะสร้างยังไงใช่ไหมคะ
1: ทำให้ฐานข้อมูลเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายค่ะอาจารย์บอยเป็นการจัดการรายการนะคะ transaction แล้วก็การฟื้นสภาพใช่ไหมคะแล้วก็การควบคุมภาวะพร้อมกัน
0: ครับ
1: นะคะอันนี้ก็มีประโยชน์มากนะคะในการทำงาน
2: currency
0: ค
2: ่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะในการสอนเสริมครั้งนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในการสอนเสริมครั้งหน้านะคะหากนักศึกษามีข้อสงสัยนะคะนักศึกษาก็สามารถพูดคุยเข้ามาที่ในรายการเราได้เลยนะคะนักศึกษาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านจะไปพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามให้นักศึกษาค่ะวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะนักศึกษาจะได้ความรู้ไปเตรียมตัวในการทำสอบได้นะคะขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.stu.ac.th เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: เรียนมสท.ได้
7: เหรอเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็ดูเนื้อหากันเลยนะคะค่ะสำหรับผลกระทบของมลพิษทางเสียงนะคะจะเกิดขึ้นใน2ลักษณะกับมนุษย์นะคะอันแรกเลยจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการได้ยินค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีอวัยวะภายในหูของเราในการที่จะรับเสียงแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่เส้นประสาทนะคะเพื่อทำให้มนุษย์เนี่ยได้ยินเสียงค่ะซึ่งหากมนุษย์เนี่ยได้รับเสียงดังเกินขีดความจำเป็นนะคะเกินค่ากำหนดมาตรฐานเป็นระยะเวลานานๆซ้ำๆบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์เนี่ยเกิดความเสียหายและอาจจะทำให้มนุษ

เนี่ยไม่ได้ดินเสียงไม่ได้รับเสียงเป็นความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะซึ่งค่ามาตรฐานของระดับเสียงดังนะคะสำหรับการคุ้มครองการได้ยินของมนุษย์เนี่ยเขาก็กำหนดไว้ที่ระดับ85เดซิเบล A ค่ะค่ะส่วนผลกระทบลักษณะที่2นะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการได้ยินนะคะแต่ว่าจะเกิดกับการรบกวนแล้วก็เกิดความสร้างความรำคาญให้กับมนุษย์นะคะในกรณีที่เสียงดังเกินกว่า10เดซิเบล A จาก background noise นะคะหมายถึงว่าในกรณีที่มีเสียงดังเกินเสียงเดิมมากเกินกว่า10เดซิเบล A อันนี้จะถือว่าเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญนั่นเองค่ะแล้วก็เสียงเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบต่างๆต่ออวัยวะแล้วก็ระบบของร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าเกิดสิ่งต่างๆที่จะเกิดกับร่างกายของเรานะคะรวมถึงการเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานด้วยค่ะอย่างเช่นกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะทำงานอยู่ในโรงงานแล้วก็มีเสียงเครื่องจักรดังมากและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังๆก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงอันตรายหรือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานด้วยนะคะค่ะสำหรับผลกระทบของความสั่นสะเทือนนะคะผลกระทบของความสั่นสะเทือนเนี่ยในอันตรายของมนุษย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเฉพาะส่วนนะคะจะเกิดขึ้นในส่วนของแขนแล้วก็มือนะคะหรือว่าเรียกว่า hand arm vibration นะคะอันนี้เกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆที่มีความสั่นสะเทือนใช้เป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อส่วนของที่เป็นมือแล้วก็ที่เป็นแขนได้นะคะกรณีที่ผัดกับความเย็นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะอาการของโรคนี้นะคะก็จะเกิดอาการเสียวแปลบนะคะเกิดอาการชาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการซีดขาวของนิ้วมือหรือที่เรียกว่า vibration white fingers นะคะค่ะส่วนลักษณะที่2นะคะของการเกิดความสั่นสะเทือนก็คือผลกระทบจากความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแบบทั่วทั้งร่างกายหรือว่าเรียกว่า whole body vibration นะคะอันนี้จะเกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะนั่งอยู่บนยานพาหนะที่เคลื่อนไหวไปในพื้นที่มันเกิดการมีอาจจะขรุขระนะคะทำให้แรงสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยส่งผลจากยานพาหนะขึ้นมาแล้วก็ส่งผลกับตัวผู้ปฏิบัติงานที่นั่งอยู่บนยานพาหนะนั้นๆค่ะนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างเช่นอาการมึนงงคลื่นไส้อาเจียนนะคะสายตาอาจจะพร่ามัวแล้วก็อาจจะเกิดการที่ผิดปกติต่อสายตาด้วยนะคะส่วนผลกระทบเลือดลังเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดปกติต่อระบบประสาทนะคะระบบหมุนเวียนโลหิตแล้วก็หัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะอันตรายอีกอย่างนึงนะคะของความสั่นสะเทือนก็คืออันตรายต่อสิ่งก่อสร้างค่ะในกรณีที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ระดับความสั่นสะเทือนสูงๆเนี่ยอาจจะเกิดการพังทลายของอาคารที่มีลักษณะเก่าแก่ทรุดโทรมนะคะอย่างเช่นวัดวาอารามหรือว่าโบสถ์ต่างๆที่มีความเก่าแก่นะคะก็อาจจะเกิดการพังทลายได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้กำหนดค่ามาตรฐานขึ้นมาเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความสั่นสะเทือนด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแหล่งกำเนิดของมลพิษทางเสียงกันค่ะเสียงนะคะมีแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมาจาก3แหล่งที่สำคัญนะคะอันแรกเลยก็คือจากการคมนาคมค่ะอย่างเช่นในตัวเมืองเนี่ยที่มีการจราจรที่ติดขัดนะคะมีรถวิ่งมากมายเนี่ยก็จะทำให้เกิดเสียงดังที่เกิดขึ้นมานะคะคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองในชุมชนที่เป็นละแวกในเมืองเนี่ยก็จะอาจจะสร้างความรำคาญหรือว่าเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้นะคะแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็คือแหล่งกำเนิดจากการก่อสร้างแล้วก็การบำรุงรักษาสถานที่สาธารณะต่างๆเวลาตึกหรือว่าอาคารต่างๆนะคะมีการซ่อมแซมหรือว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลโดยส่งเสียงต่างๆออกมานะคะทำใ
คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นๆเนี่ยเกิดความเดือดร้อนได้ค่ะและแหล่งสุดท้ายนะคะก็คือแหล่งกำเนิดจากอุตสาหกรรมค่ะโรงงานอย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเสียงต่างๆที่ออกมาจากภายในโรงงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประชาชนต่างๆที่อาศัยอยู่ในละแวกของโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะเกิดความรำคาญเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูชนิดของเสียงกันค่ะเสียงเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะเสียงดังแบบช่วงๆแล้วก็เสียงดังแบบกระแทกค่ะอันแรกนะคะเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นโดยเสียงเนี่ยจะมีระดับความดังที่อาจจะไม่ได้คงที่แต่ว่ามีความดังต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ นะคะค่ะส่วนแบบที่2นะคะชนิดที่2เนี่ยก็คือเสียงดังแบบเป็นช่วงๆอันนี้เสียงลักษณะนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นโดยการจะมีเสียงดังดังเบาๆสลับกันไปเป็นระยะระยะนะคะส่วนชนิดที่3นะคะก็คือเสียงดังแบบกระแทกค่ะเสียงชนิดนี้เนี่ยจะเกิดดังมากในช่วงเวลาระยะสั้นๆประมาณไม่เกิน1วินาทีนะคะแล้วก็จะหายไปอย่างเช่นเกิดเสียงที่เกิดการตอกเสาเข็มอย่างเงี้ยนะคะจากการก่อสร้างอันนี้ก็จะเป็นเสียงตัวอย่างของเสียงกระแทกค่ะค่ะต่อไปนะคะชนิดของความสั่นสะเทือนค่ะความสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดเช่นเดียวกันกับเสียงเลยนะคะก็คือความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องแบบกระแทกแล้วก็แบบช่วงๆนะคะค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแหล่งกําเนิดของมลพิษความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องอย่างเช่นเครื่องขุดเจาะอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องค่ะหรือว่ารถตีนตะขาบเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนแบบกระแทกนะคะแบบกระแทกเนี่ยก็อย่างเช่นการใช้เครื่องตอกเสาเข็มเนี่ยก็จะเกิดความสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลาสั้นๆ นะคะไม่เกิน 1-2 วินาทีแล้วก็นะคะรถบดอัดพื้นนะคะก็จะเป็นความสั่นสะเทือนแบบกระแทกเช่นกันส่วนเครื่องสกัดแบบนิวเมติกส์นะคะก็จะเป็นความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแบบเป็นช่วงๆนะคะก็คืออย่างเช่นการขุดเจาะถนนเงี้ยนะคะก็จะเกิดความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะคะไม่ได้เกิดเป็นระยะเวลานานๆ นะคะค่ะเรามาดูค่าพารามิเตอร์ของเสียงกันนะคะค่าพารามิเตอร์ของเสียงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะอันแรกเลยก็คือจะมี LEQ นะคะ LEQ เนี่ยเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ยของเสียงช่วงเวลาหนึ่งๆ นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะกำหนดระยะเวลาอย่างเช่น LEQ 8ชั่วโมง LEQ 24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ LEQ 8ชั่วโมงเท่ากับ80เดซิเบล A หมายถึงว่าระดับเสียงเฉลี่ยนะคะใน8ชั่วโมงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ80เดซิเบล A ค่ะโดยปกติเขาก็จะเขียนระยะเวลากำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ LEQ ตัวนี้นะคะอันที่2นะคะ LDN ค่ะ DN เนี่ยย่อมาจาก Day Night นะคะอันนี้เป็นการประเมินระดับเสียงในการจราจรในชุมชนเพื่อประเมินถึงการพักผ่อนแล้วก็การนอนหลับของประชาชนโดยค่านี้เนี่ยจะวัดระดับเสียงนะคะตลอดระยะเวลาเลยก็คือ24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนอันที่3นะคะก็คือ LN ค่ะ LN เนี่ยก็จะวัดค่าออกมาในรูปของเปอร์เซนไทล์นะคะซึ่งอย่างเช่นค่า L 90นะคะตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ80เดซิเบล A อันนี้จะหมายความว่าร้อยละ90ของระยะเวลาที่ทำการตรวจวัดนะคะพบว่าค่าระดับเสียงเนี่ยจะเกินกว่า80เดซิเบล A ค่ะค่ะค่านี้ก็จะเป็นการประเมินเรื่องเสียงรบกวนนะคะต่อไปค่ะค่าพารามิเตอร์ของความสั่นสะเทือนค่ะก็จะมีทั้งหมด3ค่านะคะอันแรกเลยก็จะเป็นpeakparticle velocity นะคะหรือว่า PPV อันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบในเชิงของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารจะไม่นิยมใช้จะไม่ใช้นะคะในมนุษย์นะคะแล้วก็ค่าที่2เนี่ยจะเป็น vibration acceleration อันนี้ก็จะเป็นใช้ในการประเมินผลกระทบของความสั่นสะเทือนชนิดที่จะเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องแล้วก็แบบกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ค่ะส่วนอันที่3นะคะเป็น vibration dose values นะคะก็คือ VDV
อันนี้เนี่ยจะใช้ในการประเมินผลกระทบของความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์

แบบเป็นช่วงๆค่ะส่วนมาตรฐานระดับเสียงของประเทศไทยนะคะตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่15พ.ศ. 2540เนี่ยเขาก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานของระดับเสียงเกิดขึ้นนะคะโดยค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุดเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกิน115เดซิเบลเอนะคะไม่ว่าช่วงเวลาใดๆก็ตามเนี่ยก็ต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกิน115เดซิเบลเอนะคะส่วนค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงหรือ LEQ 24ชั่วโมงเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกินกว่า70เดซิเบลเอซึ่งหมายถึงระยะเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะเกิน70เดซิเบลเอก็ได้แต่ว่าถ้าเฉลี่ยออกมาแล้วในช่วงเวลา24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน70เดซิเบลเอค่ะค่ะส่วนมาตรฐานระดับเสียงรบกวนนะคะเขาก็กำหนดไว้ที่10เดซิเบลเออย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่ง10เดซิเบลเอเนี่ยหมายถึงว่ากรณีที่เกิดกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นแล้วมีการวัดระดับเสียงนะคะในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมนั้นถ้าหากระดับเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมหมายถึงว่าในถ้าสมมติมีเสียงเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมเกินกว่า10เดซิเบลเอให้ถือว่ากิจกรรมนั้นนะคะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นๆค่ะค่ะแล้วก็ในประกาศนี้นะคะเขาก็ได้กำหนดเสียงจากยานพาหนะขึ้นมาด้วยก็มีมาตรฐานระดับเสียงจากเรือนะคะที่กำหนดมาตรฐานไว้ที่ประมาณ100เดซิเบลเอที่ระยะ 0.5 เมตรจากปลายท่อนะคะหรือมาตรฐานระดับเสียงจากรถยนต์ก็กำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ไม่เกิน85เดซิเบลเอที่ระยะ 7.5 เมตรหรือไม่เกิน100เดซิเบลเอที่ระยะ 0.5 เมตรจากรถยนต์คันนั้นๆ นะคะรวมถึงมาตรฐานจากรถจักรยานยนต์ด้วยที่กำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ไม่เกิน95เดซิเบลเอที่ระดับที่ระยะ 0.5 เมตรค่ะค่ะส่วนมาตรฐานของระดับเสียงในต่างประเทศนะคะเขาก็ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้เหมือนกันอย่างของมาตรฐานองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา US EPA นะคะก็ได้กำหนดระดับเสียงที่เป็นการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินอันนี้ก็กำหนดไว้ที่70เดซิเบลเอนะคะเป็นค่าเฉลี่ยตลอด24ชั่วโมงก็คือเหมือนกับของประเทศไทยเลยนะคะ70เดซิเบลเอนะคะก็ไม่ต้องห้ามเกินกว่านี้เลยนะคะส่วนมาตรฐานเสียงเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความรำคาญหรือว่าก่อให้เกิดการรบกวนนะคะอันนี้เขาก็กำหนดออกเป็นแยกประเภทออกเป็น2ประเภทอันแรกนะคะเป็นบริเวณที่ต้องการความเงียบความการพักผ่อนนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะก็ระดับเสียงเนี่ยจะดังเกินกว่า45เดซิเบลไม่ได้นะคะแต่กรณีที่อาจจะเป็นสนามหญ้าหรือว่าสวนสาธารณะนะคะก็อาจจะกำหนดให้เสียงดังขึ้นได้มาหน่อยนะคะก็ไม่ควรจะเกิน55เดซิเบลเอค่ะค่ะส่วนมาตรฐานความสั่นสะเทือนก็แบ่งออกเป็น2มาตรฐานเช่นกันนะคะมาตรฐานแรกเนี่ยเป็นมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินค่ะก็จะต้องไม่เกิดความสั่นสะเทือนที่เกินค่าที่กำหนดไว้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยก็จะกำหนดในรูปของความเร็วของอนุภาคแล้วก็การกระจัดค่ะส่วนมาตรฐานที่2นะคะเป็นมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอาคารค่ะก็กำหนดโดยจำแนกอาคารออกเป็นแต่ละประเภทไปนะคะแล้วก็จะกำหนดค่าในประเภทของอาคารว่าจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดค่ะซึ่งจะต้องกำหนดวัดความถี่ด้วยว่าจะทำการวัดที่ความถี่ใดนะคะแล้วก็จะต้องไม่เกินค่าความสั่นสะเทือนที่กำหนดไว้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกันค่ะหน่วยงานแรกก็คือกรมควบคุมมลพิษค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้หน่วยงานนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็ส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะที่รับผิดชอบในเรื่องของเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะก็จะมีหน้าที่ในการกำหนด
กฎหมายนะคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายด้วยรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามตรวจสอบคุณภาพระดับเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนแล้วก็รายงานจัดทำสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะหน่วยงานที่สองจะเป็นหน่วยงานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงการกำหนดมาตรฐานในการจัดการเหตุรำคาญที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยค่ะหน่วยงานที่3นะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะดูแลจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในโรงงานนะคะเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะกำหนดกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นภายในโรงงานด้วยหน่วยงานที่4นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะหน่วยงานนี้ก็จะคุ้มครองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเสียงดังแล้วก็ความสั่นสะเทือนค่ะต่อจากนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับการตรวจวัดแล้วก็การประเมินมลพิษทางเสียงกันค่ะปัจจัยที่ต้องคำนึงเนี่ยมี3ปัจจัยที่หลักๆสำคัญเลยนะคะอันแรกก็คือเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์วัดเสียงนะคะเครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะซึ่งจะได้ค่าที่วัดออกมาเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นค่าที่แม่นยำแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือกระบวนการวัดแล้วก็ประมวลผลค่ะซึ่งจะต้องอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29ของพ.ศ. 2550นะคะในเรื่องของค่าระดับเสียงรบกวนแล้วก็วิธีการตรวจวัดระดับเสียงค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะผู้วัดค่ะผู้วัดเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการวัดระดับเสียงค่ะเพื่อที่จะได้ค่าที่ออกมาเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงนะคะเรามาดูเครื่องวัดระดับเสียงนะคะหรือว่าเรียกว่า Sound Level Meter อันนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานที่เขากำหนดซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต้องเป็นที่ยอมรับนะคะก็คือ IEC 61672-1นะคะอันนี้เป็นมาตรฐานของเครื่องวัดระดับเสียงเลยค่ะซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น2คลาสซึ่งทั้ง2คลาสเนี่ยก็สามารถเอามาวัดระดับเสียงได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเครื่องวัดระดับเสียงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นไมโครโฟนนะคะแล้วก็เครื่องเป็นส่วนขยายสัญญาณเบื้องต้นหรือ preamplifier นะคะไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่รับเสียงเข้าไปนะคะแล้วก็จะผ่านไปที่ส่วนขยายสัญญาณเสียงเพื่อส่วนขยายก็จะนำสัญญาณเสียงที่ได้รับเนี่ยเอาไปส่วนประมวลผลแล้วก็แสดงผลต่อไปค่ะค่ะในส่วนของส่วนประมวลผลแล้วก็แสดงผลนะคะส่วนประมวลผลเนี่ย ส่วนประมวลข้อมูลเนาะก็เป็นอุปกรณ์ที่รับจากสัญญาณส่วนขยายมานะคะแล้วก็นำสัญญาณมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลแล้วก็ในส่วนของแสดงผลค่ะการแสดงผลเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆค่ะค่ะอุปกรณ์ป้องกันลมนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพราะว่าจะช่วยลดเสียงรบกวนจากแรงลมกรณีที่เรามีการวัดเสียงนะคะใน outdoor เนาะในนอกภายนอกอาคารนะคะก็อาจจะมีลมพัดมานะคะถ้ามีอุปกรณ์ป้องกันลมอันนี้นะคะก็จะช่วยลดเสียงจากเสียงรบกวนจากแรงลมได้นะคะสายสัญญาณนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนขยายสัญญาณเบื้องต้นมายังส่วนประมวลผลหรือว่าส่วนแสดงผลนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการลดปัญหาการสะท้อนของเสียงด้วยค่ะค่ะเครื่องกำเนิดสัญญาณเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐานนะคะหรือว่าที่เรียกว่าSound Calibrator อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับ Calibrate อุปกรณ์วัดระดับเสียงนะคะเป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงที่มีระดับเสียงแล้วก็ความถี่ที่แน่นอนแล้วก็จะใช้ในการปรับเทียบความถูกต้องนะคะซึ่งเครื่องแคลิเบเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60942ด้วยนะคะ
ส่วนที่3นะคะขาตั้งเครื่องวัดเสียงเนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กนะคะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงที่จะรองรับเครื่องวัดเสียงได้อย่างมั่นคงค่ะแหล่งจ่ายพลังงานก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือพวกแบตเตอรี่ก็ต้องมีระยะเวลาที่เพียงพอกับการที่จะนำไปใช้ในกรณีที่วัดเสียงนะคะค่ะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์

เครื่องวัดเสียงนะคะหรือว่าแบบบันทึกการวัดนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานต่างๆค่ะค่ะในขั้นในการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงนะคะก็จะต้องทำโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพของ ISO หรือว่า IEC 17025ซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีทั้ง3หน่วยงานค่ะหน่วยงานแรกเนี่ยจะเป็นหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาค่ะหน่วยงานที่2นะคะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะและหน่วยงานที่3จะเป็นสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้3หน่วยงานนี้ก็จะได้รับการมาตรฐานนะคะในการที่จะสามารถส่งเครื่องไปแคลิเบตได้ค่ะค่ะเมื่ มีแคลิเบตเครื่องมาแล้วนะคะก็จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตนะคะเกี่ยวกับการที่เราได้นำเครื่องวัดเสียงเนี่ยไปทำการปรับเทียบความถูกต้องนะคะซึ่งก็จะมีในใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องวัดเสียงที่เราได้ส่งไปแคลิเบตเนาะแล้วก็หน่วยงานที่แคลิเบตให้เราแล้วก็รวมถึงวันที่แล้วก็วันที่ทำการสอบเทียบนะคะว่าทำการแคลิเบตให้เมื่อไหร่นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทั่วไปในการวัดระดับเสียงกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องใช้เครื่องวัดที่ได้มาตรฐาน IEC 61672นะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ด้วยนะคะรวมถึงจะต้องดำเนินการในการปรับเทียบความถูกต้องก็คือการแคลิเบตนะคะก่อนแล้วก็หลังใช้อุปกรณ์เครื่องวัดเสียงด้วยรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดเสียงมาตรฐานกำหนดนะคะแล้วก็กำหนดจุดตรวจวัดด้วยค่ะในการ เลือกจุดตรวจวัดของไมโครโฟนนะคะในกรณีที่ดำเนินการภายนอกอาคารนะคะเราเนี่ยก็จะต้องตั้งไมโครโฟนให้อยู่ห่างจากพื้นนะคะสูงขึ้นมาที่ระยะ 1.2 เมตรและรัศมีรอบๆไมโครโฟนเนี่ยก็จะต้องมีรัศมีโดยรอบ 3.5 เมตรค่ะโดยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีกำแพงว่าไม่มีสิ่งต่างๆที่จะกั้นนะคะเพื่อลดการสะท้อนของเสียงค่ะค่ะส่วนในกรณีที่จะดำเนินการวัดเสียงภายในอาคารนะคะอันนี้นะคะระดับความสูงจากพื้นดินถึงไมโครโฟนเนี่ยก็เท่ากับ 1.2เหมือนกันกับภายนอกอาคารนะคะแต่ว่าระดับเสียงระดับรัศมีของไมโครโฟนรอบๆเนี่ยก็จะกำหนดไว้ที่1เมตรค่ะแล้วก็จะต้องไม่มีกำแพงหรือว่ามีสิ่งใดๆขวางกั้นนะคะและต้องอยู่ห่างจากพวกหน้าต่างหรือว่าประตูหรือสิ่งอื่นใดที่จะเป็นการเปิดออกสู่ข้างนอกนะคะอย่างน้อยนะคะต้องอยู่ห่างจากพวกหน้าต่างหรือว่าประตูเนี่ยอย่างน้อย 1.5 เมตรค่ะมาที่ส่วนสุดท้ายนะคะหลักการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงค่ะวิธีแรกเนี่ยก็เป็นวิธีทางวิศวกรรมนะคะในการควบคุมมลพิษทางเสียงค่ะเราสามารถทำได้นะคะโดยการลดแรงกระแทกระหว่างชิ้นส่วนค่ะโดยการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนนะคะเพื่อป้องกันเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นค่ะหรือว่าอาจจะลดความสูงหรือว่าระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนที่วัตถุเนี่ยเกิดการกระแทกกันนะคะอย่างรูปที่ตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์เอาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการลดระยะห่างนะคะของการกระแทกของวัตถุนะคะโดยการที่จะมีการสร้างแผ่นกั้นนะคะให้การตกกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นระยะเป็นระยะสั้นๆลงนะคะค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการคลุมหรือว่าปิดส่วนที่มันเกิดการกระแทกกันนะคะด้วยวัสดุดูดซับเสียงนะคะแล้วก็4นะคะอาจจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่โลหะอย่างเช่นพวกไม้อย่างเงี้ยนะคะก็จะลดเสียงที่มันจะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะ2นะคะการลดความเร็วของเครื่องจักรของไหลแล้วก็ความดันก็จะทำให้ช่วยลดเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยการที่อาจจะจัดชิ้นส่วนต่างๆที่มันหลวมเนี่ยให้สมดุลให้ขันให้แน่นนะคะหรือว่าจัดชิ้นส่วนต่างๆให้มันสมดุลการบาลานซ์กันก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงลดแรงเสียดทานโดยการใช้น้ำมันหล่อลื่นนะคะหรือว่าการใช้วัสดุลดการสั่นสะเทือนแล้วก็วัสดุดูดซับเสียงค่ะก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นได้

ค่ะในรูปตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงนะคะที่จะดูดซับเสียงไม่ให้เกิดเสียงสะท้อนนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะส่วนวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการบริหารจัดการความปลอดภัยค่ะนอกเหนือจากวิศวกรรมนะคะเราก็จะต้องมีการ

0: โรเตทคนโรเตทผู้ปฏิบัติงานนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันหรือว่าลดระยะเวลาในการสัมผัสกับเสียงดังนะคะเพิ่มระยะเวลาพักเบรกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็การดำเนินการควบคุมเสียงดังในการที่จะใช้วัสดุดูดซับเสียงหรือว่าการใช้ PBE นะคะอย่างเช่น Ear Plug Ear Muff เนี่ยใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานต่างๆค่ะค่ะส่วนหลักการป้องกันควบคุมความสั่นสะเทือนนะคะอันนี้ก็จะใช้หลักการของ Hierarchy of Controls นะคะซึ่งประกอบด้วย5ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือ Elimination เป็นการกำจัดนะคะกำจัดความสั่นสะเทือนนั้นออกไปอย่างเช่นการใช้เครื่องจักรนะคะแทนที่จะใช้ให้คนเนี่ยเข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็สัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะก็ใช้เครื่องจักรแทนใช้หุ่นยนต์แทนนะคะอันที่2นะคะ substitution นะคะ substitution เนี่ยก็คือเป็นการทดแทนค่ะก็ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนต่ำแทนเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนสูงๆนะคะอันที่3นะคะเป็น engineering controls นะคะเป็นการออกแบบวัสดุต่างๆอาจจะออกแบบให้เครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยมีความมั่นคงนะคะลดการสั่นสะเทือนนะคะจัดชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้สมดุลกันบาลานซ์กันก็จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นค่ะอันที่4นะคะเป็น administrative control นะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการลดระยะเวลาในการทำงานหมุนเวียนเปลี่ยนพนักงานนะคะเพิ่มระยะเวลาพักเบรกนะคะอันนี้นะคะและสุดท้ายนะคะ PPE ค่ะเป็นอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่ง PPE เนี่ยจะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะคะเทียบกับ1 2 3 4ขั้นตอนแรก1เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่มากที่สุดนะคะถ้าสมมติทำไม่ได้แล้วนะคะก็จะต้องมาใช้ PPE อย่างเช่นการใช้ถุงมือลดความสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าหากทำในขั้นตอนที่1 2 34ได้ก็ควรจะทำในส่วนตรงนั้นนิดมากกว่านะคะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
10: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรา

ดีค่ะสำหรับชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะหน่วยที่12จะเป็นเรื่องของการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการเหตุรำคาญการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะก็ได้บัญญัติความหมายและลักษณะของเหตุรำคาญไว้ก็คือในบทบัญญัติมาตราที่25นะคะเราจะนำมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยโดยการจะต้องบ่งชี้ให้ได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในการวินิจฉัยจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขการสุขาภิบาลแล้วก็การอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจะต้องอาศัยดุลพินิจในการพิจารณาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการบ่งชี้ว่ากรณีใดเป็นเหตุรำคาญนะคะสำหรับผลกระทบของเหตุรำคาญนะคะก็จะทำให้เกิดผลกระทบ2ลักษณะด้วยกันก็คือผลกระทบโดยอ้อมก็จะเป็นการทำให้เกิดผลกระทบที่ทำให้สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่ารบกวนสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนเกิดการบั่นทอนหรือรบกวนความสุขทางด้านจิตใจนะคะแต่ไม่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายแต่ถ้าเป็นผลกระทบโดยตรงตัวเนี้ยก็จะหมายถึงว่าเหตุรำคาญตัวนั้นทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้จะถือว่าเป็นการก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงนั่นเองนะคะส่วนกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพความหมายก็คือกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคได้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศทางน้ำทางดินทางเสียงแสงความร้อนความสั่นสะเทือนรังสีฝุ่นละอองหรือเขม่าเป็นต้นนะคะผลกระทบที่เกิดจากสิ่งรบกวนหรือมลพิษยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกลิ่นอาจจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากสารเคมีหรือจากสัตว์นะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความเดือดร้อนรำคาญหรือฝุ่นละอองฝุ่นโลหะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาทั้งมลพิษนะคะหรือถ้าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กก็จะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆอย่างเช่นเนื้อเยื่อของปอดหรือว่ามีการสะสมในเนื้อเยื่อปอดได้นะคะหรือไอระเหยสารเคมีตัวนี้ก็จะทำให้เกิดผลกระทบโดยทำให้เกิดอาการทางประสาทนะคะก็คือง่วงนอนวิงเวียนศีรษะซึมเศร้าหรือหมดสติได้นะคะรวมถึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นถูกรบกวนได้ขม่าวควันก็คือฝุ่นขนาดเล็กหรือว่าแก๊สพิษก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจรวมถึงระบบสมองด้วยนะคะก็จะทำให้ เกิดโรคเฉียบพลันเช่นหลอดลมอักเสบไอหรือเกิดภาวะหายใจลำบากได้นะคะความร้อนตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากถ้าเราได้รับความร้อนในปริมาณมากนะคะก็จะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสรีระนะคะก็คือเกิดการขับถ่ายน้ำออกจากร่างกายทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักผิดปกตินะคะปวดศีรษะเบื่ออาหารอ่อนเพลียหรือว่าแม้กระทั่งทำให้อารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายต่อเนื่องทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานต่ำลงนั่นเองนะคะส่วนเสียงดังก็ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดรำคาญใจได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้เกิดการนอนไม่หลับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ก็ส่งผลต่อร่างกายก็คือทำให้หัวใจเต้นแรงอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงไปนะคะแสงจ้าก็มีผลเช่นเดียวกันทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้ทำงานนั้นแย่ลงเกิดการเมื่อยล้าปวดตามึนศีรษะนะคะโดยแสงที่ส่องสว่างในเวลากลางคืนก็จะส่งผลต่อการหลั่งของเมลาโทนินนะคะซึ่งปกติแล้วจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับในเวลากลางคืนก็จะขัดขวางการหลั่งสารนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการนอนหลับได้นะคะน้ำเสียก็จะมีในเรื่องของ
การเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่นอะฮิวาตกโรคบิดแล้วก็ท้องเสียนะคะขยะก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นเดียวกันเนื่องจากถ้าเรามีการเผาขยะกลางแจ้งก็จะทำให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศได้นะคะก็จะทำให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรมนะคะซึ่งผลกระทบหรือว่าสารก่อมลพิษพวกนี้จะทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อร่างกายผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคมนะคะซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพกายเนี่ยก็เกิดจากการได้รับมลพิษทำให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังจนนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพจิตก็จะทำให้เกิดภาวะความเครียดซึมเศร้านะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตนั้นด้อยลงผลกระทบต่อสุขภาพสังคมก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเกิดการเดือดร้อนรำคาญนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การขัดแย้งในชุมชนได้นั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของเหตุรำคาญนะคะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญตามความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีเจ้าทุกข์หรือผู้ร้องเรียนเสียก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นเหตุรำคาญซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ก็ได้บัญญัติความหมายและลักษณะของเหตุรำคาญไว้ในหมวด5ดังนี้นะคะก็คือ 1. แหล่งน้ำทางระบายน้ำที่อาบน้ำหรือส้วมที่ใส่มูลสถานที่อื่นใดถ้าไม่อยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมสกปรกหมักหมมนะคะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นตัวนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การเลี้ยงสัตว์หรือว่างานอาคารโรงงานหรือการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดกลิ่นเสียงความร้อนสิ่งมีพิษต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะสำหรับลักษณะของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวนี้ก็จะเป็นกิจการที่อาจจะมีกระบวนการผลิตหรือมีลักษณะของการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้นะคะตัวนี้เราไม่จำกัดว่าจะเป็นโรงงานหรือเป็นกิจการที่ประกอบอยู่ในครัวเรือนถ้าเข้าข่ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็จะถือว่าเป็นลักษณะของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ก็จะพูดเฉพาะตัวที่สำคัญเท่านั้นนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535แล้วก็ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี2550และ2560นะคะสำหรับตัวพระราชบัญญัตินี้ก็จะเป็นการคุ้มครองประชาชนในด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นพระราชบัญญัติที่กระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลควบคุมสภาวะแวดล้อมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็กำหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการดูแลนะคะกำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขเป็นองค์กรส่วนกลางและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่นให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนะคะในการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้าหากเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญก็ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535ในมาตราที่4นะคะพระราชบัญญัติโรงงาน2535มาตรา

37หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง2535นะคะหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติโรงงาน2535พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติโรงแรมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535ค่ะและสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะแบ่งเป็น2หน่วยงานด้วยกันก็คือหน่วยงานราชการส่วนกลางกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคนะคะส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆก็ยกตัวอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้การปรึกษาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของงานสุขภิบาลการจัดการต่างๆนะคะให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อที่หน่วยงานนะคะส่วนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะด้วยการให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินงานโดยการเป็นอิสระจากหน่วยงานส่วนกลางนะคะนำหน้าที่ในการบริหารจัดการต่างๆในท้องถิ่นของตัวเองค่ะสำหรับแนวทางในการจัดการเหตุรำคาญนะคะก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันก็คือการจัดการก่อนเกิดเหตุรำคาญกับการจัดการหลังเกิดเหตุรำคาญนะคะสำหรับการจัดการก่อนเกิดเหตุรำคาญเนี่ยก็จะเป็นมาตรการในการเชิงรุกนะคะในการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมการลดผลกระทบจากปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีกระบวนการก็คือสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหารวมทั้งนำมาจัดลำดับความสำคัญของปัญหานะคะมีการวางแผนควบคุมป้องกันปัญหาแล้วก็เฝ้าระวังปัญหาเหตุรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมาตรการสำคัญที่จะติดตามสภาพของปัญหาเหตุรำคาญเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันได้ทันเวลานั่นเองนะคะส่วนการจัดการหลังเกิดเหตุรำคาญนะคะเมื่อมีการ เกิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขโดยอาจจะแจ้งด้วยตนเองหรือดำเนินการผ่านหนังสือหรือโทรศัพท์ก็ได้นะคะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุรำคาญแล้วก็จะมีการตรวจสอบเหตุรำคาญนะคะซึ่งในกระบวนการนี้เราก็จะต้องอาศัยบุคลากรแล้วก็อาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นแบบบันทึกกล้องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็หากเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นเหตุรำคาญก็จะต้องมีการระงับเหตุรำคาญโดยเจ้าหน้าที่อาจจะออกเป็นหนังสือคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ระงับเหตุรำคาญนั้นซึ่งผู้ที่ได้รับคำสั่งนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ถ้าหากว่าคำสั่งนั้นอาจจะไม่เป็นธรรมหรือเห็นว่ายังไม่ถูกต้องนะคะสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะคะว่าหากมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นแล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นจริงก็จะต้องมีการระงับเหตุนะคะนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมานะคะแนวทางในการตรวจสอบเหตุรำคาญนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปตรวจสอบเราก็จะต้องมีการเตรียมการตรวจสอบตัวนี้ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้นะคะแล้วก็สามารถระงับเหตุรำคาญได้อย่างได้ผลนะคะเตรียมการตรวจวิเคราะห์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบแล้วก็ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะซึ่งจะเป็นทั้งสถานที่ที่ถูกร้องเรียนแล้วก็สถานที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่ร้องเรียนเรื่องขึ้นมานะคะรวมถึงสถานที่ที่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะตามแนวทางที่วางไว้นะคะรวบรวมหลักฐานทั้งในเรื่องของวั

ถูกภาพถ่ายหรือว่าแม้แต่พยานบุคคลนะคะเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาและที่สำคัญก็คือต้องกับเก็บรายละเอียดที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องมาด้วยทั้งหมดนะคะแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบขึ้นไปนั่นเองและสำหรับการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเราก็จะตัวการจัดการตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่โดยตรงของราชการส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นผู้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะโดยมีแนวทางในการจัดการที่สำคัญอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะก็คือมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ระบบเฝ้าระวังและระบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับมาตรฐานปฏิบัติงานหรือ Standard of Procedure นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จะทำขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการงานการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นนะคะตัวนี้ก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะคะเพราะว่าให้สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในท้องถิ่นหรือภายในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้นะคะส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนงานการออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการนะคะกระบวนการนี้ก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นก็จะใช้ในการจัดการและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในท้องถิ่นหรือภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั่นเองนะคะส่วนระบบเฝ้าระวังนะคะก็จะเป็นการติดตามการเฝ้าควบคุมสิ่งคุกคามปัญหาหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนั่นเองนะคะโดยเราจะต้องอาศัยกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผลแล้วก็การรายงานโดยการชี้ประเด็นที่น่าจะเป็นความเสี่ยงนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะส่วนระบบที่3ก็คือระบบฐานข้อมูลตัวนี้เราก็จะนำระบบมาใช้ในการทำฐานข้อมูลนะคะเพื่อว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราจะได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องเนี่ยก็จะต้องทำทุกเดือนนะคะเพื่อได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสามารถมองเห็นแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วก็จะนำมาทำเป็นรายงานสรุปสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งตัวรายงานฉบับเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆในการนำข้อมูลของพื้นที่มาพัฒนาในเรื่องของงานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานการดูแลต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งหลักเกณฑ์และก็วิธีการในการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเราก็ได้กำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นน่ะจะต้องมีการจัดการและดำเนินการให้ได้ตามหลักเกณฑ์3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะก็คือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งลักษณะอาคารและการสุขาภิบาลนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ที่2ประเด็นหลักที่2ก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและเกณฑ์ที่3ก็คือเกี่ยวกับการควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆที่เกิดจากการประกอบกิจการนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลนะคะเพื่อไม่ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญต่างๆนะคะสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมีอยู่จำนวนมากรวมทั้งสิ้น141กิจการด้วยกันนะคะเราสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทกิจการได้ทั้งหมด13กลุ่มทั้งนี้ในแต่ละกิจการก็จะมีลักษณะของการดำเนินการกระบวนการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้นั้นน่ะแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบที่แตกต่างกันนะคะตามประเภทของกิจการซึ่งในที่นี้ก็ได้สรุปปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอยกตัวอย่างมาเป็นบางกิจการนะคะถ้าเรา

0: ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตัวนี้เราก็อาจจะได้รับผลกระทบที่ต้องกับกลิ่นเหม็นหรือว่าน้ำเสียที่เกิดจากการล้างคอกสัตว์นะคะรวมถึงเสียงรบกวนที่เกิดจากเสียงร้องของสัตว์นะคะรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์นำโรคอย่างเช่นหนูแมลงวันหรือแมลงสาบรวมถึงสามารถเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อจากสัตว์ไปยังคนได้นะคะรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากบาดแผลที่ถูกสัตว์กัดทำร้ายหรือว่าเกิดรอยขีดข่วนต่างๆนะคะซึ่งหลักในการควบคุมปัญหาก็อาจจะนำหลักของการสุขาภิบาลการรักษาความสะอาดของคอกสัตว์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆมาใช้นะคะรวมถึงการวางระบบในการบำบัดน้ำเสียการควบคุมอาคารให้มีระบบการระบายอากาศที่ดีนะคะการทำคอกหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ไม่ให้แออัดเกินไปนะคะรวมถึงติดต่อให้กรมควบคุมโรคเนี่ยมีการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ตามกำหนดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นแนวทางส่วนหนึ่งช่วยในการควบคุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ได้นะคะและถ้าประกอบกิจการเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์หรือว่าเครื่องสำอางต่างๆนะคะปัญหาหรือผลกระทบที่เราจะได้รับจากกิจการประเภทนี้ก็อาจจะได้รับจากฝุ่นยานะคะที่อาจจะปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์แล้วก็ก่อให้เกิดพิษกับคนเช่นฮอร์โมนหรือว่าเพนิซิลินนะคะน้ำเสียเสียงดังกลิ่นหรืออันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเช่นแอลกอฮอล์หรือว่ากรดด่างสารฟอกขาวต่างๆนะคะรวมถึงเอนไซม์ย่อยโปรตีนพวกนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ประกอบกิจการเนี่ยเกิดอาการแพ้หรือว่าเป็นพิษเมื่อได้รับการสัมผัสนะคะรวมถึงเส้นใยจากสำลีหรือฝุ่นจากสารเคมีพวกนี้ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งแนวทางในการควบคุมหรือว่านำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาก็คือการจัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะการจัดระบบของการควบคุมการปนเปื้อนฝุ่นหรือว่าการรักษาความสะอาดการบำบัดน้ำเสียต่างๆรวมถึงการหาอุปกรณ์ PPE ในการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเช่นที่ปิดปากปิดจมูกที่อุดหูหรือว่าถุงมือนะคะพวกนี้ก็จะช่วยให้ควบคุมปัญหาหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครื่องสำอางหรือยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะและหากประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะเราก็ยังได้รับปัญหาและผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะได้ปัญหาจากในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของระบบระบายอากาศความร้อนความชื้นงานสุขาภิบาลความสะอาดนะคะหรือปัญหาทางด้านความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นทางเดินหนีไฟเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆที่ไม่เพียงพอนะคะรวมถึงน้ำเสียของเสียที่เป็นอันตรายสิ่งปฏิกูลหรือขยะติดเชื้อปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีต่างๆก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ได้รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะซึ่งแนวทางในการควบคุมปัญหาต่างๆนั้นเราอาจจะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของสุขอนามัยของพนักงานผู้รับบริการนะคะคุณลักษณะของน้ำดื่มน้ำใช้ที่เราใช้ในกิจการของเราเองนะคะรวมถึงถ้าเราทำกิจการเกี่ยวกับงานบริการที่อยู่ภายในอาคารภายในตึกก็ควรที่จะจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีนะคะควบคุมอุณหภูมิแสงสว่างที่เหมาะสมรวมถึงการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกิจการนั้นน่ะควบคุมในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียการกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคการควบคุมเสียงท่ามของ อุปกรณ์ความปลอดภัยเราก็ควรที่จะมีการควบคุมการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่เหมาะสมด้วยนะคะสถานประกอบกิจการก็ควรที่จะมีการออกแบบที่ดีอย่างเช่นในเรื่องของห้องน้ำห้องส้วมทางออกฉุกเฉินระบบเตือนภัยหรือระบบไฟฟ้านะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องลดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการได้นะคะรวมถึงการป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความปลอดภัยมีห้องปฐมพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตเครื่องช่วยชีวิตต่างๆเตรียมไว้ในสถานประกอบกิจการของท่านเองนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกัน

0: สำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: เธอเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับนักศึกษากลับมาพบกันในหน่วยที่10นะครับการจัดการสารเคมีอันตรายซึ่งเนื้อหาในวันนี้จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตอนที่2ก็คือการจัดประเภทสารเคมีอันตรายตามการขนส่งสารเคมีอันตรายตอนที่3นะครับเป็นการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและตอนที่4จะเป็นการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับในตอนที่1 นะครับเป็นความรู้ทั่วไปนะครับเรามารู้กันก่อนว่าความหมายของสารเคมีอันตรายนะครับคืออะไรสารเคมีอันตรายก็คือสารประกอบสารผสมซึ่งอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซนะครับที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีพิษกัดกร่อนระคายเคืองทำให้เกิดอาการแพ้ก่อมะเร็งหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทำให้เกิดการระเบิดเป็นตัวทำปฏิกิริยารุนแรงเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนไวไฟหรือมีกัมมันตภาพรังสีนะครับอีก definition หนึ่งหรืออีกความหมายหนึ่งที่นักศึกษาต้องรู้จักก็คือความหมายของคำว่าวัตถุอันตรายสองคำนี้จะใกล้เคียงกันนะครับสารเคมีอันตรายกับวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายเนี่ยก็คือวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา18วรรค2แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับนักศึกษาต้องไปศึกษาดูนะครับเพราะว่ารายชื่อวัตถุอันตรายเนี่ยมีออกมาเกือบทุกปีเลยมีทั้งหมดหลายฉบับมีทั้งยกเลิกแล้วก็มีทั้งที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความครอบคลุมหรือว่าวงกว้างของสารเคมีอันตรายเนี่ยจะมีความครอบคลุมมากกว่านะครับเพราะว่าวัตถุอันตรายเนี่ยจะจำกัดอยู่ในวงแคบที่ต้องประกาศโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าวัตถุอันตรายนะครับความรู้ที่2ก็คือจะเป็นการเข้าสู่ที่สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรนะครับสารเคมีอันตรายเนี่ยมีทั้งในรูปแบบสถานะของแข็งของเหลวและก๊าซซึ่งสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดนั้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบทั้งในรูปของฝุ่นของฟูมของละอองไอควันก็ได้นะครับจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางนะครับได้แก่1ก็คือการหายใจนะครับเข้าสู่ระบบร่างกายได้จากระบบทางเดินหายใจนะครับสารเคมีอันตรายที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กปนเปื้อนแล้วก็แขวนลอยอยู่ในอากาศเนี่ยจะถูกหายใจเข้าไปแล้วก็แพร่กระจายไปตามกระแสเลือดได้แม้ว่าร่างกายจะมีกลไกในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายเหล่านี้ก็ตามเช่นขนจมูกหรือว่าน้ำเมือกในระบบทางเดินหายใจนะครับที่เราจะสามารถกำจัดออกมาในรูปแบบของน้ำมูกหรือว่าเสมหะนะครับแล้วก็ตัวถุงลมปอดเองเนี่ยสุดท้ายที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวนะครับขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้เช่นกันนะครับทางที่2ก็คือการดูดซึมผ่านผิวหนังนะครับผิวหนังของคนเราเนี่ยจะมีชั้นไขมันนะครับที่ทำหน้าที่ในการช่วยป้องกันสารเคมีอันตรายหรือว่าสารแปลกปลอมอื่นๆไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายยกเว้นสารเคมีอันตรายบางกลุ่มนะครับที่สามารถทำลายชั้นไขมันหรือว่าละลายในไขมันได้ดีนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นของเหลวหรือว่าพวกสารละลายนะครับเช่นพวกตัวทำละลายพวกโซเวนต์ต่างๆนะครับตะกั่วอินทรีย์ไซยาไนด์หรือว่าสารเคมีกำจัดแมลงสารปราบศัตรูพืชนะครับทางที่3นะครับก็คือการรับประทานอาหารนะครับสารเคมีอันตรายเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในสถานะของแข็งหรือว่าของเหลวเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมาจากการปนเปื้อนแล้วก็นำเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานเนี่ยอย่างไม่ตั้งใจนะครับโดยอุบัติเหตุหรือว่ามีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกสุขลักษณะนะครับเช่นการกินหรือว่าการสูบบุหรี่ขณะที่ปฏิบัติงานหรือว่าอยู่ในสถานประกอบกิจการบริเวณปฏิบัติงานนะครับการไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารการใช้มือหยิบจับอาหารรับประทานนะครับการล้างมือที่ไม่สะอาดแล้วก็มีการปนเปื้อนของอาหารที่รับประทานนะครับเป็นต้นส่วนทางที่4เนี่ยอาจจะไม่ได้พบในสถานประกอบกิจการทั่วไปนะครับจะเป็นการฉีดเข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนใหญ่จะพบในสถานประกอบสถานพยาบาลนะครับ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายนะครับจะมีหมด7ข้อด้วยกันนะครับแล้วจะมีพวกคุณสมบัติทางเคมีของสารเคมีอันตรายมีคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีอันตรายปริมาณของสารเคมีอันตรายที่ได้รับนะครับแล้วก็ระยะเวลาความต้านทานของแต่ละบุคคลตัวอายุของผู้ได้รับสารเคมีแล้วก็เพศนะครับการแสดงอาการนะครับแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเฉียบพลันกับเรื้อรังตัวเฉียบพลันเนี่ยจะแสดงการทันทีเมื่อได้รับภายใน24ชั่วโมงส่วนเรื้อรังเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ได้รับสารเคมีอันตรายทีละเล็กทีละน้อยนะครับในระยะเวลานานๆ นะครับค่อยแสดงอาการออกมาเป็นระบบแสดงที่ระบบการสร้างโลหิตระบบประสาทระบบการหายใจและระบบการสร้างกระดูกครับการจัดประเภทของสารเคมีอันตรายนะครับหลักๆแบ่งได้3เกณฑ์ก็คือการจัดประเภทตามการขนส่งแบบที่2ก็คือการจัดประเภทตามการจัดเก็บนะครับแล้วก็แบบที่3คือการตามการใช้งานในสถานปฏิบัติงานนะครับสำหรับตอนที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดประเภทของสารเคมีอันตรายตามการขนส่งของสารเคมีอันตรายนะครับซึ่งจะจำแนกตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับแบ่งได้เป็นทั้งหมด9ประเภทด้วยกันจากรูปที่นักศึกษาเห็นนะครับจะมีเลข1 2 3 4 5ไปถึง9เลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเลขเนี่ยจะมีความหมายแล้วก็บ่งบอกถึงชนิดหรือว่าความอันตรายของสารเคมีอันตรายเนี่ยแตกต่างกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวที่1นะครับหมายเลข1จะหมายถึงวัตถุระเบิดนะครับซึ่งหมายถึงสารเคมีที่อยู่ในสถานะทั้งของแข็งหรือว่าของเหลวหรือสารผสมที่มีคุณสมบัติสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยตัวเองนะครับทำให้เกิดก๊าซที่มีความดันและความร้อนอย่างรวดเร็วและเกิดการระเบิดสร้างความเสียหายในบริเวณโดยรอบได้นะครับโดยรวมถึงสารเคมีที่ถูกนำไปเป็นส่วนประกอบหรือว่าส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนผสมของวัตถุใดๆนะครับที่สามารถระเบิดได้เช่นกระสุนปืนดินประสิวดินระเบิดดินปืนพลุนะครับประทัดดอกไม้ไฟอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีนัมเบอร์นะครับมีลักษณะเป็นสีส้มแล้วก็มีรูปนะครับที่เป็นเหมือนการกระจายตัวแตกออกอย่างนี้จะหมายถึงวัตถุระเบิดนะครับแบบที่2ก็คือก๊าซนะครับก๊าซในที่นี้จะหมายถึงสารเคมีที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสมันจะมีความดันไอมากกว่า300กิโลปาสคาลหรือว่ามีสภาพที่เป็นก๊าซอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสและมีความดันไอประมาณ 101.3 กิโลปาสคาลนะครับเช่นพวกก๊าซอัดก๊าซพิษก๊าซในสภาพของเหลวก๊าซในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ำนะครับก็ที่ผมบอกมาแต่ละชนิดก็จะมีรูปลักษณะหรือว่าสีของป้ายที่บอก

เตือนเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นสีแดงก็จะเป็นพวกที่ Wi-Fi นะครับสีเขียวก็จะไม่ Wi-Fi ก็เป็นพวกก๊าซอากาศปกติหรือว่าออกซิเจนนะครับแล้วก็ที่มีหัวกะโหลกไขว้ก็จะเป็นก๊าซพิษนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเลข2กำกับซึ่งทำให้บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของก๊าซนะครับแบบที่3ก็คือของเหลว Wi-Fi นะครับก็คือสารเคมีที่อยู่ในสถานะของเหลวหรือว่าของเหลวผสมหรือของเหลวที่มีสารแขวนลอยผสมที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสนะครับจุดวาบไฟเนี่ยคือจุดที่ทำให้เกิดประกายไฟนะครับยังไม่ใช่จุดติดไฟนะครับซึ่งมีคุณสมบัติการติดไฟง่ายนะครับเนื่องจากจุดวาบไฟเนี่ยต่ำเช่นพวกน้ำมันเบนซินแอลกอฮอล์อะซิโตนแล้วก็ทินเนอร์เป็นต้นนะครับลักษณะป้ายก็จะเป็นทรงไดมอนด์อย่างนี้มีเปลวไฟมีขีดข้างใต้นะครับแล้วก็มีเลข3นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเป็นของเหลว Wi-Fi แบบที่4ก็จะเป็นลักษณะของแข็ง Wi-Fi นะครับตามชื่อเลยก็คือสารเคมีจะอยู่ในสถานะของแข็งที่มีคุณสมบัติในการติดไฟได้ง่ายเมื่อถูกเสียดสีหรือว่าได้รับความร้อนหรือมีเปลวไฟมากระทบนะครับเช่นพวกไม้ขีดไฟสารกัมมันถันหรือว่าสารพวกฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าจะเกิดการลุกติดไหม้ได้เองนะครับเมื่อสัมผัสกับอากาศหรือว่าสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นมากพอก็จะเกิดการติดไฟนะครับเช่นพวกฟอสฟอรัสนะครับป้ายก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นทรงแดงเป็นริ้วอย่างนี้หรือว่าเป็นคนละครึ่งกับแดงก็ทุกอันมีความหมายหมดเลยแต่ว่านักศึกษาสังเกตตรงเลข4นะครับก็จะแปลว่าของแข็ง Wi-Fi แบบที่5ก็คือสารออกซิไดซ์หรือว่าสารเคมีอินทรีย์เปอร์ออกไซด์นะครับก็จะเป็นสารเคมีที่สามารถเกิดการสลายตัวแล้วให้ก๊าซออกซิเจนนะครับและเกิดปฏิกิริยารุนแรงจนทำให้ตัวมันเองเนี่ยหรือว่า ช่วยให้สารอื่นเกิดการระเบิดหรือว่าการลุกไหม้ได้ดีขึ้นนะครับสารเคมีกลุ่มนี้มักเป็นสารที่ไม่ค่อยเสถียรนะครับพร้อมที่จะปล่อยออกซิเจนตลอดเวลานะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีเลข5เนาะมี 5.1 กับ 5.2 นะครับแบ่งเป็น2ตัวก็คือออกซิไดซ์เฉยๆกับเป็นพวกออร์แกนิกออกซิไดซ์นะครับแบบที่6จะเป็นสารพิษและสารติดเชื้อนะครับสารเคมีพวกนี้จะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่ร่างกายได้แล้วเนี่ยหรือว่าสารเคมีที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นพิษเมื่ออยู่ในสถานะของก๊าซแล้วก็ของเหลวเช่นพวกปลอดหรือว่าตะกั่วแคดเมียมยาเบื่อหนูยาฆ่าแมลงอย่างนี้เป็นต้นก็จะมี2ส่วน2หมายเลข6เนาะก็เป็นกะโหลกไขว้กับสัญลักษณ์สารติดเชื้อนะครับก็คือเป็นพิษกับติดเชื้อ2อย่างนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มของหมายเลข6หมายเลข7นะครับเป็นสารกัมมันตรังสีก็คือสารเคมีที่สามารถแตกตัวเนาะสลายตัวแล้วก็แผ่รังสีออกมาจนเกิดอันตรายต่ออวัยวะหรือว่าผู้ที่รับสัมผัสได้นะครับเช่นพวกอนุภาคอัลฟาเบต้าแกมมานะครับโคบอลต์60นะครับเลขก็จะมีเลข7แล้วก็สัญลักษณ์ของรังสีนะครับอยู่ในป้ายสารกัดกร่อนนะครับก็จะเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนวัสดุหรือว่าสิ่งของอื่นๆแล้วก็สามารถทำลายเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้นะครับเช่นพวกกรดซัลฟูริกกรดเกลือกรดกัมมันถันนะครับก็จะมีคำว่า corrosive อยู่ในป้ายนะครับแล้วก็มีหมายเลข8นะครับมีสัญลักษณ์ของการกัดกร่อนมาให้เห็นนะครับแบบที่9เนี่ยก็คือสารหรือว่าวัตถุที่อาจเป็นอันตรายได้เป็นพวก miscellaneous dangerousSubstances and Articles นะครับก็คือสารเคมีอื่นๆที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในสารเคมีกลุ่มที่1ถึง8ประเภทข้างต้นได้แต่สารเคมีเหล่านี้จะมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายระหว่างการขนส่งทั้งอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้เช่นพวกแอสเบสตอสนะครับหรือว่าแร่ใยหินส่วนใหญ่เนี่ยจะพบถ้าในอดีตเนี่ยจะพบแอสเบสตอสอยู่ในตามหลังคานะครับส่วนประกอบของกระเบื้องหลังคาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะถูกกำจัดการใช้แอสเบสตอสลงหรือว่าแร่ใยหินลดลงนะครับจนใหญ่จะพบอยู่ในผ้าเบรกนะครับแล้วก็สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน CFC นะครับซึ่งจะก่อให้เกิดช่องโหว่ของรูโอโซนเนาะก็จะเป็นกระทบกับโอโซนในชั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยครับก็จะพบอยู่ในสารหล่อเย็นต่างๆที่เป็นเครื่องทำความเย็นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ9ชนิดนะครับเรากลับมาดูสัญลักษณ์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวย้ำเตือนว่าถ้านักศึกษาเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือเป็นการจัดประเภทแล้วก็จำแนกของสารเคมีอันตรายตามการขนส่งนะครับซึ่งนำมาจากข้อเสนอแนะของ UN นะครับองค์การสหประชาชาตินะครับก็จะมี1ถึง9อย่างนี้เลยซึ่งสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหมายนะครับเช่นอย่างที่1ก็จะเป็นรูปการระเบิดครับอย่างที่2ก็จะมีทั้งเป็นก๊าซและถ้ามีเปลวไฟเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นการWi-Fi หรือว่าติดไฟได้นะครับอย่างตัวที่5เนี่ยก็จะมีตัว O เนาะมีสัญลักษณ์วงกลมอยู่เหนือเปลวไฟนะครับซึ่งสัญลักษณ์บางตัวเนี่ยอาจจะซ้ำกับขององค์กรอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนถัดๆไปนะครับว่ามันซ้ำกันยังไงนะครับ

ำหรับตอนที่3นี้นะครับจะเป็นการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการจัดเก็บสารเคมีอันตรายนะครับสำหรับการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการเก็บสารเคมีอันตรายนะครับจะเป็นการจำแนกตามคู่มือการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายพ.ศ. 2550นะครับซึ่งมาจากประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงเลยเขาประกาศเกี่ยวกับเรื่องคู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายพ.ศ. 2550นะครับมีเป็นคู่มือเลยตัววัตถุประสงค์ของคู่มือคู่นี้คู่มือตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนะครับเนื้อหาภายในคู่มือเนี่ยจะประกอบไปด้วยมาตรการทางด้านวิศวกรรมต่างๆนะครับเช่นพวกอาคารลักษณะของพื้นลักษณะของผนังประตูฉุกเฉินและการระบายอากาศจะเป็นตัวบอกว่าจะต้องมีสแตนดาร์ดหรือว่ามีความสามารถเท่าไหร่ในการกันไฟกี่ระยะเวลากี่นาทีนะครับในการกันไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วก็มาตรการการป้องกันนะครับเช่นแนวทางในการปฐมพยาบาลชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องมีนำมาใช้ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็พวกเครื่องหมายความปลอดภัยต่างๆเมื่อการจัดเก็บก็ต้องมีเครื่องหมายในการบอกเตือนนะครับว่าบริเวณนี้มีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนะครับแล้วก็การจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลเป็นต้นนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยในตัวคู่มือจะมีลักษณะของการจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บแล้วก็วิธีการจัดเก็บรักษารวมถึงข้อกำหนดพิเศษต่างๆนะครับตามคู่มือการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายเนี่ยจะแบ่งได้ทั้งหมด13ประเภทนะครับถ้านักศึกษาศึกษาการจัดเก็บหรือว่าการจัดแบ่งของ UN ตามการขนส่งแล้วเนี่ยจะลักษณะจะคล้ายกันแล้วก็เพิ่มเข้ามาเป็นข้อ10ถึงข้อ13นะครับจากสังเกตว่าของการจัดเก็บเนี่ยตามคู่มือเนี่ยประเภทที่1ก็ยังเป็นวัตถุระเบิดเหมือนเดิมนะครับประเภทที่2จะเป็นก๊าซนะครับแล้วก็แบ่งเป็น 2A กับ 2B นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของก๊าซแต่ละชนิดนะครับว่าเป็นก๊าซอัดหรือว่าก๊าซภายใต้ความดันที่เป็นภาชนะบรรจุขนาดเล็กหรือเปล่าหรือกระป๋องสเปรย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็น 2B นะครับ3ก็จะเป็นของเหลว Wi-Fi 4ก็จะเป็นของแข็ง Wi-Fi นะครับส่วน5เนี่ยก็จะเป็นสารออกซิไดซ์นะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดย่อยๆเป็น 5.1A 5.1B 5.1C นะครับที่ต้องแบ่งละเอียดขนาดนี้เพราะว่าบางชนิดน่ะเก็บด้วยกันไม่ได้นะครับบางชนิดสามารถเก็บด้วยกันได้นะครับแล้วก็แบบที่6จะเป็นสารเป็นพิษแล้วก็สารติดเชื้อนะครับเป็น 6.1A 6.1B แล้วก็ 6.2 เป็นสารติดเชื้อ7ก็ยังเป็นสารกัมมันตรังสีเหมือนเดิมนะครับ8เป็นสารกัดกร่อนแล้วก็9เป็นมิสเซลเนียสเหมือนเดิมนะครับเป็นสารเบตาเลตอื่นๆแล้วที่พิเศษขึ้นมาก็คือเพิ่ม10 11 12 13ที่เป็นของเหลวติดไฟได้ของแข็งติดไฟของเหลวไม่ติดไฟและของแข็งไม่ติดไฟนะครับเป็นทั้งหมด13ประเภทด้วยกันขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยสำหรับการจัดเก็บนะครับขั้นตอนที่1สำหรับการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายนะครับเพื่อการจัดเก็บเนี่ยสามารถทำได้ตามคู่มือนะครับก็คือต้องศึกษาเราต้องหาคู่ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับข้อมูลที่เราต้องใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปข้อมูลความเป็นอันตรายนะครับของสารเคมีนั้นๆนะครับองค์ประกอบแล้วก็ส่วนผสมมาตรการการปฐมพยาบาลมาตรการการผจญเพลิงนะครับมาตรการการจัดการเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลนะครับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีรวมถึงความเสถียรของสารเคมีนั้นๆนะครับเมื่อเรารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็นำไปสู่ขั้นตอนที่2นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราสามารถหาได้ใน SDS นะครับหรือว่า Safety Data Sheet นะครับซึ่งจะมีอยู่ในคล้ายๆบัตรประชาชนของสารเคมีที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยครับขั้นตอนที่2เมื่อรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะนำเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาในการเก็บรักษานะครับโดยตัวคู่มือจะมีข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญนะครับด้วย ADR เนาะก็จะเป็นข้อตกลงของยุโรปนะครับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนนะครับก็ถ้านักศึกษาเห็นก็จะมีคำว่าเริ่มต้นนะครับเขาจะมีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ถ้าสมมุติเราถือสารที่เป็นวัตถุระเบิดนะครับเราก็จะไล่ตามโฟลว์ชาร์ตอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราถือสาร A เนาะที่เป็นวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็ดูตามโฟลว์ชาร์ตว่าอันที่1เป็นสารติดเชื้อใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จัดเกรดประเภท 6.2 แต่ถ้าไม่ใช่ก็เดินต่อนะครับมาที่เป็นสารกัมมันตรังสีหรือเปล่า
อย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ก็มาต่อนะครับแล้วก็เป็นวัตถุระเบิดหรือเปล่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือเราถือสาร A เนาะที่เป็นวัตถุระเบิดแล้วก็ตอบว่าใช่นะครับทางคู่มือเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปที่การจัดเก็บประเภทที่1นะครับการจัดลำดับความสำคัญก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีสารติดเชื้อสารกัมมันตรังสีวัตถุระเบิดเป็นก๊าซอัดก๊าซเหลวหรือว่าก๊าซที่เป็นละลายภายใต้ความดันนะครับแล้วก็ไล่ๆต่อลงมานะครับจากที่เห็นเนี่ยยังไม่ครบนะครับตัวคู่มือน่ะจะมียาวกว่านี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ทางด้านซ้ายเนาะจากหน้าเมื่อกี้นะครับที่เป็นวงกลม1ถ้าเนื่องสายเห็นด้านล่างนะครับที่มีเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่วงกลม1แล้วก็มาต่อที่เริ่มที่วงกลม1นะครับแล้วก็ที่วงกลม2นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็แต่ละข้อแต่ละชนิดนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่านักศึกษาต้องจัดเก็บประเภทใดนะครับในกรณีที่เป็นสารผสมเนี่ยให้เก็บรักษาตามคุณสมบัติของหลักของสารผสมนั้นนะครับเมื่อสุดท้ายแล้วนักศึกษาได้ประเภทของการจัดเก็บนักศึกษาก็จะรู้ว่าต้องจัดเก็บยังไงนะครับในตัวคู่มือจะมีบอกซึ่งการจัดเก็บเนี่ยในคู่มือจะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือการจัดเก็บแบบแยกบริเวณนะครับซึ่งจะหมายถึงการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายแยกบริเวณออกจากกันนะครับในกรณีที่เมื่อ recommend ให้หรือว่ามีแนะนำให้แยกบริเวณแล้วเนี่ยแต่ยังอยู่ในคลังสินค้าเดียวกันตัวสารเคมีเนี่ยจะต้องถูกแยกจากสารอื่นซึ่งมีผนังทนไฟซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย90นาทีนะครับกั้นอยู่หรือว่าในกรณีที่อยู่กลางแจ้งก็จะถูกแยกออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสมนะครับตัวคู่มือก็จะบอกว่าต้องมีระยะเท่าไหร่นะครับแบบที่2ก็คือการเก็บแบบแยกห่างนะครับก็คือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตั้งแต่2ประเภทขึ้นไปในบริเวณเดียวกันทั้งนี้ต้องมีมาตรการป้องกันที่เพียงพอนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเรารู้ว่าต้องเก็บแบบไหนนะครับก็เข้ามาสู่ตารางนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีเขียวเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสารเคมีสามารถเก็บด้วยกันได้นะครับแบบแยกห่างนะครับก็คือการเก็บแบบคละแล้วก็สามารถกระทำได้แต่สีเหลืองสามารถเก็บด้วยกันได้เก็บแบบแยกห่างแบบคละได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขในการเก็บนะครับส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นการจัดเก็บโดยวิธีแยกบริเวณเท่านั้นเก็บด้วยกันไม่ได้นะครับหรือต้องมีผนังทนไฟในการกั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นวัตถุระเบิดนะครับไม่สามารถเก็บกับอย่างอื่นได้เลยนะครับถ้านักศึกษาดูจากหัวตารางนะครับจะมีสีแดงมีอันเดียวที่เป็นสีเหลืองนะครับก็คือตัวที่เป็นเลข1เหมือนกันก็คือเป็นวัตถุระเบิดเหมือนกันนะครับเก็บแบบสีเหลืองก็คือเก็บด้วยกันได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขถามว่าเงื่อนไขคืออะไรนักศึกษาจะเห็นว่าในตัวคู่มือเนี่ยจะมีตัวเลขบอกนะครับว่าในตัวสีเหลืองจะมีเลข1ถึงเลข18นะครับเงื่อนไขในการเก็บนักศึกษาสามารถพลิกดูได้ในหน้าถัดไปนะครับจะมีเงื่อนไขข้อ1ถึงข้อ18หรือว่าเขาแนะนำว่าจะเก็บด้วยกันได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขใดๆบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากตัวคู่มือได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับตอนที่4นะครับจะเป็นการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับเมื่อพูดถึงการสื่อสารเนี่ยเพราะว่ามีสินค้าอุปโภคและบริโภคจำนวนมากในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับมีการใช้สารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบคันนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มผู้ที่ใช้หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นนายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปนะครับที่ไปสู่นายจ้างและลูกจ้างเนี่ยเพราะว่าสารเคมีอันตรายบางตัวเนี่ยจะต้องไปเป็นmaterial หรือว่าวัตถุดิบในการผลิตสารอื่นๆในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับซึ่งยังไม่ถึงมือประชาชนทั่วไปก่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับก็คือพวกเขาเหล่านี้จะต้องได้ทราบถึงความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นการจัดการสารเคมีอันตรายเนี่ยจะต้องจำแนกประเภทของสารเคมีอันตรายเป็นขั้นแรกก่อนเนาะว่าจะต้องรู้ว่าสารเคมีอันตรายที่เรามีเนี่ยอยู่ในประเภทใดนะครับจึงจะทำให้การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีเนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับโดยการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายเนี่ยจะประกอบด้วยการติดฉลากและก็การจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะครับเมื่อพูดถึงฉลากนะครับก็จะอยู่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการสื่อสารนะครับตัวฉลากเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายๆส่วนมารวมกันเป็นข้อมูลที่เป็นการพิมพ์การเขียนหรือว่าเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์นะครับโดยใช้การปิดนะครับหรือว่าการพิมพ์หรือว่าการติดไว้ที่ภายนอกหีบห่อของภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรทุกนะครับเพื่อการขนส่งเนาะทุกขนาดหรือว่าในสถาน
อาคารต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายหรือว่าวัตถุอันตรายนั้นๆให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนะครับซึ่งตัวฉลากเนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะมีองค์ประกอบของฉลากต่างๆนะครับก็จะมีพวกข้อมูลทั้งหมดบนฉลากนั้นๆนะครับที่ได้มีการกำหนดรายละเอียดให้เป็นระบบหรือว่ามาตรฐานเดียวกันในการจัดทำฉลากนั้นขึ้นนะครับตัวสัญลักษณ์เองก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะครับของตัวฉลากที่มีรูปภาพหรือว่าลวดลายทางกราฟิกนะครับที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายหรือวัตถุอันตรายนั้นๆได้เบื้องต้นนะครับการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับด้วยการติดฉลากเนี่ยที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสากลมีหมด3ระบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือเพื่อการขนส่งเนาะตาม UN นะครับที่ตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับแบบที่2จะเป็นการติดฉลากตามระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกนะครับภาษาไทยอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ GHS นะครับเป็นตัวย่อนะครับตัว G ตัว H แล้วก็ตัว S นะครับซึ่งจะพูดต่อไปนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับส่วนตอนระบบที่3เนี่ยก็คือการติดฉลากตามมาตรฐานของ NFPA นะครับแบบที่1นะครับระบบที่1ก็คือการติดฉลากตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับลักษณะก็จะเป็นป้ายทรงไดมอนด์อย่างนี้นะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ว่าเอามุมขึ้นกับมุมลงอย่างนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายอยู่ด้านบนนะครับตัวแผ่นจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นประเภทของความเป็นอันตรายในการขนส่งนะครับซึ่งศึกษาตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งหมด9ประเภทด้วยกันนะครับ1ถึง9ก็จะมีรูปที่บอกว่าเป็นอันตรายอย่างไรนะครับมีรูปการระเบิดมีรูปการติดไฟมีรูปถังก๊าซนะครับมีเปลวไฟเหนือวงกลมมีหัวกะโหลกไขว้มีสัญลักษณ์สารติดเชื้อมีสัญลักษณ์ของรังสีนะครับมีการกัดกร่อนแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสารเบตาเลตนะครับมีทั้งหมด9ลักษณะด้วยกันนะครับระบบที่2ก็คือการติดฉลากตามระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกนะครับหรือว่า GHS นะครับ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical นะครับเป็นการติดฉลากสำหรับใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายซึ่งจะติดฉลากดังกล่าวนี้เนี่ยบนภาชนะบรรจุหรือว่าบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีอันตรายโดยระบบการติดฉลากตามหลักเกณฑ์ของ GHS นี้ต้องการให้ทั่วทั้งโลกนะครับดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติของประเทศต่างๆที่รายละเอียดบางส่วนเหมือนกันแต่บางส่วนนั้นแตกต่างกันพอเรามีการส่งกันข้ามประเทศเนี่ยจะเกิดความสับสนในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การสื่อสารเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์นะครับแล้วเขาเลยออกแบบตัวระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ใช้เหมือนกันทั่วโลกนะครับซึ่งของ GHS เนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับตัวฉลากก็จะประกอบด้วยชื่อของผลิตภัณฑ์มีระบุหมายเลขบรรจุภัณฑ์นะครับมีคำบอกสัญญาณมีข้อความบอกความเป็นอันตรายนะครับมีรูปนะครับที่สื่อถึงความเป็นอันตรายมีข้อควรระวังนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดตามความเหมาะสมแล้วก็มีการระบุผู้จำหน่ายนะครับซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับที่ในที่เห็นในรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างในนะครับก็จะมาจากทางด้านขวานะครับที่มีทั้งหมด9ลักษณะด้วยกันที่เป็นรูปเปลวไฟนะครับสื่อถึงการติดไฟนะครับมีเปลวไฟเหนือวงกลมก็จะเป็นสารออกซิไดซ์หรือว่าสารที่ให้ออกซิเจนเมื่อเกิดปฏิกิริยานะครับหรือว่าเป็นสารที่ไม่เสถียรนะครับวัตถุระเบิดนะครับก็จะมีสารการพุ่งกระจายอย่างนี้นะครับแล้วก็การกัดกร่อนก็จะเป็นรูปของการกัดกร่อนนะครับทั้งโลหะแล้วก็เนื้อเยื่อนะครับท่อก๊าซเช่นกันก็จะเป็นการบอกว่าสารเคมีตัวนี้เป็นก๊าซนะครับแล้วก็มีรูปกระโหลกไข่นะครับแล้วก็กระดูกแล้วกระโหลกแล้วก็กระดูกไข่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจรวมถึงเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีต้นไม้แล้วก็ปลานะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นความเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับจะเห็นว่าบางสัญลักษณ์เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับมาตรฐานของการขนส่งของสหประชาชาตินะครับแบบที่3ระบบที่3เนี่ยจะเป็นการติดฉลากตามมาตรฐานของ NFPA
นะครับก็จะเป็นไดมอนด์ไซด์เหมือนกันนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับจากทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวความหมายเนาะสีแดงจะหมายถึงความไวไฟนะครับสีเหลืองจะเป็นความไวในตัวปฏิกิริยานะครับสีขาวจะเป็นข้อมูลที่พิเศษนะครับสำหรับสารเคมีนั้นๆนะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเมื่อป้ายจริงๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นเลขนะครับทางสีน้ำเงินจะเป็นเลข0ถึงเลข4นะครับแบ่งตามถ้า0เนี่ยก็คือปลอดภัยนะครับแล้วก็1ก็คือความเป็นอันตรายที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็4ก็คืออันตรายสูงสุดนะครับอาจถึงเสียชีวิตได้นะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ย0ก็คือไม่ติดไฟแล้วก็จุดว่าไฟเนี่ยก็จะสูงต่ำมาลงมาเรื่อยๆนะครับ

0: แบบที่4ที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ส่วนข้อมูลพิเศษนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อย่างที่เห็นนะครับหรือว่ามีตัวหนังสือขึ้นนะครับถ้าเป็น OXY ก็คือมีเป็นสารออกซิไดซ์นะครับถ้าเป็น acid อย่างเงี้ย ACID ก็จะเป็นสารที่มีความเป็นกรดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น COR ก็คือ corrosive นะครับสารที่เป็นการกัดกร่อนมีการกัดกร่อนแล้วก็ ALK alkaline นะครับย่อมาจาก alkaline คือสารที่เป็นด่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็น W แล้วก็ขีดกลางอย่างนี้ก็คือสารที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำนะครับนี่คือลักษณะการติดฉลากของระบบทั้งหมดนะครับถ้าเนื้อสาเห็นก็คือถ้าเป็นการขนส่งทางด้านล่างเนี่ยที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์แล้วก็ป้ายของการขนส่งเนาะตาม UN recommend นะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นสารถ้าเป็นbarrel หรือว่าเป็นถังอย่างนั้นอ่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของ PA นะครับแต่ถ้าพอสุดท้ายแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์เล็กๆเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นป้ายของ GHS นะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นอันตรายนะครับรวมถึงมีรูปสัญลักษณ์นะครับจากที่เห็นที่รูปที่เห็นเนี่ยในสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นบ่งบอกถึงว่ามีอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เล็กๆด้านบนนะครับก็จะเป็นของ GHS เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่พนักงานผู้ประชาชนทั่วไปจะได้ใช้นะครับก็จะเห็นป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Powerมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าก ว่า4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ

0: ของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหลังเรียนค่ะที่อาจารย์ได้นำเอามาให้พวกเรานะคะทดสอบดูกันค่ะว่าหลังเรียนแล้วเนี่ยเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย LEQ 24ชั่วโมงจะต้องไม่เกินเท่าใดกไก่60เดซิเบล A ขอไข่65เดซิเบล A คอควาย70เดซิเบล A งองู75เดซิเบล A และจอจาน80เดซิเบล A ค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าที่เรียนผ่านมานั้นเนี่ยค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนดระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายค่ะ70เดซิเบล A นะคะจะต้องไม่เกินค่านี้นะคะในความในค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะข้อที่2นะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วนก็คือในส่วนของแขนแล้วก็มือนะคะ hand arm vibration ข้อใดไม่ถูกต้องนะคะกไก่เป็นความผิดปกติของมือและแขนที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความสั่นสะเทือนขอไข่พบในผู้ปฏิบัติงานที่จับถือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความสั่นสะเทือนสูงคอควายมีอาการเสียวแปลบชาและซีดขาวของนิ้วมืององูแรงสั่นสะเทือนนั้นถูกส่งผ่านที่นั่งหรือเท้าของพนักงานที่ขับรถหรือจากหรือยานพาหนะค่ะและจอจานทำให้เกิดโรค Hand Arm Vibration Syndrome ค่ะหรือ HAVS ค่ะลองคิดดูนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วนค่ะความสั่นสะเทือนก็แบ่งเป็นเส้นนะคะแบบเฉพาะส่วนกับแบบทั่วทั้งร่างกายนะคะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูนะคะแรงสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยสูงถูกส่งผ่านที่นั่งหรือว่าเท้าของพนักงานที่ขับรถหรือยานพาหนะอันนี้ก็เป็น whole body vibration นะคะข้อที่3ค่ะค่าระดับเสียงรบกวนตามมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29 2550เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดกไก่5เดซิเบล A ขอไข่10เดซิเบล A คอควาย15เดซิเบล A งองู20เดซิเบล A แล้วก็จอจานไม่มีข้อใดถูกต้องนะคะลองคิดดูนะคะค่าระดับเสียงรบกวนค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะ10เดซิเบล A นะคะถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนเกินมากขึ้นจากเดิมเกินกว่า10เดซิเบล A เนี่ยให้ถือว่าเป็นระดับเสียงรบกวนค่ะข้อที่4นะคะหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงดังและระดับความสั่นสะเทือนค่ะกไก่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอไข่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคอควายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงองูกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจอจานถูกต้องทุกข้อค่ะหน่วยงานนะคะที่มีหน้าที่ในการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงดังและก็ความสั่นสะเทือนค่ะค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คืององูค่ะกรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดคือปัจจัยที่ต้องคำนึงเพื่อนำไปสู่ผลการตรวจวัดระดับความระดับเสียงที่น่าเชื่อถือนะคะก

0: ายกระบวนการวัดและประมวลผลจะต้องเป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29 2550ค่ะขอไข่เครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะคะคอควายผู้วัดต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมืององูข้อกอไก่และขอไข่ถูกค่ะจอจานถูกต้องนะคะทั้งกอขอแล้วก็คอเลยปัจจัยที่ต้องคำนึงนะคะเพื่อที่จะได้ค่าที่วัดเสียงเนี่ยได้มีค่าแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือจอจานนะคะถูกต้องทั้งกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายเลยค่ะทั้งกระบวนการนะคะการประมวลผลเครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ผู้วัดต้องมีความรู้ความสามารถด้วยนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับหน่วยของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะเพราะว่าเท่าที่อาจารย์สรุปมาเนี่ยก็เป็นแค่ข้อสรุปสาระสำคัญเท่านั้นนะคะส่วน เนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็แบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนค่ะขอให้นักศึกษาไปทำเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สอบผ่านค่ะ
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุรำคาญการจัดการเหตุรำคาญแล้วก็กิจการที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาได้ทดสอบกันนะคะข้อที่1กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงคือข้อใดกอไก่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2535ขอไข่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ขอควายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535มุขพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535จอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเกี่ยวกับงานการจัดการเหตุรำคาญแล้วก็กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะข้อที่2บุคคลในข้อใดที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535กอไก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอไข่เจ้าพนักงานสาธารณสุขคอควายคณะกรรมการสาธารณสุขงองูกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจอจานประชาชนค่ะเฉลยนะคะก็คือเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขข้อที่3หลักเกณฑ์ในการกำหนดให้บริเวณใดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดกอไก่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นขอไข่แหล่งกำเนิดเหตุรำคาญมีมากกว่า1แหล่งคอควายมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเป็นวงกว้างงองูข้อกอและคอถูกจอจานข้อกอขอและคอถูกค่ะเฉลยนะคะถูกทั้งกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะถ้ามีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นแล้วก็มีมากกว่า1แหล่งประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างก็จะถือว่าเป็นข้อกำหนดในการควบคุมเหตุรำคาญนั่นเองนะคะข้อ4บุคคลในข้อใดที่มีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญกอไก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นขอไข่เจ้าพนักงานสาธารณสุขคอควายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบงองูรัฐมนตรีจอจานคณะกรรมการสาธารณสุขค่ะเฉลยนะคะก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นบุคคลที่สามารถประกาศกำหนดให้บริเวณที่มีปัญหาจะต้องมีการควบคุมเหตุรำคาญจะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะ และข้อ5กรณีของเหตุรำคาญกฎหมายสาธารณสุขกำหนดให้ผู้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในกี่วันกอไก่7วันขอไข่15วันคอควาย30วันงองู45วันจอจาน60วันค่ะเฉลยนะคะ30วันค่ะในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งเนี่ยเห็นว่าหนังสือคำสั่งไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนี้ยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายใน30วันค่ะ
2: เอาละครับสำหรับตอนสุดท้ายของในหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นเรามาลองทำแนวข้อสอบกันดูนะครับว่าข้อสอบที่ออกจากหน่วยนี้จะลักษณะข้อสอบจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างข้อที่1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเป็นกฎหมายที่อาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติหรือว่าพรบฉบับใดนะครับข้อที่1ก็คือพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535ข้อที่2เป็นพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554ข้อที่3เป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533ข้อที่4เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541และข้อที่5เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงพ.ศ. 2562นะครับตัววัตถุอันตรายเนี่ยก็คือเป็นวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา18วรรค2นะครับแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับแต่อย่าลืมว่ากฎหมายลูกที่ออกตามพรบ.ตัวนี้มีทั้งหมดหลายฉบับนะนักศึกษาต้องตามอ่านแล้วก็ตามอัปเดตตลอดเวลานะครับอย่างนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบที่ข้อ1นะครับก็คือมาจากอาศัยอำนาจจากพรบวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับเราไปข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2ก็คือข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายครับข้อ1ก็คือคุณสมบัติทางเคมีข้อที่2เป็นปริมาณของสารเคมีอันตรายข้อที่3เป็นความสูงของผู้รับสัมผัสนะครับข้อที่4เป็นอายุของผู้ที่ได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายและข้อที่5เป็นเพศนะครับลองคิดดูข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายนะครับจากที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายเนี่ยก็จะมาทั้งหมด7ปัจจัยด้วยกันหลักๆนะครับก็จะมีพวกคุณสมบัติทางเคมีของสารเคมีอันตรายนั้นๆว่าละลายน้ำได้ดีละลายในไขมันได้ดีนะครับคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีอันตรายนะครับว่าเป็นอนุภาครูปร่างอนุภาคเป็นอย่างไรขนาดเล็กขนาดใหญ่การเคลื่อนตัวในอากาศเป็นอย่างไรแบบที่ปัจจัยที่3ก็คือปริมาณของสารเคมีอันตรายที่ร่างกายได้รับนะครับและได้รับมากหรือว่าได้รับน้อยหรือว่าได้รับปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆหรือว่าปริมาณน้อยๆในระยะเวลานานนะครับซึ่งจะเกี่ยวพันถึงปัจจัยที่4ก็คือระยะเวลาที่ได้รับสารเคมีอันตรายนะครับแล้วข้อที่5คือความต้านทานของแต่ละบุคคลนะครับคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความต้านทานหรือว่าการแพ้ความไวต่อสารเคมีแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็เลยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบแตกต่างกันนะครับรวมถึงอายุของผู้ที่ได้รับสารเคมีอันตรายนะครับบางช่วงอายุของมนุษย์เนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มีภูมิต้านทานต่อสารเคมีอันตรายได้สูงกว่าบางช่วงอายุนะครับเช่นวัยเด็กหรือว่าวัยชรานะครับจะมีภูมิต้านทานอย่างเงี้ยต่ำนะครับกับสารเคมีอันตรายแล้วก็เพศนะครับหญิงกับชายจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ช่วงของชีวิตนะครับว่ามีการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายเนี่ยก็คือข้อ3นะครับก็คือความสูงของผู้ได้รับสัมผัสนะครับข้อที่3นะครับเมื่อสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายนะครับการแสดงอาการของร่างกายแบบเฉียบพลันนะครับจะแสดงอาการภายในเมื่อไหร่นะครับข้อ1 12ชั่วโมงข้อที่2 24ชั่วโมงข้อที่3 36ชั่วโมงข้อที่4 48ชั่วโมงและข้อ5 60ชั่วโมงนะครับที่ผมได้เล่าไปแล้วเช่นกันนะครับอาการเฉียบพลันเนี่ยจะเป็นอาการที่แสดงอาการของร่างกายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายเนาะภายใน24ชั่วโมงนะครับ ซึ่งจะแตกต่างกับเรื้อรังซึ่งเรื้อรังเนี่ยจะเป็นการได้รับสัมผัสทีละเล็กทีละน้อยอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่างช้าๆนะครับจนมันแสดงอาการออกมานะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้

็จะตอบที่ข้อ2นะครับ24ชั่วโมงนะครับเราไปที่ข้อ4กันเลยนะครับจากภาพนะครับเป็นป้ายสัญลักษณ์ของสินค้าอันตรายประเภทใดนะครับจากสัญลักษณ์จะเป็นป้ายไดมอนด์ไซน์นะครับสีแดงเตอร์ไฟแล้วก็มีหมายเลข3นะครับข้อที่1ก็คือวัตถุระเบิดข้อที่2คือก๊าซข้อที่3คือของเหลวไวไฟนะครับข้อที่4คือสารออกซิไดซ์และข้อที่5คือสารกัมมันตรังสีนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้ามีไฟเนาะอาจจะต้องตัดช้อยว่าอาจจะไม่ใช่สารกัมมันตรังสีแล้วล่ะอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่ก๊าซแล้วล่ะมันระเบิดได้หรือเปล่าหรือว่ามันไวไฟหรือว่าเป็นสารออกซิไดซ์นะครับแต่ถ้าเราไปดูในคู่มือจริงๆของตามข้อเสนอแนะนะครับก็จะอยู่ในข้อที่หมายเลข3เนาะก็จะเป็น flammable liquid นะครับหรือว่าของเหลวไวไฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นสารเคมีที่อยู่ในสถานะของเหลวนะครับหรือว่าของเหลวผสมที่หรือว่าสารของเหลวที่แขวนลอยในอากาศที่มีจุดว่าไฟไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสนะครับก็คือติดไฟได้ง่ายนั่นเองนะครับข้อนี้ก็จะต้องตอบที่ข้อ3นะครับว่าเป็นของเหลว Wi-Fi นะครับมีแค่9อย่างเองถ้านักศึกษาเห็นป้ายถ้านักศึกษาศึกษาให้ดีอาจจะต้องตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับว่าอันนี้สำคัญข้อที่5นะครับวัตถุระเบิดสามารถจัดเก็บกับสารเคมีอันตรายชนิดใดได้นะครับตามตารางนี้นะครับก็ข้อที่1ก็จะเป็นสารออกซิไดซ์ข้อที่2เป็นวัตถุระเบิดข้อที่3เป็นสารติดเชื้อข้อที่4เป็นของแข็งติดไฟและข้อที่5ถูกทุกข้อนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับก็ทำให้ใหญ่ขึ้นนะฮะก็นักศึกษาจะเห็นว่าสารวัตถุระเบิดเนี่ยตัวตารางจะอยู่ด้านบนเนาะเป็นหมายเลข1นะครับจะไม่สามารถเก็บกับจัดเก็บแบบแยกกับสารอื่นได้เลยนะครับเพราะเขา recommend ให้เก็บแบบแยกบริเวณเลยนะครับแต่มีอยู่อันนึงที่มันสามารถเก็บด้วยกันได้แต่มีเงื่อนไขนะครับก็คือหมายเลข1ด้วยกันนะครับก็คือสารวัตถุที่เป็นวัตถุระเบิดเหมือนกันนะครับโดยมีเงื่อนไขคือหมายเลข17นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็ตอบว่าตัววัตถุระเบิดเนี่ยสามารถจัดเก็บกับวัตถุระเบิดได้นะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับข้อที่6นะครับจากรูปฉลากตามมาตรฐานของ NFPA นะครับสีเหลืองหมายถึงอะไรถ้าพูดถึง NFPA เนี่ยจะเป็นไดมอนด์ไซด์แล้วก็ประกอบได้ทั้งหมด4สีนะครับมีสีแดงสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินนะครับตัว choice เนี่ยจะบอกว่าข้อ1อันตรายต่อสุขภาพข้อ2เป็นความไวในปฏิกิริยาข้อ3เป็นข้อมูลพิเศษข้อ4เป็นความไวไฟและข้อ5คือความเป็นพิษนะครับถ้าสายยังจำได้เนี่ยแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้นะครับสีแดงเนี่ยจะหมายถึงความไวไฟนะครับสีเหลืองจะเป็นความไวในปฏิกิริยาสีขาวจะเป็นข้อมูลพิเศษและสีน้ำเงินจะเป็นตัวบ่งบอกอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าสีเหลืองหมายถึงอะไรก็ต้องตอบข้อ2นะครับเป็นความไวในปฏิกิริยา

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว่าชายมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ล
2: ู
1: กเข้าแถวอย่า
2: แ
1: ซงก
2: ันไกลๆๆเอา
3: อะไร
2: เอาเหมือนเดิมอันนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: เรียนมสทได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไม่มีใครไม่รู้จักกล้วยนะคะซึ่งกล้วยนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ามูซาสเปียนถ้ำลิมนะคะและนะคะเป็นพืชที่นิยมปลูกอีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจมีถิ่นกำเนิดนะคะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยลาวพม่าเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกทั้งนะคะมีวิวัฒนาการมากกว่านะคะ50ล้านปีนะคะอีกมีการแพร่กระจายปลูกไปทั่วโลกประเทศที่ปลูกมากที่สุดในโลกค่ะคือประเทศอินเดียค่ะ
1: กล้วยเป็นพันไม้ล้มลุกที่ชอบอากาศร้อนถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า14องศาเซลเซียสกล้วยจะชะงักการเจริญเติบโตหรือมีการเติบโตที่ช้าลงทำให้การออกดอกและติดผลช้าไปด้วยกล้วยมีรากสีน้ำตาลยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตรมีเง่าอยู่ใต้ดินสีน้ำตาลอ่อนหน่องอกพ้นดินลำต้นตั้งตรงมีรูปร่างกลมอวบน้ำสูงประมาณ 3-4 เมตรผิวสีเขียวปนน้ำตาลมีกาบเปลือกหุ้มใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่แบนและยาวเรียกว่าใบตองปลายใบมนโคนใบมนขอบใบขนานแผ่นใบเรียบเป็นมันมีเส้นก้านกลางใบชัดเจนมีสีเขียวแก่ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดเรียกว่าหัวปลีมีใบประดับสีม่วงแดงซึ่งรู้จักกันในชื่อกาบปลีผลกล้วยจะพัฒนาจากดอกเพศเมียกลุ่มของดอกเพศเมียหนึ่งกลุ่มเจริญเป็นผลเรียกว่าหวีและกล้วยหลายๆหวีรวมกันเรียกว่าเครือผลของกล้วยมีการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์กล้วยจะมีหลายหน่อหรือเรียกว่าการแตกกอลักษณะรูปร่างขนาดสีสันและรสชาติของกล้วยจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์บางพันธุ์มีเมล็ดบางพันธุ์ไม่มีเมล็ดค่ะ

0: สำหรับกล้วยในปัจจุบันจะแบ่งกล้วยตามการใช้ประโยชน์จะมีกล้วยที่รับประทานได้และกล้วยประดับอย่างตอนนี้ในตลาดกลุ่มของกล้วยประดับจะค่อนข้างมาแรงเลยค่ะกลุ่มของกล้วยประดับจะแบ่งออกเป็นประเภทใช้ดอกและใช้ใบประดับเราก็จะเห็นว่าในตลาดจะมีผู้ที่ชื่นชอบใบประดับค่อนข้างมากก็จะมีกล้วยใบด่างกล้วยลายทหารพลานกล้วยด่างฟลอริดากล้วยด่างอินโดกล้วยน้ำว้าปากช่อง50ด่างกล้วยเสือพรานแต่สำหรับกล้วยที่กินได้ในปัจจุบันที่ปลูกเป็นกล้วยเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวหลักๆเช่นกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกเนื่องจากกล้วยกินได้เป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำอีกทั้งปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็วและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งตลาดยังมีความคล่องตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกกล้วยจึงเป็นไม้ผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเป็นการค้าทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่นๆเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางนึงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะกล้วย1ต้นนะคะเราจะได้กล้วย1เครือนะคะและกล้วยนะคะเป็นพืชอายุสั้นแต่การที่จะปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ

0: การปลูกกล้วยนะคะจะไม่ใช่เรื่องกล้วยๆอย่างที่คิดนะคะแต่เราจะทำให้การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วยๆค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะไปดูวิธีการปลูกกล้วยนะคะว่าปลูกยังไงดูแลรักษายังไงเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒนมุกนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดนะคะการปลูกนะคะให้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่คิดค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ๊กของเรานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของกล้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในท่ามกลางของดงกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยครับเป็นผลไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับซึ่งกล้วยแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่กินได้นะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหักมุกนะครับแล้วก็กล้วยประดับที่กำลังฮอตติดระดับในตอนนี้ครับวันนี้รายการของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับของการปลูกกล้วยหรือเรียกได้ว่าการปลูกเชิงคุณภาพก็ว่าได้ครับตั้งแต่การของเลือกพันธุ์การจัดการดินการจัดการน้ำนะครับโรคแมลงรวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจเจริญเทียนหอมครับซึ่งอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: การปลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าวิธีการปลูกอะไรการขุดหลุมการลองก้นหลุมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างในกลุ่มของกล้วยไข่กับกล้วยหอมเนี่ยก็จะใช้ระยะปลูกอยู่ที่ประมาณ 1.75 คูณ 1.75 เมตรนะคะถึง 2 คูณ 2เมตรส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหักมุกเนี่ยซึ่งเกษตรกรเนี่ยนิยมเลี้ยงหน่อนะคะเราก็จะใช้ระยะค่อนข้างกว้างหน่อยก็คือประมาณ 4 คูณ 4เมตรนะคะนอกจากนี้ลักษณะดินที่ใช้ในการปลูกนะคะก็จะนิยมโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพดินนะคะถ้าเกิดเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยหอมเนี่ยอาจจะมีการปลูกพืชสลับอย่างเช่นปลูกข้าวโพดหวานอะไรเงี้ยค่ะสลับในแต่ละรอบของการผลิตนะคะโดยดินที่ใช้เนี่ยก็จะที่นิยมปลูกนะคะก็จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะคะมีลักษณะของการระบายน้ำดีนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาที่เกษตรกรจับดินขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะลองบี้ดินดูนะคะถ้าสมมติว่าบี้ติดมือเลยอันนี้คือดินเหนียวเกินไปก็ต้องมีการปรับคุณภาพดินก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจับมาแล้วรู้สึกว่าชื้นๆหมาดๆอันนี้คือดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยนะคะสำหรับการระยะเวลาในการปลูกนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในพื้นที่ของเราเนี่ย

0: มีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็สามารถจะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าบางเกษตรกรบางท่านจะบอกว่านิยมให้ปลูกในช่วงหน้าฝนหรือว่าซึ่งอันนี้จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าพอปลูกในช่วงของหน้าฝนเนี่ยที่ฝนตกต่อเนื่องตลอดทุกวันนะคะบางทีการปลูกจากหน่อนะคะก็จะเกิดผลเสียก็คือหน่อที่ปลูกลงไปเนี่ยบางทีก็จะเกิดการเน่านะคะเกิดหนอนช้อนบ้างอะไรบ้างนะคะฉะนั้นเกษตรกรบางรายเนี่ยก็อาจจะนิยมปลูกก่อนหน้าฝนเล็กน้อยนะคะโดยดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำให้ตลอดหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะหรืออาจจะเป็นพวกสารชีวภาพอย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะช่วยในเรื่องของการรองก้นหลุมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้นะคะในระหว่างที่การเริ่มต้นของการปลูกนะคะโดยการปลูกเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งจะเป็นหน่อก็ได้หรือจะใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็เรียนรู้เรื่องของการพันธุ์กล้วยต่างๆนะครับแล้ววิธีการปลูกซึ่งกล้วยเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกในกับดินทุกพื้นที่นะครับสิ่งที่สำคัญของการปลูกกล้วยครับเรื่องของการบำรุงดูแลผลกล้วยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องโรคของแมลงครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบไว้อย่างนี้ครับ
0: เรื่องของการให้น้ำนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ถ้าในภาคกลางนะคะก็จะให้น้ำโดยการไปกับเป็นใช้เป็นระบบขุดร่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกในภาคอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีน้ำท่วมถึงก็อาจจะใช้ในเรื่องของการวางระบบน้ำช่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการให้น้ำแบบน้ำหยดหรือว่าแบบมินิสปริงเกอร์ก็ตามนะคะซึ่งลักษณะของการให้น้ำทั้งสองรูปแบบนี้มันก็จะทำให้การเจริญเติบโตของกล้วยเนี่ยแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดให้น้ำแบบน้ำหยดเนี่ยระบบรากของกล้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนะคะหากินแบบแคบๆในพื้นที่ค่อนข้างจะแคบตามแนวน้ำที่ลงไปนะคะส่วนการให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์เนี่ยก็คือระบบรากเนี่ยจะค่อนข้างแผ่กว้างแล้วก็การยึดกับดินเนี่ยจะดีกว่าแต่ข้อเสียของการให้แบบมินิสปริงเกอร์ก็คือว่าเวลาที่ให้น้ำแล้วเนี่ยวัชพืชที่อยู่บริเวณรอบๆแนววงกระจายของน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการขึ้นได้ง่ายด้วยแต่สำหรับการให้น้ำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกวันอาจจะให้7วัน1ครั้งหรือ10วัน1ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศขณะนั้นก็วิธีการทดสอบดูว่าดินของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องให้น้ำหรือยังก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือจับดินในสวนมาแล้วมาลองบี้ดูถ้าสมมติว่าดินน่ะมันแผ่ติดนิ้วมือเลยอันนี้คือแสดงว่าน้ำในสวนเยอะเกินอันนี้ต้องงดน้ำจนกว่าดินมันจะหมาดขึ้นนะคะถ้าจับไปแล้วร่วนซุยนะคะจับไปมันชื้นแต่แบบไม่ติดมือบี้แล้วไม่ติดมืออันนี้ก็คือน้ำพอดีแล้วแต่ถ้าเกิดจับมาแล้วดินแบบเป็นผงเลยแตกอันนี้คือต้องรีบให้น้ำนะคะฉะนั้นการให้น้ำเนี่ยคือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสวนเราด้วยณขณะนั้นๆไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุก7วันทุก2สัปดาห์หรือ เป็นระยะเวลาที่กำหนดแน่นอนโรคเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะอย่างในกล้วยน้ำว้าเนี่ยโรคที่สำคัญเลยก็จะเป็นในเรื่องของโรคตายพายนะคะอันนี้จะมีปัญหาก็คือเกษตรกรลองสังเกตดูว่าพอเลี้ยงๆไปอยู่ดีๆใบเหลืองยืนต้นตายอันนี้คือเป็นโรคตายพายแล้วให้สังเกตโดยการที่ตัดลำต้นดูนะคะถ้าเกิดว่าด้านในลำต้นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเป็นวงรอบนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยจะค่อนข้างฉ่ำเละอยู่ข้างในนะคะก็แนะนำว่าให้เกษตรกรเนี่ยยิ่งเจออาการน้อยๆนะคะให้ขุดก้อนนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็อาจจะมีการโรยปูนขาวนะคะช่วยเพื่อลดการระแพร่ระบาดเพราะว่าตัวเชื้อตัวนี้จะไปกับน้ำยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วมันโดนฝนนะคะตัวเชื้อเนี่ยก็จะไปแพร่กระจายไปในสวนได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนโรคที่เป็นโรคอื่นๆเนี่ยก็ยังจะมีอย่างเช่นโรคของเชื้อราเขาเรียกว่าโรคชิกาตองก้านะคะก็จะเป็นลักษณะที่เกิดเป็นจุดไหม้สีน้ำตาลบนใบนะคะแต่ว่าการเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าอาการน้อยๆนะคะกล้วยก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้อยู่เราก็อาจจะอาศัยการฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะควบหรือการฉีดพวกสารชีวพันธุ์อย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะคู่กันได้ค่ะส่วนในเรื่องของแมลงสำคัญนะคะในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวที่ระบาดหนักมากที่สุดก็จะเป็นพวก

0: ด้วงงวงนะคะซึ่งด้วงงวงเนี่ยจะทำให้เกิดจะมีการวางไข่ลงไปทั้งในเง่าแล้วก็ในดินนะคะจะพอไข่มันฟักเนี่ยก็จะเกิดเป็นหนอนกอนะคะซึ่งหนอนกอเนี่ยจะชัยไปตามลำต้นนะคะบางทีเนี่ยเราจะไม่เห็นอาการจะเจออีกทีนึงก็คือใกล้ๆเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอยู่ดีๆอีกไม่กี่สัปดาห์จะตัดและต้นหักพับครึ่งลงมานะคะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากพวกหนอนกอนะคะด้วงงวงวิธีการป้องกันกำจัดนะคะก็คือแนะนำว่าในช่วงที่เวลาที่เราปลูกกล้วยเนี่ยนะคะมันจะมีหน่อซึ่งกล้วยมันจะแตกกออยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะเลือกไว้เนี่ยก็คือในแต่ละรุ่นเนี่ยเราอาจจะไว้แค่หนึ่งหน่อฉะนั้นหน่อที่เหลือเนี่ยเราจะตัดทิ้งเวลาที่ตัดหน่อทิ้งเนี่ยค่ะเราจะเอาหน่อเนี่ยมาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปวางรอบๆสวนกระจายให้ทั่วนะคะประมาณ 2-3 วันเราก็เก็บรวบรวมเพราะว่าตัวหน่อที่เราตัดเนี่ยค่ะมันจะมีการปล่อยน้ำยางแล้วก็ล่อให้ตัวด้วงที่มันอยู่ในสวนเราเนี่ยค่ะมาวางไข่เราก็เก็บเอากับดักล่อที่เป็นท่อนกล้วยที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ยค่ะออกไปกำจัดเผาทิ้งนะคะหรืออาจจะกำจัดด้วยวิธีการแต่ถ้าท่านจะฝังกบเนี่ยอาจจะต้องมีการพ่นพวกบิวาเลียเมทาแลกเซียมหรือสารป้องกันกำจัดพวกโรคพวกหนอนก่อนฝังกบเพราะว่าไข่พวกนี้สามารถเจริญเติบโตในดินได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็มาถึงส่วนที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยนะครับว่ากล้วยเนี่ยเราจะมีดัชนีการดูยังไงว่ากล้วยเนี่ยเก็บได้อย่างไรอายุสุกเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบเอาไว้ดังนี้ครับ
0: สำหรับอายุของกล้วยนะคะตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะแตกต่างกันขึ้นกับชนิดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของกล้วยไข่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เดือนนะคะกล้วยหอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9เดือนส่วนพวกกล้วยน้ำว้าเนี่ยก็คือประมาณ1ปีซึ่งในกล้วยทั้ง3ชนิดนี้นะคะเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะแล้วแต่อีกว่าตลาดของเกษตรกรเนี่ยเป็นตลาดไหนอย่างเช่นขายในประเทศนะคะก็อาจจะเก็บกล้วยที่มันค่อนข้างจะแก่กว่าหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดสำหรับส่งขายต่างประเทศเนี่ยก็คือจะตัดกล้วยที่อยู่ความสุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% ก็คือบางทีเนี่ยอย่างกล้วยหอมเนี่ยเหลี่ยมยังลบไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยที่เราตัดขายในประเทศก็คือให้เหลี่ยมลบแล้วก็ตัดขายสำหรับการตัดต้นกล้วยนะคะอันนี้จริงๆแนะนำว่าให้ดูพื้นที่ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในสวนของเราเนี่ยมันไม่มีไม้ใหญ่อยู่เลยไม่มีไม้กันลมอยู่รอบข้างเลยแล้วเราไม่ได้ตัดผลผลิตพร้อมกันหมดทีเดียวอันนี้เราอาจหลังจากที่เราตัดเครือทิ้งไปแล้วอะค่ะเราอาจจะยังเก็บต้นไว้ก่อนแล้วก็รอจนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่อยตัดทิ้งทั้งหมดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสวนเราเนี่ยมีความชื้นเพียงพอนะคะสามารถที่จะตัดต้นตัดเครือแล้วก็ตัดต้นพร้อมกันได้เลยค่ะการที่เราเลี้ยงต้นกล้วยที่ตัดเครือไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในสวนก็จะทำให้ผลผลิตที่ยังอยู่บนต้นเนี่ยที่เรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเนี่ยมันยังมีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่โดนแดดเผาด้วยค่ะโดยปกติอะค่ะเราก็เขาเรียกว่าเป็นการไว้หน่อนะคะเราก็จะนิยมไว้หน่อเนี่ยไม่มากเกินไปเพราะว่าในกรณีที่เราเลี้ยงหน่อเยอะเกินไปเนี่ยค่ะผลผลิตเนี่ยจะน้อยลูกเล็กนะคะน้ำหนักน้อยทีนี้เวลาเราจะเลี้ยงหน่อก็เลือกดูยังไงโดยปกติเนี่ยก็จะเริ่มเลี้ยงที่ประมาณหน่อแรกเนี่ยเมื่อต้นแม่อายุประมาณ6เดือนเราก็จะเริ่มไว้หน่อที่1นะคะสมมติว่าในหน่อที่1เนี่ยมันมีหน่อเกิดมาพร้อมๆกันอาจจะ2-3หน่อค่ะเราจะเลือกหน่อที่สมบูรณ์ที่สุดไว้1หน่อหน่อที่เหลือเราจะปาดทิ้งวิธีการปาดก็คือใช้มีดตะขอคมๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่มันมีโรคป้องกันไม่ให้โรคมันเกิดการแพร่กระจายเราก็จะปาดแนวเฉียงปาดขึ้นนะคะแล้วก็เหลือไว้1หน่อถ้าในกรณีที่เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่นะคะทั้ง2ชนิดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ไว้หน่อเลยก็ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่เนี่ยก็คือจะปลูกปีเดียวแล้วก็โลแปลงทิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะนิยมไว้กอเนี่ยอย่างน้อยประมาณ3ปีนะคะแต่ว่าไม่ควรเกิน3ปีเพราะว่าพอเกิน3ปีแล้วเนี่ยมักจะเกิดการติดเมล็ดหลังจากที่ไว้หน่อรุ่นแรกนะคะรุ่นที่1เราก็จะเว้นระยะไปอีกประมาณ3เดือนก็จะเลือกหน่อรุ่นที่2นะคะ

0: หน่อที่เราไม่ได้เลือกที่เหลือทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีการปาดทิ้งเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเมื่อผ่านไปอีก3เดือนก็จะไว้อีก1หน่อก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะทุก3เดือนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยหักมุกก็จะเหมือนกันกับกล้วยน้ำว้านะคะใช้วิธีการเดียวกันไว้ทุก3เดือน
1: รายการในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจเจริญเทียนหอมนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับทำให้เรารู้เรื่องของการผลิตกล้วยเชิงคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกเรื่องของพันธุ์กล้วยการจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปุ๋ยนะครับโรคแมลงแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวครับผมหวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้นะครับไปปรับใช้กับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมครับ
2: คุณผู้ชมคะกล้วยนะคะสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และทนแล้งได้ดีนะคะเป็นพืชที่ได้รับความนิยมนะคะนอกจากกล้วยนะคะเราจะนำมารับประทานแล้วนะคะกล้วยหนึ่งต้นนะคะสามารถนะคะให้ประโยชน์นะคะอะไรบ้างนะคะเราสามารถนำใบนะคะลำต้นนะคะดอกและผลมาใช้ประโยชน์กันได้เลยค่ะ

0: เป็นที่รู้กันนะคะว่ากล้วยนะคะมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพนะคะและก็เป็นที่นิยมนะคะของการบริโภคนะคะประโยชน์ของกล้วยนะคะที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกันค่ะ
1: กล้วยเป็นพืชใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนอกจากจะนำผลสุกมากินสดๆเป็นผลไม้แล้วยังนำไปทำขนมเช่นกล้วยบวชชีเค้กกล้วยนอกจากนี้ยังนำไปแปรรูปเป็นกล้วยฉาบกล้วยอบแผ่นเพื่อเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตและนำไปส่งออกขายสร้างรายได้อีกด้วยส่วนหยวกกล้วยนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายกาบกล้วยใช้รับของได้มากมายใบตองนำไปห่อของกินได้และนำไปทำบายสีก้านกล้วยนำไปทำของเล่นได้ไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นลำต้นยังนำไปทำกระดาษสาหรือบดเป็นอาหารสัตว์ได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าดีงามครบถ้วนเลยกันทีเดียวนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะกล้วยยังมีคุณค่าสารอาหารอีกเพียบเลยค่ะกล้วย1ผลให้พลังงานประมาณ100แคลอรี่และมีน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่ถึง3ชนิดทั้งซูโครสฟรุกโตสและกลูโคสซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและโพแทสเซียมรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B6วิตามิน B12 และวิตามิน C ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานนอกจากนี้ยังมีเส้นใยกากอาหารกล้วยจึงไม่ใช่เพียงที่ช่วยเพิ่มพลังงานเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้อีกหลายโรคเลยนะคะประโยชน์ของกล้วยมีอยู่มากมายขนาดนี้รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหันมาทานกล้วยกันนะคะแต่อย่าทานมากเกินไปนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงค่ะ

ค่ะวันนี้เรามาอยู่ในดงกล้วยกันนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีกล้วยหลากหลายชนิดนะคะที่เรามีการปลูกกันนะคะทั้งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกล้วยการค้าเนี่ยเราก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะคะหลักๆเลยกล้วยไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ปลูกกันเยอะแล้วก็มีการบริโภคกันมากมายนะคะแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะคะก็คือกล้วยที่มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีกล้วยหักมุกกล้วยพระเทพพนมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่เราปลูกกันแล้วก็นิยมก็คือกล้วยน้ำว้านะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เด็กๆเราเลยนะเกิดมาโตได้มานิดนึงแม่ก็เอาละเอา

0: กล้วยมาบดให้เราทานใช่ไหมคะเนาะแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยผูกพันกับกล้วยมาตลอดนะคะนอกจากผลกล้วยนะคะที่ใช้ประโยชน์นะต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ในเรื่องของใบนะคะหรือแม้แต่ต้นต่างๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะเรื่องประเพณีพิธีกรรมต่างๆของไทยเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ในส่วนของกล้วยได้นะคะเรียกว่าทุกส่วนของกล้วยใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะแล้วก็จากงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของเดี๋ยวนี้เนาะแม่ต้องการให้มีน้ำนมเยอะๆก็ทานหัวปลีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปหัวปลีออกมาด้วยนะคะพูดได้เลยว่ากล้วยทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากให้มาปลูกกล้วยกันนะคะว่าปลูกในบ้านเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะคะเรามีพื้นที่เล็กๆนะเนี่ยจากที่เราไปลงพื้นที่เนาะกับทีมงานต่างๆเนี่ยเราจะเจอเดี๋ยวนี้เขามีปลูกในโอ่งนะคะปลูกในโอ่งด้วยเอากล้วยปลูกในโอ่งเลยก็สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะคะหรือปลูกลงดินอย่างนี้ที่เราเห็นกันนะคะมีพื้นที่หน่อยนึงเราก็ปลูกได้เลขอย่างนึงเนี่ยกล้วยก็เป็นพืชนําในส่วนของพื้นที่ที่เราอาจจะบุกเบิกพื้นที่ใหม่เราก็กล้วยไปปลูกก่อนเลยนะคะก็ทําให้พื้นที่เนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ด้วยสังเกตช่วงนี้เนาะจะมีหลายพื้นที่ที่ปลูกกล้วยกันเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าด้วยภาษีที่ดินนะคะเราก็เลยมีการเอากล้วยลงไปปลูกเพราะกล้วยโตง่ายนะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการเอากล้วยมาปลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่เรามาดูในเรื่องของการปลูกกล้วยปลูกยังไงปลูกให้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกล้วยมีประโยชน์เยอะมากนะคะและก็ปลูกง่ายนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะถ้าใครนะคะชอบนะคะรับประทานกล้วยนะคะลองปลูกติดบ้านนะคะกล้วยปลูกดีประโยชน์เยอะจริงๆค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage หรือเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาต

0: าตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไร

0: 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศนะครับซึ่งวิชานี้เป็นชุดวิชาเปิดใหม่ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมศิวพลชมพูพันธ์นะครับเป็นผู้เขียนหน่วยแรกสุดก็คือชุดวิชาของชุดวิชานี้ก็คือนโยบายต่างประเทศนิยามความสำคัญและพัฒนาการขององค์ความรู้นะครับในชุดวิชาดังกล่าวนี้นะครับจริงอยู่ว่าเราใช้คำว่านโยบายต่างประเทศเป็นตัวนำแต่ว่าในชุดวิชาเนี่ยกลับมีชื่อคำว่าการทูตขึ้นมาก่อนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในการนำเสนอเนี่ยจะเป็นส่วนของนโยบายต่างประเทศเป็นสำหรับในเล่มแรกนะครับและเล่มที่2ก็จะเป็นเรื่องการทูตเนื่องจากนโยบายต่างประเทศนะครับเป็นส่วนของเหมือนกับแนวทางหรือพฤติกรรมของรัฐที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนะครับแต่ส่วนการทูตเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือนะครับในชุดวิชานี้นะครับท่านก็จะได้พบกับนักวิชาการหลายท่านที่ท่านได้กรุณามาร่วมผลิตชุดวิชาด้วยกันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับในส่วนหน่วยที่1ถือว่าเป็นหน่วยในการแนะนำเบื้องต้นว่าได้ว่าตกลงแล้วนโยบายต่างประเทศมีความหมายอย่างไรมีกระบวนการในการผลิตนโยบายอย่างไรนะครับมีรูปแบบไหนตลอดจนการศึกษานโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้หนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมันก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างไรในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์นโยบายต่างประเทศเป็นสิ่งที่มีมายาวนานตลอดประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้นะครับถือว่าเป็นสาขาวิชาย่อยซึ่งพัฒนาขึ้นมาไม่เกินช่วง4-5 ทศวรรษที่ผ่านมานี่เองนะครับโอเคครับในส่วนแรกนะครับก็จะขอเริ่มเข้าสู่หน่วยที่1 นะครับก็คือชุดวิชาหน่วยที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเรียบเรียงให้กับทุกท่านนะครับดูเลยนะครับว่าในหน่วยที่1เนี่ยเราจะต้องมีการพูดหรือการศึกษาเรื่องใดเป็นหลักในเวลาที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วนะครับในแต่ละชุดในแต่ละตอนมันจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นสำคัญนะครับประเด็นอย่างแรกเลยนะครับในหน่วยที่1นี้จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่3ตอนด้วยกันนะครับก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศก็จะเป็นการพูดถึงนิยามความสำคัญนะครับถึงรูปแบบต่างๆที่แต่ละประเทศมีการนำไปปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศขนาดกลางประเทศขนาดเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับตอนที่2ตอนที่ 1.2 จะเป็นนโยบายต่างประเทศกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งผมก็ได้กล่าวเรียนทุกท่านไปแล้วนะครับว่าส่วนนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่พัฒนารวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด2ประการนะครับคือแนวทางหรือ approach ในการศึกษานโยบายต่างประเทศและระดับการวิเคราะห์นะครับที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า level of analysis เวลาศึกษานโยบายต่างประเทศในแต่ละครั้งจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าเราจะมองนโยบายเดียวกันผ่าน

มุมมองที่แตกต่างไม่ว่าเราจะมองจากตัวบุคคลที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือจะไปมองที่ตัวของพิจารณาการเมืองภายในหรือองค์ประกอบที่อยู่ภายในประเทศด้านสุดท้ายครับในฐานะที่รัฐเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางความเป็นไปของประชาคมโลกโครงสร้างระหว่างประเทศหรือระบบระหว่างประเทศซึ่งเป็นระดับการวิเคราะห์ที่สำคัญก็เป็นตัวในการกำหนดและพิจารณาศึกษานโยบายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในส่วนตอนที่3ก็จะเป็นนโยบายต่างประเทศในมุมมองของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับได้การจับเอาองค์ความรู้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแก่นแกนสำคัญของสาขาวิชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัจนิยม realism ทฤษฎีเสรีนิยม liberalism และอีกตัวสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะมีการแปลภาษาไทยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการประกอบสร้างนิยมนะฮะสรรสร้างนิยมนะครับหรือบางตำราอาจจะใช้คำที่ค่อนข้างจะหรูหราที่หนึ่งคือคำว่านิรมิตนิยมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับประกอบรวมกันนะฮะรวมกันเป็นความหมายเดียวคือคำว่า constructivism ซึ่งเป็นอีกแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกอันหนึ่งนะครับที่ใช้ในการพิจารณาทั้งปรากฏการณ์และรวมถึงมีประโยชน์และคุณูปการต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับคราวนี้ในส่วนแรกสุดนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศแล้วก็ต้องบอกทุกท่านเลยว่านิยามของนโยบายต่างประเทศนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในวงวิชาการไทยเองก็ยังไม่สามารถหาฉันทามตินะครับหรือความเป็นเอกภาพได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยคำนี้ควรจะแปลว่าอะไรแต่ทุกท่านจะมีความหมายเหมือนกันว่านโยบายต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า foreign policy เนี่ยมันคือแนวทางนะครับการปฏิบัติของรัฐและเครื่องมือเชิงนโยบายของรัฐประเภทหนึ่งที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันทางหนึ่งแต่ในโลกปัจจุบันนะครับตัวแสดงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่รัฐอย่างเดียวแต่ยังมีตัวแสดงอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐที่ดำรงอยู่ในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบรรษัทข้ามชาติองค์การระหว่างประเทศนะครับท่านก็ลองคิดถึงอย่างสหประชาชาติอาเซียนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดหรือรวมถึงสมาคมองค์กรที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่21มากมายนะครับก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดสภาวะเช่นนี้รัฐจะจัดการความสัมพันธ์อย่างไรซึ่งการดำเนินนโยบายต่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือการประสานประโยชน์หรืออาจจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ยกระดับเป็นความตึงเครียดหรือท้ายที่สุดแล้วนะครับอาจจะระเบิดเป็นสงครามก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นรัฐเผชิญหน้ากับสิ่งใดอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องนิยามไม่ว่านโยบายต่างประเทศจะมองด้วยมุมมองใดจะมีการกำหนดนิยามแบบใดนะครับแต่ทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับคำสำคัญ3คำที่ทุกท่านจะต้องศึกษาก็คือคำว่าเป้าหมายนะครับมีหลักการแล้วก็ผลประโยชน์แห่งชาติแน่นอนว่าในสภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกรัฐนะครับต่างดำรงอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นศูนย์กลางหรือเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวที่ผูกขาดในโลกทุกรัฐต้องการความอยู่รอดดังนั้นเมื่อต้องการความอยู่รอดแล้วผลประโยชน์ในการคำนึงถึงตนเองเป็นที่ตั้งจึงถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องรักษานะครับคราวนี้ในส่วนนะฮะความหมายที่ผมผ่านไปแล้วนะครับก็จะมาส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าเรามองว่านโยบายต่างประเทศเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนะครับก็เหมือนเวลาท่านทานข้าวนะครับท่านอยากทานข้าวผัดสักจานนึงเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องใส่วัตถุดิบอะไรผ่านกระบวนการการผัดนะครับแล้วออกมาเป็นข้าวผัดที่เราอยากทานเช่นเดียวกันครับเวลาเราจะคิดถึงการผลิตนโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นเอาต์พุตหรือผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องดูว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยรัฐต้องการอะไรนะครับส่วนที่2ในกระบวนการนี้ก็คือรัฐจัดการหรือตัดสินใจต่อเรื่องที่รัฐรับรู้ชนชั้นนำรับรู้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้อย่างไรและสุดท้ายสิ่งนั้นเกิดจากการตัดสินใจและหาทางเลือกที่ดีที่สุดหรือในบางขณะการที่เลือกทางที่ดีที่สุดอาจจะไม่เวิร์กเสมอไปอาจจะนำไปสู่ทางเลือกที่มีระดับรองลงมาสุดท้ายแล้วการตัดสินใจนั้นก็นำไปสู่การเกิดนโยบายต่างประเทศผ่านการใช้เครื่องมือรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเครื่องมือในรูปแบบนี้อาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจหรือเครื่องมือทางสังคมและวัฒนธรรมก็ได้ซึ่งในหน่วยท่านก็จะได้เห็นในส่วนนี้นะครับอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นสรุปตรงนี้สั้นๆนิดนึงว่านโยบายเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการและก็นำมาสู่การเกิดนโยบายต่างประเทศนะครับและนโยบายต่างประเทศนั้นอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือทางนโยบายนะครับอย่างเช่นทางการเมืองเนี่ยเราก็จะพบเห็นได้ง่ายสุดคือเรื่องการทูตนะครับอย่างเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะฮะหรือการให้เงินอุดหนุนนะครับหรือเป็นการให้เงินช่วยเหลือกับประเทศที่ยากจน
นะครับในรูปแบบต่างๆหรือในทางกลับกันเนี่ยเครื่องมือทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นเครื่องมือในการลงโทษก็ได้เช่นการคว่ำบาตรนะครับการที่บอยคอตสินค้านะครับหรือนโยบายทางการค้าใดๆก็แล้วแต่ส่วนเครื่องมือทางการอาหารก็อาจจะเกิดขึ้นในทางบวกหรือเชิงลบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในหน่วยก็จะมีการพูดถึงก็ขอให้ท่านเข้าใจว่านโยบายกับเครื่องมือจะเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการการตัดสินใจตรงนี้ขึ้นมานะครับประเด็นต่อมานะครับในส่วนของนโยบายต่างประเทศเองเนี่ยนะครับขออนุญาตพูดอีกนิดนึงว่าในเรื่องของรูปแบบของนโยบายต่างประเทศนะครับรูปแบบดังกล่าวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนทุกท่านตั้งแต่ต้นว่านโยบายต่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของความร่วมมือก็ได้การประสานประโยชน์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดความขัดแย้งก็ได้เนี่ยซึ่งในหนังสือผมเนี่ยได้มีการบอกไปแล้วนะครับว่านอกจากเครื่องมือที่รัฐใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์แล้วเนี่ยรูปแบบนโยบายต่างๆก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งในชุดวิชาเนี่ยผมได้แบ่งออกเป็น6แบบด้วยกันคือนโยบายนั้นรัฐอาจจะดำเนินความเป็นกลางนะครับอาจจะดำเนินนโยบายแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนโยบายอยู่อย่างสันโดษหรือสันติก็ได้นโยบายการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรภาษาอังกฤษเรียกว่า alliance นะครับนโยบายรอบทิศทางคือครบทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะปกครองด้วยระบอบการปกครองใดๆนะครับหรือนโยบายเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์คือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นโดยที่อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่อาจจะเข้าไปแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นประชาคมโลกนะครับซึ่งรูปแบบแบบนี้ประเทศเราก็จะผ่านมาหลายรูปแบบรวมถึงนานาประเทศก็จะเคยเผชิญการข้อท้าทายนะครับซึ่งนำไปสู่การผลิตนโยบายต่างประเทศด้วยและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในนโยบายต่างประเทศดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกหรือเชิงรับพูดง่ายๆครับอย่างในเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะขยายบทบาทของรัฐตัวเองเข้าไปยังดินแดนใหม่ๆหรือพื้นที่ผลประโยชน์ที่เราอาจจะมีผลประโยชน์ดังกล่าวก็ได้แต่ในขณะเดียวกันครับนโยบายต่างประเทศในเชิงรับคือเป็นการตั้งรับในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสภาวะระหว่างประเทศที่อาจจะทำเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติหรือขณะเดียวกันเป็นการตั้งรับต่อสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างง่ายๆที่สุดนะครับณวันนี้เรากำลังเผชิญโควิดซึ่งผ่านมาหลายปีแล้วล่ะแต่เราก็ต้องมีนโยบายต่างประเทศที่ตั้งรับกับสถานการณ์ดังกล่าวเพราะโลกเนี่ยมันเคลื่อนเข้าหากันหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนแรกสุดนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้ลองศึกษาดูนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ในส่วนที่2นะครับในส่วนที่เป็นตอนที่ว่าด้วยการศึกษานโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้นะครับอย่างที่ทุกท่านอาจจะได้เรียนจากหน่วยหรือชุดวิชาอื่นนะครับที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับเนื่องจากการเผชิญโจทย์สำคัญว่าจะทำอย่างไรให้สันติภาพและสงครามขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแต่ขอให้สันติภาพมันบังเกิดขึ้นการที่เกิดขึ้นในฐานะสาขาวิชาพันระหว่างประเทศณเวลานั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศการทำงานของสถาบันระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะองค์การสันนิบาตชาติแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณาคำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับในฐานะองค์ความรู้กลับไม่ปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อโลกก็ดำเนินมาถึงเรื่อยๆนะครับจนสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นนะครับจนสงครามโลกครั้งที่2จบเนี่ยและโลกก็เข้าสู่สภาวะใหม่คือสงครามเย็นนะฮะโดยเฉพาะตอนช่วงต้นทศวรรษ1950องค์ความรู้นะฮะในการพิจารณานโยบายต่างประเทศก็เลยถือกำเนิดขึ้นนะครับในการที่นักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มหันมาศึกษากระบวนการในการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจในระดับปัจเจกบุคคลรวมถึงเงื่อนไขก็ดีนะครับกระบวนการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นว่ามันส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างไรดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็เริ่มแสวงหาแนวทางที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการดูในทางจิตวิทยานะครับการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยรอบข้างนะครับต่างๆนานาที่เกิดขึ้นดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจึงเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เราเรียกกันว่านโยบายต่างประเทศวิเคราะห์ Foreign Policy Analysis ใช้ตัวย่อว่า FPA นะครับถ้าเกิดท่านอ่านลงไปในหน่วยเนี่ยท่านจะพบได้เลยว่ามันจะมีงานบุกเบิกชิ้นสำคัญที่ถือว่าเป็นหมุดหมายในการก่อกำเนิด FPA ขึ้นมานะครับในชุดวิชาท่านจะเจออย่างริชาร์ดชไนเดอร์นะครับตัวของบรูคนะครับหรือตัวคนสำคัญอย่างเจมส์เอ็นรอสนาวนะครับรวมถึงคู่สามีภรรยาของตระกูลสเปราท์ที่ศึกษาพิจารณา
นโยบายต่างประเทศแบบจิตวิทยารวมถึงบริบททางการเมืองนะครับดังนั้นจึงถึงได้ว่านักวิชาการที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นนักวิชาการในรุ่นบุกเบิกที่ทำให้วิชา FPA ก่อกำเนิดขึ้นนะครับอย่างเป็นกิจจลักษณะจากนั้นมาเนี่ยตรงนี้ก็เลยนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นะครับในหมู่บรรดานักวิชาการที่สนใจว่านโยบายต่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ FPA ที่สนใจกระบวนการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในชุดวิชาผมได้เสริมไว้ว่าเอาข้อจริงแล้วการศึกษานโยบายต่างประเทศมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการตัดสินใจอย่างนั้นแต่มันยังมีการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยที่เรียกว่า change นะครับว่านโยบายต่างประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่องไปหมดเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณีในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกันระหว่างระบอบนาซีกับโซเวียตนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างปกครองด้วยระบอบที่แตกต่างกันแต่วันดีคืนดีเนี่ยสองประเทศกลับมาทำกติกานะฮะหรือทำสัญญาระหว่างกันก็เลยถือว่าเป็นการยกเครื่องนโยบายต่างประเทศเลยนะครับก็ลองศึกษาตรงนี้ดูในประเด็นที่สองนะครับที่สำคัญว่าในองค์ความรู้ดังกล่าวเนี่ยมันมีแนวทางการศึกษายังไงบ้างนะครับซึ่งผมหยิบยกตรงนี้มาเนี่ยท่านจะได้เจอแนวทางการศึกษาแบบประเพณีนิยมที่ก็จะศึกษาที่มาที่ไปในบริบทเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็ต้องกล่าวได้ว่าการศึกษาแบบประเพณีนิยมนี้เกิดขึ้นก่อนที่องค์ความรู้แบบ FPA จะถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษ1950นะครับขณะเดียวกันนะครับการศึกษาที่ตั้งเป็นองค์ความรู้แล้วก็จะนำไปสู่แนวทางที่เรียกว่านโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบนะครับกับพิจารณาว่าอะไรคือตัวแปรต้นตัวแปรตามที่ทำให้แต่ละประเทศมีการผลิตนโยบายต่างประเทศที่ต่างกันหรืองานชิ้นสำคัญนะครับอย่างงานของเกรแฮมอาริสันเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาถึงแนวทางการศึกษาแบบโครงสร้างระบบราชการและกระบวนการนะครับโดยใช้กรณีวิกฤตการคิวบาว่าการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาในวันนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขมันมีข้อติดขัดใดๆที่เกิดขึ้นในองค์กรในกลุ่มนะฮะภายใต้โครงสร้างระบบราชการขนาดมหึมาของสหรัฐอเมริการวมถึงการศึกษาในการเชิงรับรู้นะครับในเชิงจิตวิทยาว่าการรับรู้ที่ถูกต้องหรือการรับรู้ที่ผิดพลาดนำไปสู่การตัดสินใจอย่างไรนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นแนวประเด็นค่อนข้างใหม่ครับก็คือแนวทางการศึกษาเชิงประกอบสร้างก็พิจารณาถึงพลังความคิดเป็นสำคัญและสุดท้ายครับที่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือการพิจารณาระดับการวิเคราะห์ต่อนโยบายต่างประเทศมันก็คือการพิจารณาว่าในนโยบายต่างประเทศใดหนึ่งนะครับมันจะมีมุมมองได้อย่างไรบ้างซึ่งระดับการวิเคราะห์ที่นิยมใช้ในการศึกษาเนี่ยก็มี3ระดับด้วยกันคือระดับปัจเจกบุคคลระดับรัฐและสุดท้ายคือระดับระหว่างประเทศในระดับที่เรียกว่าระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าคนเพียงคนเดียวนะฮะหรือกลุ่มคนมีจิตวิทยามีการรับรู้มีภูมิหลังของตัวเองยังไงนะครับซึ่งก็นำไปสู่การตัดสินใจและกำหนดว่าอย่างเช่นนโยบายสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้าเรามองจากมุมจิตวิทยาเราก็คือการศึกษาตัวประมุขแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวของพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2แห่งจักรวรรดิเยอรมนีหรืออาจจะตัดสินใจการนโยบายของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับหรืออย่างกรณีของประเทศไทยเราเองนโยบายต่างประเทศสมัยคุณชวนหลีกภัยนะครับก็พิจารณาที่ว่าคุณชวนหลีกภัยในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารมีส่วนในการตัดสินใจอย่างไรหรืออาจจะพิจารณาไปถึงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับอย่างมีงานสำคัญที่ศึกษาเฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญของอเมริกาหรืออย่างในกรณีประเทศไทยก็อาจจะศึกษาคุณสุรเกียรติ์เสถียรไทยซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับถ้าขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นการศึกษาในระดับรัฐซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยภายในก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปมากมายนะครับท่านลองพิจารณาง่ายๆสหรัฐอเมริกาอินเดียไทยจีน4ประเทศที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจำนวนประชากรที่แตกต่างกันที่สำคัญคือคุณตั้งกันอยู่คนละที่เลยนะครับและแต่ละรัฐเนี่ยมีพลังอำนาจที่แตกต่างอเมริกาเป็นรัฐมหาอำนาจไทยถือว่าเป็นรัฐขนาดกลางนะครับถ้าเทียบไซส์เสื้อก็อาจจะอยู่ประมาณสัก M หรือ L นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างอเมริกาอาจจะเป็น 3XL พลังอำนาจที่แตกต่างกันขีดความสามารถที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเกิดจากพลังภายในก็ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายที่แตกต่างกันด้วยและสุดท้ายเองเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่ประเทศต่างๆตั้งอยู่ในบริบทโลกที่เกิดขึ้นไม่เคยเหมือนกันเลยในบางยุคบางสมัยเนี่ยโครงสร้างระบบโลกอาจจะเป็นระบบหลายขั้วมหาอำนาจอย่างเช่นในสมัยยุโรปนะครับท่านก็จะเห็นได้มีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีรัสเซียมีออสเตรียฮังการีนะครับมีเยอรมันในโครงสร้างแบบนี้ไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งจริง
นะครับในฐานะที่เราดำรงอยู่ในโครงสร้างระบบระหว่างประเทศแบบนี้รัฐที่เหลือจะมีการปรับตัวหรือการดำเนินนโยบายเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่พอโลกเปลี่ยนไปอย่างสมัยยุคสงครามเย็นโลกก็มีการแบ่ง2ขั้วมหาอำนาจอย่างชัดเจนก็คือค่ายหนึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำส่วนอีกค่ายหนึ่งคือสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำนะครับอย่างประเทศไทยก็ดีมาเลเซียก็ใช่นะครับรวมถึงอย่างประเทศเล็กประเทศน้อยในละตินอเมริกาแอฟริกาหรือแม้แต่ประเทศมหาอำนาจด้วยกันเองเขาจะมีการปรับตัวในโครงสร้างนี้อย่างไรนะครับต้องมีการป้องกันหรือเปล่าหรือขณะเดียวกันเราต้องร่วมหัวจมท้ายร่วมขบวนไปกับเขานะครับแต่ในปัจจุบันโลกก็เปลี่ยนไปและมีคำถามเกิดขึ้นมากมายครับว่าตกลงแล้วโลกเราอยู่ในยุคโครงสร้างแบบไหนแต่ก็พูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะมองสิ่งนั้นว่าเป็นเรื่องโครงสร้างควบอำนาจหรือสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศก็ดีสิ่งนี้มันคือปัจจัยภายนอกรัฐที่ส่งผลต่อการกำหนดพฤติกรรมของรัฐและนำไปสู่นโยบายต่างประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนตอนที่ 1.2 นะครับท่านจะเห็นถึงลักษณะวิธีการรวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นสำหรับการศึกษานโยบายต่างประเทศทั้งการกำเนิดสาขาวิชาแนวทางการศึกษาและระดับการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการศึกษานะครับเข้าสู่ตอนสุดท้ายนะครับของหน่วยที่ผมเรียบเรียงให้กับทุกท่านได้ศึกษานะครับตอนที่3เป็นตอนที่ว่าด้วยนโยบายต่างประเทศในมุมมองทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องมุมมองขอทุกท่านลองมาเข้าใจความหมายของคำว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนนะครับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้โหเวลาเราขึ้นได้คำว่าทฤษฎีแล้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนยาขมหรือเปล่าโอ้มันดูยากหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากครับทฤษฎีมันคือมุมมองนะครับมันคือชุดความคิดหรือเหมือนกับเป็นเลนส์ในการมองโลกที่แตกต่างกันไปสรุปง่ายๆนะครับเวลาถ้าท่านเลือกใช้เลนส์สีชมพูโลกเนี่ยมันก็จะดูสดใสใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกเลนส์สีเทาในปรากฏการณ์เดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองโลกไปอีกสีที่ต่างไปจากสีชมพูที่ท่านใส่เมื่อกี้เลยดังนั้นทฤษฎีเนี่ยไม่มีอะไรมากแหละครับมันก็คือเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นหรือทำให้เราสามารถอธิบายโลกใบนี้นะฮะด้วยมุมมองที่เราเลือกหรือบางทีอาจจะเราไม่ได้เลือกหรอกแต่มันคือมุมมองที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจก็ใช่ตีความก็ได้หรืออาจจะเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็ได้นะครับในส่วนของตอนที่ 1.3 เนี่ยนะครับผมเลือกเอาทฤษฎีในกระแสสำคัญนะครับบางทีอาจจะเรียกว่ากระแสหลักก็ได้นะครับหรืออาจจะเรียกว่ากระแสสำคัญก็ได้เนี่ยก็จะมีอยู่3ทฤษฎีด้วยกันคือมุมมองนโยบายต่างประเทศจากทฤษฎีสัจจนิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า realism นะครับส่วนอันที่2ก็คือมุมมองเสรีนิยมนะฮะเราเรียกว่า liberalism และสุดท้ายครับผมเลือกตัวนี้มาซึ่งถือว่าค่อนข้างป๊อปปูล่าในปัจจุบันแล้วบางตำราอาจจะมีการจัดให้ทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยหรือกลุ่มทฤษฎีแบบนี้เนี่ยอยู่ในกระแสหลักด้วยก็คือกลุ่ม constructivism นะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้ภาษาไทยคำว่าประกอบสร้างนิยมนะครับคราวนี้เวลาถ้าถามว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศทำไมถึงต้องใช้ทฤษฎีหรือต้องมีมุมมองนะครับคืออย่างนี้ครับการพิจารณานโยบายต่างประเทศด้วยมุมมองเชิงทฤษฎีเนี่ยมันจะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจนโยบายต่างประเทศผ่านมุมมองที่หลากหลายได้นะครับอย่างปรากฏการณ์รัสเซียกับยูเครนถ้าท่านใช้มุมมองแบบสัจจนิยมในการมองท่านอาจจะมองเห็นเรื่องพลังอำนาจเรื่องความขัดแย้งเรื่องการรักษาผลประโยชน์รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ได้เพราะจริงๆแล้วสัจจนิยมก็มีการมีแง่มุมมีสเปกตรัมที่แตกต่างกันไปแต่ถ้ามุมมองเรื่องสถาบันนิยมแล้วเนี่ยท่านอาจจะพิจารณาในมุมมองดังกล่าวว่ามันมีเรื่องของสถาบันระหว่างประเทศไหมหรือมีตัวแสดงอื่นๆที่นอกเหนือจากรัฐหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใช้มุมมองแบบ constructivism ในการพิจารณารัสเซียกับยูเครนท่านอาจจะต้องพิจารณาเรื่องพลังความคิดเพราะนี่คือแก่นสำคัญของ constructivism ที่มองว่าความคิดคือตัวที่มีผลต่อการประกอบสร้างตัวตนนะครับซึ่งภาษาสวยๆเราเรียกว่าอัตลักษณ์หรือ identity แล้วก็นำไปสู่การพิจารณาว่าพอรู้ว่าเราเป็นใครนะครับเราต้องการอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งนั้นออกมาเป็นนโยบายอย่างไรนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับในตรงส่วนนี้ได้ผมก็ได้เรียบเรียงไว้ละเวลาเราพูดถึงมุมมองนโยบายต่างประเทศแบบสัจจนิยมเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับพลังอำนาจนะครับเรื่องกับการมองโลกตามความเป็นจริงเพราะแม้แต่ในเลนส์ของสัจจนิยมเองมันก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งสัจจนิยมคลาสสิกที่มองเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะฮะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนอันที่2สัจจนิยมเชิงโครงสร้างนะครับก็มองว่าระบบระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมรัฐนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้เสนอไว้ละแต่ส่วนที่
เป็นส่วนเติมเต็มของสัจจนิยมจริงๆเนี่ยขอนำท่านไปรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าสัจจนิยมครับ

ลาสสิกแบบใหม่นะครับสัจจนิยมคลาสสิกแบบใหม่เนี่ยเป็นการเติมเต็มช่องว่างของสัจจนิยมด้วยการนำปัจจัยภายในนะครับเข้ามาพิจารณาด้วยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมองเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นหลักเลยโดยเฉพาะสัจจนิยมเชิงโครงสร้างนะครับดังนั้นสัจจนิยมคลาสสิกมันถือเป็นการพิจารณาทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกรัฐกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในรัฐประกอบกันและนำไปสู่การกำเนิดในประเทศส่วนทฤษฎีของมุมมองแบบเสรีนิยมมีความหลากหลายมากเหลือเกินครับก่อนอื่นก็ต้องบอกทุกท่านว่าทฤษฎีเสรีนิยมนะครับเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องปัจเจกบุคคลเรื่องความก้าวหน้าเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของสังคมนะครับการประสานประโยชน์ความร่วมมือรวมถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันระหว่างประเทศซึ่งสถาบันนั้นอาจจะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ได้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้หรือบางทีอาจจะมีเรื่องของจริยธรรมระหว่างประเทศเข้ามาปรากฏร่วมอยู่ด้วยก็ได้นะครับเขาเชื่อว่าภายใต้สภาวะอนาธิปไตยที่ไร้อำนาจสูงสุดเนี่ยรัฐต่างต้องการความอยู่รอดแต่ความอยู่รอดนั้นจะอยู่รอดได้หากคุณมีความร่วมมือกันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศในมุมมองนี้คือการที่รัฐพยายามจะแสวงหาความอยู่รอดผ่านการร่วมมือนะครับผ่านการประสานประโยชน์รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิชาการบางท่านก็เริ่มจะเปลี่ยนคำนี้เป็นคำว่าการขึ้นต่อกันหรือสภาวะพึ่งพิงอิงกันก็ได้นะครับที่เราเรียกว่า interdependence ขณะเดียวกันรัฐก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่องค์กรโลกบาลอย่างสหประชาชาตินะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ธนาคารโลก World Bank หรือ WTOนะครับองค์การการค้าโลกนะครับรัฐเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับในคลิปแรกสุดเลยจะพบว่ารัฐไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับรัฐอย่างเดียวแต่รัฐยังปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงอื่นๆมากมายที่ดำรงอยู่ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายครับคือนโยบายต่างประเทศด้วยมุมมองของทฤษฎีประกอบสร้างนิยมอย่างที่ผมกล่าวนะครับทฤษฎีประกอบสร้างนิยมเป็นทฤษฎีที่ให้ความสัมพันธ์กับพลังความคิดที่นำไปสู่การกำหนดตัวตนที่เรียกว่าอัตลักษณ์นะครับและการกำหนดผลประโยชน์และสุดท้ายคือการออกมาซึ่งการกระทำซึ่งการกระทำในมุมนี้คือการออกนโยบายนั่นเองนะครับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากใช้มุมมองเรียลลิซึมหรือริปเปอร์ลิซึมก็ดีมันอาจจะมองเรื่องพลังขับเคลื่อนทางวัตถุนะครับอย่างประเทศใดประเทศหนึ่งทำสงครามกับอีกประเทศหนึ่งหรือก่อเกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความหวาดระแวงหรือเกรงว่าตัวเองจะไม่มั่นคงเนื่องจากว่าประเทศข้างๆหรือประเทศที่ตัวเองมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยมีพลังความสามารถทางด้านทหารสูงกว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เยอะกว่าหรือขณะเดียวกันเนี่ยมีสัญญาณบางอย่างที่เป็นอันตรายแต่ในมุมมองของประกอบสร้างนิยมนะครับกลับมองว่าในสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐกำหนดตัวเองอย่างไรในสภาวะอนาธิปไตยที่ไร้อำนาจสูงสุดรัฐอาจจะมองอนาธิปไตยนี้ว่ารัฐเดียวกันนะครับรัฐแบบเดียวกันเกิดต่างเวลาแต่ดันคิดไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทำไมล่ะฮะอังกฤษหรืออเมริกาเอาอเมริกาดีกว่านะครับเห็นภาพชัดกว่าทำไมอเมริกาถึงมองอังกฤษเป็นเพื่อนทั้งที่อังกฤษมีนิวเคลียร์เหมือนกับปากีแต่อเมริกากลับมองปากีเป็นศัตรูใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเอาความคิดแบบเรียลลิซึมมาจับไม่สามารถดูได้ว่าการที่คุณครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันแต่ทำไมการปฏิบัติต่างกันเนี่ยมาถึงต่างกันอย่างนี้นะครับหรือในสมัยสงครามเย็นอเมริกาคิดว่าโซเวียตเป็นศัตรูตลอดเลยถ้าพอหลังสงครามเย็นปรากฏการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเขาอย่างไรเรากำหนดตัวเองอย่างไรและจากนั้นแหละครับทฤษฎีแบบประกอบสร้างนิยมมันจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ทฤษฎีสัจจนิยมเสรีนิยมประกอบสร้างนิยมหรือทฤษฎีสายอื่นๆที่มีอีกมากมายในการพิจารณานโยบายต่างประเทศนะครับไม่มีสิ่งใดผิดครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านเลือกใช้สิ่งใดท่านจะได้คำตอบหรือท่านจะมองโลกด้วยมุมมองที่แตกต่างไปกับทฤษฎีหนึ่งมันก็เป็นความสนุกของโลกใบนี้นะครับในปรากฏการณ์เดียวกันที่เราจะใช้เลนส์ในการมองที่แตกต่างกันนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจถึงที่มานโยบายแรงจูงใจของนโยบายต่างประเทศนะครับที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปรวมทั้งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพลังทางวัตถุหรือพลังทางความคิดก็ได้นะครับถ้าท่านสนใจพลังทางวัตถุท่านก็อาจจะใช้มุมมองเรียลลิซึมนะครับถ้าท่านใช้มุมมองทางความคิดคอนสตรักติวิซึมแน่นอนดังนั้นในหน่วยที่1 นะครับที่มี3ตอนทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ผมเอามาอินโทรดักชันให้กับนักศึกษาทุกท่านได้รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่หน่วยที่2

นะครับยาวๆไปถึงหน่วยที่7หน่วยที่8แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยซึ่งเป็นส่วนการทูตเนี่ยท่านจะเจอเนื้อหาประมาณนี้นะครับและอาจารย์แต่ละท่านก็จะนำพาทุกท่านไปสู่รายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นในหน่วยนี้ผมขอสรุปง่ายว่าการที่ท่านจะเข้าใจนโยบายต่างประเทศท่านต้องเข้าใจทั้งที่มาที่ไปทั้งเครื่องมือที่ใช้นะครับรวมถึงองค์ความรู้และมุมมองทางทฤษฎีที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านโยบายต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับ

0: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่13นี้นะคะจะประกอบด้วย4ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือพฤติกรรมระดับบุคคลในการบริหารราชการไทยแล้วก็ต่อด้วยพฤติกรรมระดับกลุ่มในการบริหารราชการไทยต่อไปเราจะมาดูพฤติกรรมระดับองค์การในการบริหารราชการไทยนะคะและตอนสุดท้ายก็จะเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมความสำเร็จในการบริหารราชการไทยเริ่มกันด้วยตอนแรกนะคะพฤติกรรมระดับบุคคลในการบริหารราชการไทยมาดูวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์แรกก็คืออธิบายพฤติกรรมข้าราชการและที่มาของพฤติกรรมได้พฤติกรรมข้าราชการในการบริหารราชการไทยนั้นนะคะนักวิชาการก็มักจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมในเชิงลบนะคะซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มีการช่อฉนนะคะหรือว่ามีการทุจริตหรือว่าเป็นการที่ข้าราชการไม่กล้าที่จะขัดแย้งผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าและนักวิชาการอีกเช่นกันที่อธิบายว่าที่มาของพฤติกรรมเหล่านี้มันมาจากอะไรมันมาจากค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทยและมันมาจากแบบแผนเชิงอำนาจในราชการไทยค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทยเช่นอะไรบ้างความกตัญญูรู้คุณความรักสนุกหรือความรักพวกพ้องส่วนแบบแผนเชิงอำนาจในราชการไทยก็ได้แก่การที่บางทีเราให้อำนาจกับหน่วยงานหลักมากเกินไปหรือว่าการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางมากไปนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันก็ส่งผลให้พฤติกรรมของข้าราชการไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นระบบอุปถัมภ์นะคะมากกว่าพฤติกรรมในระบบคุณธรรมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะพฤติกรรมของข้าราชการหรือของเราแต่ละคนนั้นมันก็มีความแตกต่างกันมีความเฉพาะตัวตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีทั้งพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบของข้าราชการไทยคละเคล้ากันไปจะบอกว่าทั้งหมดเป็นเชิงลบนั้นย่อมพูดไม่ได้นะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายระดับปัจจัยระดับบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้สำหรับปัจจัยระดับบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานนั้นประกอบด้วย4ปัจจัยสำคัญ1คือความรู้และทักษะ2ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ3ก็คือคุณธรรมจริยธรรมและสุดท้ายความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ความรู้และทักษะก็คือเป็นความรู้นะคะของบุคลากรของผู้ที่อยากจะทำงานในราชการแล้วก็ทักษะที่สอดคล้อง